ชื้นที่ไม่ค่อยเหมาะสมนักอย่างเช่นการที่ต้องขนส่งสินค้าไปทางไกลมากๆและมีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่ว่าซิลิก้าเจลจะดูดแล้วก็คายความชื้นระหว่างทางเป็นผลเสียกับตัวสินค้าได้ซิลิก้าเจลที่มีการใช้งานในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีอยู่ 2-3 สีที่ให้เราเลือกนะครับจริงๆแล้วเป็นซิลิก้าเจลตัวเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากมีการผสมสารที่ให้เป็นตัวที่บ่งชี้ของสีเนี่ยแตกต่างกันไปตัวที่เคยนิยมในอดีตก็คือตัวสีฟ้านะครับปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานตัวที่เป็นสีส้มเนื่องจากตัวสีฟ้าเนี่ยมันมีสารที่เป็นสารประกอบของโคบอลต์ปัจจุบันก็นิยมตัวที่เป็นสีส้มมากขึ้นตัวที่บ่งชี้ว่าใช้งานไม่ได้นี่ก็คือเมื่อเราเริ่มต้นเนี่ยซิลิก้าเจลสีฟ้าจะมีสีฟ้าหรือน้ำเงินแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูส่วนซิลิก้าเจลที่เป็นสีส้มจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็บอกว่ามันดูดซับความชื้นไว้ในปริมาณที่ถึงจุดที่มันดูดซับต่อไม่ได้แล้วลักษณะการใช้งานซิลิก้าเจลก็จะแบ่งเป็นซองหรือถุงเล็กๆซองขนาดใหญ่หรือขวดกับกระป๋องเล็กๆแล้วใส่ไปในภาชนะบรรจุนะครับตัวถัดไปก็เป็นดินไดอะตอมนะครับดินไดอะตอมเป็นสารดูดซับความชื้นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพราะว่าดินไดอะตอมเนี่ยแตกต่างจากซิลิก้าเจลตรงที่ว่ามีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลค่อนข้างมากเวลาที่มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลค่อนข้างมากเนี่ยเมื่อดูดซับความชื้นแล้วตัวความชื้นเนี่ยจะถูกดูดซับเอาไว้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาส่งผลให้ตัวซิลิก้าเจลเนี่ยสามารถจะใช้ขนส่งเป็นระยะเวลายาวนานได้มากขึ้นนะครับหน้าตาของดินไดอะตอมก็จะเป็นฝุ่นผงเหมือนดินธรรมดาแต่เมื่อดูโครงสร้างของมันด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่ามีโครงสร้างที่เป็นรูพรุนเช่นกันดินไดอะตอมเนี่ยก็จะมีการใช้งานเช่นเดียวกับซิลิก้าเจลนะครับเพียงแต่ว่าใช้งานได้ระยะไกลมากขึ้นรูปนี้เป็นตัวอย่างการใช้ส่วนสารดูดซับความชื้นนะครับมีทั้งแบบซองแล้วก็แบบที่เป็นกระป๋องเล็กๆบรรจุไปในขวดที่นิยมกันก็คือขวดยาแต่ตัวอย่างนี้จะเห็นในต่างประเทศเยอะในบ้านเรายังใช้เป็นซองเล็กๆนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือการใช้เป็นถุงขนาดใหญ่บรรจุอยู่ในตู้บรรจุตู้ขนส่งสินค้านะครับอันนั้นเป็นเคสที่ต้องการดูดซับความชื้นในตัวของตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ขนส่งสินค้าไม่ให้มีความชื้นสูงจนเกินไปนะครับตัวถัดไปคือสารดูดซับกลิ่นและแก๊สนะครับสารดูดซับกลิ่นและแก๊สเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีตัวไขมันน้ำมันที่เป็นองค์ประกอบของอาหารเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้สารดูดซับก๊าซและกลิ่นเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวกลิ่นและแก๊สเนี่ยอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้านะครับตัวที่นิยมกันในตลาดก็คือตัวดูดซับออกซิเจนเป็นตัวป้องกันการเหม็นหืนของตัวกลิ่นที่มาจากไขมันและน้ำมันที่มีการเหม็นหืนขึ้นมาได้นะครับระหว่างใช้งานตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวของตัวดูดออกซิเจนเนี่ยถ้าสมมติว่าโดยพื้นฐานของมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นผงที่เป็นวัสดุประเภทผงเหล็กนะครับที่จะทำปฏิกิริยาในบ้านเรานี่จะเห็นลักษณะซองนั้นเยอะแต่ต่างประเทศอาจจะเห็นอยู่ในลักษณะของการบรรจุไว้ใต้ฝาหรือบรรจุในชั้นของตัววัสดุอย่างเช่นตัวขวดเนี่ยนะครับก็อาจจะมีใช้งานอยู่บ้างตัวดูดซับก๊าซออกซิเอทิลีนเป็นตัวดูดซับตัวที่2นะครับที่สำคัญสำหรับตัวผักผลไม้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยมันเป็นตัวฮอร์โมนพืชตัวเอทิลีนนี่เองเนี่ยมันจะเร่งทำให้เกิดการสุกการแก่การเปลี่ยนสรีระของตัวเนื้อเยื่อพืชและทำให้ตัวพืชเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เน่าเสียในที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องคุมการหรือว่าชะลอไม่ให้ตัวดูดซับออกซิเจนตัวดูดซับไม่ให้ก๊าซเอทิลีนเนี่ยเข้ามาเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของสินค้าตัวดูดซับก๊าซเอทิลีนที่นิยมก็คือตัวที่มีการบรรจุตัวโพแทสเซียมเปอร์พังเนตไว้ในโครงสร้างที่เป็นรูพรุนนะครับที่จะชะลอตัวนี้เอาไว้ถัดไปก็จะเป็นตัวดูดซับกลิ่นนะครับตัวดูดซับกลิ่นก็จริงๆแล้วเป็นกลุ่มของตัวที่มีโครงสร้างเหมือนดูดซับแก๊สทั่วไปนะครับตัวที่นิยมก็จะเป็นแร่ดินหรือว่าเป็นถ่านนะครับจริงๆแล้วจุดนี้เป็นจุดที่ต้องมีค่อนข้างระมัดหนึ่งกับการดูดซับกลิ่นเพราะว่าบางครั้งกลิ่นเนี่ยอาจจะเป็นตัวกลิ่นที่ดีหรือว่าไม่ดีก็ได้นะครับถ้าสมมุติเป็นกลิ่นที่ไม่ดีแล้ว

ถ้าเราไปดูดซับเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นผลเสียกับผู้บริโภคได้ในที่สุดเพราะว่าผู้บริโภคอาจจะไม่รู้ไม่ได้กลิ่นที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าสินค้าอาหารหรือสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันเริ่มเน่าเสียเพราะฉะนั้นการใช้ตัวดูดซับกลิ่นก็ต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับตัวดูดซับกลิ่นที่นิยมใช้ก็เป็นกลุ่มของแร่ดินซีโอไลท์หรือแอคทีเวตเต็ดคาร์บอนซึ่งจะทำหน้าที่ในการดูดซับทั้งความชื้นแล้วก็กลิ่นไปด้วยนะครับวัสดุประกอบประเภทปรับอุณหภูมิวัสดุประกอบประเภทปรับอุณหภูมิที่นิยมใช้ก็แบ่งเป็นกลุ่มของสารที่ให้ความเย็นเป็นสารที่ใช้สำหรับปรับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมระหว่างการลำเลียงขนส่งนะครับเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมระหว่างการลำเลียงขนส่งเนี่ยอาจจะมีผลต่อคุณภาพของสินค้าโดยมากแล้วอุณหภูมิที่จะมีผลต่อสินค้าก็จะเป็นอุณหภูมิด้านสูงหรืออุณหภูมิค่อนข้างร้อนนะครับดังนั้นเราจึงมีวัสดุประกอบประเภทปรับอุณหภูมิที่เป็นกลุ่มของวัสดุให้ความเย็นเป็นหลักนะครับวัสดุที่ให้ความเย็นเนี่ยก็เป็นสารประเภทเจลโพลิเมอร์สารเปลี่ยนสถานะแล้วก็น้ำแข็งแห้งนะครับเจลโพลิเมอร์เป็นตัวที่ได้รับความนิยมกลุ่มหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้งานง่ายก่อนใช้งานแล้วก็นำไปใส่ในที่อุณหภูมิให้มันเย็นแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากเจลที่เป็นของแข็งนุ่มแล้วก็ให้เป็นเหมือนสภาพคล้ายๆน้ำแข็งนะครับแล้วก็ใส่ไปในตัวภาชนะบรรจุเพื่อที่จะลดอุณหภูมิหรือว่ารักษาอุณหภูมิให้มีความเย็นอยู่ในบรรจุภัณฑ์แล้วก็รักษาคุณภาพของสินค้ามีทั้งชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ชนิดที่หมุนเวียนใช้ซ้ำขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นของการใช้งานแต่ว่าการใช้งานก็ต้องเลือกลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่จะบรรจุตัววัสดุให้ความเย็นนี้นะครับตัวเจลโพลิเมอร์ที่มีการใช้งานทั่วไปก็จะบรรจุอยู่ในถุงหรือซองนะครับแล้วก็หน้าตาจะเป็นเหมือนวุ้นนะครับเสร็จแล้วเอาไปแช่ให้เย็นหรืออาจจะบรรจุเป็นของเหลวบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่คงรูปนิดนึงอันนี้เราจะเห็นเวลาที่เอาไปใช้กับตัวการขนส่งในองค์กรเยอะนะครับตัวนี้จะใช้ซ้ำได้ตัวถัดไปเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนนิดนึงเป็นตัวที่เรียกว่าสารเปลี่ยนสถานะหรือ phase change material นะครับเป็นวัสดุที่มีสมบัติในการกักเก็บพลังงานค่อนข้างสูงช่วยรักษาอุณหภูมิให้มีความคงที่ดีกว่าเจลโพลิเมอร์หรือสารที่จะให้ความเย็นตัวอื่นเนื่องจากว่าใช้หลักการของการเปลี่ยนดูดซับเอาความร้อนจากตัวสิ่งแวดล้อมเข้าไปเพื่อเปลี่ยนสถานะของมันที่เรียกว่าดึงเอาความร้อนแฝงออกไปขณะที่เปลี่ยนสถานะตัวความร้อนแฝงเนี่ยทำให้สามารถที่จะรักษาอุณหภูมิให้มันคงที่ขณะที่ถ้าสมมุติเป็นสารให้ความเย็นตัวอื่นมันจะเป็นลักษณะของการดึงเอาความร้อนสัมผัสขณะที่เปลี่ยนไปในอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปด้วยแต่การใช้สารเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่อุณหภูมิเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งนะครับก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มของสินค้าที่เรียกว่าสินค้าเวชภัณฑ์ซึ่งต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ค่อนข้างมากลักษณะการใช้งานของสารเปลี่ยนสถานะเราจะเห็นอยู่ตรงในรูปกราฟเนี่ยลักษณะการใช้งานจะอยู่ในช่วงที่เป็นลักษณะของตัวที่ไม่ได้ขึ้นเป็นสโลปนะครับเป็นตัวแนวราบตรงนั้นเป็นจุดที่จะดึงเอาความร้อนออกจากสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าความร้อนแฝงจุดที่เป็นความร้อนแฝงนี้ก็จะดึงพลังงานความร้อนหรืออุณหภูมิออกไปจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาอุณหภูมิตรงจุดนั้นนิ่งๆนะครับก็เลยเป็นจุดที่เป็นข้อที่มีประโยชน์มากกับการรักษาอุณหภูมิให้คงที่นะครับลักษณะของเจลไม่ใช่สิต้องเป็นสารเป็นสถานะจะหน้าตาคล้ายๆกับเจลโพลิเมอร์แต่อาจจะมีการใส่สีสันไปเล็กน้อยเพื่อให้รู้ว่าจะใช้กับช่วงอุณหภูมิไหนตัวสารเป็นสถานะเนี่ยจะมีการรักษาอุณหภูมิที่คงที่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีอัตราส่วนในการทำตัวสารเป็นสถานะที่อุณหภูมิต่างๆไว้ใช้งานก็เช่นเดียวกับตัวเจลโพลิเมอร์คือทำเป็นลักษณะบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหรือบรรจุภัณฑ์คงรูปก็ได้เช่นกันนะครับตัวถัดไปก็เป็นเรื่องของน้ำแข็งแห้งนะครับน้ำแข็งแห้งเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะค่อนข้างถูกนิดนึงแต่ก็เวลาใช้ก็อาจจะต้องดูในสถานะของมันว่าเนื่องจากว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะจากของแข็งแล้วกลายเป็นแก๊สในทันทีเนี่ยปริมาตรของตัวภาชนะบรรจุเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกใช้น้ำแข็งแห้งเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงว่า

ช่องว่างที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มันเปลี่ยนสถานะเนี่ยอาจจะทำให้สถานะไอตัวปริมาตรของภาชนะบรรจุเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ตัวน้ำแข็งแห้งนี่ก็จะช่วยในกลุ่มของสินค้าที่เป็นสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิแล้วก็ดีกว่าน้ำแข็งทั่วไปตรงที่ว่ามันไม่เกิดความเฉอะแฉะนะครับเพราะว่าตัวน้ำแข็งแห้งเปลี่ยนสถานะแบบจากของแข็งไปเป็นแก๊สทันทีนะครับตัวน้ำแข็งแห้งเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำแข็งทั่วไปเนี่ยจะสามารถให้ความเย็นมากกว่าน้ำแข็ง 2-3 เท่าแล้วก็นิยมใช้ในอุตสาหกรรมพวกไอศครีมนมหรือเบเกอรี่นะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้งานนะครับรูปแบบของการใช้งานน้ำแข็งแห้งก็หน้าตาจะเป็นก้อนเหมือนเป็นก้อนแข็งๆเหมือนน้ำแข็งทั่วไปแต่มีสีขาวแล้วก็เวลาใช้งานน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็จะต้องใส่ไปในอาจจะต้องใช้กล่องโฟมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิข้างในไว้เช่นเดียวกับตัวสารให้ความเย็นตัวอื่นถ้าสมมุติเราต้องการรักษาอุณหภูมิเนี่ยก็จะต้องบรรจุอยู่ในตัวกล่องที่เป็นโฟมเพื่อที่จะเก็บกักรักษาอุณหภูมิเอาไว้นะครับคือรักษาความเย็นข้างในเอาไว้แล้วก็ไม่ให้ความร้อนหรืออุณหภูมิจากข้างนอกเข้ามารบกวนแต่กล่องโฟมเองเนี่ยเนื่องจากมันมีความเปราะอยู่นิดนึงก็อาจจะต้องอาศัยตัวกล่องกระดาษลูกฟูกหรือกล่องหรือลังพลาสติกที่มีความเหนียวความแข็งแรงมาช่วยเสริมด้านนอกอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเวลาที่เราใช้สารให้ความเย็นหรือปรับอุณหภูมิมาช่วยนะครับวัสดุปรับอุณหภูมิรูปแบบอื่นที่อาจจะนำมาใช้ในงานของพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการปรับอุณหภูมิไปเพื่อความสะดวกสบายหรือเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างเช่นการปรับอุณหภูมิให้มันร้อนขึ้นขณะที่เราเดินทางนะครับก็เป็นตัวบรรจุภัณฑ์อุ่นร้อนด้วยตัวเองหรือบรรจุภัณฑ์แช่แข็งนะครับตัวอุ่นร้อนเนี่ยก็จะมีลักษณะของบรรจุภัณฑ์แบ่งกันเป็นชั้นๆนะครับโดยทั่วไปก็จะมีประมาณสัก2ชั้นแล้วก็มีฝาปิดนะครับเวลาใช้งานอย่างในรูปที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีชั้นที่จะรองตัวที่จะทำความร้อนนะครับตัวที่ทำความร้อนโดยมากก็พอทำปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยสมมุติเวลาเราใช้งานตอนที่มันไม่ทนสัมผัสกับน้ำเนี่ยมันจะบรรจุอยู่ในซองแล้วก็ฉีกซองพลาสติกที่ตัวที่จะจ่ายความร้อนเนี่ยออกก่อนแล้วก็ใส่ไปในถาดด้านล่างจากนั้นก็เทน้ำลงไปแล้วก็เอาตัวอาหารเนี่ยวางลงไปซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งนะครับจากนั้นก็ปิดฝาตัวความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆอุ่นตัวสินค้าอาหารตัวถัดไปก็คือเรื่องของตัวทำให้เย็นนะครับตัวแช่เย็นในตัวเองตัวนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกลไกที่เหมือนกับเป็นตัวที่เปลี่ยนให้เปลี่ยนสถานะเล็กน้อยนะครับทำให้เกิดความเย็นขึ้นมาในตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นจุดที่ก็มีใช้กันบ้างแต่ก็ในเชิงพาณิชย์เนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายนักเนื่องจากว่าต้นทุนแล้วก็อีกอย่างปริมาตรของตัวเครื่องดื่มเนี่ยก็จะสูญเสียไปนิดนึงในภาชนะบรรจุเพราะว่าจะต้องมีกลไกส่วนที่ทำความเย็นก็อาจจะมีการใช้งานที่ไม่มากนักอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มของการเชิญชวนโฆษณานิดนึงนะครับไม่ได้ใช้งานในชีวิตประจำวันมากนักกลุ่มสุดท้ายที่มีการใช้งานในการปรับอุณหภูมิจะเป็นกลุ่มที่ดัดแปลงมาจากกลุ่มของตัววัสดุก่อสร้างนะครับเป็นแผ่นฉนวนสุญญากาศตัวแผ่นฉนวนสุญญากาศเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อเอามาเสริมในเรื่องของการขนส่งนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีประสิทธิภาพนิดนึงนะครับถ้าดูกันก็จะเหนือกว่ากล่องโฟมทั่วไปเพราะว่าแผ่นฉนวนสุญญากาศเนี่ยจะช่วยทำให้อุณหภูมิที่อยู่ภายในของตัวกล่องหรือภาชนะบรรจุเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งและคงที่ตัวความร้อนที่จะถ่ายเทออกจากข้างในหรือว่าเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ก็เป็นวัสดุที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพโดยเฉพาะกรณีปัจจุบันที่เราจะเห็นก็คือกลุ่มของเวชภัณฑ์อย่างเช่นล่าสุดที่เราเจอในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นกลุ่มของวัคซีนหรือเชื้อต่างๆที่เราต้องการดูแลเนี่ยในกลุ่มของเวชภัณฑ์เนี่ยจะมีการใช้แผ่นฉนวนสุญญากาศในการดูแลรักษาอุณหภูมิให้มันคงที่แล้วก็ขนส่งไปถึงปลายทางได้ดียิ่งขึ้นวัสดุประกอบบรรจุภัณฑ์ประเภทสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดกันก็คือกลุ่มของวัสดุปล่อยสารสำคัญและวัสดุช่วยบรรจุนะครับวัสดุปล่อยสารสำคัญเนี่ยมีหน้าที่ในการปล่อยสารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้าเช่นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเราจะปล่อยสารต่อต้านการเติบโตของจุลินทรีย์จะช่วยทำให้การเก็บรักษาคุณภาพของอาหารเนี่ยมีอายุยาวการเก็บได้

ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับไม่เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วหรือการปล่อยกลิ่นหรือก๊าซที่ช่วยส่งเสริมหรือแต่งคุณภาพของกลิ่นของอาหารให้ดีขึ้นนะครับมีการทำให้อาหารเนี้ยยังอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้นะครับตัววัสดุปล่อยสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสินค้าเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของไอระเหยต่างๆนะครับที่ถ้ากรณีของสินค้าโลหะเนี่ยอาจจะปล่อยไอบางอย่างนะครับที่จะลดการเกิดสนิมโลหะนะครับหรือถ้าเกิดเป็นกลุ่มของอาหารก็จะปล่อยสารที่เป็นไอของแอลกอฮอล์หรือไอของสารสำคัญที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้นะครับเราก็เลยเรียกว่าตัวปล่อยสารต่อต้านจุลินทรีย์หรือ anti-microbial นะครับก็ในรูปนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้สารปล่อยการใช้สารต่อต้านจุลินทรีย์ในกลุ่มของผลไม้นะครับในรูปจะเห็นเป็นการขนส่งองุ่นนะครับหลังจากที่เราบรรจุเนี่ยเขาก็จะบรรจุลงไปในถุงแล้วก็เอาแผ่นที่มีสารต่อต้านจุลินทรีย์เนี่ยแปะไว้ทางด้านบนแล้วก็ปิดถุงแล้วก็ปิดกล่องในระหว่างนั้นเนี่ยตัวสารต่อต้านจุลินทรีย์เนี่ยจะค่อยๆปล่อยไอระเหยของตัวสารที่มีฤทธิ์สำคัญในการต่อต้านการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยมากก็จะเป็นสารกลุ่มของพวกแอลกอฮอล์นะครับตัวอย่างที่สองนี่ก็เป็นกลุ่มของเช่นเดียวกันนะครับเป็นซองเล็กๆสังเกตนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราต้องดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยกลุ่มของวัสดุประกอบที่เราพูดถึงมาตั้งแต่ต้นมักจะอยู่ในซองซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นตัวเสริมเข้าไปตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็ปล่อยสารสำคัญอันนี้อยู่ในกลุ่มของเบเกอรี่เราอาจจะใส่เข้าไปแล้วก็ช่วยปล่อยไอหรือสารบางอย่างออกมาชะลอการเติบโตของจุลินทรีย์ได้รูปถัดมาด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีการผสมตัวสารต่อต้านจุลินทรีย์ไว้แต่ว่าเคสนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของสารต่อต้านการเติบโตของเชื้อราได้นะครับในรูปจะใส่ไปในกล่องของตัวรองเท้าซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความชื้นกลุ่มของเครื่องหนังต่างๆเนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปแล้วตัวนี้ก็จะดูดความชื้นออกนิดนึงแล้วก็ปล่อยสารระเหยออกมานิดนึงนะครับช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเชื้อราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของสารยับยั้งกันกัดกร่อนของโลหะหรือก็ไม่ให้เกิดออกไซด์หรือสนิมโลหะนะครับเกิดขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่มันอยู่ในวัสดุเลยนะครับหรืออาจจะเคลือบอาจจะอยู่ในรูปของซองพลาสติกถุงพลาสติกหรือว่าเคลือบอยู่บนกระดาษนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมมากนะครับวัสดุกลุ่มถัดไปก็คือวัสดุช่วยบรรจุนะครับเป็นวัสดุช่วยป้องกันความเสียหายเชิงกลนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าระหว่างการลำเลียงขนส่งซึ่งเป็นจุดนี้ถ้าสมมุติว่าเราขนส่งสินค้าไปเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนที่อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งของทั้งตัวบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตัวสินค้าทั้งที่อยู่ภายนอกภายในการเคลื่อนที่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเสียหายกับสินค้าได้นะครับวัสดุช่วยบรรจุนี้ก็จะใช้ในลักษณะการห่อหุ้มการกั้นการขั้นหรือการเติมเต็มไปยืนช่องว่างหรืออาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นการรวบรวมตัวสินค้าให้เป็นหน่วยใหญ่เป็นการเสริมแรงนะครับก็จะลดการเคลื่อนที่หรือสามารถเสริมความแข็งแรงให้กับตัวสินค้าได้นะครับตัววัสดุกันกระแทกเนี่ยก็ใช้ในการเติมเต็มหรือใช้ห่อหุ้มนะครับในลักษณะนี้มันลดการเคลื่อนที่ของตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ภายในนะครับสมมุติว่าถ้ามันเกิดการกระทบกระทั่งกันหรือการตกหล่นการกระแทกกันเนี่ยก็จะทำให้ตัวสินค้าเนี่ยไม่กระทบกระทั่งกันโดยตรงเพราะว่ามีกลุ่มวัสดุกลุ่มนี้มาเป็นตัวกั้นตัวขั้นหรือตัวห่อหุ้มหรือดูดซับตัวแรงต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าตัววัสดุเหล่านี้มันช่วยป้องกันยังไงนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มวัสดุที่ใช้นะครับในการเป็นวัสดุกันกระแทกและวัสดุกั้นนะครับที่เห็นในรูปนี้เป็นกระดาษลูกฟูกนะครับเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียวแล้วก็แผ่นกระดาษลูกฟูกกระดาษลูกฟูกหน้าเดียวนี้เอามาใช้ในการห่อหุ้มหรือตัวกั้นได้แต่ถ้าเป็นกระดาษแผ่นกระดาษลูกฟูกที่มันมีหน้าปิดกั้น2หน้าเนี่ยก็ใช้ในการทําเป็นห้องๆหรือเป็นตัวกั้นแยกตัวสินค้าไว้แต่ละช่องได้นะครับตัวถัดไปก็เป็นกลุ่มของโฟมนะครับกลุ่มของโฟมเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานกันมาก
แล้วก็อาจจะทำในรูปลักษณะต่างๆเป็นรูปแผ่นหรือว่าเข้ารูปกับตัวสินค้าเลยเข้ามุมเข้าขอบต่างๆเหมือนกับทำให้ตัวสินค้าเนี่ยลอยอยู่ในช่องว่างมีการป้องกันไม่ให้กระทบกระทั่งกับตัวสิ่งแวดล้อมหรืออุปกรณ์หรือว่าสิ่งต่างๆภายนอกรูปที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวพลาสติกอัดอากาศหรือบางทีเรารู้จักในชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า air bubble นะครับก็มีทั้งลักษณะที่เป็นถุงเป็นซองนะครับอาจจะเหมาะกับตัวสินค้าหลายๆประเภทตัวซองที่เราเห็นสีชมพูที่เป็น air bubble เนี่ยอาจจะมีคุณสมบัตินิดนึงที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับก็ป้องกันสินค้าอีกกลุ่มนึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์วัสดุการกระแทกอีกกลุ่มนึงที่เห็นบ่อยๆก็คือตัวกลุ่มเยื่อกระดาษขึ้นรูปแล้วก็โฟมนะครับตัวโฟมตะข่ายหรือว่าตัว thermoforming ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกั้นตัวขั้นให้มากขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นตัวบริสเตอร์ที่เป็นเทอร์โมฟอร์มิ่งที่ทำอย่างตัวแพ็กเกจจิ้งหรือตัวบรรจุภัณฑ์ของตัวถ่านไฟฉายที่เราเห็นกันบ่อยตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ดูดซับทั้งแรงกระทั้งป้องกันทั้งกั้นทั้งขั้นนะครับถัดไปก็เป็นตัวที่จะใส่ไปในช่องว่างอย่างเช่นพวกฝอยไม้หรือฝอยกระดาษที่เราเติมเข้าไปในที่ว่างต่างๆทำให้วัสดุทำให้ตัวสินค้าเราเนี่ยไม่ขยับเคลื่อนที่หรือไม่ถูกกระทบกระทั่งโดยตรงนะครับใช้ได้ทั้งฝอยไม้ฝอยกระดาษหรือแม้กระทั่งแผ่นกระดาษเนี่ยเราเอามาขยุ้มหรือมาห่อมาหุ้มหรือว่ามาทำให้มันเป็นเหมือนตะข่ายก็มาห่อหุ้มได้เช่นกันรูปล่างเนี่ยรูปด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นเหมือนการใช้ฟางข้าวใส่ไปในถุงแล้วก็เอามาห่อตัวขวดแก้วได้ด้วยนะครับก็สามารถจะเลือกใช้วัสดุต่างๆเนี่ยมาใช้งานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับตัววัสดุกลุ่มที่2ของตัววัสดุการกระแทกก็คือวัสดุเสริมแรงวัสดุรวมหน่วยเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราเอามาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าเราก็ไม่อยากลงทุนไปกับวัสดุการกระแทกมากนักแล้วก็อาจจะต้องการเสริมความแข็งแรงในลักษณะที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ช่วยป้องกันการกระทบกระทั่งหรือการเคลื่อนที่เนี่ยอีกแบบนึงนะครับก็คือเรื่องของการใช้ฉากกระดาษนะครับฉากกระดาษแล้วก็สายรัดเนี่ยทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์ที่มันมีหลายๆหน่วยเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็จะมีความไม่มีการขยับเคลื่อนที่แล้วก็รับแรงกดแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของฟิล์มที่นำมาใช้นะครับมีทั้งฟิล์มที่เป็นฟิล์มหดรัดรูปแล้วก็ฟิล์มที่เป็นฟิล์มยืดก็เอามาทำให้มันรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ดีขึ้นนะครับการที่รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ทำให้มันขยับเคลื่อนที่น้อยลงนะครับพอขยับเคลื่อนที่น้อยลงระหว่างเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะมีโอกาสที่มันจะโค่นล้มหรือก็แตกหักหรือเกิดอุบัติเหตุได้น้อยลงทั้งที่อยู่ในคลังสินค้าในระหว่างการขนส่งนะครับก็จะทำให้ไอ้ตัวกล่องตัวสินค้าของเราเนี่ยมันไม่หลุดไปจากตำแหน่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็รักษาความแข็งแรงไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวเครื่องออโตเมติกหรือเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการที่จะห่อหุ้มนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งที่มีการใช้งานมากขึ้นวัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์เป็นกลุ่มของวัสดุที่มีการเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์ปกติทั่วไปสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาในการใช้งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มเข้ามาในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ทั่วไปเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะใช้ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดเนื่องจากว่าทุกอย่างที่เพิ่มเข้าไปเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานี้อาจจะมีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ต้องไม่ลืมว่าก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากับสิ่งที่ได้รับจากการใส่เข้าไปเพิ่มดังนั้นการเลือกใช้วัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์นี้ให้ดูถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นหลักว่าจะให้ในแง่ของประโยชน์กับตัวสินค้าของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งการเพิ่มวัสดุประกอบบรรจุภัณฑ์เข้าไปอาจจะไม่ได้เป็นเพียงคำตอบเดียวของการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มเราอาจจะเลือกในแง่ของการให้ความคุ้มครองในรูปแบบของการใช้บรรจุภัณฑ์หลักอื่นก็เป็นไปได้

0: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้ทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์สามสิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษานะคะวันนี้ก็กลับมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนานะคะและความเชื่อในสังคมไทยนะคะแน่นอนปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเรานับถือทั้งศาสนานะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะหรือที่ภาษาวัยรุ่นพูดกันนะคะนั่นก็คือการมูเตลูนะคะการไหว้ไอ้ไข่ใช่ไหมคะการมูเทพเจ้าต่างๆที่จะนำพาซึ่งด้านหลายๆด้านเนาะความรักการงานความก้าวหน้าในอาชีพนะทีนี้ในเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าศาสนาทั้ง 3-4 ศาสนานะคะและมิติในทางความเชื่อทั้งโหราศาสตร์และไสยศาสตร์เนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรนะคะเราก็จะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่านักศึกษาเห็นด้วยไหมกับคำกล่าวที่ว่าถ้าประเทศมันพัฒนาหรือสังคมที่พัฒนาแล้วนะคะเขาจะยึดถือในความเป็นเหตุผลในความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะนักศึกษาลองทบทวนพูดคุยกับตัวเองนะคะว่านักศึกษายึดถือเชื่อนะคะในคำกล่าวที่ว่ามากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้ค่ะในเนื้อหาว่าด้วยศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทยนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ3ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะโดยที่ประเด็นแรกเนี่ยนะคะเราจะเกริ่นนำนะคะเกี่ยวกับแนวคิดนะคะด้านความเชื่อนะคะและศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยเป็นการตั้งคำถามว่าเพราะอะไรคะเราจึงต้องนับถือศาสนาและทำไมความเชื่อบางความเชื่อมันจึงปรากฏมันทำหน้าที่กับเราอย่างไรนะคะข้อที่2ค่ะประเด็นที่2นั่นก็คือเรื่องของบทบาทของศาสนาที่มีต่อการเมืองไทยนะคะประเด็นที่2เนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับประเภทนะคะศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งศาสนาพุทธนะคะศาสนาคริสต์นะคะศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะว่าส่งผลต่อการสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำลายความชอบธรรมอย่างไรนะคะแล้วก็อะไรคะคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นการเมืองกับศาสนาหรือว่าการที่เรายิ่งเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าการเมืองกับศาสนาเนี่ยนะเส้นแบ่งมันจางมากเลยนะคะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจในผ่านสายตาที่เป็นการเมืองมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะคะเราจะมาพูดการเกี่ยวกับบทบาทของความเชื่อต่างๆนะที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือความเชื่อในด้านโหราศาสตร์ดูดวงนะคะกับความเชื่อในด้านไสยศาสตร์ว่า2ส่วนนี้มันส่งผลต่อทั้งการสร้างความชอบธรรมและทำลายความชอบธรรมของตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆอย่างไรนะคะขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกที่จะพูดคุยกันนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะอย่างที่นำเรียนไปว่าทำไมพวกเราต้องเชื่อในศาสนาหรือเราต้องยึดถือความเชื่อบางอย่างนะคะศาสนาและความเชื่อเนี่ยนะคะมันมีอยู่เนี่ยนะคะเพื่อทำให้คนเราเนี่ยรับมือกับความไม่รู้นะแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้กับความไม่รู้นั้นโดยโยนความไม่รู้นั้นเป็นความพิโรธของเทพเจ้าใช่ไหมคะทั้งกรีกทั้งอียิปต์เนี่ยนะคะเทพเจ้าเขาจะเยอะมากนะคะโดยที่แต่ละเทพเจ้าเนี่ยก็จะเป็นภาพแทนของความไม่รู้ในด้านต่างๆของมนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนานะคะแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรนะมันจะสัมพันธ์กับการเมืองเนี่ยนะคะสองระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับประเทศ

เมืองอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะพราหมณ์ฮินดูเขาบอกว่ารัฐเนี่ยเกิดขึ้นจากพระเจ้านะฉะนั้นเทพเจ้าเนี่ยจึงเป็นผู้ปกครองโลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางของความเจริญต่างนะคะขณะที่ศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะเขาให้ความสำคัญกับลัทธิเทวสิทธิ์นะก็คืออำนาจของผู้ปกครองหรือพระราชาหรือกษัตริย์นั้นเนี่ยมีที่มาจากอำนาจของศาสนาหรือศาสนาจักรนั่นเองนะคะฉะนั้นศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะกษัตริย์เนี่ยก็เปรียบได้กับนะคะผู้ที่ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าให้มาปกครองนะฉะนั้นอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจึงมีความใหญ่กว่าอาณาจักรของมนุษย์นะแต่ในกรณีของศาสนาคริสต์นะคะถ้านักศึกษาได้ลองไปศึกษาประวัติการเกิดนะศาสนาคริสต์นิกายแองกิลิกันเนี่ยก็จะพบว่ามีบทคนกษัตริย์คนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะที่ปฏิเสธอำนาจของพระสันตะปาปาแล้วตั้งนะคะนิกายขึ้นมาเองโดยที่กษัตริย์เนี่ยเป็นหัวหน้านิกายนี้นะคะเนื่องจากเหตุผลว่าด้วยความต้องการแต่งงานใหม่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนาอิสลามนะคะก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระอัลเลาะห์นะคะทุกคนมีสถานะเท่ากันภายใต้กฎหมายอิสลามนะคะขณะที่ศาสนาพุทธนะคะเขาบอกว่ารัฐหรือสังคมเนี่ยนะคะมันเกิดจากตัณหาฉะนั้นผู้ปกครองที่ดีเนี่ยจะต้องปกครองตามหลักธรรมในรูปแบบของธรรมาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะศาสนาเนี่ยยังนอกเหนือจากสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะมันยังสัมพันธ์กับสถาบันทางการเมืองเช่นนโยบายบางอย่างนะหรือการตัดสินใจทางการเมืองบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้รับความชอบธรรมเลยถ้ามันไปขัดกับนะคะคติความเชื่อหรือศาสนาหลักที่คนในสังคมเนี่ยยึดถือกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะตัวสถาบันทางการเมืองนะคะจึงกล่าวได้ว่ามันสัมพันธ์กับเสถียรภาพนะคะทางการปกครองด้วยนะคะความชอบธรรมของผู้ปกครองเนี่ยนะมันจึงสัมพันธ์กับศาสนาหลักที่คนในสังคมนั้นยึดถือนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองหรือในแง่นี้คือการจันลงหรือการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะศาสนาเนี่ยนะคะเข้าไปข้องเกี่ยวอย่างไรนะคะในการศึกษานะคะของอัลมอนด์และเวอร์บ้าในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะมีประเด็นข้อถกเถียงนะคะที่อัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยนำเสนอว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้การเมืองเนี่ยนะมันมีความพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือความเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะคะควรจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของทางโลกนะคะหรือ secularization of culture นะคะก็คือการที่ทัศนคตินะคะความเชื่อของผู้คนเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลในทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มากกว่าการเชื่อนะคะในมิติของศาสนาความเชื่อต่างๆที่ดูพิสูจน์ไม่ได้นะคะด้วยข้อเสนอนี้นะคะในเวลาต่อมาเนี่ยมันจึงมีความพยายามที่จะทำให้ตัวรัฐเนี่ยนะคะคงความเป็นรัฐโดยแยกออกจากศาสนาก็คือรัฐคารวาสรัฐจะไม่ให้คุณให้โทษศาสนาใดๆก็ตามรัฐจะวางตัวเป็นกลางเป็นข้อเสนอนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องถามพวกเรานะคะว่าแนวโน้มนะคะมันเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดกับการนะคะแยกศาสนาออกจากรัฐหรือการทำให้คนเนี่ยนะคะยึดความเป็นเหตุเป็นผลเนาะมากกว่าความเชื่อนั่นเองค่ะหนังสือที่สำคัญนะคะที่นักศึกษาอาจจะมีเวลาเนาะอาจจะลองทบทวนได้นะคะนั่นก็คือหนังสือที่ถูกแปลแล้วนะคะหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยจะชื่อว่า Capitalism Magic in Thailand นะอันนี้ก็จะอาจารย์ปีเตอร์แจ็คสันนะคะก็จะไปสืบค้นนะคะความเชื่อและศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะการที่ศาสนากับการเมืองมันเมิร์จกันมันรวมกันนะคะแล้วก็มันยังไปเกี่ยวเนื่องกับความเป็นทุนนิยมอีกด้วยนั่นเองค่ะส่วนในระดับที่2นะคะความสัมพันธ์ของศาสนานะคะที่ส่งผลกับการเมืองระหว่างประเทศนะคะข้อเสนอสำคัญนะคะที่สำคัญนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของศาสนากับการเมืองระหว่างประเทศนะคะนั่นก็คือข้อเสนอของนักวิชาการนะคะทางด้านรัฐศาสตร์คนสำคัญซามูเอลฮันติงตันนะคะเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Class of Civilization นะโดยมีข้อเสนอหลักเนี่ยนะคะเขามองว่าโลกนะคะการเมืองระหว่างประเทศการเมืองของระดับโลกเนี่ยนะคะในห้วงการสิ้นสุดของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเขาเสนอว่าความขัดแย้งเนี่ยนะคะมันจะเป็นการปะทุกันนะคะระหว่างความต่างทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นนะคะข้อเสนอของฮันนิงตันที่ว่าด้วย The Clash of Civilization หรือการปะทะกันทางอารยธรรมภายใต้ศาสนาที่ต่างกันเนี่ยนะคะมันก็ถูกสะท้อนผ่านเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ระเบิดตึก World Trade นะคะหรือเหตุการณ์911ค่ะ

ค่ะจากประเด็นแรกนะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดความสําคัญนะคะของศาสนาและความเชื่อที่รับมือกับความไม่รู้นะคะแล้วก็ศาสนาส่งผลกับการเมืองทั้งในระดับประเทศทั้งในทางอุดมการณ์สถาบันทางการเมืองนะคะและระดับระหว่างประเทศอย่างไรนะคะในเนื้อหาประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะเราจะว่ากันด้วยบทบาทของศาสนาต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่เราจะเริ่มกันที่ศาสนาพุทธนะคะแน่นอนค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะประการที่สำคัญข้อแรกเลยเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยมันสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างมากนะคะอย่างที่นักศึกษาน่าจะทราบนะคะโดยทั่วกันแล้วเนาะจากการที่เราได้พูดคุยกันมาในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะในอาณาจักรสุโขทัยนะคะที่ซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยนะคะถูกใช้เป็นความชอบธรรมหลักในการรับรองสถานะความชอบธรรมของตัวกษัตริย์นะคะจนในเวลาต่อมานะคะก็มีการคิดอุดมการณ์การปกครองในสมัยสุโขทัยว่าเป็นธรรมราชานะคะหรือกษัตริย์นะคะหรือพระราชาที่เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาพุทธนะคะโดยที่กษัตริย์คนสำคัญของสุโขทัยที่ได้ถือได้ว่าสถาปนาแนวคิดเรื่องของธรรมราชานะคะนั่นก็คือพญาลีไทยนั่นเองนะคะโดยที่คติธรรมที่ตัวพระราชาจะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อให้นำไปสู่การปกครองที่ดีและปลดปล่อยมนุษย์ออกจากตัณหานะคะนั่นก็คือหลักธรรมว่าด้วยทศพิธราชธรรมนะคะจักรวรรดิวัฒน์นะคะแล้วก็ราชจัญญานุวัฒน์นะคะฉะนั้นตัวหลักธรรมที่กษัตริย์จะยึดถือเนี่ยนะมันจึงส่งผลต่อความชอบธรรมของตัวมหากษัตริย์คนนั้นๆนะคะขณะเดียวกันนะคะการที่การเกิดขึ้นของกบฏหลายครั้งนะคะความพยายามแย่งชิงนะคะราชบัลลังก์เนี่ยนะคะก็ศาสนาพุทธเนี่ยนะก็จะถูกมักใช้เป็นข้ออ้างด้วยนะคะเช่นกษัตริย์คนนี้หมดความชอบธรรมเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนาพุทธนอกเหนือไปจากสำคัญในแง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะศาสนาพุทธยังถูกใช้นะคะค้ำจุนสถานะของตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะโดยเฉพาะตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะใช้ศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆภายนอกราชอาณาจักรตัวอย่างที่สำคัญก็คือตัวอาณาจักรสุโขทัยที่นำเรียนไปแล้วนะแล้วก็มีการส่งคณะสงฆ์นะคะไปเป็นเจรจาทางการทูตนะคะกับอยุธยาเนาะเพื่อดึงเอาหัวเมืองกลับคืนสู่สุโขทัยนะคะส่วนในสมัยกรุงเทพเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะการเกิดขึ้นของกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงอาณาจักรใหม่นะฉะนั้นการที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะคะหลังจากที่สถาปนาเมืองหลวงใหม่เนี่ยนะคะก็ได้ทำให้ในสมัยชั้นที่1 นะคะก็มีการชำระพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของศาสนาพุทธนะคะส่วนประการที่3นะคะศาสนาพุทธยังสัมพันธ์กับอำนาจทางการเมืองด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะเพราะศาสนาเนี่ยนะคะมันมีผู้คนนะคะที่อยู่ในแต่ละศาสนาเนี่ยค่อนข้างเยอะทำให้ศาสนาเนี่ยมันง่ายนะคะต่อการถูกใช้และชักจูงเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่ารัฐเนี่ยนะคะมีความพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการกำกับควบคุมศาสนาอย่างมากนะคะโดยเฉพาะนะคะในห้วงเวลาของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเราจะปรากฏว่าคณะสงฆ์หลายคณะนะคะได้เข้าไปรับนโยบายของรัฐนะคะในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะหลุดพ้นจากภาวะสงครามเย็นได้นั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับศาสนาพุทธกับพัฒนาการทางการเมืองนะคะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีนักวิชาการหลายท่านนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคะภายใต้คำอธิบายเรื่องความเป็นเวรกรรมใช่ไหมคะสิ่งที่ทำในอดีตชาติส่งผลต่อในปัจจุบันนะมันจึงทำให้เรายังมีสถานะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะความเชื่อเรื่องเวรกรรมเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยนะคะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบันที่เขาอาศัยอยู่นะคะโดยที่โยนความชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่เนี่ยให้เป็นเรื่องของอดีตชาติชาติที่แล้วที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะคะฉะนั้นข้อวิพากษ์วิจารณ์นี้ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ยังปรากฏอย่างมากนะคะในแวดวงรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นความพยายามที่จะยกเอาการเมืองนะคะกับรัฐโทษรัฐกับศาสนาเนี่ยออกจากกันนะคะนอกจากนี้ค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะยังปรากฏนะคะความงมงายเนาะเรื่องของพิธีกรรมที่จริงก็สามารถถกเถียงต่อไปได้นะคะว่าภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคนเราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ทั้งเครื่องมือที่เป็นเหตุเป็นผลเนาะแล้วก็เครื่องมือที่อาจจะดูไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่สามารถเยียวยาจิตใจ

คนในประเทศนั้นได้นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นการสวดมนต์ประเทศต่างๆเป็นต้นนะคะหรือการใช้พิธีกรรมความเชื่อต่างๆที่ก็จะปรากฏอย่างมากนะคะในทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองหลายท่านค่ะนะคะทีนี้ค่ะเราจะลองมาเอาศาสนาพุทธนะคะลองมาพล็อตอยู่ในเส้นทางไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ดูนะคะว่าในแต่ละห้วงเวลาเนี่ยนะคะศาสนาพุทธมันมีความสำคัญแล้วก็สร้างผลกระทบในทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะในสมัยสุโขทัยค่ะแน่นอนศาสนาพุทธเนี่ยถือเรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองภายใต้นะคะคติว่าด้วยธรรมราชานะคะส่วนในอยุธยาเนี่ยนะคะแม้ว่าคติที่สำคัญเนี่ยจะใช้คติแบบเทวราชาในการยกย่องสถานะของกษัตริย์ให้เปรียบกับสมมติเทพนะคะแต่ว่าอิทธิพลของศาสนาพุทธก็ไม่ได้เลือนหายไปนะคะดังจะสังเกตได้ว่านะคะก็ในสมัยพระมหาไตรโลกนาถนะคะก็จะมีการปฏิสังขรณ์วัดที่สำคัญในทางเหนือเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะมันก็จะมีข้อขัดแย้งด้านศาสนาที่สำคัญที่ปรากฏก็คือในสมัยพระนารายณ์นะคะเนื่องจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงเปิดกว้างต่อกลุ่มมิชชันนารีหมอสอนศาสนาคริสต์นะคะในการเข้ามาลงหลักปักฐานต่างๆนะคะท่าทีการเปิดรับเช่นนี้นะคะมันก็ทำให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะมีปัญหากับคณะสงฆ์อย่างมากแล้วก็ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อการระสำระสายด้านความชอบธรรมของพระนารายณ์นะคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะราชการที่1เนี่ยนะคะได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับสงฆ์นะคะมีการมอบพัดปริยนต่างๆนะคะเพื่อทำให้ตัวศาสนากับสถาบันกษัตริย์มีความใกล้ชิดกันนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็เกิดธรรมยุทธนิกายขึ้นมานะคะซึ่งเป็นนิกายที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็วัดปฏิบัตินะคะส่วนในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะมีการให้ความสำคัญกับพัฒนาการของการศึกษาของสงฆ์ให้เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่นะคะก็จะเกิดสถานที่ศึกษาของคณะสงฆ์ที่สำคัญนะคะก็คือมหามกุฏนะคะมหาจุฬาลงกรณ์เป็นต้นนะคะแล้วก็มีพรบคณะสงฆ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะพรบคณะสงฆ์เนี่ยในรศ.121นะคะก็จะยกสถานะของธรรมยุทธ์ซึ่งก่อตั้งโดยรัชกาลที่4ในสมัยที่พระองค์ทรงผนวดอยู่นะคะให้เป็นนิกายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีความจัดระเบียบคณะสงฆ์นะคะผ่านนะคะมหาเถระสมาคมแล้วก็คณะราษฎรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะปรากฏความขัดแย้งกันระหว่าง2นิกายที่สำคัญของไทยนั่นก็คือมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะวิกฤตที่สำคัญนะคะสงฆ์เนี่ยก็เข้ามามีส่วนบทบาทสำคัญนะคะในวิกฤตทางการเมืองหลายครั้งด้วยกันนะคะอย่างในสมัยสงครามเย็นนะก็จะมีข้อถกเถียงว่าด้วยบทบาทของพระพิมลธรรมนะคะแล้วก็ในสมัยเหตุการณ์การลุกคือของประชาชนนะคะก็จะมีสองคนสำคัญก็คือกิตติวุฒโธนะคะขึ้นมาพูดในประเด็นที่หลายคนอาจจะได้ยินก็คือฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะคะหรือในสมัยของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะเราก็จะปรากฏว่าตัวสองคนสำคัญก็คือหลวงตามหาบัวนะคะก็มีบทบาทในการที่จะเรียรายกฐินเพื่อช่วยชาติเป็นต้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวศาสนาพุทธนะคะทีนี้ค่ะศาสนาที่สองที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูแน่นอนค่ะว่ามันสัมพันธ์กับตัวแนวคิดการสร้างความชอบธรรมนะคะให้กับสถานะของกษัตริย์ในฐานะสมมติเทพตามคติเทวราชาซึ่งปรากฏนะในอาณาจักรอยุธยาโดยที่ตัวกษัตริย์เนี่ยนะคะมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะทีนี้จะทำยังไงนะคะให้สังคมเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตราที่สำคัญในหนังสือราชการนะคะก็จะเป็นตราครุฑนะคะที่เป็นครุฑก็เพราะว่าครุฑเนี่ยคือพาหนะของพระนารายณ์นะคะแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆนะคะเช่นพิธีบรมราชาภิเษกนะคะการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานะคะหรือการพระราชทานน้ำมหาสังเป็นต้นนะคะศาสนาถัดไปที่มีบทบาทที่สำคัญนะคะในทางการเมืองก็คือตัวศาสนาคริสต์นะคะโดยศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยนะคะเข้ามาครั้งแรกในสมัยยุธยานะคะโดยเฉพาะในสมัยพระนารายณ์ทีนี้สมัยพระนารายณ์เนี่ยที่พระองค์ทรงเปิดรับการเข้ามาของศาสนาคริสต์จากฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็เพื่อเข้ามาถ่วงดุลกับคนของฮอลันดาที่อาจจะเริ่มมีมากเกินไปแล้วแต่ด้วยท่าทีที่เปิดกว้างของพระนารายณ์นะคะต่อมาก็ส่งผลนะคะทำให้คณะสงฆ์นะขณะนั้นเนี่ยเริ่มไม่พอใจ
นะคะว่าแล้วเขาก็กลัวว่าพระนารายณ์เนี่ยจะเปลี่ยนนะคะไปเป็นศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็สิ่งนี้ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อความชอบธรรมของพระนารายณ์ทีนี้ความสัมพันธ์ในช่วงปลายพระยาต่อศาสนาคริสต์เนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะคะจนในท้ายที่สุดนะคะเมื่อเปลี่ยนผ่านแผ่นดินเข้าสู่แผ่นดินของรัชกาลที่4การเข้ามาของลัทธิอนานิคมต่างๆนะคะรัชกาลที่4เนี่ยก็ค่อนข้างมีท่าทีที่เปิดกว้างนะคะต่อการเข้ามาของตะวันตกโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยตั้งชุมชนชาวคริสต์ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยไม่ต้องถือนามพระพิพัฒน์สัตยานะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระองค์ก็พระราชทานที่ดินนะคะให้กับคริสต์นิกายต่างๆเป็นต้นนะคะแต่ว่าในห้วงเวลาที่วิกฤตที่สำคัญนะนั่นก็คือในช่วงของสงครามเย็นนะคะความหวาดวิตกของรัฐไทยเนี่ยนะคะเริ่มมองกลุ่มชุมชนชาวคริสต์ที่อยู่ตามเขตพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงนะคะนักศึกษาอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะก็จะมีเหตุการณ์กรณีมรณะสักขีสองคอนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะก็มีบทบาทอย่างมากในทางการเมืองจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ในห้วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงกับปกครอง2475เนี่ยนะคะศาสนาอิสลามโดยชาวมุสลิมเนี่ยนะคะก็เข้ามามีบทบาททางการค้าอย่างมากในสมัยพระนารายณ์นะคะแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อมีการรวมศูนย์อำนาจผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะก็เริ่มเกิดความไม่พอใจนะคะจากกลุ่มเจ้าเมืองนะในหัวเมืองมลายูเนี่ยนะทั้ง7หัวเมืองนะคะเริ่มเกิดความไม่พอใจแล้วในเวลาต่อมาก็พัฒนากลายมาเป็นกบฏแขก7หัวเมืองแล้วก็มีการปราบปรามต่อไปนะคะทีนี้เมื่อการเมืองมันเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยนะคะความสัมพันธ์นะคะระหว่างรัฐไทยกับตัวศาสนาอิสลามในช่วงต้นของรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยนะคะถือว่าเป็นไปได้อย่างดีนะคะฮายิสุลงนะคะหมอศาสนาคนสำคัญเนี่ยนะคะก็เข้ามาขอรับทุนเพื่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งได้รับการตอบรับเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมานะคะเมื่อตัวจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นผู้นำนะในรัฐบาลเนี่ยนะคะจอมพลป.เนี่ยได้ยึดโยงนโยบายสำคัญที่สำคัญที่จอมพลป.ต้องการผลักดันก็คือนโยบายเรื่องของเชื้อชาตินิยมนะคะก็คือการเปลี่ยนประเทศสยามให้เป็นประเทศไทยโดยชูความเป็นไทยให้ยิ่งใหญ่กว่าเหนือเชื้อชาติอื่นๆนะคะก็เริ่มทำให้ความสัมพันธ์นะคะกับตัวกลุ่มชาวมุสลิมและในศาสนาอิสลามกับรัฐไทยเนี่ยนะคะแย่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะคล้ายกับตัวกรณีของศาสนาคริสต์นะคะก็คือการที่ในห้วงเวลาสงครามเย็นเนี่ยนะคะรัฐไทยเนี่ยหวาดวิตกกับความมั่นคงฉะนั้นสายตาของรัฐไทยเนี่ยก็จะจับจ้องนะคะกลุ่มคนที่มีความต่างไปจากประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นภัยคุกคามนะคะเช่นเดียวกับเหตุการณ์นะคะถีบลงเขาเผาถังแดงที่เกิดขึ้นที่มันมีการเมิร์จกันระหว่างความหวาดกลัวว่าด้วยความมั่นคงนะคะกับความต่างของศาสนาจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมันนำมาสู่การเสียชีวิตลงนะคะของประชาชนจำนวนหนึ่งที่ณปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้รับการตอบรับหรือการศึกษาค้นคว้าว่าท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์นี้คืออะไรนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ถีบลงเขาเผาลงถังเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประสบปัญหาเนี่ยนะคะสร้างสถานที่เพื่อสร้างความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเล่าเหล่านี้เองแต่ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่เคยถูกอธิบายโดยกลุ่มผู้มีอำนาจเลยค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันเรื่องของแนวคิดนะคะแล้วก็ศาสนาทั้ง4ศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะทีนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อต่างๆในทางการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของบทบาทของโหราศาสตร์นะกับบทบาทของไสยศาสตร์นะทีนี้บทบาทของโหราศาสตร์เนี่ยนะคะคืออะไรโหราศาสตร์คืออะไรโหราศาสตร์คือการพยากรณ์นะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็จักรวาล
นะคะทีนี้ค่ะมันก็คือเลิกต่างๆนั่นเองนะคะเลิกออกบ้านใหม่เลิกออกรถอันนั้นคือเป็นประเด็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยในการที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนในทางการเมืองนะโหราศาสตร์ก็มามีบทบาทอย่างมากในการที่จะสร้างขวัญกำลังใจนะคะให้กับตัวแสดงทางการเมืองต่างๆนะเช่นในกรณีของสังคมไทยนะคะโหราศาสตร์เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในบรรดาผู้นำทางการเมืองนะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะ

ก็เช่นเพลงยาวอยุธยาเพลงยาวพยากรณ์อยุธยาใช่ไหมคะหรือความเชื่อในเรื่องเสาหลักเมืองใช่ไหมคะเสาหลักเมืองของเราเนี่ยมีสองเสานะคะก็ที่มีสองเสาเพราะว่าเสาที่สองต้องถูกตั้งเพื่อต่ออายุใช่ไหมคะกรุงรัตนโกสินทร์ให้ขยายมากขึ้นหรือความเชื่อว่าด้วยงูสี่ตัวที่อยู่ในเสานั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสําคัญของโหราศาสตร์ในทางการเมืองเนี่ยมีอย่างมากแล้วก็อยากให้นักศึกษาลองสังเกตสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะในห่วงเวลานะคะของการทํารัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามีบรรดาโหรคนสําคัญใช่ไหมคะออกมากล่าวถึงทิศทางแนวโน้มทางการเมืองต่างๆนะก็คือในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามในการจะทําให้รัฐศาสตร์มันมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของโหรกับการเมืองไทยเนี่ยนะคะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะไสยศาสตร์เนี่ยจะต่างไปจากโหราศาสตร์ถ้าเราบอกว่าโหราศาสตร์คือการพยากรณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวจักรวาลใช่ไหมคะไสยศาสตร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องของคุณไสยเวทมนต์คาถาซึ่งมันสามารถมีได้ทั้งไสยศาสตร์แบบขาวและแบบดำนะแบบขาวก็อาจจะเช่นเมตตามหานิยมต่างๆใช่ไหมคะหรือแบบดำก็คือแบบแช่งชักหักกระดูกหรือเป็นแบบที่ผิดจริยธรรมนะตัวอย่างไสยศาสตร์ที่สำคัญในสังคมไทยนะก็เช่นเรื่องของขบวนการผีบุญใช่ไหมคะปกติแล้วความเชื่อศาสนาเนี่ยมักจะถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้นำทางการเมืองใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันไสยศาสตร์ในหลายครั้งเนี่ยนะคะก็ถูกใช้เพื่อทำลายความชอบธรรมทางการเมืองของคนที่ถืออำนาจอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็คือขบวนการผู้มีบุญหรือกร่อนคำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคำว่าผีบุญในแถบภาคอีสานนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะใช้คติความเชื่อวิธีการร้องรำทำเพลงแบบหมอลำเนี่ยนะคะเล่าเรื่องเพลงเล่าเรื่องคำพยากรณ์ต่างๆแล้วอวดอ้างสรรพคุณตัวเองว่าเป็นผู้มีบุญเป็นพระศรีอริยะเมตไตรที่พร้อมจะมาปลดปล่อยบรรดาคนภาคอีสานที่แห้งแล้งนะคะทำนาไม่ขึ้นแล้วยังต้องส่งสวยส่งภาษีไปยังส่วนกลางเป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ไสยศาสตร์นะคะหรือนะคะก็มีความพยายามจากนะคะผู้ที่ถืออำนาจนะคะในการใช้ความเชื่อในทางไสยศาสตร์เนี่ยนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรด้วยเช่นกันเช่นตัวอย่างก็คือการสร้างพระสยามเทวาธิราชการเกิดขึ้นของพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะคะก็จะเรียกได้ว่าเป็นพระที่ทําหน้าที่ปกปักคุ้มครองนะประเทศไทยนะคะทีนี้ก็มีความเชื่อเล่าๆกันต่อมาว่าเราพิจารณาไปที่ใบหน้าของตัวพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวราชการพระองค์รัชกาลที่4นะคะที่พระองค์เป็นผู้สร้างนะคะพระสยามเทวาธิราชขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะเนื้อหาในส่วนนี้นะคะนักศึกษาจะพบได้ว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวกับนักศึกษาแล้วนักศึกษาน่าจะมีบทสนทนาได้ครอบคลุมลึกล้ำไปมากกว่าตัวที่ได้นำเสนอไปนะคะโดยเฉพาะมีการปูเนื้อหาที่สำคัญก็คือตัวแนวคิดใช่ไหมคะบทบาทของศาสนาทั้ง4ศาสนาต่อการเมืองไทยนะคะแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะเพราะในท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะชวนนักศึกษาคิดเนาะว่าการที่เราจะไปสู่การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะคะที่ทางของศาสนาและความเชื่อควรมีหน้าที่ตำแหน่งแห่งที่อย่างไรนะคะที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่ไม่หวนย้อนกลับสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ

0: ัตศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02

0: 02-5047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Clean Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันครับ Green View Green Shot และ Green Idea Green Focus ในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านท่าค้อตำบลท่าหายอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำฉี่ครับชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับก็ทำอาชีพหาปลาปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ครับชาวบ้านที่นี่นะครับเขามีวิถีชีวิตติดกับแม่น้ำฉี่ครับถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำแต่ก็ได้รับผลกระทบนะครับจากการขาดความสมดุลของแหล่งน้ำนั่นก็คือปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากภายหลังได้นำความรู้และเทคโนโลยีจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือว่าสสนกมาปรับใช้นะครับและก็ได้ถูกจัดตั้งเป็นแม่ข่ายในด้านการบริหารจัดการคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆใกล้เคียงครับและเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนนะครับก็ได้น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ด้วยเหตุนี้ครับชุมชนบ้านท่าค้อครับจึงเป็นตัวอย่างที่ดีครับในเรื่องของการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับน้องกลีนกันเลยนะครับในช่วงกลีนวิว
1: สวัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้น้องกลีนอยู่ที่ชุมชนบ้านท่าค้อตำบลท่าหายอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีบ้านท่าค้อเป็นหนึ่งใน13หมู่บ้านของตำบลท่าไหนะครับซึ่งนับว่าเป็นชุมชนใหญ่มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนในอดีตที่นี่ตั้งชุมชนมากกว่า3ชั่วอายุคนแล้วนะครับบนพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ริมแม่น้ำชีชาวบ้านกลุ่มแรกๆอพยพมาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรโดยเลือกตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้ต้นไฮหรือต้นไทรขนาดใหญ่ว่ากันว่าถ้าโน้มกิ่งไทรไปอีกฝั่งก็สามารถเดินข้ามแม่น้ำชีได้เลยล่ะครับปัจจุบันชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำนาปลูกข้าวอีกส่วนที่อยู่ติดแม่น้ำชีก็ทำประมงและเลี้ยงสัตว์การที่ชุมชนตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็น่าจะเป็นความได้เปรียบใช่ไหมล่ะครับแต่ที่นี่กลับพบปัญหานั่นก็คือพอถึงหน้าร้อนน้ำแห้งแล้งไม่พอใช้แต่พอหน้าฝนก็มีน้ำหลากท่วมอีกปัญหาหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพราะว่าอยู่ท้ายเขื่อนนะครับจึงมีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและความเป็นอยู่ของชาวบ้านแม้ชุมชนจะพยายามแก้ไขปัญหานี้แต่ก็ดูเหมือนว่ายังขาดความต่อเนื่องเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยนะครับ
2: ตำบลท่าหายเราเป็นตำบลใหญ่นะคะเรามีประชากรทั้งหมด13หมู่บ้านแล้วก็มีจำนวนครัวเรือน 1,800 ครัวเรือนแล้วพี่น้องเราส่วนมากเนี่ยทำนามีอาชีพทำการเกษตรกรรมก็คือทำไร่ทำนานะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าดูน้ำหลากน้ำเราจะเป็นน้ำท่วมหมดเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่นาลุ่มนะคะแต่ว่าถ้าตอนแล้งก็แล้งมากนะคะจึงเป็นปัญหาค่อนข้างมาก
3: เมื่อก่อนลำบากเมื่อก่อนนี้ไม่ยังไม่มีน้ำใช่ไหมก็เอาน้ำไปแต่บ้านเนี่ยใส่รถไปวันละ 2-3 ถังจ้ะจนกว่าได้เจาะน้ำบาดาลจ้ะเพราะว่าเรายังไม่มีทุนไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
4: พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านท่าค้อกว่า 80% อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำชีเมื่อฤดูฝนมาถึงน้ำจะท่วมพื้นที่ทำกินเกือบทั้งหมดและพอฤดูแล้งก็จะขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกซึ่งเป็นปัญหาหลักของชาวชุมชนบ้านท่าค้อที่ต้องเผชิญกับสภาพนี้มาตลอด
0: ก คุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าชุมชนท่าค้อแห่งนี้ได้เผชิญกับวิกฤตปัญหาน้ำในแม่น้ำชีขาดความสมดุลมาโดยตลอดครับซึ่งก็ส่งผลกระทบถึงอาชีพและก็ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นอย่างมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหาของน้ำแล้งน้ำหลากนี้เกิดจากอะไรและชาวบ้านเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะครับจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรจะสามารถเปลี่ยนชีวิตและก็ชุมชนของพวกเขาได้มากแค่ไหนนะครับไปติดตามกันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ
4: เมื่อชาวชุมชนรู้ถึงสภาพปัญหาการขาดสมดุลของแหล่งน้ำในธรรมชาติแล้วก็พยายามช่วยดูแลแหล่งน้ำด้วยแรงและกำลังของชุมชนเองด้วยการขุดลอกคลองบึงที่ตื้นเขินเพื่อรองรับน้ำยามฤดูน้ำหลากและสร้างฝายขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามแล้ง
5: สำหรับสิ่งหนึ่งที่ปัญหามันเกิดไม่ว่าจะเกิดกับชุมชนเราหรือชุมชนอื่นปัญหาตรงนี้คือเกี่ยวกับน้ำแล้งน้ำหลากน้ำแล้งพอดูแล้งน้ำจะไม่มีอย่างเราตรงที่เรายืนเนี่ยที่ชนประธานเรายืนอยู่ตรงนี้แต่ยังเป็นหนุ่มถึงแต่งงานแล้วก็ยังแห้งอยู่เพราะเป็นลำห้วยมันพอน้ำแล้งมันจะไหลหมดแห้งหมดแต่ก่อนบ่อน้ำนะน้ำจะดื่มก็ยังไม่มีมีบ่อเดียวเฝ้ากันทั้งกลางวันกลางคืนใช้กู้ถังใส่อะไรแล้วเนี่ยหักเมื่อทำฝายแล้วถามว่าน้ำหลากล่ะน้ำท่วมล่ะก็ยังท่วมทำไมถึงท่วมก็ปัญหามันคือการจัดการน้ำไม่เป็นระบบการจัดการน้ำไม่ถูกระบบไม่ดีนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่สาเหตุน้ำท่วมแล้วส่วนที่สองก็ภัยธรรมชาติตรงนี้เราห้ามไม่ได้เนาะแต่ว่าการจัดการถ้าเรามีการจัดการดีมันก็จะสมดุลกับท้องที่กับภูมิประเทศ
4: แม้ชุมชนบ้านท่าค้อจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำไหลผ่านแต่ไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างเป็นระบบกระทั่งได้นำความรู้และเทคโนโลยีจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือสสนกเข้ามาบริหารจัดการน้ำจึงเป็นโอกาสที่ดีของชาวบ้านท่าค้อ
5: หลังจากมีการจัดการน้ำทางคลองส่งน้ำแล้วเรามีบ่อแล้วหลังจากนั้นขุดลอกห้วยหนองคลองบึงเนี่ยพัฒนามาก่อนนะก่อนทางเราจะได้จากโครงการสสนกแต่มันไม่เหมือนสสนกมันไม่เหมือนสถาบันน้ำนะครับเนื่องจากว่าทางสถาบันน้ำนี่คือเขาทำสัญญาปีแรกทำสัญญา4ปีคือกับชุมชนตาค้อเนี่ยทำสัญญาก่อน4ปีพ่อต้องทำ4ปีนี่คือต้องทำตามหรือยังไงเราก็ส่งโครงการนะครับเป็นโครงการที่ดีจากการพัฒนาแหล่งน้ำเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องวัดน้ำมีเครื่อง GPS มีอะไรทางเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้มากนะครับแม้แต่ฝนจะตกนี้เราก็รู้มีการจัดการบริหารจัดการแล้วก็ทุกชุมชนก็รู้ว่าปัญหามันเกิดยังไงทุกปีก็มีการแก้ไขกัน
6: เนื่องจากชุมชนท่าคอประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากฤดูฝนน้ำจะท่วมท่วมล้นฤดูแล้งน้ำจะแล้งมากและได้มีหน่วยงานสสนกเข้ามาสนับสนุนเรื่อง GPS โน้ตบุ๊กเข้ามาจับพิกัดเส้นทางน้ำการไหลของน้ำเพื่อทำการขุดลอกหาแหล่งน้ำในการเกษตรผลที่ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าปีนี้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเวลาน้ำหลากมาจะเป็นแก้มลิงสามารถเก็บกักน้ำได้
4: เพราะวิถีของคนที่นี่ขึ้นอยู่กับการเกษตรและการประมงน้ำจึงเป็นปัจจัยหลัก เมื่อชุมชนบ้านท่าค้อสามารถบริหารจัดการปัญหาขาดความสมดุลของแหล่งน้ำได้แล้วส่งผลให้คุณภาพชาวบ้านดีขึ้น
5: การเกษตรก็ดีขึ้น
7: ยังไงบ้าง
5: คือน้ำคือปัจจัยอันสำคัญถ้าไม่มีน้ำทำอะไรก็ไม่ได้จะปลูกกล้วยก็ไม่มีน้ำลดจะปลูกหญ้าก็ไม่มีน้ำลดทางด้านปศุสัตว์ก็ต้องอาศัยน้ำตรงนี้ก็ดีขึ้นอย่างการประมงอ่ะประมงแต่ก่อนแม่น้ำชีจะแห้งพอมีฝายเนี่ยก็มีการทางบนฝายก็มีการหาปลาได้อย่างทางใต้เหมือนพ่อเนี่ยก็มีการอนุรักษ์วังป่าตรงไหนเป็นวังตรงไหนเป็นที่ปลาอาศัยเนี่ยก็มีการจัดการเป็นเขตอภัยทานอนุรักษ์วังป่าอย่างเราดูมาที่ขุดแช่ก้อยปีกายนี่แห้งนะไม่มีน้ำนะแต่พอเราเห็นเขาลากบวนขึ้นมาเนี่ยครั้งเดียวได้ประสายวันของคือเต็มของนะครับอันนี้คือมันการประมงแล้วก็เป็นอาหารทางชุมชนปลาหาง่าย
4: ความรู้และเทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้อย่าง GPS สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำได้อย่างเป็นระบบอีกด้านที่ชาวชุมชนได้น้อมนำมาเป็นหลักเพื่อความยั่งยืนของชีวิตก็คือการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เริ่มนำมาปลูกรากฝังดินไว้ที่นี
5: ่ครับสำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ดินเหมือนท่านว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแล้วก็มีดิน1ส่วนแบ่งเป็น4ส่วนนะครับแบ่งเป็นน้ำแบ่งเป็นป่าแบ่งเป็นเกษตรแล้วก็แบ่งเป็นที่อยู่นะครับเพราะเราไปศึกษาดูงานแล้วเขาแบ่งเป็นพื้นที่เป็นดินเป็นอะไรนี่คือมันช่วยได้มากนะครับเพราะจะปลูกกินผักกินอะไรเราก็ไม่ได้ซื้อบางทีถึงได้ขายแล้วก็ได้แจกจ่ายให้พี่น้องรอบๆเราด้วย

0: เราไปอบรมมาเห็นเขาทำแล้วก็ลองอยากลองทำดูจ้ะเศรษฐกิจที่พอเพียงนะจ๊ะเราก็คิดอยากทำเองไม่ต้องซื้ออะไรจ้ะไม่ต้องซื้อแล้วก็ทำกินเองปลูกผักสวนครัวไปด้วยเลี้ยงปลาไปด้วยจ้ะถ้าเรามีตรงนี้เราก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะมีมากนิดหน่อยแล้วก็แบ่งให้พี่น้องเพื่อนบ้านแล้วก็ขายบ้างจ้ะตอนนี้ดีขึ้นจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้ออะไร
1: เมื่อปัญหาแหล่งน้ำถูกบริหารจัดการแล้วชุมชนบ้านท่าค้อถูกจัดตั้งเป็นแม่ข่ายเพื่อความยั่งยืนจึงต้องสร้างเครือข่ายขยายความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำไปสู่ชุมชนใกล้เคียงให้มากที่สุด
2: พอเป็นแม่ข่ายก็มีโครงการขยายไปชุมชนบ้านกูเกษียณก่อนไปชุมชนบ้านกูเกษียณก่อนขุดลอกขุดผือวันนี้ไม่ได้ไปดูปีแรกนะขุดลอกขุดผือแล้วก็ขุดลอกวางไว้หลุมนะครับแล้วก็ขุดลอกน้องเบนมีหลายที่ที่เราไม่ได้ดูวันนี้นะครับปีต่อมาก็ได้ขยายไปทางชุมชนบ้านแสงน้อยที่เราไปดูมา
3: เมื่อก่อนชุมชนก็อยู่กันก็ปกติสุขนะครับแต่ทีนี้ปัญหาในชุมชนก็คือปัญหาความแห้งแล้งในชุมชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็ได้มีโครงการของสสนกที่ได้ให้ความรู้และให้ความเมตตาพวกผมได้เข้าไปในจุดนี้แล้วก็ไปมองปัญหาในชุมชนว่าเราจะทำยังไงพอดีทางโครงการนี้ได้มีเม็ดงบประมาณมาสนับสนุนขุดลอกคูคลองกุดแช่กอยให้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากครับเพราะว่าหลังจากเริ่มดำเนินการแล้วโครงการนี้พี่น้องประชาชนก็ได้ใช้น้ำได้เป็นประโยชน์นะครับก็ปลูกพืชปลูกพริกพืชผักสวนครัวนะครับกล้วยอ้อยอย่างนี้ครับหลังจากที่ทางสสนกมาขุดลอกแล้วพวกผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็รณรงค์รักษาคูคลองหนองน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดไปครับ
4: การใช้น้ำแต่ก่อนถึงฤดูน้ำหลากก็น้ำเอ่อท่วมที่นาของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายพอดีเราขุดลอกแล้วนะครับก็เลยทำให้การระบายน้ำนี่มันสะดวกแล้วก็ยังบรรเทาไอการไอน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งนะครับจำพระราชบิดขององค์สมเด็จเจ้าอยู่หัวอันที่9นะครับที่เป็นห่วงราษฎรของเราก็อยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าผมมองนะครับก็รู้สึกว่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นน้ำก็พอใช้มาทดลองใช้ปีนี้ครับก็น้ำคงไม่หมดแต่ก่อนหมดจนแห้งแต่อันนี้น้ำมันเยอะก็นั่งยังเก็บน้ำได้มากครับ
1: เพราะน้ำคือชีวิตจึงส่งผลให้สวนสองตายายของคุณตาประเสริฐหมายมั่นชาวบ้านแสงน้อยตำบลนาคำใหญ่พื้นที่เครือข่ายการบริหารจัดการน้ำได้ผลผลิตดีจากสวนกล้วยและสร้างความยั่งยืนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
5: ถ้าหากว่าจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือไร่นาสวนผสมก็ตามเราต้องรู้จักว่าหลักพึ่งพาซึ่งกันและกันของพืชทำยังไงเราถึงจะลงทุนให้คุ้มค่าหมายความว่าในร่องป่ากล้วยในร่องสวนกล้วยนะผมปลูกหญ้าขายเพื่อซื้อน้ำมันให้กับกล้วยและไผ่แต่เวตอนก่อนนั้นก็ขายขายกล้วยซื้อน้ำมันรถทั้งกล้วยทั้งหญ้าพอกล้วยหมดขายหญ้าเลี้ยงพี่อย่างเดียวครับ
6: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวและวิธีการปรับสมดุลให้กับแหล่งน้ำในธรรมชาติซึ่งนอกจากคนในชุมชนนะครับจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วครับการสร้างเครือข่ายขยายไปสู่ชุมชนใกล้เคียง ก็เป็นการเพิ่มสีเขียวให้กับพื้นที่ได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับกับการน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ว่าปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกครับเอาละครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วง Green Idea ยังคงอยู่กันที่ชุมชนบ้านท่าค้อนะครับวันนี้เป็นไอเดียดีๆนะครับในการลดใช้พลังงานในการเกษตรซึ่งต้องบอกว่าไม่เหมือนใครแน่นอนเลยครับไม่รอช้าครับไปติดตามกันเลยครับในช่วง Green Idea
1: ครั้งหนึ่งที่บ้านท่าค้อแห่งนี้เคยจัดตั้งเป็นโรงเรียนคอควายไถนาโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานทางการเกษตรและอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนของบรรพบุรุษในเวลานั้นแต่ปัจจุบันโรงเรียนสอนควายไถนาแห่งนี้ได้ยุติบทบาทลงอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนี
7: ้พอดีโครงการอนุรักษ์ควายไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาเราก็มีควายในอยู่ในบ้านเยอะเลยมาตั้งโรงเรียนคอควายพัฒนาขึ้นปีประมาณ4849ก็มาทำกันกับผู้ใหญ่สมานนี่แหละเป็นประธานกลุ่มแล้วก็ตั้งโรงเรียนขึ้นโดยใช้แรงงานของชาวบ้านรวมกันมีหญ้ามุงมีไม้ไผ่ก็รวมๆกันไปทำกันเป็นอาคารเรียนรู้อยู่ที่โรงเรียนคอควายพัฒนาแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีแต่ก่อนทางโรงเรียนคอควายบ้านท่าค้อเราก็จัดทำกันมีหลายๆอำเภอพาเด็กพาเยาวชนเข้ามาอบรมฝึกเรียนการไถนากับหมู่บ้านอบรมวิธีการไถนาแล้วเลี้ยงควายขี้ออกเอาขี้ไปทำอะไรไปทำปุ๋ยจะทำเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอะไรนี่ก็ไปอบรมกันก่อนค่อยมาไถนาช่วงนั้นผมตอบผลตอบรับดีนะครับเพราะว่ามันมีสื่อหลายๆแขนงที่เข้ามาดูงานพอหลังๆมามันก็มีเทคโนโลยีมีรถไถเดินตามอะไรมาก็คนมันมาง่ายเลยมาส่วนมากก็จะเปลี่ยนจากควายมาเป็นรถไถนาเดินตามกันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละ
1: เมื่อวิถีชีวิตชุมชนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปภาพของคนกับควายไถนาจึงไม่ใช่คำตอบของวันนี้และที่เราจะได้เห็นก็เป็นการสาธิตการสอนควายไถนาที่เคยมีมาในอดีต
7: อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรียนคอควายของเราก็มีไถครับมีไถแล้วก็มีคาดตัวนี้แต่ไถนี่ไม่ใช่มีเฉพาะไถอย่างเดียวนะครับไถนี่ต้องมีเดือยด้วยเดือยที่เกาะหนังตรงแอกนี่ครับนี่ก็แอกใหญ่แล้วก็มีอ่องตัวนี้เอาไว้รัดคอควายเวลาไถนาถ้าเราไม่มีตัวนี้รัดมันก็จะหลุดแล้วก็มีเสือกขาวก็มีแอกน้อยหนึ่งด้วยครับนี่แอกน้อยตัวนี้แล้วก็มีหนังตรงแอกด้วยหนังตรงแอกนี่ต้องใช้มาจากแอกน้อยมารัดเข้ากับเดือยที่ควายเนี่ยสมัยแต่ก่อนนี่ผมฝึกควายไถนาจะต้องเอาขอนไม้มาลากเราใส่แอกใส่นี่ก็เอาใส่ขอนก่อนใส่ขอนไม้ลากจูงลากวนตามคันนาเราก่อนตามนาเราก่อนถึงเอาไถเข้าแต่ควายถ้าตัวไหนมันเชื่องเด็กขึ้นหลังขึ้นอะไรได้นี่ก็หัดง่ายไม่เกินวัน2วันก็เป็นแล้วครับ
8: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆและคุณผู้ชมเราได้ทราบเรื่องราวของชาวชุมชนบ้านท่าค้อกันไปแล้วน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับทั้งการนำความรู้และเทคโนโลยีจากสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตรมาบริหารจัดการน้ำได้อย่างสมดุลการขยายเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำไปยังชุมชนใกล้เคียงเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ทำกินด้วยการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในชุมชนและก็ได้ทราบถึงเรื่องราวของโรงเรียนคอควายพัฒนา ที่ต้องการลดพลังงาน

0: ษตรโดยพยายามกลับมาใช้แรงงานควายเหมือนในอดีตไงครับสุดท้ายชุมชนบ้านท่าค้อก็ยังเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆด้วยการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับตอนนี้ไปพบกับพี่เอต่อได้เลยนะครับส่วนน้องกรีนก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับรายการในวันนี้ครับเราได้เห็นความเข้มแข็งของชาวหมู่5ชุมชนบ้านท่าคอนะครับในการที่จะพยายามฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมาสมดุลกับวิถีชีวิตอีกครั้งครับและขยายแนวคิดนี้ไปสู่ชุมชนข้างเคียงนะครับโดยการจัดตั้งเป็นเครือข่ายบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อยากจะฝากถึงชุมชนอื่นๆใกล้เคียงนะครับศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตนเองครับรายการในวันนี้ครับขอขอบคุณชาวชุมชนบ้านท่าค้อตำบลท่าหายอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างมากครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งจดหมายและประสิทธิบัตรร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับและพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั้นห้ามพลาดชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: จะเรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงโลกร่วมสมัยนะคะถ้าหลายท่านเนี่ยกำลังสงสัยอยู่มันมีหลายประเด็นทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเลือกประเด็นไหนมาประเด็นที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษานะคะสำหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเห็นหน้าวรารักษ์เนี่ยต้องทราบอยู่ก่อนเลยว่าเป็นอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็กรณีที่เลือกมาใช้เนี่ยเป็นกรณีที่ฮอตจริงๆเนาะเมื่อช่วงโควิดก็ฮอตแล้วก็หลังจากที่โควิดเริ่มซบเซาเนี่ยก็เริ่มกลับมาฮอตอีกบางระยะบางระดับเนาะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยค่ะหลายท่านดิฉันเชื่อเลยว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยนะคะอาจจะดังใดอย่างหนึ่งหัวเว่ยคืออะไรกันแน่ทำไมเมื่อหลายปีก่อนจริงๆถ้าท่านใดที่ติดตามเนาะติดตามทางด้านของโลกทางด้านการเงินตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้อาจจะรู้จักกับชื่อของหัวเว่ยเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า 10-20 ปีแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ติดตามโลกทางการเงินมากมายนักเนี่ยนะคะก็อาจจะเพิ่งรู้จักกับหัวเว่ยสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองทำไมดิฉันถึงได้พูดเชื่อมโยงไปถึงโลกของการเงินก่อนก็เพราะว่าเมื่อตอนที่หัวเว่ยเนี่ยเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เนาะในทางด้านยุโรปเนี่ยแล้วก็หูหุ้นร้อนแรงมากก็เป็นที่จับตาแล้วก็สารภาพตามตรงเลยค่ะว่าดิฉันเนี่ยติดตามหัวเว่ยเนี่ยมาจากช่วงกรณีแบบนั้นเนาะหลายคนจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับหัวเว่ยพูดตามตรงเลยว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยคนไทยรู้จักหัวเว่ยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากยกเว้นนักลงทุนจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาสู่ตลาดของเมืองไทยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดิฉันสงสัยติดตามเนี่ยก็เพราะบทความเนาะบทความของนิตยสารที่เป็นนิตยสารวิเคราะห์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยอย่าง Economist เนี่ยคือให้พื้นที่หัวเว่ยเยอะมากแล้วก็ติดตามหลังจากนั้นมาก็เห็นพัฒนาการเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วพอตอนที่ปรับชุดวิชานี้นะคะก็คุยกันว่าอยากจะได้กรณีศึกษาที่มันสัมพันธ์กับชีวิตเนาะตั้งแต่ชีวิตเราในฐานะปัจเจกไปจนกระทั่งถึงความเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่เนี่ยหลายท่านก็ปรึกษาการดิฉันก็บอกเสนอขึ้นมาว่าลองหัวเว่ยไหมเพราะฉะนั้นในรายการนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวเว่ยในส่วนแรกเนี่ยก็จะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าหัวเว่ยนี่คืออะไรพัฒนาการมาอย่างไรส่วนในส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าทำไมหัวเว่ยเนี่ยถึงได้กลายมาเป็นจุดสนใจท่ามกลางเนาะท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันค่อนข้างจะรุนแรงในช่วงสมัยหนึ่งเนี่ยเขาถึงขั้นใช้คำว่าสงครามเศรษฐกิจเนาะระหว่างวอชิงตันดีซีกับปักกิ่งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีลบนะหัวเว่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลกเนี่ยมีพัฒนาการไปด้านบวกเนี่ยเยอะแยะมากมายเธออย่าดูแต่อเมริกาอย่าดูแต่การชนกันระหว่างมหาอำนาจขนาดใหญ่ถ้าเหลือบแลสายตาไปยังดินแดนที่เขามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่อาจจะล่าช้ากว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าหัวเว่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเนาะในส่วนที่3ก็จะพูดด้วยเรื่องประเด็นเหล่านี้เอาล่ะค่ะหัวเว่ยนี่คืออะไรจริงๆแล้วหัวเว่ยเป็นบริษัทเนาะเป็นบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของจีนทำไมมันน่าสนใจปัญหาก็คือมันโตเร็วมากเร็วชนิดที่เรียกง่ายๆว่าแค่ประมาณ10กว่าปีเนาะประมาณ1ทศวรรษกว่าๆเกือบ2ทศวรรษเนี่ยชื่อของหัวเว่ยเป็นที่รู้จักในหลายๆแง่มุมทั้งที่หัวเว่ยจริง

เนาะก็มีความเปลี่ยนแปลงภายในเยอะแยะมากมายแล้วหลายท่านเนี่ยคงจะจำได้กับการขึ้นมามีอำนาจของเติ้งเสี่ยวผิงพร้อมๆกับการเชิดชูนโยบายว่าเอ้ยเราจะปิดประเทศเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราต้องเปิดประเทศเนาะไคเฟิงเนี่ยเราต้องเปิดประเทศเปิดประตูเราก็ต้องมีการปรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขานิดนึงนะคะว่าเขามีการวิเคราะห์ภายในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วก็มองว่าจริงๆการปรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคือมันต้องเลือกอะทรัพยากรเขามีไม่เยอะเขาก็ใช้วิธีเปิดประเทศที่เน้นริมชายฝั่งทะเลเนาะและก็หนึ่งในพื้นที่ที่เขาเปิดเนี่ยจริงๆก็มีหลายเมืองนะคะในล็อตแรกเนี่ยมีสัวเถาบ้านเรารู้จักกันเนี่ยชานโถเนี่ยนะคะสัวเถาแต่ว่าที่รู้จักกันตั้งแต่ยุคสมัยนั้นก็คือสันเจิ้นทำไมต้องพอยต์ไปที่สันเจิ้นเพราะว่าสันเจิ้นเนี่ยจีนตั้งแต่ยุคนั้นเขาใช้ให้เป็นฐานการผลิตเนาะผลิตอะไรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาก็ฟันธงนะตั้งแต่ช่วงเวลานั้นว่าเอ้ยไอ้เจ้าผลิตอันนี้แหละที่จะทำให้อุตสาหกรรมเขาเนี่ยมันเติบโตและที่สำคัญที่สุดหัวเว่ยปรากฏตัวในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆแล้วตัวผู้นำของหัวเว่ยเนี่ยนะคะเขามีพื้นฐานของการเป็นอดีตทหารเนาะเขาเป็นอดีตทหารซึ่งจริงๆแล้วก็คือถูกปลดจากตำแหน่งนั่นแหละเพราะว่าอะไรคือความขัดแย้งใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันทำให้จีนยุคสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาประมาณการว่ามันจะต้องลดเนาะจำนวนทหารแน่นอนว่าทหารที่เป็นคุณทหารทหารเนี่ยเขาคงไว้แต่ทหารช่างต่างๆทหารที่เป็นแอฟฟิลิเอตเนาะเป็นทหารที่มาเสริมกองกำลังอะไรพวกเนี้ยพวกที่จบวิศวะจบแพทย์จบอะไรเนี่ยเขาค่อยๆทยอยให้ออกจากการเป็นทหารตัวของเหลินเจิ้งเฟยเนี่ยเนาะผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาก็ต้องหางานทำพูดง่ายๆเนาะเขามีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเนาะแล้วเป็นวิศวกรรมที่ช่างประดิษฐ์ประดอยตอนที่ไปประจำการอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยคือตอนนั้นจีนเงินไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็วิทยาการก็ไม่ได้ก้าวหน้ามากมายนักเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆสิ่งที่เหลินเจิ้งเฟยทำแล้วประสบความสำเร็จคืออะไรคือปรับเนาะปรับเทคโนโลยีที่มีอยู่ณเวลานั้นเนี่ยให้มันตอบสนองความต้องการณปัจจุบันในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขามีความรู้สึกว่าเออเขาก็มีความรู้ความสามารถในส่วนนี้เนาะแล้วตอนนั้นเซินเจิ้นเนี่ยก็เปิดในที่นี้คือมีอุตสาหกรรมมีบริษัทต่างๆเข้ามามากมายเขาก็มา try out นั่นแหละพูดง่ายๆ try out มาว่าตัวเองเนี่ยลัคกี้ไหมเนาะตอนแรกไม่ลัคกี้ต้องพูดอย่างนี้เลยว่าตอนแรกไม่ลัคกี้ในการที่เข้าไปดำเนินการกับบริษัทต่างๆนานามากมายแต่ว่าเริ่มมาลัคกี้ตรงที่เขาไปจับเนาะเขาไปจับอุตสาหกรรมที่ทำให้ชื่อของหัวเว่ยเนี่ยเข้ามาอยู่ในแวดวงของการสื่อสารตอนแรกเป็นแค่สวิตชิ่งบอร์ดหลายท่านอาจจะบอกอุ๊ยอาจารย์วรารักษ์พูดอะไรที่มันแบบว่าดูโบราณมากเลยเนาะสวิตชิ่งบอร์ดตอนนี้ไม่มีใครเขาใช้อะไรกันมากมายแล้วแล้วตอนที่เหลินเจิ้งเฟยทำเนี่ยเป็นแบบอนาล็อกด้วยนะแล้วนำเข้ามาจากฮ่องกงเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมาะกับยุคสมัยของจีนไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละที่ทำให้ตัวหัวเว่ยกับเหลินเจิ้งเฟยเนี่ยเนาะตอนนั้นเนี่ยแค่พูดง่ายๆว่าเป็นแค่ผู้นำเข้าเนาะแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนช่วงหลายท่านคงจะจำได้ดีนะคะว่าช่วงทศวรรษ1990เนี่ยปี1997ฮ่องกงแฮนด์โอเวอร์กลับไปสู่ปักกิ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของเศรษฐกิจจีนเนี่ยตัวฮ่องกงเนี่ยมากมายแล้วก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เหตุผลทางด้านการผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้บริษัทที่เคยซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตตัวสวิตชิ่งบอร์ดเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ไม่ส่งแล้วพวกเขาไม่ส่งแล้วเหลินเจิ้งเฟยทำยังไงง่ายมากคิดเองสิตัวเองก็เคยแก้ปัญหาทำนองนี้มาแล้วการคิดเองนี้แหละที่ทำให้เหลินเจิ้งเฟยกับหัวเว่ยเนี่ยให้ความสำคัญกับ R&D เนาะก็คือ Research and Development เนี่ยมากถึงขั้นที่ว่าเริ่มมีอินเฮ้าส์เนาะของการทำสวิตชิ่งบอร์ดแล้วก็ขยายตัวต่อไปในส่วนของการเติบโตเป็นบริษัทข้ามชาติเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องที่หัวเว่ยเติบโตใหญ่โตแล้วเป็นอย่างไรต่อไปเหลินเจิ้งเฟยกับหัวเว่ยเนาะมีพัฒนาการจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนี้อีกเช่นกันที่ทำให้หัวเว่ยเนี่ยกระโดดไกลมากถ้าใช้เป็นภาษาแบบรุ่นของเหมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นลีฟฟอกโตเร็วจริงๆในช่วงทศวรรษ1900

190ส่วนหนึ่งนี้ก็ต้องขอบคุณหูฉินเท่าเนาะต้องขอบคุณท่านประธานหูที่นำพาหูเว่ยเนี่ยไปสู่การก้าวสู่การเป็นบรรษัทข้ามชาติที่รวดเร็วมากการเติบโตของหูเว่ยเนี่ยมีทั้งในส่วนของยุโรปเนาะแล้วก็ส่วนของอเมริกาคือเมื่อเทียบกันนะคะนับตั้งแต่หูเว่ยพยายามที่จะ go out เนาะเรียกว่าเป็น going out ตอนนั้นก็เป็นนโยบายของหูฉินเท่านี่แหละที่จะให้บรรษัทของจีนเนี่ยเยอะแยะมากมายgoing out แต่ว่าช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยสังคมโลกมักไปโฟกัสกับบรรษัทประเภทที่เป็น state enterprise เนาะหลายท่านคงรู้จักกับชื่อของบรรษัทที่ใหญ่ๆโตๆเนาะเช่นบริษัทน้ำมันจีนหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอะไรพวกนี้ Huawei เป็นเขายืนยันตัวเองอยู่นะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยืนยันตัวเองอยู่ว่าเขาเป็นบรรษัทเอกชนเนาะก็เลยไม่ค่อยอยู่ในสายตาของผู้คนแต่ว่านับตั้งแต่หัวเว่ยเนี่ยพยายามก้าวเข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มถูกจับตาละเพราะมีการรายงานข้อมูลเนาะว่าตัวหัวเว่ยเองเนี่ยตัวเหลินจิ้งเฟยเองก็เป็นอดีตทหารและที่สำคัญที่สุดตอนที่หัวเว่ยมีฐานที่มั่นคงในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนาะจากสวิตชิ่งบอร์ดเนาะเป็นแบบมีสายอยู่นะคะตอนนั้นสวิตชิ่งบอร์ดเป็นรุ่น G2 เนี่ยเป็นมีสายเริ่มเข้ามาสู่G3 เนาะเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยก็มีทั้งแบบดิจิตอลแบบมีสายและไร้สายเนี่ยจนกระทั่งปรับมาเป็นไร้สายเนี่ยเริ่มมาเป็น G4 เนี่ยเร็วมากเลยเนาะระยะเวลาแค่ประมาณคือในช่วง10ปีเนี่ยเหลินจิ้งเฟยกับหูเว่ยเนี่ยก้าวจาก G2 มาเป็น G3 เข้าสู่เนี่ยมันเร็วมากแล้วก็ไปสัมพันธ์ใกล้ชิดเนาะด้วยความที่คือแบรนด์เขาค่อนข้างเป็นที่ไว้วางใจในตลาดจีนพูดง่ายๆก็เลยทำให้ตัว PLA เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ PLA หรือว่า People Liberation Army เนี่ยกองกำลังจีนเนี่ยกองทัพใหญ่ของจีนเนี่ยก็ใช้บริการหัวเว่ยเยอะทางอเมริกาก็มองด้วยความไม่สบายใจแล้วก็เริ่มเอาชื่อของหัวเว่ยเนี่ยไปสัมพันธ์ไป associate กับเรื่องของ PLA แล้วก็ไป associate กับการที่มองว่าหัวเว่ยเนี่ยมีรัฐบาลจีนเนาะจริงๆแล้วรัฐบาลจีนของอเมริกาในที่นี้ก็คือกองทัพจีนเนี่ยสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งแต่ว่าภาพแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชัดเจนในโลกของการขยายตัวของหัวเว่ยในยุโรปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุโรปเนี่ยหลายท่านอาจจะจำได้เนาะตอนที่เริ่มมีกรณีความขัดแย้งเนาะเรื่อง G5 ที่จะพูดต่อไปเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะอเมริกาเนี่ยเขาก็แบบมากมายเลยกับการที่แบนนู่นแบนนี่เนี่ยแต่ทำไมหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเคลื่อนตัวตามอเมริกาเนี่ยช้าหลายประเทศตั้งคำถามต่อการที่อเมริกาเนี่ยออกมาแบนเนาะแล้วก็พูดด้วยว่าเอ๊ะการที่อเมริกาตั้งข้อสงสัยว่าหัวเว่ยเนี่ย break through จากระบบ G4 เนี่ยเนาะเข้าไปสู่ G5 แล้วก็กำลังจะ Beyond เนี่ยจริงหรือเปล่ามันทำได้จริงไหมมีการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็สิทธิบัตรของหัวเว่ยเนี่ยไปทดสอบในแล็บต่างๆนานามากมายและแล็บใหญ่ที่สุดแล็บหนึ่งของยุโรปเนี่ยก็คือแล็บที่เยอรมันเนาะซึ่งเป็นแล็บของเยอรมันเองหมายถึงว่าเป็นของรัฐบาลเยอรมันเองแล้วก็เป็นแล็บที่บรัสเซลส์ก็คือตัวสภาพยุโรปเนี่ยใช้อยู่เหมือนกันผลออกมาว่าเอ้ยหัวเว่ย breakthrough จริงๆเออนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าหัวเว่ยกับตัวยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความแข็งแกร่งของการลงทุนของหัวเว่ยเนี่ยอยู่ในยุโรปเยอะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะของ Vodafone อาจจะไม่คนไทยอาจจะไม่คุ้นชินกับชื่อของ Vodafone เท่าไหร่หรือว่า O2 อะไรแบบนี้เนาะหรือว่า P4 พวกนี้เนี่ยพวกนี้เป็นชื่อของ Service Provider เนาะของพวกให้บริการไร้สายทั้งหลายทั้งแหล่Vodafone นี่ก็จะเขาเรียกอะไรคนอาจจะเคยได้ยินคุณชื่อเขาเยอะหน่อยเพราะว่า Vodafone เนี่ยโอเคฐานของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในอังกฤษฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะคะเป็นอังกูโฟนแล้วก็เป็นฟรังโกโฟนเป็นตัวฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของ Vodafone เนี่ยแล้วก็ในฐานะที่เขาเป็น Service Provider เนี่ยเขามีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมากมายรวมถึงใน Southeast Asia เราด้วยเนี่ยนะคะจุดต่างมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยเมื่อสมัยหนึ่งเนาะเขาเป็นซัพพอร์ตเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวกซัพพอร์ติ้งอุปกรณ์เนาะพวกตัวอุปกรณ์อะไรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็ระบบ
เนาะที่น่าสนใจจริงๆก็คือตัวระบบในการที่จะทำให้ตัวบรอดแบนด์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อแบบว่าต้องมีสถานีใหญ่โตมากมายเหมือนรุ่นตอนที่เขากำลังเปลี่ยนจาก 3G เนี่ยไป 4G เนาะหัวเว่ยทำได้เร็วกว่านั้นแล้วก็ไปไกลกว่านั้น Vodafone เขาก็เลยจัดให้หัวเว่ยเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนะอุปกรณ์แล้วก็ระบบรวมถึงการวางเครือข่ายระบบด้วยอันนี้แหละที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยหวั่นเกรงเนาะภาพในสหรัฐอเมริกาของหัวเว่ยเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะอเมริกาเนี่ยไปมองว่าหัวเว่ยพยายามที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทที่เขาเรียกอะไรล่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งระบบเครือข่ายในที่นี้หลายบริษัทดิฉันยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งแล้วกันเนาะก็คือบริษัทที่ทุกคนรู้จักดีรวมถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราด้วยนะคะทุกท่านรู้จักดีก็คือซิสโก้เนาะหลายคนอาจจะฟังซิสโก้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าซิสโก้ Any Connect ทุกคนจะรู้จักดีซิสโก้เป็นหนึ่งในบริษัทที่หัวเว่ยเนี่ยอยากจะเข้าไปเทคโอเวอร์เพราะว่าอะไรซิสโก้มีจุดแข็งในเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายเนาะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แหละและจุดแข็งที่ว่านั้นเนี่ยมันไปพัวพันกับ T-Leaf เนาะมีอยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็มีท่านใดที่สนใจเนี่ยเข้าไปเข้า Google Search ได้เลยพวกนี้เนาะพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่มากก็น้อยไปสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นอเมริกาเนาะโดยคองเกรสเนี่ยผ่านหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลด้านการลงทุนจากต่างประเทศว่าเนาะใครจะเข้าไปลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารต้องผ่านหน่วยงานนี้ให้เขาพิสูจน์ทดสอบว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมีโอกาสจะposting threat จะก่อภัยคุกคามต่ออเมริกาหรือเปล่าหัวเว่ยเนี่ยยื่นไม่รู้กี่รอบเนาะตั้งแต่ทศวรรษ90ยันกระทั่งมีเหตุการณ์ปะทะกันอะไรแบบนี้นะคะปะทะในที่นี้คือปะทะทางคำพูดระหว่างผู้นำอเมริกากับผู้นำจีนนะแล้วก็เกิดกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจคลัสเตอร์ของความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเรื่องของการแปลงเทคโนโลยี 5G นี่แหละไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆซึ่งโอเคไม่ต้องพูดกันตรงๆอ่ะแหละแต่ว่าในรายการลิสต์ออกมาเนี่ยนะคะว่าอเมริกาแบนใครแบนใครแบนอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีชื่อของหัวเว่ยแต่ว่าเราทุกคนรู้อยู่ว่าหัวเว่ยเนี่ยคือ number 1ในการถูกแบนตรงนี้และที่สำคัญเนาะอเมริกาเนี่ยนำเรื่องนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่หัวเว่ยไม่ได้ใช้ในนามบริษัทหัวเว่ยนะคะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับหัวเว่ยนั่นแหละเนาะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในเซินเจิ้นด้วยจดทะเบียนในฮ่องกงเนี่ยใช้บริษัทโนมินีเนาะหลายท่านคงรู้จักชื่อแบบนี้ดีเป็นโนมินีในการค้าขายกับประเทศที่อเมริกาเนี่ยแซงชั่นอย่างเป็นทางการเนาะอิหร่านก็ดีเกาหลีเหนือก็ดีอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาเชื่อมโยงบอกว่านี่เห็นไหมฉันจำเป็นที่จะต้องแบนเธอคำว่าแบนเนี่ยไม่ได้แบนเฉพาะหัวเว่ยหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยโดยตรงนะแต่แบนไปถึงบริษัทต่างๆที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าที่ใช้บางส่วนของฮาร์ดแวร์หรือบางส่วนของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยโอ้โหทีนี้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็นำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนตามที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วค่ะเดี๋ยวในตอนต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือบ้างค่ะเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่มองหัวเว่ยแล้วก็เรื่องราวที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ามองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าในกรณีของหัวเว่ยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหมันเลวร้ายสุดๆเนาะมันเป็นอะไรที่มุ่งมองกันในเชิงของอำนาจมองว่าเทคโนโลยีใครเหนือกว่าใครล้ำกว่าใครนำหน้ากว่า
จริงๆสำหรับท่านที่แอบเอาใจช่วยสหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องบอกว่าก็น่ากังวลเหมือนกันอันนี้เป็นสถิติจนกระทั่งถึงประมาณสักปี2021เนาะ2021ได้เพราะว่าตอนนี้ดิฉันยังไม่ได้เข้าไปเช็คล่าสุดว่าเอ๊ะเขามีเรื่องของการจดสิทธิบัตรเนาะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าณเวลานี้นะคะอันดับหนึ่งเนาะของการจดสิทธิบัตรในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเรียกว่าเป็น 5G and beyond แล้วกันเพราะยังไม่มีใครใช้คำว่า 6G ให้เราเห็นนะคะอย่างน้อยๆดิฉันยังไม่เห็นในแวดวงเทคโนโลยีก็ยังไม่เห็น 5G and beyond เนี่ยหัวเว่ยอันดับหนึ่งเนาะคือหัวเว่ยในที่นี้คือบริษัทเลยนะคะหัวเว่ยเนี่ยอันดับหนึ่งเนาะไม่รู้มันทำได้ไงเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันแหละอเมริกาก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากแต่อย่างที่บอกว่าข้อดีของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่แหละแต่ว่ามองเลือกผ่านมุมที่เรียกว่า non mainstream เนาะสำหรับท่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนักศึกษาหรือว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนาะเดี๋ยวฉันอยากจะบอกว่าเหมือนกับที่เราได้เห็นว่าเวลาที่ดูข่าวสารการต่างประเทศทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐเนาะหรืออย่างในกรณีของหัวเว่ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่รัฐกับรัฐแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มันพีคสุดๆเนี่ยเนาะถึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจเนี่ยก็เพราะว่าถึงขั้นมีการออเดอร์จากทางขอโทษทีนะคะดิฉันขอเปลี่ยนคำมีการขอร้องอย่างจริงจังจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปยังแคนาดาเนาะเพื่อขอให้แคนาดาเนี่ยช่วยเฮาอาร์เรสเนาะหนึ่งในผู้บริหารจริงๆก็เป็นลูกสาวคนโตของเหลินจังเฟยนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ใช้แซ่เหลินไปใช้แซ่เมิงตามมารดาเนี่ยนะคะนานพอสมควรเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีวิธีการถ้าท่านใดที่สนใจการทูตเนาะว่าเขารีทาลิเอตเขาตอบโต้กันอย่างไรมันแทบจะในเอกสารเนี่ยแล้วก็อยากให้มองในสภาพความเป็นจริงด้วยเนี่ยมันแทบจะที่ฟอร์แทสเลยอะเธอขยับก้าวนี้ฉันก็ขยับก้าวนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวของหัวเว่ยแล้วก็การที่ถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาของโลกร่วมสมัยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้เนาะไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้การที่บริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้เนี่ยแน่นอนฐานของผู้ใช้เนี่ยมันต้องเยอะเนาะพอสมควรแล้วก็ฐานที่ทำให้หัวเว่ยเติบโตเร็วเนาะถ้ามองในเชิงของselling production เนาะการขายสินค้าหรือว่าการให้บริการเนี่ยภาคที่ทำให้เติบโตเร็วที่สุดดิฉันหมายถึงgeography นะคะในเรื่องของภาคทางกายภาพเนาะก็คือในภูมิภาคที่เรียกว่าทั้งทวีปเลยดีกว่าเนาะก็คือแอฟริกาโตเร็วมากจนกระทั่งเนาะอย่าห้ามลืมเด็ดขาดนะคะว่าประเทศแอฟริกาจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมแล้วก็เขาก็มีข้อกำหนดในเรื่องของการคุมกำเนิดอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นประชากรของประเทศมุสลิมในแอฟริกาเนี่ยโตเยอะมากแล้วเด็กจำนวนไม่น้อยเติบโตมากับการใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยเนาะเพราะฉะนั้นก็โตจริงๆและที่สำคัญที่สุดเนาะอันนี้ดิฉันก็แอบไปมองลงไปในรายละเอียดเหตุผลก็เพราะว่าไปสนใจการเชื่อมต่อของโปรเจกต์นี้เนี่ยกับการพยายามจะปรับเปลี่ยนดินแดนตัวเองของแอฟริกาก็คือเรื่องโปรเจกต์ที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นประเทศที่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาไม่ถูกสังคมระหว่างประเทศมองว่าเป็นดินแดนที่ด้อยพัฒนาเป็นดินแดนที่คนน่าสงสารอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาเป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วเขาก็มีจริงนะเพราะเขาทำได้จริงๆกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอย่างน้อยๆก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่น่าสนใจไปอีกนิดนึงก็คือตัวเลขของ SDGเนาะของตัว Sustainable Development Goal ที่หลายๆที่จะต้องทำเนี่ยเนาะซึ่งเป็นตัวเลขของทางสหประชาชาติเนี่ยหลายๆปีมาเนี่ยแอฟริกาเขาก็ดีขึ้นในเรื่องของ Poverty Rate ในเรื่องของอัตราความยากจนส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรียกว่า Economic Infrastructure เนี่ยมันเปลี่ยนโอ้ดิฉันนะตื่นตาตื่นใจมากเฮ้ยมันเปลี่ยนขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่เป็นแบบอภิมหาโปรเจกต์ที่เราเรียกกันว่าอินฟราสตรักเจอร์ทั่วไปเนี่ยมันก็ดูน้อยไปไหมอะไรแบบนี้เนาะแต่พอลงไปจริงๆเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนาะแล้วก็ท่านที่
เคยคิดแบบสมัยเดิมๆเนาะว่าจะดูว่าประเทศไหนเศรษฐกิจเติบโตอะไรยังไงต้องดูว่าประชากรจำนวนเท่าไหร่มีโทรศัพท์เขาเรียกอะไรอะโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยใช้เท่าไหร่อะไรยังไงคุณใช้แบบนี้กับแอฟริกาไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทรศัพท์พื้นฐานในแอฟริกาเนี่ยหายากมากแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลายเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเขาละเพราะว่าอะไรเพราะหัวเว่ยเนี่ยขายของราคาถูกเนาะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาแอฟฟอร์ดได้ที่เขาซื้อหาได้และมันเชื่อมต่อได้จริงดิฉันก็ไปอยากรู้นะด้วยความอยากรู้ก็ไปค้นดูอีกก็พบว่าเฮ้ยมันทำให้ตลาดการเงินเขาเนี่ยเนาะโดยเฉพาะตลาดการเงินในภาคที่เป็นเซกเตอร์เล็กๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรเขามีระบบที่จะใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้การกู้รายย่อยเนาะดิฉันขอโทษจริงๆไม่สามารถตอบในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยได้นะว่ามันไม่มีข้อมูลรู้แต่ว่ามันทำให้อัตราของการเขาเรียกอะไรอ่ะการจับจ่ายใช้สอยเนอะแล้วก็การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อยของเขาเนี่ยเติบโตมากแล้วก็มันทำให้อะไรมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือพวกนั้นแหละเนาะในการเรียนรู้โลกกว้างแล้วก็เรียนรู้สารพัดภาษามันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการดึงเอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรักเจอร์เนาะทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ICT เนี่ยไปผูกโยงกับอนาคตของแอฟริกาที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองภายใต้โปรเจกต์ที่เขากำหนดปีคศเอาไว้ชัดเจนนะคะก็คือปี2063เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแอฟริกานั่นคืออะไรนั่นคือการที่เรามันปฏิเสธลำบากอะว่าหัวเว่ยมีส่วนจริงโดยเฉพาะแนวนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยของหัวเว่ยกับหูจินเทาเนี่ยมันเป็นแอฟริกาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่เวลาที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศเนาะแยกให้ออกนิดนึงว่าเอ๊ะ1เขาเป็นตัวแสดงระดับไหนนะอย่างกรณีของหัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นบรรษัทเนาะเขาเป็นบรรษัทแต่ว่าเขาไม่ได้มีบทบาทแค่ในทางเศรษฐกิจที่เป็นการลงทุนหรือว่าการบริการอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะธุรกิจของเขาเนี่ยเทคโนโลยีการสื่อสารเนาะมันเชื่อมโยงกับ ICT มากมายมหาศาลเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อไปยัง 5G and beyond เนี่ยโอ้โหทีนี้มันเรื่องใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ว่าด้วยความมั่นคงในอนาคตเนาะต่อไปเนี่ยท่านใดที่ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งท่านใดที่ใช้อะไรพวกนี้ดิฉันเชื่อว่าพอจะนึกภาพออกเนาะว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การเชื่อมแพลตฟอร์มเนี่ยทำได้ออนคลาวด์ทุกวันนี้ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีข้อมูลเริ่มเล็ดลอดออกมาแล้วว่ามีการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มเนาะบนคลาวด์จริงๆแล้วแพลตฟอร์มนั้นก็ไปสั่ง device ต่างๆนานามากมายคนที่พอจะท้าชนกับหัวเว่ยได้บ้างเนี่ยนะคะก็แน่นอนก็มีแหละมีควอคอมมีอะไรพวกนั้นแล้วก็มีซัมซุงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันโดงกับชีวิตประจำวันเราเนี่ยเอ้ยมันมากมายกว่านั้นและมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกันท่านใดที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ยังติดตามได้ต่อไปนะคะว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788

ครับสำหรับตอนที่1นี้นะครับก็เราจะมาคุยกันในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับทำไมเราถึงจะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเหตุผลก็คือด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกผลิตภัณฑ์นะครับจะมีวงจรชีวิตของมันครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็ได้เรียนนะครับได้เรียนรู้ในเล่มที่1มาแล้วเนาะว่าช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีอยู่4ช่วงใหญ่ๆใช่มั้ยครับนี้อาจารย์ทวนนะครับก็คือจะมีช่วงที่เริ่มเติบโตนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเติบโตเต็มที่แล้วก็เริ่มที่จะอิ่มตัวแล้วก็เริ่มที่จะถดถอยนะครับอันนั้นเป็นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในเมื่อนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีวงจรชีวิตของมันเนี่ยนะครับแน่นอนครับเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็อาจจะล้มหายตายจากนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการนิยมนะครับไม่ได้รับความนิยมอีกเนี่ยก็ต้องมีการออกแบบนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาทดแทนนะครับของเดิมหรือผลิตภัณฑ์เดิมหรือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยนะครับปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับหรือว่าเป็นความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับโอเคในส่วนนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีผลทำให้ผลักดันให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อันดับแรกครับเรื่องลูกค้าครับเราต้องมีความเข้าใจลูกค้าครับถ้าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยนะครับมีปัญหากับลูกค้านะครับเราสามารถรับรู้ได้เราสามารถเข้าใจได้มันก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเอาผลิตภัณฑ์มาพัฒนาใหม่นะครับหรือในข้อที่2ครับมีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมครับคืออุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะมีการแข่งขันที่สูงนะครับส่งผลให้คู่แข่งของเราเนี่ยมีการปรับนะครับกลยุทธ์หรือว่ามีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์มันก็ผลักดันให้เราเองเนี่ยเราต้องอยู่เฉยไม่ได้เราก็ต้องปรับปรุงนะครับอันที่3นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครับมีภาวะเศรษฐกิจขยายตัวหรือมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับมีผลต่อการซื้อมีผลต่อการตัดสินใจนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยคนกำลังซื้อลดลงเนี่ยนะครับบังเอิญผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะราคาแพงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องปรับปรุงนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ต้นทุนต่ำลงนะครับในขณะที่คุณภาพก็ห้ามตกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่บริษัทต้องมานั่งทบทวนนะครับในการออกแบบหรือว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอันที่4ครับมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์นะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมนะครับเมื่อสังคมเปลี่ยนความนิยมเปลี่ยนนะครับไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมเปลี่ยนนะครับผลิตภัณฑ์มันก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับอันที่5ครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครับเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลนะครับถึง2แง่สำหรับผลิตภัณฑ์ก็คือ1ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่มาใช้ในการผลิตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับ2ครับตัวเทคโนโลยีของตัวผลิตภัณฑ์เองอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการออกแบบใหม่นะครับกับอันที่6นะครับอันสุดท้ายก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเมืองมีกฎหมายอะไรมาบังคับเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของรัฐบาลก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆนะครับทีนี้มาดูข้อควรพิจารณาในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเราพิจารณาอะไรกันบ้างนะก็มีเรื่องของการพิจารณาทางกฎหมายครับนะครับมีเรื่องของจริยธรรมว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นไปตามกฎหมายไหมนะครับมีหลักจริยธรรมหรือเปล่านะครับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับคืออะไรครับก็คือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยคนในสังคมหรือว่าลูกค้าหรือคนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาสนใจอะไรถ้าเขาสนใจอะไรก็เป็นจุดนะครับที่เราจะออกแบบนะครับไปในแนวทางแบบนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมครับแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นถิ่นก็จะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันเช่นวัฒนธรรมการกินอย่างเงี้ยนะครับวัฒนธรรมการกินที่ต่างกันเนี่ยสมมติถ้าเราขายอาหารเนี่ยมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่นะครับ
แล้วก็ข้อ4การออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลกอันนี้ถือเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าถ้าสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยในระดับโลกให้ได้รับการยอมรับได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ข้อ5ครับอันนี้สำคัญเลยก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการผลักดันให้บริษัทเนี่ยต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับกับข้อพึงระวังนะครับหรือข้อควรพิจารณานะครับซึ่งปัจจัยมีอยู่6ประการนะครับข้อควรพิจารณามีอยู่5ประการนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็พยายามแยกแยะนะครับให้ดีว่าอะไรคือปัจจัยอะไรคือข้อควรพิจารณานะครับซึ่งอาจจะเจอในแบบทดสอบก็ได้นะครับครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกค้ากับการออกแบบบริการนะครับนักศึกษาเนี่ยได้เรียนผ่านในเล่มแรกมาแล้วเนี่ยคงจะแยกแยะนะครับคำว่าสินค้ากับบริการได้แล้วนะครับเรื่องของสินค้าก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถจับต้องได้แต่ในเรื่องของบริการก็คือเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกแบบมันก็เลยจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับเรามาดูกันนะครับการออกแบบสินค้าครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของคุณภาพเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะครับส่วนเนื้อหานะครับหรือว่าหลักการที่เขาเอามาปรับใช้ในเรื่องของการออกแบบสินค้าเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับใช้ฟังก์ชันคุณภาพนะครับหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า quality function development นะครับก็คื อตัว QFD เนี่ยครับนะครับ เป็นแนวทางนะครับในการออกแบบเป็นแนวทางในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการตลาดของสินค้าและบริการนะครับตัว QFD เนี่ยมีประโยชน์ครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับใครครับสื่อสารภายในองค์กรหรือภายในทีมที่ออกแบบนะครับกับสื่อสารให้ลูกค้ารู้ด้วยว่าเราเนี่ยใส่ใจลูกค้านะครับเครื่องมือสำคัญของตัว QFD เนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะเห็นในภาพก็คือเรื่องของ House of Quality ก็คือบ้านแห่งคุณภาพแผนภาพนี้คืออะไรครับแผนภาพนี้เนี่ยคือแผนภาพที่เราเก็บข้อมูลมาครับเก็บข้อมูลเรื่องของความเสียงเรียกร้องหรือว่าเสียงจากลูกค้านะครับว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยชอบอะไรแบบไหนเช่นถ้าทำอาหารหรือว่าผลิตขนมผลิตของกินเนี่ยครับลูกค้าให้ความสำคัญกับอะไรบ้างให้ความสำคัญกับรสชาติให้ความสำคัญของคุณค่าทางโภชนาการให้ความสำคัญของความสวยงามนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความคุ้มค่าอะไรเงี้ยเราก็เอาปัจจัยเหล่านี้ครับมาเรียงร้อยต่อกันนะครับแล้วเอาตัวการออกแบบในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับมาพิจารณาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาขนาดนะครับปริมาณนะครับตามที่เห็นในภาพเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำอะไรกันครับภาพนี้มันจะบอกว่าทีมที่ออกแบบเนี่ยต้องมานั่งพิจารณาครับว่าปัจจัยระหว่างลูกค้ากับปัจจัยในเชิงเทคนิคเนี่ยอะไรมันสอดคล้องกันอะไรมีความสัมพันธ์กันมากยกตัวอย่างเช่นอะไรครับตัวความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับราคาอย่างเงี้ยครับอันนี้มีความสำคัญกันมากเลยยิ่งคุ้มค่ามากนะครับราคาควรจะถูกใช่ไหมครับถ้าราคาแพงๆเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นตารางที่ช่วยในการออกแบบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทีมออกแบบก็จะมาลำดับความสำคัญครับว่าปัจจัยไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาขนาดปริมาณชีสอันนี้น่าจะเป็นขนมปังเนาะแล้วก็เรื่องของปัจจัยต่างๆเนี่ยอะไรมีความสำคัญมากที่สุดก็มาไล่ลำดับความสำคัญนะครับโดยให้คะแนนจาก1ถึง5ครับ1เนี่ยคือต่ำสุดนะครับรองมาก็2 3 4จน5เนี่ยก็เป็นคะแนนที่สูงที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะลำดับคะแนนเหล่านี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นในตาราง3ตารางด้านขวามือสุดนะครับก็คือเรื่องของการประเมินนะครับการแข่งขันนะครับตัว BK เนี่ยคือเราเอง
นะครับเป็นบริษัทเราเองตัวไก่กับขอไข่เนี่ยคือคู่แข่งครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราประเมินตัวเองเนี่ยได้เรื่องของรสชาติ3คะแนนเรื่องของโภชนา3คะแนนเรื่องของดึงดูดสายตา3คะแนนเรื่องของความคุ้มค่า4คะแนนเนี่ยเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงนะครับอันนี้เอาคร่าวๆรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้จากในเอกสารนะครับประกอบการเรียนนะครับโอเคต่อไปครับเรื่องของการออกแบบที่แข็งแกร่งครับหรือว่าตัว robust design นะครับตัวนี้เนี่ยมีแนวคิดยังไงครับมีหลักการยังไงครับก็คือเป็นการออกแบบสินค้าเนี่ยเพื่อนะครับให้มีการผลิตหรือการประกอบเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่ส่งผลเสียต่อสินค้าอื่นๆจากการผลิตหรือว่าการประกอบที่มันอาจจะแตกต่างกันเขาใช้หลักการนะครับของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าทากุชิฟังชื่อก็รู้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับทากุชิเขาบอกยังไงครับเขาบอกว่าในการผลิตสินค้าอะไรมาชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามผลิตให้ได้ใกล้เคียงกับสเปคมากที่สุดถึงแม้มันจะมีค่าเผื่อมากมายแต่เราก็จะไม่ทำให้มันเกินสเปคโอเคไหมครับคือจะทำให้มันอยู่ในกรอบของสเปคมากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบหรือกระบวนการผลิตต่อไปเนี่ยมันทำได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของทากุชิอ่ะต่อไปมาดูในเรื่องของเอกสารสำหรับการออกแบบสินค้าครับว่ามีอะไรบ้างนะเอกสารสำหรับการออกแบบสินค้าก็มีเรื่องของแบบร่างการประกอบหรือเราเรียกว่า assembly drawing นะครับก็จะเป็นรูปภาพเลยครับแล้วก็จะมีเรื่องของแนวเส้นต่างๆเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยอะไรมันจะมาประกบอะไรประกอบยังไงนะครับกับอันที่2ครับ assembly chart ครับก็คือแผนภูมิการประกอบอันนี้จะออกแนวเป็นตัวเลขเป็นโครงร่างเป็นแผนภูมิหน่อยนะครับก็2ตัวนี้ใช้ประกอบกันเพื่อที่จะทำให้รู้ครับว่ามันจะประกอบกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารหลักๆของการประกอบสินค้านะครับส่วนการออกแบบบริการครับก็คือการออกแบบการส่งมอบครับเขาดูเรื่องอะไรบ้างครับอันดับแรกดูเรื่องที่ตั้งครับดูเรื่องแผนผังการให้บริการครับอันดับที่2ก็คือดูเรื่องของภูมิทัศน์ครับจะเห็นว่าแมคโดนัลด์เนี่ยนะครับภูมิทัศน์โอ้เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็3ในเรื่องของเทคโนโลยีที่สนับสนุนสารสนเทศครับ3ตัวนี้เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบบริการนะครับซึ่งเอกสารในการออกแบบบริการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เขาเรียกว่าพิมพ์เขียวการบริการหรือ service blueprinting นะครับพิมพ์เขียวการบริการเนี่ยจะทำให้เราเห็นเนี่ยการดำเนินงานของลูกค้าการดำเนินงานของพนักงานที่จะให้บริการนะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพเนี่ยเป็นบลูพริ้นท์ของร้านอาหารก็จะมีครับว่าลูกค้าเนี่ยมาถึงร้านแล้วไปนั่งที่โต๊ะสั่งอาหารนะครับรับประทานอาหารพนักงานทำอะไรพนักงานในครัวทำอะไรฝ่ายสนับสนุนทำอะไรนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเอกสารเรื่องของการออกแบบบริการโอเคนะครับก็สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ทราบว่านะครับการออกแบบสินค้าและบริการเนี่ยมีอะไรเป็นจุดสำคัญแล้วก็มีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับอันนี้ก็จบนะครับสำหรับเนื้อหาตอนนี้ครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบกระบวนการครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการออกแบบสินค้าและบริการมาแล้วนั่นคือตัวสินค้าและบริการนะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของการออกแบบกระบวนการครับว่ามีเนื้อหาคร่าวๆภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะครับการออกแบบกระบวนการครับมันมีความสัมพันธ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าการออกแบบกระบวนการเนี่ยนะครับก็ออกแบบไปเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับก็ควรจะออกแบบให้อะไรครับเอื้อต่อการผลิตด้วยเอื้อต่อความสามารถที่จะคนออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ต้องคิดแล้วว่าจะผลิตได้จริงไหมจะผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมจะต้องคำนึงถึงในระหว่างที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเพราะมันจะส่งผลต่อเนื่องกันนะครับอย่างรูปที่อาจารย์โชว์เนี่ยนะครับมีวงกลม2วงครับวงนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์วงนึงเป็นเรื่องของการออกแบบกระบวนการเห็นไหมครับว่ามันซ้อนทับกันนะครับเมื่อมันซ้อนทับกันแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นก่อนพอได้นะครับตัวแบบหรือว่าได้โครงร่างของผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วเนี่ย
นะครับมันก็ส่งต่อไปนะครับที่กระบวนการว่าจะผลิตนะครับให้มันได้ตามโครงร่างที่ออกแบบมาเนี้ยยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยจึงมีผลต่อการออกแบบกระบวนการและการออกแบบกระบวนการเนี่ยก็จะต้องออกแบบกระบวนการให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์หรือตรงตาม drawing หรือว่ารูปแบบที่ถูกออกแบบมานะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างการออกแบบกระบวนการกับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับโอเคคราวนี้นะครับมาเรื่องของเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการบ้างนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างเครื่องมือมีเยอะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับอันแรกครับแผนผังระดับงานหรือที่เราเรียกว่า flow chart นะครับ flow chart เนี่ยมันก็จะเป็นลำดับงานนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมลูกศรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบอกให้เห็นถึงการไหลนะครับของข้อมูลการไหลของวัตถุดิบนะครับออกมาเป็นสินค้าว่ามันผ่านกระบวนการอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องของ flow chart นะครับอันที่2ครับแผนที่กระบวนการครับหรือ process mapping process mapping เนี่ยนะครับมันบอกอะไรเราครับบอกว่าสินค้านี้มันเริ่มจากออเดอร์นะครับเริ่มจากออเดอร์ของลูกค้านะพอออเดอร์ของลูกค้ามาเข้าบริษัทปุ๊บก็เริ่มเข้ากระบวนการผลิตนะครับจะเห็นว่าแนวนอนเนี่ยมันคือเรื่องของระยะเวลาใช่ไหมครับก็เป็นเวลาในการผลิตนะอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแผนภูมิกระบวนการครับอันนี้ก็เป็น process chart นะครับก็จะบอกครับว่ากระบวนการตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายเนี่ยมีอะไรนะครับแผนที่สายทานคุณค่าครับหรือ value stream mapping นะครับก็จะเป็นแผนที่ครับว่าเอ้ยสินค้านี้นะครับพอผลิตแล้วเนี่ยนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีกี่วันมีอะไรกว่าจะถึงมือลูกค้านะครับโอเคทีนี้มาดูขั้นตอนในการออกแบบครับอันดับแรกนะครับขั้นตอนในการออกแบบ1นะครับกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าจะออกแบบอะไร2ครับแสดงกระบวนการเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกรณีที่ปรับปรุงกระบวนการนะครับถ้าเป็นกระบวนการใหม่ทั้งหมดขั้นตอนนี้ก็ผ่านไปนะครับ3ครับประเมินทางเลือกครับว่าเราจะเลือกนะครับกระบวนการผลิตนะครับลักษณะแบบไหนอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับ4ครับระบุนะครับมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็5เลือกอุปกรณ์เลือกเทคโนโลยีนะครับจนสุดท้ายนะครับก็คือพัฒนาหรือว่าเริ่มต้นนะครับการใช้กระบวนการนั้นนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมของการออกแบบกระบวนการนะครับซึ่ง เนื้อหาในภาพรวมตอนนี้สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตสินค้าหรือกระบวนการให้บริการนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องทั่วไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาพรวมนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกนะครับในแต่ละส่วนของกระบวนการผลิตและกระบวนการให้บริการซึ่งจะเป็นหาตอนต่อไปครับครับเนื้อหาตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการออกแบบการผลิตสินค้าแล้วก็การออกแบบกระบวนการให้บริการนะครับซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างครับว่าเวลาที่เราจะผลิตสินค้าเนี่ยนะครับจะมีวิธีการดูหรือว่ามีแนวคิดยังไงนะครับการออกแบบกระบวนการให้บริการมีวิธีการดูหรือมีแนวคิดยังไงนะครับเราจะว่ากันในแต่ละอันเลยนะครับก็เริ่มที่การออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าก่อนนะครับการออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยนะครับผู้ผลิตจะต้องทราบก่อนว่าโครงสร้างกระบวนการในการผลิตของบริษัทเราเนี่ยเป็นโครงสร้างลักษณะไหนนะครับซึ่งโครงสร้างเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลยเนี่ยมีอยู่4โครงสร้างครับก็คือเรื่องของการออกแบบตามคำสั่งซื้อนะครับลักษณะมันก็คือว่าลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยมาสั่งให้เราออกแบบสินค้าให้ด้วยนะครับออกแบบไม่พอครับแล้วก็ออกแบบแล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งมอบลูกค้าอันนี้เขาเรียกว่าการออกแบบตามคำสั่งซื้อนะครับอันที่สองครับการผลิตตามคำสั่งซื้อครับการผลิตตามคำสั่งซื้อคืออะไรครับคือเรารอออเดอร์จากลูกค้าพอลูกค้ามานะครับมาออเดอร์เราก็ผลิตเลยลักษณะนี้เนี่ยคือมีการออกแบบมีอะไร
ครบพร้อมหมดแล้วรอแค่ผลิตตามคำสั่งแค่นั้นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากอันแรกอันแรกเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีสินค้าเลยต้องออกแบบก่อนนะครับอันที่3ครับประกอบตามคำสั่งซื้อลักษณะนี้ก็คือการที่เรามีพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆไว้รอหมดแล้วรอลูกค้ารอคำสั่งแค่นั้นเองรอคำสั่งซื้อพอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บนะครับเราก็เอามาเข้าไลน์ประกอบแล้วก็ส่งมอบนะครับสุดท้ายครับผลิตเพื่อเก็บสต็อกนะครับลักษณะนี้คือไม่ต้องรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าครับเราผลิตเก็บไว้ใน warehouse ในคลังสินค้าสำเร็จรูปนะครับเมื่อลูกค้าสั่งก็เอาของใน warehouse นั่นแหละส่งให้ลูกค้านะครับซึ่งโครงสร้างกระบวนการทั้ง4โครงสร้างนี้นะครับบริษัทจำเป็นต้องรู้ตัวเองก่อนว่ามีเรามีโครงสร้างการผลิตแบบไหนเพื่อที่จะเลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้องนะครับทีนี้มาดูของการเลือกกระบวนการผลิตตามที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นะครับว่ามันมีกระบวนการผลิตแบบไหนบ้างนะครับในโลกนี้หรือว่าในอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการผลิตใหญ่ๆอยู่ประมาณ5กระบวนการนะครับมีอยู่5กระบวนการกระบวนการแรกนะครับเราเรียกว่าการผลิตแบบโครงการครับหรือว่าโปรเจกต์ครับลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะของโครงการเนี่ยก็คือการที่มีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดอย่างเช่นโครงการก่อสร้างตึกโครงการก่อสร้างสะพานโครงการก่อสร้างถนนอะไรต่างๆเหล่านี้ลักษณะเนี้ยเป็นงานที่เขาเรียกว่างานแบบโครงการหรืองานแบบโปรเจกต์คือทำแล้วมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดนะครับเราเป็นแบบนั้นไหมนะครับกระบวนการที่2ครับก็คือกระบวนการตามแบบตามงานก็คือเป็นลักษณะเป็นจ็อบๆอะครับเช่นเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์รับคำสั่งลูกค้านะครับประกอบหรือว่าสร้างตู้สักตู้หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้วก็ส่งให้ลูกค้าคืองานเป็นลักษณะเป็นจ็อบๆนะครับกับอันที่3ครับกระบวนการกลุ่มครับแบบกลุ่มเป็นยังไงครับถ้าแบบกลุ่มเนี่ยให้นักศึกษานึกถึงนะครับนึกถึงร้านอาหารแล้วกันที่เขาทำอาหารแบบเป็นหม้อๆครับทำแกงเป็นหม้อๆนะทำแกงกี่อย่างแล้วครับ 2-3 อย่างก็ 2-3 หม้อเป็นหม้อเป็นหม้อแบบนี้เราเรียกว่าทำแบบเป็นกลุ่มๆแล้วก็ใส่กล่องบรรจุกล่องแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับอันที่4ครับกระบวนการที่4ก็คือกระบวนการแบบทำซ้ำครับคือกระบวนการที่มีการทำซ้ำๆๆเหมือนเดิมๆอ่ะครับแต่ว่าไม่ได้ทำแบบเก็บไม่ได้ทำแบบสต็อกนะครับทำตามคำสั่งซื้อตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของใครที่เคยซื้อรถยนต์นะครับซื้อรถยนต์เนี่ยจะไม่ได้รถยนต์เลยนะครับจะต้องจองก่อนใช่ไหมนี่แหละครับการจองเนี่ยคือการสร้างคำสั่งซื้อและการจองเนี้ยก็จะถูกส่งไปที่โรงงานประกอบโรงงานถึงจะเริ่มประกอบครับเขาประกอบด้วยกิจกรรมซ้ำๆแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อเก็บแต่ทำเพื่อที่จะส่งตามคำสั่งของเราที่เราจองเราก็รอไปครับ1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่คิวนะครับกระบวนการที่5ครับคือกระบวนการแบบต่อเนื่องครับกระบวนการนี้ให้พวกเรานึกถึงการผลิตสินค้าทั่วๆไปที่ผลิตทีเยอะๆครับผลิตทีละเยอะๆเนี่ยเขาจะผลิตแล้วก็เก็บไว้ในคลังสินค้านะครับผลิตต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ต้องรอคำสั่งครับพอลูกค้าสั่งก็ยกไปเป็นล็อตๆนะครับออกจากคลังสินค้าไปนะครับอันนี้เป็นกระบวนการในเรื่องของการผลิตสินค้าครับส่วนกระบวนการในการออกแบบบริการล่ะเป็นยังไงครับโครงสร้างกระบวนการนะครับของการออกแบบกระบวนการเป็นยังไงผู้ให้บริการเนี่ยจำเป็นต้องทราบสิ่งเหล่านี้นะครับมีอะไรบ้างครับในการให้บริการอะไรก็แล้วแต่ครับส่วนใหญ่นะครับมันจะมีที่เขาเรียกว่าฟรอนต์ออฟฟิศก็คือสำนักงานส่วนหน้าก่อนนะครับสำนักงานส่วนหน้าคืออะไรครับคือสำนักงานส่วนหรือว่ากำลังคนส่วนที่จะต้องปะทะกับลูกค้านะครับเช่นถ้าไปโรงแรมเราจะเจอใครครับเราก็จะเจอที่เขาเรียกว่าหน้าฟรอนต์นะหรือว่าเป็นรีเซพชันตรงเนี้ยพนักงานตรงเนี้ยครับจะเป็นพนักงานส่วนหน้าที่จะต้องเจอกับลูกค้าก่อนปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีหน้าตาสะสวยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเซอร์วิสมายนะในการให้บริการเพราะว่าต้องปะทะกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีสำนักงานส่วนหลังสำนักงานส่วนหลังก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบัญชีหรือแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับหรือจะเป็นส่วนของงานที่แบบผสมผสานที่เขาเรียกว่าไฮบริดออฟฟิศไฮบริดออฟฟิศเป็นยังไงครับคือส่วนที่จะว่าหน้าก็ไม่เชิงจะว่าหลังก็ไม่เชิงมาแบบหลังหลังหน้าหน้าได้นักศึกษาคงจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันแบบไหนล่ะอาจารย์ขอยกตัวอย่างร้านอาหารหรูร้านหนึ่งครับพ่อครัวหรือเชฟเนี่ยเขาจะทำงานอยู่ข้างหลังหรือที่เราเรียกว่าแบ็คออฟฟิศนะครับแต่พ่อครัวบางร้านเนี่ยเดินออกมาหาลูกค้าได้ด้วยครับมาแนะนำอาหารมารับคำติชมอะไรอย่างเงี้ยปะทะกับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นงานของเขาเนี่ยจึงทำทั้งหน้าและหลังนะครับเราเลยเรียกว่าไฮบริดออฟฟิศนะครับโอเคส่วนเรื่องของการเลือกกระบวนการกระบวนการให้บริการมีระดับเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าบริการแบบวิชาชีพก็คือการให้บริการแบบว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับเน้นของความเชี่ยวชาญเช่นแพทย์ให้บริการเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยนักกฎหมายอย่างเงี้ยเราเรียกการให้บริการแบบวิชาชีพนะครับ2ครับการให้บริการแบบร้านค้าครับก็ให้บริการคนจำนวนที่มีระดับหนึ่งนะครับเช่นการเปิดชั้นเรียนนะการที่ครูสอนหนังสืออยู่ในห้องอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นร้านนะครับหรือเป็นห้องอย่างเงี้ยครับ3นะครับการให้บริการแบบมวลชนครับก็คือการให้บริการในลักษณะที่มันมีคนมากนะครับสินค้ามีหลากหลายอย่างเงี้ยครับและสุดท้ายครับการให้บริการแบบโรงงานครับการให้บริการแบบโรงงานเนี่ยก็คือการให้บริการของคนที่เยอะมากกว่ามวลชนก็คืออาจจะทั้งประเทศหรือทั้งโลกอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆนะครับของภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งให้บริการกับคนส่วนใหญ่นะครับเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับการกระบวนการผลิตสินค้าแล้วก็การออกแบบกระบวนการให้บริการซึ่งอาจารย์ก็พูดคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับเนื้อหารายละเอียดต่างๆนะครับศึกษาได้จากเอกสารประกอบการเรียนของเรานะครับสำหรับหน่วยนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการบรรยายในชุดวิชาพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ค่ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ตอนนะคะสำหรับตอนที่1นะคะก็เป็นเรื่องของความหมายและประเภทของป่าไม้ค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักกับความหมายของป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้กันก่อนนะคะสำหรับคำว่าป่านะคะก็มีความหมายใน2แง่มุมนะคะสำหรับความหมายในแง่มุมของนิยามตามกฎหมายนะคะป่าก็คือที่ดินหรือพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ใดครอบครองตามกฎหมายที่ดินนะคะในส่วนของความหมายในเชิงวิชาการนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นปกคลุมนะคะส่วนคำว่าป่าไม้นะคะในแง่ของนิเวศวิทยานะคะป่าไม้ก็คือสังคมของสิ่งมีชีวิตที่มีให้ที่มีไม้ยืนต้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบหลักนะคะในส่วนของป่าไม้ในแง่ของการใช้ประโยชน์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมนะคะสำหรับประโยชน์ทางตรงนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการสำหรับการผลิตไม้ท่อนหรือว่าของป่าอื่นๆนะคะในส่วนของประโยชน์ทางอ้อมนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการหรือว่าปล่อยให้มีพืชขึ้นปกคลุมสำหรับการใช้ประโยชน์ในทางด้านบริการทางสิ่งแวดล้อมค่ะความหมายต่อมานะคะก็คือป่าไม้ในแง่ของการบริหารจัดการของรัฐนะคะก็คือพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการบริหารจัดการของหน่วยงานทางด้านป่าไม้นะคะหรือว่าที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดินค่ะส่วนทรัพยากรป่าไม้นะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้นะคะรวมไปถึงคุณค่าของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนั้นด้วยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทั้งไม้ยืนต้นพืชอื่นๆสัตว์ป่าของป่าอากาศดินและที่ดินแร่ธาตุน้ำและแหล่งน้ำความสวยงามตามธรรมชาติและก็ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของประเภทของป่าไม้ของโลกนะคะก็ป่าไม้ของโลกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆก็คือป่าไม้เขตร้อนนะคะก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกนะคะรองลงมาก็คือป่าเขตหนาวป่าเขตอบอุ่นแล้วก็ป่ากึ่งเขตร้อนค่ะสำหรับป่าเขตร้อนนะคะก็เป็นป่าที่มีฤดูกาลที่ชัดเจน2ฤดูกาลก็คือฤดูแล้งและฤดูฝนนะคะอุณหภูมิและเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ประมาณที่20ถึง35องศาเซลเซียสนะคะจะมีการกระจายของฝนสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีชั้นเรือนยอดหลายชั้นเรือนยอดต่อเนื่องกันนะคะมีความสูง25ถึง35เมตรนะคะลำต้นเนี่ยจะมีภูพรรากตื้นนะคะใบไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบไม้ที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะพืชที่พบก็อย่างเช่นพวกไม้ใบกว้างต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีกล้วยไม้สับปะรดสีเฟิร์นมอสและปาล์มต่างๆนะคะสัตว์ที่พบก็จะมีความหลากหลายสูงมากนะคะมีทั้งในกลุ่มของนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แล้วก็แมลงด้วยนะคะส่วนป่าเขตหนาวนะคะก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่มีฤดูร้อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะก็มีฤดูหนาวที่ยาวนานนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพวกต้นสนนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการทำไม้ที่สำคัญของโลกนะคะสัตว์ที่พบก็อย่างเช่นกวางมูสกวางเอลกวางเรนเดียร์กระรอกหมาป่ามีกริซลี่นะคะต่อมานะคะป่าเขตอบอุ่นนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลที่ชัดเจนออกเป็น4ฤดูกาลนะคะก็คือฤดูใบผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะโดยจะมีช่วงเวลาที่สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะคะอยู่ที่ช่วง 4-6 เดือนนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีความผันแปรนะคะตั้งแต่ลบ30องศาจนถึง30องศาเซลเซียสนะคะต้นไม้นะคะก็จะมีทรงพุ่มที่หนาแน่นปานกลางนะคะก็ส่งผลให้มีพืชเนี่ยค่ะมีชั้นเรือนยอดที่ไม่แน่นทึบมากนะคะทำให้พืชชั้นรองลงมาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะพืชส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นโอ๊กฮิคอรี่บีชเมเปิลนะคะหรือว่าสมุนไพรที่ออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะส่วนสัตว์นะคะก็จะเป็นพวกกระรอกกระต่ายกวางสิงโตภูเขาหมาป่าหมีดำเป็นต้นนะคะต่อมานะคะป่ากึ่งเขตร้อนนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลออกเป็น2ฤดูกาลก็คือฤดูฝนและฤดูแล้งนะคะสภาพอากาศก็จะมีความแห้งแล้งมากนะคะพันไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับป่าเขตร้อนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ในประเทศไทยนะคะซึ่งป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จัดเป็นป่าเขตร้อนนะคะแล้วก็เราสามารถจำแนกป่านะคะตามองค์ประกอบของพันธุ์พืชที่ปรากฏอยู่ในสังคมป่าไม้นั้นๆนะคะได้ออกเป็น2ประเภทก็คือป่าไม้ผัดใบแล้วก็ป่าผัดใบนะคะสำหรับป่าไม้ผัดใบนะคะก็คือป่าที่พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีช่วงฤดูกาลผัดใบที่ชัดเจนนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าดิบหรือว่าป่าดิบเมืองร้อนนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆได้อีก3ชนิดนะคะสำหรับชนิดที่1ก็คือป่าดิบชื้นหรือว่าป่าดงดิบนะคะก็จะ

อยู่ประมาณที่1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็จะมีความหลากหลายทางพืชพันธุ์สูงนะคะโดยต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความสูงประมาณ30-50เมตรนะคะพันธุ์ไม้เด่นก็จะเป็นพวกไม้ในวงยางนะคะก็มีไม้พื้นล่างอยู่รกทึบนะคะค่ะสำหรับป่าดิบแร้งนะคะก็จะพบได้ในพื้นที่ราบตามหุบเขานะคะที่มีความสูงไม่เกิน700เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะสภาพป่านะคะก็จะมีความรกทึบใกล้เคียงกับป่าดิบชื้นนะคะโดยต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความสูงไม่เกิน40เมตรนะคะพันไม้เด่นก็ยังเป็นพันไม้ในตระกูลยางนะคะส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างรกทึบแต่ว่าไม่หนาแน่นเท่ากับป่าดิบชื้นนะคะต่อไปป่าดิบเขานะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบอยู่ในบริเวณภูเขาสูงตามลาดหุบเขานะคะโดยจะพบในบริเวณที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะคะพันไม้ส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นพวกไม้ในวงก่อนะคะแล้วก็ยังผสมกับไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกมะขามป้อมดงแล้วก็พญาไม้ด้วยนะคะพื้นที่ด้านล่างของป่าหรือว่าไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็มีความหนาแน่นนะคะป่าประเภทต่อมานะคะก็คือป่าสนหรือว่าป่าสนเขานะคะก็เป็นป่าที่มีอยู่ในระดับความสูง200ถึง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันไม้ในวงสนนะคะก็ได้แก่สน2ใบและสน3ใบค่ะส่วนไม้พื้นล่างของป่านะคะก็จะมีพวกหญ้าขึ้นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่มากนักเนื่องจากว่าใบสนนะคะที่หล่นทับถมกันอยู่นะคะมันไม่ค่อยมีการสลายตัวนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดไฟป่าค่ะต่อมาป่าไม้ผัดใบประเภทที่3นะคะก็เป็นป่าไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้3ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าชายเลนหรือว่าป่ากงกลางนะคะก็จะพบในบริเวณที่เป็นดินเลนมีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอนะคะพันไม้ก็จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้ำเค็มนะคะแล้วก็พันไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพันไม้ในพวกกงกลางถั่วโปร่งนะคะแล้วก็ยังมีพันธุ์ไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกแสมลำพูลำแพนตะบูนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเป็นป่าพุหรือว่าป่าบึงน้ำจืดนะคะก็จะป่าชนิดนี้ก็จะพบในพื้นที่ที่มีน้ำจืดท่วมขังอยู่ตลอดทั้งปีนะคะดินก็จะมีสภาพเป็นดินเลนนะคะแล้วก็มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุที่พื้นป่าด้วยนะคะพันธุ์ไม้ที่พบก็อย่างเช่นกระทุ่มน้ำทองกวาวกันเกาเสม็ดเป็นต้นนะคะป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำอีกประเภทนึงก็คือป่าบุ่งทามนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่าบึงน้ำจืดชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากการท่วมขังของน้ำเป็นบางช่วงเวลานะคะโดยในพื้นที่พื้นป่าเนี่ยค่ะจะไม่มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุนะคะในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มแล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดนะคะก็จะเรียกว่าบุ่งนะคะส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ดอนมีน้ำท่วมขังเป็นบางเวลาก็จะเรียกว่าทามนะคะพันไม้ที่พบนะคะก็อย่างเช่นกันเกากระเบาจิกสวนนะคะพวกไม้พื้นล่างที่พบนะคะก็อย่างเช่นหนามคนทาเล็บแมวเป็นต้นนะคะต่อมาป่าไม้ผัดใบประเภทที่4นะคะก็คือป่าชายหาดนะคะก็จะพบอยู่ในบริเวณที่เป็นดินทรายโขดหินแล้วก็อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ค่อนข้างลาดชันนะคะป่าที่พบเนี่ยจะมีลักษณะของป่าเป็นป่าโปร่งนะคะพันไม้ก็อย่างเช่นกระทิงสนทะเลตีนนกหูกวางนะคะส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นไม้พุ่มแล้วก็ไม้เลื้อยบางชนิดอย่างเช่นผักบุ้งทะเลหรือและหญ้าไหวทามนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ผัดใบนะคะป่าไม้ผัดใบก็คือป่าที่พันไม้ส่วนใหญ่ในป่าเนี่ยค่ะมีช่วงฤดูกาลที่ผัดใบชัดเจนนะคะส่วนใหญ่ก็จะผัดใบในช่วงฤดูแล้งนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะสำหรับชนิดแรกคือป่าเบญจพรรณหรือว่าป่าโป่งผสมนะคะหรือว่าป่าผสมผัดใบนะคะก็มีสภาพดินเนี่ยเป็นดินร่วนปนทรายนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงประมาณ 50-300 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็เป็นป่าที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำนะคะพันไม้ที่พบนะคะส่วนใหญ่ก็จะผัดใบในฤดูแล้งเช่นสากมะค่าโมงแดงประดู่เสลานะคะส่วนพันไม้พื้นล่างนะคะก็จะพบพวกหญ้ากกแล้วก็ไม้ไผ่นะคะต่อมานะคะป่าเต็งรังนะคะก็จะมีสภาพเป็นดินลูกรังนะคะพบในบริเวณที่ราบบนเนินเขาบนโคกนะคะซึ่งมีความสูงเนี่ยไม่เกิน 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็มีไฟป่าเข้าเป็นประจำทุกปีเช่นกันนะคะลักษณะของป่าก็จะเป็นป่าโป่งนะคะพันไม้เด่นนะคะก็จะเป็นพวกเต็งรังยางเหียงยางพวงยางกาดนะคะ
ส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยก็จะมี

ค่อนข้างหนาแน่นในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าพอถึงฤดูแล้งก็จะถูกไฟป่าเข้าก็จะทำให้พื้นล่างโล่งเตียนนะคะประเภทต่อมาของป่าผัดใบนะคะก็คือป่าทุ่งหรือว่าทุ่งหญ้านะคะก็จะพบได้ทั่วไปในบริเวณที่ป่าธรรมชาติถูกทําลายแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่าดินลูกรังนะคะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีเช่นกันนะคะป่าชนิดนี้นะคะก็จะพบพวกไม้พุ่มขนาดเล็กที่แข็งแกร่งขึ้นกระจายกันอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะพบหญ้าขึ้นอยู่ครอบครองพื้นที่อยู่โดยเป็นบริเวณกว้างนะคะอย่างเช่นหญ้าคาหรือว่าแฝกและแฝกหอมเป็นต้นนะคะค่ะก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่1ในเรื่องของความหมายและประเภทป่าไม้นะคะค่ะสำหรับเรื่องทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์นะคะสำหรับองค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับระบบนิเวศอื่นๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะสำหรับองค์ประกอบที่มีชีวิตองค์ประกอบแรกก็คือพืชนะคะพืชก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะโดยพืชที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็สามารถจำแนกตามลักษณะวิสัยของพืชได้ออกเป็น4กลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มแรกก็คือไม้เถาหรือว่าไม้เลื้อยนะคะก็จะเป็นพืชที่มีส่วนของลำต้นหรือว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะพันกับหลักหรือว่าไม้ต้นอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นพวกเถาวัลย์ต่างๆสะบ้าลิงมะเมื่อยบอระเพ็ดเป็นต้นนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นไม้ล้มลุกนะคะก็เป็นพืชที่มีการพืชที่มีขนาดเล็กนะคะมีลำต้นอ่อนนะคะอายุการเจริญเติบโตสั้นนะคะก็อย่างเช่นพวกกล้วยป่าระกำป่านะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นไม้พุ่มนะคะพืชที่เป็นพืชที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาอยู่บริเวณโคนต้นนะคะลำต้นก็จะมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทำให้มีลักษณะเป็นทรงพุ่มนะคะอย่างเช่นสัมมะงาคัดเขาหงอนไก่เป็นต้นนะคะส่วนไม้ต้นนะคะก็เป็นพืชที่มีลำต้นเดี่ยวนะคะมีเนื้อไม้แข็งนะคะแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่บริเวณตอนบนของลำต้นนะคะก็อย่างเช่นสักยางนาประดู่ป่านะคะองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือสัตว์ป่านะคะก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิดนะคะที่ทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนะคะรวมถึงทุกระยะหรือว่ารูปชีวิตของสัตว์นั้นๆด้วยนะคะโดยเป็นสัตว์ที่ถือกำเนิดแล้วก็อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะคะหรือว่าสัตว์ป่านะคะที่มีการนำไปเลี้ยงแล้วก็ไม่มีการดัดแปลงสารพันธุกรรมนะคะแล้วก็นำมาปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่ป่านะคะและสัตว์เหล่านั้นก็ยังสามารถคือสภาพเป็นสัตว์ป่าได้นะคะโดยสามารถในประเทศไทยเนี่ยสามารถแบ่งกลุ่มของสัตว์ป่าออกเป็น6กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มปลานะคะก็จะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะมีกระดูกสันหลังนะคะต่อกันเป็นข้อๆภายในร่างกายเรียกว่าก้างนะคะก็อย่างเช่นปลาไหลปลาบึกปลากระเบนนะคะต่อมานะคะก็เป็นกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะก็เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะผิวหนังไม่มีเกล็ดนะคะแล้วก็จะมีต่อมสร้างน้ำเมือกเพื่อทำให้ร่างกายให้ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะโดยสำหรับรูปชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะในตอนวัยอ่อนเนี่ยค่ะก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะมีลักษณะคล้ายปลานะคะมีหางมีการหายใจด้วยเหงือกนะคะก็จะเรียกว่าลูกออสนะคะเมื่อมีการเติบโตขึ้นนะคะก็เปลี่ยนระบบการหายใจนะคะจากเหงือกเป็นใช้ปอดนะคะแล้วก็หางก็จะหดลงนะคะแล้วก็มีขาเพิ่มขึ้นมานะคะได้แก่พวกกบเขียดกระทั่งเป็นต้นนะคะในส่วนของกลุ่มที่3นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็จะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดเย็นเช่นกันนะคะแต่ว่าจะมีเกล็ดแข็งและแห้งนะคะหายใจด้วยปอดนะคะมีขา4ขานะคะยกเว้นงูนะคะที่ไม่มีขานะคะสัตว์เหล่านี้นะคะก็จะออกลูกเป็นไข่นะคะมีทั้งในแบบลักษณะของไข่ที่มีเปลือกแข็งหุ้มแล้วก็ไข่ที่เป็นเปลือกเหนียวนิ่มหุ้มนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็อาศัยอยู่บนบกนะคะแต่ก็มีบางประเภทที่อาศัยอยู่ในน้ำแต่ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาวางไข่บนบกนะคะสัตว์ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นจระเข้งูเต่าตุ๊กแกเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของสัตว์ปีกนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะมีการพัฒนาการขาคู่หน้าให้ไปเป็นปีกใช้สำหรับบินนะคะแล้วก็จึงมีขาเหลืออยู่2ขานะคะซึ่งที่ขาเนี่ยก็จะมีเกล็ดหุ้มทั้งที่ขาและก็ที่เท้านะคะแล้วก็จะมีขน
ที่มีลักษณะเป็นแผงแบบขนนกปกคลุมอยู่ทั้งลำตัวนะคะหายใจด้วยปอดนะคะไม่มีฟันแต่ว่ามีจงอยปากที่แข็งนะคะก็ออกลูกเป็นไข่แบบมีเปลือกแข็งหุ้มนะคะก็จะได้แก่พวกนกชนิดต่างๆนะคะกลุ่มต่อมากลุ่มที่5คือกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะผิวหนังเรียบนะคะก็มีขนเป็นเส้นมีลักษณะแบบเหมือนเส้นผมขึ้นปกคลุมลำตัวนะคะมีแขนและขานะคะไม่เกิน2คู่นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกลูกเป็นตัวนะคะแล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะมีต่อมสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนนะคะอย่างเช่นพวกกวางช้างป่าเสือโคร่งเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของแมลงนะคะกลุ่มของแมลงนะคะก็จะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะที่มีลำตัวเป็นข้อป้องนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนหกแล้วก็ท้องนะคะต่อมานะคะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะองค์ประกอบแรกก็คือดินนะคะดินก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วก็ดินในแต่ละพื้นที่ป่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปก็ส่งผลให้มีชนิดพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกันด้วยนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือน้ำนะคะน้ำก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์นะคะรวมไปถึงน้ำในแม่น้ำลำธารต่างๆเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ป่านะคะต่อองค์ประกอบต่อมานะคะก็คืออากาศนะคะอากาศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิดนะคะโดยก๊าซที่สำคัญก็จะมีก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซที่สิ่งมีชีวิตต่างๆใช้ในการหายใจนะคะแล้วก็ยังมีก๊าซไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือแร่ธาตุนะคะในพื้นที่ป่าเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะโดยมีแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะบางอย่างก็เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของทั้งพืชและสัตว์อย่างเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือความสวยงามตามธรรมชาตินะคะในพื้นที่ป่านะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งสิ่งมีชีวิตต้นไม้สัตว์ป่าน้ำตกลำธารก้อนหินต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะเกิดทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับความสวยงามเหล่านั้นหรือว่าเป็นการทำกิจกรรมนันทนาการนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือคุณค่าทางจิตวิญญาณนะคะก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อนะที่ผู้คนมีต่อป่าไม้นะคะก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับคุณประโยชน์จากป่าไม้นะคะก็แบ่งออกเป็นสินค้าและบริการจากป่าไม้นะคะโดยสินค้าเนี่ยก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นสินค้าที่มีเนื้อที่เป็นเนื้อไม้นะคะก็ได้แก่พวกไม้ท่อนไม้ฟืนไม้ค้ำยันไม้ไผ่ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเนื้อไม้ที่นำไปเป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้การทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการทำกระดาษนะคะสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นพืชหรือว่าได้จากพืชก็จะเป็นพวกสมุนไพรเห็ดหน่อไม้ไม้ต่างๆที่ทั้งที่เป็นพืชอาหารสัตว์ผลไม้ยางไม้นะคะส่วนสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นสัตว์หรือว่าได้จากสัตว์นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของสัตว์ป่าที่มีชีวิตต่างๆหรือว่าเนื้อสัตว์หนังสัตว์รวมไปถึงกระดูกน้ำผึ้งขี้ผึ้งแล้วก็ครั่งด้วยนะคะต่อมาบริการจากระบบนิเวศป่าไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นบริการการควบคุมนะคะก็จะเป็นการควบคุมกระบวนการในระบบนิเวศแล้วก็ระบบสนับสนุนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะผ่านวัฏจักรชีวเคมีในระบบนิเวศป่าไม้นะคะแล้วก็บริการถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชป่าและสัตว์ป่าต่างๆนะคะรวมถึงเป็นการเป็นงานช่วยในการเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยนะคะบริการต่อมานะคะก็จะเป็นบริการทางด้านทัศนียภาพสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการศึกษานะคะก็จะเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจของมนุษย์นะคะก็สำหรับระบบนิเวศที่มีความสมดุลนะคะก็จะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มนุษย์ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะก็ทำให้ทั้งมีสภาพจิตใจที่ดีแล้วก็หรือว่าในการนำเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อการศึกษาในพื้นที่ป่าไม้เหล่านั้นด้วยนะคะ
ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่2ในเรื่องขององค์ประกอบของทรัพย

กรป่าไม้และคุณประโยชน์ค่ะสำหรับเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้นะคะซึ่งกิจกรรมทางการป่าไม้นะคะก็จะมีหลายกิจกรรมแต่ว่าหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะก็สามารถส่งผลให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ได้นะคะเรามาดูที่กิจกรรมแรกคือกิจกรรมการทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าไม้นะคะโดยสำหรับแหล่งที่มาของการเกิดมลพิษนะคะปัญหาแรกก็คือปัญหาของดินเสื่อมโทรมนะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ป่าถูกถางนะคะก็เพื่อไปทำพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยก็จะทำให้พืชปกคลุมดินเนี่ยลดลงนะคะทำให้อาจจะกลายเป็นพื้นที่โรคเรียนอย่างนี้นะคะก็จะเมื่อมีฝนตกลงมานะคะก็จะทำให้เกิดการชาล้างพังทลายของดินหรือว่าเกิดการสูญเสียหน้าดินนะคะก็ส่งผลทำให้พวกอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารต่างๆในดินเนี่ยลดลงนะคะทำใหดินมีความเสื่อมโทรมนะคะปัญหาต่อมานะคะปัญหาเรื่องของการตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะคะโดยสารพวกเหล่านี้นะคะก็จะไม่ได้ตกค้างเฉพาะในดินบริเวณที่มีการใช้สารเหล่านี้นะคะแต่ว่ามันยังสามารถกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆได้จากการชาล้างของน้ำฝนหรือว่าน้ำไหลบ่าหน้าดินแล้วก็น้ำในกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆนะคะรวมไปถึงเกิดการกระจายผ่านทางลมได้ด้วยนะคะต่อมานะคะปัญหาเรื่องของการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของปัญหาหมอกควันนะคะสำหรับแนวทางในการจัดการนะคะในการจัดการปัญหาดินเสื่อมโทรมนะคะก็สามารถแก้ไขด้วยการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะซึ่งระบบนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ อย่างเหมาะสมนะคะโดยมีการคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะเพื่อลดการชาล้างพังทลายของดินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกก็จะเป็นวิธีการพืชนะคะก็จะเป็นการใช้พืชในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะวิธีการที่2นะคะก็จะเป็นวิธีการกลนะคะก็อย่างเช่นการสร้างคันดินปัญหาต่อมานะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันนะคะอันนี้ก็ปัญหาหมอกควันในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะโดยมีทั้งสาเหตุของการเกิดเนี่ยก็คือเกิดในพื้นที่ประเทศไทยรวมไปถึงมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการจัดทำแผนเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะโดยว่าการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2565นะคะก็คือ1สื่อสาร2ป้องกัน3เผชิญเหตุนะคะซึ่งก็สามารถไปดูได้ในเอกสารการสอนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่ป่าไม้นะคะก็จะเกิดปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของน้ำทิ้งน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆทั้งในการสาธารณูปโภคอุปโภคบริโภคนะคะการใช้น้ำของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงร้านค้าต่างๆด้วยนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่นะคะแล้วก็มีการติดตามระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ควรปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะต่อมาปัญหาขยะมูลฝอยนะคะปัญหาขยะมูลฝอยเนี่ยก็เมื่อมีการจัดการที่ไม่ดีนะคะก็จะทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นะคะสามารถเข้ามาคุยขยะหรือว่ากินอาหารที่อยู่ในถังขยะเหล่านั้นนะคะก็ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ป่าแล้วก็ทำให้พฤติกรรมของสัตว์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะนะคะก็จะใช้หลัก 3R นะคะก็จะเป็น reduce reuse recycle นะคะแล้วก็ยังมีการคัดแยกขยะการเก็บรวบรวมขยะแล้วก็การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีนะคะกิจกรรมต่อมานะคะเป็นในเรื่องของวิถีชุมชนนะคะสำหรับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าหรือว่าอยู่ในพื้นที่ป่านะคะก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าเพื่อดำรงชีวิตอย่างเช่นการเก็บหาของป่าการล่าสัตว์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ในกิจกรรมการเก็บหาของป่าเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับการจุดไฟนะคะเพื่อ เก็บหาของป่าเพื่อกระตุ้นการเกิดของเห็ดหรือว่ายอดของผักหวานนี้นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะก็ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าได้นะคะโดยชุมชนเนี่ยค่ะก็ควรจะมีแนวทางในการพัฒนาแผนเพื่อส่งเสริมการเก็บหาของป่าอย่างยั่งยืนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่านะคะก็สำหรับ
กิจกรรมนี้นะคะก็จะส่งผลให้เกิดมลพิษนะคะในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าบนพื้นที่ลาดชันหรือว่ามีการเตรียมพื้นที่ไม่ดีพอนะคะหรือว่ามีการตัดฟันในระบบตัดหมดนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชนะคะปัญหาในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าที่จะต้องมีการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟเข้าในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันนะคะนอกจากนี้ในทุกกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ยังมีการก่อให้เกิดปัญหาขยะหรือว่าของเสียเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับแนวทางในการแก้ไขนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็นิยมใช้แนวทางการจัดการสวนป่าตามมาตรฐาน FSC นะคะโดยในส่วนของการป้องกันการพังทลายของดินในการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะใช้ระบบการทำไม้แบบระบบตัดหมดในบริเวณที่เป็นพื้นที่สูงชันหรือว่าบริเวณต้นน้ำลำธารนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะแนวทางในการจัดการเนี่ยก็ผู้ใช้สารเคมีเนี่ยควรมีการใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมแล้วก็มีการสวมถุงมือมีการปรับปรุงรายชื่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ทันสมัยอยู่เสมอมีการจัดทำบันทึกการใช้องค์ประกอบของสารนะคะการออกฤทธิ์ของสารนะคะรวมถึงวิธีการใช้อัตราที่ใช้ที่เหมาะสมนะคะสำหรับการจัดการขยะนะคะก็ควรมีการบันทึกแล้วก็สำรวจชนิดของขยะมีการคัดแยกขยะแล้วก็กำจัดให้ถูกวิธีนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่4นะคะในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สอบพอได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระแล้วก็ประเด็นที่สำคัญ3หน่วยด้วยกันนะครับก็คือหน่วยที่4เรื่องสุขภาพมนุษย์นะครับบรรยายสรุปโดยรองศาสตราจารย์ทุนีสหัตถ์โพซึ่งอาจารย์มาอยู่กับเราณที่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับสำหรับหน่วยที่5นะครับเรื่องสารเคมีในชีวิตประจำวันและก็สิ่งแวดล้อมนะครับบรรยายสรุปโดยรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาววกิรติพงศ์ซึ่งอาจารย์มาอยู่กับเราณที่นี้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับสำหรับหน่วยที่6นะครับเรื่องเอกภพและระบบสุริยะนะครับผมชำนาญชาววกิรติพงศ์นะครับจะเป็นผู้บรรยายสรุปเองนะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถเข้ารับชมผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.thแล้วก็เลือก STOU Channel นะครับการบรรยายในวันนี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงแรกเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่4และก็หน่วยที่5นะครับส่วนในช่วงที่2เป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่5ในส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่วยที่6นะครับในช่วงแรกนะครับเป็นการบรรยายสรุปในเนื้อหาสาระและประเด็นที่สำคัญของหน่วยที่4เรื่องสุขภาพมนุษย์นะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ทุนีได้เลยครับ
1: หน่วยที่4นะคะเป็นเรื่องของสุขภาพมนุษย์ซึ่งก็จะมีด้วยกัน3ตอนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์นะคะตอนที่2ก็จะเป็นภาวะสุขภาพดีและตอนที่3ก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพตอนแรกนะคะเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์นะคะซึ่งก็จะพูดถึงความหมายของสุขภาพนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะและธรรมชาติของโรคการเกิดโรคและการควบคุมป้องกันโรคคำว่าสุขภาพนะจะเป็นสภาวะที่มีความสมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกายจิตใจและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะการมีสุขภาพที่ดีหมายถึงการมีสุขภาพเป็นปกติไม่เจ็บป่วยไม่มีปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยนะคะทั้งทางกายและทางใจรวมทั้งการป้องกันส่งเสริมสุขภาพด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะขึ้นอยู่กับปัจจัย3ประการด้วยกันนะคะประการแรกคือปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมพันธุ์พฤติกรรมความเชื่อยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าพ่อแม่นะคะเป็นโรคความดันหรือโรคเบาหวานลูกหลานก็จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคนี้ด้วยนะคะหรือพฤติกรรมนะพฤติกรรมการกินอาหารสุกๆดิบๆก็จะทำให้เราเป็นมะเร็งตับได้นะคะหรือความเชื่อนะคะในบุคคลบางประเภทนะคะเช่นวัยรุ่นนะผู้หญิงที่เชื่อว่าการกินไข่แล้วเนี่ยจะทำให้อ้วนนะก็จะไม่ยอมกินไข่ซึ่งก็จะทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้นะคะปัจจัยที่2คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็จะรวมทั้งทางกายภาพนะคะชีวภาพและสังคมนะคะซึ่งปัจจัยทางกายภาพก็จะได้แก่น้ำอากาศที่อยู่อาศัยขยะมูลฝอยนะคะปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางชีวภาพชีวะคือชีวิตนะคะก็จะเป็นพวกเรื่องของเชื้อโรคนะคะพาหะนำโรคนะคะและปัจจัยทางสังคมนะคะการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาความยากจนสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนเรานะคะปัจจัยที่3เป็นระบบการให้การศึกษานะคะซึ่งจะครอบคลุมถึงการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขนะความหลากหลายนะคะของระบบบริการและการป้องกันการส่งเสริม

ริมสุขภาพนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะองค์ประกอบนะคะเขาเรียกองค์ประกอบ3เศร้าทางวิทยาการระบาดนะคะซึ่งองค์ประกอบ3เศร้าทางวิทยาการระบาดนั้นก็หมายถึงนะคะองค์ประกอบหลักนะคะองค์ประกอบหลัก3ประการทางวิทยาการระบาดนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพและการแพร่กระจายปัญหาสุขภาพในชุมชนนะซึ่งองค์ประกอบแรกก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะคะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือสิ่งที่โรคอาศัยอยู่หรือเราเรียกว่าโฮสต์นะคะและองค์ประกอบที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะมาดูกันในแต่ละองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกซะก่อนองค์ประกอบแรกก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคที่เป็นกายภาพนะคะที่เป็นกายภาพนั้นอาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินะคะแสงรังสีหรือเสียงนะตัวอย่างนะคะเช่นอุณหภูมินะคะอุณหภูมิที่ร้อนนะคะมากๆหรืออุณหภูมิที่เย็นมากๆก็สามารถที่ทำให้เราเป็นโรคได้นะยกตัวอย่างนะคะในประเทศอินเดียนะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยร้อนมาก 5-60 องศาก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นโรคแล้วก็ล้มตายกันได้นะคะเรื่องของแสงนะคะแสงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอัลตราไวโอเลตนะการได้รับแสงอัลตราไวโอเลตในปริมาณมากๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งที่ผิวหนังนะคะรวมทั้งเรื่องของรังสีนะคะรังสีก็จะเป็นเรื่องของรังสีเอ็กซเรย์นะการได้รับปริมาณรังสีเอ็กซเรย์นะคะในปริมาณที่มากนะในเวลานานๆอาจจะทำให้เราเป็นโรคโลหิตจางนะมะเร็งหรือการเป็นหมันได้นะคะส่วนเรื่องของเสียงนะคะเสียงนั้นเขาบอกว่าถ้าเราได้รับฟังเสียงนะคะที่มากเกินกว่า85เดซิเบลขนาดเสียงของ85เดซิเบลนี้ก็จะเป็นขนาดเสียงที่อยู่ในดิสโคเทคนะคะการได้รับเสียงนะคะมากกว่า85เดซิเบลนะคะนานเกิน1ชั่วโมงจะเป็นอันตรายต่อการรับฟังของหูได้อาจจะทำให้เราหูตึงนะจนกระทั่งถึงหูหนวกได้นะคะสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะคะอันที่2ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคอันที่2นะคะก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคที่เป็นสารเคมีนะคะสารเคมีในที่นี้อาจจะเป็นพวกสารพิษนะคะมลพิษนะคะเช่นพวกยาฆ่าแมลงนะคะปลอดนะคะตะกั่วนะคะฝุ่นละอองต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเกิดอาการแพ้นะคะหรืออาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะคะตัวต่อไปค่ะก็ที่เป็นสารเคมีก็จะเป็นยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคนั้นนะคะจะเป็นเสมือนดาบสองคมนะคะคือมันจะช่วยรักษาโรคเราก็จริงนะคะแต่ผลนะคะก็คือ side effect นะคะผลข้างเคียงเนี่ยบางครั้งก็จะมีด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นแอสไพรินนะคะแอสไพรินนั้นก็ปกติเนี่ยกรรมกรจะชอบใช้มากนะคะหรือใช้ในการรักษาการเจ็บปวดนะคะเป็นไข้นะคะสมัยก่อนเนี่ยมีคนชอบใช้นะคะตัวแอสไพรินนั้นนะคะถ้าเรากินก่อนอาหารในปริมาณมากๆนะคะมันอาจจะเกิดการกดไขกระดูกนะคะแล้วก็เป็นแผลที่กระเพาะได้นะคะส่วนเตตราไซคลินตัวถัดไปนะคะเตตราไซคลินนั้นจะเป็นยาปฏิชีวนะนะคะซึ่งยาตัวนี้เนี่ยนะคะมันมีไซด์เอฟเฟกต์เนี่ยก็คือผู้ที่รับประทานมากๆเนี่ยจะอาจจะทำให้ฟันเหลืองได้นะคะรวมทั้งยาเพนิซิลินนะคะเพนิซิลินนั้นเป็นยานะคะที่เกิดภาวะการแพ้ที่รุนแรงได้นะคะตัวถัดไปค่ะสิ่งที่ทำให้เกิดโรคที่เป็นสารอาหารนะคะสารอาหารนั้นมีประโยชน์กับร่างกายแต่สารอาหารบางอย่างที่เราได้รับมากเกินไปมันก็อาจจะมีโทษได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตการที่คนเรากินแป้งกินข้าวหรือกินน้ำตาลในปริมาณมากๆนะคะย่อมจะทำให้เราเกิดโรคอ้วนได้นะคะอีกทั้งคนที่ชอบกินของทอดนะคะมีไขมันมากๆนะคะการกินของทอดของผัดนะในปริมาณที่ไขมันมากๆนั้นย่อมทำให้ไขมันในเลือดสูงได้ค่ะนะคะตัวถัดไปค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคที่เป็นชีวภาพนะชีวะก็คือชีวิตนะเพราะสิ่งที่เป็นชีวภาพนั้นก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์จะเป็นแบคทีเรียนะคะเป็นไวรัสนะคะเป็นรายีสต์หรือโปรโตซัวก็ได้นะคะหรือแมลงบางชนิดนะแมลงบางชนิดพวกหิดนะคะพวกเหาพวกไตรและพวกเห็ดนะคะรวมทั้งพืชบางชนิดนะคะที่เป็นพิษเช่นเห็ดพิษนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดถึงนี้นะคะย่อมทำให้เกิดโรคได้นะคะองค์ประกอบที่2ค่ะองค์ประกอบที่2นั้นก็จะเป็นสิ่งที่โรคอาศัยอยู่หรือโฮสต์
นะโฮสต์หรือตัวคนนี่เองนะคะสิ่งที่โรคอาศัยอยู่มีผลกระทบต่อความไวในการเกิดโรคเนี่ยไม่เหมือนกันนะตัวแรกก็คือสภาพทางสรีรวิทยานะสภาพทางสรีรวิทยานั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเพศนะคะอายุนะคะหรือพันธุกรรมนะมาคุยกันนะคะเรื่องของอายุนะคะอายุของคนเรานั้นนะคะย่อมทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยได้ต่างกันนะคะโรคบางอย่างเกิดในผู้ที่มีอายุน้อยนะคะโรคบางอย่างก็เกิดในคนที่มีอายุมากยกตัวอย่างเช่นออกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในเด็กนะคะส่วนเรื่องของเพศนะคะเรื่องของเพศนั้นเพศหญิงเพศชายการเป็นโรคก็จะไม่เหมือนกันนะคะผู้ชายนั้นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นมะเร็งตับแล้วก็เรื่องของโรคกระเพาะนะส่วนของผู้หญิงนะคะโรคที่จะเป็นนั้นก็จะเป็นโรคต่อมไทรอยด์นะโรคเกี่ยวกับต้องถุงน้ำดีนะคะหรือปฏิกิริยาต่อต้านภูมิคุ้มกันตนเองนะคะอันนั้นจะเป็นโรคทางผู้หญิงซะมากกว่านะคะส่วนพันธุกรรมนั้นนะคะเขาบอกว่ามะเร็งเนี่ยนะคะมะเร็งตับนะพวกไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C นะคะโรคนี้เนี่ยจะเป็นกับชาวเอเชียนะมากกว่าชาวอเมริกันหรือยุโรปนะคะรวมทั้งมะเร็งกรองเสียงก็จะมักจะเป็นกับชาวจีนอันนี้ก็เป็นการเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะคะสภาพถัดไปค่ะสภาพทางจิตใจนะคะ สภาพทางจิตใจนั้นเขาบอกความเครียดเนี่ยนะคะมันทำให้สุขภาพเนี่ยและภูมิคุ้มกันของโรคเนี่ยเสื่อมถอยนะซึ่งการที่สภาพภูมิคุ้มกันของโรคเสื่อมถอยลงเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะและสุดท้ายนะคะของความไวก็คือพฤติกรรมนะพฤติกรรมของโฮสต์นะโฮสต์คนไหนที่ชอบสูบบุหรี่แน่นอนค่ะย่อมจะเกิดมะเร็งปอดได้นะคะหรือโฮสต์คนไหนที่ชอบกินอาหารสุกๆดิบๆนะก็ย่อมทำให้เกิดพยาธิใบไม้ในตับนะคะรวมทั้งการซ้ำซ้อนทางเพศนะยาเสพติดชนิดฉีดนะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดโรคเอดส์ได้นะคะ มาดูองค์ประกอบที่3ค่ะองค์ประกอบที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะมีทั้งแวดล้อมทางกายภาพนะคะก็จะเป็นพวกความร้อนแสงเสียงนะหรือทางเคมีก็จะเป็นพวกสารเคมีสารพิษนะคะทางชีวภาพก็จะเป็นพวกเชื้อรานะคะแบคทีเรียไวรัสยุงนะหนูแมลงสาบต่างๆนะคะทางสังคมและเศรษฐกิจ จิตวิทยานะคะก็จะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจนะคะสถานะทางเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ด้อยโอกาสนะคะในการเข้าถึงบริการหรือการใช้เวลาในการเลี้ยงชีพนะคะทำให้ไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะต่อจากนี้เราก็จะมาพูดถึงธรรมชาติของโรคนะคะจะมาพูดถึงประเภทของโรคนะคะธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะประเภทของโรคนั้นนะเราจะแบ่งประเภทของโรคเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อนะคะคำว่าโรคติดเชื้อนั้นก็เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์นะหรือพิษของเชื้อจุลินทรีย์นะคะส่วนโรคไร้เชื้อนะคะโรคไร้เชื้อก็เกิดจากสาเหตุอื่นนะคะที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์นะคะยกตัวอย่างเช่นตับแข็งนะคะก็เกิดจากการดื่มเหล้านะคะมะเร็งปอดก็เกิดจากการสูบบุหรี่นะคะหรือโรคทางพันธุกรรมนะคะหรืออุบัติเหตุอื่นๆนะคะ ธรรมชาติของการเกิดโรคนะการเกิดโรคนั้นเกิดขึ้นนะคะจากการเสียสมดุลค่ะในปฏิกิริยาระหว่างมนุษย์นะสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคและสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีคำศัพท์อยู่แค่3ตัวเนี่ยค่ะก็คือมนุษย์นะคะสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งระยะการเกิดโรคนั้นนะคะจะมีด้วยกัน2ระยะนะคะคือระยะก่อนเกิดโรคและระยะนะคะที่เกิดโรคแล้วนะคะซึ่งระยะก่อนเกิดโรคนั้นนะคะก็จะเป็นระยะที่สิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะคะโฮสต์และสิ่งแวดล้อมนะคะมีปฏิกิริยาในสภาพสมดุลนะคะนั่นหมายถึงนะคะสิ่งที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยอยู่ในตัวโฮสต์ค่ะนะคะแต่นะคะร่างกายของโฮสต์นั้นสามารถควบคุมนะคะให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดโรคหรือสามารถที่จะทำลายและก็ขับนะคะเชื้อโรคนั้นออกจากร่างกายได้ก็จะเป็นระยะก่อนเกิดโรคนะคะส่วนระยะที่เกิดโรคแล้วนั้นนะคะก็จะเป็นระยะที่สิ่งที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยนะมันเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้ร่างกายโฮสต์เนี่ยอ่อนแอนะคะเกิดการเสียสมดุลนะดังนั้นจึงเกิดโรคขึ้นนะคะซึ่งระยะการเกิดโรคนั้นนะคะก็จะมีด้วยกัน3ระยะนะคะระยะแรกไม่มีอาการของโรคนะคะ
หากร่างกายต่อสู้ได้นะคะเราก็สามารถกลับเข้าสู่สภาวะเดิมได้นะคะส่วนระยะที่2เป็นระยะที่เริ่มมีอาการนั่นหมายถึงว่าเชื้อโรคเนี่ยได้ทำลายโฮสต์ไปมากนะคะทำให้เกิดการอักเสบนะบวมแดงปวดนะคะมีไข้แล้วก็อ่อนเพลียนะคะและระยะที่3คือระยะที่มีอาการมากนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการอ่อนแอมากนะคะไม่สามารถที่จะต้านทานนะหรือความรุนแรงของเชื้อนะคะร่างกายอสุดโสมเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงเสียชีวิตได้ในที่สุดนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคนะคะการควบคุมและการป้องกันโรคนั้นก็จะเป็นการปรับค่ะปรับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะคะโฮสต์และก็สิ่งแวดล้อมนะคะให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลนะคะเพราะฉะนั้นถ้า3ตัวนี้สมดุลนั้นก็หมายความว่าเราก็จะไม่เกิดโรคนะคะไม่งั้นเกินการป้องกันและการควบคุมโรคนะคะก็คือพยายามปรับค่ะ3ตัวนี้ค่ะก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคโฮสต์นะคะและสิ่งแวดล้อมนะคะให้อยู่ในภาวะที่สมดุลนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะการควบคุมป้องกันโรคนะคะก็จะมีหลักการดังนี้ค่ะข้อที่1 นะคะการส่งเสริมสุขภาพนะคะการส่งเสริมหรือการสร้างเสริมสุขภาพนั้นนะก็หมายถึงว่าทำให้ร่างกายนั้นมีภูมิต้านทานนะต่อสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสุขอนามัยส่วนบุคคลพฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสมสุขศึกษาโภชนาการที่เหมาะสมนะสุขภาพจิตที่ดีและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะคะตัวที่สองค่ะก็คือการควบคุมและกำจัดสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะคะก็หมายถึงว่าป้องกันสารก่อโรคนะคะหรือเชื้อโรคเนี่ยที่จะเข้าสู่ร่างกายนะคะเช่นการทำลายแหล่งเพาะพันยุงนะคะการควบคุมแมลงสื่อนำโรคหรือกำจัดแหล่งแพร่เชื้อนะคะข้อที่3ก็จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะคุณภาพของระบบการให้บริการสาธารณสุขนะและการกระจายเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสมนะรวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการศึกษานะคะข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของระดับการป้องกันโรคนะคะระดับการป้องกันโรคนั้นก็จะมีการป้องกันอยู่ด้วยกัน3ระดับนะคะก็คือระดับปฐมภูมิระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมินะคะการป้องกันโรคปฐมภูมิหมายถึงยังไงนะคะการป้องกันโรคปฐมภูมินั้นก็หมายถึงป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะเช่นการส่งเสริมสุขภาพนะคะการป้องกันเฉพาะโรคนะคะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะอันที่2ก็จะเป็นการป้องกันทุติยภูมินะคะทุติยภูมินั้นก็หมายถึงว่าป้องกันเมื่อโรคเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะคะเพื่อลดความรุนแรงแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายนะคะโดยการวินิจฉัยนะคะอย่างรวดเร็วแต่แรกเริ่มนะคะแล้วก็รีบรักษาซะนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นการป้องกันตติยภูมินะคะการป้องกันปฏิยภูมินั้นก็คือป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะคะลดความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพนะอาจจะใช้วิธีทางกายภาพบำบัดนะคะหรือส่งเสริมฝึกอาชีพสำหรับคนพิการรวมทั้งการฟื้นฟูจิตใจและสังคมนะคะในตอนที่2ค่ะตอนที่2ก็จะเป็นสุขภาพนะภาวะสุขภาพที่ดีนะคะซึ่งก็จะพูดถึงนะคะการมีสุขภาพที่ดีในแต่ละนะคะการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะการกินเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะสาเหตุปัญหาสุขภาพจากอาหารและปัญหาโภชนาการของคนไทยค่ะนะคะเรามาเริ่มต้นที่การมีสุขภาพที่ดีในแต่ละวัยนั้นนะคะก็จะหมายถึงการมีสุขภาพนะคะที่ดีในแต่ละกลุ่มอายุนะคะทั้งสุขภาพทางกายทางใจสังคมและจิตวิญญาณค่ะไม่มีโรคหรือความพิการนะมีการสร้างเสริมสุขภาพนะโดยได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามวัยนะและได้รับการฟื้นรักษาฟื้นฟูเมื่อเจ็บป่วยอย่างเหมาะสมนะซึ่งในวัยทารกนะคะวัยรุ่นนะคะวัยเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการในด้านการเจริญเติบโตนะคะส่วนในวัยผู้ใหญ่และวัยชรานั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านเสื่อมถอยลงนะคะ
คราวนี้เรามาดูนะคะว่าการปฏิบัติตัวค่ะการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นนะคะจะทำอย่างไรนะคะการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือจะต้องมีการกินอาหารที่มีคุณค่านะคะอย่างเหมาะสมนะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมด้วยนะคะซึ่งการออกกำลังกายที่เหมาะสมนั้นก็จะเป็นการออกกำลังกายนะคะแบบแอโรบิกส์นะคะแอโรบิกส์ก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย30นาทีนะคะอาจจะวันเว้นวันนะคะหรือสัปดาห์หนึ่งนะคะประมาณ 3-5 ครั้งนะคะ

อกจากนั้นก็ยังต้องมีการพักผ่อนนะคะและทําจิตใจให้มีความสุขนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายค่ะก็คือมีพฤติกรรมอนามัยที่ดีนะคะเช่นไม่สูบบุหรี่นะคะไม่สัมสอนทางเพศนะคะไม่กินอาหารสุกๆดิบๆนะคะการกินนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะการกินเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นนะก็คืออาหารเพื่อสุขภาพนั้นนะคะก็จะเป็นอาหารที่มีคุณค่าตามความต้องการในแต่ละเพศแต่ละวัยนะคะรวมทั้งนะคะปริมาณสารอาหารจะต้องเพียงพอสมดุลทุกหมู่และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันนะคำว่าสถานการณ์ปัจจุบันก็คือว่าอาจจะเป็นภาวะปกตินะคะภาวะเจ็บป่วยนะคะหรือเป็นภาวะฟื้นฟูหรือการที่เป็นโรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีการพิจารณาให้อาหารเป็นพิเศษนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าสาเหตุของปัญหาสุขภาพนะคะจากอาหารปัญหาสุขภาพจากอาหารนั้นนะคะในแต่ละวัยก็จะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะคะทารกเด็กวัยก่อนเรียนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการไม่ได้เลี้ยงดูนะคะด้วยนมแม่นะคะวิธีทางแก้ก็คือจะต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยเนี่ย6เดือนนะคะส่วนวัยเรียนนะคะและวัยรุ่นนั้นนะคะอิทธิพลของสื่อกระแสนิยมนั้นทำให้วัยเรียนและวัยรุ่นน่ะนิยมการบริโภคน้ำอัดลมขนมขบเคี้ยวอาหารจานด่วนนะคะพวกแฮมเบอร์เกอร์นะคะแซนด์วิชสปาเกตตี้ต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนนะคะส่วนวัยทำงานนะคะวัยทำงานและวัยสูงอายุนั้นเนื่องจากการไม่มีเวลานะคะหรือปรุงอาหารไม่เป็นก็จะพึ่งพาอาหารนะคะนอกบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสำเร็จรูปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเสี่ยงต่อการได้รับสารปนเปื้อนนะคะความสะอาดหรือการได้รับสารอาหารเนี่ยไม่ครบถ้วนนะคะเรามาดูปัญหาโภชนาการของคนไทยนะคะปัญหาโภชนาการของคนไทยนั้นแต่อดีตการนะคะเราจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารนะคะซึ่งโรคทางการขาดสารอาหารนั้นในประเทศไทยนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7โรคเป็นปัญหาระดับชาตินะคะโรคแรกก็คือโรคขาดโปรตีนและพลังงานนะคะโรคที่2เป็นโรคหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนะโรคที่3ก็จะเป็นโรคกระพอกนะคะจากการขาดธาตุแอลดีนโรคที่4จะเป็นโรคเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B1 โรคที่5นะคะก็จะเป็นโรคตาบอดจากการขาดวิตามิน A นะคะโรคที่6ก็เป็นปากนกกระจอกจากการขาดวิตามิน B2 และโรคสุดท้ายก็คือเป็นโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะจากการขาดธาตุฟอสเฟตนะคะแต่ปัจจุบันนั้นนะคะการขาดสารอาหารนั้นไม่ใช่ปัญหาหลักใหญ่นะคะปัญหาหลักใหญ่ในปัจจุบันก็คือภาวะโภชนาการเกินนะคะภาวะโภชนาการเกินก็จะเป็นพวกโรคอ้วนนะคะไขมันสูงหัวใจขาดเลือดนะคะโรคเบาหวานและโรคมะเร็งนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะพบได้ในประชากรนะที่อยู่ในเขตเมืองนะคะคราวนี้ก็เรามาดูนะคะในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะในการสร้างเสริมสุขภาพนั้นเราก็จะพูดถึงความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพการสร้างสุขภาพในแนวใหม่และการให้สุขศึกษานะคะความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพนั้นนะคะองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกนะคะได้ประกาศในกฎบัตรออตตาวานะคะว่าการสร้างเสริมสุขภาพนั้นนะคะก็จะเป็นกระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะให้คนสามารถควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพและเป็นผลให้บุคคลมีสุขภาพที่ดีนะคะเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและการเกิดสภาพการดำรงชีวิตที่นำไปสู่การมีสุขภาพดีนะคะการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่นั้นนะก็จะมีแนวนะคะแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่จะอาศัยกลยุทธ์เนี่ย5ประการนะคะประการแรกก็คือการสร้างเสริมนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนะคะไม่นั่นหมายถึงการเมืองเศรษฐกิจนะต้องมีนโยบายที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะอันที่2เป็นการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนะคะเช่นความสะอาดปราศจากมลพิษนะคะมีการจัดระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเป็นปัญหานะคะอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะข้อที่3ก็จะเป็นการสร้างพลังชุมชนเพื่อสุขภาพนะคะก็จะมีการระดมพลังจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อนะคะต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและยั่งยืนนะคะข้อที่4ก็คือการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลนะคะก็คือหมายความว่าให้การศึกษานะคะในเรื่องสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเนี่ยดูแลสุขภาพของตนเองได้นะคะและข้อสุดท้ายก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพโดยจะมุ่งเน้นนะคะในการป้องกันมากกว่าการรักษานะคะการให้สุขศึกษาค่ะการให้สุขศึกษานั้นความหมายของคำว่าสุขศึกษานะคะก็จะเป็นกระบวนการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เกิดการปลูกฝังนะฮะสร้างเสริมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์นะฮะในบุคคลเพื่อให้มีสุขภาพ

0: มบูรณ์ทั้งทางกายทางใจสังคมและจิตวิญญาณนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการให้สุขศึกษานั้นก็คือองค์ความรู้คือตัวเนื้อหาและขบวนการนะขบวนการก็คือกลวิธีการถ่ายทอดนะคะความรู้เช่นนะคะวิธีการให้สุขศึกษานั้นอาจจะเป็นการพูดคุยนะคะการบรรยายหรือการอธิบายนะคะซึ่งพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นก็หมายความว่าอยากจะให้มีความรู้นะคะรู้ถึงทางสุขภาพที่เหมาะสมนะคะเช่นรู้โรคนะคะรู้สาเหตุแล้วก็รู้วิธีป้องกันนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงจิตคติโดยการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อที่ถูกต้องนะคะและมีการให้ลงมือปฏิบัตินะจริงคือการมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำถามนะคะข้อที่1ค่ะข้อใดคือความหมายของสุขภาพนะคะข้อกสุขภาวะทางกายทางจิตและทางสังคมนะซึ่งก็ถูกนะคะข้อขอความสมดุลของร่างกายจิตใจและสังคมก็ถูกนะคะข้อขอสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางสังคมและทางจิตวิญญาณซึ่งข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะข้ององูสภาวะที่มีความสมบูรณ์ดีทางร่างกายจิตใจไม่พิการปราศจากโรคสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อจอจานค่ะนะคะข้อที่2ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคข้อใดไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องนะคะข้อกไก่ยาแอสไพรินทำให้เกิดแพ้ที่รุนแรงซึ่งข้อนี้ไม่ถูกนะคะตัวที่จะทำให้เกิดภาวะที่รุนแรงนั้นนะคะก็จะเป็นพวกเพนิซิลินนะคะส่วนแอสไพรินนั้นนะคะถ้ากินก่อนอาหารในปริมาณมากนะคะมันจะไปกดไขทับกระดูกแล้วก็จะเป็นโรคกระเพาะมากกว่านะคะข้อขอสารอัลฟาท็อกซินทำให้เกิดโรคมะเร็งตับซึ่งก็ถูกต้องข้อขอควายรังสีนะคะจากสารกัมมันตรังสีอาจก่อให้เกิดการกดไขนะคะกระดูกถูกต้องค่ะรังสีอัลตราไวโอเลตอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังถูกต้องค่ะรังสีจากกัมมันตรังสีนะคะอาจก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้ปกพ้องถูกต้องค่ะนะข้อ3โรคใดนะคะเกิดจากเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะซึ่งข้อนี้จะต้องตอบมะเร็งตับนะคะถุงน้ำดีนะคะต่อมไทรอยด์หรือปฏิกิริยาต่อต้านภูมิคุ้มกันตนเองรวมทั้งโรคถุงน้ำดีและโรคกระเพาะจะเกิดขึ้นในเพศหญิงมากกว่าถูกต้องนะคะข้อ4ค่ะข้อใดไม่ใช่ปฏิกิริยาปฐมภูมินะคะปฏิกิริยาการป้องกันปฐมภูมินั้นหมายถึงป้องกันก่อนการเกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นข้อกการสร้างเสริมสุขภาพถูกต้องนะข้อขอการป้องกันเฉพาะโรคถูกต้องนะคะข้อขอการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก็ถูกต้องนะคะข้องอการป้องกันการแพร่กระจายของโรคอันนี้เป็นนะคะเป็นการป้องกันทุติยภูมินะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้องูนะคะส่วนข้อจอเป็นการสร้างเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของชุมชนก็ถูกต้องนะคะข้อ5ค่ะเนี่ยข้อใดเป็นกลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่นะคะข้อกการปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพถูกต้องนะคะการสร้างพลังชุมชนเพื่อสุขภาพก็ถูกต้องการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่เอื้อต่อสุขภาพถูกต้องนะคะข้องูการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อจอจานถูกทุกข้อค่ะโอเคค่ะนักศึกษานะคะสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะของชุดวิชานะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตค่ะ
1: ท่านผู้ศึกษาและท่านผู้ชมครับในช่วงต่อไปนะครับเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่5นะครับเรื่องสารเคมีในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมบรรยายสรุปโดยรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวกีรติพงศ์ซึ่งตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับ
2: หน่วยที่5นะคะสารเคมีในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมเราก็จะแบ่งออกเป็นสารเคมีในบ้านแล้วก็ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของวัสดุสารเคมีในบ้านกับในชีวิตประจำวันที่เป็นวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปซึ่งจะได้แก่สารทำความสะอาดแล้วก็สารที่ใช้ในงานเฉพาะนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ได้หลายครั้งทีนี้มาดูวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปนะคะในกลุ่มแรกก็คือสารทำความสะอาดชื่อก็บอกว่าสารทำความสะอาดนะคะนั้นสารทำความสะอาดเนี่ยก็จะได้แก่อะไรบ้างที่เราจะคุ้นเคยนะคะก็ได้แก่สบู่นะคะสบู่ก็เราใช้ชำระล้างร่างกายใช้กับผิวหนังของเรานะคะใช้กับมนุษย์เนี่ยแหละก็จะมีอะไรบ้างนะคะสบู่ก็จะได้แก่สบู่ยา สบู่ยานี่ก็แปลว่าเป็นสบู่ที่ใช้เกี่ยวกับรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสบู่โกนหนวดนะคะก็สำหรับคุณท่านสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็สบู่ซักผ้าสบู่ซักเส้นใยนะคะก็จะเห็นได้ว่าสบู่เหมือนกันแต่ว่าใช้งานต่างกันนะคะเราเอามาใช้ปะปนกันไม่ได้สบู่ยาก็ใช้สำหรับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังต้องการให้สบู่นั้นช่วยรักษาผิวหนังได้ด้วยนะคะถ้าเอาคนที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วเอาสบู่ยาไปใช้ก็อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองนะคะโดยใช่เหตุแล้วก็ถ้าสบู่โกนหนวดก็ต้องใช้เฉพาะตรงบริเวณที่โกนหนวดหรือถ้าเป็นสบู่ซักผ้าหรือสบู่ที่ซักเส้นใยก็ไม่สมควรที่จะเอามาใช้กับผิวหนังของมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงนะคะถัดไปก็เป็นแชมพูนะคะแชมพูนี่ก็เป็นสารเคมีที่เราใช้ทำความสะอาดเส้นผมโดยเฉพาะนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะเส้นผมยังเป็นหนังศีรษะด้วยนะคะซึ่งแชมพูเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารที่อยู่ภายในก็จะเป็นสารที่ช่วยเพิ่มฟองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการทำความสะอาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ฟองนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อใช้ฟองแล้วเกิดความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้ก็มีการใส่สารเพิ่มฟองเข้าไปนะคะสารปรับสภาพเส้นผมอย่างนี้ก็ผมของบางคนเนี่ยก็จะมีสภาพที่แตกต่างกันเช่นผมแห้งผมมันอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องเลือกใช้แชมพูให้เหมาะกับสภาพของเส้นผมหรือถ้าบางคนมีรังแคก็เช่นเดียวกันก็จะต้องเป็นแชมพูที่เฉพาะเขาจะเขียนเอาไว้ที่ฉลากที่ขวดนะคะก็เวลาซื้อหาก็เราก็ควรจะดูรายละเอียดของสรรพคุณของสินค้านั้นนะคะแล้วก็จะมีพวกสารทำให้ขุ่นเราจะเห็นว่าบางทีแชมพูก็จะมีแบบใสหรือมีแบบขุ่นใช่ไหมคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ใช้นะคะเขาก็ทำให้ตอบสนองความต้องการนะคะแล้วก็จะมีพวกสารที่เป็นตัวทำละลายแล้วก็สารเพิ่มความหนืดทำให้มันมีเนื้อมีความเป็นครีมมากขึ้นนะคะหรือว่าสารกำจัดคราบนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการทำความสะอาดเส้นผมที่อาจจะมีคราบสกปรกนะคะหรือว่าสารกันเสียเพราะว่าแชมพูเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ในขวดหรืออยู่ในภาชนะที่บรรจุเนี่ยนานๆอาจจะไม่ได้ใช้ทีเดียวหมดก็จะมีสารที่ช่วยกันเสียไม่งั้นก็จะใช้ได้ไม่นานนะคะแล้วก็มีสารป้องกันรังแคอันนี้ก็จะเป็นสารเคมีหลักๆที่อยู่ในแชมพูซึ่งทำความสะอาดเส้นผมนะคะถัดไปก็จะเป็นยาสีฟันยาสีฟันนี่ก็ทำความสะอาดฟันนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็จะมีพวกฟูออไรด์นะคะซีเทคก็บอกว่าป้องกันฟันผุเนี่ยเคลือบฟันนะคะแล้วก็มีสารขัดฟันนะทำให้ฟันขาวสารชำระล้างนะคะสารเพิ่มความชื้นทำให้รู้สึกว่าสดชื่นในปากนะคะแล้วก็มีการสารเพิ่มความหนืดเพื่อทำให้ยาสีฟันมันมีลักษณะเป็นก้อนนะคะสามารถที่จะบีบที่ไว้บนแปรงสีฟันได้นะคะแล้วก็เป็นพวกสารกันเสียก็เหตุผลเดียวกันกับแชมพูนะคะถัดไปนะคะก็จะยังเป็นสารทำความสะอาดอยู่ก็จะเป็นน้ำยาบ้วนปากนะคะน้ำยาบ้วนปากก็ใช้สำหรับกำจัดของสกปรกที่อยู่ในปากนะคะเช่นพวกเชื้อโรคต่างๆจากอาหารก็ดีที่อาจจะมีการบูดเน่านะคะก็จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรงด้วยนะคะในน้ำยาบ้วนปากก็หน้าที่สำคัญก็จะทำหน้าที่กลบกลิ่นนะคะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากที่อยู่ในปากนะคะสร้างความสดชื่นให้กับผู้ใช้นะคะแล้วก็มีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่จะเป็นอันตรายกับอวัยวะในปากของเรานะคะลดปัญหาในช่องปากปัญหาทางสุขภาพในช่องปากน้ำยาบ้วนปากก็จะมีหลายชนิดสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่นะคะหรืออเนกประสงค์เราจะพบว่าน้ำยาบ้วนปากส่วนใหญ่ก็จะมีลดมันจะเผ็ดๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเด็กเขาก็จะลดความเผ็ดลงอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กเนี่ยใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็จะเป็นผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกเนี่ยชื่อเอาไว้ชื่อของมันก็ช่วยในการที่จะทำความสะอาดพวกเสื้อผ้าใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้กับร่างกายนะคะสารผงซักฟอกนี่ก็จะประกอบด้วยสารลดความกระด้างของน้ำเนื่องจาก การที่เราจะให้เสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ของเราเนี่ยสะอาดได้เนี่ยต้องให้น้ำเนี่ยเป็นตัวพาความสิ่งสกปรกนั้นออกมานะคะแต่เนื่องจากว่าน้ำมันมีแรงตึงผิวมันจะไม่ไปยอมไปรวมตัวกับสิ่งสกปรกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีสารที่ลดแรงตึงผิวสารลดเราเรียกว่าเป็นลดความกระด้างของน้ำด้วยนะคะแล้วเพิ่มทำให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะไปเอาสิ่งสกปรกเนี่ยออกมาจากสิ่งของที่เราต้องการได้

สว่างกระจ่างมากขึ้นนะคะก็เป็นสารเรืองแสงใส่เข้าไปนะคะแล้วก็มีเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดพวกคราบที่เป็นอาจจะเป็นพวกโปรตีนนะคะอะไรที่มันเลอะที่เสื้อผ้าที่มันออกยากๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจจะเป็นพวกเศษอาหารอะไรก็ได้ที่มันอาจจะเลอะเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะเป็นพวกสารที่ยับยั้งแบคทีเรียเนื่องจากว่าอาจจะเป็นมันอาจจะมีพวกความชื้นซ่อนอยู่ในเส้นใยของเนื้อผ้าเนี่ยก็อาจจะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียได้ก็จะต้องมีการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะคะนั้นสารที่เป็นสารซักฟอกเนี่ยพึงระวังไม่ใช้สำหรับผิดงานนะคะเดี๋ยวบางทีเคยเห็นเอาสารซักฟอกนี่มาล้างมือนะคะผงซักฟอกเอามาล้างมือนี่ก็จะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดระคายเคืองได้นะคะเพราะว่าผงซักฟอกมันไม่ใช่สบู่นะคะมันก็จะเหมาะสำหรับซักผ้าซักเสื้อผ้าหรือของที่มันไม่ใช่ผิวหนังหรือบางคนร้ายกว่านั้นอีกเคยเห็นเอาผงซักฟอกเนี่ยไปล้างจานไปล้างแก้วนะคะซึ่งเป็นภาชนะที่เราไว้สำหรับรับประทานอาหารถ้าเราใช้ผงซักฟอกเนี่ยไปล้างเนี่ยถ้าเราล้างน้ำออกไม่หมดเนี่ยผงซักฟอกก็จะตกค้างอยู่ในพวกภาชนะเหล่านั้นนะคะก็จะทำให้เวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปหรือรับดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปในร่างกายของเราไอ้ตัวผงซักฟอกเนี่ยซึ่งมันก็เป็นอันตรายนะคะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยเอาไว้สำหรับทำงานอย่างเหมาะสมดีกว่านะคะถัดไปก็จะเป็นน้ำยาซักผ้าขาวนะคะซักผ้าขาวนี่เอาไว้สำหรับทำให้ผ้าเนี่ยมีสีขาวหรือว่าที่มันเลอะเทอะเนี่ยทำให้มันดูขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นก็จะประกอบด้วยพวกโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะเพื่อสำหรับขจัดพวกคราบเปื้อนต่างๆนะคะมันก็จะมีพวกกลิ่นนะคะถ้าสังเกตพวกสารซักผ้าขาวเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีพวกคลอรีนเป็นองค์ประกอบนะคะถัดไปก็จะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานก็จะทำหน้าที่ในการล้างจานล้างพวกภาชนะบรรจุอาหารอันนี้ก็จะดีมากเลยสำหรับเหมาะสมสำหรับการล้างภาชนะที่รับประทานเลยนะคะไม่ควรที่จะใช้อย่างอื่นนะคะผงซักฟอกหรืออะไรนะคะถัดไปก็เป็นน้ำยาทำความสะอาดพื้นอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาที่ใช้ผสมกับน้ำเวลาที่เราถูพื้นถูบ้านทำให้เรารู้สึกว่ามันสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็บางชนิดก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้ถ้าสมมุติว่า ก็ใช้ได้นะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นสารที่ใช้แล้วหมดไปอีกประเภทหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเป็นสารที่ใช้ในงานเฉพาะนะคะอยากให้นักศึกษาจำ4ตัวนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าโดยเฉพาะในบทเรียนในวิชานี้เราจำกัดว่าเป็นสารที่เป็นสารเฉพาะนะคะซึ่งมันไม่สามารถที่จะเข้าอยู่ในกลุ่มของอื่นๆได้ก็เลยเอามาจัดไว้เป็นพวกพิเศษแต่มันเป็นพวกที่ใช้แล้วหมดไปตัวแรกก็คือลูกเหม็นนะคะลูกเหม็นเนี่ยในทางเคมีเราเรียกว่าแนปทาลีนนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้อนขาวแล้วจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะแล้วมันก็จะระเหิดได้ตัวนี้เราจะชอบใช้ในเรื่องของการพวกดับกลิ่นต่างๆหรือบางทีก็ไปใช้พวกกันแมลงกันมดอะไรที่ไม่ให้เข้ามาในตู้เสื้อผ้าอะไรเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เราก็เลยเป็นการใช้เฉพาะนั่นเองถัดไปก็เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยจะเป็นสารที่ใช้สำหรับใส่ในน้ำสุดท้ายของการซักผ้านะคะจุดประสงค์สำคัญก็คือจะช่วยลดช่วยทำให้ผ้าเนี่ยมีความนุ่มเนื้อผ้ามีความนุ่มตามชื่อของมันนี่แหละนะคะแล้วก็บางคนบางยี่ห้อเขาก็จะเน้นเรื่องการใส่ความหอมลงไปนะคะแล้วที่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบก็คือเรื่องของการลดไฟฟ้าสถิตในเสื้อผ้านะคะสังเกตว่าเวลาที่ในฤดูหนาวเนี่ยอากาศแห้งๆเนี่ยถ้าเราใส่เสื้อผ้าโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะสุภาพสตรีเสื้อผ้าที่มีลักษณะเป็นเนื้อบางเบาพวกที่เป็นไนลอนพวกที่เกี่ยวกับเป็นโพลิเมอร์เนี่ยนะคะมันจะเกิดการติดที่ตัวร่างกายนะคะมันจะเหมือนกับมันลู่ติดไปที่ผิวเลยนะคะเป็นเพราะว่ามันเกิดอาการไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเราใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปในน้ำสุดท้ายของการซักผ้ามันก็จะไปเคลือบที่เส้นใยของผ้าก็จะช่วยลดเรื่องไฟฟ้าสถิตได้นะคะอันนี้ถัดไปสารที่3ก็คือน้ำยาลบคำผิดนะคะที่เราเรียกลิปกลิปเปเปอร์อะไรเนี่ยนะเป็นสีขาวๆเป็นน้ำเหลวๆที่เราทาในกระดาษสีขาวแล้วทำให้ลบคำที่ไม่ต้องการนะคะหรือลบรอยต่าง
อันนี้จะมีลักษณะที่ว่ามันจะมีสารที่ทำให้

แห้งได้เร็วแต่พวกทินเนอร์พวกนี้นะคะเราก็จะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวนะคะแต่มันก็อย่าสูดเข้าไปมากๆก็อันตรายเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ใช้งานได้นะคะถัดไปก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำจัดแมลงในครัวเรือนนะคะก็ชื่อก็บอกแล้วเป็นกำจัดแมลงนะคะก็เป็นสารเฉพาะที่ใช้นั่นเองนะคะใช้ให้ถูกกับงานนะคะต่อไปก็จะเป็นพวก อุปกรณ์ที่ใช้ได้หลายครั้งนะคะใช้แล้วใช้อีกนะมีอะไรบ้างอันแรกก็คือภาชนะเมลามีนภาชนะเมลามีนก็เป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะพิเศษคือจะทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับ100องศาก็จะพบว่าเราเอาภาชนะพวกนี้มาใส่อาหารที่มีความร้อนได้แต่ไม่ใช่ร้อนเดือดนะคะถ้าร้อนเดือดก็ไม่เหมาะนะคะก็ใช้ให้ถูกบางทีอาจจะเป็นไปเจอภาชนะพลาสติกแต่มันไม่ใช่เมลามีนนะคะก็จะไม่สามารถทนความร้อนได้ก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายนะคะภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟอาจจะเป็นพวกกระเบื้องหรือจะเป็นพวกพลาสติกพิเศษที่เขาเน้นว่าใช้เฉพาะกับไมโครเวฟหมายถึงว่าเราสามารถเอาอาหารใส่ในภาชนะนี้แล้วก็ไปเอาไปใส่ในเครื่องไมโครเวฟได้นะคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเช่นพวกกล่องโฟมหรือพลาสติกที่มันบางๆที่ไม่ใช่เฉพาะไมโครเวฟห้ามเอาไปใช้ในตู้ไมโครเวฟนะคะเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนแล้วทำให้สารเหล่านี้ละลายออกไปปนกับอาหารด้วยจะทำให้เกิดอันตรายจะกลายเป็นสารปนเปื้อนในอาหารไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ให้ระวังนะคะถัดไปก็จะเป็นหม้อโลหะสำหรับหุงต้มนะคะนักศึกษาคงจะเคยสังเกตหม้อหุงต้มที่เขาเป็นหม้อใหญ่ๆนะคะที่ใช้กับร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไปสังเกตเห็นมันจะมีตะเข็บคือพวกหม้อพวกนี้เขาจะทำมาจากโลหะที่ม้วนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเอาไปม้วนแล้วก็เอาบัดกรีนะคะแล้วทำให้มันกลายเป็นทรงกระบอกเป็นหม้อเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดอันตรายไอ้ตรงที่มันเป็นบัดกรีนี่แหละไอ้ตรงที่เขาใช้เชื่อมต่อระหว่างแผ่นโลหะนะคะงั้นเดี๋ยวนี้เขาก็จะเริ่มมีการใช้แบบหลอมให้เป็นหม้อโดยที่ต้องมีรอยตะเข็บซึ่งมันก็จะมีราคาแพงนะคะซึ่งแต่มันก็จะปลอดภัยมากกว่านี่ก็ขอให้นักศึกษาได้สังเกตด้วยนะคะถัดไปก็จะเป็นกระทะเทฟลอนแล้วก็ตะหลิวไนลอนซึ่งจะใช้กับที่เขาบอกว่าประหยัดไม่ต้องใช้น้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ติดกระทะนะคะพวกนี้ต้องใช้ให้เหมาะด้วยนะคะคือถ้าเป็นกระทะเทฟลอนแล้วเราเอาไปตะหลิวที่เป็นโลหะหรืออะไรไปขูดเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแล้วมันก็จะพังง่ายแล้วก็เนื้อของมันก็จะเข้าไปในอาหารเช่นเดียวกันก็เลยต้องใช้คู่กับตะหลิวไนลอนนะคะแล้วก็ของใช้ทั่วไปที่เป็นพลาสติกที่เราค้นพบได้ในชีวิตประจำวันมากมายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นที่ใช้แล้วใช้อีกได้หลายครั้งนะคะต่อไปจะเป็นสารเคมีในอาหารนะคะสารอาหารตัวอาหารเองนี้ก็เป็นสารเคมีนะคะอาหารก็จะมี2ประเภทก็คือสารอาหาร2ประเภทคือสารอาหารที่ให้พลังงานกับไม่ให้พลังงานนะคะสารอาหารที่ให้พลังงานก็ได้แก่พวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันส่วนวิตามินเกลือแร่น้ำพวกนี้จะเป็นอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานนะคะก็ถือเป็นสารเคมีอย่างนึงนอกจากนั้นเราก็จะมีพวกสารปรุงแต่งในอาหารคือทำให้อาหารเราเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะที่พึงประสงค์ต้องการมากขึ้นสารเหล่านั้นก็เป็นสารเคมีทั้งหมดเลยนะคะก็ได้แก่พวกผงชูรสนะคะผงชูรสนี่ก็เป็นเกลือชนิดหนึ่งโซเดียมโมโนกลูตาเมตนะคะทำหน้าที่ในการกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยรับประทานอาหารได้อย่างอร่อยนะคะหรือน้ำส้มสายชูนะคะก็เป็นกรดอินทรีย์ที่ชื่อว่ากรดอะซิติกนะคะส่วนใหญ่ก็จะได้จากการหมักหรือการกลั่นพวกพืชผลไม้ต่างๆถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นน้ำส้มสายชูเนี่ยน้ำส้มสายชูแท้นะคะหรืออาจจะทำเป็นน้ำส้มสายชูเทียมก็อาจจะพอได้ที่ไม่ได้เอาจากสารไม่ได้เอาจากกรดชนิดอื่นมาละลายน้ำนะคะเป็นอาจจะเป็นพวกกลั่นนะคะก็จะมีราคาถูกมากกว่าน้ำส้มสายชูหมักสักหน่อยนึงนะคะส่วนจะมีอันที่อันตรายก็คือน้ำส้มสายชูปลอมนะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะลดราคาต้นทุนให้ต่ำลงแต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะก็จะเป็นพวกกรดซัลฟูริกละลายน้ำอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีข้อสังเกตให้ดีว่ามันจะมีแบบไหนนะคะที่ถ้าใส่พวกผักชีหรือใส่พวกพริกดองลงไปมันจะสีจะซีดเร็วอันนี้จะเป็นพวกน้ำส้มสายชูปลอม

แน่นอนเลยนะคะมะนาวเทียมก็จะเป็นกรดนะคะที่เขาสังกัดสกัดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้แทนมะนาวที่มีราคาแพงก็จะมีลักษณะเป็นพวกเป็นผงแล้วก็ไปละลายน้ำใส่บรรจุขวดขายอย่างเงี้ยนะคะกรดซิตริกนะคะก็จะอีกอันก็จะเป็นพวกเกลือนี่คือเกลือแกงนะคะมีรสเค็มถ้าหากว่าใช้ปรุงอาหารเล็กน้อยหรือใช้ในการถนอมอาหารนะคะแต่ว่าถ้าใช้มากๆเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับไตได้นะคะสีผสมอาหารก็ทำให้อาหารมีสีสันสวยงามน่ารับประทานนะคะก็ส่วนใหญ่จะใช้พวกสารจากพืชนะคะเรียกว่าเป็นพวกสีธรรมชาติแต่ที่จะเป็นอันตรายก็คือสีผสมอาหารที่ไม่ได้คุณภาพนะคะถัดไปก็จะเป็นสารปลอมปนนะสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารสารปนเปื้อนก็ได้แก่อะไรบ้างปนเปื้อนนะคะโบทูลินัมเป็นพวกสารที่ได้จากพวกเครื่องกระป๋องนะคะที่อาจจะมีรอยรั่วของอากาศเข้าไปหรือว่ามีรอยบุบเงี้ยนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดอันตรายทำให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปอยู่ในอาหารกระป๋องนั้นได้ก็จะเป็นโบทูลินัมนะคะเป็นเชื้อเป็นตัวนี้เลยนะคะถัดไปก็บอแลกเนี่ยเป็นสารเคมีที่ช่วยทำให้เกิดการกรอบนะของในเนื้ออาหารแต่ก็จะเป็นอันที่เราบริโภคมากเกินไปนะคะหรือพวกลูกชิ้นกรอบหรืออะไรพวกนี้นะคะสารกันลาใส่เพื่อป้องกันให้อาหารไม่บูดเน่าถ้าใส่มากเกินไปก็จะทำให้เกิดอันตรายเช่นกันสารฟอกขาวพวกที่ต้องการให้อาหารมีสีขาวเช่นพวกขิงซอยหรือว่าพวกถั่วงอกนะถั่วงอกดิบเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีสีขาวน่ารับประทานก็อันตรายเหมือนกันนะคะสารโพล่าคือสารที่อยู่ในน้ำมันที่ใช้แล้วทอดแล้วทอดอีกเป็นสารที่ก่อมะเร็งนะคะยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่ในอาหารก็ทำให้เกิดอันตรายผักทั้งในผักผลไม้สารหนูที่อยู่ในข้าวสารนะคะก็มาจากตัวเม็ดข้าวสารที่อาจจะมีการมาจากพันธุ์ของข้าวที่สามารถปลูกในดินแล้วดึงเอาสารหนูที่อยู่ในดินเนี่ยขึ้นมาได้นะคะก็จะมีการวิจัยเพื่อที่จะทำให้ได้พันธุ์ข้าวที่ไม่มีสารหนูในอาหารนะคะในข้าวสารถัดไปก็จะเป็นสารพิษที่อยู่ในอาหารที่เป็นพืชนะคะได้แก่พวกออกซาเลตเนี่ยก็เป็นผักผลไม้ที่มีเซียนนะคะทำให้เกิดโรคนิ่วได้นะคะโซลานีนเป็นสารพิษนะคะที่อยู่ในพวกมันฝรั่งนะคะไซยาไนด์อยู่ในมันสำปะหลังนะคะสองอันนี้ถ้าเป็นรับประทานสดๆเนี่ยจะเป็นอันตรายแต่ถ้าทำให้สุกแล้วไม่เป็นอันตรายกอยโตเจนนะคะเป็นสารที่อยู่ในพวกผักตระกูลบรอกโคลีตระกูลกระหล่ำนะคะทำให้เกิดโรคคอพอกถ้ากินดิบๆแต่ถ้ารับประทานแบบสุกนะคะก็จะไม่เป็นไรเหมือนกันจันโคลิกเป็นสารที่อยู่ในลูกเนียงนะคะมีปัญหาต่อไตนะคะที่รับประทานทางผักที่อยู่ทางภาคใต้นะคะไดออสดาลีนไดออสซีนนี่อยู่ในพวกกลอยดิบนะคะซึ่งถ้ารับประทานแบบดิบเนี่ยก็จะอันตรายเช่นกันนะคะซิโลไซบินเนี่ยเป็นสารที่อยู่ในเห็ดเมานะคะถ้าใครรับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักประเภทแล้วไปทานเข้าไปนี่ก็เกิดอันตรายนะคะแบคถ้าเป็นอยู่ในสารต่อไปจะเป็นสารพิษในอาหารที่เป็นสัตว์นะคะอันแรกก็คือแบคทีเรียตามธรรมชาติในอาหารพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคะพวกปลาทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะมีปัญหาก็คือจะมีแบคทีเรียเข้าไปอยู่ถ้าหากว่าใช้เวลานานเกินไปแล้วมันไม่สดนะคะรับประทานก็จะทำให้ได้อันตรายจากแบคทีเรียนะคะไข่แมงดาทะเลนะคะก็อันตรายนะคะปลาปักเป้าอันนี้มันจะมีพิษโดยเฉพาะถึงกับชีวิตได้ถ้าหากว่ารับประทานโดยคนที่เขาทำปรุงไม่ถูกต้องนะคะสารพิษในไข่ไก่โดยเฉพาะไข่ขาวดิบก็จะเป็นอันตรายคางคกนะคะจะมีพิษอยู่ที่ตรงหนังของมันเมื่อไม่นานนี้ก็มีข่าวคนเอายาดองคางคกไปกินนะคะก็ตายกันหลายคนเลยนะคะถัดไปจะเป็นยาเครื่องสำอางแล้วก็สมุนไพรนะคะตัวแรกก็คือยาก็คือสารที่พบในธรรมชาตินะคะเป็นพวกแร่ธาตุหรือมาจากสิ่งมีชีวิตก็แล้วแต่นะคะสรรพคุณของยาเนี่ยก็คือการรักษาโรคให้หายเจ็บหายป่วยนะคะเป็นเฉพาะเลยนะคะยาเนี่ยก็ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีก็ได้นะนอกจากธรรมชาติแล้วก็มีทางเคมีด้วยนะคะสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้แทนยาที่มาจากธรรมชาติซึ่งอาจจะไม่เพียงพอสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่เพื่อรักษาโรคเฉพาะที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วก็ในการใช้ยาต้องใช้ยาให้เหมาะสมให้ถูกต้องและ

ปลอดภัยนะคะข้อควรระวังในการใช้ยาการใช้ยาผิดนะคะยาผิดอะไรได้บ้างผิดโรคก็คือยาที่ไม่ตรงกับโรคแก้กินเข้าไปแล้วไม่ตรงกับโรคที่เป็นนะคะยาผิดบุคคลยาผู้ใหญ่กับเด็กนะคะหรือยาสุนัขกับคนสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยก็ไม่เอามาใช้ปนกันนะคะขนาดของยาก็ต้องรับประทานในที่แพทย์สั่งนะคะกินเท่าไหร่ปริมาณซีซีหรือปริมาณเม็ดกี่เม็ดแล้วแต่นะคะซึ่งอันนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับขนาดถ้ารับประทานไม่เหมาะกับขนาดก็ไม่หายนะคะผิดวิธียารับประทานก็ต้องรับประทานไม่ใช่ยาภายนอกเช่นยาทาแก้คันเงี้ยแล้วก็เอามารับประทานอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ผิดเวลาคือยาก่อนอาหารหลังอาหารถ้ายาที่เขาสั่งให้รับประทานก่อนอาหารแสดงว่าเขาต้องการให้รับประทานตอนที่กระเพาะว่างยาจะได้ดูดซึมเข้าไปได้ง่ายนะคะหรือถ้าเป็นยาหลังอาหารก็หมายความว่าต้องการให้ทานตอนที่มีกระเพาะไม่ว่างเดี๋ยวมันจะกัดกระเพาะนะโดยเฉพาะยาบางอย่างที่เป็นพวกยากระดูกหรือยากล้ามเนื้อเนี่ยบางทีแพทย์ก็จะบอกว่าให้ทานโดยทันทีเหมือนกับทานพร้อมอาหารไปเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกัดกระเพาะได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นยาแบบไหนก็ตามเมื่อรับประทานแล้วควรทานน้ำตามเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยทำให้ของสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆนั้นขับถ่ายออกไปจากร่างกายนะคะอีกอันนึงก็คือการสังเกตยาที่หมดอายุนะคะยาที่หมดอายุง่ายๆเลยก็คือดูที่เขาเขียนเอาไว้ที่ฉลากว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่นะคะถ้าหมดอายุแล้วก็ควรทิ้งแต่โดยทันทีเลยมันไม่เกิดประโยชน์หรือถ้าไม่ได้ดูที่ตัวหมดอายุอาจจะดูที่สภาพของมันนะคะเช่นถ้ามันมีลักษณะที่มันผิดแปลกไปมีสีหรือมีกลิ่นหรือมีลักษณะผิวที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมนะคะหรือว่าแคปซูลแตกหรือบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันไม่น่าจะใช้งานได้แล้วควรจะทิ้งไปได้เลยนะคะทีนี้ก็จะมาเป็นเครื่องสำอางเครื่องสำอางไม่เหมือนกับยานะคะเครื่องสำอางนี้เอาไว้สำหรับทำให้ดูดีไม่ได้ทำให้รักษาโรคได้นะคะทำให้ผู้ที่ใช้เครื่องสำอางเนี่ยดูสวยงามดูมีบุคลิกภาพดีนะคะใช้บำรุงรักษาและเสริมแต่งให้แล้วก็ให้ผลเฉพาะนะคะเช่นการบำรุงรักษาเนี่ยก็คืออย่างเช่นน้ำยานวดผมเนี่ยที่ตะกี้นี่บอกว่าแชมพูนี่เราใช้ทำความสะอาดนะคะพอทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็สะอาดแต่ผมอาจจะไม่สวยไม่สลวยเราช่วยใช้น้ำยานวดผมใส่เข้าไปนะแต่ใส่ควรใส่เฉพาะที่ปลายผมนะคะแล้วก็ครีมนะคะครีมต่างๆพวกครีมและโลชั่นนี่เอาไว้สำหรับทาผิวนะคะหรือทำความสะอาดผิวก็ได้นะคะบางทีที่ประเภทว่าครีมโลชั่นทำความสะอาดผิวก็คือเราเช็ดหน้าเช่นเราเคยเห็นพวกที่เขาเทใส่เทใส่สำลีแล้วก็เช็ดไปที่หน้าก็จะได้สิ่งสกปรกออกมาเป็นคราบเลยนะคะหรือเป็นครีมก็ได้นะคะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ที่บางผิวนุ่มๆหน่อยเนี่ยเช็ดออกจากผิวหน้านะคะก็จะได้หรือสารที่ใช้สำหรับทำให้ผิวสดชื่นนี่ก็ทำให้รู้สึกว่าอย่างพวกแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีผลมีส่วนผสมอยู่ทำให้รู้สึกสดชื่นเพราะมันเกิดการระเหยของน้ำนะคะทำให้สุกเย็นสดชื่นสมานผิวทำให้รูขุมขนเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็โลชั่นแล้วก็ครีมสำหรับทาผิวนี้สำหรับป้องกันผิวแห้งนะคะอย่างเช่นในฤดูหนาวเนี่ยนะคะอากาศหนาวๆผิวจะแห้งมากเลยถ้าเราไม่ใช้ครีมทาผิวก็จะเกิดอาจจะคันหรือเกิดอะไรพวกนี้นะคะเกิดขุยที่ผิวหนังดูไม่สวยงามนะคะก็สามารถใช้ได้ตามอัธยาศัยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกสารแต่งตานะคะพวกสารแต่งเสริมแต่งต่างๆนะเช่นครีมรองพื้นก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความเรียบเวลาที่จะผัดทาแป้งหรืออะไรต่างๆก็จะทำให้ดูเรียบเนียนนะคะแป้งผัดหน้าใช้สำหรับผิวหน้าทำให้เรียบเนียนสารแต่งตานะคะทำให้ตาสวยมีตาโตอะไรนี้มากขึ้นนะคะสารทาแก้มทำให้แก้มสีแดงเลื่อยๆนะคะผิวลิปสติกก็เอาไว้สำหรับทำให้ริมฝีปากสวยงามนี้เป็นต้นนะคะถ้าเวลาใช้เสร็จแล้วก็ควรที่จะเช็ดให้สะอาดไม่งั้นก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดรอยมีการอุดตันของผิวหนังของไอ้ต่อมเหงื่อนะคะก็จะทำให้เกิดสิวฝ้าเนี่ยได้
นะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกเครื่องสำอางเฉพาะที่เช่นครีมลดรอยฝ้านะคะลบรอยฝ้าหรือว่าหนาครีมหน้าขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ใช้ให้มันเหมาะสมนะคะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ไหมคะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: นักศึกษาและท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับการสอนเสริมชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตในช่วงที่2นะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่4และหน่วยที่5บางส่วนนะครับส่วนในช่วงนี้จะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่5ในส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่วยที่6นะครับช่วงนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์นนท์จิตได้เลยครับ
6: ค่ะตะกี้นี้เราอยู่ในหัวข้อเรื่องยาเครื่องสำอางแล้วก็สมุนไพรนะคะก็จะเป็นช่วงที่เป็นของสุดท้ายในหัวข้อนี้ก็คือสมุนไพรนะคะสมุนไพรเนี่ยชื่อของมันก็คือเป็นตัวที่แสดงความเป็นธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติเป็นสารเคมีที่ได้จากธรรมชาติวัตถุประสงค์ที่สำคัญของสมุนไพรที่ใช้งานกันก็คือเรื่องของการรักษาโรคแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยนะคะทีนี้สมุนไพรที่เราน่าจะรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้สารเคมีนะคะที่เป็นสมุนไพรนี้โดยในภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารประกอบเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะพวกแอลคาลอยด์นะคะพวกไกลโคไซด์ แล้วก็พวกน้ำมันหอมระเหยนะคะพวกไขมันเลซินหรือวิตามินสเตอรอยด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสารเคมีโดยเฉพาะที่เป็นพวกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเอาไว้สำหรับรักษาโรคแล้วก็บำรุงสุขภาพนะคะสมุนไพรตัวแรกนะคะที่จะพูดเกี่ยวกับโรคก่อนอ่ะโรคที่ใช้ก็คือท้องร่วงนะคะท้องร่วงก็คือท้องเสียนะคะถ่ายอุจจาระตลอดเวลาอย่างนี้ก็รับประทานสมุนไพรที่ชื่อว่าแทนนินนะคะแทนนินนี่มาจากเปลือกต้นสีเสียดหรือต้นคูนนะคะแล้วก็ต้นคูนนะคะผลต้นแล้วก็โรคถัดไปก็คือโรคกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอาหารนี่ก็จะรักษาได้ด้วยสมุนไพรก็คือกล้วยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะคะนั่นจะเห็นได้ว่ากล้วยนี่เป็นพืชเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทีเดียวนะคะไม่รับประทานแล้วก็ช่วยแก้กระเพาะปัสสาวะกระเพาะอาหารได้นะคะถัดไปก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้ก็จะเป็นพวกที่เป็นพืชที่เป็นต้นสีเป็นลำต้นสีเขียวๆใช่ไหมคะลักษณะที่พอผ่าเอามีดหั่นดูข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นวุ้นๆนะคะถ้าปลูกไว้ตามบ้านในกระถางบางทีพอไม่ต้องการใช้งานก็สามารถที่จะเอามารับประทานหรือเอามาทาก็ได้นะคะอันนี้ว่านหางจระเข้บางทีเขาก็ไปทำเป็นใส่ขวดใช่ไหมคะเป็นแบบเชื่อมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทานก็อันนี้ก็เป็นช่วยรักษากระเพาะโรคกระเพาะอาหารได้นะคะขมิ้นชันนะคะก็ทานกับพวกน้ำพริกต่างๆโรคไอเจ็บคอนะคะไอเจ็บคอนี่ก็จะมีพวกฝิ่นนะคะชะเอมเทศมะแว้งนะคะฟ้าทลายโจรอันนี้นักศึกษาอาจจะสังเกตว่ามีคำว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารเสพติดใช่ไหมว่าเขาเอาสารเสพติดตัวเนี้ยเขาไปใช้ในวงการเภสัชเราก็คงไม่เห็นตัวที่เป็นฝิ่นโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันอยู่ในส่วนประกอบของพวกยาแก้ไอซึ่งอันเนี้ยพอบางทีพวกวัยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยชอบเอายาแก้ไอเนี่ยไปทำเป็นพวกสารเสพติดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพูดอีกทีในหัวข้อของสารเสพติดนะคะแต่ก็ให้รู้จักตัวนี้ไว้ด้วยนะคะถัดไปก็จะเป็นถ้าเป็นโรคขับโรคนิ่วนะคะปัสสาวะติดขัดอย่างเงี้ยเราก็จะใช้พวกหญ้าหนวดแมวนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบแดงนะคะโรคผิวหนังนะคะก็จะใช้ขมิ้นแล้วก็ไพรแล้วก็พวกว่านหางจระเข้นะจะเห็นได้ว่าว่านหางจระเข้นี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเอามาใช้ทาผิวก็ได้นะคะเพื่อป้องกันหรือสมานผิวเนี่ยเป็นต้นนะคะถ้าเป็นโรคมาลาเรียหรือไข้จับสั่นเนี่ยก็จะเป็นควินีนนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคมาลาเรียนะคะถัดไปก็จะเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดนะคะจะใช้แพงพวยฝรั่งนะคะหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงก็จะใช้กระเทียมสดนะคะใครที่เป็นความดันสูงก็รับประทานกระเทียมสดเยอะๆนะคะพวกดอกคำฝอยที่เขาเอามาต้มเป็นพวกชาดอกคำฝอยอย่างนี้ก็ได้นะคะโรคเบาหวานนะคะก็เป็นมะระขี้นกมะระขี้นกก็จะเป็นเหมือนมะระลูกเล็กๆนะคะที่เขาไว้รับประทานกับน้ำพริกอะไรพวกนี้นะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นการห้ามเลือดนะคะห้ามเลือดอันนี้เป็นแผลภายนอกเวลาเลือดออกมากๆถ้าบริเวณแถวๆนั้นมีต้นสาบเสืออยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้ต้นสาบเสือเนี่ยช่วยห้ามเลือดได้นะคะยาระบายนะคะอันนี้ช่วยให้ไม่ท้องผูกก็จะเป็นพวกมะขามต่างๆนะคะมีมะขามแขกเป็นต้นฤทธิ์สีดวงทวารนะคะก็ใช้พวกต้นแล้วก็ใบของผลแล้วก็ลูกยอนะคะของต้นยอเนี่ยใช้เป็นส่วนประกอบที่รับประทานแล้วแก้ฤทธิ์สีดวงทวารได้นะคะถัดไปก็เป็นการลดช่วยลดน้ำตาลลดน้ำมันไขมันในเลือดก็เป็นพวกชาใบหม่อนนะคะโรคช้ำในโรคบำรุงสมองด้วยก็เป็นพวกบัวบกนะคะที่เป็นสีเขียวๆที่เข้ามาต้มเป็นน้ำใบบัวบกใส่น้ำตาลนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกสารเคมีเพื่อสุขภาพนะคะก็ได้แก่พวกน้ำมันดอก Evening Primrose ซึ่งเป็นดอกไม้โดยเฉพาะนะคะที่เขาสกัดออกมาเอาไปรับประทานบางคนก็มีความเชื่อว่าจะสามารถบำรุงสุขภาพได้นะคะแต่ก็อาจจะมีราคาแพงสักหน่อยนะคะเลซิตินจะมีสารพวกโคลีนนะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับการบำรุงสมองนะคะโปรไบโอติกนี่จะเป็นพวกที่อยู่ในผักดองกิมจินะคะ ที่เขาทำโดยเฉพาะนะคะเพื่อช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการย่อยอาหารระบบย่อยอาหารของเรานะคะคอลลาเจนเนี่ยทำให้เกิดความยืดหยุ่นในผิวหนังนะคะก็จะมีตามพวกอาหารประเภทต่างๆที่เขาโฆษณาก็อาจจะมีบ้างนะคะเห็ดลิ้นจือก็จะเป็นพวกที่ต่อต้านมะเร็งได้นะคะอาหารเสริมพวกเส้นใยนี่ก็จะเป็นพวกที่แก้พวกที่คนที่ต้องการจะไม่ให้ท้องผูกเงี้ยเพื่อเพิ่มเส้นใยให้ขับถ่ายสะดวกมากขึ้นนะคะน้ำมันปลาหรือที่เรียกว่าโอเมก้า3นะคะก็จะอยู่ในพวกปลาที่เป็นปลาทะเลน้ำลึกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยเฉพาะพวกแซลมอนถ้าในประเทศไทยก็จะมีพวกในปลาทูจะมีเยอะนะคะก็สามารถหารับประทานได้นะคะรังนกเนี่ยก็จะมีพวกแคลเซียมนะคะพวกคลอโรฟิลเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวๆที่บางคนก็มีความเชื่อว่าเป็นผงที่พอละลายชอบละลายไปกับน้ำแล้วก็ทานสีเขียวๆเนี่ยจะช่วยทำให้สุขภาพดีแต่จริงๆก็อาจจะไม่จำเป็นนะคะจริงๆแล้วสารเสริมสุขภาพทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเท่าไหร่ถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารต่างๆให้ครบถ้วนนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีคุณทุนทรัพย์พอที่จะสามารถซื้อสิ่งเหล่านี้มารับประทานได้ก็ทานได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะมีการสิ้นเปลืองสักหน่อยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเป็นสารเสพติดนะคะสารเสพติดเนี่ยก็คือสารที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อร่างกายเลยมีแต่อันตรายนะคะซึ่งมันก็จะมีทำให้เกิดอาชญากรรมหรือสุขภาพที่ไม่แข็งแรงต่างๆทำงานไม่ได้นะคะสารเสพติดก็จะมีหลายประเภทเช่นสารกระตุ้นประสาทกดประสาทกล่อมประสาทเป็นต้นนะคะต่อไปจะเป็นสารเคมีที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะแบ่งออกไปเป็นแบ่งสารเป็นสารอันตรายต่างๆในระบบต่างๆเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ง่ายนะคะในระบบ UN นะคะก็จะมีอยู่ประเภทต่างๆก็คือประเภทที่1เป็นสารที่ระเบิดได้ประเภทที่2แก๊สประเภทที่3ของเหลว Wi-Fi ประเภทที่4ของแข็ง Wi-Fi ประเภทที่5สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์พวกเฟอร์ออกไซด์ต่างๆนะคะก็จะเป็นการจำกัดที่อยู่ในพวก UN นะคะและยังมีอีกนะคะ UN จะเป็นประเภทที่6ก็จะเป็นพวกสารพิษและสารติดเชื้อประเภทที่7สารกับพวกกัมมันตรังสีนะคะแล้วก็สารที่8ก็จะเป็นพวกสารกัดกร่อนต่างๆสารที่9ก็คือสารอันตรายที่เป็นเบตาเลตพวกนี้จะเป็นการแบ่งเอาไว้เพื่อที่จะใช้งานหรือเก็บรักษาโดยอย่างสะดวกพวกนี้นะคะนอกจาก UN แล้วก็จะเป็นการแบ่งสารอันตรายในระบบของ GHS นะคะก็จะแบ่งออกเป็น16ประเภทด้วยกันนะคะแล้วก็สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมด้วย11ประเภทอันแล้วก็สารที่เป็นอันตรายที่แสดงด้วยฉลากสิ่งเหล่านี้ให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารนะคะต่อไปจะพูดถึงสารเคมีจากแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนนะคะสารเคมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขยะที่มาจากแหล่งชุมชนนะคะที่มีคนอาศัยอยู่ก็จะมีพวกพลาสติกนะขยะพลาสติกขยะโฟมขยะพวกสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆนะคะสารเคมีที่อยู่ในน้ำทิ้งเช่นมาจากพวกจากชุมชนก็พวกจากผงซักฟอกเนี้ยนะมันจะไปทำให้ในน้ำเนี่ยมีฟอสเฟตมากขึ้นแล้วก็จะทำให้มีพืชน้ำเนี่ยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็จะทำให้เกิดของเสียก็คือพวกพืชน้ำเหล่านี้ตายไปก็บูดเน่านะคะก็เกิดทำให้น้ำเน่าน้ำเสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นจากสารเคมีจากน้ำทิ้งจากชุมชนเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นก็เป็นสารเคมีจากแหล่งอุตสาหกรรมก็จะเป็นพวกฝุ่นละอองนะคะฝุ่นละอองอย่างที่เรามีปัญหาการที่ต้องใส่หน้ากากป้องกันอันตรายจากฝุ่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ที่มีขนาดเล็กแล้วมันเข้าไปในร่างกายในปอดไปทำอันตรายกับปอดนะคะฝนกรดก็

ือพวกน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วละลายไอ้พวกซัลเฟอร์ออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการทำปฏิกิริยาที่เกิดจากพวกตึกรามบ้านช่องทำให้เกิดการไม่สวยงามนะคะเกิดการชะล้างที่ไม่สวยงามก็จะมีอีกตัวนึงก็จะเป็นพวกตัวทำละลายต่างๆที่มาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโลหะหนักทั้งหลายพวกตะกั่วประหลอดแคดเมียมอะไรพวกนี้อาจจะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมมาเพราะฉะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนนะคะสารพวกนี้ก็จะออกมาสู่ประชาชนกากัมมันตภาพรังสีทั้งหลายอันตรายนะคะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะถัดไปก็จะเป็นสารเคมีจากแหล่งเกษตรนะก็จะมีพวก DDT พวกแอนดรินนะคะพวกที่มีพิษต่อมนุษย์แล้วก็สัตว์ห้ามใช้เด็ดขาดนะคะสารอินทรีย์ที่สลายตัวยากก็บางอย่างก็เลิกใช้กันไปแล้วแล้วตอนนี้ที่เขามีข่าวที่เขามีการแบนสารเคมีหลายตัวเลยใช่ไหมคะที่เขาไม่ให้ใช้เพราะว่ามันเป็นอันตรายกับในทางเกษตรเนี่ยนะคะพวกสารอินทรีย์ที่สลายตัวยากเหล่านี้แล้วก็จะเป็นพวกสารอนินทรีย์ที่กำจัดศัตรูพืชในบัญชีต่างๆนะมีจำนวนถึง9ชนิดนะที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นสารเคมีจากการใช้ยานพาหนะและการจราจรนะคะพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะไฮโดรคาร์บอนนะคะสารตะกั่วออกไซด์ของไนโตรเจนทั้งหลายนี่ก็จะออกมาจากการควันรถต่างๆนะคะในการจราจรมีฝุ่นละอองด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นสารเคมีที่เป็นพิษนะคะมาจากการจราจรการพาหนะทีนี้เราจะแก้ไขยังไงเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีความยั่งยืนนะคะเราก็ต้องมีการสำรวจศึกษาและวิจัยกับปัญหาสารเคมีเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมมีการฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้เผยแพร่ปรับปรุงการศึกษาให้ได้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะกับเด็กๆกับประชาชนปรับปรุงกฎหมายให้มันมีความเข้มแข็งและรุนแรงมากขึ้นจัดระบบระเบียบของการใช้สารเคมีที่เป็นพิษนะคะศึกษาผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของเรากำหนดมาตรฐานสารพิษขึ้นมานะคะแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ป้องกันอันตรายจากสารพิษเนี่ยเป็นส่วนบุคคลนะคะก็คือศึกษาอันตรายและก็ป้องกันอันตรายจากสารพิษนี้โดยตรงตรวจแล้วก็รักษาสุขภาพของเราจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ดีนะคะใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่นมีการใช้หน้ากากป้องกันพิษนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นการทำความสะอาดเสื้อผ้าและร่างกายนะคะเมื่อไปใช้สารเคมีมาก็ต้องมีการทำความสะอาดร่างกายชำระร่างกายทันทีนะคะรู้จักปฐมพยาบาลถ้าเกิดว่ามันเกิดเข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะประการแรกก็คือต้องล้างน้ำทันทีเลยนะคะให้สะอาดให้ปฐมพยาบาลเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนนะคะมีการใช้สารทดแทนพวกที่เป็นพิษนะคะเช่นเราก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเราก็ใช้พวกสารที่มันมาจากธรรมชาติพวกอะไรที่จะไล่แมลงได้อะไรพวกนี้นะคะการให้การศึกษาเพื่อป้องกันและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนของเราเพื่อให้ใช้สารอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องการใช้สารเคมีนะคะใช้ให้น้อยที่สุดใช้มาตรการที่เหมาะสมในการกำจัดหรือลดปัญหาขยะพวกโฟมเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการกำหนดข้อควรระวังในการใช้สารเคมีพวกสารไวไฟสารพิษสารกัดกร่อนนะคะสารระเบิดได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำถามนะคะคำถามข้อที่1 นะคะการบริโภคปลาทะเลที่ไม่สดจะทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสาเหตุข้อใดนะคะข้อกนะสารย่อยสลายในตัวปลาเป็นอันตรายสำหรับมนุษย์อันนี้ยังไม่ถูกนะคะข้อขสารพิษที่สะสมอยู่ในเนื้อปลาออกฤทธิ์ตามธรรมชาติข้อนี้เป็นข้อที่ถูกนะคะข้อคอการเน่าเสียของปลาโดยตรงทำให้เกิดสารพิษนะคะอันนี้ไม่ถูกนะคะข้องอการสร้างสารพิษในตัวปลาเนื่องจากแบคทีเรียตามธรรมชาตินะคะอ๋อข้อนี้ถ้าข้องอกับข้อขอเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะคะเป็นข้องอเป็นข้อ

0: ที่ถูกมากกว่าข้อขอนะคะเพราะว่าสิ่งที่แบคทีเรียที่สร้างขึ้นนั้นมันก็มาจากการที่โดยธรรมชาตินะคะมันอยู่ในเนื้อปลานี่แหละนะคะแต่ไม่ใช่สารที่ไม่ใช่สารพิษที่สะสมอยู่ในเนื้อปลาข้องอถูกกว่าข้อขอนะคะข้อจอสารพิษที่เกิดจากสารในเนื้อปลาทำปฏิกิริยากับอากาศอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องในการบริโภคปลาทะเลในเขตร้อนนะคะข้อกอนะคะเลือกบริโภคปลาที่สดตามฤดูกาลนะคะอันนี้จะเป็นข้อที่ถูกนะคะว่าถ้าเราเลือกปลาที่ตามฤดูกาลแล้วเราก็จะไม่ค่อยมีอันตรายเพราะเราจะรับประทานมันได้ทันทีนะคะข้อขอเลือกบริโภคปลาที่มีลักษณะแปลกๆอันนี้ผิดนะคะข้อคอเลือกบริโภคปลาที่เก็บไว้ในอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิปกติอันนี้ถ้ามันก็บูดเน่าได้แต่ถ้าดูแล้วข้อกอไก่เนี่ยจะถูกมากกว่านะคะข้องอเลือกบริโภคปลาแช่แข็งจากทะเลเขตหนาวอันนี้ไม่ถูกนะคะข้อจอเลือกบริโภคปลาที่เคยบริโภคแล้วบ่อยๆอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยเสมอไปนะคะต่อไปเป็นข้อ3การบริโภครังนกเป็นอาหารเสริมผู้บริโภคจะได้รับสารเคมีประเภทใดข้อกอโคลีนไม่ใช่นะคะข้อขอไขมันไม่ใช่นะคะข้อคอแคลเซียมข้อนี้ถูกต้องนะคะข้องออะซิทิลโคลีนไม่ใช่นะคะข้อจอโพแทสเซียมก็ไม่ใช่นะคะต่อไปเป็นข้อ4นะคะข้อ4ข้อใดเป็นสารเคมีประเภทวัสดุใช้แล้วหมดไปที่ใช้งานเฉพาะทุกรายการนะคะอันนี้ต้องมาพิจารณาในแต่ละรายการย่อยเลยนะคะว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ข้อกอนะคะมีแชมพูน้ำยาบ้วนปากผงซักฟอกอันที่ใช่คืออันเดียวเลยคือน้ำยาบ้วนปากนะคะแชมพูกับผงซักฟอกนั้นเป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดข้อขอน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดพื้นแล้วก็ลูกเหม็นข้อขอนี่ข้อที่ถูกก็มีอันเดียวคือลูกเหม็นนะคะส่วนน้ำยาล้างจานกับน้ำยาทำความสะอาดพื้นนั่นเป็นเรื่องทำความสะอาดเหมือนกันข้อคอภาชนะเมลามีนน้ำยาล้างจานน้ำยาลบคำผิดข้อคอนี้ก็มีที่ถูกอันเดียวเลยคือน้ำยาลบคำผิดนะคะที่เหลือไม่ใช่โดยเฉพาะถ้าภาชนะเมลามีนนี่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่วัสดุที่ใช้แล้วหมดไปนะคะมันเป็นใช้แล้วใช้อีกได้ส่วนน้ำยาล้างจานก็เป็นทำความสะอาดนะคะส่วนข้ององูผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสบู่ยาสีฟันข้อที่ใช้ได้ก็คือผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงแต่สบู่กับยาสีฟันนี้ไม่ใช่นะคะข้อจอจานลูกเหม็นน้ำยาลบคำผิดน้ำยาปรับผ้านุ่มก็เห็นได้ว่าข้อที่ถูกต้องก็จะคือข้อจอจานเพราะว่าทุกตัวในนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปแล้วจัดอยู่ในเฉพาะนะคะต่อไปข้อ5การกินยาน้ำโดยไม่เขย่าขวดเป็นการใช้ยาผิดแบบใดข้อกอผิดวิธีข้อขอผิดบุคคลข้อคอผิดขนาดข้องอผิดเวลาข้อจอผิดโรคนะคะข้อนี้จะเป็นข้อที่นักศึกษาจะตอบผิดกันเยอะมากเพราะบอกว่ามักจะตอบว่าข้อกอถูกเนื่องจากว่าการที่กินยาโดยไม่เขย่าขวดก็ผิดวิธีเพราะไม่เขย่าก่อนแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะข้อที่ผิดจริงๆที่มันเป็นเรื่องของความผิดก็คือผิดขนาดคือข้อคอควายเนื้อถ้าเรารับประทานยาน้ำโดยที่เราไม่เขย่าขวดเนี่ยเนื้อยาที่อยู่ที่ในก้นขวดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในน้ำยาได้เนี่ยนะคะไม่เข้าไปไม่เต็มที่ก็แปลว่าคนก็กินยาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำไม่ได้กินเนื้อยาเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็จะเป็นผิดขนาดนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นทั้งการสรุปสาระสำคัญแล้วก็ตัวอย่างคำถามสำหรับหน่วยที่5นะคะก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีให้สามารถตอบข้อสอบได้ถูกต้องค่ะ
1: ครับเรามาต่อกันหน่วยที่6เลยนะครับหน่วยที่6เอกภพแล้วก็ระบบสุริยะนะครับพอพูดถึงเอกภพและระบบสุริยะตัวเราเองเนี่ยเราอยู่ในระบบสุริยะซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆนะครับในของระบบตัวเราเองเนี่ยอยู่ในระบบจะเห็นว่าดาวเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนที่ศูนย์กลางนั้นก็คือดวงอาทิตย์นะครับเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเราเองอยู่ในอันดับที่3นะครับพอเ ราะว่าใกล้ที่สุดนั่นก็คือดาวพุธเล็กๆนะครับอยู่วงในนะครับแล้วก็ดาวศุกร์แล้วก็มาโลกนะครับอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนอยู่วงนอกสุดนะครับจากเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเราอยู่ในระบบสุริยะอยู่ที่ไหนนะครับระบบสุริยะเนี่ยเป็นส่วนย่อยๆเล็กๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มของดาวฤกษ์ที่อยู่ในแกลาคซีแกลาคซีนั้นมีนับแสนล้านดวงอยู่ในเอกภพนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่ใหญ่ที่สุดนั้นก็คือเอกภพประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเราเรียงตามลำดับใหญ่ไปหาเล็กนั่นนะครับก็จะเห็นว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยต้องเป็นเอกภพรองลงมาก็คือเป็นกลุ่มของกาแล็กซีนะครับที่มีนับแสนล้านกาแล็กซีในเอกภพแล้วก็เป็นกลุ่มของดาวฤกษ์ทั้งหลายที่อยู่ในกาแล็กซีนะฮะแล้วก็ในแต่ละกาแล็กซีนั้นก็ตัวเราเองเนี่ยเป็นระบบสุริยะซึ่งอยู่ในกลุ่มของกาแล็กซีทางช้างเผือกนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นดาวเคราะห์เองเนี่ยเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแล้วก็ดาวเคราะห์แต่ละดวงก็จะมีดาวบริวารเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของเอกภพทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ภายในอยู่ในกาแล็กซีนับแต่ล้านดวงนั่นเองนะครับทฤษฎีของเอกภพที่มีการกล่าวถึงจะมี2ทฤษฎีคือทฤษฎีบิ๊กแบงกับทฤษฎีสถานะคงตัวนะครับแต่ปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นไปได้มากที่สุดก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับทฤษฎีสถานะคงตัวก็ถูกยกเลิกไปนะครับการระเบิดครั้งใหญ่หรือบิ๊กแบงตูมปังใหญ่ครั้งแรกเนี่ยเกิดการระเบิดขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิช่วงนั้นจะสูงมากนะครับแล้วเอกภพนั้นก็จะเกิดการขยายนะครับขยายตัวของทั้งหมดเนี่ยจะระบบจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่ากาแล็กซียิ่งอยู่ไกลนะครับก็ยิ่งเคลื่อนห่างออกไปจากออกไปด้วยความเร็วสูงก็คือคนที่พูดถึงก็คือฮับเบิลนะครับฮับเบิลบอกว่าพอเคลื่อนที่ไกลออกไปเรื่อยๆนั้นในขณะที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงนะครับลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่เกิดการระเบิดตุ้มตามทฤษฎีบิ๊กแบงนั้นก็จะมีควาร์กนะครับควาร์กก็คืออนุภาคพื้นฐานแรกๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เสี้ยววินาทีหลังเกิดการบิ๊กแบงนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของเอกภพนั้นตอนแรกที่อุณหภูมิสูงก็จะค่อยๆลดลงนะครับพอลดลงจนถึงประมาณ10ล้านเคลวินนะครับก็จะมีควาร์กเนี่ย3ตัวนะครับเกาะกันรวมกันเป็นโปรตอนนะครับและมีควาร์กอีก3ตัวรวมกันเป็นนิวตรอนซึ่งโปรตอนนิวตรอนเนี่ยเป็นตัวก่อให้เกิดในที่สุดตอนหลังก็จะมีอะตอมที่เกิดขึ้นของไฮโดรเจนกับของฮีเลียมนะครับเกิดขึ้นซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยมีมากที่สุดก็คือประมาณร้อยละ75นะครับส่วนของฮีเลียมประมาณร้อยละ25ซึ่งเป็นธาตุหลักของเอกภพที่จะทำให้ก่อให้เกิดกลุ่มของกาแล็กซีต่างๆต่อไปนะครับทีนี้ในช่วงที่มันเลื่อนมาจนขยายกว้างที่สุดมากที่สุดแล้วเนี่ยช่วงนี้อุณหภูมิจะลดลงนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะรวมตัวกันเกาะกันใหม่นะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแล้วกลับไปสู่สถานะเดิมนะครับก็คือเกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นช่วงที่อุณหภูมิสูงเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นกลุ่มสีม่วงสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มาทางอุณหภูมิที่ต่ำกว่าก็จะเป็นกลุ่มสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าดาราจักรหรือกาแล็กซีเนี่ยเลื่อนไปทางแถบสีแดงนะครับอันนี้ตามกฎของดับเบิลเอฟเฟกต์นะครับดับเบิลเอฟเฟกต์บอกว่าการดาราจักรเนี่ยที่เลื่อนไปทางแถบสีแดงหรือสเปกตรัมสีแดงเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เอกภพจะเห็นว่ามันขยายตัวนะครับก็คือดาราจักรเลื่อนไปทางแถบสีแดงแล้วก็ถ้าเลื่อนมาทางแถบสีน้ำเงินหรือสีม่วงเมื่อไหร่ก็จะเป็นการหดตัวนะครับหดตัวอันนี้เป็นทฤษฎีดับเบิลเอฟเฟกต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอกภพกำลังขยายตัวก็คือดาราจักรหรือกาแล็กซีนั้นมีเส้นสเปกตรัมเลื่อนไปทางแถบสีแดงนั่นเองนะครับถ้าเลื่อนมาทางแถบสีน้ำเงินสีม่วงก็แสดงว่ากำลังอยู่ในสถานะที่หดตัวนะครับประเภทของกาแล็กซีที่เราพูดถึงตอนแรกเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากาแล็กซีมีหลายแบบด้วยกันนะครับมีรูปไข่รูปกังหันปกตินะครับแล้วก็กังหันมีแกนหรือมีคานนะครับ แล้วก็รูปทรงไม่แน่นอนนะฉะนั้นกาแล็กซี่ของเรานะหรือเราเรียกว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะก็จะเป็นกลุ่มของกังหันมีแกนหรือมีคานนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามีคานอยู่ตรงแกนกลางแล้วก็มีเคลื่อนที่นะครับรูปไข่นะจะเป็นกาแล็กซี่ที่มีประมาณร้อยละ30นะครับในเอกภพส่วนรูปกังหันทั้งมีคานและไม่มีคานหรือกังหันปกติกับกังหันมีแกนเนี่ยรวมกันก็คือร้อยละ65มีมากที่สุดนะครับส่วนรูปทรงไม่แน่นอนหรืออสันฐานเนี่ยก็คือมีแค่ร้อยละ5เพราะฉะนั้นมีมากที่สุดก็เป็นรูปกังหันนะครับที่มีถึง65ร้อยละ65นะครับการเรียงตัวของกาแล็กซี่เรียงตัวแบบซ่อมเหมือนซ่อมอันนี้เราจะเรียกว่าซ่อมเสียงของฮับเบิ้ลนะมี2ปลายด้วยกันนะครับส่วนที่เป็นด้านปลายของซ่อมเนี่ยครับก็จะเป็นรูปกังหันนะครับจะเห็นว่ากังหันเนี่ยจะมี2กลุ่มข้างบนนั้นเป็นกังหันปกติก็คือไม่มีคานนะฮะไม่มีคานหรือไม่มีแกนถ้า SA จะเห็นว่าปลายด้านปลายจะมีหางของมีแค่น้อยมากนะครับแต่ถ้าจำนวนหางมากขึ้นก็จะเป็นกลุ่ม SB นะครับแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของ SC นะครับอาจจะประมาณ5แขนนะครับเป็นกลุ่ม SC เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกังแล็กซี่รูปปกติก็คือไม่มีคานหรือไม่มีแกนนะครับส่วนข้างล่างนั้นจะมีคานหรือมีแกนนะครับถ้ามีคานปลายเนี่ยแฉกเนี่ยจะมีน้อยมากเนี่ยก็จะเป็น SBA นะครับถ้าห่างออกไปแฉกมากเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็น SBB แล้วก็ SBC คานก็จะไกลออกไปนะครับอันนี้จะเห็นทั้ง2กลุ่มทั้งข้างบนและข้างล่างก็คือเป็นมีมากที่สุดในเอกภพก็คือร้อยละ65ซึ่งกาแล็กซี่ของเราหรือกาแล็กซี่ช้างเผือกก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับส่วนด้านด้ามของปลายซ่อมเนี่ยนะครับก็จะเป็นกาแล็กซี่รูปไข่จะเห็นว่าถ้าเป็นรูปไข่กลมเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็น E เราใช้ตัว0เนี่ย E0 คือกลมนะครับแล้วก็ถ้า E4 ก็จะรีมากขึ้นตัวก็คือตัวเลขมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขยิ่งมากๆก็แสดงความรีของกาแล็กซี่นะครับแต่ถ้าเป็น E0 เลยก็คือกลมเลยอันนี้กลุ่มนี้จะมีประมาณร้อยละ30นะครับอันนี้ไปแล้ว30ไอ้ตรงปลายด้านนี้ก็65เหลือแค่ 5% ก็คืออันนี้นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของกาแล็กซี่ที่ไม่รูปร่างไม่แน่นอนไม่สม่ำเสมอนะครับเราเรียกว่าอสันฐานก็คือมีแค่ร้อยละ5เท่านั้นเองอันนี้ตามกฎของฮับเบิ้ลนะครับที่เขาค้นพบบอกว่ากาแล็กซี่ถ้าอยู่ไกลก็ยิ่งเคลื่อนที่ออกไปจากเราเนี่ยเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฮับเบิ้ลเนี่ยก็สามารถคำนวณได้ว่าระบบของกาแล็กซี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือที่อยู่ในเอกภพมีอายุและประมาณ 13,800 ล้านปีนะครับก็สามารถคำนวณหาอายุของเอกภพได้นะครับอันนี้คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะครับทางช้างเผือกจะเห็นว่าถ้าเราดูด้านข้างเนี่ยจะเหมือนกับเป็นจาน2ใบคว่ำประกบกันนะครับตรงกลางป่องนะฮะซึ่งจะเห็นว่าจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ก็คือมีเป็นกลุ่มที่เป็นมีทั้งหมดเนี้ยกาแล็กซี่เนี้ยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่เราเรียกว่ามีคานหรือมีแกนนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของดาราจักรทั้งหมดหรือกาแล็กซี่ทั้งหมดเนี้ยเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าไปอย่างนี้ก็คือตามเข็มนะทุกสิ่งทุกอย่างโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเคลื่อนที่ทวนเข็มหมดนะครับเขาบอกว่าจากปลายด้านหนึ่งถึงปลายด้านหนึ่งของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยอายุโอ้โหเป็นนับล้านปีแสงนะครับก็คือยาวมากนะครับขนาดของกาแล็กซี่จะเห็นว่าใหญ่มากนะครับทีนี้มาดูอุณหภูมิสีผิวของดาวฤกษ์นะครับจะเห็นว่าเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าเกิดการระเบิดตุ้มขึ้นมาจะเห็นว่าอุณหภูมิจะสูงมากเลยก็คือกลุ่มสีม่วงสีน้ำเงินนะครับก็คือประมาณมากกว่า 30,000 เคลวินจะอุณหภูมิสูงมากนะครับตอนช่วงระเบิดแล้วพอดาราจักรเลื่อนไปทางแถบ ที่มันอุณหภูมิต่ำสุดเลยก็คือขยายใหญ่สุดมากๆเลยก็คือเลื่อนไปทางสีแดงนะจะเห็นว่าสีแดงอุณหภูมิประมาณน้อยกว่า 3,500 เท่านั้นเองถ้าเราเรียงลำดับแล้วจากอุณหภูมิสูงสุดไปต่ำสุดก็จะเป็นม่วงน้ำเงินขาวเหลืองแสดแดงนะครับม่วงน้ำเงินขาวเหลืองแสดแดงนะทีนี้มาดูดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของสีเหลืองขาวเหลืองเนี่ยนะครับจะแสดงว่ามีดาวเคราะห์ที่มีดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าดวงอาทิตย์นะครับก็คือกลุ่มสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะครับแต่ว่าระบบนี้จะอยู่ไกลจากเรานะถ้าอยู่ใกล้จากใกล้เราก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับแสดงว่ามีกลุ่มที่มีอุณหภูมิสูงกว่าดวงอาทิตย์ค่อนข้างเยอะนะครับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์นะครับจะเห็นว่าจากจุดเริ่มต้นนะครับที่เกิดทฤษฎีบิ๊กแบงแล้วก็ขยายตัวนะครับไอ้ช่วงที่ขยายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมารวมตัวท้ายมารวมตัวกันเป็นเนบิวล่านะเนบิวล่านี่เป็นฝุ่นธุลีคอสมิกแก๊สที่ว่างทุกสิ่งทุกอย่างมารวมตัวกันแล้วเกิดการเคลื่อนที่พอเคลื่อนที่แล้วเนี่ยครับแล้วก็มีการรวมตัวตอนขยายแล้วก็มาเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มันหดตัวนะครับก็จะเป็นกลุ่มของดาวฤกษ์หลักนะเป็นกลุ่มของดาวฤกษ์หลักไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่าช่วงที่เป็นดาวฤกษ์หลักเนี่ยใช้เวลายาวนานมากเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงแรกอาจจะ100ล้านปี200ล้านปี1000ล้านปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ช่วงเนี้ยจะเป็นวิวัฒนาการที่ยาวนานที่สุดนะครับก็คือดาวฤกษ์หลักหลังจากนั้นก็เกิดการระเบิดนะถูกเล็กลงเล็กลงอัดแน่นมากๆก็คือระเบิดตุ้มตามทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับก็จะเกิดการเป็นเนบิวล่านิวเคราะห์ใหม่นะแล้วในที่สุดก็เล็กลงเล็กลงอีกตามอุณหภูมิเนี่ยนะครับเล็กลงเล็กลงจนสุดท้ายเป็นดาวแคระดำนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของดาวฤกษ์ขนาดใกล้เคียงดวงอาทิตย์นะครับจะเห็นว่าสุดท้ายก็คือเป็นดาวแคระดำนะทีนี้ถ้าเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่นะครับก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็คือฝุ่นธุลีคอสมิกแก๊สที่ว่างรวมตัวกันเป็นเนบิวล่าเนี่ยแล้วช่วงวิวัฒนาการก็ยังเป็นดาวฤกษ์หลักอีกเหมือนกันนะดาวฤกษ์หลักก็จะช่วงวิวัฒนาการยาวนานที่สุดแล้วก็สุดท้ายพออัดเล็กลงเล็กลงมากๆจนในที่สุดอุณหภูมิสูงที่สุดก็เกิดการระเบิดตุ้มนะฮะเราเรียกว่าโนวาหรือซูเปอร์โนวานั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการรวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นอนุภาคเล็กลงไปเรื่อยๆจนเป็นดาวนิวตอนหรือหลุมดำนะจะเห็นว่าอวสานของดาวฤกษ์ก็คือเป็นดาวนิวตอนหรือเป็นหลุมดำนะครับสุดท้ายเรามาดูถ้าเป็นดาวฤกษ์ใกล้เคียงดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวแคระดำนะฮะแล้วก็ขนาดใหญ่ก็จะเป็นดาวนิวตอนหรือหลุมดำช่วงวิวัฒนาการยาวนานที่สุดก็คือช่วงที่เป็นดาวฤกษ์หลักนั่นเองนะอันนี้จะเป็นใช้เวลายาวนานที่สุดนะครับทีนี้เราเองอยู่ที่ไหนนะเราเองแล้วเป็นระบบย่อยๆนะเราเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะนะซึ่งระบบสุริยะอยู่ในดาวฤกษ์แล้วก็อยู่ในกาแล็กซีนับแสนล้านกาแล็กซีในเอกภพเนี่ยซึ่งถ้าเราเรียงตามลำดับแล้วนะจะเห็นว่าใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยมากที่สุดก็เป็นดาวพุธนะครับแล้วก็ศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนนะครับส่วนดาวพลูโตนี้ตอนนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของดาวเคราะห์แหละนะครับก็จะไม่อยู่ในระบบของเราแล้วตอนนี้เราจะเหลือแค่8นะครับเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยเคยถามว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดเป็นดาวพลูโตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วเป็นดาวเนปจูนนะครับที่อยู่ไกลที่สุดอยู่ใกล้ที่สุดก็เป็นดาวพุธนะแล้วก็เนื่องจากดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ด้วยนะครับดาวพุธจึงเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีดาวบริวารนะครับส่วนโลกมีดาวบริวาร1นะครับ1เหมือนกับดาวพลูโตนะครับพลูโตก็มีบริวาร1เหมือนกับโลกนะแต่ปัจจุบันนี้เป็นจัดอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์แล้วไปแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าการเรียงตัวเนี่ยดาวเคราะห์ข้างในเนี่ยวงในเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กๆนะครับเล็กๆพุธศุกร์โลกอังคารนะเราเรียกว่าดาวเคราะห์วงในหรือดาวเคราะห์ขนาดเล็กหรือดาวเคราะห์แบบโลกนะครับอยู่ในวงในนี้ส่วนวงนอกนะครับดาวเคราะห์วงนอกก็จะมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนอันนี้จะเห็นว่ามันมีขนาดใหญ่บ างทีเราเรียกว่ากลุ่มดาวเคราะห์ขนาดใหญ่หรือกลุ่มดาวเคราะห์แบบดาวพฤหัสนะฮะหรือกลุ่มดาวเคราะห์วงนอกจะเห็นว่าขนาดใหญ่หมดเลยนะครับการเรียงลำดับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเรียงจากข้างในขนาดใหญ่ก็จะเห็นว่าดาวพฤหัสแล้วเสาร์ยูเรนัสเนปจูนนะครับอันนี้อยู่วงนอกส่วนอันนี้อยู่วงในทีนี้อยู่วงในเนี่ยนะครับระหว่างดาวเคราะห์วงนอกวงในเมื่อสักครู่ที่เราดูนะจะเห็นว่าช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่อยู่ดาวอังคารกับดาวพฤหัสเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มของดาว

อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพระรหัสเพราะฉะนั้นกลุ่มเป็นที่อยู่ของอาศัยของดาวเคราะห์น้อยซึ่งเป็นตัวที่เคยชนโลกมาปัจจุบันเราค้นพบว่าการของโลกเอียง 23.5 องศาเนี่ยก็คือถูกชนมาแล้วแล้วก็ถูกชนดาวเคราะห์อื่นๆด้วยทำให้เกิดเป็นร่องรอยนะที่ปรากฏบนดาวเคราะห์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นดาวเคราะห์น้อยก็จะอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะครับทีนี้ถัดไปเราก็ไปดูว่าไปโลกบ้างนะครับส่วนประกอบของโลกเราเนี่ยจะมีทั้งแก่นในแก่นนอกแล้วก็เนื้อในเนื้อนอกแล้วก็เปลือกโลกนะครับจะเห็นว่าถ้าแก่นในของโลกเนี่ยจะเป็นของแข็งร้อนนะครับของแข็งร้อนขนาดร้อนมากเลยนะครับพอรอบแก่นในนะครับพอเป็นแก่นนอกก็จะเป็นของหนืดนะลักษณะเป็นหนืดๆเริ่มมาเป็นของเหลวนะครับแต่ข้างในเนี่ยเป็นของแข็งร้อนนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นเนื้อในเนื้อนอกแล้วมาเปลือกโลกแล้วก็บรรยากาศล้อมรอบโลกต้องเปลือกโลกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่วอบวอบแหว่งหรือนูนเนื่องจากเกิดการชนกันนะครับของตะเก็ดอะไรทั้งหลายนะครับของดาวเคราะห์น้อยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้บางส่วนเป็นภูเขาบางส่วนเป็นทะเลนะครับแต่ว่าวัดระยะความหนาโดยเฉลี่ยของเปลือกโลกก็ประมาณ40กิโลเมตรนะครับที่เปลือกโลกก็จะมีเพลททั้งหลายล่องลอยอยู่บนนอกโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพลทยูเรเซียเพลทแอนตาร์กติกาเพลทโอ้เยอะแยะเลยนะครับซึ่งเพลทพวกนี้ที่อยู่ที่โลกเปลือกโลกด้านนอกเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนของเพลทได้ซึ่งจะทำให้แผนที่โลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระยะเวลานานขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดการเคลื่อนของเพลททั้งหลายนะครับอาจจะมีช่องแคบหรือเป็นเนื้อเดียวกันนะหรือห่างออกจากกันนะครับก็จะต้องมีการเปลี่ยนแผนที่ไปเรื่อยๆนะครับมาดูการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลกนะครับอันนี้ข้างในเป็นดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็โลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์โดยหมุนทวนเข็มนะครับทวนเข็มนะลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่าต้องหมุนทวนเข็มนะครับไม่ให้ตามเข็มถ้าในช่วงที่โลกอยู่ตรงเนี้ยจะเห็นว่าแกนของโลกเนี่ยมันเอียงนะครับเอียง 23.5 เพราะฉะนั้นการที่แกนของโลกเอียงนี้ก็จะทำให้เกิดฤดูกาลนั่นเองนะครับเกิดฤดูกาลนั้นในช่วงที่เป็นธันวาถึงมีนาเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างเย็นนะครับก็คืออยู่ในช่วงของฤดูหนาวนะพอช่วงฤดูหนาวเนี่ยกลางวันสั้นกลางคืนยาวเพราะฉะนั้น22ธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่กลางคืนยาวที่สุดแล้วก็กลางวันสั้นที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงอากาศหนาวเนี่ยพอมาถึง21มีนาก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าร้อน21มีนาจะเป็นช่วงที่กลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากันนะครับเราเรียกว่าช่วงเวลาวิสุวัตหรืออีควินอกซ์นะฮะก็คือกลางวันกลางคืนยาวเท่ากันหลังจากนั้นก็เข้าสู่หน้าร้อนพอหน้าร้อน21มีนาเนี่ยจะเป็นช่วงวันยาวที่สุดนะครับแล้วก็กลางคืนสั้นที่สุดด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มาถึงช่วง23กันยานะครับ23กันยาก็จะเป็นช่วงวิสุวัตหรืออีควินอกซ์เช่นเดียวกันก็คือมีกลางวันยาวเท่ากับกลางคืนจะเห็นว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยจะยาวกว่ากลางวันเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงซีกขวานี่นะครับซึ่งเป็นช่วงที่โลกเนี่ยหันเข้าหาดวงอาทิตย์มากนะครับส่วนกลางคืนกลางวันยาวกว่ากลางคืนก็คือช่วงนี้นะครับ21มีนาคมถึงจนมาถึง23กันยานะครับทีนี้มาดูการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะครับข้างขึ้นข้างแรมเกิดขึ้นจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปเพราะว่ามีเกิดการเคลื่อนที่นะครับจะเห็นว่าช่วงที่ทางซีกซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นแสงขนานนะครับผ่านเข้ามาถ้าเราอยู่ในช่วงที่ตำแหน่งที่1เนี่ยนะครับดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งที่1อันนี้คือโลกนะครับอยู่ตำแหน่งจะเห็นว่าอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยกับดวงอาทิตย์ซีกที่หันมาทางโลกจะเป็นมืดนะครับแต่ช่วงที่รับแสงอาทิตย์ก็จะเป็นด้านสว่างเนี่ยช่วงนี้ก็คือช่วง1ค่ำเราจะเห็นมืดเลยเต็มดวงนะครับมืด

เต็มดวงพอหลังจากนั้นเคลื่อนที่มาตำแหน่งที่2เนี่ยจะเห็นซีกสว่างเนี่ยเป็นเสี้ยวแล้วครับก็คือช่วงนี้นะครับอันนี้ขึ้น 3-5 ค่ำนะครับพอมาถึงช่วงนี้ตั้งฉากเลยนะแสงอาทิตย์โลกดวงจันทร์ตั้งฉากกันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าขึ้น 7-8 ค่ำสว่างครึ่งดวงมืดครึ่งดวงนะครับแล้วก็เสี้ยวสว่างก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสว่างเต็มดวงนะครับถ้าคืออยู่ในแนวเดียวกันเช่นเดียวกันนะฮะถ้าอยู่ในแนวเดียวกันตรงเนี้ยก็จะเป็นขึ้นอันนี้ขึ้น15ค่ำหรือแรม1ค่ำนะโผล่เข้ามาแรม1ค่ำเต็มดวงนะแล้วก็จะหมุนเสี้ยวไปเรื่อยๆก็จะเห็นเสี้ยวมากขึ้นมากขึ้นจนถึงตั้งฉากเมื่อไหร่ตำแหน่งที่7เนี่ยนะครับตั้งฉากจะเห็นว่าสว่างครึ่งดวงมืดครึ่งดวงนะครับแล้วก็จะลดลงจนเห็นตำแหน่งที่เข้าสู่ตำแหน่งที่1ก็คือขึ้น1ค่ำนะครับนี้เรามาดูลองมาดูว่าช่วงที่เกิดการโคจรรอบโลกเนี่ยครับดวงจันทร์โคจรรอบโลกเนี่ยนะครับเรามาดูตำแหน่งที่มันเคลื่อนที่ต่างๆนะครับการเคลื่อนที่จะเห็นว่าเคลื่อนที่รอบๆเนี่ยนะครับตำแหน่งที่1นะครับอันนี้ก็คือขึ้น1ค่ำตำแหน่งที่2หมุนทวนเข็มนะครับตำแหน่งที่2ก็3-5ค่ำ10-11ค่ำอันนี้7-8ค่ำ10-11ค่ำ15ค่ำก็เข้าสู่แรมนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้ขึ้น1ค่ำตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ตำแหน่งที่2 3-5 ค่ำนะครับอันนี้7-8 ค่ำนะครับขึ้น 7-8 ค่ำสว่างครึ่งดวงมืดครึ่งดวงนะครับถัดไปก็คือขึ้น 10-11 ค่ำนะครับอันนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันเลยเหมือนตอนช่วงตำแหน่งที่1ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือขึ้น15ค่ำนะครับแล้วก็เข้าสู่แรม1ค่ำนะครับมา 3-5 ค่ำแรม 3-5 ค่ำนะครับ7-8 ค่ำเหมือนกับขึ้นเลยนะครับขึ้น 7-8 ค่ำก็สว่างครึ่งดวงมืดครึ่งดวงอันนี้ตำแหน่งแรม 7-8 ค่ำก็สว่างครึ่งดวงมืดครึ่งดวงเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นแรม10-11ค่ำหรือ12-13ค่ำแต่ยังไม่ถึง15ค่ำปั๊บเมื่อไหร่ก็คืออยู่ตำแหน่งเดียวกันนั่นเองนะครับจากเมื่อกี้เราดูข้างขึ้นข้างแรมไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจันทรุปราคานะครับจันทรุปราคาเกิดขึ้นจากการบังกันนะครับคือโลกอยู่ตรงกลางนะครับบังแสงดวงอาทิตย์ที่ลงไปดวงจันทร์เพราะฉะนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นจันทรุปราคาเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนกลางวันนะครับก็คือดวงจันทร์จะมีเงามืดที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์เนี่ยจะมีหลายแบบด้วยกันมีเงามืดเงามัวหรือมืดเต็มดวงนะครับอันนี้เป็นคือโลกบังแสงดวงอาทิตย์จากบนดวงจันทร์นะครับส่วนอันนี้สุปหรือปราคานะครับเมื่อสักครู่นั้นเกิดขึ้นตอนกลางคืนพออันนี้ตอนกลางวันนะตอนกลางวันก็จะเกิดขึ้นก็คือดวงจันทร์เองเป็นตัวบังแสงดวงอาทิตย์นะบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ไปตกบนโลกก็จะเกิดเงาทั้งเงามืดเงามัวแล้วก็เต็มดวงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเพราะฉะนั้นโลกเองเราเองเนี่ยหมุนรอบตัวเองเนี่ยการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยก็มีทั้งเกิดกลางวันกลางคืนนะครับเกิดทิศนะครับแล้วก็การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ของดวงดาวทั้งหลายนะครับทีนี้อันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นเดียวกันนะครับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับน้ำขึ้นน้ำลงก็คือมีอิทธิพลที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกนี้ก็คื
ดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นะแต่อิทธิพลของดวงจันทร์มากกว่าดวงอาทิตย์เท่าตัวนะครับเท่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงที่โลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะอยู่ในแนวเดียวกันนะอยู่ในแนวเดียวกันก็คือขึ้นหรือแรม15ค่ำก็เป็นวันที่เราเรียกว่าน้ำเกิดเนื่องจากว่าอิทธิพลของทั้งดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์เนี่ยทำให้เกิดน้ำขึ้นสูงมากเลยบนโลกพอน้ำขึ้นบนโลกเนี่ยอันนี้ก็จะเนี่ยมันช่วงมันขึ้นหรือแรม15ค่ำเนี่ยเราเรียกวันน้ำเกิดจะขึ้นมากนะครับแต่ถ้าอยู่ขึ้นหรือแรม 7-8 ค่ำในแนวตั้งฉากก็คือดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกันเลยก็คือขึ้นหรือแรม 7-8 ค่ำนะครับอันนี้เราเรียกว่าวันน้ำตายวันนั้นน้ำนิ่งหรือน้ำไม่มีการขึ้นลงเลยนะน้ำนิ่งนะแต่ว่าน้ำเกิดเนี่ยน้ำเกิดน้ำขึ้นเลยเต็มที่นั้นช่วงลอยกระทงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อยู่ๆก็น้ำเพิ่มขึ้นนะครับเราเรียกว่าวันน้ำเกิดต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างคำถามนะครับลองมาดูนะครับข้อใดต่อไปนี้มีขนาดเล็กที่สุดขนาดเล็กที่สุดแสดงว่าถ้าเราดูอันนี้นะครับขนาดที่กอไก่เอกภพเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดระบบสุริยะก็ยังถือว่าก็อยู่ในกลุ่มที่ใหญ่นะดาวฤกษ์เนี่ยเราก็เองก็ใหญ่กว่าอีกดาวเคราะห์เนี่ยเราอยู่ในระบบสุริยะเพราะฉะนั้นดาวเคราะห์จะเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดกาแล็กซี่เนี่ยโอ้โหใหญ่รองลงมาจากเอกภพเพราะว่านับแต่ล้านกาแล็กซี่ที่อยู่ในเอกภพนะครับเพราะฉะนั้นเล็กที่สุดในนี้เราก็ต้องเลือกข้ององูก็คือดาวเคราะห์นะครับข้อ2ตามวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ในช่วงอายุตอนปลายจะมีลักษณะเป็นแบบใดนะครับจะเห็นว่าช่วงแรกที่เกิดขึ้นมาจากเนบิวล่าใช่ไหมครับเนบิวล่าแล้วก็เป็นดาวฤกษ์หลักนะเพราะดาวฤกษ์หลักนั่นก็ยังไม่ใช่นะครับแล้วก็มาเป็นอันนี้อันแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในช่วงตอนปลายเป็นแบบไหนนะจากเนบิวล่าก็จะเป็นดาวฤกษ์หลักแล้วก็มาแคระขาวแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแคระยักษ์แดงและก็แคระดำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกข้องูนะครับดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวอะไรนะครับที่เข้าอยู่ปลอดภัยที่สุดก็คืออยู่ระหว่างดาวเคราะห์ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่งั้นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่อยู่วงในก็คือพุธศุกร์โลกอังคารแล้วก็ไปขนาดใหญ่ก็คือดาวพฤหัสงั้นถ้าเราเลือกก็ต้องเป็นข้อจอจานก็คืออยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะครับทีนี้ถ้าถามว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเลยก็คือดาวพุธใช่ไหมครับดาวพุธเนี่ยจะอยู่จากห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 0.4 พาเซกหรือ 0.4 AU นะครับดาวศุกร์อันดับ2ก็คือ 0.7 AU นะครับแล้วก็มาโลกเนี่ย1 AU AU ก็คือเป็นหน่วยดาราศาสตร์นั่นเองนะครับหลังถัดจากโลกไปก็เป็นดาวอังคารพุธศุกร์โลกอังคารใช่ไหมอังคารเนี่ยประมาณ 1.5 AU เพราะถ้าถามว่าระหว่างดาวศุกร์กับดาวอังคารใครอยู่ใกล้โลกมากที่สุดนะจากดาวเมื่อกี้0.7 มาถึง1ก็คือประมาณ 0.3 AU แต่จาก1จากโลกไปถึงดาวอังคาร 1.5 ก็คือ 0.5 AU เพราะฉะนั้นดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดบางครั้งเราเรียกว่าเป็นดาวฝาแฝดของโลกเพราะอยู่ใกล้โลกมากขนาดก็ใกล้เคียงนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นวันน้ำเกิดน้ำเกิดเกิดขึ้นที่โลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันก็คือขึ้นหรือแรม15ค่ำก็คือข้อคอควายถ้า7ค่ำเนี่ยอันนี้เป็นน้ำตายนะครับน้ำเกิดก็คือข้อคอควายนะครับข้อ5ถ้าเราเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งดวงอยู่บนท้องฟ้าตอนค่ำค่อยๆรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในตีหนึ่งนะตีหนึ่งเป็นวันอะไรถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วเป็นแรมนะครับแล้วตีหนึ่งก็คือแรมครึ่งดวงก็คือ 7-8 ค่ำก็คือแรม 7-8 ค่ำนะครับเราลองเลือกดูซิมีไหมก็คือข้อ
ขอไข่ใช่ไหมครับ

0: ใช่เปล่าถ้าครึ่งดวงนะครับก็คือแรม7-8คำไม่ใช่ขึ้นนะครับครับสำหรับในช่วงท้ายนี้นะครับยังพอมีเวลาเหลือนะครับอยากจะขอรบกวนอาจารย์สุนีนะครับช่วยเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะในเรื่องสุขภาพนะคะก็จะต้องมีการตรวจประจำปีนะคะเพื่อป้องกันนะคะเราจะได้ทราบว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสุขภาพของคนเราเนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเป็นจำนวนมากนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันนะโรคไขมันเลือดสูงนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารโดยตรงทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของไขมันสูงเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทราบก่อนว่าไขมันสูงนั้นไขมันตัวไหนนะคะจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือจะเป็นไตรกลีเซอไรด์นะซึ่งการกินอาหารเนี่ยนะคะในเรื่องของโรคอันนี้มันก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะในกรณีของคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะก็จะต้องระวังในเรื่องของหนังสัตว์นะคะเครื่องในสัตว์ไข่แดงนะคะส่วนเรื่องของทอดน้ำมันต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องระวังมากนักนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยนะคะเราก็จะต้องระวังในเรื่องของทอดนะคะน้ำมันและรวมทั้งน้ำตาลด้วยนะคะส่วนเรื่องของเครื่องในไข่นั่นก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นเป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นไขมันนะคะในเลือดสูงนั้นก็ต้องรู้ว่าไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลสูงนะคะก็จะเป็นการที่เราจะช่วยนะคะในการระมัดระวังนะคะในเรื่องการกินนะคะเพื่อที่จะไม่ให้นะมีโรคไขมันเลือดสูงนะคะก็คงจะคงพอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์ครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าเป็นการบรรยายสรุปนะครับในหน่วยที่7นะครับเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับหน่วยที่8วิทยาศาสตร์กับพลังงานและก็หน่วยที่9เทคโนโลยีก้าวหน้านะครับสำหรับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุนีสหัสโพนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวกิรติพงศ์นะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการในวันนี้นะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมและวิทยากรทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ

0: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
3: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90%แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได้
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ดูแลสุขภาพในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับขณะที่ผมถ่ายรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยกระแสฝุ่น PM 2.5 กำลังมาแรงเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นฝุ่นละอองเล็กๆที่เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้แต่สิ่งนึงที่เราลืมกันไปเลยก็ตามฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยเกิดอันตรายกับดวงตาเราได้เช่นกันครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสุปริยาอัฏฐวุฒิสินครับอาจารย์แพทย์สาขาจักษุวิทยาสำนักแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตากับเรากันครับไปชมกันเลยและตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอยุ้ยครับแพทย์หญิงสุปริยาอัฏฐวุฒิสินครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคตาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกันว่าเอ๊ะเราเป็นโรคตาได้อย่างไรกันครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ PM 2.5 มาแรงเลยแต่ PM 2.5 เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเกี่ยวกับตาทุกอย่างหรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่ทุกอย่างเสมอไปนะคะแต่ว่าสามารถพบโรคที่สัมพันธ์กับทางตาเนี่ยได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยคนไข้ที่มาตรวจก็จะพบว่ามีอาการนำมาด้วยเรื่องของเคืองตาตาแดงแสบตาน้ำตาไหลพบบ่อยแล้วก็มากกว่าช่วงก่อนที่จะมีภาวะ PM 2.5 มาค่ะ
0: แล้วจริงๆเรานอกจากมีอาการเหล่านี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยมีปัญหาทางด้านอาการเกี่ยวกับโรคตาแล้วอะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่อาการของทางตานะคะที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบกับจักษุแพทย์ได้บ่อยมากที่สุดมักจะเป็นในเรื่องของอาการตาพร่ามัวนะคะอาการแสบตาน้ำตาไหลหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหรือแม้กระทั่งบางอาการที่พบได้บ่อยอาการหนึ่งคือการเห็นหยักย่อยจุดดำลอยไปมาค่ะ
0: โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะง
0: ั้นนี่เรามาเริ่มอาการแรกอาการตาพร่ามัวผมเข้าใจว่าเวลาตาพร่ามัวเราเข้าใจเองนะนึกว่าเป็นเพราะสายตาสั้นจริงๆแล้วเพราะเหตุนี้อย่างเดียวหรือเปล่าครับ
1: ไม่เสมอไปค่ะซึ่งต้องเรียนก่อนว่าการที่ผู้ป่วยมาด้วยเรื่องอาการตาพร่ามัวจริงๆแล้วปัจจัยหรือว่าสาเหตุหลักเลยก็คือเรื่องของตาแห้งนะคะเป็นอันดับหนึ่ง
0: โอ้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะถามว่าสาเหตุที่เกิดจากอาการสายตาสั้นหรือว่ามีค่าสายตาเอียงก็สามารถพบได้เรื่อยๆเหมือนกันแต่ประมาณ 90% ค่ะก็จะมาด้วยเรื่องของตาแห้งก็ได้ที่มาด้วยทำให้เราเนี่ยตาพร่ามัวมองไม่ชัดนะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะมีในเรื่องของต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้มีอาการมัว
0: ครับผมแล้วอาการตาแห้งเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรแล้วมีอาการอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะอาการตาแห้งนะคะส่วนใหญ่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าบางท่านอาจจะเคยรักษาและหยอดน้ำตาเทียมเท่าไหร่ก็ไม่หาย
0: ครับผม
1: อันนี้ค่ะต้องเรียนก่อนว่าตาแห้งนะคะสาเหตุหรือว่าอาการที่นำมาเนี่ยสาเหตุหลักบางคนอาจจะบอกว่ามีภาพซ้อนซึ่งการเห็นภาพซ้อนในอาการตาแห้งนะคะจะไม่เหมือนกับภาพซ้อนของจริง
0: ครับผม
1: หลายๆท่านอาจจะยังมีความเข้าใจผิดระหว่างคำว่าตาพร่ามัวกับภาพซ้อนหรือว่าภาพเบลอ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วมันต่างกันยังไงครับอาการ2 อย่างนี้ครับ
1: ค่ะต้องเรียนก่อนว่าภาพซ้อนเนี่ยในทางการแพทย์ความหมายคือจะต้องเห็นของเป็น2 สิ่ง
0: ครับผม
1: หรือว่าเห็นอย่างเช่นเห็นหน้าคนเป็น2 หน้าแยกจากกันเลย
0: ครับผม
1: หรือว่าคือส่วนใหญ่จะแยกเป็นซ้ายขวาก็ได้หรือว่าบนล่างแบบนี้ก็ได
0: ้โอ้เพิ่งเจอแบบบนล่างด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วจะมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อตาที่ทำงานไม่สัมพันธ์กันแต่อาการภาพเบลอหรือว่าพร่ามัวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นจากตาแห้งหรือว่าเรื่องของค่าสายตาเช่นสายตาสั้นหรือสายตาเอียง
0: ครับผม
1: ภาพส่วนใหญ่จะไม่ได้แยกจากกันนะคะคือจะแค่เหลื่อมๆกันค่ะดังนั้นก็ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะต้องเหมือนสังเกตอาการแล้วก็ไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจให้ชัดว่าจริงๆแล้วเป็นภาพซ้อนที่เกิดจากกล้ามเนื้อตาผิดปกติหรือว่าเป็นจากตาแห้งหรือค่าสายตาผิดปกติกันแน่ค่ะ
0: อันนี้เป็นสาเหตุใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นนอกจากสาเหตุจากที่เป็นค่าสายตาทำให้เราตาแห้งแล้วมีสาเหตุอื่นๆอีกไหมครับอย่างเช่นสภาวะแวดล้อมรอบตัวเราส่งผลกระทบทำให้เราตาแห้งได้เลย
1: อันนี้เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากเลยทีเดียวค่ะก็คือสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลม
0: ครับผม
1: ฝุ่นแสงแดดควันพิษโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศ PM 2.5 เยอะๆแบบนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าทำให้เราเนี่ยมีอาการตาแห้งหรือว่าระคายเคืองได้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นซึ่งมันจะไปกระตุ้นทำให้เยื่อบุตาของเราค่ะมีการอักเส
0: บ
1: ทำให้มีการหลั่งน้ำตาหรือว่าสารคัดหลั่งออกมาเป็นขี้ตาได้มากเพิ่มขึ้นค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถดูแลตัวเองได้ไหมครับหรือว่าอาการระดับไหนที่เราต้องไปพบแพทย์อะครับ
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอาการไม่มากนะคะเช่นมีอาการน้อยๆอาจจะเคืองเล็กน้อยแดงไม่เยอะหรือว่ามีน้ำตาไหลบ้างเป็นครั้งคราวเนี่ยแนะนำว่าควรที่จะใส่แว่นป้องกันฝุ่นลมแดดควันค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูแลดวงตาโดยการประคบอุ่นหรือว่าดูแลทำความสะอาดเปลือกตาของเราเพราะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงมีฝุ่นควันเยอะแบบนี้ค่ะจะทำให้เปลือกตามีการอักเสบได้ง่ายค่ะ
0: แล้วเรื่องของอาหารการกินเหรอครับคุณหมอมีแนะนำไหมว่าโอ้ยกินยังไงเราจะดูแลดวงตาเราได้อะไรเงี้ย
1: สิ่งที่แนะนำเลยก็คือควรจะดื่มน้ำนะคะเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยก็คือวันละประมาณ2ลิตรเป็นอย่างน้อยแบบนี้ค่ะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาแล้วก็บริเวณเปลือกตาหรือว่าโดยเฉพาะผิวหนังของเราด้วยนะคะก็จะทำให้ลดในเรื่องของอาการตาแห้งได้เช่นกันค่ะ
0: แล้วอาการระดับไหนครับต้องพบแพทย์แล้วครับ
1: ถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่าพร่ามัวเยอะหรือว่าใช้สายตาเพียงแป๊บเดียวค่ะก็มีอาการมัวหรือว่ามีน้ำตาไหลเยอะอย่างเงี้ยค่ะขึ้นกับความรุนแรงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการระคายเคืองคันมากมีขี้ตาเยอะน้ำตาไหลตลอดเวลาหรือว่าปฏิบัติเช่นการสวมแว่นป้องกันฝุ่นลมแดดควันแล้วยังไม่ดีขึ้นดื่มน้ำหรือว่าพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือว่าดูแลทำความสะอาดเปลือกตาด้วยตนเองแล้วก็รู้สึกว่าอาการยังไม่หายไปก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุอื่นๆแล้วก็ทำการรักษาให้ตรงตามสาเหตุให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: แต่จริงๆต้องไปหาจักษุแพทย์นะไม่ใช่ไปที่ร้านตัดแว่นอย่างเดียวใช
1: ่ไหมอ๋อใช่ค่ะอันนั้นอาจจะไม่ตรงสาเหตุแล้วก็ยังทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ
0: คราวนี้มาอาการที่2ครับตะกี้เห็นคุณหมอพูดถึงก็คือเรื่องของต้อลมแล้วก็ต้อเนื้ออันนี้มันเป็นเหตุที่ต่อมาจากตาแห้งหรือเปล่าหรือว่าเป็นสาเหตุอื่นๆครับ
1: จริงๆแล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กันนะคะจริงๆแล้วตัวต้อลมต้อเนื้อเนี่ยค่ะต้องเรียนว่ามันเป็นคล้ายๆกับพี่น้องกัน ต้อลมเนี่ยจะเกิดก่อนต้อเนื้อค่ะ
0: ครับผม
1: ซึ่งสาเหตุเนี่ยมักจะกระตุ้นด้วยแสงแดดฝุ่นลมแล้วก็ควันพิษแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาการตาแห้งโดยตรงนะคะ ซึ่งการที่เยื่อบุตาของเราค่ะได้รับการกระตุ้นจากปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นจะทำให้เยื่อบุตามีการหนาตัวขึ้นมักจะเกิดบริเวณที่หัวตาหรือหางตาก็ได้ค่ะจะเป็นเนื้อสีขาวปนเหลืองหรือบางท่านถ้าโดนกระตุ้นบ่อยๆก็จะอาจจะมีอาการแดงเจ็บระคายเคืองได้ซึ่งพอเราถูกกระตุ้นมากๆเข้าค่ะจากต้อลมก็จะกลายเป็นต้อเนื้อ
0: ครับผม
1: ลักษณะก็คือจะเป็นเนื้อสามเหลี่ยมที่เข้าไปบริเวณตาดำนะคะที่เห็นเป็นเนื้อสามเหลี่ยมฐานเนี่ยจะอยู่ที่ตาขาวแล้วก็จะมียอดปลายแหลมเข้าไปที่ตาดำอันนั้นเราถึงจะเปลี่ยนชื่อจากต้อลมเป็นต้อเนื
0: ้อก็แสดงว่าถ้าตรงก็คือเป็นจุดบริเวณตาขาว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นต้อเนื้อเนี่ยแสดงว่าลามแล้วเข้าไปในตาดำ
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: คราวนี้ต้องถามคุณหมอว่าแล้วมันอันตรายมากแค่ไหนอะครับคุณหมอ
1: จริงๆแล้วถามว่าอันตรายมากไหมก็คืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นทำให้ตาบอดหรือว่าสูญเสียการมองเห็นแต่มันจะทำให้เราเนี่ยตามัวลงได้ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเจ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมัวได้จาก1อาจจะมีอาการระคายเคืองแต่ยิ่งถ้าเป็นต้อลมเนี่ยอาจจะไม่ได้มัวเยอะแต่ถ้าเป็นต้อเนื้อที่พอเข้าไปในตาดำค่ะจะทำให้มีค่าสายตาเอียงเพิ่มมากขึ้นได้จากเจ้าตัวต้อเนื้อเนี่ยไปกดกระจกตาดำของเราใช่ค่ะหรือว่าถ้าเราปล่อยเอาไว้ให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนบังรูม่านตาก็จะทำให้บางการมองเห็นแล้วก็ตามัวลงได้ถึงขั้นที่เห็นแค่นับนิ้วหรือว่ามองเห็นตัวเลขแค่ตัวใหญ่ๆเท่านั้นค่ะ
0: โอ้ตอนแรกๆผมก็คิดว่าเอ๊ะต้องแอบถามคุณหมอว่าสมมุติถ้าเกิดคนที่เล่นคอมพิวเตอร์บ่อยสมาร์ทโฟนบ่อยอย่างผมเนี่ยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เยอะมากเลยจะทำให้เป็นต้อลมและต้อเนื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนเล่นสมาร์ทโฟนด้วยอย่างเงี้ยอันตรายไหมฮะ
1: จริงๆเราต้องเรียนว่าการเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ได้กระตุ้นให้เกิดต้อลมต้อเนื้อนะคะเพียงแต่ว่าการที่เราใช้อุปกรณ์มือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นไอทีต่างๆมากจะกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดตาแห้งได้เพราะว่าอะไรเพราะเรายิ่งจ้องเนี่ยค่ะจะทำให้น้ำตาที่เคลือบบริเวณผิวกระจกตาเราเนี่ยระเหยเร็ว
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าตาได้ค่ะเพราะว่าพอเราจ้องนานๆมันก็จะทำให้เกิดตาแห้งพร่ามัว พอพร่ามัวเราก็ยิ่งต้องเพ่งต้องจ้องมากทำให้บางท่านเนี่ยมาด้วยเรื่องของอาการปวดกระบอกตาหรือว่าค่าสายตาที่มีค่าสายตาสั้นเพิ่มมากขึ้นได้เร็วกว่าปกติค่ะ
2: ก็คือจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุโดยตรง
1: ใช่
2: แต่เกิดจากการที่เราใช้ดวงตามากจนเกินไป
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วที่มีโฆษณาออกมาบอกว่าเอ๊ะลดแสงสีฟ้าลงเพิ่มแสงสีเหลืองสีแดงมากขึ้นเนี่ยมันมีผลอย่างในแง่สำคัญไหมว่าจะช่วยถนอมดวงตาเราเนี่ย
1: จริงๆแล้วอันนี้ก็คือแนะนำว่าถ้าในคนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเจอแสงสีฟ้ามากๆเขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้แว่นกรองแสง
2: ใช่ไหมคะใช่
1: ใช่ซึ่งก็คิดว่าคือในทางการแพทย์วิจัยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีผลชัดเจนว่าช่วยได้ 100% แต่ว่าก็อาจจะช่วยในเรื่องของทำให้สบายตามากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วเทคนิคง่ายๆค่ะในคนที่ต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือว่าทำงานหน้าจอคอมนานๆเนี่ยแนะนำว่าทุกๆ20นาทีค่ะควรจะทำการพักสายตาเป็นเวลา20วินาที
2: ครับผม
1: โดยการมองไปไกล20ฟุตก็จำได้ว่าเป็นตัวเลข20 20 20คือทุกๆ20นาทีให้มองไปไกลๆไกลเท่าที่เราจะทำได้นะคะอาจจะ20ฟุตเนี่ยเขาก็เป็นตัวเลขคร่าวแล้วก็เป็นเวลา20วินาทีจริงๆก็อาจจะพักมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาเน้นให้เราต้องพักสายตาบ้างนะคะเพื่อช่วยลดเรื่องอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดเรื่องของตาแห้งค่ะ
2: ก็จริงๆแล้วก็เป็นเทคนิควิธีให้เราจดจำง่ายๆนั่นแหละแต่ร่างกายของเราอ่ะไม่ว่าจะแวะส่วนไหนก็ตามเราก็ควรจะต้องพักผ่อนไม่ใช่ถึงเวลานอนไม่นอนก็นั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวใช้ดวงตาเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของใส่แว่นก็คือเป็นช่วงการถนอมสายตาเพราะอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นว่าเรื่องของต้อลมแล้วก็ต้อเนื้อเนี่ยเกิดจากแสงแดดด้วยเพียงแต่ว่าแสงแดดมันแรงเราก็เลยหลีกเลี่ยงแต่พอเราไปอยู่หน้าจอคอมมากๆมือกันเรารับแสงอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยใช้สายตามาก
1: ใช่ค่ะ
2: คราวนี้แล้วสุดท้ายที่คุณหมอพูดไว้ก็คือเรื่องของต้อกระจกแล้วครับมันเกี่ยวกับ PM 2.5 ไหมครับ
1: จริงๆแล้วต้องเรียนว่าไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงจริงๆแล้วสาเหตุหลักของต้อกระจกค่ะเป็นความเสื่อมตามวัยเช่นเดียวกับผมขาวนะคะหรือว่าริ้วรอยของเราค่ะซึ่งต้องเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วต้อกระจกเนี่ยจะพบได้ที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจริงๆแล้วมันเหมือนต้องเรียนว่าเลนตาของคนเราค่ะของมนุษย์เราลักษณะโดยธรรมชาติปกติตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นมันจะมีลักษณะใสซึ่งช่วยในการให้แสงเนี่ยผ่านไปตกกระทบที่บริเวณจุดรับภาพชัดหรือว่าจอตาได้ดียิ่งขึ้นแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะพอเริ่ม50 60ก็จะทำให้ตัวเลนตาเนี่ยเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มจากเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็กลายเป็นเหลืองเข้มกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็กลายเป็นสีขาวขุ่นเป็นระยะนะคะจากน้อยไปมากซึ่งเป็นความเสื่อมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะ
2: ต้องเรียน
1: ว
2: ่
1: าใช่ค่ะเรียกได้ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยทุกคน 100% จะต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดลอกต้อกระจก
2: อ
1: ันนี้เป็นวิธีเดียวนะคะที่จะสามารถรักษาต้อกระจกให้หายขาดเพราะว่าในปัจจุบันค่ะต้องเรียนว่ามีหลายๆท่านนะคะหรือว่าผู้ป่วยหลายคนหรือตามสื่อต่างๆที่เขาอาจจะบิดเบือนนะคะว่าสามารถที่จะใช้ยาหยอดยารับประทานหรือว่าวิธีอื่นๆที่สามารถรักษาต้อกระจกให้หายขาดอันนี้ต้องเรียนว่าไม่เป็นความจริงค่ะแล้วก็วิธีการรักษาต้อกระจกอย่างเดียวที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกตอนนี้คือการรักษาด้วยการผ่าตัดลอกต้อกระจกที่ขุ่นเลนตาที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนตาเทียมเข้าไป
2: จริงๆแล้วไม่ว่าจะตาแห้งต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกอะก่อนที่จะไปถึงมือคุณหมอก็คือเราต้องดูแลสุขภาพดวงตาเราให้ดีใช่ไหมครับหลีกเลี่ยงการใช้ดวงตาที่มากจนเกินไปยังไงมันก็เสื่อมแหละแต่ชะลอการเสื่อมได้แต่คราวนี้อยากให้คุณหมอสรุปตอนท้ายนิดนึงครับแล้ววิธีการรักษาเมื่อถึงมือคุณหมอเนี่ยแต่ละประเภทตาแห้งรักษาอย่างไรต้อลมต้อเนื้อรักษาอย่างไรแล้วก็เรื่องของต้อกระจกรักษาอย่างไรอย่างคุณหมอเกิดว่าต้องผ่าตัดแล้วแล้วทั้ง3อย่างเงี้ยถ้าเทียบกันแล้วมีวิธีการรักษาแต่ละสเต็ปอย่างไรบ้างอะไรเง
1: ี้ยได้ค่ะเริ่มที่ภาวะแรกนะคะเรื่องของตาแห้งเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงได้โดยการ1ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปคือการพักสายตาหรือว่าไม่ใช้สายตาที่นานจนเกินไปนะคะคือพักสายตาทุกๆ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอันที่1อันที่2การหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่ในภาวะมีลม ลมแรงมีฝุ่นเยอะหรือมีควันพิษเยอะซึ่งหากว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะมีเครื่องป้องกันซึ่งต้องเรียนว่าแว่นที่แนะนำแล้วก็ใช้ได้ผลเนี่ยจะต้องเป็นแว่นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆแว่นนิรภัยค่ะ
2: ครับผม
1: ซึ่งเป็นกรอบรอบด้านเลยทั้งด้านข้างด้านบนด้านล่างนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ลมหรือว่าฝุ่นควันเนี่ยเข้ามากระทบหรือว่าสัมผัสกับดวงตาเราก็จะช่วยลดในเรื่องของไม่ให้น้ำตาระเหยเร็วด้วยก็จะลดอาการระคายเคืองตาหรือว่าตาแห้งได้ดีต่อมไขมันอุดตันหรือว่าเปลือกตาอักเสบซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุหลักแล้วก็พบได้บ่อยในการทำให้เกิดตาแห้งส่วนในเรื่องของน้ำตาเทียมค่ะต้องเรียนว่าไม่ใช่การรักษาหลักหรือว่าไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุแต่เป็นการบรรเทาเพื่อให้เราสบายตายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนทดแทนน้ำตาที่อาจจะผลิตมาไม่ทันหรือว่าคุณภาพไม่ดีเพียงพอนะคะ
2: แล้วก็ท้ายสุดก็คือถ้าต้อเนื้อต้อกระจกก็ต้องผ่าตัดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นดูแลลำบากไหมครับหลังจากผ่าตัดแล้ว
1: ไม่ลำบากเลยค่ะต้องเรียนว่าต้อกระจกเนี่ยแผลเล็กเพียงแค่2มิลลิเมตรค่ะใช้เครื่องสลายโดยใช้เป็นคลื่นอัลตราซาวด์ในการสลายต้อกระจกการดูแลรักษาหลังผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ให้น้ำเข้าตาประมาณ 2-4 สัปดาห์นะคะแล้วก็จะมีการนัดติดตามอาการส่วนใหญ่ที่1สัปดาห์1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนหลักๆคือดูแลในเรื่องของความสะอาดไม่ขยี้ตานะคะหยอดยาตามที่แพทย์สั่งตรวจติดตามอาการตามนัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของถ้าเกิดมีอาการผิดปกติหลังผ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปวดตาตาแดงตามัวลงหรือว่ามีขี้ตาน้ำตาเยอะขึ้นหรืออาการผิดปกติใดๆให้รีบไปพบแพทย์ก่อนนัดค่ะ
2: โอ้โหเรียกว่าดวงตาของเรามีคู่เดียวเนาะก็ต้องดูแลให้ดีซะตั้งแต่วันนี
1: ้ค่ะ
2: อีกคำแนะนำหนึ่งที่ผมอยากทราบคือแล้วตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่บริจาคดวงตาด้วยคนที่จะรับต่อไปเนี่ยก็ต้องอยากได้ดวงตาที่ดีและมีคุณภาพ
1: ค่ะ
2: คนที่บริจาคดวงตาเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็สามารถบริจาคได้ถึงเมื่อไหร่ที่กระจกตาหรือดวงตาที่เราคนป่วยที่รับต่อเราไปใช้ได้จะเกิดประโยชน์สูงสุดครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วจะมีข้อกำหนดอยู่นะคะในเรื่องของผู้ที่สามารถจะบริจาคดวงตาได้ต้องเรียนว่าดวงตาที่เราบริจาคไปเนี่ยส่วนที่เราจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือในเรื่องของตาดำหรือว่ากระจกตา
2: ครับผม
1: เพื่อนำไปใช้ในการเปลี่ยนถ่ายปลูกถ่ายกระจกตาดำดังนั้นหนึ่งเลยเนี่ยค่ะจะต้องไม่มีโรคที่เกี่ยวกับกระจกตาหรือว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะคะอย่างเช่นเราจะมีข้อกำหนดอยู่ในทางของสภากาชาดไทยว่าจะต้องไม่เป็นโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทาง HIV เป็นต้นหรือว่าไวรัสตับอักเสบ B นะคะไม่เป็นโรคที่ติดต่อทางเลือด
2: ครับผม
1: แล้วก็การวิธีการดูแลดวงตาของเราค่ะก็คืออย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะคะก็คือการที่จริงๆแล้วเนี่ยกระจกตาถ้าเกิดว่าไม่เป็นแผลเป็นแล้วก็ไม่เคยเป็นในเรื่องของแผลติดเชื้อที่กระจกตามาก่อนก็สามารถที่จะนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุทางตาดำหรือว่าเป็นโรคทางกระจกตาเสื่อมแบบนี้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ
2: โอ้โหเรียกว่าวันนี้ผมได้รับความรู้จากคุณหมอยุ้ยเกี่ยวกับดวงตามากเลยทีเดียวครับต้องขอบคุณคุณหมอยุ้ยมากๆครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ดวงตาของเราเนี่ยนะครับมีแค่คู่เดียวครับก็ดูแลสุขภาพดวงตาเราให้ดีในวันนี้เพื่อให้วันข้างหน้าเนี่ยเราได้มองเห็นโลกใบนี้อีกนานหรือว่าถ้าเราต้องการบริจาคดวงตาเพื่อคนอื่นทุกคนก็อยากได้ดวงตาที่ดีทั้งนั้นครับ
1: และในช่วงท้ายนะคะก็อยากจะขอฝากเกร็ดเล็กน้อยหรือว่าเป็นข้อคิดโดยสรุปนะคะเกี่ยวกับการดูแลดวงตาในช่วงที่มี PM 2.5 หรือว่าในช่วงที่เรามีสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อดวงตาของเราค่ะซึ่งจากที่พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตาแห้งต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกยังมีอีกหลายต้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้อหินเดี๋ยวเราจะมาพูดสรุปแล้วก็ให้ฟังดูเข้าใจง่ายกันในช่วงเวลาสั้นๆ5นาทีนี้ค่ะในเรื่องของตาแห้งค่ะต้องเรียนก่อนว่าอย่างที่บอกไปว่าตาแห้งเนี่ยสามารถพบได้บ่อยถึง 90% ของผู้ป่วยที่เดินมาพบจากสู่แพทย์ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเดินมาหาเรา10คนเนี่ยมักจะมี9คนที่มีเรื่องของตาแห้งนะคะมีอาการตาพร่ามัวแสบตาน้ำตาไหลระคายเคืองตาหรือว่ามักจะพบได้บ่อยในคนที่ต้องใช้สายตานานๆนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีอาการ พิ่มเติมอาจจะมีรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมในดวงตาของเราหรือโดยเฉพาะในคนที่สวมใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆก็จะพบอาการตาแห้งได้บ่อยกว่าคนทั่วไปค่ะนอกจากนี้การที่เรารับประทานน้ำบ่อยๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยลดในเรื่องของตาแห้งได้และที่สำคัญค่ะความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการรักษาตาแห้งไม่ใช่การใช้น้ำตาเทียมเพียงอย่างเดียวเพราะน้ำตาเทียมเป็นเพียงการช่วยเสริมหรือว่าช่วยลดบรรเทาอาการแต่ไม่ได้เป็นการรักษาสาเหตุของตาแห้งจากนี้ยังจะต้องดูแลทำความสะอาดเปลือกตาซึ่งเป็นสาเหตุของตาแห้งได้บ่อยนั่นก็คือการที่เรามีต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาหรือว่ามีเปลือกตาอักเสบวิธีการดูแลรักษามี3ขั้นตอนง่ายๆค่ะนั่นก็คือการประคบอุ่นนะคะการนวดเปลือกตาและขั้นตอนที่3คือการดูแลฟอกทำความสะอาดเปลือกตาการประคบอุ่นค่ะวิธีการง่ายๆนั่นก็คือการใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นนะคะให้พออุ่นหมาดๆแล้วก็นำมาหลับตานะคะประคบไว้ที่ดวงตาของเราทั้งสองข้างเป็นเวลาอย่างน้อย 10-15 นาทีวันละ 3-4 ครั้งเป็นอย่างน้อยค่ะทำเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะถ้าในเพียง1เดือนแรกถ้าทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีวินัยเพียงพอจะสังเกตเห็นได้ว่าอาการตาแห้งระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลดีขึ้นแล้วก็หายแทบจะเป็นปกติเลยทีเดียวอาจจะไม่ต้องใช้น้ำตาเทียมช่วยเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบวิธีขั้นตอนโดยละเอียดสามารถไปดูในเพจ Facebook ของแพทย์นะคะของหมอเองก็คือชื่อเพจว่าหมอยุ้ยพาเพลินค่ะพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยนะคะหมอยุ้ยพาเพลินแล้วก็หาคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าตาสวยใสไร้กุ้งยิงค่ะซึ่งก็จะสาธิต3ขั้นตอนนี้โดยละเอียดลองนำไปปฏิบัติกันนะคะเชื่อว่าอาการตาแห้งระคายเคืองตาตาพร่ามัวจะดีขึ้นอย่างแน่นอนมาถึงโรคกลุ่มที่2ค่ะคือต้อลมและต้อเนื้อซึ่งการรักษานะคะหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ากลัวการผ่าตัดหรือว่าจะต้องกินยารับประทานยาอะไรที่ช่วยได้ไหมต้องเรียนก่อนว่าต้อลมค่ะไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเพราะว่ามันจะอยู่แค่ตาขาวนะคะวิธีการคือแค่ป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเช่นเดียวกันคือสวมแว่นป้องกันนิรภัยที่ไม่ให้ดวงตาของเราสัมผัสฝุ่นลมแดดควันนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้อลมเปลี่ยนเป็นต้อเนื้อและมีขนาดใหญ่อย่างน้อย 3-4 มิลลิเมตรเข้าไปในกระจกตาดำร่วมกับมีอาการอักเสบเคืองแดงบ่อยถึงจะเป็นข้อบ่งชี้ในการเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดลอกต้อเนื้อค่ะนะคะในส่วนของเรื่องของต้อกระจกค่ะก็คือเป็นความเสื่อมตามวัยที่การรักษาอย่างเดียวที่แนะนำแล้วก็เป็นมาตรฐานคือการลอกหรือว่าการผ่าตัดต้อกระจกแล้วก็ใส่เลนส์ตาเทียมซึ่งไม่ยุ่งยากนะคะเวลาในการผ่าตัดเพียง 10-15 นาทีใช้เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นอัลตราซาวด์วิธีการดูแลตัวหลังผ่าตัดก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแค่ไม่ให้น้ำเข้าตาเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์แล้วก็หยอดยาตามที่แพทย์สั่งไปพบแพทย์ตามนัดค่ะและสุดท้ายค่ะในเรื่องของต้อหินที่อยากจะฝากไว้นะคะซึ่งอาจจะมีหลายๆสื่อหรือว่าหลายๆความเข้าใจผิดว่าการนวดตาช่วยรักษาเรื่องของต้อหินซึ่งต้องเรียนว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วก็ช่วยบอกต่อกันนะคะว่าการนวดตานอกจากจะทำให้เป็นต้อหินได้มากขึ้นหรือว่าเป็นความเสี่ยงในการเพิ่มความดันตาอย่างเฉียบพลันหรือว่ามีโอกาสทำให้การมองเห็นแย่ลงดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ไม่แชร์ไม่บอกต่อว่าการนวดตาเนี่ยสามารถที่จะรักษาต้อหินได้แต่ต้อหินส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีอาการค่ะควรที่จะไปตรวจพบแพทย์หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคคลที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหินก็ควรที่จะไปตรวจตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปการตรวจโรคต้อหินค่ะจะต้องประกอบไปด้วยการวัดความดันตาโดยจักษุแพทย์นะคะการตรวจดูขั้วประสาทตาร่วมกับอาจจะต้องทำลานสายตาวัดดูความหนาของขั้วประสาทตาดูหลายสิ่งประกอบกันค่ะซึ่งต้อหินนะคะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดแต่ป้องกันไม่ให้แย่ลงหากว่าเรามีความร่วมมือที่ดีกับแพทย์นะคะไปติดตามการรักษาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ดวงตาของเราและเห็นของเราดีอยู่คู่กับเราไปได้อีกนานค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
12: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าการวิจัยมีกี่แบบเนี่ยนะครับการวิจัยมันมีหลายประเภทไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเนี่ยเขาก็มีการแบ่งประเภทได้หลายแบบนะครับการวิจัยแบบหนึ่งนะครับที่นิยมนำมาใช้เนาะในการวิจัยในเชิงการตลาดหรือธุรกิจนะครับก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าการวิจัยแบบอื่นไม่มีคุณภาพนะแต่อันนี้นะครับเขาเน้นในเชิงคุณภาพนะครับเรามาดูกันซิว่าการวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรนะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ qualitative research นะครับการวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรล่ะเรามาดูแนวคิดกันก่อนนะครับว่าการวิจัยเชิงคุณภาพมันคืออะไรนะครับมันคือการศึกษาถึงปรากฏการณ์นะครับทางสังคมศาสตร์เนาะและความสัมพันธ์นะครับระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆเนาะหรือพฤติกรรมต่างๆผู้บริโภคก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเห็นเนาะนะครับในเชิงการตลาดเนี่ยเรามักจะศึกษาเรื่องความคิดเห็นเนาะความรู้สึกครับความรู้สึกมันบียอนความคิดเห็นใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่อยู่ฝังลึกอยู่ในใจนะครับหรือการให้ค่าการให้ความหมายกับสิ่งต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาเนาะในเชิงคุณภาพนะครับจะเน้นเชิงลึกเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นการศึกษาที่มีระยะเวลายาวนานเนาะวิจัยเชิงคุณภาพบางครั้งเนี่ยเขาศึกษาเป็นปีเลยนะครับไม่ได้ศึกษาแค่แบบวันสองวันเนาะศึกษากันแบบยาวนานนะครับมีการใช้กระบวนการวิจัยหรือว่าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวิธีการในการเก็บเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับการสังเกตนะครับหรือการนำข้อมูลที่เป็น secondary data เนาะข้อมูลภาพข้อมูลเอกสารเนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการหาข้อสรุปแบบอุปนัยนะครับก็คือดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็หาข้อสรุปเป็นข้อสรุปที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะตรงข้ามกับการหาข้อสรุปแบบนิรนัยนะครับแล้วก็ในด้านการตลาดเนี่ยเราจะเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องประสบการณ์ครับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคนะครับดูซิว่าผู้บริโภคเขามีประสบการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจอย่างละเอียดครับรวมถึงบริบทแวดล้อมด้วยนะครับว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วยให้เข้าใจผู้บริโภคว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำเนี่ยภายใต้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจารย์เคยทำเนาะเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำอาหารของคุณแม่บ้านวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรครับอาจารย์ก็จะต้องไปฝังตัวอยู่กับคุณแม่เขาเลยนะในบ้านเขานะกับทางครอบครัวเนอะไปดูเขาตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนอะเขาทำอาหารอย่างไรทำอาหารกี่ครั้งนะไปคุยกับเขานะคะว่าทำไมต้องทำอาหารเมนูแบบนี้อะไรเป็นบริบทในการทำเขามีสมาชิกในครอบครัวเป็นใครบ้างล่ะมีลูกมีสามีคุณลูกทานอะไรคุณสามีทานอะไรไปดูขั้นตอนนะครับการทำอาหารครับใส่อะไรก่อนน่าสนใจไหมขั้นก่อนใส่กระเทียมใส่ผงปรุงรสใส่อะไรครับใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักผัดจนเสร็จผัดจนกลิ่นหอมตักใส่จานอะไรเงี้ยนะครับเขาต้องเตรียมอาหารตอนกี่โมงนะครับแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องถามคุณลูกคุณสามีไหมว่าอร่อยไหมนะครับต้องการฟีดแบคไหมนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นประสบการณ์นะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็วิธีในการดำเนินชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่บริบทไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์เคยไปดูผู้บริโภคนะชาวฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยบริบทเขาก็ไม่เหมือนกันเนาะประเภทอาหารก็ไม่เหมือนเรานะครับมื้ออาหารในการรับประทานก็ไม่เหมือนเราเนาะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับในด้านการตลาดเนาะคืออาจจะต้องใช้ทั้งการสัมภาษณ์การสังเกตการพูดคุยนะครับหรือการขอดูเอกสารอะไรบางอย่างด้วยนะครับเป็นการประกอบกันไปนะครับซึ่งความสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพสำคัญอย่างไรเราเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทเนาะทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนาะนะครับเพราะว่าเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะศึกษาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่าทำไมต้องทำอาหารทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนั้นนะครับบริบททางสังคมสังคมคาดหวังอะไรนะครับกับคนเป็นคุณแม่คุณเป็นภรรยาคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับหรือบางวัฒนธรรมเขาอาจจะบอกเท่าเทียมกันครับคุณพ่อก็เป็นพ่อบ้านได้อันนี้เราจะเห็นนะครับว่าบริบททางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนึงสนุกๆเนอะอาจารย์เคยทำวิจัยเนี่ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเนาะพอไปถามคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านพูดว่าเขาอยากเห็นโฆษณาแบบไหนอยากเห็นโฆษณาที่สามีเป็นคนล้างห้องน้ำครับเพราะอะไรสะใจครับเพราะปัจจุบันเนี่ยสามีไม่เคยช่วยล้างห้องน้ำเลยฉะนั้นโฆษณาหลายๆแบรนด์ลองไปดูในทีวีเนาะใช้ผู้ชายล้างห้องน้ำครับเพราะคุณแม่บ้านชอบอยากใช้สามีล้างห้องน้ำครับอันนี้เป็นอินไซต์เลยนะครับลองช่วยตอบในคอมเมนต์กันแนะนำว่าตรงกับใจเราหรือเปล่านะครับสองคือการได้รับข้อมูลเชิงลึกครับของกิจกรรมเราจะรู้กิจกรรมเชิงลึกเลยนะครับของสังคมวัฒนธรรมเช่นคนไทยล้างห้องน้ำสัปดาห์ละกี่ครั้งล้างยังไงถ้าเราเนี่ยทำวิจัยเชิงปริมาณเราจะรู้ได้ว่ากี่ครั้งเนาะ
แต่เราจะไม่รู้ว่าทําอย่างไรถูกไหมครับอันนี้เราจะไปสังเกตเลยให้คุณแม่บ้านครับล้างห้องน้ําให้ดูครับเทน้ําก่อนเทน้ำยาล้างห้องน้ำเทมากน้อยแค่ไหนทิ้งไว้นานแค่ไหนค่อยๆล้างออกมีการขัดไหมใช้แปรงธรรมดาใช้แปรงไฟฟ้าใช้อุปกรณ์อย่างไรครับอันนี้ก็จะเห็นนะว่ามันแสดงบริบททางสังคมวัฒนธรรมนะครับนอกจากนี้คือการได้รับข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลเนาะแล้วก็นักวิจัยนะครับแล้วสุดท้ายก็คืออธิบายเพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลเชิงปริมาณที่เราได้หลายครั้งเนี่ยเรารู้ข้อมูลเชิงปริมาณแต่ไม่ได้คำอธิบายเหตุผลนะครับเราก็มาทำวิจัยเชิงคุณภาพนะเพื่อจะมาเป็นลักษณะของการวิจัยแบบผสมผสานนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ของการกำหนดหัวข้อการวิจัยนะครับแล้วก็ตั้งคำถามการวิจัยที่ดีนะครับเราก็ต้องมีการเลือกหัวข้อการวิจัยใช่ไหมครับเราเอามาจากไหนล่ะก็เอามาจากองค์ความรู้ทางด้านการตลาดนั่นเองทฤษฎีต่างๆนะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆหรือโมเดลต่างๆก็ได้นะครับเอามาใช้เน้นในการตั้งหัวข้อวิจัยที่เราสนใจศึกษานะครับแล้วก็นำมารวบรวมข้อมูลนะครับความเป็นจริงหรือข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับ2ก็คืออะไรครับเราก็จะต้องมีการเลือกหัวข้อการวิจัยเนาะที่เราสนใจนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์สิ่งที่เราศึกษาต่างๆนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเขาจะเน้นเหตุผลค่อนข้างเยอะนะเขาจะถาม why เนาะ why is it happening เนาะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ how มันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะทำไม how เนาะ how ก็คือ

ขึ้นได้อย่างไรก็คือนะครับเขาจะในเรื่อง why กับ how ค่อนข้างเยอะแล้วสุดท้ายก็คือเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นตอนไหนนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างครับอันแรกก็คือตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราวัดในเชิงปริมาณได้ยากเนาะความรู้สึกนึกคิดนะครับสองก็คือเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุนะครับเราถาม why เยอะใช่ไหม why and how เนาะนะครับว่าทำไม

ปรับวิธีการแบบสอบถามการสังเกตของเราได้นะครับขนาดตัวอย่างมักมีขนาดเล็กครับเพราะอะไรครับเพราะเราศึกษาเชิงลึกไงศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ก็ไม่น่าจะได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาครับแล้วก็สรุปข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัยครับแล้วก็ทักษะจําเป็นหลักๆของนักวิจัยคือต้องสื่อสารได้พูดคุยได้นะครับแล้วก็สังเกตเป็นนะครับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมความเชื่อทัศนคติและอารมณ์นะครับ2คือทำความเข้าใจอะไรครับประสบการณ์นะครับในกระบวนการตัดสินใจซื้อนะครับหรือการศึกษาสภาพสังคมนะครับวัฒนธรรมต่างๆในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจ Delivery ก็มาแรงใช่ไหมครับเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าการทำความเข้าใจประเด็นที่อ่อนไหวต่างๆผู้บริโภคนะครับหรือในบางกรณีเนี่ยบางบริษัทเขาศึกษาในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่พึงพอใจกับลูกค้าเขาเนาะกับการบริการนะครับมีการคอมเพลนเข้ามาเนอะเขาอาจจะทำวิจัยนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับของการวิจัยเชิงคุณภาพนะว่าข้อดีก็คืออะไรครับเก็บรวบรวมได้ง่ายเนอะใช้งบประมาณน้อยข้อเสียคืออะไรครับข้อมูลที่ได้อาจจะอ้างอิงไปยังประชากรได้ยากเนอะลักษณะข้อมูลเนี่ยของวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นเรื่องของความเข้มข้นครับเน้นเชิงลึกนะเหมือนสรุปข่าวเชิงลึกถูกไหมครับข้อเสียคืออะไรครับลำบากนะครับที่จะอะไรครับบางครั้งเนี่ยในการคาดคะเนนะว่าความสำคัญของข้อมูลเนี่ยมันสำคัญมากน้อยขนาดไหนนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยครับก็จะสามารถนำไปใช้เนาะในการวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงศาสตร์ต่างๆหรือสังคมศาสตร์ต่างๆได้นะครับแต่ว่าอาจจะขาดความเป็นปรนัยเนาะแปลว่าอะไรล่ะมันอาจจะไม่เป็นกลางเพราะว่าเราสอบถามจากคนไม่กี่คนนะครับจะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้เนี่ยก็จะช่วยเติมเต็มนะครับองค์ความรู้ต่างๆให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับผม วันนี้นะครับเราจะมาดูว่าระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีอะไรบ้างครับเขามีระเบียบวิธีวิจัยอะไรที่เราสามารถนำมาใช้กับการวิจัยการตลาดได้บ้างระเบียบวิธีวิจัยแรกก็คือเขาเรียกว่าเป็นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีรากฐานนะครับหรือ grounded theory ฟังดูแล้วเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าหนูอยากสร้างทฤษฎีของตัวเองเดี๋ยวก่อนเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะสร้างทฤษฎีของเราจากการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างไรครับก็คือเป็นการศึกษานะครับที่อาศัยการใช้เหตุผลเนาะวิธีการอุปนัยครับจากการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆหลายๆเคสเนาะนะครับขององค์กรหรือของบุคคลนะครับข้อมูลที่ได้นะครับก็จะเป็นข้อค้นพบเนาะที่จะนำมาใช้ในการพัฒนานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตรวจสอบนะครับด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับทำให้เราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงนะครับแล้วก็สร้างนะครับองค์ความรู้จากปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาเป็นทฤษฎีได้นะครับด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับอันนี้นะครับเขามีวิธีการง่ายๆนะครับสรุปสั้นๆนะครับก็จะมี3ขั้นตอนนะวิธีการดำเนินงานนะครับเราก็ต้องมีการเข้ารหัสแบบเปิดนะครับเข้ารหัสข้อมูลนะครับที่เราเก็บรวบรวมมาได้นะครับจากปรากฏการณ์ต่างๆนะครับเขาเรียกเป็น open coding เนาะก็คือการจัดระเบียบนะครับแล้วก็สรุปข้อมูลเป็นประโยคนะครับหรือข้อความด้วยการเข้ารหัสนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็นำมาเข้ารหัสเนาะเราจะได้จัดระเบียบข้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็2คือเข้ารหัสเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมีความตีความครับประเภทคุณลักษณะนะครับของรหัสที่เราได้รับนะครับทำให้เราเริ่มสังเกตเห็นตัวแปรนะครับเริ่มกรุ๊ปสิ่งที่เราศึกษาเนาะจากรหัสต่างๆเนี่ยเริ่มตีความออกเป็นตัวแปรนะครับเริ่มขยายความออกเป็นแนวคิดเป็นกรอบแนวคิดเป็นโมเดลต่างๆนะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราเห็นภาพชัดเจนของตัวแปรเห็นกรอบแนวคิดนะครับแน่นอนครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำมาสร้างทฤษฎีได้เลยนะครับก็สามารถที่จะนำมาศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์นะครับของตัวแปรต่างๆนะครับที่เราศึกษานะครับจากการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวแต่จริงๆเนี่ยในการทำจริงก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นะครับตั้งแต่การเข้ารหัสนะครับการตีความคุณลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็การนำรหัสเนี่ยมาสร้างเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับอาจารย์ก็มุ่งหวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีนักศึกษาเก่งๆเนาะสร้างทฤษฎีของตัวเองได้นะครับข้อดีข้อเสียครับของการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีรากฐานนะครับก็เป็นการวิจัยที่เป็นระบบแน่นอนนะครับ2ก็คือเหมาะสำหรับอะไรครับในการอธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำๆเช่นกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตัดสินใจซื้ อเครื่องสำอางนี่นะครับหรือการดำเนินการเก็บข้อมูลที่วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเนาะส่วนใหญ่เชิงคุณภาพเนี่ยครับเราเริ่มเก็บแล้วก็จะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเนาะนะครับเผื่อเราต้องการเก็บอะไรเพิ่มเราจะได้กลับไปสอบถามเพิ่มหรือสังเกตเพิ่มนะครับข้อเสียคืออะไรครับยุ่งยากในการเข้ารหัสครับเขาเป็น open coding เนาะแล้วก็2ก็คือการเขียนรายงานการวิจัย

ครับก็จะต้องอาศัยประสบการณ์เนาะในการตีความนะครับในการเชื่อมโยงในการหาปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะครับ2การวิจัยชาติพันธุ์วรรณะโอ้อันนี้ฟังแล้วลุ่มลึกนะครับอลังการมากเนาะเขาบอกเป็นการศึกษาเชิงลึกนะครับเน้นการไปลงภาคสนามครับเพื่อเห็นสิ่งที่กลุ่มคนทําหรือมีพฤติกรรมนะครับสมมติว่าอาจารย์อาจจะไปศึกษาพฤติกรรมของชนเผ่านะชนกลุ่มน้อยต่างๆเนาะไม่ว่าจะอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับทําให้นักวิจัยเนี่ยมีโอกาสใกล้ชิดนะครับกับสถานที่ที่เกิดปรากฏการณ์ครับจะอยู่บ้านจะดูจากวิดีโอไม่ได้นะต้องไปอยู่กับเขาไปอยู่บ้านเดียวกับเขาไปใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ไปดูบริบทรอบตัวของเขานะครับแล้วก็ทําให้เราเห็นถึงอะไรครับวิธีการคิดของเขาเนาะนะครับการแสดงออกนะครับที่มีความหมายในเชิงวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้การสังเกตหรือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเนาะไปฝังตัวร่วมอยู่กับเขานะครับซึ่งการดําเนินการเนี่ยจะต้องมีนะครับขั้นตอนหลักๆก็คือเน้นการจดบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเนาะจากการสังเกตเนาะเราสังเกตอะไรต้องจดตลอดนะวิจัยที่ดีๆเนาะเขาจะต้องจดเนาะจดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะครับเพื่อเราจะได้ไม่พลาดเนาะบางทีอาศัยความจําอาจจะพลาดได้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้นะครับจากการสังเกตเนี่ยพฤติกรรมความรู้สึกต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องจดบันทึกมาให้หมดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากการสังเกตแล้วต้องมีการสัมภาษณ์ครับเพราะบางทีเนี่ยเราสังเกตแล้วอาจจะไม่รู้อะไรครับไม่รู้ why เนาะพอบางทีสังเกตเราเห็น how ใช่ไหมอย่างไรแต่เราไม่รู้ why เนาะว่าทําไมเนาะเราก็ต้องสัมภาษณ์เพิ่มนะครับสัมภาษณ์คนโดยทันทีนะเห็นประเด็นไหนน่าสนใจต้องสัมภาษณ์เลยนะครับสัมภาษณ์เสร็จบันทึกเลยนะครับถอดเทปทันทีนะครับฟังเทปแล้วอาจจะดูโบราณเนาะปัจจุบันเขาใช้แหละพวกเครื่องมือดิจิตอลต่างๆใช่ไหมครับบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ถอดเสียงทันทีนะครับเราก็จะได้ไม่เก็บเนาะอาจารย์เคยเห็นนักวิจัยบางคนเก็บไว้นานเนาะพอมาฟังอีกทีอาจจะไม่ได้แล้วว่าบริบทตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เริ่มวิเคราะห์นะครับเขาจะเน้นการวิเคราะห์ระหว่างการเก็บข้อมูลเลยนะครับจะได้ทบทวนนะครับแล้วก็พัฒนาข้อค้นพบนะครับแล้วก็สามารถสรุปประเด็นอย่างคร่าวๆได้นะครับซึ่งการวิจัยแบบนี้นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับแตกต่างกันไปเนอะอันแรกก็คือเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราไปฝังตัวอยู่กับผู้บริโภคใช่ไหมครับไปใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตเนอะแล้วก็ค้นพบสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการวิจัยประเภทอื่นๆนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้เนี่ยจะได้จากการลงพื้นที่เป็นสําคัญนะครับจะต้องเน้นการลงพื้นที่นะครับข้อเสียคือใช้เวลายาวนานบางทีเขาเก็บเป็นปีหลายปี10ปีก็มีนะครับเชิงชาติพันธุ์เนี่ยเขาจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเพราะว่ามันเป็นการวิจัยที่ละเอียดอ่อนนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเร่งไม่ได้นะครับ2ก็คือผลที่ได้เนี่ยจะเป็นผลเชิงลึกนะแต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมกว้างคือเน้นลึกเน้นละเอียดนะครับเน้นเชิงลึกนะครับ3ก็คือการนําเสนอผลการวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ลําบากนะครับเพราะว่าเราจะเล่าสิ่งต่างๆอย่างไรครับให้คนมาอ่านงานวิจัยเนี่ยเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจนะครับ3นะครับการวิจัยเชิงกรณีศึกษาครับอันนี้เราจะศึกษาเป็นเคสสตี้เนาะนะครับเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเนาะเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนาะภายใต้สถานการณ์ต่างๆหรือบริบทในชีวิตจริงนะครับดูซิว่าสิ่งที่เราเจอในทฤษฎีอ่ะพอมากลายเป็นการปฏิบัติเป็นชีวิตจริงเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเป็นเคสสตี้ของอะไรครับทดสอบเรื่องของทฤษฎีที่เรารู้เนาะเรื่องของการตัดสินใจผู้บริโภคหรือเรื่องของการตัดสินใจขององค์กรต่างๆเนาะในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอย่างไรนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลนะครับต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะครับซึ่งการดําเนินงานเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการอะไรครับการทดสอบแล้วก็การปรับปรุงสมมุติฐานครับฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยอาจจะต้องมีการตั้งสมมุติฐานคร่าวๆมาก่อนนะครับว่ากรณีศึกษาเราเนี่ยเรามีสมมติฐานอย่างไรนะครับเราอาจจะมีการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงสมมติฐานไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราได้เก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ2คือการทําความเข้าใจครับในการให้ความหมายเนาะของผู้บริโภคต่อปรากฏการณ์ต่างๆนะครับทัศนคติพฤติกรรมการรับรู้การเรียนรู้เนี่ยเขามีทัศนคติอย่างไรครับสุดท้ายก็คือการพิจารณาอย่างยกรอบคอบนะครับถึงแนวคิดการปฏิบัติเนี่ยที่มีเป็นที่ยอมรับกันมายาวนานเนาะเราจะได้สามารถที่จะสรุปเป็นเคสของกรณีศึกษาของเราได้นะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรครับอันแรกคือเรื่องของมีความตรงตามที่เห็นนะครับหรือ face validity เนาะเพราะมันตรงกับสิ่งที่เราเห็นไงเพราะเราเห็นนะครับเราเข้าไปศึกษาเนาะมีความสามารถในการทดสอบทฤษฎีได้เนาะนะครับอันนี้เหมาะกับการทดสอบทฤษฎีเนาะกรณีศึกษาเนาะถ้าเรามีทฤษฎีที่เราสนใจเช่นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคเนาะเรามาทดสอบในกรณีศึกษาที่เราศึกษาได้นะครับข้อเสียคืออะไรครับการได้รับโอกาสในการเข้าไปศึกษาในองค์กรหรือแบรนด์ที่ดังๆเนาะอยากไปศึกษาองค์กรดังๆแบรนด์ดังๆก็ทําการตลาดอย่างไรอาจจะยากถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เขาเป็นความลับ

เนาะนะครับสองคือปัญหาจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ครับบางครั้งสถานการณ์ต่างๆในกรณีศึกษาเราควบคุมไม่ได้ครับอาจจะต้องทำใหม่ศึกษาใหม่นะครับและ3ก็คือการวิจัยเนี้ยยากสำหรับนักวิจัยมือใหม่ครับบางทีเรื่องของการตีความนะครับการสังเกตนะครับหรือว่าการสร้างสมมุติฐานและการปรับสมมุติฐานเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับแต่ไม่ยากครับอาจารย์มั่นใจว่าเมื่อเราศึกษาเริ่มศึกษานะครับแล้วก็ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับเราก็สามารถที่ทําได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยที่ใช้การตลาดเนี่ยก็จะมี3วิธีหลักนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองเอาไปใช้นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการทํางานในอนาคตนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อเราได้รู้นะครับเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วนะครับเราก็จะต้องรู้เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีใดบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยเรานำมาวิเคราะห์อย่างไรนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมี3วิธีหลักนะครับง่ายๆเลยก็คือการสัมภาษณ์ครับแต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีวิธีย่อยๆของเขานะครับ2การสังเกตนะครับหรือ observation 3ก็คือการวิเคราะห์เอกสารนะครับเอกสารข้อมูลต่างๆนะครับอันแรกคือการสัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าเป็นเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับสำหรับการวิจัยในเชิงคุณภาพทางด้านการตลาดที่ใช้กันเยอะมากใช้กันเยอะมากนะครับเพราะอะไรครับการสัมภาษณ์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะเราอาจจะสัมภาษณ์แบบ face to face เนาะเห็นหน้าค่าตากันหรือสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมครับออนไลน์นะครับ Zoom บ้าง Microsoft Teams นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการถามเนาะเราสามารถที่จะตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยถ้าผู้สัมภาษณ์เก่งนักวิจัยเก่งเนี่ยเราสามารถที่จะได้คำตอบที่เป็นเชิงลึกเนาะคำตอบที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าคนที่เป็นนักวิจัยที่เก่งเนาะหรือเป็นโมเดอเรเตอร์นะครับในการสัมภาษณ์ที่เก่งเนี่ยอาจจะได้มีค่าตัวสูงเนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะอะไรดึงข้อมูลที่มีความเข้มข้นออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับแต่ก็จะต้องมีทักษะในการสัมภาษณ์นะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากเนาะประเภทของการสัมภาษณ์มีอะไรบ้างล่ะเขามีตั้งแต่การสัมภาษณ์รายบุคคลหรือการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับin-depth interview เนาะลึกคืออะไรครับก็คือรู้ลึกล้วงลึกนะครับจะต้องเข้าใจเนาะเกี่ยวกับประเด็นที่เราอยากสัมภาษณ์ให้ลึกซึ้งนะครับมีตั้งแต่การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคือกำหนดไว้เลยว่าคำถามที่1ถึง20ถามอะไรบ้างถามตามนั้นเป๊ะตามซีเควนซ์นั้นเป๊ะตามลำดับขั้นตอนนั้นเป๊ะเนาะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะเรามีโครงสร้างนะเป็นสเต็ปเลย2คือแบบกึ่งโครงสร้างล่ะ semi structure ก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะกำหนดไว้คร่าวๆนะประมาณ15ข้อเผื่อใจไว้ว่าอาจจะต้องมีผุดขึ้นมาใหม่อีก5ข้อแล้วแต่สถานการณ์เนอะหรือคำถามบางคำถามหรือคำตอบที่เราได้รับเนี่ยมันนำไปสู่คำถามใหม่ๆนะครับที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโครงสร้างที่เป๊ะทุกคำถามไม่ต้องเรียงตามนั้นก็ได้บางทีอาจจะแบบถามข้อ1เสร็จเอาข้อ8ขึ้นมาก่อนข้อ9ข้อ10แล้วค่อยเรียงลำดับ3 4 5ต่อเนาะเหมือนเราเนี่ยมีความ flexible นะมีความยืดหยุ่นในการถามคำถามนะครับสุดท้ายคือไม่มีโครงสร้างเลยนะครับไม่มีโครงสร้างเลยนะครับก็สามารถที่จะ improvise เองได้นะเหมือนศิลปินนะครับศิลปินนักร้องเนี่ยเขาก็ improvise มีท่อนทุ่งของเขาเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้วิธีแบบไม่มีโครงสร้างได้นะครับก็อาจจะแล้วแต่สถานการณ์ที่ได้รับเลยนะครับประเภทของการสัมภาษณ์แบบที่2ก็คือการสนทนากลุ่มครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น focus group interview เนาะ focus แปลว่าอะไรก็คือ focus คือเราจะคุยเฉพาะประเด็นหลักที่เราสนใจเนาะไม่ใช่คุยชิดแชทนะไม่ได้แบบเม้ามอยคุยสภาพอากาศไม่ใช่เนาะ focus group ก็คือสนทนาโดยที่เรามีประเด็นที่เราอยากพูดคุยกับเขาเป็นประเด็นหลักๆครับเราเน้นโฟกัสเนาะนะครับ focus group แต่เราก็จะคุยกับคนประมาณเท่าไหร่ครับ6ถึง8คนเนาะมาคุยกันเนาะทำไมล่ะต้องคุยเป็นกลุ่มทุกคนอาจจะอยากรู้เพราะอะไรครับเราอยากเห็นกรุ๊ปไดนามิกนะครับบางทีคุยเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะเกิดการสปาร์คไอเดียใหม่ๆเนาะบางทีเขาจะเกิดการบิวออนนะคนนี้พูดแบบนี้คนนี้เสริมต่อคนนี้ว่าอ๋อฉันก็เหมือนกันเลยอ้าวฉันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีคุยเดียวๆอ่ะมันจะเกิดอาการแห้งเนาะบางทีมันมีคนอื่นทำให้เราสะท้อนตัวเราครับแล้วเกิดการสะท้อนคิดโดยอัตโนมัตินะว่าเราเห็นคนนี้พูดแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นนะมันจะเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการสนทนากลุ่มนะเป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่หลักคือ moderator ครับผู้นำการสนทนานะก็จะทำหน้าที่โยนคำถามเนาะเหมือนโยนลูกบอลโยนขึ้นไ
แล้วใครจะแบบพร้อมงับลูกบอลเหมือนพร้อมตอบคำถามอ่ะตอบก่อนนะหรืออาจจะมีการแอสไซน์

ใช่เนาะให้แต่ละคนเนี่ยมีโอกาสในการตอบเนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนาะเราก็ต้องระวังเนาะไม่ให้ใครบางคนเนี่ยตอบเยอะเกินใช่ไหมโดมิเนตกลุ่มหรือบางคนเนี่ยอาจจะตอบน้อยเกินเนาะวันนี้แบบคุณพี่แบบว่าได้แบบมีปัญหาเรื่องสุขภาพเสียงหรือเปล่าไม่ค่อยตอบเลยอะไรเงี้ยนะก็พยายามกระตุ้นให้ทุกคนมีการตอบนะครับต้องดําเนินรายการแล้วก็ได้คําตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่เราต้องการข้อดีข้อเสียของการสัมภาษณ์คืออะไรล่ะก็คือเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้ถูกสัมภาษณ์เนาะฉะนั้นนักวิจัยจะต้องสื่อสารได้พูดคุยได้นะครับสามารถที่จะอะไรครับเจอหน้าคนใหม่ๆสามารถ engage เขาได้เนาะทำให้เขารู้สึกอะไรปลอดภัยเมื่อคุยกับเรานะครับแล้วก็บอกกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกระดับเนาะเพราะทุกคนทุกการศึกษาพูดได้แน่นอนเนาะถ้าเราเดียวกันถูกไหมครับมีความยืดหยุ่นนะครับในการปรับเปลี่ยนข้อคำถามนะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับถ้านักวิจัยที่เก่งเนี่ยเขาก็จะเตรียมไว้แล้วว่าซีเควนซ์เราจะเป็นอย่างไรจะถามอะไรก่อนถามอะไรหลังหรือระหว่างเราฟังคำตอบเราเขียนคำถามใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เราสังเกตปฏิกิริยาได้นะครับว่าคนตอบสมมติว่าโอ้ยอร่อยมากแต่หน้าบึ้งตึงจะเชื่อได้ไหมหรือว่าโอ้ยน้ำหอมนี่หอมมากแต่หน้าแบบจมูกเริ่มแบบฟึดฟัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราสังเกตปฏิกิริยาได้เนาะเราต้องดู non verbal language ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าฟังแต่เสียงเนาะดูหน้าเขาด้วยนะครับสีหน้าสีตา reaction นะครับบริบทท่าทางต่างๆเขาเป็นอย่างไรเนาะข้อเสียละคืออะไรการสัมภาษณ์แน่นอนครับใช้เวลายาวนานสิ้นเปลืองทรัพยากรครับเพราะอะไรครับไปสัมภาษณ์เนี่ย one on one แพงเนาะค่าตัวคนสัมภาษณ์แพงถูกไหมครับใช้เวลายาวนานนะครับคุณภาพของข้อมูลขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะอะไรครับบางทีเขาอารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับแฟนมาทะเลาะกับสามีโกรธกับเจ้านายโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลเพราะเราสัมภาษณ์กับคนเนาะสามก็คือได้คำตอบที่ตรงประเด็นขึ้นอยู่กับทักษะของนักวิจัยถ้านักวิจัยเก่งเขาจะโพรบเก่งเขาจะตะล่อมถามไปเรื่อยนะครับแล้วก็ข้อเสียสุดท้ายคืออาจจะให้ผลคลาดเคลื่อนเนอะเนื่องจากสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่นิ่งของคนตอบแบบการสัมภาษณ์เนอะนะครับสองวิธีการสังเกตครับสังเกตก็เป็นการรวบรวมข้อมูลวิธีการหนึ่งนะครับด้วยการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เนอะกับคนที่ศึกษานะเข้าไปสังเกตนะครับไปใต้สถานการณ์จริงนะซึ่งการสังเกตเขาจะมีวิธีย่อยๆของเขาเหมือนกันเราจะสังเกตยังไงได้บ้างล่ะครับอันแรกก็คือเป็นการสังเกตธรรมดาเนอะแบบไม่มีส่วนร่วมนะครับก็คือว่าเราสังเกตคนอื่นนะสังเกตในฐานะเราเป็นคนภายนอกนะไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกับเขาเนาะสังเกตแบบเป็นคนนอกเอาไซเดอร์นิดนึงนะสองคือสังเกตแบบมีส่วนร่วมนะคือเป็น participative observation นะครับหรือ participant observation ก็ได้เนาะแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาเนาะไม่เพียงแต่สังเกตคนคนนั้นนะแต่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เขาทำครับเราเข้าไปทำกับเขาเลยสังเกตคนทำอาหารก็ไปทำอาหารกับเขาล้างห้องน้ำก็ไปล้างห้องน้ำกับเขาเนาะนะครับไปเที่ยวไปเดินทางก็ไปกับเขาหรือเราอยากไปดูคนช้อปปิ้งแม่บ้านช้อปปิ้งเดินไปหน่อยก็เดินไปกับเขาซื้อของกับเขาด้วยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมถามว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะนะครับแต่มีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จะใกล้ชิดกับเขานะถามได้ทุกสเต็ปถามได้ทุกขั้นตอนนะครับข้อดีข้อเสียของการสังเกตครับเหมาะกับการศึกษาพฤติกรรมนะครับที่ไม่สามารถได้รับจากการสนทนาเนาะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ตอบหรอกแต่บางทีเขาลืมที่จะพูดเนาะสังเกตเราจะเห็นนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่บางครั้งเขาไม่อยากจะบอกนะนักวิจัยก็ต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นที่อาจารย์มั่นใจว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นนะครับฉะนั้นเป็นสกิลที่ดีเนาะแล้วก็นำมาใช้เพื่อสอบทางการสัมภาษณ์ครับเราจะได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่สัมภาษณ์น่ะกับสังเกตตรงกันไหมแต่ก็มีข้อเสียนะอาจจะขาดความเป็นการอคติเนาะเพราะคนสังเกตก็อาจจะมีอคติบางอย่างกับคนที่เราไปสังเกตนะครับแล้วก็มันจะเกิดการสังเกตจะเกิดขึ้นเฉพาะในเวลาที่เขาเกิดพฤติกรรมเนาะฉะนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องสังเกตในช่วงเวลานั้นให้ดีนะครับแล้วบางครั้งเขาอาจจะไม่อนุญาตให้เรานะไปสังเกตนะครับหรือบางครั้งเนี่ยคนบางคนเปลี่ยนพฤติกรรมซะงั้นพอรู้คนสังเกตฉันปรับตัวเลยฉันเปลี่ยนตัวเองเนาะเหมือนนักเรียนถูกไหมครับพอเราไปดูพอมีคนไปสังเกตนักเรียนแบบนั่งตั้งตรงเลยพอไม่มีคนสังเกตปะนั่งคุยกับเพื่อนกินขนมเนาะอันนี้ก็จะทำให้เห็นนะว่าการสังเกตเนี่ยบางครั้งก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมชาติถ้าเขารู้ตัวว่าเขาถูกสังเกตนะครับ3คือการเก็บข้อมูลเอกสารครับอาจจะเป็นข้อมูลอีเมลบล็อกเว็บไซต์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อมูลภาพต่างๆเนาะเราสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์นะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้นะครับซึ่งอาจจะมีทั้งข้อมูลภาพถ่ายภาพวิดีโอนะครับคลิปเสียงต่างๆนะครับข้อดีข้อเสียก็คือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีที่จะเก็บชัดเจนเนาะนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่อาจจะสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้นะครับในเชิงปริมาณได้นิดหน่อยเนาะแต่ว่าข้อเสียคือเอกสารบางส่วนเนี่ยมันอาจจะอ้างอิงได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อที่น่าสนใจของเชิงคุณภาพคืออะไรครับเขาจะเป็นการตรวจสอบเชิงสามเศร้าเนาะหรือ triangulation นะครับก็คือการที่เราจะเทียบเนาะด้วยระเบียบวิธีวิจัยเนาะหรือการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆอย่างเนอะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราเนี่ยได้ข้อค้นพบที่ถูกต้องนะครับอาจจะใช้ทั้งสัมภาษณ์ข้อมูลเอกสารนะครับหรือสังเกตเนี่ยประกอบกันนะครับก็คือเหมือนทำเป็น3เศร้านะครับเปรียบเทียบกันนะจาก3แหล่งเนอะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้มันจริงนะมันถูกต้องมาที่ตอบอย่างพฤติกรรมอย่างเอกสารอย่างเงี้ยเราจะดูว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราเน้นเรื่องของการตีความจากข้อเขียนใช่ไหมครับหรือการวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์ก็ได้นะดูสัญลักษณ์นะครับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมวัฒนธรรมภาพศิลปะนะครับและสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์แบบเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องก็คือเล่าเรื่องสถานการณ์เชื่อมโยงนะครับถ้าคนเป็น storytelling เก่งๆก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีนะครับก็จะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องนำหลักการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ขอฝากนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพนะว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการศึกษานะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสำหรับนักการตลาดหรือคนที่สนใจทางด้านการตลาดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

หน่วยที่11วัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์วัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุที่มีการนำมาใช้งานเพิ่มเติมในระบบการบรรจุสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการเพิ่มความคุ้มครองการยืดอายุการวางจำหน่ายการอำนวยความสะดวกขณะใช้งานสินค้าตัวอย่างของวัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ได้แก่วัสดุประเภทสารดูดซับประเภทปรับอุณหภูมิประเภทปล่อยสารสำคัญและวัสดุช่วยบรรจุวัสดุประกอบประเภทสารดูดซับเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณสารที่ปรากฏในบรรจุภัณฑ์ไม่ให้มีระดับสูงจนเกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในได้แก่ความชื้นก๊าซกลิ่นซึ่งอาจส่งผลด้านกายภาพและเคมีของสินค้าจนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าตัวอย่างของวัสดุประกอบสารดูดซับได้แก่สารดูดซับความชื้นสารดูดซับแก๊สออกซิเจนสารดูดซับก๊าซเอทิลีนและสารดูดซับกลิ่นสารดูดซับความชื้นสินค้าหลายชนิดเมื่อสัมผัสกับความชื้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและกายภาพทางชีวภาพเกิดการเสื่อมสภาพตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์โลหะเมื่อสัมผัสกับความชื้นที่ผิวหน้าจะเกิดโลหะออกไซด์เพราะว่าทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและเกิดเป็นสนิมโลหะผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่เป็นอาหารแห้งเมื่อสัมผัสกับความชื้นเช่นขนมอบกรอบจะดูดซับความชื้นในอากาศและสูญเสียความกรอบไปเกิดเชื้อราและเน่าเสียได้ในที่สุดสารดูดซับความชื้นที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสารสังเคราะห์ได้แก่ซิลิก้าเจลโมเลกุลาสีบแคลเซียมออกไซด์แคลเซียมซัลเฟตอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มวัสดุจากธรรมชาติได้แก่ดินไดอะตอมและกลุ่มแร่ดินต่างๆตัวซิลิก้าเจลเป็นกลุ่มสารดูดซับความชื้นที่ได้รับความนิยมมากมีลักษณะเป็นเม็ดกลมใสโครงสร้างเป็นโพรงหรือเป็นรูพรุนมีพื้นผิวประมาณสัก700ถึง800ตารางเมตรต่อน้ำหนัก1กรัมสารดูดซับความชื้นประเภทซิลิก้าเจลจะดูดซับความชื้นโดยการกักเก็บความชื้นไว้ในโครงสร้างที่เป็นโพรงซิลิก้าเจลมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบรรจุภัณฑ์อาหารและยาเพราะว่าสามารถดูดซับความชื้นได้ถึง24ถึง40ของตัวมันเองแต่ว่าก็มีปัญหาว่าถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาเนี่ยถึงจะมีประสิทธิภาพที่ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประสิทธิภาพในการกักเก็บความชื้นของซิลิก้าเจลจะลดน้อยลงเมื่อปริมาณความชื้นที่มากกว่า150ความชื้นสัมผัสที่เราเก็บรักษาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการซิลิก้าเจลจะดูดแล้วก็คายความชื้นระหว่างทางเป็นผลเสียกับตัวสินค้าได้ซิลิก้าเจลที่มีการใช้งานในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีอยู่ 2-3 สีที่ให้เราเลือกนะครับจริงๆแล้วเป็นซิลิก้าเจลตัวเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากมีการผสมสารที่ให้เป็นตัวที่บ่งชี้ของสีเนี่ยแตกต่างกันไปตัวที่เคยนิยมในอดีตก็คือตัวสีฟ้านะครับปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานตัวที่เป็นสีส้มเนื่องจากตัวสีฟ้าเนี่ยมันมีสารที่เป็นสารประกอบของโคบอลต์ปัจจุบันก็มีนิยมตัวที่เป็นสีส้มมากขึ้นตัวที่บ่งชี้ว่าใช้งานได้หรือไม่ได้นี่ก็คือเมื่อเราเริ่มต้นเนี่ยซิลิก้าเจลสีฟ้าจะมีสีฟ้าหรือน้ำเงินแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูส่วนซิลิก้าเจลที่เป็นสีส้มจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็บอกว่ามันดูดซับความชื้นไว้ในปริมาณที่ถึงจุดที่มันดูดซับต่อไม่ได้แล้วลักษณะการใช้งานซิลิก้าเจลก็จะแบ่งเป็นซองหรือถุงเล็กๆซองขนาดใหญ่หรือขวดกระป๋องเล็กๆแล้วใส่ไปในภาชนะบรรจุนะครับตัวถัดไปก็เป็นดินไดอะตอมนะครับดินไดอะตอมเป็นสารดูดซับความชื้นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพราะว่าดินไดอะตอมเนี่ยแตกต่างจากซิลิก้าเจลตรงที่ว่ามีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลค่อนข้างมากเวลาที่มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลค่อนข้างมากเนี่ยเมื่อดูดซับความชื้นแล้วตัวความชื้นเนี่ยจะถูกดูดซับเอาไว้แล้วปล่อยออกมาส่งผลให้ตัวซิลิก้าเจลเนี่ยสามารถจะใช้ขนส่งเป็นระยะเวลายาวนานได้มากขึ้นนะครับหน้าตาของดินไดอะตอมก็จะเป็นฝุ่นผงเหมือนดินธรรมดาแต่เมื่อดูด้วยโครงสร้าง
ดูโครงสร้างของมันด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่ามีโครงสร้างที่เป็นรูพรุนเช่นกันดินไดอะตอมเนี่ยก็จะมีการใช้งานเช่นเดียวกับซิลิกาเจลนะครับเพียงแต่ว่าใช้งานได้ระยะไกลมากขึ้นรูปนี้เป็นตัวอย่างการใช้ส่วนสารดูดซับความชื้นนะครับมีทั้งแบบซองแล้วก็แบบที่เป็นกระป๋องเล็กๆบรรจุไปในขวดที่นิยมกันก็คือขวดยาแต่ตัวอย่างนี้จะเห็นในต่างประเทศเยอะในบ้านเรายังใช้เป็นซองเล็กๆนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือการใช้เป็นถุงขนาดใหญ่บรรจุอยู่ในตู้บรรจุตู้ขนส่งสินค้านะครับอันนั้นเป็นเคสที่ต้องการดูดซับความชื้นในตัวของตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ขนส่งสินค้าไม่ให้มีความชื้นสูงจนเกินไปนะครับตัวถัดไปคือสารดูดซับกลิ่นและแก๊สนะครับสารดูดซับกลิ่นและแก๊สเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีตัวไขมันน้ำมันที่เป็นองค์ประกอบของอาหารเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้สารดูดซับก๊าซและกลิ่นเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวกลิ่นและแก๊สเนี่ยอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้านะครับตัวที่นิยมกันในตลาดก็คือตัวดูดซับออกซิเจนเป็นตัวป้องกันการเหม็นหืนของตัวกลิ่นที่มาจากไขมันและน้ำมันที่มีการเหม็นหืนขึ้นมาได้นะครับระหว่างใช้งานตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวของตัวดูดออกซิเจนเนี่ยถ้าสมมติว่าโดยพื้นฐานของมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นผงที่เป็นวัสดุประเภทผงเหล็กนะครับที่จะทำปฏิกิริยาในบ้านเรานี่จะเห็นลักษณะซองนั้นเยอะแต่ต่างประเทศอาจจะเห็นอยู่ในลักษณะของการบรรจุไว้ใต้ฝาหรือบรรจุในชั้นของตัววัสดุอย่างเช่นตัวขวดเนี่ยนะครับก็อาจจะมีใช้งานอยู่บ้างตัวดูดซับก๊าซออกซิเอทิลีนเป็นตัวดูดซับตัวที่2นะครับที่สำคัญสำหรับตัวผักผลไม้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยมันเป็นตัวฮอร์โมนพืชตัวเอทิลีนนี่เองเนี่ยมันจะเร่งทำให้เกิดการสุกการแก่การเปลี่ยนสรีระของตัวเนื้อเยื่อพืชและทำให้ตัวพืชเนี่ยมันมี

การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เน่าเสียในที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องคุมการหรือว่าชะลอไม่ให้ตัวดูดซับออกซิเจนตัวดูดซับไม่ให้ก๊าซเอทิลีนเนี่ยเข้ามาเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของสินค้าตัวดูดซับก๊าซเอทิลีนที่นิยมก็คือตัวที่มีการบรรจุตัวโพแทสเซียมเปอร์พังเนตไว้ในโครงสร้างที่เป็นรูพรุนนะครับที่จะชะลอตัวนี้เอาไว้ถัดไปก็จะเป็นตัวดูดซับกลิ่นนะครับตัวดูดซับกลิ่นก็จริงๆแล้วเป็นกลุ่มของตัวที่มีโครงสร้างเหมือนดูดซับแก๊สทั่วไปนะครับตัวที่นิยมก็จะเป็นแร่ดินหรือว่าเป็นถ่านนะครับจริงๆแล้วจุดนี้เป็นจุดที่ต้องมีค่อนข้างระมัดระวังนิดนึงกับการดูดซับกลิ่นเพราะว่าบางครั้งกลิ่นเนี่ยอาจจะเป็นตัวกลิ่นที่ดีหรือว่าไม่ดีก็ได้นะครับถ้าสมมุติเป็นกลิ่นที่ไม่ดีแล้วเราไปดูดซับเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นผลเสียกับผู้บริโภคได้ในที่สุดเพราะว่าผู้บริโภคอาจจะไม่รู้ไม่ได้กลิ่นที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าสินค้าอาหารหรือสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันเริ่มเน่าเสียเพราะฉะนั้นการใช้ตัวดูดซับกลิ่นก็ต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับตัวดูดซับกลิ่นที่นิยมใช้ก็เป็นกลุ่มของแร่ดินซีโอไลท์หรือแอคทีเวตเต็ดคาร์บอนซึ่งจะทำหน้าที่ในการดูดซับทั้งความชื้นแล้วก็กลิ่นไปด้วยนะครับวัสดุประกอบประเภทปรับอุณหภูมิวัสดุประกอบประเภทปรับอุณหภูมิที่นิยมใช้แบ่งเป็นกลุ่มของสารที่ให้ความเย็นเป็นสารที่ใช้สำหรับปรับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมระหว่างการลำเลียงขนส่งนะครับเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมระหว่างการลำเลียงขนส่งเนี่ยอาจจะมีผลต่อคุณภาพของสินค้าโดยมากแล้วอุณหภูมิที่จะมีผลต่อสินค้าก็จะเป็นอุณหภูมิด้านสูงหรืออุณหภูมิค่อนข้างร้อนนะครับดังนั้นเราจึงมีวัสดุประกอบประเภทปรับอุณหภูมิที่เป็นกลุ่มของวัสดุให้ความเย็นเป็นหลักนะครับวัสดุที่ให้ความเย็นเนี่ยก็เป็นสารประเภทเจลโพลิเมอร์สารเปลี่ยนสถานะแล้วก็น้ำแข็งแห้งนะครับเจลโพลิเมอร์เป็นตัวที่ได้รับความนิยมกลุ่มนึงเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้งานง่ายก่อนใช้งานแล้วก็นำไปใส่ในที่อุณหภูมิให้มันเย็นแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากเจลที่เป็นของแข็งนุ่มแล้วก็ให้เป็นเหมือนสภาพคล้ายๆน้ำแข็งนะครับแล้วก็ใส่ไปในตัวภาชนะบรรจุเพื่อที่จะลดอุณหภูมิหรือว่ารักษาอุณหภูมิให้มีความเย็นอยู่ในบรรจุภัณฑ์แล้วก็รักษาคุณภาพของสินค้ามีทั้งชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ชนิดที่หมุนเวียนใช้ซ้ำขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นของการใช้งานแต่ว่าการใช้งานก็ต้องเลือกลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่จะบรรจุตัววัสดุให้ความเย็นนี้นะครับตัวเจลโพลิเมอร์ที่มีการใช้งานทั่วไปก็จะบรรจุอยู่ในถุงหรือซองนะครับแล้วก็หน้าตาจะเป็นเหมือนวุ้นนะครับเสร็จแล้วเอาไปแช่ให้เย็นหรืออาจจะบรรจุเป็นของเหลวบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่คงรูปนิดนึงอันนี้เราจะเห็นเวลาที่เอาไปใช้กับตัวการขนส่งในองค์กรเยอะนะครับตัวนี้จะใช้ซ้ำได้ตัวถัดไปเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนนิดนึงเป็นตัวที่เรียกว่าสารเปลี่ยนสถานะหรือ phase change material นะครับเป็นวัสดุที่มีสมบัติในการกักเก็บพลังงานค่อนข้างสูงช่วยรักษาอุณหภูมิให้มีความคงที่ดีกว่าเจลโพลิเมอร์หรือสารที่จะให้ความเย็นตัวอื่นเนื่องจากว่าใช้หลักการของการเปลี่ยนดูดซับเอาความร้อนจากตัวสิ่งแวดล้อมเข้าไปเพื่อเปลี่ยนสถานะของมันที่เรียกว่าดึงเอาความร้อนแฝงออกไปขณะที่เปลี่ยนสถานะตัวความร้อนแฝงเนี่ยทำให้สามารถที่จะรักษาอุณหภูมิให้มันคงที่ขณะที่ถ้าสมมุติเป็นสารให้ความเย็นตัวอื่นมันจะเป็นลักษณะของการดึงเอาความร้อนสัมผัสขณะที่เปลี่ยนไปในอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปด้วยแต่การใช้สารเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่อุณหภูมิเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งนะครับก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มของสินค้าที่เรียกสินค้าเวชภัณฑ์ซึ่งต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ค่อนข้างมากลักษณะการใช้งานของสารเปลี่ยนสถานะเราจะเห็นอยู่ตรงในรูปกราฟเนี่ยลักษณะการใช้งานจะอยู่ในช่วงที่เป็นลักษณะของตัวที่ไม่ได้ขึ้นเป็นสโลปนะครับเป็นตัวแนวราบตรงนั้นเป็นจุดที่จะดึงเอาความร้อนออกจากสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าความร้อนแฝงจุดที่เป็นความร้อนแฝงนี่ก็จะดึงพลังงานความร้อนหรืออุณหภูมิออกไปจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาอุณหภูมิตรงจุดนั้นไว้ให้นิ่งๆนะครับก็เลยเป็นจุดที่เป็นข้อที่มีประโยชน์มากกับการรักษาอุณหภูมิให้คงที่นะครับลักษณะของเจลไม่ใช่สิต้องเป็นสารเป็นสถานะจะหน้าตาคล้ายๆกับเจลโพลิเมอร์แต่อาจจะมีการ

ใส่สีสันไปเล็กน้อยเพื่อให้รู้ว่าจะใช้กับช่วงอุณหภูมิไหนตัวสารเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะมีการรักษาอุณหภูมิที่คงที่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีอัตราส่วนในการทำตัวสารเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิต่างๆไว้ใช้งานก็เช่นเดียวกับตัวเจลโพลิเมอร์คือทำเป็นลักษณะบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหรือบรรจุภัณฑ์คงรูปก็ได้เช่นกันนะครับตัวถัดไปก็เป็นเรื่องของน้ำแข็งแห้งนะครับน้ำแข็งแห้งเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะค่อนข้างถูกนิดนึงแต่ก็เวลาใช้ก็อาจจะต้องดูในสถานะของมันว่าเนื่องจากว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะจากของแข็งแล้วกลายเป็นแก๊สในทันทีเนี่ยปริมาตรของตัวภาชนะบรรจุเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกใช้น้ำแข็งแห้งเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มันเปลี่ยนสถานะเนี่ยอาจจะทำให้สถานะไอตัวปริมาตรของภาชนะบรรจุเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ตัวน้ำแข็งแห้งนี่ก็จะช่วยในกลุ่มของสินค้าที่เป็นสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิแล้วก็ดีกว่าน้ำแข็งทั่วไปตรงที่ว่ามันไม่เกิดความเฉอะแฉะนะครับเพราะว่าตัวน้ำแข็งแห้งเปลี่ยนสถานะแบบจากของแข็งไปเป็นแก๊สทันทีนะครับตัวน้ำแข็งแห้งเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำแข็งทั่วไปเนี่ยจะสามารถให้ความเย็นมากกว่าน้ำแข็ง 2-3 เท่าแล้วก็นิยมใช้ในอุตสาหกรรมพวกไอศกรีมนมหรือเบเกอรี่นะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้งานนะครับรูปแบบของการใช้งานน้ำแข็งแห้งก็หน้าตาจะเป็นก้อนเหมือนเป็นก้อนแข็งๆเหมือนน้ำแข็งทั่วไปแต่มีสีขาวแล้วก็เวลาใช้งานน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็จะต้องใส่ไปในอาจจะต้องใช้กล่องโฟมนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิข้างในไว้เช่นเดียวกับตัวสารให้ความเย็นตัวอื่นถ้าสมมติเราต้องการรักษาอุณหภูมิเนี่ยก็จะต้องบรรจุอยู่ในตัวกล่องที่เป็นโฟมเพื่อที่จะเก็บกักรักษาอุณหภูมิเอาไว้นะครับคือรักษาความเย็นข้างในเอาไว้แล้วก็ไม่ให้ความร้อนหรืออุณหภูมิจากข้างนอกเข้ามารบกวนแต่กล่องโฟมเองเนี่ยเนื่องจากมันมีความเปราะอยู่นิดนึงก็อาจจะต้องอาศัยตัวกล่องกระดาษลูกฟูกหรือกล่องหรือลังพลาสติกที่มีความเหนียวความแข็งแรงมาช่วยเสริมด้านนอกอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเวลาที่เราใช้สารให้ความเย็นหรือปรับอุณหภูมิมาช่วยนะครับวัสดุปรับอุณหภูมิรูปแบบอื่นที่อาจจะนำมาใช้ในงานของพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการปรับอุณหภูมิไปเพื่อความสะดวกสบายหรือเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างเช่นการปรับอุณหภูมิให้มันร้อนขึ้นขณะที่เราเดินทางนะครับก็เป็นตัวบรรจุภัณฑ์อุ่นร้อนด้วยตัวเองหรือบรรจุภัณฑ์แช่แข็งนะครับตัวอุ่นร้อนเนี่ยก็จะมีลักษณะของบรรจุภัณฑ์แบ่งกันเป็นชั้นๆนะครับโดยทั่วไปก็จะมีประมาณสัก2ชั้นแล้วก็มีฝาปิดนะครับเวลาใช้งานอย่างในรูปที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีชั้นที่จะรองตัวที่จะทำความร้อนนะครับตัวที่ทำความร้อนโดยมากก็พอทำปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยสมมุติเวลาเราใช้งานตอนที่มันไม่สัมผัสกับน้ำเนี่ยมันจะบรรจุอยู่ในซองแล้วก็ฉีกซองพลาสติกที่ตัวที่จะจ่ายความร้อนเนี่ยออกก่อนแล้วก็ใส่ไปในถาดด้านล่างจากนั้นก็เทน้ำลงไปแล้วก็เอาตัวอาหารเนี่ยวางลงไปซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งนะครับจากนั้นก็ปิดฝาตัวความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆอุ่นตัวสินค้าอาหารตัวถัดไปก็คือเรื่องของตัวทำให้เย็นนะครับตัวแช่เย็นในตัวเองตัวนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกลไกที่เหมือนกับเป็นตัวที่เปลี่ยนให้เปลี่ยนสถานะเล็กน้อยนะครับทำให้เกิดความเย็นขึ้นมาในตัวเครื่องดื่มตัวนี้จะเป็นจุดที่ก็มีใช้กันบ้างแต่ก็ในเชิงพาณิชย์เนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายนักเนื่องจากว่าต้นทุนแล้วก็อีกอย่างปริมาตรของตัวเครื่องดื่มก็จะสูญเสียไปนิดนึงในภาชนะบรรจุเพราะว่าจะต้องมีกลไกส่วนที่ทำความเย็นก็อาจจะมีการใช้งานที่ไม่มากนักอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มของการเชิญชวนโฆษณานิดนึงนะครับไม่ได้ใช้งานในชีวิตประจำวันมากนักกลุ่มสุดท้ายที่มีการใช้งานในการปรับอุณหภูมิจะเป็นกลุ่มที่ดัดแปลงมาจากกลุ่มของตัววัสดุก่อสร้างนะครับเป็นแผ่นฉนวนสุญญากาศตัวแผ่นฉนวนสุญญากาศเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อเอามาเสริมในเรื่องของการขนส่งนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีประสิทธิภาพนิดนึงนะครับถ้าดูกันก็จะเหนือกว่ากล่องโฟมทั่วไปเพราะว่าแผ่นฉนวนสุญญากาศเนี่ยจะช่วยทำให้อุณหภูมิที่อยู่ภายในของตัวกล่องหรือภาชนะบรรจุเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งและคงที่ตัวความร้อนที่จะถ่ายเทออกจากข้างในหรือว่าเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ก็เป็นวัสดุที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพโดยเฉพาะกรณีปัจจุบันที่เราจะเห็นก็คือกลุ่มของเวชภัณฑ์อย่างเช่น

ล่าสุดที่เราเจอในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นกลุ่มของวัคซีนหรือเชื้อต่างๆที่เราต้องการดูแลเนี่ยในกลุ่มของเวชภัณฑ์เนี่ยจะมีการใช้แผ่นชนวนสุญญากาศในการดูแลรักษาอุณหภูมิให้มันคงที่แล้วก็ขนส่งไปถึงปลายทางได้ดียิ่งขึ้นวัสดุประกอบบรรจุภัณฑ์ประเภทสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดกันก็คือกลุ่มของวัสดุปล่อยสารสำคัญและวัสดุช่วยบรรจุนะครับวัสดุปล่อยสารสำคัญเนี่ยมีหน้าที่ในการปล่อยสารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้าเช่นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเราจะปล่อยสารต่อต้านการเติบโตของจุลินทรีย์จะช่วยทำให้การเก็บรักษาคุณภาพของอาหารเนี่ยมีอายุการเก็บได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับไม่เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วหรือการปล่อยกลิ่นหรือก๊าซที่ช่วยส่งเสริมหรือแต่งคุณภาพของกลิ่นของอาหารให้ดีขึ้นนะครับมีการทำให้อาหารเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้นะครับตัววัสดุปล่อยสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสินค้าเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของไอระเหยต่างๆนะครับที่ถ้ากรณีของสินค้าโลหะเนี่ยอาจจะปล่อยไอบางอย่างนะครับที่จะลดการเกิดสนิมโลหะนะครับหรือถ้าเกิดเป็นกลุ่มของอาหารก็จะปล่อยสารที่เป็นไอของแอลกอฮอล์หรือไอของสารสำคัญที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้นะครับเราก็เลยเรียกว่าตัวปล่อยสารต่อต้านจุลินทรีย์หรือแอนตี้ไมโครบิอลนะครับก็ในรูปนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้สารปล่อยการใช้สารต่อต้านจุลินทรีย์ในกลุ่มของผลไม้นะครับในรูปจะเห็นเป็นการขนส่งองุ่นนะครับหลังจากที่เราบรรจุเนี่ยเขาก็จะบรรจุลงไปในถุงแล้วก็เอาแผ่นที่มีสารต่อต้านจุลินทรีย์เนี่ยแปะไว้ทางด้านบนแล้วก็ปิดถุงแล้วก็ปิดกล่องในระหว่างนั้นเนี่ยตัวสารต่อต้านจุลินทรีย์เนี่ยจะค่อยๆปล่อยไอระเหยของตัวสารที่มีฤทธิ์สำคัญในการต่อต้านการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยมากก็จะเป็นสารกลุ่มของพวกแอลกอฮอล์นะครับตัวอย่างที่2นี่ก็เป็นกลุ่มของเช่นเดียวกันนะครับเป็นซองเล็กๆสังเกตนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราต้องดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยกลุ่มของวัสดุประกอบที่เราพูดถึงมาตั้งแต่ต้นมักจะอยู่ในซองซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นตัวเสริมเข้าไปตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็ปล่อยสารสำคัญอันนี้อยู่ในกลุ่มของเบเกอรี่เราอาจจะใส่เข้าไปแล้วก็ช่วยปล่อยไอหรือสารบางอย่างออกมาชะลอการเติบโตของจุลินทรีย์ได้รูปถัดมาที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีการผสมตัวสารต่อต้านจุลินทรีย์ไว้แต่ว่าเคสนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของสารต่อต้านการเติบโตของเชื้อราได้นะครับในรูปจะใส่ไปในกล่องของตัวรองเท้าซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความชื้นกลุ่มของเครื่องหนังต่างๆเนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปแล้วตัวนี้ก็จะดูดความชื้นออกนิดนึงแล้วก็ปล่อยสารระเหยออกมานิดนึงนะครับช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเชื้อราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของสารยับยั้งกันกัดกร่อนของโลหะหรือก็ไม่ให้เกิดออกไซด์หรือสนิมโลหะนะครับเกิดขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่มันอยู่ในวัสดุเลยนะครับหรืออาจจะเคลือบอาจจะอยู่ในรูปของซองพลาสติกถุงพลาสติกหรือว่าเคลือบอยู่บนกระดาษนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมมากนะครับวัสดุกลุ่มถัดไปก็คือวัสดุช่วยบรรจุนะครับเป็นวัสดุช่วยป้องกันความเสียหายเชิงกลนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าระหว่างการลำเลียงขนส่งซึ่งเป็นจุดนี้ถ้าสมมุติว่าเราขนส่งสินค้าไปเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนที่อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งของทั้งตัวบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตัวสินค้าทั้งที่อยู่ภายนอกภายในการเคลื่อนที่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเสียหายกับสินค้าได้นะครับวัสดุช่วยบรรจุนี้ก็จะใช้ในลักษณะการห่อหุ้มการกั้นการขั้นหรือการเติมเต็มไปยืนช่องว่างหรืออาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นการรวบรวมตัวสินค้าให้เป็นหน่วยใหญ่เป็นการเสริมแรงนะครับก็จะลดการเคลื่อนที่หรือสามารถเสริมความแข็งแรงให้กับตัวสินค้าได้นะครับตัววัสดุกันกระแทกเนี่ยก็ใช้ในการเติมเต็มหรือใช้ห่อหุ้มนะครับในลักษณะนี้มันลดการเคลื่อนที่ของตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ภายในนะครับสมมุติว่าถ้ามันเกิดการกระทบกระทั่งกันหรือการตกหล่นการกระแทกกันเนี่ยก็จะทำให้ตัวสินค้าเนี่ยไม่กระทบกระทั่งกันโดยตรงเพราะว่ามีกลุ่มวัสดุกลุ่มนี้เ

มาเป็นตัวกั้นตัวขั้นหรือตัวห่อหุ้มหรือดูดซับตัวแรงต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าตัววัสดุเหล่านี้มันช่วยป้องกันยังไงนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มวัสดุที่ใช้นะครับในการเป็นวัสดุกันกระแทกและวัสดุกั้นนะครับที่เห็นในรูปนี้เป็นกระดาษลูกฟูกนะครับเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียวแล้วก็แผ่นกระดาษลูกฟูกกระดาษลูกฟูกหน้าเดียวเนี่ยเอามาใช้ในการห่อหุ้มหรือตัวกั้นได้แต่ถ้าเป็นกระดาษแผ่นกระดาษลูกฟูกที่มันมีหน้าปิดกั้น2หน้าเนี่ยก็ใช้ในการทำเป็นห้องห้องหรือเป็นตัวกั้นแยกตัวสินค้าไว้แต่ละช่องได้นะครับตัวถัดไปก็เป็นกลุ่มของโฟมนะครับกลุ่มของโฟมเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานกันมากแล้วก็อาจจะทำในรูปลักษณะต่างๆเป็นรูปแผ่นหรือว่าเข้ารูปกับตัวสินค้าเลยเข้ามุมเข้าขอบต่างๆเหมือนกับทำให้ตัวสินค้าเนี่ยลอยอยู่ในช่องว่างมีการป้องกันไม่ให้กระทบกระทั่งกับตัวสิ่งแวดล้อมหรืออุปกรณ์หรือว่าสิ่งต่างๆภายนอกรูปที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวพลาสติกอัดอากาศหรือบางทีเรารู้จักในชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่าแอร์บับเบิลนะครับก็มีทั้งลักษณะที่เป็นถุงเป็นซองนะครับอาจจะเหมาะกับตัวสินค้าหลายๆประเภทตัวซองที่เราเห็นสีชมพูที่เป็นแอร์บับเบิลเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัตินิดนึงที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับก็ป้องกันสินค้าอีกกลุ่มนึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์วัสดุกันกระแทกอีกกลุ่มนึงที่เห็นบ่อยๆก็คือตัวกลุ่มเยื่อกระดาษขึ้นรูปแล้วก็โฟมนะครับตัวโฟมตะข่ายหรือว่าตัวเทอร์โมฟอร์มิ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวกั้นตัวขั้นให้มากขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นตัวบริสเตอร์ที่เป็นเทอร์โมฟอร์มิ่งที่ทำอย่างตัวแพ็กเกจจิ้งหรือตัวบรรจุภัณฑ์ของตัวถ่านไฟฉายที่เราเห็นกันบ่อยตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ดูดซับทั้งแรงกระแทกหรือทั้งป้องกันทั้งกั้นทั้งขั้นนะครับถัดไปก็เป็นตัวที่จะใส่ไปในช่องว่างอย่างเช่นพวกฝอยไม้หรือฝอยกระดาษที่เราเติมเข้าไปในที่ว่างต่างๆทำให้วัสดุทำให้ตัวสินค้าเราเนี่ยไม่ขยับเคลื่อนที่หรือไม่ถูกกระทบกระทั่งโดยตรงนะครับใช้ได้ทั้งฝอยไม้ฝอยกระดาษหรือแม้กระทั่งแผ่นกระดาษเนี่ยเราเอามาขยุ่มหรือมาห่อมาหุ้มหรือว่ามาทำให้มันเป็นเหมือนตะข่ายก็มาห่อหุ้มได้เช่นกันรูปล่างเนี่ยรูปด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นเหมือนการใช้ฟางข้าวใส่ไปในถุงแล้วก็เอามาห่อตัวขวดแก้วได้ด้วยนะครับก็สามารถจะเลือกใช้วัสดุต่างๆเนี่ยมาใช้งานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับตัววัสดุกลุ่มที่2ของตัววัสดุการกระแทกก็คือวัสดุเสริมแรงวัสดุรวมหน่วยเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราเอามาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าเราก็ไม่อยากลงทุนไปกับวัสดุการกระแทกนักแล้วก็อาจจะต้องการเสริมความแข็งแรงในลักษณะที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ช่วยป้องกันการกระทบกระทั่งหรือการเคลื่อนที่เนี่ยอีกแบบนึงนะครับก็คือเรื่องของการใช้ฉากกระดาษนะครับฉากกระดาษแล้วก็สายรัดเนี่ยทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์ที่มันมีหลายๆหน่วยเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็จะมีความไม่มีการขยับเคลื่อนที่แล้วก็รับแรงกดแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของฟิล์มที่นำมาใช้นะครับมีทั้งฟิล์มที่เป็นฟิล์มหดรัดรูปแล้วก็ฟิล์มที่เป็นฟิล์มยืดก็เอามาทำให้มันรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ดีขึ้นนะครับการที่รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ทำให้มันขยับเคลื่อนที่น้อยลงนะครับพอขยับเคลื่อนที่น้อยลงระหว่างเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะมีโอกาสที่มันจะโค่นล้มหรือก็แตกหักหรือเกิดอุบัติเหตุได้น้อยลงทั้งที่อยู่ในคลังสินค้าและระหว่างการขนส่งนะครับก็จะทำให้ไอ้ตัวกล่องตัวสินค้าของเราเนี่ยมันไม่หลุดไปจากตำแหน่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็รักษาความแข็งแรงไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวเครื่องออโตเมติกหรือเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการที่จะห่อหุ้มนะครับเป็นอีกแบบนึงที่มีการใช้งานมากขึ้นวัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์เป็นกลุ่มของวัสดุที่มีการเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์ปกติทั่วไปสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาในการใช้งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มเข้ามาในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ทั่วไปเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะใช้ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดเนื่องจากว่าทุกอย่างที่เพิ่มเข้าไปเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานี้อาจจะมีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ต้องไม่ลืมว่าก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากับสิ่งที่ได้รับจากการใส่เข้าไปเพิ่มดังนั้นการเลือกใช้วัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์นี้ให้ดูถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นหลักว่าจะให้ในแง่ของประโยชน์กับตัวสินค้าของเราหรือเปล่า
นะครับเพราะว่าบางครั้งการเพิ่มวัสดุประกอบบรรจุภัณฑ์เข้าไปอาจจะไม่ได้เป็นเพียงคำตอบเดียวของการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มเราอาจจะเลือกในแง่ของการให้ความคุ้มครองในรูปแบบของการใช้บรรจุภัณฑ์หลักอื่นก็เป็นไปได้

0: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ตัวใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษานะคะวันนี้ก็กลับมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนานะคะและความเชื่อในสังคมไทยนะคะแน่นอนปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเรานับถือทั้งศาสนานะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะหรือที่ภาษาวัยรุ่นพูดกันนะคะนั่นก็คือการมูเตลูนะคะการไหว้ไอ้ไข่ใช่ไหมคะการมูเทพเจ้าต่างๆที่จะนำพาซึ่งด้านหลายๆด้านเนาะความรักการงานความก้าวหน้าในอาชีพนะทีนี้ในเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าศาสนาทั้ง 3-4 ศาสนานะคะและมิติในทางความเชื่อทั้งโหราศาสตร์และไสยศาสตร์เนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรนะคะเราก็จะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่านักศึกษาเห็นด้วยไหมกับคำกล่าวที่ว่าถ้าประเทศมันพัฒนาหรือสังคมที่พัฒนาแล้วนะคะเขาจะยึดถือในความเป็นเหตุผลในความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะนักศึกษาลองทบทวนพูดคุยกับตัวเองนะคะว่านักศึกษายึดถือเชื่อนะคะในคำกล่าวที่ว่ามากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้ค่ะในเนื้อหาว่าด้วยศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทยนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ3ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะโดยที่ประเด็นแรกเนี่ยนะคะเราจะเกริ่นนำนะคะเกี่ยวกับแนวคิดนะคะด้านความเชื่อนะคะและศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยเป็นการตั้งคำถามว่าเพราะอะไรคะเราจึงต้องนับถือศาสนาและทำไมความเชื่อบางความเชื่อมันจึงปรากฏมันทำหน้าที่กับเราอย่างไรนะคะข้อที่2ค่ะประเด็นที่2นั่นก็คือเรื่องของบทบาทของศาสนาที่มีต่อการเมืองไทยนะคะประเด็นที่2เนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับประเภทนะคะศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งศาสนาพุทธนะคะศาสนาคริสต์นะคะศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะว่าส่งผลต่อการสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำลายความชอบธรรมอย่างไรนะคะแล้วก็อะไรคะคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นการเมืองกับศาสนาหรือว่าการที่เรายิ่งเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าการเมืองกับศาสนาเนี่ยนะเส้นแบ่งมันจางมากเลยนะคะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจในผ่านสายตาที่เป็นการเมืองมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของความเชื่อต่างๆนะที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือความเชื่อในด้านโหราศาสตร์ดูดวงนะคะกับความเชื่อในด้านไสยศาสตร์ว่า2ส่วนนี้มันส่งผลต่อทั้งการสร้างความชอบธรรมและทำลายความชอบธรรมของตัวแสดงทางการเมืองอื่นอย่างไรนะคะขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกที่จะพูดคุยกันนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะอย่างที่นำเรียนไปว่าทำไมพวกเราต้องเชื่อในศาสนาหรือเราต้องยึดถือความเชื่อบางอย่างนะคะศาสนาและความเชื่อเนี่ยนะคะมันมีอยู่เนี่ยนะคะเพื่อทำให้คนเราเนี่ยรับมือกับความไม่รู้นะแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้กับความไม่รู้นั้นโดยโยนความไม่รู้นั้นเป็นความพิโรธของเทพเจ้าใช่ไหมคะทั้งกรีกทั้งอียิปต์เนี่ยนะคะเทพเจ้าเขาจะเยอะมากนะคะโดยที่แต่ละเทพเจ้าเนี่ยก็จะเป็นภาพแทนของความไม่รู้ในด้านต่างๆของมนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนานะคะแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรนะมันจะสัมพันธ์กับการเมืองเนี่ยนะคะสองระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับประเทศแล้วก็ระดับระหว่างประเทศนะคะทีนี้การเมืองในระดับประเทศเนี่ยนะคะข้อแรกค่ะศาสนาเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองนะอุดมการณ์ทางการเมืองคือหลักการที่ถูกวางไว้เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองบางอย่างนะคะทีนี้ศาสนาที่สำคัญเนี่ยสี่ศาสนาเขาว่าด้วยเป้าหมายทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะพราหมณ์ฮินดูเขาบอกว่ารัฐเนี่ยเกิดขึ้นจากพระเจ้านะฉะนั้นเทพเจ้าเนี่ยจึงเป็นผู้ปกครองโลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางของความเจริญต่างๆนะขณะที่ศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะเขาให้ความสำคัญกับลัทธิเทวสิทธิ์นะก็คืออำนาจของผู้ปกครองหรือพระราชาหรือกษัตริย์นั้นเนี่ยมีที่มาจากอำนาจของศาสนาหรือศาสนาจักรนั่นเองนะคะฉะนั้นศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะกษัตริย์เนี่ยก็เปรียบได้กับนะคะผู้ที่ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าให้มาปกครองนะฉะนั้นอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจึงมีความใหญ่กว่าอาณาจักรของมนุษย์นะแต่ในกรณีของศาสนาคริสต์นะคะถ้านักศึกษาได้ลองไปศึกษาประวัติการเกิดนะศาสนาคริสต์นิกายแองกิลิกันเนี่ยก็จะพบว่ามีบทคนกษัตริย์คนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะที่ปฏิเสธอำนาจของพระสันตะปาปาแล้วตั้งนะนิกายขึ้นมาเองโดยที่กษัตริย์เนี่ยเป็นหัวหน้านิกายนี้นะคะเนื่องจากเหตุผลว่าด้วยความต้องการแต่งงานใหม่นั่นเอง
นะคะทีนี้ค่ะศาสนาอิสลามนะคะก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระอัลเลาะห์นะคะทุกคนมีสถานะเท่ากันภายใต้กฎหมายอิสลามนะคะขณะที่ศาสนาพุทธนะคะเขาบอกว่ารัฐหรือสังคมเนี่ยนะคะมันเกิดจากตัณหาฉะนั้นผู้ปกครองที่ดีเนี่ยจะต้องปกครองตามหลักธรรมในรูปแบบของธรรมาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะศาสนาเนี่ยยังนอกเหนือจากสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะมันยังสัมพันธ์กับสถาบันทางการเมืองเช่นนโยบายบางอย่างนะหรือการตัดสินใจทางการเมืองบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้รับความชอบธรรมเลยถ้ามันไปขัดกับนะคะคติความเชื่อหรือศาสนาหลักที่คนในสังคมเนี่ยยึดถือกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะตัวสถาบันทางการเมืองนะคะจึงกล่าวได้ว่ามันสัมพันธ์กับเสถียรภาพนะคะทางการปกครองด้วยนะคะความชอบธรรมของผู้ปกครองเนี่ยนะมันจึงสัมพันธ์กับศาสนาหลักที่คนในสังคมนั้นยึดถือนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองหรือในแง่นี้คือการจันลงหรือการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะศาสนาเนี่ยนะคะเข้าไปข้องเกี่ยวอย่างไรนะคะในการศึกษานะคะของอัลมอนด์และเวอร์บ้าในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะมีประเด็นข้อถกเถียงนะคะที่อัลมอนด์และเวอร์บ้าเนี่ยนำเสนอว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้การเมืองเนี่ยนะมันมีความพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือความเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะคะควรจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของทางโลกนะคะหรือ secularization of political culture นะคะก็คือการที่ทัศนคตินะคะความเชื่อของผู้คนเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลในทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มากกว่าการเชื่อนะคะในมิติของศาสนาความเชื่อต่างๆที่ดูพิสูจน์ไม่ได้นะคะด้วยข้อเสนอนี้นะคะในเวลาต่อมาเนี่ยมันจึงมีความพยายามที่จะทำให้ตัวรัฐเนี่ยนะคะคงความเป็นรัฐโดยแยกออกจากศาสนาก็คือรัฐคารวาสรัฐจะไม่ให้คุณให้โทษศาสนาใดๆก็ตามรัฐจะวางตัวเป็นกลางเป็นข้อเสนอนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องถามพวกเรานะคะว่าแนวโน้มนะคะมันเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดกับการนะคะแยกศาสนาออกจากรัฐหรือการทำให้คนเนี่ยนะคะยึดความเป็นเหตุเป็นผลเนาะมากกว่าความเชื่อนั่นเองค่ะหนังสือที่สำคัญนะคะที่นักศึกษาอาจจะมีเวลาเนาะอาจจะลองทบทวนได้นะคะนั่นก็คือ

ไปสืบค้นนะคะความเชื่อและศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะการที่ศาสนากับการเมืองมันเมิร์จกันมันรวมกันนะคะแล้วก็มันยังไปเกี่ยวเนื่องกับความเป็นทุนนิยมอีกด้วยนั่นเองค่ะส่วนในระดับที่2นะคะความสัมพันธ์ของศาสนานะคะที่ส่งผลกับการเมืองระหว่างประเทศนะคะข้อเสนอสำคัญนะคะที่สำคัญนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของศาสนากับการเมืองระหว่างประเทศนะคะนั่นก็คือข้อเสนอของนักวิชาการนะคะทางด้านรัฐศาสตร์คนสำคัญซามูเอล ฮันติงตันนะคะเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Class of Civilization นะโดยมีข้อเสนอหลักเนี่ยนะคะเขามองว่าโลกนะคะการเมืองระหว่างประเทศการเมืองของระดับโลกเนี่ยนะคะในห้วงการสิ้นสุดของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเขาเสนอว่าความขัดแย้งเนี่ยนะคะมันจะเป็นการปะทุกันนะคะระหว่างความต่างทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมเป็นหลักนะหลังจากนั้นนะคะข้อเสนอของฮันติงตันที่ว่าด้วย The Clash of Civilization หรือการปะทะกันทางอารยธรรมภายใต้ศาสนาที่ต่างกันเนี่ยนะคะมันก็ถูกสะท้อนผ่านเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ระเบิดตึก World Trade นะคะหรือเหตุการณ์911ค่ะค่ะจากประเด็นแรกนะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดความสำคัญนะคะของศาสนาและความเชื่อที่รับมือกับความไม่รู้นะคะแล้วก็ศาสนาส่งผลกับการเมืองทั้งในระดับประเทศทั้งในทางอุดมการณ์สถาบันทางการเมืองนะคะและระดับระหว่างประเทศอย่างไรนะคะในเนื้อหาประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะเราจะว่ากันด้วยบทบาทของศาสนาต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่เราจะเริ่มกันที่ศาสนาพุทธนะคะแน่นอนค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะประการที่สำคัญข้อแรกเลยเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยมันสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างมากนะคะอย่างที่นักศึกษาน่าจะทราบนะคะโดยทั่วกันแล้วเนาะจากการที่เราได้พูดคุยกันมาในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะในอาณาจักรสุโขทัยนะคะที่ซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยนะคะถูกใช้เป็นความชอบธรรมหลักในการรับรองสถานะความชอบธรรมของตัวกษัตริย์นะคะจนในเวลาต่อมานะคะก็มีการคิดอุดมการณ์การปกครองในสมัยสุโขทัยว่าเป็นธรรมราชานะคะหรือกษัตริย์นะคะหรือพระราชาที่เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาพุทธนะคะโดยที่กษัตริย์คนสำคัญของสุโขทัยที่ได้ถือได้ว่าสถาปนาแนวคิดเรื่องของธรรมราชานะคะนั่นก็คือพญาลีไทยนั่นเองนะคะโดยที่คติธรรมที่ตัวพระราชาจะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อให้นำไปสู่การปกครองที่ดีและปลดปล่อยมนุษย์ออกจากตัณหานะคะนั่นก็คือหลักธรรมว่าด้วยทศพิธราชธรรมนะคะจักรวรรดิวัฒน์นะคะแล้วก็ราชจัญญานุวัฒน์นะคะฉะนั้นตัวหลักธรรมที่กษัตริย์จะยึดถือเนี่ยนะมันจึงส่งผลต่อความชอบธรรมของตัวพระมหากษัตริย์คนนั้นๆนะคะขณะเดียวกันนะคะการที่การเกิดขึ้นของกบฏหลายครั้งนะคะความพยายามแย่งชิงนะคะราชบัลลังก์เนี่ยนะคะก็ศาสนาพุทธเนี่ยนะก็จะถูกมักใช้เป็นข้ออ้างด้วยนะคะเช่นกษัตริย์คนนี้หมดความชอบธรรมเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนาพุทธนอกเหนือไปจากสำคัญในแง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะศาสนาพุทธยังถูกใช้นะคะค้ำจุนสถานะของตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะโดยเฉพาะตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะใช้ศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆภายนอกราชอาณาจักรตัวอย่างที่สำคัญก็คือตัวอาณาจักรสุโขทัยที่นำเรียนไปแล้วนะแล้วก็มีการส่งคณะสงฆ์นะคะไปเป็นเจรจาทางการทูตนะคะกับอยุธยาเนาะเพื่อดึงเอาหัวเมืองกลับคืนสู่สุโขทัยนะคะส่วนในสมัยกรุงเทพเนี่ยนะนอนค่ะการเกิดขึ้นของกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงอาณาจักรใหม่นะฉะนั้นการที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะคะหลังจากที่สถาปนาเมืองหลวงใหม่เนี่ยนะคะก็ได้ทำให้ในสมัยรัชกาลที่1 นะคะก็มีการชำระพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของศาสนาพุทธนะคะส่วนประการที่3นะคะศาสนาพุทธยังสัมพันธ์กับอำนาจทางการเมืองด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะพอศาสนาเนี่ยนะคะมันมีผู้คนนะคะที่อยู่ในแต่ละศาสนาเนี่ยค่อนข้างเยอะทำให้ศาสนาเนี่ยมันง่ายนะคะต่อการถูกใช้และชักจูงเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่ารัฐเนี่ยนะคะมีความพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการกำกับควบคุมศาสนาอย่างมากนะคะโดยเฉพาะนะคะในห้วงเวลาของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเราจะปรากฏว่าคณะสงฆ์หลายคณะนะคะได้เข้าไปรับนโยบายของรัฐนะคะในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะหลุดพ้นจากภาวะสงครามเย็นได้นั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นประเด็น

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับศาสนาพุทธกับพัฒนาการทางการเมืองนะคะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีนักวิชาการหลายท่านนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคะภายใต้คำอธิบายเรื่องความเป็นเวรกรรมใช่ไหมคะสิ่งที่ทำในอดีตชาติส่งผลต่อในปัจจุบันนะมันจึงทำให้เรายังมีสถานะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะความเชื่อเรื่องเวรกรรมเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยนะคะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบันที่เขาอาศัยอยู่นะคะโดยที่โยนความชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่เนี่ยให้เป็นเรื่องของอดีตชาติชาติที่แล้วที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะคะฉะนั้นข้อวิพากษ์วิจารณ์นี้ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ยังปรากฏอย่างมากนะคะในแวดวงรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นความพยายามที่จะยกเอาการเมืองนะคะกับรัฐโทษรัฐกับศาสนาเนี่ยออกจากกันนะคะนอกจากนี้ค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะยังปรากฏนะคะความงมงายเนาะเรื่องของพิธีกรรมที่จริงก็สามารถถกเถียงต่อไปได้นะคะว่าภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคนเราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ทั้งเครื่องมือที่เป็นเหตุเป็นผลเนาะแล้วก็เครื่องมือที่อาจจะดูไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่สามารถเยียวยาจิตใจคนในประเทศนั้นได้นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นการสวดมนต์ประเทศต่างๆเป็นต้นนะคะหรือการใช้พิธีกรรมความเชื่อต่างๆที่ก็จะปรากฏอย่างมากนะคะในทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองหลายท่านค่ะนะคะทีนี้ค่ะเราจะลองมาเอาศาสนาพุทธนะคะลองมาพล็อตอยู่ในเส้นทางไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ดูนะคะว่าในแต่ละห้วงเวลาเนี่ยนะคะศาสนาพุทธมันมีความสำคัญแล้วก็สร้างผลกระทบในทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะในสมัยสุโขทัยค่ะแน่นอนศาสนาพุทธเนี่ยถือเรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองภายใต้นะคะคติว่าด้วยธรรมราชานะคะส่วนในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะแม้ว่าคติที่สำคัญเนี่ยจะใช้คติแบบเทวราชาในการยกย่องสถานะของกษัตริย์ให้เปรียบกับสมมุติเทพนะคะแต่ว่าอิทธิพลของศาสนาพุทธก็ไม่ได้เลือนหายไปนะคะดังจะสังเกตได้ว่านะคะก็ในสมัยพระมนตรีโลกนาถนะคะก็จะมีการปฏิสังขรณ์วัดที่สำคัญในทางเหนือเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะมันก็จะมีข้อขัดแย้งด้านศาสนาที่สำคัญที่ปรากฏก็คือในสมัยพระนารายณ์นะคะเนื่องจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงเปิดกว้างต่อกลุ่มมิชชันนารีหมอสอนศาสนาคริสต์นะคะในการเข้ามาลงหลักปักฐานต่างๆนะคะท่าทีการเปิดรับเช่นนี้นะคะมันก็ทำให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะมีปัญหากับคณะสงฆ์อย่างมากแล้วก็ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อการระสำระสายด้านความชอบธรรมของพระนารายณ์นะคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะรัชกาลที่1เนี่ยนะคะได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับสงฆ์นะคะมีการมอบพัดปริยนต่างๆนะคะเพื่อทำให้ตัวศาสนากับสถาบันกษัตริย์มีความใกล้ชิดกันนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็เกิดธรรมยุทธนิกายขึ้นมานะคะซึ่งเป็นนิกายที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลนะแล้วก็วัดปฏิวัตินะคะส่วนในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะมีการให้ความสำคัญกับพัฒนาการของการศึกษาของสงฆ์ให้เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่นะคะก็จะเกิดสถานที่ศึกษาของคณะสงฆ์ที่สำคัญนะคะก็คือมหามกุฏนะคะมหาจุฬาลงกรณ์เป็นต้นนะคะแล้วก็มีพรบคณะสงฆ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะพรบคณะสงฆ์เนี่ยในรศ.121นะคะก็จะยกสถานะของธรรมยุทธซึ่งก่อตั้งโดยรัชกาลที่4ในสมัยที่พระองค์ทรงผนวดอยู่นะคะให้เป็นนิกายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีความจัดระเบียบคณะสงฆ์นะคะผ่านนะคะมหาเถระสมาคมแล้วก็คณะราษฎรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะปรากฏความขัดแย้งกันระหว่าง2นิกายที่สำคัญของไทยนั่นก็คือมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะวิกฤตที่สำคัญนะคะสงฆ์เนี่ยก็เข้ามามีส่วนบทบาทสำคัญนะคะในวิกฤตทางการเมืองหลายครั้งด้วยกันนะคะอย่างในสมัยสงครามเย็นนะก็จะมีข้อถกเถียงว่าด้วยบทบาทของพระพิมลธรรมนะคะแล้วก็ในสมัยเหตุการณ์การลุกคือของประชาชนนะคะก็จะมีสองคนสำคัญก็คือกิตติวุฒโธนะคะขึ้นมาพูดในประเด็นที่หลายคนอาจจะได้ยินก็คือฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะคะหรือในสมัยของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะเราก็จะปรากฏว่าตัวสองคนสำคัญก็คือหลวงตามหาบัวนะคะก็มีบทบาทในการที่จะเรียรายกฐินเพื่อช่วยชาติเป็นต้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวศาสนาพุทธนะคะทีนี้ค่ะศาสนาที่2ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดู

นะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูแน่นอนค่ะว่ามันสัมพันธ์กับตัวแนวคิดการสร้างความชอบธรรมนะคะให้กับสถานะของกษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพตามคติเทวราชาซึ่งปรากฏนะในอาณาจักรอยุธยาโดยที่ตัวกษัตริย์เนี่ยนะคะมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะทีนี้จะทำยังไงนะคะให้สังคมเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตราที่สำคัญในหนังสือราชการนะคะก็จะเป็นตราครุฑนะคะที่เป็นครุฑก็เพราะว่าครุฑเนี่ยคือพาหนะของพระนารายณ์นะคะแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆนะคะเช่นพิธีบรมราชาภิเษกนะคะการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานะคะหรือการพระราชทานน้ำมหาสังเป็นต้นนะคะศาสนาถัดไปที่มีบทบาทที่สำคัญนะคะในทางการเมืองก็คือตัวศาสนาคริสต์นะคะโดยศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยนะคะเข้ามาครั้งแรกในสมัยอยุธยานะโดยเฉพาะในสมัยพระนารายณ์ทีนี้สมัยพระนารายณ์เนี่ยที่พระองค์ทรงเปิดรับการเข้ามาของศาสนาคริสต์จากฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็เพื่อเข้ามาถ่วงดุลกับอิทธิพลของฮอลันดาที่อาจจะเริ่มมีมากเกินไปแล้วแต่ด้วยท่าทีที่เปิดกว้างของพระนารายณ์นะคะต่อมาก็ส่งผลนะคะทำให้คณะสงฆ์ณขณะนั้นเนี่ยเริ่มไม่พอใจนะคะว่าแล้วเขาก็กลัวว่าพระนารายณ์เนี่ยจะเปลี่ยนนะคะไปเป็นศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็สิ่งนี้ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อความชอบธรรมของพระนารายณ์ทีนี้ความสัมพันธ์ในช่วงปลายอยุธยาต่อศาสนาคริสต์เนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะคะจนในท้ายที่สุดนะคะเมื่อเปลี่ยนผ่านแผ่นดินเข้าสู่แผ่นดินของรัชกาลที่4การเข้ามาของลัทธิอนานิคมต่างๆนะคะรัชกาลที่4เนี่ยก็ค่อนข้างมีท่าทีที่เปิดกว้างนะคะต่อการเข้ามาของตะวันตกโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยตั้งชุมชนชาวคริสต์ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยไม่ต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระองค์ก็พระราชทานที่ดินนะคะให้กับคริสต์นิกายต่างๆเป็นต้นนะคะแต่ว่าในห้วงเวลาที่วิกฤตที่สำคัญนะนั่นก็คือในช่วงของสงเย็นนะคะความหวาดวิตกของรัฐไทยเนี่ยนะคะเริ่มมองกลุ่มชุมชนชาวคริสต์ที่อยู่ตามเขตพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงนะคะนักศึกษาอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะก็จะมีเหตุการณ์กรณีมรณะสักขีสองคอนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะก็มีบทบาทอย่างมากในทางการเมืองจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ในห้วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงกับปกครอง2475เนี่ยนะคะศาสนาอิสลามโดยชาวมุสลิมเนี่ยนะคะก็เข้ามามีบทบาททางการค้าอย่างมากในสมัยพระนารายณ์นะคะแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อมีการรวมศูนย์อำนาจผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะก็เริ่มเกิดความไม่พอใจนะคะจากกลุ่มเจ้าเมืองนะในหัวเมืองมลายูเนี่ยนะทั้ง7หัวเมืองนะคะเริ่มเกิดความไม่พอใจแล้วในเวลาต่อมาก็พัฒนากลายมาเป็นกบฏแขก7หัวเมืองแล้วก็มีการปราบปรามต่อไปนะคะทีนี้เมื่อการเมืองมันเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยนะคะความสัมพันธ์นะคะระหว่างรัฐไทยกับตัวศาสนาอิสลามในช่วงต้นของรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยนะคะถือว่าเป็นไปได้อย่างดีนะคะฮายิสุลงนะคะหมอศาสนาคนสำคัญเนี่ยนะคะก็เข้ามาขอรับทุนเพื่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งได้รับการตอบรับเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมานะคะเมื่อตัวจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นผู้นำนะในรัฐบาลเนี่ยนะคะจอมพลป.เนี่ยได้ยึดโยงนโยบายสำคัญที่จอมพลป.ต้องการผลักดันก็คือนโยบายเรื่องของเชื้อชาตินิยมนะคะก็คือการเปลี่ยนประเทศสยามให้เป็นประเทศไทยโดยชูความเป็นไทยให้ยิ่งใหญ่กว่าเหนือเชื้อชาติอื่นๆนะคะก็เริ่มทำให้ความสัมพันธ์นะคะกับตัวกลุ่มชาวมุสลิมและในศาสนาอิสลามกับรัฐไทยเนี่ยนะคะแย่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะคล้ายกับตัวกรณีของศาสนาคริสต์นะคะก็คือการที่ในห้วงเวลาสงครามเย็นเนี่ยนะคะรัฐไทยเนี่ยหวาดวิตกกับความมั่นคงฉะนั้นสายตาของรัฐไทยเนี่ยก็จะจับจ้องนะคะกลุ่มคนที่มีความต่างไปจากประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นภัยคุกคามนะคะเช่นเดียวกับเหตุการณ์นะคะถีบลงเขาเผาถังแดงที่เกิดขึ้นที่มันมีการเมิร์จกันระหว่างความหวาดกลัวว่าด้วยความมั่นคงนะคะกับความต่างของศาสนาจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมันนำมาสู่การเสียชีวิตลงนะคะของประชาชนจำนวนหนึ่งที่ณปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้รับการตอบรับหรือการศึกษาค้นคว้าว่าท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์นี้คืออะไรนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ถีบลงเขาเผาลงถังเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประสบปัญหาเนี่ยนะคะสร้างสถานที่เพื่อสร้างความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเล่าเหล่านี้เองแต่ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่เคยถูกอธิบายโดยกลุ่มผู้

เลยค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันเรื่องของแนวคิดนะคะแล้วก็ศาสนาทั้ง4ศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะทีนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อต่างๆในทางการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของบทบาทของโหราศาสตร์นะคะกับบทบาทของไสยศาสตร์นะทีนี้บทบาทของโหราศาสตร์เนี่ยนะคะคืออะไรโหราศาสตร์คืออะไรโหราศาสตร์คือการพยากรณ์นะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็จักรวาล นะคะทีนี้ค่ะมันก็คือฤกษ์ต่างๆนั่นเองนะคะฤกษ์ออกบ้านใหม่ฤกษ์ออกรถอันนั้นคือเป็นประเด็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยในการที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนในทางการเมืองนะคะโหราศาสตร์ก็มามีบทบาทในการที่จะสร้างขวัญกำลังใจนะคะให้กับตัวแสดงทางการเมืองต่างๆนะคะเช่นในกรณีของสังคมไทยนะคะโหราศาสตร์เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในบรรดาผู้นำทางการเมืองนะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็เช่นเพลงยาวอยุธยาเพลงยาวพยากรณ์อยุธยาใช่ไหมคะหรือความเชื่อในเรื่องเสาหลักเมืองใช่ไหมคะเสาหลักเมืองของเราเนี่ยมี2เสานะคะก็ที่มี2เสาเพราะว่าเสาที่2ต้องถูกตั้งเพื่อต่ออายุใช่ไหมคะกรุงรัตนโกสินทร์ให้ขยายมากขึ้นหรือความเชื่อว่าด้วยงู4ตัวที่อยู่ในเสานั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของโหราศาสตร์ในทางการเมืองเนี่ยมีอย่างมากแล้วก็อยากให้นักศึกษาลองสังเกตสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในห้วงเวลานะคะของการทำรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามีบรรดาโหรคนสำคัญใช่ไหมคะออกมากล่าวถึงทิศทางแนวโน้มทางการเมืองต่างๆนะก็คือในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามในการจะทำให้รัฐศาสตร์มันมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของโหรกับการเมืองไทยเนี่ยนะคะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะไสยศาสตร์เนี่ยจะต่างไปจากโหราศาสตร์ถ้าเราบอกว่าโหราศาสตร์คือการพยากรณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวจักรวาลใช่ไหมคะไสยศาสตร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องของคุณไสยเวทมนต์คาถาซึ่งมันสามารถมีได้ทั้งไสยศาสตร์แบบขาวและแบบดำนะแบบขาวก็อาจจะเช่นเมตตามหานิยมต่างๆใช่ไหมคะหรือแบบดำก็คือแบบแช่งชักหักกระดูกหรือเป็นแบบที่ผิดจริยธรรมนะตัวอย่างไสยศาสตร์ที่สำคัญในสังคมไทยนะก็เช่นเรื่องของขบวนการผีบุญใช่ไหมคะปกติแล้วความเชื่อศาสนาเนี่ยมักจะถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้นำทางการเมืองใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันไสยศาสตร์ในหลายครั้งเนี่ยนะคะก็ถูกใช้เพื่อทำลายความชอบธรรมทางการเมืองของคนที่ถืออำนาจอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็คือขบวนการผู้มีบุญหรือกล่อนคำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคำว่าผีบุญในแถบภาคอีสานนะกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะใช้คติความเชื่อวิธีการร้องรำทำเพลงแบบหมอลำเนี่ยนะเล่าเรื่องเพลงเล่าเรื่องคำพยากรณ์ต่างๆแล้วอวดอ้างสรรพคุณตัวเองว่าเป็นผู้มีบุญเป็นพระศรีอริยะเมตไตรที่พร้อมจะมาปลดปล่อยบรรดาคนภาคอีสานที่แห้งแล้งนะคะทำนาไม่ขึ้นแล้วยังต้องส่งสวยส่งภาษีไปยังส่วนกลางเป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ไสยศาสตร์นะคะหรือนะคะก็มีความพยายามจากนะคะผู้ที่ถืออำนาจนะคะในการใช้ความเชื่อในทางไสยศาสตร์เนี่ยนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรด้วยเช่นกันเช่นตัวอย่างก็คือการสร้างพระสยามเทวาธิราชการเกิดขึ้นของพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะก็จะเรียกได้ว่าเป็นพระที่ทำหน้าที่ปกปักคุ้มครองนะประเทศไทยนะทีนี้ก็มีความเชื่อเล่าๆกันต่อมาว่าถ้าเราพิจารณาไปที่ใบหน้าของตัวพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวราชการพระองค์รัชกาลที่4นะคะที่พระองค์เป็นผู้สร้างนะคะพระสยามเทวาธิราชขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะเนื้อหาในส่วนนี้นะคะนักศึกษาจะพบได้ว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวกับนักศึกษาแล้วนักศึกษาน่าจะมีบทสนทนาได้ครอบคลุมลึกล้ำไปมากกว่าตัวที่ได้นำเสนอไปนะคะโดยเฉพาะ
มีการปูเนื้อหาที่สำคัญก็คือตัวแนวคิดใช่ไหมคะบทบาทของศาสนาทั้ง4ศาสนาต่อการเมืองไทยนะคะแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะเพราะในท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะชวนนักศึกษาคิดเนาะว่าการที่เราจะไปสู่การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะคะที่ทางของศาสนาและความเชื่อควรมีหน้าที่ตำแหน่งแห่งที่อย่างไรนะคะที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยไม่หวนย้อนกลับสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ

0: าสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับรายการในวันนี้นะคะเป็นการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยค่ะโดยนักศึกษานะคะสามารถที่จะรับชมรายการของเราค่ะโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือกที่ TV ออนไลน์นะคะแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งค่ะเข้าไปที่ e-tutorial ค่ะนักศึกษาก็สามารถที่จะรับชมรายการในการสอนเสริมชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยได้ค่ะหรือว่าเข้ามาร่วมรับชมกับเราได้นะคะที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นการสอนเสริมในครั้งที่2แล้วค่ะโดยวิทยากรที่จะเข้ามาร่วมบรรยายกับเราในวันนี้นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สลายยุทธยหกรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการบรรยายในวันนี้จะมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและสถาบันกษัตริย์ช่วงที่2ค่ะเรื่องของระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์และช่วงสุดท้ายนะคะคือช่วงที่3ระบบขุนนางและข้าราชการค่ะสำหรับในช่วงแรกค่ะจะเป็นการบรรยายในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะในช่วงแรก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับก็จะเริ่มจากหน่วยที่4นะครับก็คือแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและก็กษัตริย์นะครับทีนี้เนื้อหาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย5ตอนนะครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองนะครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับรัฐกษัตริย์หรือผู้ปกครองสมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็แนวคิด

0: กับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองสมัยอยุธยาก็คือไล่เรียงกันมานะครับแต่แล้วตอนถัดมาก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการก่อตัวเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ตอนสุดท้ายก็จะเป็นพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัฐสมัยใหม่นะครับ
1: ค่ะ
0: รายละเอียดของแต่ละตอนนะครับก็คือเริ่มที่ตอนที่1ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองนะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาคือปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องรัฐไทยแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับกษัตริย์หรือผู้ปกครองนะครับเนื้อหาแรกนะครับเวลาเราพูดถึงการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรัฐไทยเนี่ยก็ เหมือนกับที่เราเคยพูดกันว่าบางทีเราเรียนทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยคอนเซปต์บางคอนเซปต์หรือความหรือแนวคิดบางแนวคิดเนี่ยก็อาจจะยังมีความหลากหลายอยู่ยังไม่มีคำที่เป็นมาตรฐานชัดเจนแน่นอนตายต
1: ัวคำนิยามที่เป็นหนึ่งเดียวยังไม่มีนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับคำว่ารัฐนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็ต้องเรียนว่าก็ยังมีความหมายที่หลากหลายนะครับก็เวลาจะพิจารณาหรือจะศึกษาเรื่องรัฐเนี่ยเนื่องจากยังมีความหมายที่หลากหลายก็จะมีมุมมองที่หลากหลายได้แตกต่างกันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำความเข้าใจเรื่องรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ให้วิเคราะห์ถึงหรือศึกษาถึงหรือทำความเข้าใจถึง องค์ประกอบหรือองค์กรสำคัญสำคัญของรัฐก็แล้วกันเพราะว่าเวลาพูดถึงองค์ประกอบหรือว่าองค์กรสำคัญสำคัญของรัฐเนี่ยก็คงจะไม่แตกต่างกันนักนะครับซึ่งก็คือรัฐบาลหรือผู้ปกครองนะครับระบบราชการหรือชนชั้นปกครองหรือกลุ่มผู้นำที่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจทางการเมืองนะครับพวกนี้ก็คือถือเป็นองค์กรสำคัญของรัฐนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับรัฐเนี่ยโดยศึกษาความหมายเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายแต่ถ้าศึกษาสิ่งที่เรียกว่าองค์กรของรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
1: สถาบันการเมืองภายในรัฐใช่ไหมคะอาจารย์
0: ก็จะเป็นตัวพระมหากษัตริย์หรือว่าร
1: ัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐสภาเป็นต้นนะคะอาจารย
0: ์นั่นก็คือเนื้อหาในส่วนแรกถัดมาเวลาเราพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับกษัตริย์หรือผู้ปกครองไทยนะครับก็คือพูดง่ายว่าเวลาเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์หรือผู้ปกครองของไทยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีคำที่หลากหลายนะฮะแล้วก็โดยปกติสังคมไทยซึ่งเป็นมีระบบกษัตริย
1: ์
0: มาตั้งแต่ยาวนานนะครับ
1: สุโขทัยตั้งแต่สมัยอาณาจักร
0: ใช่ครับแล้วก็กษัตริย์เนี่ยแน่นอนว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็จะถูกยกย่องให้อยู่ในที่สูงอยู่เป็นโครงสร้างจุดยอด
1: ค่ะ
0: เป็นส่วนยอดของ
1: โครงสร้างสังคมค่ะ
0: ใช่ครับเห็นได้ชัดเจนก็คือการเรียกคำเรียกพูดง่ายนะครับเช่นเรามีคำเรียกว่าอะไรผู้ปกครองหรือว่ากษัตริย์ว่าอะไรบ้าง
1: อ
0: ันแรกก็คือพระเจ้าอยู่หัวนี้ได้ยินบ่อยถูกไหมครับแฟนเนี่ยคำเรียกนี้เนี่ยก็เป็นการยกย่องผู้ปกครองหรือสถาบันกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์เนี่ยให้อยู่สูงกว่าคนทั่วไปก
1: ็
0: คือเหนือหัวถ
1: ู
0: กไหมครับทีนี้ประชาชนทั่วไปหรือคนทั่วไปหรือประสบนิกรก็คืออะไรก็จะแทนค่าด้วยว่าข้าละอองธุลีพระบาทนะก็คืออันเนี้ยก็คือเป็นคำแรกที่ชี้ให้เห็นสถานภาพของผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์ของไทยว่า
1: อยู่เหนือคนทั่วไป
0: ใช่ครับอยู่จุดยอดของ
1: โครงสร้างทางสังคม
0: ได้นะครับนอกจากคำว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยก็ยังเรียกว่าเจ้าชีวิตก็คือ
1: เจ้าชีวิต
0: คำว่าเจ้าชีวิตเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงอำนาจเด็ดขาดของผู้ปกครองนั่นเองนะครับว่าสามารถกำหนดการมีหรือการสิ้นสุดของชีวิตผู้คนได
1: ้
0: นะก็คืออยู่ในฐานะที่เรียกว่าเจ้าชีวิตก็คือพูดง่ายว่าสั่งให้ใครตายก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นในอดีตนะครับแต่ว่า
1: เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าชีวิตที่จะกำหนดชะตาชีวิตของประชาชนได้นะคะอาจารย์
0: หรือถ้านักศึกษาท่านผู้ชมดูหนังจีนก็จะคล้ายๆกันหนังจีนฮ่องเต้ก็เป็นเจ้าชีวิตเหตุผลเพราะว่าฮ่องเต้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาฮ่องเต้นั้นเป็นโอรสสวรรค์อะไรประมาณน
1: ี
0: ้ก็จะเป็นเจ้าชีวิตหรืออีกคำหนึ่งที่ใช้เรียกพระมหากษัตริย์กันก็คือพระเจ้าแผ่นดิน
1: อันนี้เราก็คุ้นเคยในปัจจุบันนะคะ
0: เพราะอันนี้ก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างเลยเวลาพูดถึงว่าพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นคือหมายความว่าผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินนั่นเองนะครับก็คือแผ่นดินทั้งหมดน่ะก็เป็นของ
1: พระองค์ท่าน
0: พระมหากษัตริย
1: ์ครับ
0: ทีนี้เวลามองแบบนี้เนี่ยมองว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะฮะก็ต้องมองออกเป็น2ประเด็น2สายอีกก็คือสายที่1มองว่าที่ดินน่ะเป็นของชุมชนและอีกสายนึงก็คือมองว่า

0: อินเนี่ยเป็นของผู้ปกครอง
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆก็คือแสดงมาให้เห็นชัดเจนแล้วล่ะตั้งแต่ในอดีตก็คือตั้งแต่สมัยสุโขทัยและยิ่งเห็นชัดเจนก็คืออยุธยาภายใต้สิ่งที่เรียกว่าระบบศักดินานี
1: ่นะใช้แผ่นดินเป็นการบอกสถานะทางสังคมจะคงได้มีการพูดต่อไปนะคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเนื้อหาของตอนที่1 นะครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษารัฐไทยแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับกษัตริย
1: ์
0: แล้วก็ผู้ปกครองทีนี้เนื้อหาตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองในสมัยสุโขทัยนะครับก็คือจะไล่เรียงมาเรื่อยๆนั่นเองสุโขทัยอยุธยาแล้วก
1: ็ก่อนการเกิดรัฐสมัยใหม่แล้วก็หลังการเกิดรัฐสมัยใหม่นะคะใช้ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ในการแบ่งการอธิบาย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนื้อหาที่สุดเนี่ยก็คือหมายความว่าแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและก็กษัตริย์หรือผู้ปกครองในสมัยสุโขทัยก็จะพูดถึงอะไรบ้างก็จะพูดถึงที่มาของแนวคิดแล้วก็พูดถึงรัฐสุโขทัยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็กษัตริย์หรือผู้ปกครองสุโขทัยนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นลักษณะเฉพาะของรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองสุโขทัยนะครับก็จะมี4เรื่องนี้นะคร
1: ับ น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยเนี่ยเขาก็บอกว่าต้นตอนี่ก็มาจากลัทธิฮินดูนะครับศาสนาพุทธทั้งนิกายมหายานแล้วก็หินยานเขาก็อยู่ในรูปของความเชื่อและเพราะศาสนามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเชื่อว่าจักรวรรดินะหรืออาณาจักรเนี่ยนะฮะเป็นรูปจำลองของจักรวาลเพราะฉะนั้นก็ต้องมีราชธานีเป็นศูนย์กลางแต่ว่าศูนย์กลางในราชธานีเนี่ยอาจจะเป็นเทวาลัยหรือว่าพระราชวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นอวตารเป็นปางอวตารของพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ได้เนี่ยก็ต้องมีบุญบารมี
1: ความเหนือกว่าคนทั่วไป
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตามลัทธิความเชื่ออันนี้นะครับทีนี้พอพูดถึงรัฐสุโขทัยนะครับสุโขทัยเนี่ยเริ่มประกาศตัวไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจขอมนะครับเมื่อผู้ครองเมืองสองคนอันนี้ก็น่าจะคุ้นหูนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมว่าเราก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆก็คือว่าผู้ครองเมืองสองคนนะครับคือพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองลาดกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางร่วมกันชิงอำนาจเมืองสุโขทัยนะครับพอชิงอำนาจได้แล้วก็ยกพ่อขุนบางกลางหาวนะฮะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย
1: ์ที่เราท่องจำกันนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์ครับครับแล้วก็เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ครองสุโขทัยในพ.ศ.1780
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งเราก็เล่าเรียนกันมานานแล้วว่ารัฐสุโขทัยนั้นก็มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับ
1: ที่เป็นแบบพ่อปกครองลูกเนี่ยเพราะว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยอาณาจักรเล็กคนน้อยผู้ปกครองกับประชาชนเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์ปกครองมนุษย์ด้วยกันเองนะคะก็เลยใกล้ชิด
0: ใช่ครับอาศัยความสัมพันธ์แบบเครือญาติด้วย
1: ใช่ค่ะอาณาจักรเล็กคนน้อยการปกครองเลยเป็นแบบพ่อปกครองลูก
0: ใช่คร
1: ับ ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงกษัตริย์หรือผู้ปกครองสุโขทัยก็อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยมีกษัตริย์รวมทั้งสิ้นก็9พระองค์นะครับก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย
1: ์
0: พ่อขุนบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงพญาเลิศไทยพญางวนน้ำถมพระมหาธรรมราชาที่1นะครับพระมหาธรรมราชาที่2แล้วก็พระมหาธรรมราชาที่3พระมหาธรรมราชาที่4
1: ค่ะอาจารย์
0: งั้นถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าจากรายชื่อนะของกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนี่นะจะเห็นว่า3พระองค์แรกเนี่ยก็จะมีคำนำหน้าว่าไงว่าพ่อขุน
1: พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนบานเมืองแล้วก็พ่อขุนรามคำแหง
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าหรือแสดงให้เห็นว่าสุโขทัยเนี่ยผู้ปกครองมีลักษณะเป็นพ่อปกครองลูกนะครับกษัตริย์สุโขทัยก็วางตัวเป็นเสมือนพ่อของประชาชนทั้งหลายนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีลักษณะพ่อปกครองลูกแค่3พระองค์แรกแต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์อื่นนั้นก็ไม่ได้ปกครองแบบเมตตานะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยพระองค์อื่นเนี่ยก็จะมีคำว่าธรรมราชาเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าอย่างที่เราเคยพูดกันคราวที่แล้วว่าก็กษัตริย์ไทยเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็จริงแต่ว่าก็ไม่เคยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของตัวเองในทาง

0: ที่ไม่ชอบเพราะว่ามีเรื่องของธรรมะหรือเรื่องของศาสนาเป็นตัวเหนี่ยวรั้งนั่นเอง
1: หลักธรรมในการประพฤติของกษัตริ ย์
0: ใช่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไอ้กษัตริย์พระองค์ถัดมาเนี่ยก็จะมีคำว่าธรรมราชาอยู
1: ่
0: ทีนี้ก็ขยายความหรือหลักสำคัญของธรรมราชาว่าเป็นยังไงนะครับอันแรกเลยนะครับของธรรมราชาเนี่ยก็คือว่าแน่นอนกษัตริย์ก็ต้องเป็นนักปราชญ์เนี่ยก็ต้องพูดง่ายคือต้องเป็นคนที่มีความรู
1: ้รู้รอบ
0: รู้รอบนะครับในทั้งในเชิงการบริหารหรือในเชิงการพัฒนาหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: แต
1: ่ว่าก
0: ษัตริย์ต้องเป็นนักปราชญ
1: ์
0: นะครับถัดมาก็คงหลีกไม่พ้นนะครับถ้าเป็นธรรมราชาก็คือต้องมีใจที่
1: บำรุงศาสนาน
0: ะครับเป็นศาสนูปถัมภ์หรือแม้แต่ปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับกษัตริย์ก็ต้องเป็นพงศ์องค์อัครศาสนูปถัมภ์พวกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ถัดมาแน่นอนก็คือต้องมีความสามารถในการปกครอง
1: กษัตริย์ไม่มีความสามารถในการปกครองไม่ได้เพราะเป็นผู้นำแห่งรัฐนะคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วก็ต้องสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับ
1: ประชาชน
0: ประชาชนนะครับ
1: อันนั้นก็คือในส่วนของกษัตริย์และผู้ปกครองสรุปมี9พระองค์ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับทีนี้ถัดมาก็พูดถึง
1: ลักษณะเฉพาะ
0: ของรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองสุโขทัย
1: นะคร
0: ับก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าสุโขทัยก็เป็นรัฐที่ไม่ใหญ่โตนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ใหญ่โตนักเนี่ยจะดำรงอยู่ได้เนี่ยก็ต้องมีวิเถโซบายอะไรต่างๆนานานะครับที่จะทำให้สุโขทัยเนี่ยดำรงอยู่ได้น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นในอดีตก็แน่นอนก็คือต้องมีการเชื่อมความสัมพันธ์การเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์ในเชิง
1: การแต่งงาน
0: เครือญาติในทางเครือญาติใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าก็จะมีการส่งลูกๆหลานๆไปครองเมืองต่างๆบ้างรวมไปถึงลักษณะอย่างที่บอกแล้วว่าก็อาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญาตินะครับอย่างกับรวมไปถึงเรื่องของการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยนะครับก็โดยอาศัยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ไปสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับเมืองสำคัญสำคัญใกล้เคียง
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือหมายความว่าการปกครองในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ในเครือญาติเช่นเอาลูกเอาหลานไปปกครองหรือว่าแต่งงานกับ
1: รัฐใกล้เคียงอาณาจักรใกล้เคียง
0: รวมไปถึงใช้เรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในทางการเมือง
1: ค่ะอันนี้ก็คือในอาณาจักรรัฐและกษัตริย์ในสมัยสุโขทัย
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงสมัยอยุธยานั่นเองนะครับก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองสมัยอยุธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาก็จะไล่เรียงตามเหมือนกับสมัยสุโขทัยก็คือจะพูดถึงที่มาของความคิดรัฐอยุธยากษัตริย์หรือผู้ปกครองอยุธยารวมไปถึงลักษณะเฉพาะของรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองอยุธยา
1: ค่ะ
0: นะครับรายละเอียดนะครับเริ่มจากที่มาของแนวคิด
1: ค่ะ
0: ก็คือหมายความว่าหลังจากที่อยุธยาเนี่ยตีอาณาจักรเขมรได้เนี่ยก็ทำให้ผู้ปกครองอยุธยาเนี่ยเอาแบบอย่างทางการเมืองของเขมรหรือพูดง่ายๆคือได้รับอิทธิพลมาจากเขมรมาใช้ในอยุธยาด้วยนะครับแบบอย่างหรือพิธีกรรมหรือความคิดอะไรต่างๆนะที่นำมาเช่นพิธีกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย
1: ์
0: นะครับตามคติของพราหมณ์รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนานาในการปฏิบัติต่อองค์พระมหากษัตริย
1: ์
0: นะครับรวมไปถึงพระราชวงศ์ก็จะได้รับอิทธิพลมาจากเขมรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลที่ได้มาจากเขมรที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนี่ก็คือแนวคิดแบบเทวราชา
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นก็ในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ชัดเจนว่ากษัตริย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะพ่อปกครองลูกละก็จะอยู่ในฐานะสมมุติเทพ
1: ค่ะ
0: นะครับตามแนวคิดแบบเทวราชา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้ก็คือรับมาจากทางด้านเขมรอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเห็นความแตกต่างกันเลยค่ะอาจารย์สมัยสุโขทัยอาณาจักรเล็กคนน้อยเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อปกครองลูกเมื่ออาณาจักรขยายคนเยอะกษัตริย์ต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะปกครองประชาชนได้เพราะฉะนั้นต้องรับมายาคติบางอย่างมานั่นก็คือมายาคติที่ยกตัวเองขึ้นเป็นสมมุติเทพจึงเกิดแนวคิดเทวราชาขึ้นมานะคะอาจารย
0: ์
1: ทีนี้ในส่วนลักษณะของรัฐอยุธยาล่ะคะอาจารย์
0: ทีนี้เขาก็พูดว่ารัฐอยุธยาเนี่ยก็ถือว่าก่อตัวขึ้นเป็นอาณาจักรเนี่ยในเวลาอันรวดเร็วจากกลุ่มการเมืองจำนวน

0: ำแหน่งนะครับแล้วก็ได้รับการสถาปนาขึ้นในปีพ.ศ. 1893แล้วก็สิ้นสุดลงในปีพ.ศ. 2310
1: ครับ
0: ก็อยุธยาเนี่ยก็อาจจะยาวนานหน่อยก็คือทั้งหมด417ปี
1: 5ราชวงศ์
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากเขมรนะครับอย่างมากเลยโดยเฉพาะพิธีกรรมต่างๆนานาของราชสำนักทั้งพิธีกรรมที่เกี่ยวกับตัวพระมหากษัตริย์เองนะครับเช่นเรื่องของพิธีบรมราชาภิเษกน
1: ะ
0: พิธีเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: เช่นก็คือวันพืชมงคลเนี่ยเราก็จะมีทำพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำเสียงทายอะไรต่างๆนานาความอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆนานานะครับนอกจากนี้เนี่ยอยุธยาเนี่ยก็ได้อาศัยระบบไพร
1: ่
0: ที่เราก็รับรู้รับทราบกันดีเป็นเครื่องมือในการควบคุมกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
1: จัดสรรกำลังคนของกษัตริย์นะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอีกอย่างนึงก็เป็นเหมือนกับเป็นสภาพบังคับด้วยก็คือหมายความว่าทุกคนเนี่ยหรือไพ่ไพ่นี้ก็คือสามัญชน
1: ค่ะ
0: งั้นไพ่ทุกคนนี้ก็ต้องมีสังกัดหมู
1: ่นาย
0: ถ้าไม่สังกัดนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าสังกัดแล้วก็อาจจะได้ผลประโยชน์ในแง่ที่ว่ามีคนพูดง่ายมีคนคุ้มครอง
1: ม
0: ีคนดูแล
1: มีเจ้านายที่คอยดูแลนะคะ
0: ก็คือหมายความว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยสามัญชนหรือไพร่ทุกคนเนี่ย
1: ต้องสังกัดมูลนาย
0: เพราะฉะนั้นผิดกฎหมาย
1: ค่ะทีนี้ระบบไพร่มันไปเกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำลังคนยังไงถ้าอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คืออย่างเช่นว่ามีขุนนางกอขุนนางขอและในขุนนางกอขุนนางขอเนี่ยเราจะมีไพร่ในสังกัดเช่นกษัตริย์จะออกรบบอกขุนนางกอไปแปลว่ากษัตริย์ไม่ต้องเกณฑ์ไพร่พลและไพร่ที่อยู่ในสังกัดของขุนนางกอก็ต้องไปรบใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: อันนี้เขาเรียกว่าระบบการจัดสรรกำลังคนผ่านระบบไพร่ในสมัยอยุธยานะคะ
0: ทีนี้ตัดมาก็จะเป็นเรื่องกษัตริย์หรือก็
1: ผู้ปกครองสมัยอยุธยา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าแนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากเขมรก
1: ็
0: คือว่าไม่ได้อยู่ฐานะบุคคลธรรมดาเพียงแค่นะครับเป็นเทวราชาหรือว่าเป็นเทวดาเป็นเทพ
1: เป็
0: นเจ้า
1: อะไร
0: นั่นก็คือพัฒนาสถานภาพการเป็นเทวราชาขึ้นมาตามลำดับหรือตามแบบเขมรด้วยเช่นการมีเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ก็คือหมายความว่าเป็นเครื่องใช้ในงานพิธีบรมราชาพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงการใช้ราชาศัพท์กับพระมหากษัตริย
1: ์เพราะเป็นเทพแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ใช้คำธรรมดาไม่ได้ใช
1: ้
0: คำสามัญไม่ได้ก็ต้องเวลาพูดกับพระมหากษัตริย์เนี่ยหรือผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าราชาศัพท์นั่นเองนะครับรวมไปถึงการทำพิธีสำคัญสำคัญอื่นๆนะครับเช่นพิธีแช่งน้ำการยกฐานะของพระมหากษัตริย์นะครับก็คือเสมือนเทพนะครับก็จะปรากฏชัดในเรื่องของลิลิตยนต์พ่ายที่ระบุว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีอำนาจของบรรดาเทวดาองค์สำคัญสำคัญทั้งหลายเนี่ยรวมอยู่ในพระองค์และถ้าเราสังเกตดูเนี่ยพระนามของพระมหากษัตริย์จำนวนมากเนี่ยก็จะบ่งบอกลักษณะของความเป็นเทวดา
1: ค่ะ
0: เช่นเป็นเทพเป็นพระธรรมราชอะไรอย่างเงี้ย
1: จะขึ้นด้วยสมเด็จพระซึ่งในสมัยสุโขทัยเนี่ยเราจะใช้คำว่าพ่อขุนกับธรรมะใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าแม้ว่ากษัตริย์จะอยู่ในฐานะสมมุติเทพเป็นเจ้าชีวิตอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ไม่เคยทำตัวหรือใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบทำตัวเป็นทรราชหรือว่าทำตัวกดขี่ประชาชนก
1: ็
0: ไม่มีปากกฎเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าก็ได้รับอิทธิพลของศาสนานะครับหรือความคิดของศาสนาเนี่ยเข้ามาเป็นกรอบมาเป็นตัวเหนี่ยวรั้งการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์ให้ปกครองประชาชนอย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองไม่กดขี
1: ่ค่ะเช่นหลักทศพิธราชธรรมหลักราชจรรยานุวัตรอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่มาจากหลักธรรมทางศาสนาค่ะ
0: ทีนี้ลักษณะเฉพาะของรัฐแล้วก็กษัตริย์หรือผู้ปกครองยาเนี่ยนะฮะมีลักษณะยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่สำคัญของรัฐและกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยอันแรกเลยแน่นอนว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าอำนาจก็รวมศูนย์อยู่ที่ตัวพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นคนธรรมดาเป็นอยู่ในฐานะสมมุติเทพหรื พราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองหน้าที่หรือพูดง่ายการปกครองการบริหารประเทศเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประชาชนทั่วไป
1: ดำรงสถานะเป็นเจ้าเหนือหัวเจ้าชีวิตแล้วก็เจ้าแผ่นดินนะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญถัดมาเราก็พูดถึงไปแล้วคือในเรื่องของการควบคุมกำลังพลก็มีระบบการควบคุมกำลังพลที่เป็นระบบก็คือระบบไพร่นั่นเองก็คือหมายความว่าประชาชนทุกคนไพร่ทุกคนต้องสังกัดมูลนาย
1: ต่อมาก็คือในเรื่องของที่ดินนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็อย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินทั้งหมดเนี่ยในอาณาจักรเนี่ยก็จะเป็นของพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ในเรื่องของการค้านะครับก็ผูกขาดเช่นเดียวกันอยู่ที่ตัวแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดำเนินการด้วยพระองค์เองแต่ว่ามีพระคลังสินค้ามีพระคลังสินค้าที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ผูกขาดเกี่ยวกับเรื่องของการค้าครับใจก็คือรวมศูนย์อยู่ที่พระมหากษัตริย์นั่นเองครับทีนี้ก็จะพูดถึง
1: อีกยุคหนึ่งละ
0: ใช่ครับถัดมานะครับก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: ก่อนการก่อตัวเป็นรัฐสมัยใหม
1: ่มีคำว่ารัฐสมัยใหม่เข้ามานะคะ
0: ก็ดูยากเหมือนกันนะว่าเราจะระบุยังไงว่ารัฐสมัยใหม่แต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอาจจะรัฐสมัยใหม่อาจจะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่รัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะก็เช่นเดิมเหมือนกับสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาก็จะมีเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะพูดถึงที่มาของแนวคิดรัฐในสมัยรัตนโกสินทร์กษัตริย์หรือผู้ปกครองรัตนโกสินทร์แล้วก็ลักษณะเฉพาะของรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัตนโกสินทร์
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็จะไล่เรียงมาตั้งแต่ที่มาของแนวคิด
1: ค่ะ
0: ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าก็ยังได้รับแนวคิดหรืออิทธิพลของอยุธยามาใช้เกือบทั้งหมดนะครับ
1: อันนี้เห็นชัดเจนนะคะ
0: เรื่องของคติเรื่องพระจักรพรรดินะครับแล้วก็เป็นคติที่พูดถึงความสามารถของจักรพรรดิว่าจะไม่มีศัตรูหรือไม่มีผู้ใดคิดต่อต้าน
1: นะครับ
0: หลักสมมุติเทพหลักสมมุติราชก็ยังต่อเนื่องมาอยู่นะครับรวมไปถึงหลักธรรมราชาแล้วก็ทศพิธราชธรรมนะครับแล้วก็คติที่ว่ากษัตริย์จะทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่คนทั้งหลายยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็คือพูดง่ายๆในเรื่องของผู้ปกครองเนี่ยก็ถอดแบบมาจากอยุธยาอะไรก็ได้นะครับทีนี้เนื้อหาธรรมะก็พูดถึงรัฐรัตนโกสินทร์เนี่ยก็คือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ย
1: ก็กรุงเทพนะคะอาจารย
0: ์ก็คือสถาปนากรุงเทพในปีพ.ศ. 2325นะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้ก็200กว่าปีแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็อาศัยรูปแบบรัฐของอาณาจักรอยุธยาเป็นตัวแบบนะครับซึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็คือรัชกาลที่1นะครับก็ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับรัฐไทยนะครับทำให้รัฐรัตนโกสินทร์เนี่ยมีอาณาเขตกว้างใหญ่กว่าทุกอาณาจักรของไทยโดยในช่วงที่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับคือในสมัยรัชกาลที่7ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก
1: ็
0: คือตั้งแต่รัชกาลที่1เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่7ก็ยังเรียกว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราช
1: ระบอบการปกครองเรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็พระมหากษัตริย์ก็มีพระราชอำนาจตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
1: สูงสุดเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ควบคู่ไปกับการปฏิรูปราชการนะครับแล้วก็จัดตั้งเป็นกระทรวงต่างๆในพ.ศ. 2435
1: ปฏิรูปราชการในสมัยรัชกาลที่5นะคะตั้งกระทรวงขึ้นมาครั้งแรกเลย
0: ใช่ค่ะฉะนั้นเป็นการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปสังคมอะไรต่างๆนะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนแปลงการปกครองนี่มาอีกยุคนึงสมัยนึง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัตนโกสินทร์เนี่ยแต่ละพระองค์เนี่ยก็คือจนถึงรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นประจำพระองค
1: ์มีลักษณะเฉพาะใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับซึ่งก็พูดถึงรัชกาลที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าพระองค์ท่านทรงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กับสังคมไทยทุกด้านเพราะแน่นอนว่าเป็นปฐมกษัตริย
1: ์
0: นะครับก็เริ่มตั้ง รุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับก็จะต้องมีการสร้างพื้นฐานวางพื้นฐานอะไรต่างๆนานานะครับพอมารัชกาลที่2เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าท่านเองนี่ทรงเป็นกวีเป็นม
1: ี
0: ความสามารถในเรื่องของกวีในเรื่องของศิลปิน
1: อะ
0: ไรต่างๆนานานะครับพอมาในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็จะทรงมีความสามารถในเรื่องของการพาณิชยกรรมเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับส่วนรัชกาลที่4นี้เราก็คงนึกได้นึกออกว่าในยุคนี้ก็คือถือว่าเข้าสู่เรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยก็ว่า
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4มีการทำสนธิสัญญาบาวริงนะคะต่างชาติเริ่มเข้ามาค้าขายกับเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นวิวัฒนาการนะคะของชาติต่างๆที่เข้ามาค้าขายกับเรามากขึ้นในรัชกาลที่4
0: ใช่ครับเพราะเนี่ยก็ถือว่ารัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงริเริ่มนำวิทยาการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆคำว่าวิทยาการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆมาใช้เนี่ยก็แน่นอนว่าก็มาจากตะวันตกนั่นแหละก็ชาติตะวันตกแล้วก็สอดคล้องกับที่อาจารย์พูดถึงก็คือว่าเริ่มมีการเปิดประเทศติดต่อค้าขายติดต่อกับต่างชาติหรือว่ามีการทำสนธิสัญญาอะไรต่างๆนานาซึ่งอาจจะมองว่าถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ในทางประวัติศาสตร
1: ์
0: อีกทั้งเนี่ยพระองค์ท่านเองเนี่ยก็เห็นความสำคัญก็คือว่าก็ชอบอ่ะก็คิดว่าความรู้ของตะวันตกมันก็เป็นสิ่งที่ดี
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ทรงยอมรับ
1: เปิดรับ
0: ความคิดหรือวิทยาการใหม่ๆด้วยถ
1: ้
0: าไม่เปิดรับนี่ก็คงจะเกิดเรื่องอย่างนี
1: ้
0: ไม่ได้เกิดการนำวิทยาการใหม่ๆมาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็เริ่มมีการปรับประเทศให้ทันสมัยและก็เป็นความทันสมัยอย่างตะวันตกนั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมาถึงรัชกาลที่5นะครับอันนี้เราก็ทราบเป็นดีว่าเพราะเกิดการปฏิรูปง่ายๆในสมัยรัชกาลที่5โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยทรงถือว่าเป็นนักปฏิรูปแล้วก็นักปกครองเพราะฉะนั้นก็เห็นชัดเจนว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1: รถไฟสมัยรัชกาลที่5นะคะ
0: ไปรษณีย์อะไรต่างๆนั้นนะก็จะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5หรือการเป็นรูปทางสังคม
1: ค่ะ
0: ก็คือ
1: การยกเลิกทาส
0: ใช่ยกเลิก
1: ในสมัยรัชกาลที่5
0: ไพร่ระบบทาสระบบไพร่นะครับเพราะเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลในทางสังค
1: ม
0: ก็คือหมายความว่ามันเกิดความเท่าเทียมกันมันเกิดความเสมอภาคกันซึ่งจริงๆมันก็สอดรับกับแนวคิดของตบลูกนะครับ
1: เหตุผลที่รัชกาลที่5ต้องปฏิรูปเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมนะคะอังกฤษก็เข้ามาประชิดลาวฝั่งพม่าฝรั่งเศสเข้ามาฝั่งลาวไทยอยู่ตรงกลางเป็นบัฟเฟอร์สเตทคือรัฐกันชนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านต้องคิดแล้วว่าจะทำประเทศยังไงให้ทันสมัยเท่าเทียมเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยยอมรับได้จึงเกิดการปฏิรูปต่างๆขึ้นในประเทศมากมายเลยนะคะอาจารย์
0: เพราะว่าที่ต้องปฏิรูปก็อย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าก็คือหลีกหนีลัทธิล่าอาณานิคมเนื่องจากเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยที่ล่าอาณานิคมในประเทศที่เป็นประเทศเจ้าอาณานิคมเนี่ยเวลาไปล่าเมืองขึ้นไว้ง่ายก็จะอ้างว่าประเทศนั้นยังไม่พัฒนาย
1: ังไม่เจริญ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่5ก็เลยปฏิรูปให้ประเทศทันสมัยทัดเทียมตะวันตก
1: เพื่อ
0: ที่จะไม่ให้ชาติตะวันตกเอามาเป็นข้ออ้างนั่นเองนะครับที่จะเข้ามาลุกลานเราหรือว่ามาล่าจากก็คือคุณก็จะได้หมดข้ออ้างแล้วนะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีความทันสมัย
1: เราไม่ได้ทำโทษด้วยการบีบขมับแล้วนะเราไม่ได้ตัดเล็บแล้วนะ
0: ใช่ครับรวมไปถึงที่เรียนแล้วว่าคือเรื่องของยกเลิกไพร่ยกเลิกทาสอะไร
1: อันนี้เป็นคุณอุปการอย่างยิ่งเลยนะคะรัชกาลที่5
0: ใช่ครับพอมารัชกาลที่6อันนี้เราก็ยิ่งรับรู้รับทราบดีนะครับว่ารัชกาลที่6เนี่ยต้องมีความสามารถต้องปีชาสามารถในเรื่องของกวีแล้วก็เป็นปราชญ์ก็คือหมายความว่าวรรณคดีอะไรต่างๆนานาบทกลอนอะไรต่างๆนานาก็พระองค์ท่านเนี่ยคือเป็นนักเขียนด้วย
1: มีงานเขียนพระราชนิพนธ์เยอะเลยทีเดียวนะคะ
0: มีเขาเรียกอะไรนามปากกาน
1: ามปากกา
0: ครับมากมายนะครับที่เราก็รับรู้รับทราบกันนะครับรวมไปถึงถัดมานะครับก็จะเป็นสมัยรัชกาลที่7แหละ
1: ค่ะ
0: งั้นเวลาพูดถึงรัชกาลที่7หรือว่าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยแน่นอนเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของจุด ป็นจุดเปลี่ยนผ่านเป็นจุดที
1: ่พลิกเลยเพราะว่
0: ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะครับก็คือเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่7นะครับโดยที่

0: เปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงระบบไปเลยเนี่ยซึ่งก็เรียกว่าเป็นการปฏิวัติ
1: ปฏิวัติการปกครองค่ะ
0: เป็นการปฏิวัติที่ไม่ต้องมีการเสียเลือดเนื
1: ้อ
0: ใดๆทั้งสิ้นนะครับก
1: ็
0: คือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนคือพูดง่ายๆไม่เหมือนการเปล
1: ี่
0: ยนแปลงที่อื่นๆเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ก็ต้องมีการลบราฆ่าฟันต้องมีสงคราม
1: เสียเลือดเนื้อ
0: นะครับอาจจะแต่อาจก็อาจจะมีหลายเหตุหลายปัจจัย อย่างน้อยก็คือว่าตัวสถาบันกษัตริย์เองก็เห็นด้วย
1: ปรับตัว
0: ปรับตัวด้วยเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแนวคิดต่างๆนานาของชาติตะวันตกก็คือถ้าเราดูจากที่เมื่อกี้เราพูดกันไปน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: เริ่มเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วแล้วจริงๆก็มีการพยายามที่จะ
1: ปูพื้นมาเรื่อย
0: ๆ
1: รัชกาลที่5ก็มีแนวคิดที่จะให้การปกครองมาสู่ประชาชนแต่บอกว่าคนไทยอาจจะยังไม่พร้อมรัชกาลที่6ตั้งดุสิตธานีขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์ซ้อมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแม้กระทั่งรัชกาลที่7ก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญของพระองค์ท่านเองแต่ยังให้ไม่ทันนะคะก็โดนปฏิวัติโดยคณะราษฎ
0: ร
1: 24มิถุนายน2475
0: ก็อาจจะแกนนำก็ได้รับการศึกษาจากชาติตะวันตกด้วยก็เห็นว่าระบบประชาธิปไตยน่าจะ
1: ดี
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คิดว่าน่าจะเกิดน่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่7นี
1: ้ค่ะ
0: ถัดมานะครับก็จะพูดถึงลักษณะเฉพาะของรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัตนโกสินทร์นะครับในสมัยนี้เนี่ยนะฮะกษัตริย์เนี่ยก็เป็นที่ยกย่องเคารพแล้วก็ยังมีอำนาจที่อย่างแท้จริงอยู่นะครับหมายถึงว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วก็มีระบบราชการรองรับนะครับจนกระทั่งมีข้าราชการกลุ่มนึงได้รับอิทธิพลความคิดจากตะวันตกก็คือพูดง่ายๆข้าราชการกลุ่มนี้ได้ไปรับการศึกษา
1: เห็นโลกตะวันตกนะคะ
0: กลับมาก็มีการเรียกร้องให้จำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยรัฐธรรมนูญก็คือพูดง่ายๆก็มาเป็นรูปเป็นร่างเห็นจริงปรากฏเป็นจริงในสมัยรัชกาลที่7นั่นนะครับตอนถัดมาอันนี้ก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัฐสมัยใหม
1: ่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่ารัฐสมัยใหม่คืออะไรนะคะ
0: รัฐสมัยใหม่นะครับทีนี้ถ้าดูเนื้อหานะครับก็คือแนวคิดตามแบบระบบการเมืองตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้าดูแค่ตรงนี้เนี่ยรัฐสมัยใหม่ก็น่าจะหมายถึงว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็คือเป็นแนวคือประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นแนวคิดของตะวันตกแน่นอนนะครับงั้นก็คือถ้าบอกว่ารัฐสมัยใหม่ก็น่าจะเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดทางการเมืองแบบตะวันตกเข้ามานะครับ
1: รัฐสมัยใหม่เนี่ยเกิดจากสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะคะโดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาอยู่4ตัวด้วยกัน1คือมีดินแดนที่แน่นอนสมัยก่อนเป็นอาณาจักรนะคะอาณาจักรสุโขทัยเราไม่มีดินแดนที่แน่นอนในเรื่องของดินแดน2มีประชากรในเขตพื้นที่นั้น3มีรัฐบาลแต่เดิมเนี่ยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เราไม่มีรัฐบาลและตัวสุดท้ายคืออำนาจอธิปไตยนะคะถ้ามี4ตัวครบเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนั้นว่ารัฐสมัยใหม่ซึ่งสำหรับประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ค่ะที่อาจารย์กำลังจะพูดถึงนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ถัดมาก็จะพูดถึงรัฐสมัยใหม่แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกษัตริย์และผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1: เริ่มมาแล้วระบอบประชาธิปไตย
0: แล้วก็ปัญหาเรื่องอำนาจของผู้ปกครองครับงั้นรายละเอียดนะครับก็จะเริ่มจากแนวคิดนะครับก็คือแนวคิดตามแบบระบบการเมืองตะวันตกนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็คือประชาธิปไตยนั่นแหละนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นก็บอกว่าก็มีกลุ่มนึงก็คือเป็นข้าราชการซึ่งเป็นผ่านการศึกษาจากต่างประเทศได้รับทุนหรืออะไรไปศึกษาอย่างต่างประเทศเนี่ยทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยก็เห็นว่ามีความเห็นว่าควรที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศนะ
1: ค่ะ
0: นะก็เลยพยายามที่จะเผยแพร่ความคิดนี้ออกไปโดยในระยะเริ่มแรกเนี่ยก็เผยแพร่ความคิดนี้ในหมู่นักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนะครับเป็นทั้งในอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าในยุโรปบางประเทศที่ต้องการที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองนะครับให้มีกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
1: มากกว่าที่จะให้อำนาจอยู่ที่ตัวบุคคลแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่อยู่ที่กษัตริย
0: ์
1: นะคะให้อำนาจสูงสุดมาอยู่ที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญแทน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็พออยู่ในรูปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นหลักประกันที่ชัดเจนมันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
1: แล้วมันเสมอหน้าสำหรับทุกคนด้วยในทางกฎหมายนะคะ
0: ใช่ครับ

ีนี้เนื้อหาถัดมาเนี่ยรัฐสมัยใหม่นะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2475ก็คือหมายความว่า เราพยายามแสวงหารัฐสมัยใหม่ก็จริงและคิดว่ารัฐสมัยใหม่จะเป็นผลดีก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นตามมาเหมือนกันนะจากการที่

0: เน้นหลักสำคัญอะไรแน่นอนว่าอันแรกประชาชนเป็นผู้มีอำนาจทางการเมือง
1: ค่ะ
0: นะสองรัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยวไม่มีการแบ่งแยกนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการยืนยันอำนาจของรัฐบาลกลาง
1: ค่ะอาจารย
0: ์ที่แผ่ไปทั่วราชอาณาจักรซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดถึงสหพันธ์รูปแบบสหพันธรัฐแต่กับเราแต่กับประเทศไทยไม่
1: เป็นรัฐเดี่ยว
0: รัฐเดี่ยวนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ปัญหาที่ตามมาคือเวลาพูดถึงว่าประชาชนเป็นอำนาจสูงสุดอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีเดียวเพราะว่าช่วงเปลี่ยนผ่านใหม่ๆช่วงใหม่ๆของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือประชาชนคนไทยเนี่ยไม่คุ้นหรอกกับการใช้อำนาจทางการเมือง
1: ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยด้วยซ้ำนะคะ
0: จุดเริ่มต้นจากกลุ่มแกนนำเล็กๆในสังคมนะครับที่ว่านั้นเนี่ยอำนาจสูงสุดของประชาชนเนี่ยมันก็ยังใช้ได้โดยยังไม่ได้ใช้ได้โดยตรงนะครับก็ต้องใช้เป็นทางอ้อมอาจจะผ่านฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอำนาจที่แท้จริงก็อยู่ที่ฝ่ายบริหารและถ้าเราสังเกตดูเนื่องจากว่าหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากยังไม่มีความพร้อมนะครับก็มักจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการทำรัฐประหารหรือยึดอำนาจ
1: ในหมู่ชนชั้นนำ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะรัฐประหารกันเองบ่อยครั้งเลยนะคะ
0: จนปัจจุบันก็ยังมีรัฐประหาร
1: เรายังอยู่ในวังวนนี้อยู่นะคะ
0: ทั้งนี้ก็ผ่านมาหลายสิบปี85 ปี 86 ปีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็คือถือว่าเป็นช่วงของการพัฒนาการไปเรื่อยๆ
1: การเรียนรู
0: ้ใช่ครับประชาธิปไตยในประเทศตะวันตกเขามีมาอย่างยาวนาน
1: 200กว่าปีอ่ะค่ะกว่าที่เขาจะนิ่งขนาดนี้ได้นะคะ
0: มันก็ต้องเปิดโอกาสให้คือยังไงเดี๋ยวมันก็จะขยายกันจนลงตัวได้นะครับประชาชนก็จะเริ่มมีความพร้อมมากขึ้
1: น
0: หร
1: ือ
0: ผ
1: ู้
0: ที
1: ่
0: มีใช่ครับผู้ที่มีอำนาจผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นด้วยนะครับในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นรู้จักการแก้ไขปัญหาขัดแย้งทางการเมืองตามระบอบวิถีทางของประชาธิปไตยมากขึ้น
1: อันนี้สำคัญนะคะการแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยระบอบวิถีทางประชาธิปไตยนะคะ
0: อันที่สองที่พูดถึงว่าอำนาจก็จะอยู่ที่รัฐบาลกลางแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลส่วนกลางก็อาจจะยังไม่มีอำนาจที่แท้จริงก็ได้เช่นในเรื่องของช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่การเข้ามาของญี่ปุ่นนะครับคือแน่นอนว่าญี่ปุ่นเนี่ยเดินทัพเข้ามาแต่ก็ถือว่าไม่มีถึงแม้ว่าจะไม่มีการยึดครองประเทศก็จริงนะครับแต่ก็ทำให้รัฐบาลไทยในยุคนั้นสมัยนั้นต้องลำบากใจหลายประการทำไปทำมาเนี่ยรัฐบาลก็ต้องไปลงนามอยู่กับญี่ปุ่นนะครับก็คือไปอยู่ต้องไปอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายพันธมิตรนั่นเอง
1: ซึ่งมีอเมริกาเป็นแกนนำนะคะ
0: แต่ว่าก็ไม่ได้
1: แต่งใจมาได
0: ้ใช่ครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเป็นเทคนิคหรือว่าอะไรเพราะว่าเราก็มีกลุ่มเสรีไทยซึ่งภายหลังก็มาบอกว่าการที่เราต้องไปเซ็นสัญญากับลงนามกับญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นภาวะจำยอมอะไร
1: ใช่ค่ะกลุ่มเสรีไทยก็ไปติดต่อข้างหลังนะคะไม่เป็นทางการกับทางอเมริกาฝรั่งเศสเหล่านี้เป็นต้นจึงทำให้สงครามโลกครั้งนั้นเนี่ยเราไม่อยู่ในประเทศผู้แพ้สงครามทั้งนั้นที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามไปแล้วประเทศเราได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามด้วย
0: ใช่ครับทั้งที่เราเนี่ย
1: ลงนาม
0: ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รัฐบาลมันก็ลงนามด้วยนะแต่ว่าเราก็มาแก้ตัวในภายหลังว่าก็อยู่ในภาวะที่จำยอมเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนั้นญี่ปุ่นมีอิทธิพลมาก
1: ขยายอาณาเขต
0: แถบเนี้ยนะครับดังนั้นเมื่อหลายๆประเทศที่ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านนะครับก็จะได้รับผลกระทบของสงครามถัดมาก็จะพูดถึงกษัตริย์และผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1: ตอนนี้เปลี่ยนระบอบแล้วนะคะก่อนรัฐสมัยใหม่เนี่ยอยู่ใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์คือกษัตริย์เป็นเจ้าเหนือหัวเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินแต่พอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งเราอยู่ในรูปของรัฐสมัยใหม่เนี่ยกษัตริย์อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยค่ะอาจารย
0: ์ก็กษัตริย์ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่ตัวพระมหากษัตริย์พอมาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันพระมหากษัตริย์ก็ดำรงฐานะเป็นประมุขของรัฐหรือประมุขของประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจในการบริหารที่แท้จริงอำนาจในการบริหารประเทศที่แท้จริงก็คือตกเป็นของคณะรัฐบาลนั่นเองนะครับก็คือเวลาพูดถึงฐานะ

0: เป็นประมุขของรัฐประมุขของประเทศก็คือทําหน้าที่ในเชิงรัฐพิธี
1: สัญลักษณ
0: ์ใช่ครับหรือว่ามีการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงอะไรต่างๆนานาก็ต้องลงพระบรมาภิไธยนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะเฉพาะเราจะเห็นว่าระบอบการปกครองหลังจากนั้นเราจะเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยเลยค่ะ
0: แล้วก็ถัดมาก็จะพูดถึงปัญหาเรื่องอำนาจของผู้ปกครองอำนาจของพระมหากษัตริย์ก็จะถูกตัดทอนลงไปนะครับก็ตามรูปแบบของประชาธิปไตยนั่นเอง
1: การใช้อำนาจถูกจำกัดโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าสถานภาพของสถาบันหรือสถานภาพของสถาบันกษัตริย์ก็ยังคงอยู่สูงส่งอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่ยังถือว่าเป็นอยู่ในฐานะที่ต้องให้การเคารพสักการะเหมือนเดิมนะครับตามรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้อย่างนั้นนะครับมีหลายๆมาตราก็แสดงให้เห็นว่าจะลบหลู่อะไรไม่ได้นะครับ
1: มาตรา112
0: ใช่ครับการอาฆาตมาตร้ายอะไรก็ไม่ได้นะครับในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยก็มีความหมายถึงว่าคณะบุคคลที่เป็นผู้บริหารนะครับก็เห็นชัดเจนครับว่ามีปัญหาโดยตลอดในช่วงแรกๆของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็อย่างที่เรียนแล้วมีการรัฐประหารบ่อยมากถี่มาก
1: แย่งชิงอำนาจระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง
0: รวมไปถึงการขัดแย้งกันเองในหมู่คณะราษฎรก็เหมือนกันนะครับก็ยังขัดแย้งกันเองด้วยนะครับโดยว่าแนวคิดเรื่องของเศรษฐกิจเขาคงเศรษฐกิจอย่างนี้
1: ของปรีดีพนมยงค์นะคะ
0: ใช่ครับก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวของ
1: ผู้ปกครอง
0: เองด้วยนะครับนั่นก็คือเนื้อหาของหน่วยที
1: ่4นะคะที่ว่าด้วยรัฐและกษัตริย์นะคะทีนี้ในหน่วยต่อไปค่ะอาจารย์ในหน่วยที่
0: 5
1: ครับนะคะเป็นเรื่องของระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ค่ะ
0: ก็หน่วยที่5เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะในสังคมไทยเนื้อหาของหน่วยนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ตอนนะครับตอนที่1ก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์นะฮะตอนที่2ก็จะพูดถึงระบบเครือญาติในสังคมและการเมืองไทยก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ในสังคมและการเมืองไทยก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5
1: ค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็ตอนที่4ก็จะพูดถึงระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ภายหลังการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5
1: สังคมไทยนี่ปฏิเสธไม่ได้นะเรื่องเครือญาติเรื่องการอุปถัมภ
0: ์ใช่ครับแล้วก็ระบบอุปถัมภ์นะครับ
1: ที่ยังฝังรากลึกมาจนถึงปัจจุบันนี้เลย
0: ใช่ครับแนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ในเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงคิดเกี่ยวกับระบบเครือญาติแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์
1: ค่ะอาจารย
0: ์แนวคิดระบบเครือญาตินะฮะความเป็นเครือญาตินะฮะมาได้ยังไงพูดง่ายๆความเป็นระบบเครือญาติหรือความเป็นญาติเนี่ยก็ง่ายหน่อยแล้วก็พอคาดเดาได้คือมาได้2ทาง
1: สายเลือด
0: ใช่ครับก็คือแบบที่1ก็คือญาติที่เกิดจากสายโลหิตก
1: ็
0: คือสายเลือดนั่นแหละโดยทางชีวภาพนั่นแหละนะครับกับญาติที่เกิดจากการแต่งงานนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือหลักๆเนี่ยสองอันนี้แต่ว่ามันก็ยังมีมากกว่านี้นะครับ
1: คือ
0: ญาติที่ขยายวงหรือญาติสมมุติก็คือไม่ใช่ญาติแท้ๆแต่ว่าเราให้ความนับถือประดุจญาติก็คืออาจจะมีความสนิทสนมกันมากอะไรเงี้ยจนมีความเป็นผูกพันเป็นญาติแต่จริงๆไม่ใช่ญาติกันแต่อาจจะรักกันรู้จักกันมานานผูกพันกันมานานในทำนองเนี้ยนะครับนี่ก็จะพูดถึงการลำดับญาตินิดนึงนะครับก็มีลำดับของความสำคัญนะฮะญาติความสำคัญของญาติลำดับที่1เนี่ยก็ถือว่าเป็นญาติที่สนิทญาติที่สนิทก็คือพูดง่ายญาติโดยสายเลือดเช่นพ่อแม่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอย่างเงี้ยถือว่าเป็น
1: ญาติ
0: สนิทก็สายเลือดเดียวกันพูดง่ายนะครับถ้าญาติลำดับญาติสำคัญลำดับที่2เนี่ยก็คือญาติสนิทหมายถึงญาติสนิทโดยสายเลือดและญาติโดยการแต่งงานนะเพราะฉะนั้นเวลาคนแต่งงานกันจะยินแต่งงานกันก็คือญาติทั้งสองฝ่ายก็เป็น
1: ญาติกัน
0: ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นญาติที่เกิดจากการแต่งงานนะครับแล้วก็ญาติแนวดิ่งนะญาติแนวดิ่งก็คือปู่ย่าตายายแล้วก็หลานนั่นเองนะครับก็คือลูก
1: ตามลำดับชั้น

0: มันเกิดอย่าง
1: ใช่
0: นี้
1: คร
0: ค
1: ั
0: ะ
1: บแต่ถ้าเป็นญาติแนวขวางก็คือแน่นอนจะเป็นเรื่องของเขยและสะใภ้ที่เข้ามาแต่งงานก
0: ัน
1: นะครับกับพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนญาติสำคัญลำดับที่3ก็คือญาติสนิทนะที่สายเลือดแนวดิ่งก็คือหมายความว่าก็คือทวดนะครับแล้วก็ญาติแนวขวางซึ่งเมื่อกี้ญาติแนวขวางเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วก็คือแต่งงานกันเขยสะใภ้นั่นเองส่วนลำดับที่4ก็คือญาติสนิทที่เกิดจากการแต่งงานของญาติที่อยู่ในลำดับที่3
0: อันนี้คือลำดับที่4นะคะ
1: ใช่ครับมันก็คือผู้ยังก็ยิ่งห่างออกไปนะครับระยะทางสังคมนี่เนี่ยและระยะห่างทางสังคมก็จะยิ่งห่างออกไปนะครับถ้าลำดับความง่ายๆก็คือดูแค่ลำดับความห่างทางสังคม
0: ค่ะ
1: ความสำคัญของญาติลำดับที่5ตรงนี้ก็คือ
0: ญาติสมมติ
1: ก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับว่ารู้จักกันมานาน
0: พี่น้องร่วมสาบานอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์
1: ก็อาจจะถือว่าเป็นอย่างนั้น
0: ญาติสมมติน
1: ะครับด้านที่6ก็คือญาติห่างมันก็คือระยะห่างทางสังคมจริงๆก็มองยากนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่วัดได้ชัดเจนความสำคัญลำดับที่7ก็คือญาติสมมุติที่ห่างไกลกันหรือไม่ค่อยมีกิจกรรมต่อกันนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นลำดับญาตินะคะมีถึง7ลำดับเลยค่ะอาจารย์
1: ทีนี้แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเครือญาตินะคร
0: ับ
1: ระบบอุปถัมภ์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะฮะ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นระบบอุปถัมภ์นะโดยต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ต่างมีอิสระที่จะเลือกผู้อุปถัมภ์และลูกน้องของตนเอง
0: ครับ
1: นี่ก็คือแนวคิดของระบบอุปถัมภ์นะลักษณะเฉพาะของระบบอุปถัมภ์มียังไงบ้างนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่ามีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินร่วมกันคือพูดง่ายๆแต่ละคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโดยที่ทรัพย์สินเป็นของบุคคลคนเดียวหรืออยู่ในความควบคุมของบุคคลคนเดียวนะครับอันที่สองนะครับผลประโยชน์มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์เพียง2คน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถัดมาเนี่ยมีการให้ประโยชน์เป็นพิเศษต่อบุคคลบางคนมากกว่าคนอื่นคนอื่นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะฮะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เนี่ยจะคงอยู่ได้ยั่งยืนเนี่ยหรือการรักษาความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ให้ยั่งยืนได้เนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างต่อเนื่องเลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีผลประโยชน์หรือหมดประโยชน์ต่อกันแล้วเนี่ยระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันจะดำรงอยู่ยากเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือมันเป็นระบบที่เอื้อผลประโยชน์ต่อกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผลประโยชน์ต่อกันแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะหดหายไปเพราะฉะนั้นระบบอุปถัมภ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
0: จริงๆระบบอุปถัมภ์นี่มันมาจากรากของระบบไพร่นะคะถ้าดูตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไพร่ต้องสังกัดมูลนายเพราะฉะนั้นมูลนายอยู่บนยอดแล้วก็มีประชาชนที่อยู่ในสังกัดไพร่เวลาไพร่เจอปัญหาเดือดร้อนต้องไปหามูลนายนะคะมูลนายก็ปกป้องคุ้มครองดูแลลงมาไพร่ให้อะไรเป็นการตอบแทนให้ความจงรักภักดีเพราะฉะนั้นมันคือเกิดการแลกเปลี่ยน2ทางก็คือการปกป้องคุ้มครองกับความจงรักภักดีมันก็เป็นระบบอุปถัมภ์มาเรื่อย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันก็แปลงมาตามสภาพสังคมในปัจจุบันที่อาจารย์บรรยายมาข้างต้นนะคะ
1: เพราะว่าผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันในปัจจุบันมันก็จะ
0: เป็นวัตถุ
1: แตกต่างแตกต่างไปจากในอดีตที่คอย
0: แลกเปลี่ยนระหว่างการปกครองกับความจงรักภักดีนะคะในระบบ
1: ง
0: ่
1: ายปัจจุบันก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงระบบเครือญาติในสังคมและการเมืองไทยก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในเนื้อหาตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสำคัญของระบบเครือญาติในสังคมไทยในสังคมและการเมืองไทยนะครับ2ก็คือพันธะของความเป็นเครือญาติ
0: ถ้าม
1: ันเป็นเครือญาติกันแล้วก็ต้องมีพันธะต่อกันนะครับมาดูตอนที่1นะครับความสำคัญของระบบเครือญาติในสังคมและการเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานึกย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราหลีกหนีไม่พ้นระบบเครือญาติ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในทางสังคมแล้วก็ในทางการเมืองไทย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเครือญาติมีความสำคัญต่อ สังคมและการเมืองไทยก็บอกว่าก็ตั้งแต่โบราณแล้วเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งการปกครองแล้วก็การควบคุมสังคมเนี่ยจะมีการประสานกันระหว่างความสัมพันธ์ในระบบเครือญาตินะครับก็คือพูดง่ายๆอย่างที่เรียนแล้วว่าอาจจะส่งลูกส่งหลานไปปกครองหัวเมืองต่างๆนานาหรือมีการแต่งงานกับ
0: สร้างความสัมพันธ์
1: สร้างความสัมพันธ์นะครับก็คือกลายเป็นเครือญาติกันนั่นเองนะครับต่อมาในสมัยอยุธยาก็เหมือนกันนะครับระบบเครือญาติก็ยังมีความสำคัญต่อการเมืองแล้วก็สังคมเช่นเดียวกับในสมัยสุโขทัยนะครับเห็นได้ชัดเจนในกรณีไหนบ้างก็คือในกรณีสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับที่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วยการแต่งงานง่ายๆนะครับกับเจ้าหญิงในอาณาจักรใกล้เคียงเช่นลพบุรีหรือว่าสุพรรณบุรีเป็นต้นนะครับ
0: ถ้าเราแต่งงานกันเราก็จะไม่ลบกันใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับมันก็ต่อมาถึงสิ่งที่เรียกว่าพันธะของความเป็นเครือญาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเมื่อเป็นเครือญาติกันแล้วเนี่ยมันหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไปได้ในระดับหนึ่ง
0: ใช่เป็นกุศโลบายในการปกครองได้
1: ใช่ครับมันก็ทำให้แผ่นดินเป็นปึกแผ่น มากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องลบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพันธะของความเป็นเครือญาติเนี่ยหรือระบบเครือญาติเนี่ยมันก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของชนชั้นปกครองนะครับก็จะกลายเป็นเครือญาติกันก็จะก่อให้เกิดพันธะระหว่างกันนะครับมันก็มีทั้งผลดีและผลร้ายนะครับก็คือหมายความว่าเป็นเครือญาติกันจริงเป็นผลดีอ่ะเรามองออกแต่ผลร้ายมันก็คือหมายความว่าถ้าคุณดันไปทำอะไรผิดขึ้นมาเนี่ยนะมันจะส่งผลกระทบต่อเครือญาติด้วยยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเช่นเรื่องของการทำผิดเนี่ยบางทีต้องประหารเจ็ดชั่วโคตรอะไรทำนองนี้แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันก็คือแบบว่าใครผิดก็คนนั้นรับไปแต่ป
0: ั
1: จจุบันแต่ในอดีตเนี่ยใครทำผิดอะไรที่มันเป็นข้อหาที่ร้ายแรงนอกจากตัวเองจะได้รับผลกระทบอันนั้นแล้วเน
0: ี่
1: ยเครือญาติของตัวเองเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบอันนั้นด้วยเช่นกันนะครับอาจจะได้รับความเดือดร้อนทั้งประหารชีวิตหรือว่าลิบเลือนลิบอะไรอย่างที่เขาพูดกันที่เรารับรู้รับทราบกันนะคร
0: ับ
1: นี่คือเป็นลักษณะของพันธะของความเป็นเครือญาติ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็คงเป็นเนื้อหาในช่วงแรกของการบรรยายนะคะที่มีการพูดถึงว่าด้วยรัฐและกษัตริย์นะคะแล้วเราก็ขึ้นต้นไปนิดหน่อยนะคะในบทที่5ในเรื่องของระบบเครือญาติแล้วก็ระบบอุปถัมภ์นะคะ
2: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตาม หลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1 นับตั้งแต่บัด

0: นี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
7: ัน ไกลๆๆ
8: เอาอะไร
9: เอาเหมือนเดิมจานนึง
10: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
11: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
13: การบรรยายในช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะต่อในเรื่องของระบบเครือญาติแล้วก็ระบบอุปถัมภ์นะคะที่อาจารย์ได้พูดในเชิงของหลักการไปแล้วว่ามันคืออะไรค
14: ่ะทีนี้เนื้อหาถัดมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงความสัมพันธ
13: ์
14: ระหว่างระบบเครือญาติแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ในสังคมและการเมืองไทยก่อนปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ก
13: ็
14: คือหมายความว่าระบบเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็มันอยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงระบบอุปถัมภ์ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติก็คือมีพื้นฐานมาจากระบบเครือญาตินั่นเองก็คือหรือพูดง่ายๆก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่เครือญาติ
13: เป็นเครือญาติกันก็เลยก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ
14: ได้อีกอันนึงระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
13: เสมอไป
14: ใช่ครับก็คือไม่ได้เป็นเครือญาติกันก็อุปถัมภ์กันได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็พูดถึงแล้วก็คือจะต้องมีสิ่งยึดโยงสิ่งยึดโยงนั้นก็พูดง่ายคือต้องเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับ
13: การให้การตอบแทน
14: ใช่ครับ
13: ค่ะ
14: เพื่อนมาดูระบบอุปถัมภ์นะซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
13: ค่ะอาจารย์
14: เพราะฉะนั้นถ้าพูดย้อนกลับไปก็เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับก็จะเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัชกาลที่1เนี่ยได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะเราต้องยอมรับว่ารัชกาลที่1นั่นเองเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าท่านก็เป็นขุนนางหรือเป็นไม่ได้เป็นเชื้อสายกษัตริย์นะครับก็ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้สำเร็จเนี่ยก็เนื่องมาจากทรงมีความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
13: ค่ะ
14: ก็คือในสมัยที่ท่านยังเป็นแค่เจ้าพญาจักรีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ระหว่างตระกูลของพระองค์เองกับตระกูลของขุนนางต่างๆน
13: ะ
14: ครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ท่านเนี่ยประสบคือหมายความว่าได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นครองราชย์นั่นเองนะคร
13: ับ
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่ามันแต่งงานอ่ะง่ายๆมีการสร้างเครือญาติเครือข่ายด้วยการแต่งงานนั่นเองนะครับเช่นพระนางพระพี่นางพระนามว่าแก้วเนี่ยสมรสกับเจ้าขัวเงินน
13: ะครับ
14: ญาติสนิทของเจ้าพระยาชำนาญบริลักษ์ซึ่งเป็นเจ้าพระยาพระกลางในสมเด็จพระบรมโกศนะครับเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็เจ้าพระยาชำนาญบริลักษ์เนี่ยก็เป็นขุนนางที่มีอิทธิพลและบทบาทในสมัยนั้นนั่นเอง
13: ค่ะอาจารย์อันนี้เป็นระบบอุปถัมภ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาตินะคะ
14: แต่นี่อีกอันนึงก็คือระบบอุปถัมภ์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจาก ความสัมพัน

0: ในระบบคือญาติ
1: คือไม่ได้เป็นญาติกันแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
0: ใช่ครับก็คือหมายความว่าเกิดขึ้นในลักษณะที่บุคคลผู้ที่มีอำนาจสูงกว่านะครับให้ความอุปถัมภ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองกับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าหรือด้อยกว่านั่นเองครับโดยผู้ที่อยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าหรือด้อยกว่าเนี่ยก็จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ให้ความอุปถัมภ์ด้วยก
1: ็
0: คือพูดง่ายๆเป็นการแลกเปลี่ยนกันในเชิงผลประโยชน
1: ์
0: ครับต่างตอบแทนซึ่งกันและกันซึ่งผู้ที่อยู่ภายใต้อุปถัมภ์ก็อย่างที่อาจารย์เรียนแล้วว่าก็จะให้เรื่องของความจงรักภักดีเป็นการตอบแทนทำงานให้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ก็อาจจะให้เนื่องจากเป็นเจ้าของปัจจัยก็สามารถให้ผลประโยชน์อะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในสมัยรัชกาลที่หนึ่งอีกนะครับสมัยที่ทรงเป็นเจ้าพระยาจักรีก็เคยให้ความอุปถัมภ์แก่ขุนนางใต้บังคับบัญชาไว้เป็นจำนวนมากทีนี้พอบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายนะครับก็คือในช่วงปลายของกรุงธนบุรีนะครับมีสงครามอะไรอย่างเงี้ยขุนนางเนี่ยที่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของเจ้าพระยาจักรีเนี่ยก็สนับสนุนให้เจ้าพระยาจักรีเนี่ยขึ้นเป็น
1: ขึ้นของ
0: เป็นกระทงกษัตริย์ของกรุงรัตนโกสินทร์
1: ที่
0: เป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมา
1: คือราชวงศ์จักรี
0: ใช่ครับในของกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับทีนี้ระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ภายหลังเมื่อตะกูนี้เป็นก่อนนะครับทีนี้ถ้าภายหลังการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและอุปถัมภ์หลังการปฏิรูปการปกครองพ.ศ. 2435
1: ค่ะ
0: 2435นี่สมัยรัชกาลที่5นะครับคนละอันกับ2475นะครับของเดี๋ยวนักศึกษาท่านผู้ชมจะได้ไม่สับสน
1: 2435เป็นการปฏิรูปการปกครองคือเกิดกระทรวงข
0: ึ
1: ้นเป็นครั้งแรกนะคะในสมัยรัชกาลที่5ส่วน2475นี่คือการปฏิรูปการปกครองคือเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่7ตอนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงในสมัยรัชกาลที่5ปฏิรูปการปกครอง2435ค่ะ
0: แล้วก็นี่ฮะเขาถัดมาก็จะเป็นตอนที่2ให้พูดความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475
1: ค่ะ
0: งั้นก็มาดูเนื้อหาแรกก่อนก็คือความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์หลังการปฏิรูปการปกครอง2435
1: อาจารย
0: ์นะครับก็คือเมื่อรัชกาลที่5คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงปฏิรูปการปกครองพ.ศ. 2435แล้วเนี่ยการปฏิรูปอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นการโยงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือดึงอำนาจกลับมาแล้วพูดง่ายๆให้ไปอยู่ในพระมหากษัตริย์แล้วก็ทำให้และทำได้เป็นผลสำเร็จนะครับทำให้ระบบอุปถัมภ์ในหมู่ขุนนางเนี่ยลดบทบาทลงว
1: ่
0: าดึงอำนาจกลับมาละแต่ในหมู่เจ้านายด้วยกันเองเนี่ยก็ยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดว่าก็ยังมีลักษณะที่แสดงออกให้ถึงการดำรงอยู่ของระบบอุปถัมภ์แต่ก็มากเราจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมักจะไม่ใช่มักจะก็คือทรงโปรดให้พระราชโอรสเอ่ยพระอนุชาเอ่ยรับราชการแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต่าง
1: ๆ
0: รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่สำคัญด้วยนะครับก็พูดง่ายๆคือให้ลูก
1: ๆ
0: นะครับไปปกครองบังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆนั่นเอง
1: ก็ในสมัยรัชกาลที่5นี่ที่เราเรียกการปฏิรูปถ้าความเข้าใจง่ายๆค่ะแต่เดิมรัชกาลที่5เนี่ยขึ้นครองอำนาจขณะยังทรงพระเยาว
0: ์
1: เพราะฉะนั้นอำนาจเนี่ยจะอยู่ที่ขุนนางนะคะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเมื่อพอพระองค์ครองราชย์ไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยพระองค์ต้องมีความคิดละที่จะดึงอำนาจเข้าสู่พระองค์เองโดยลดทอนอำนาจของขุนนางลงไปโดยการดึงอำนาจคือให้ลูกหลานนะคะเป็นผู้ปกครองมีกระทรวงส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศนะคะตรงนี้นี่เองอะค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในการปกครองของประเทศไทยนะคะแล้วก็กลายมาเป็นการอุปสรรคถามระหว่างกษัตริย์กับลูกหลานแทนกษัตริย์ขุนนางใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถัดมาก็จะความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยสิ่งที่น่าจะเข้ามาแทนที่น่าจะน
1: ะ
0: ก
1: ็
0: คือเข้ามาแทนที่ระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็คือระบบคุณธรรมเพราะระบบคุณธรรมเนี่ยมันก็เป็นระบบก็ง่ายๆคือ ดูกันที่ผลงานไม่ได้ดูกันที่ความเป็นพรรคพวกถ้าเอาแบบความเข้าใจง่ายๆนะครับระบบคุณธรรมก็คือ merit system เนี่ยก็เป็นแนวคิดของตะวันตกนั่นแหละนะครับก็คือพูดง่ายในการเลื่อนขั้นในการแต่งตั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ดูจากความรู้ความสามารถ
1: ใช้การสอบเป็นตัวตั้งไม่ได้ใช้ความชอบพอพึงใจการเป็นตัวตั้งในการเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้ใช้อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไร
1: อันนี้คือระบบคุณธรรม
0: ก็เป็นถือว่าเป็นการเลื่อนขั้นแต่งตั้งอะไรในการปฏิบัติงานแบบตะวันตกนั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในระบบราชการเท่าไหร่นะก็ยังเหมือนเดิมอ่ะระบบอุปถัมภ์ในวงราชการก็ยังเห็นเด่นชัดอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพวกพ้องเล่นพรรคเล่นพวกซึ่งก็เป็นมาจนถึง
1: ปัจจุบัน
0: ก็ต้องคือปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นสิ่งที่ยังดำรงอยู
1: ่จริงๆแล้วมันอาจจะคู่กับวัฒนธรรมคนไทยไปแล้วก็ได้ค่ะอาจารย์ระบบอุปถัมภ์มันฝังรากเลยกันนะคะ
0: คือบางทีการมองเรื่องนี้ก็ต้องใจกว้างๆในแง่ที่ว่าคือการทำงานที่สำคัญเน
1: ี่
0: ยไม่แต่ตัวเราเองเนี
1: ่
0: ยเราอยากทำงานอะไรที่สำคัญเราก็ต้องคิดว่าคนที่จะมาทำกับเราเนี่ยเราต้องไว้เนื้อเชื่อใจได้
1: Trust ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
0: ยิ่งถ้าสมมุติว่ามันเป็นงานใหญ่ระดับชาติเป็นงานบริหารประเทศชาติ
1: เหมือนเราเชื่อมือคนใกล้ชิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับคือถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมนะขออนุญาตพูดความ
1: ค่ะ
0: คือระบบเล่นพรรคเล่นพวกผมก็ไม่ปฏิเสธทีเดียวแต่สิ่งที่ปฏิเสธก็คือหมายความว่าคุณยังเอาพรรคพวกมาเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวกคุณไม่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงเอามาให้อยู่ในตำแหน่งแต่ว่าไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีศักยภาพที่แท้จริงผมว่าตรงนี้น่ากลัวการเล่นพรรคเล่นพวกจริงๆไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ว่าเราเอาคนที่เป็นพรรคเป็นพวกมาเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอันนี้น่ากลัวเราเอาคนที่มาเป็นพรรคเป็นพวกมาให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อที่จะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพอันนี้สร้างความเสียหาย
1: ค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าการเล่นพรรคเล่นพวก
0: ใช่ครับเพราะว่าการทำงานที่สำคัญเนี่ยเราต้องว่าเราก็คิดว่าต้องได้คนที่เราไว้ใจ
1: มีฝีมือแล้วไว้ใจ
0: ใช่ครับ
1: มันก็เกิดความคาบเกี่ยวกันนะคะอาจารย์ระหว่างความเล่นพรรคเล่นพวกกับ
0: เพราะว่าการมาเนี่ยเราเล่นพรรคเล่นพวกแต่ว่าเอาพรรคเอาพวกมาเนี่ยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะครับและเราเอาพรรคเอาพวกมาโดยที่ไม่ดูว่าพรรคพวกเรานั้นมีความสามารถหรือเปล่าประเด็นมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วบางทีมันก็น่าเห็นใจมากจ้ะอย่างที่อาจารย์ว่ามันฝังรากลึกมานานก็ใช่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยต้องพิจารณานิดนึงว่าเอามาแล้วเนี่ยอย่าเอามาเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเอามาแล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงมีปณิธานที่แน่วแน่ว่าจะทำเพื่อ
1: ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและพวกพ้อง
0: ซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าระบบเล่นพวกหรือระบบอุปถัมภ์ก็คงไม่ได้รับการต่อต้านเท่าไหร่เพราะว่าเอาพวกตัวเองมาก็จริงแต่ว่าเอาพวกตัวเองมาเพื่อทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
1: วิธีการต้องดูกระบวนการได้มาว่าพวกพ้องที่ได้มาเนี่ยด้วยกระบวนการยังไงโปร่งใสหรือเปล่าถ้าโปร่งใสตรงนั้นก็จบเลยแม้จะเป็นพวกท้องแต่กลไกเนี่ยมันเสมอหน้าสำหรับทุกคนในการได้มานะคะอันนั้นก็เป็นส่วนในบทที่5นะคะว่าด้วยเรื่องของระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ
0: ์
1: ต่อมาในหน่วยที่6ค่ะในเรื่องของระบบขุนนางและข้าราชการ
0: ครับก็หน่วยนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของระบบขุนนางและก็ข้าราชการน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งก็เป็นระบบที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานณปัจจุบันอาจจะพูดว่าระบบขุนนางคงไม่ใช่แล้วเพราะว่าปัจจุบันคงเป็นข้าราชการแต่ว่าในอดีตก็คือถือว่าเป็นระบบขุนนางแต่ว่าอาจจะเห็นความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยที่6เนี่ยนะฮะก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด4ตอนนะครับก็จะพูดถึงความเป็นมาของขุนนางและข้าราชการนะฮะพูดถึงระบบขุนนางกับพัฒนาการทางสังคมและการเมืองจนสิ้นสมัยอยุธยาพูดถึงระบบขุนนางสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะพูดถึงระบบราชการกับการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
1: ค่ะ
0: มาดู
1: ความเป็นมานะคะของขุนนางและข้าราชการ
0: ครับรายละเอียดของแต่ละตอนเนี่ยนะฮะแรกก็คือจะพูดถึงความเป็นมาของขุนนางและข้าราชการนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึง การคลี่คลายความหมายของขุนนางและข้าราชการเพราะบางทีเราก็สับสนเหมือนกัน
1: หลากหลาย

0: ขุนแผน
1: ที่อาจารย์พูดไปแต่แรกแล้วนะคะ
0: ขุนนางกับข้าราชการมันใกล้เคียงกัน
1: มันจะแยกยังไง
0: แล้วก็ความสำคัญของขุนนางและข้าราชการในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งอย่างที่เรียนแล้วว่าข้าราชการและการระบบข้าราชการเนี่ยมันก็มีความสำคัญต่อระบบการเมืองไทยมาโดยตลอดนะครับต่อให้จะปฏิรูปยังไงหรือจะปฏิรูปในแนวทางไหนหรืออย่างปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ายังไงก็ระบบข้าราชการนี่ก็ยังมีความสำคัญต่อการเมืองไทยอยู่ดี
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นมาดูเนื้อหาในส่วนแรกนะครับคือความหมายง่ายๆนะครับการคลี่คลายความหมายของขุนนางและข้าราชการถ้าเราดูคร่าวๆเนี่ยนะฮะทั้งขุนนางและข้าราชการเนี่ยก็เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันนั่นแหละก็คือหมายความว่ามีการปฏิบัติกิจการหรือมีการทำหน้าที่ภายใต้องค์พระมหากษัตริย
1: ์
0: เนี่ยเพียงแต่ว่าข้าราชการเนี่ยเป็นคำรวมที่ใช้เรียกบุคคลทุกคนที่ปฏิบัติกิจการหน้าที่ให้กับพระมหากษัตริย
1: ์
0: ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือยศศักดิ์สูงต่ำเพียงใดก็ตามนะครับนี่ก็คือข้าราชการนะครับส่วนขุนนางนะฮะบอกแล้วอาจจะใกล้เคียงกันนะฮะส่วนขุนนางเป็นคำรวมที่ใช้เรียกข้าราชการชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: ที่มีตำแหน่งสูงน
1: ะ
0: ข้าราชการที่จะเป็นขุนนางได้พูดอย่างนี้นะฮะข้าราชการที่จะเป็นขุนได้ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก็คือข้าราชการที่มีศักดินาตั้งแต่400ไร่ขึ้นไป
1: ค่ะ
0: เป็นก็คือถ้าเป็นในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือข้าราชการก็อาจจะเป็นชั้นผู้น้อยนะฮะทั่วๆไปแต่ถ้าคุณเป็นขุนนางเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงนะครับแล้วก็มีศักดินาถือครองศักดินาตั้งแต่400ไร่ขึ้นไป
1: ครับ
0: นี่ก็ถ้าดูจากความหมายนี้ก็จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนหน่อยนะครับ
1: ค่ะในความแตกต่างระหว่างขุนนางกับข้าราชการ
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: สรุปง่ายๆคือขุนนางกับข้าราชการถ้าจะต้องเป็นในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ว่าขุนนางก็คือข้าราชการในระดับสูงนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ความสำคัญของขุนนางและข้าราชการในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอ
1: ัน
0: นี้ก็ตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างที่เราพูดกันไปพระมหากษัตริย์เนี่ยหรือสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์รวมแล้วก็เป็นที่มาแห่งอำนาจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมเป็นที่มาแห่งอำนาจปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่โป่งเองก็จริงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็คงที่จะไม่สามารถปกครองบริหารราชอาณาจักรทั้งหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่สามารถปกครองอาณาจักรทั้งหมดด้วยพระองค์เองได้เนี่ยก็เลยต้องมอบหมายอำนาจส่วนหนึ่งนะครับให้กับบรรดาพระราชวงศ์ขุนนางหรือข้าราชการทั้งหลายให้ช่วยพูดง่ายนะครับปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างพระเนตรพระกันเพียงแต่ว่าพระมหากษัตริย์ก็สามารถที่จะเรียกพระราชอำนาจคืนได
1: ้
0: นะครับก็คือหมายความว่าประเทศมันใหญ่นะครับการปกครองในคนคนเดียวคงไม่ไหวต้องอาศัยคนมาช่วยก็คือมอบหมายอำนาจบางส่วนให้พวกขุนนางข้าราชการหรือพระราชวงศ์นั่นเอง
1: ค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของความสำคัญนะคะของขุนนางแล้วก็ข้าราชการในประวัติศาสตร์ไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงระบบขุนนางกับพัฒนาการทางสังคมและการเมืองจนถึงสิ้นสมัยอยุธยา
1: ช่วงแรกคืออยุธยา
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงขุนนางกับพัฒนาการทางสังคมและการเมืองของไทยสมัยโบราณนะครับอันที่สองจะพูดถึงลักษณะของระบบขุนนางในสมัยอยุธยา
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเนื้อหาในส่วนแรกขุนนางกับพัฒนาการทางสังคมและการเมืองของไทยสมัยโบราณถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ชัดเจนว่ายังไม่มีหลักฐานระบุถึงระบบขุนนางสุโขทัยโดยตรงก็คือพูดง่ายอาจจะยังไม่มีหลักฐานอะไรต่างๆนานาพูดถึงระบบขุนนางในสมัยสุโขทัยนั่นเองนะครับขุนนางแล้วก็ข้าราชการเนี่ยคือที่ไม่ได้ระบุชัดเจนก็คือหมายความว่าขุนนางและข้าราชการเนี่ยก็ไม่ได้แยกยังไม่สามารถแยกออกจากราชวงศ์ได้อย่างชัดเจน
1: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอาณาจักรเล็กคนน้อยเราปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบพ่อปกครองลูกมีความใกล้ชิดยังแยกไม่ออกว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไร
0: ใช่
1: ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: การแยกออกมาให้เห็นชัดเจนระหว่าง ขุนนางข้าราชการอะไรต่างๆนานาเนี่ย
1: เชื้อพระวงศ์ขุนนางเนี่ยยังแยกกันไม่ออก
0: ใช่ครับมาแยกออกชัดเจนในสมัยต่อมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงลักษณะของระบบขุนนางในสมัยอยุธยานะครับก็คือสมัยนี้เนี่ยแน่นอนว่ากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งอำนาจก็จริงนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วว่าคงไม่สามารถปกครองประชาชนหรือปกครองแผ่นดินได้ทั้งหมดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์เลยต้องใช้อำนาจผ่านพวกขุนนางหรือพวกเจ้านายหรือพวกมูลนายอะไรต่างๆในระดับต่างๆนะครับลงไปจนถึงประชาชนเพราะนั่นคือว่าขุนนางก็หมายถึงเป็นคนกลางที่เชื่อมโยงกษัตริย์กับประชาชนเพราะเมื่อกี้อย่างที่เรียนแล้วว่าโอ้อำนาจมันล้นศูนย
1: ์
0: ที่ตัวกษัตริย์แต่ว่ากษัตริย์พระองค์เดียวคงไม่สามารถที่จะดูแลแผ่นดินทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านหรือให้คนอื่นช่วยก
1: ็
0: คือต้องมีพวกขุนนางมูลนายหรือว่าเจ้านายอะไรต่างๆนานานะครับ
1: ขุนนางในสมัยอยุธยานี่มันเกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบการปกครองแบบใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: ใช่
1: ไหมคะอาจารย์ที่มีการเกิดขึ้นของเวียงวังคังนาสมุหกลาโหมสมุหกลานายกอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีขุนนางที่สังกัดในแต่ละกรมเป็นผู้ดูแลนะคะก็เลยก่อเกิดขุนนางขึ้นในสมัยอยุธยาค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ในสมัยอยุธยาเนี่ยเวลาพูดถึงขุนนางเนี่ยขุนนางคืออะไรนะครับและในสมัยนี้เนี่ยขุนนางก็คือผู้ที่กำเนิดจากสามัญชนนั่นแหละ
1: ค่ะไม่มีเชื้อเจ้า
0: ใช่ครับแต่ว่ากษัตริย์ยกบุคคลนั้นเนี่ยถือบุคคลใดคนหนึ่งขึ้นเป็นขุนนางด้วยการพระราชทานบรรดาศักดิ์ราชจินนามตำแหน่งศักดินานะครับก็คือพูดง่ายขุนนางเนี่ยก็คือการได้รับการแต่งตั้งจาก
1: พระมหากษัตริย์
0: ก็คือคนธรรมดาสามัญชนนี่แหละที่ได้รับการแต่งตั้งก็ให้บรรดาศักดิ์ให้ตำแหน่งที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เมื่อกี้บอกถ้ามีที่ดินได้รับประทานที่ดินตั้งแต่400ไร่ขึ้นไปก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นขุนนาง
1: ค่ะ
0: นะต่ำกว่านั้นไม่ถือเป็นขุนนางซึ่งก็สอดคล้องกับที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าต่ำกว่านั้นก็คืออาจจะเป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นนะคนที่มีต่ำกว่า400ไร่ก็จริงศักดินาต่ำกว่า400ไร่ก็จริงแต่ก็อาจจะถือเป็นขุนนางเช่นพวกที่อยู่ในกรมมหาดเล็กเพราะว่าถือว่าเป็นการเลือกสรรโดยพระองค์เองนะฮะนี่ก็คือขุนนางในสมัยอยุธยาทีนี้การแต่งตั้งขุนนางในสมัยนี้เนี่ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์แต่งตั้งยังไงมีระยะยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีการแต่งตั้งเป็น2ระยะ
1: นะฮะ
0: ระยะแรกก็คือหมายความว่าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะครับถ้ามีพ่อเป็นขุนนางอยู่แล้วเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็จะนำตัวเข้าเฝ้าถวายตัวนะเป็นมหาดเล็กหรือว่าจะถวายตัวกับเจ้านายในราชวงศ์อื่นก็ได้นะครับเพราะนั่นก็คือในการแต่งตั้งขุนนางเนี่ยแบบแรกเนี่ยก็คือเอาตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะครับก็มาฝากตัวไว้ก่อนนะครับอีกแบบนึงก็คือถ้าเกิดว่าบุคคลใดคุณสมบัติครบที่จะเป็นขุนนางขุนนางผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้นำเข้าถวายตัวซึ่งก็คือหมายความว่าบุคคลนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติครบในแง่ที่เป็นเรื่องของชาติวุฒิในเรื่องของวัยวุฒิในเรื่องของคุณวุฒิแล้วก็ปัญญาวุฒิก็คือหมายความว่าต้องมีคุณสมบัติครบที่จะเป็นขุนนางที่ดีได้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากแบบแรกก็คือเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับโดยที่พ่อของตัวพ่อตัวเองเนี่ยก็เป็นขุนนางอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอไปครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของการเลือกสรรนะคะหรือการได้มาซึ่งขุนนางการแต่งตั้งว่าแต่งตั้งอย่างไรก็มี2รูปแบบด้วยกันค่ะ
0: ทีนี้ถัดมาก็จะพูดถึงระบบขุนนางนะครับสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับเนื้อหาตรงนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงลักษณะของระบบขุนนางในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5แล้วก็จะพูดถึงระบบขุนนางกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองพ.ศ.2435ถึง2475
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะพูดถึงขุนนางข้าราชการกับบทบาททางการเมืองในสมัยรัชกาลที่6จนถึงพ.ศ.2475
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะพูดถึงสถานภาพการเป็นขุนนางข้าราชการภายหลังพ.ศ.2475
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของในแต่ละช่วงเวลาใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผ
1: ว่าช่วงแรกเลยก็คือเป็นลักษณะของคุณนางในสมัยรัตนโกสินทร์
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: จนถึงปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2เนี่ยก็แน่นอนว่ายังมีความคล้ายคลึงกันนะครับก็คือหมายความว่าทรงแต่งตั้งขุนนางผู้ใกล้ชิดที่เคยสนับสนุนตัวเองขึ้นครองราชให้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นนะฮะรวมไปถึงสร้างสัมพันธ์ทางเคยญาติกับบรรดาขุนนางก็ด้วยการรับธิดาของเหล่าขุนนางเนี่ยมาเป็นสนมนะฮะก็ทำให้มีความสัมพันธ์กับขุนนางสำคัญสำคัญต่างๆเนี่ยด้วยการสมรสกับธิดาของเหล่าขุนนางเหล่านั้นนะครับ
1: ไม่ให้แข็งข้อสร้างความเป็นเคยญาตินะคะเพราะว่าการปกครองไทยเนี่ยมันจะมีการท้าทายเชิงอำนาจระหว่างตัวกษัตริย์กับตัวขุนนางมาตั้งแต่อดีตเลยอย่างเช่นถ้าในสมัยอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีขุนนางล้มราชวงศ์กษัตริย์นะคะก็คือการเกิดของราชวงศ์ประสาททองนะคะนั่นคือขุนนางข้าราชวงศ์นะคะแล้วตั้งวงใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่าง2ตัวแสดงเนี้ยในการช่วงชิงอำนาจและท้าทายอำนาจระหว่างกันค่ะ
0: ก็มีถ่ายทอดมาเป็นหนังเลยสุริโยทัย
1: ที่เราดูสุริโยทัยนะคะ
0: ทีนี้มาในสมัยรัชกาลที่3เน
1: ี่
0: ยก็เริ่มเกิดการคานอำนาจกันนะฮะระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ขุนนางเนื่องจากมีการขานนาคือเนื่องจากว่าในสมัยนี้เนี่ยทรงแต่งตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ก็คือพูดง่ายญาตินะมากำกับราชการกรมสำคัญสำคัญมากนะเพราะงั้นก็ทำให้พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งก็น่าจะมีความใกล้ชิดกว่าถูกไหมฮะมีอำนาจมากนะครับจึงมีพระราชดำริให้ตำแหน่งขุนนางเสนาบดีคุมกำลังเนี่ยเพื่อเป็นการขานอำนาจน
1: ะ
0: ก็คือเช่นการแต่งตั้งพระยาพระคลังนะครับให้ว่าการสมุหกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยก
1: ็
0: คือหมายความว่าเริ่มที่จะทรงเห็นว่าขุนนางเนี่ยชักจะมีอะไรมีอำนาจมากขึ้นมีกำลังพลมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็อยากจะคานอำนาจก็คือหมายความว่าให้คนที่ใกล้ชิดพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนั่นเองนะครับ
1: รัชกาลที่4
0: นะคะรัชกาลที่4นะครับรัชกาลที่4เนี่ยก็ทรงขึ้นครองราชนะครับโดยขาดฐานอำนาจทางการเมืองที่เข้มแข็ง
1: เนี่ยตอนนั้นพระองค์ท่านออกบวชอยู่นะคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยการสนับสนุนอำนาจทางการเมืองของกลุ่มตระกูลที่มีบทบาทซึ่งแน่นอนก็คือตระกูลบุญนา
1: ค
0: ซึ่งถ้าเราศึกษานะครับในเอกสารเราก็มีพูดถึงนะครับตระกูลนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีบทบาทมีอำนาจทางการเมืองยาวนานมากนะครับมีบทบาทอำนาจยาวนานถึง3ราชการนะครับมีบทบาทยาวนานเกือบ100ปี
1: มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเมื่อมีการค้าขายตระกูลบุญนาคเนี่ยมาจากเปอร์เซีย
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อยู่ช่วยทำราชการกับราชวงศ์มาโดยตลอด
0: ใช่ครับเพราะเนี่ยตระกูลบุญนาคนี่ก็ถือว่าเป็นตระกูลสำคัญมีบทบาททางการเมืองในสมัยต้นรัตนโกสินทร
1: ์
0: นะครับเพราะนั้นก็คือถือว่ามีอิทธิพลมาตั้งแต่รัชกาลที่2นะครับแล้วก็สมัยรัชกาลที่3นะครับตระกูลบุญนาคก็มีอิทธิพลทางการเมืองแล้วเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจด้วยเพรา
1: ะ
0: นี้ก็ถือว่ากลุ่มอำนาจมากนะครับที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยก็เนื่องจากว่าตระกูลบุญนาคเนี่ยมีความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์กับชาวจีนเพียงก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจก็เนื่องจากว่าเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจนั้นชาวจีนก็จะมีบทบาทในทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองแล้วก็มีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจด้วยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้บรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยก็คือพูดง่ายไม่ค่อยจะเกรงกลัวพระมหากษัตริย์นักนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยก็มีนโยบายที่ประนีประนอมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่เห็นความขัดแย้งที่ชัดเจนนักเมื่อมีความประนีประนอมมีการประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยกันเองก็มีการประนีประนอมกันก็คือหมายความว่าทรงยกย่องกรมขุนอิสเรศลังสรร
1: ค์
0: ก็คือพูดง่ายๆก็จะเป็นพระอนุชาขึ้นเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินเพราะ ราะฉะนั้นในสมัยนี้เนี่ยจึงมีพระเจ้าแผ่นดิน2พระองค์
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือรัชกาลที่4พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่ห
1: ัวอันนี้นักศึกษาต้องจำให้ดีนะคะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีกษัตริย์2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับผู้น้องคือพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีการแข่งขันกันเชิงอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้สามารถปกครองประเทศได้ก็เลยตั้งกษัตริย์2พระองค์เลยนะคะ
0: ใช่ครับแต่ว่ายกว่าเทียบเท่า
1: เทียบเท่านะคะ
0: เพราะในความเป็นจริงแล้วก
1: ็ชื่อพระองค์เดียวคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ
0: ส่วนขุนนางนะครับก็จะได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ
1: ์ค่ะ
0: ก็แน่นอนนะก็ต้องให้ยศบรรดาศักดิ์กับตระกูลบุญนาคอีกนะครับให้สูงขึ้นไปอีกสูงกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งเป็นถึงสมเด็จเจ้าพระยานะครับแล้วก็ทรงผูกสัมพันธ์กับตระกูลบุญนาคโดยโปรดให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ
1: ์ก็คือรัชกาลที่5นะคะ
0: ก็คือรัชกาลที่5ซึ่งก็คือเป็นพระโอรส
1: ของรัชกาลที่4
0: รับเอาธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน
1: ์
0: เป็นเจ้าจอมซึ่งก็คือตระกูลบุญนาคนี่แหละนะฮะ
1: สัมพันธ์การจะได้ไม่ต้องแข่งขันเชิงอำนาจขัดแย้งกันนะคะ
0: ก็คือมันก็มีความเป็นปึกแผ่นก็คือหมายความว่ากับตัวพระบรมวงศานุวงศ์เองก็ยกระดับให้ยกสถานภาพให้สูงเทียบเท่ากษัตริย
1: ์
0: ส่วนขุนนางเองก็ยกแต่งตั้งให้สูงขึ้นและสมรสกับแต่งงานกับลูกๆหลานๆหรือคือญาติของตระกูลขุนนางที่สำคัญก็คือตระกูลบุญนาค
1: ซึ่งตระกูลบุญนาคก็เป็นผู้สำเร็จราชการแทนในสมัยรัชกาลที่5ด้วยนะคะ
0: พอมาถึงรัชกาลที่5ตรงนี้สมัยนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่ารัชกาลที่5เนี่ยทรงพยายามที่จะดึงอำนาจกลับมาสู่สถาบันกษัตริย์ให้สถาบันกษัตริย์มีความเป็นปึกแผ่นนั่นเองนะครับมีอำนาจรวมศูนย์กลางนั่นเองเป็นก็ดำเนินการหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าในเอกสารเราบอกว่าดำเนินการสำคัญ3ประการ
1: ค่ะอาจารย
0: ์3ประการแรกคือด้านการคลังอันนี้แน่นอนก็คือด้านการคลังก็แน่นอนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้มันเป็นเรื่องการจัดเก็บรายได
1: ้
0: ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการอะไรอ่ะ
1: รายได้ไม่ถึงพระมหากษัตริย์นะครับ
0: มันมีการยักยอกอ่ะพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยตั้งสิ่งที่เรียกว่าหอรัศดากรพิพัฒน
1: ์ขึ้นมา
0: ใช่ครับเพื่อเป็นการรวบรวมรายได้แต่เพียงแห่งเดียวแล้วก็จะขึ้นกับพระ องค์เองจากตะกอนเนี่ยเป็นให้เจ้าพระยาคลังเนี่ยมันเกิดการอย่างที่บอกนะครับมันไม่ส่งต่
1: อ
0: เก็บแล้วก็เก็บไว้เองอะไรเงี้ย
1: อันนี้ค่ะเป็นที่มาของคำที่เรียกว่าช่อราชบางหลวงนะคะอันนี้มีรากจากบริบทสังคมไทยช้าๆเลยก็คือว่าหัวเมืองต้องเก็บเงินจากประชาชนมาส่งให้กับกษัตริย
0: ์
1: แต่ว่าช่อมาจากราชแล้วก็บางหลวงก็คือไม่ให้กับพระมหากษัตริย์นะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าช่อราชบางหลวงด้วย
0: ก็คือพูดง่ายเก็บภาษีแล้วเก็บไว้เองไม่ส่งต่อ
1: เพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเลยตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นมานะคะในรัชกาลที่5
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: อันที่2นะครับก็คือเรื่องของการควบคุมกำลังคน
1: ค่ะ
0: การควบคุมกำลังคนทำยังไงก็คือพยายามดึงไพ่สมมาเป็นไพ่หลวงให้มากที่สุดก็เพราะไพ่อย่างที่เราเรียนกันมาไพ่มี3ลักษณะ
1: คือ
0: ไพ่หลวงไพ่สมแล้วก็ไพ่สวยไพ่หลวงก็แน่นอนขึ้นตรงกับ
1: พระมหากษัตริย์
0: มหากษัตริย
1: ์
0: ไพ่สมก
1: ็ขุนนาง
0: ทีนี้ถ้าไพ่สมเนี่ยเยอะๆเนี่ยก็คือหมายความว่ามันจะทำให้
1: ซ่องสมกำลังคน
0: ทำให้ขุนนางเนี่ยเข้มแข็งนะฮะอาจจะทัดเทียมกับกษัตริย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือพยายามดึงไพ่สมเนี่ยซึ่งก็คือไพ่ที่อยู่ในมือของ
1: ขุนนาง
0: เนี่ยมาเป็นไพ่หลวงให้มากที่สุดเพราะว่าพอมาอยู่เป็นไพ่หลวงแล้วก็คือต้องอยู่กับภายใต้การดูแลการกำกับของสถาบัน
1: กษัตริย์
0: ก็จะทำให้พระมหากษัตริย์สถาบันกษัตริย์เนี่ย
1: ควบคุมกำลังคนของตัวเองเลย
0: มีอำนาจมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้อันที่สามก็คือระเบียบบริหารราชการอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วในสมัยรัชกาลที่5มีตั้งสิ่งที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะฮะสภาเนี่ยก็ถือว่าเป็น องค์กรที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็น ฐานสนับสนุนต
1: ั
0: ้งสภาเนี่ยสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นฐานสนับสนุนพระราโชบายทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็คือมีต้นคิดมาจากสภาที่ปรึกษาอันนี้ด้วย
1: เทียบง่ายๆก็เหมือนกับองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะคะ
0: เพราะถ้าในภาษาอังกฤษก็คือ Privy Council
1: ค่ะ
0: ถัดมาก็จะพูดถึงระบบขุนนางก
1: ับ
0: การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองพ.ศ. 2435ถึงพ.ศ. 2475นะครับทีนี้การปฏิรูปการปกครองพ.ศ. 2435เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือมีการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนกลางก็คือหมายความว่ายกเลิกระบบจตุสดมก็อย่างที่อาจารย์เรียนแล้วว่าในยุคนี้สมัยนี้คือมีการตั้งกระทรวงนั่นเองนะครับก็คือจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนกลางใหม่เป็นเรื่องของกระทรวงนะกระทรวงต่างๆก็คือง่ายๆคือกำเนิดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5
1: ก็คือยกเลิกเวียงวังคังนาสมุหกลาโหมสมุหกลานายกซึ่งมีการคิดค้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถลงแล้วก็สร้างระบบกระทรวงขึ้นมาแทนนะคะ
0: ใช่ครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดการปกครองส่วนภูมิภาคน
1: ะค่ะ
0: ซึ่งในแบบเดิมเนี่ยทั่วราชอาณาจักรจะขึ้นกับกรม3กรมก็คือกรมพระกลาโหม
1: ดูแลด้านการทหาร
0: ใช่ครับกรมมหาดไทย
1: ค่ะพลเรือน
0: แล้วก็กรมท่าเรือหรือกรมพักขัง
1: การค้าและการเงินนะคะ
0: ใช่ครับก็คือเพราะว่าเสนาบดีทั้ง3กรมเนี่ยแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นอันตรายต่อจะอำนาจของรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่ารัชกาลที่5ก็พยายามดึงอำนาจกลับมาสู่ส่วนกลางกลับมาสู่ตัวสถาบันกษัตริย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยกเลิกระบบนี้นะครับระบบนึงแล้วก็รวมเอาหัวเมืองต่างๆหลายๆเมืองเข้าเป็นมณฑล
1: เกิดมณฑลขึ้น
0: ใช่ครับเป็นมณฑลขึ้นมีทั้งหมด18มณฑลนะฮะแต่ละมณฑลเนี่ยก็จะมีข้าหลวงเทศาภิบาลหรือสมุหเทศาภิบาลเป็นผู้สำเร็จราชการก
1: ็
0: คือคราวนี้ก็คือเอาคนที่ไว้ใจ
1: ทุกคนขึ้นตรงต่อพระองค์หมดด้วยนะคะ
0: เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการรวบอำนาจครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นคนที่ไว้วางใจจังนั้นนะครับ
1: เขาถึงบอกว่านี่คือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่แท้จริงสมบูรณาญาสิทธิราชภาษาอังกฤษก็คือ absolutism นะคะ absolute แปลว่ามันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยสะท้อนในสมัยรัชกาลที่5คือทรงดึงอำนาจทั้งหมดเข้าสู่พระองค์เองที่ส่วนกลางค่ะ
0: ว่าจริงแล้วอย่างก่อนที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ก่อนสมัยรัชกาลที่5ก็มีการขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มคนมีอำนาจหรือรวมไปถึงขุนนางแล้วก
1: ็กับกษัตริย์เชื้อพระวงศ์กษัตริย์นะคะ
0: ต่อมาก็จะพูดถึงขุนนางข้าราชการกับบทบาททางการเมืองในสมัยรัชกาลที่6จนถึงพ.ศ. 2475นะครับทีนี้ก็คือเมื่อรัชกาลที่6ขึ้นครองราชเนี่ยก็ทรงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบนของระบบราชการเปล
1: ี่
0: ยนแปลงโครงสร้างส่วนบนของระบบราชการก็คือลดอำนาจของบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: นะและแต่งตั้งขุนนางคนสนิทที่ไว้ใจได้เนี่ยเข้าไปดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงนะครับและเมื่อประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะมันก็กลายเป็นระบบอุปถัมภ์นะครับแล้วก็ยึดชาติตระกูลมาเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน
1: ค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะฮะก็ประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
1: ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะรัชกาลที่6
0: ใช่ครับมีนโยบายอันนึงนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็คือมีนโยบายดุลข้าราชการออก
1: อันนี้มีผลมากเลยต่อการปฏิรูปการปกครอง2475
0: ใช่ครับเพราะว่ามีผลก็คือว่าก่อให้เกิดความไม่พอใจนะ
1: ก็คือให้คนตกงานข้าราชการตกงานไปเพราะว่ารัฐต้องจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการเยอะนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการนะครับทำให้ข้าราชการระดับกลางกลุ่มหนึ่งทั้งฝ่ายพลเรือนแล้วก็ทหารนะก็พยายามที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงซึ่งนำมาสู่เหตุการณ์การปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในรัชกาลถัดมาก
1: ็
0: คือบอกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมัน มีการสะสมหลายๆเรื่องหลายๆราวมาหลายๆปัจจัยมาจนมาสำเร็จหรือเปลี่ยนแปลงสำเร็จได้ในสมัยรัชกาลที่7นะครับแต่ว่ามันมีต้นทางเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ก็ว่าได
1: ้ตั้งแต่ร.ศ.103นะคะที่ข้าราชการในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ยื่นเรียกร้องต่อพระองค์ท่านขอการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าร.ศ.กระบวนการร.ศ.113ในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

0: สัตว์เนี่ยถูกจำกัดนะฮะถูกจำกัดภายใต้อะไรภายใต้รัฐธรรมนูญก็คือหมายความว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจสูงในการปกครองเนี่ยก็ถูกจัดสรรแล้วก็คือหมายความว่าให้ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรนะฮะให้ขึ้นกับคณะรัฐบาลให้ศาลนะครับก็คือพูดง่ายอำนาจนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนั่นเองนะครับกษัตริย์ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็มีความพยายามขออภัยครับที่จะขจัดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงระบบการปกครองแบบเก่าออกไปนะครับก็คือสัญลักษณ์ที่แสดงแล้วก็สิ่งที่แสดงถึงความเป็นขุนนางเก่าถูกยกเลิกไปโดยพ.ศ. 2485เนี่ยรัฐบาลประกาศยกเลิกข้าราชการฝ่ายพลเรือนก็คือหมายความว่าพวกมหาอัมมาศอัมมาศรองอัมมาศอะไรเงี้ยนะ
1: ฮะ
0: ก็คือพูดง่ายๆความเป็นขุนนางเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ในทางลบนะฮะ
1: เพราะว่าขุนนางขึ้นตรงต่อกษัตริย์นะคะพอเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เป็นเจ้าเหนือหัวเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินมาสู่ระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีโครงสร้างแบบประชาธิปไตยเข้ามามีรัฐบาลมีรัฐสภาแล้วก็มีศาลนะคะ
0: รวมไปถึงระบบราชการด้วยเข
1: ้
0: ามาแทนที่ขุนนาง
1: ค่ะ
0: ทีนี้มาพูดถึงระบบราชการกับการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจะพูดถึงข้าราชการกับระบบราชการจะพูดถึงระบบราชการกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพ.ศ. 2475จนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงอย่างที่เรารับรู้รับทราบพูดไปแล้วนะครับจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมนะครับพ.ศ. 2476มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม2476แล้วก็มีการเพิ่มเติมแก้ไขในภายหลังเยอะแยะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2495พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมใหม่นะครับแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีการปรับปรุงโน้นปรับปรุงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยสาระสำคัญก็คือหมายความว่าก็ยังคงเน้นการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ
1: ที
0: ่ดีก็ยังมองว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยอำนาจก็ต้องอยู่ที่ส่วนกลางทีนี้ข้าราชการกับระบบราชการนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็คือหมายความว่าได้มีการถอดแบบมาจากระบบราชการสมัยใหม่ของตะวันตกนะครับแต่กลไกการปฏิบัติเนี่ยก็ยังเป็นค่านิยมแบบเจ้าขุนมูลนายเหมือนเดิม
1: อันนี้น่าสนใจนะคะในการอธิบายระบบราชการไทย
0: ใช่ครับรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับในการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะฮะก็คือพูดง่ายๆอำนาจในทางตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆเนี่ยอำนาจทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้ตกอยู่ในมือกับประชาชนหรอกนะครับมันก็เปลี่ยนมือไปอยู่ที่ระบบราชการจะเป็นส่วนใหญ
1: ่เขาบอกว่าเปลี่ยนมือจากกษัตริย์ไปอยู่ที่คณะที่ทำการปฏิรูปประเทศนะคะปฏิวัติประเทศ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาจจะเนื่องจากข้าราชการทุกระดับเนี่ยก็ยังยึดติดยังผูกพันกับค่านิยมเดิ
1: ม
0: ๆนะพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมแบบเจ้าขุนมูลนายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการเนี่ยจึงกลายเป็นขุนนางยุคใหม่ที่มีฐานะเหนือกว่าประชาชนและแสวงหาผลประโยชน์นะครับก็อย่างที่เรียนแล้วบางทีมันอยู่ในช่วงใหม่ๆของการเปลี่ยนผ่านใหม
1: ่
0: ๆ อะไรมันก็ยังไม่เซตตัวยังไม่ลงตัว
1: คนในชาติยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร
0: ใช่ครับเพียงแต่ว่าแล้วระบบราชการเขาก็ครองไว้อำนาจครองผลประโยชน์มาอย่างยาวนานนะครับก็ยังมีค่านิยมเดิมๆอยู่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว
1: รูปแบบแบบตะวันตกแต่ค่านิยมแล้วก็ลักษณะค่ายราชการเนี่ยยังมีความเป็นเจ้าขุนมูลนายอยู่นะคะ
0: แล้วก็ถัดมาก็จะพูดถึงระบบราชการกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง2475จนถึงปัจจุบันนะครับอ
1: าจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากแบบจารีตหรือแบบเก่าเนี่ยนะมาเป็นแบบสมัยใหม่เนี่ยระบบราชการสมัยใหม่เนี่ยได้รับการพัฒนาเพื่อรับใช้ประชาชนเนี่ย
1: อันนี้คือหลักการ
0: ใช่ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่จริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าความคิดดังกล่าวก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่ปัจจุบันก็ตามนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือหมายความว่าเริ่มแรกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย ต้นๆเนี่ยช่วงต้นๆของการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรก็จะกลุ่มหน้า

0: การเมืองการปกครองอยู่นะครับแล้วก็ทั้งหมดของคณะราษฎรเนี่ยก็เป็นเกือบจะเรียกว่าเป็นข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการรวมอำนาจทางการเมืองไว้ในมือของข้าราชการนั่นเองนะก็คือเช่นยกตัวอย่างสมัยจอมพลป.เป็นนายกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกในเวลาเดียวกันด้วยนะฮะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็เคยมีนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในเวลาเดียวกันด้วยนะก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะ
1: อันนี้อยู่ในระบอบเผด็จการ
0: ใช่ครับก็ถือว่า
1: เป็นตัวแบบเผด็จการ
0: เป็นตัวแบบที่ชี้เห็นว่าข้าราชการเนี่ยเข้ามากุมอำนาจทางการเมืองก็คือหมายความว่าดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยแล้วก็ดำรงตำแหน่งในทางข้าราชการระดับสูงด้วย
1: ก็ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงนั้นเนี่ยได้มีนักวิชาการตะวันตกเข้ามาศึกษาในประเทศไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นอมตยาธิปไตยบูเรโอเครติกโพไลตีคือข้าราชการเนี่ยเข้ามามีอำนาจนะคะในรัฐสภามากก็คือถูกแต่งตั้งเข้ามาทำงานในทางการเมืองก็เลยเกิดคำว่าอมตยาธิปไตยขึ้นมาม
0: ันก็เลยกลายเป็นคำพูดของกลุ่มการเมืองหนึ่งที่มาต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองเมื่อเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นอมตยาธิปไตยก็หมายความว่าอย่างที่อาจารย์ว่ามันเกิดจากการที่เปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้วแทนที่อำนาจทางการเมืองจะตกอยู่ในมือกับประชาชนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: แต่งตั้งข้าราชการมาอยู่ในรัฐสภา
0: ใช่ครับมันกลายเป็นว่าข้าราชการมีอำนาจทางการเมืองแล้วก็เรียกระบบอย่างเงี้ยว่าอมตยาธิปไตย
1: ค่ะบูเรโอเครติกโพไลตีค่ะ
0: นี่ก็คือเนื้อหาของหน่วยที่
1: หน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของระบบขุนนางและข้าราชการค่ะนอกจากนี้อาจารย์ยังมีเรื่องของการถามตอบด้วยใช่ไหมคะเพื่อเป็นแนวให้กับนักศึกษาว่าอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจไหมจำได้หรือเปล่านะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะอาจารย
0: ์ข้อแรกใช่ครับก็อย่างที่เคยเรียนแล้วนะครับว่าอันนี้จะไม่ใช่ข้อสอบแต่หมายความว่ามันเป็นการทดสอบตัวนะครับทดสอบตัวนักศึกษาที่ชมรายการอยู่นะครับว่าถ้าฟังไปแล้วทั้งหมดเนี่ย
1: เข้าใจไหม
0: ถ้าเจอข้อสอบณทันทีเลยเนี่ยจะตอบได้ไหมอะไรไหมนะครับมันก็เป็นการเช็คตัวเราเองว่ามีความพร้อมในการที่จะไปทำการสอบแค่ไหนอ
1: ันนี้ข้อสอบณทันทีใช่ไหมคะถ้าเว้นช่วงนี่อาจจะจำไม่ได
0: ้มันนักศึกษาจะได้วัดตัวเองได
1: ้ลองดู
0: พอจะตอบได้ไหมอะไรนะครับมันอาจจะมีส่วนที่เป็นข้อสอบหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นไอเดียเดียวกัน
1: แนวนะคะแนวอ่านหนังสือ
0: ค่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างข้อคำถามอันแรกเนี่ยนะครับถามว่าหลักสำคัญของธรรมราชาคือข้อใด
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะนักศึกษาก็ต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมราชา
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นข้อคำตอบแรกนะข้อกไก่เนี่ยต้องเคยบวชจริงไหมขอไข่มีความสามารถในการปกครอง
1: ค่ะ
0: ข้อควายมีความเป็นผู้นำนะฮะงูมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศสลาชแล้วก็จอจานมีการสืบสายโลหิต
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นแบบธรรมราชาคือปกครองโดยธรรม
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นก็เฉลยก็คือมีความสามารถในการปกครองเพราะว่าตอนต้นท่านนักศึกษาฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วยังจำได้เนี่ยเราได้พูดถึงหลักของสิ่งที่เรียกว่าธรรมราชาธรรมราชาต้องมีลักษณะยังไงบ้างข้อหนึ่งของการเป็นธรรมราชาก็คือจะต้องมีความสามารถในการปกครอง
1: ะ
0: นะครับซึ่งตอนต้นได้พูดถึงไปแล้วนะครับ
1: ตอบถูกไหมคะ ข้อที่สองนะคะ
0: อันนี้จะพูดถึงลักษณะที่สำคัญของกษัตริย์สมัยอยุธยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะว่าลักษณะที่สำคัญของกษัตริย์สมัยอยุธยาเนี่ยคือข้อใดนะครับก็ไก่ผูกขาดการค้าเพียงผู้เดียวโดยผ่านกรมพระคลังสินค้า
1: ค่ะ
0: นะครับขอไข่ปกครองโดยธรรมขอควายเน้นการมีส่วนร่วม
1: ค่ะ
0: งองูเน้นหลักพ่อปกครองลูกเจ้าจานเน้นเศรษฐกิจผมว่าถ้าดูจากข้อคำถามแบบนี้เนี่ยถ้านักศึกษาวิเคราะห์ข้อคำถามหรือข้อช้อยคำตอบเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าโดยเฉพาะช้อยคำตอบเนี่ยมีหลายข้อที่สามารถที่จะตัดทิ้งไปได้เลย
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะเรากำลังพูดถึงสมัยอยุธยาเอาภาพรวมนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเน้นการมีส่วนร่วม
1: เพราะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะ
0: เน้นหลักพ่อปกครองลูกก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ
1: ่สมัยสุโขทัยหรือเปล่านะ

0: เน้นเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: ก็
1: ยังไม่ชัด
0: ยังไม่ชัดทีเดียว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถตัดไปได้เลยเนี่ย
1: 3ข
0: ้
1: อ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เหลือกอไก่กับ
1: ขอไข
0: ่ไข่แต่ช้อยที่ถูกต้องจริงก็คือกอไก
1: ่ค่ะ
0: นะครับน่าจะมีความถูกต้องใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าเป็นการผูกขาดการค้าเพียงผู้เดียวโดยกรมประกันสินค้า
1: ค่ะ
0: ข้อ
1: 3นะคะ
0: ระบบอุปถัมภ์ถามเรื่องระบบอุปถัมภ์แล้วนะครับระบบอุปถัมภ์จะยั่งยืนได้นั้นต้องมีลักษณะอย่างไร
1: ค่ะ
0: นักศึกษาก็ต้องนึกกลับไปถึงระบบอุปถัมภ์ไปทบทวนเรื่องระบบอุปถัมภ์ว่ามันคืออะไรนะฮะถ้าไม่อ่านมาคงจะตอบไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: เพียงต้องเข้าใจว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันถูกไหมฮะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวอะไรที่ให้เขาแลกเปลี่ยนคือผลประโยชน์นั่นเอง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นระบบอุปถัมภ์จะยั่งยืนได้ก็ต้องมีอะไรบ้างกอไก่ให้ความศรัทธากันจริงไห
1: ม
0: ความศรัทธากันเนี่ยถือเป็นผลประโยชน์ไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยแลกเปลี่ยนความศรัทธากันหรือขอไก่ให้ความไว้วางใจกันขอควายแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจงองูแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ
1: ์ค่ะ
0: จอจานมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมี 3-4 ข้อที่ใกล้เคียงกัน3ข้อนะครับช้อยคำตอบเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นนะฮะระบบอุปถัมภ์เนี่ยจะยั่งยืนนะได้เนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับถ้าหมดผลประโยชน์ต่างฝ่ายต่างไม่มีผลประโยชน์จากกันแล้วเนี่ยระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันอยู่ต่อไปลำบาก
1: คีย์เวิร์ดหลักของอันนี้คือยั่งยืน
0: ใช่ครับ
1: สิ่งที่จะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: เพราะว่าระบบอุปถัมภ์ไม่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาไม
1: ่
0: เกี่ยวข้องกับไว้วางใจกัน
1: ค่ะ
0: อยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนประโยชน์
1: ค่ะอาจารย์ข้อที่4ค่ะ
0: ข้อที่4นะครับระบบอุปถัมภ์ทีนี้ก็ถามถึงระบบอุปถัมภ์ต่อแล้วซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติเพราะว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยบอกแล้วว่าเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์ใช่ครับที่ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจาก
1: เครือญาติ
0: เครือญาติ
1: ค่ะ
0: มีลักษณะอย่างไร1ขอโทษครับกอไก่อาศัยความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ
1: ค่ะ
0: ขอไก่ผู้มีอำนาจในความอุปถัมภ์ ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแก่ผู้ที่ต่ำกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้ได้กดเฉลยแล้วนะครับยังไม่ทันเห็นข้อถัดมาก็คือกอควายผู้มีอำนาจกระจายความอุปถัมภ์อย่างกว้างขวางนะครับงองูผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์สามารถหาผู้อุปถัมภ์ได้หลากหลายแล้วก็จอจานผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ต้องยอมรับใช้ผู้อุปถัมภ์อย่างเต็มความสามารถเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย โทษครับ
1: ข้อนี้ก็จะเฉลยข้อขอไข่นะคะคือผู้มีอำนาจให้ความอุปถัมภ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแก่ผู้ที่ต่ำกว่า
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างนี้ก็คือเป็นระบบอุปถัมภ์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
1: ค่ะอาจารย
0: ์ขุนนางและข้าราชการต่างกันอย่างไร
1: เมื่อกี้อาจารย์เน้นย้ำไปแล้วเลยทีเดียว
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างของข้าราชการแล้วก็ขุนนางนั่นเองในระบบสมบูรณาญาก็ไกลขุนนางสืบสายโลหิตแต่ข้าราชการไม่จำเป็นต้องสืบสายโลหิตใช่หรือเปล่านะครับขอไข่ขุนนางและข้าราชการไม่แตกต่างกันเนื่องจากทำงานให้กษัตริย์เหมือนกันหรืออันนี้ก็มีเขานะครับขอควายข้าราชการที่มีศักดินา400ไร่ขึ้นไปถือเป็นขุนนางงองูขุนนางที่มีศักดินา400ไร่ขึ้นไปถือเป็นข้าราชการตรงนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะแม้ถ้านักศึกษาไม่อ่านมาเลยเนี่ย
1: ตอบไม่ถูกนะคะอาจารย์
0: น่าจะยากนะครับน่าจะลำบากเพราะว่าผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าการเรียนกับมท.เนี่ยถ้าอ่านต้องนักศึกษาต้องอ่านเอกสารของเรานะฮะหรือพูดง่ายๆต้องอ่านหนังสือของเราเพราะว่า ข้อสอบต่างๆนานาก็อยู่ในหนังสืออยู่ในเอกสารด้วยความที่เป็นระบบการศึกษาทางไกลเราต้องยึดสื่อการสอนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาอ่านมาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยข้อคำตอบที่ถูกได้ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือมีเพียงข้อเดียวก็คือข้าราชการที่มีศักดินา400ไร่ขึ้นไปถือเป็นขุนนาง
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับเพียงแต่ตัวอื่นอาจจะเป็นตัวหลอกหรือว่ามีความใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือความแตกต่างระหว่างขุนนางกับข้าราชการก็คือข้าราชการที่มีศักดินา400ไร่ขึ้นไปเนี่ยถือเป็นขุนนาง
1: ค่ะ
0: ก็จบข้อคำถาม
1: ค่ะในการบรรยายครั้งนี้นะคะก็เป็นการบรรยายสรุปนะคะการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองครั้งที่2ค่ะเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์และสุดท้ายค่ะระบบขุนนางและข้าราชการนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธยหกรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะก็ต้องขอพระคุณอาจารย์มากในครั้งนี้นะคะสำหรับรายการในวันนี้ค่ะคงต้องยุติลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในการสอนเสริมครั้งที่3ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
11: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
10: ไม่รู
11: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีใครบ้านสักแก้ว
12: มาเร็ว
11: รวมวงหน่อยซ้ำๆหน่อยนานแล้ว
12: เอาสองไม้พี่ส
13: องไม้น่ารัก
14: เมื่อไหร่จะเลิก
15: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
16: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหา

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

0: คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกันจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับศาสตร์โบราณที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือโหราศาสตร์ครับหลายคนฟังแล้วคงรู้สึกตื่นเต้นทีเดียวงั้นไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ
1: โหราศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องย้อนหลังไปประมาณสัก 5,000 ปีสมัยนั้นเขาเรียกว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับเมโสแปลว่าระหว่างโปเตเมียหรือโปเตมัสเนี่ยแปลว่าน้ำหรือลำน้ำเพราะฉะนั้นอารยธรรมทีเนี้ยมันหมายถึงว่าเป็นอารยธรรมที่อยู่ระหว่างลำน้ำสองสายคือไทกีสกับยูเฟรติสนะครับตรงดินแดนนี้เขาบอกเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยโบราณเป็นดินแดนของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะหรือครึ่งหนึ่งของพระจันทร์เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ปัจจุบันเนี่ยดินแดนนี้อยู่ในประเทศอิรักในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็มีชนหรือบุคคลที่มาอยู่เลยพวกแรกๆก็คือพวกบาบิโลนหรือพวกชาวซูเมเรียนพวกนี้เขามีความรู้สูงเราจะสังเกตได้ว่าอารยธรรมต่างๆที่เกิดมาในโลกมักจะเกิดที่ดินแดนนี้โดยเฉพาะเรื่องโหราศาสตร์ในสมัยนั้นท้องฟ้าคงใสแล้วก็ชาวซูเมเรียนชาวบาบิโลนเนี่ยเขามองท้องฟ้าทุกวันเขาก็เริ่มจับสิ่งที่มันแปลกๆบนท้องฟ้าแต่ที่พูดเนี่ยมันก็อาศัยระยะเวลาเป็นพันเหมือนกันนะสังเกตเรื่อยๆจนจับได้ว่าดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีความแตกต่างซึ่งจริงๆแล้วความแตกต่างคืออะไรหนึ่งมันมีดาวประจำที่คือหมายความว่าในรอบปีมันเคลื่อนไหวแล้วผ่านไปแล้วมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมเรียกดาวประจำที่โดยไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่าดาวฤกษ์หรือที่เราเรียกว่ากลุ่มดาวฤกษ์ตามที่เราเข้าใจในปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าดาวที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยในทุกๆวันทุกๆเดือนอะไรเงี้ยเปลี่ยนโคจรไปเรื่อยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าดาวพเนจรที่เรียกว่าแพลเน็ตผู้ที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอ้สองกลุ่มเนี้ยที่เขาสังเกตเห็นก็คือว่าไอ้ดาวฤกษ์เนี่ยมันเหมือนฉากที่อยู่ไกลมากไกลมากส่วนดาวที่ใกล้เนี่ยคือดาวแพลเน็ตหรือดาวพเนจรมันอยู่ใกล้ซึ่งมันก็มีอยู่ประมาณ7ดวงในสมัยนั้นที่สมัยก่อนเขาไม่มีกล้องเนาะไม่มีอะไรเขาก็ใช้สายตาเนี่ยแหละมองไปงั้นโบราณเขาถึงบอกว่านับเอาดาวที่ตาแลเห็นเวลาพยากรณ์เพราะเมื่อก่อนตาคนมันก็เห็นไกลได้เท่านี้เองแต่ที่คนโบราณสังเกตอ่ะชาวซูเมเรียนสังเกตเนี่ยเขาบอกว่ามันไอดาว7ดวงเนี่ยมันโคจรผ่านเฉพาะ12กลุ่มเท่านั้นเองเพื่อจะให้จดจำง่ายเขาก็เลยจัดแบ่งท้องฟ้าเป็น12ส่วนที่เรียกว่า12ราศีราศีแปลว่าส่วนหรือแปลว่ากลุ่มแหละคือกลุ่มของดาวนั่นเองมันก็เลยเป็น12ส่วนเป็นวงกลมเขาเรียกว่าจักรราศีก็ไอจักรก็คือการโคจรของดวงดาวนั่นเองเราต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วในสมัยโบราณเนี่ยมนุษย์ยังคิดว่าโลกเราเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอะไรต่างๆที่มองเห็นมันเคลื่อนไปเรายังไม่รู้ว่าอาทิตย์เป็นจุดศูนย์ทีนี้เขาก็เลยรู้ว่าถ้าดาวอาทิตย์เนี่ยที่นักโหราศาสตร์พูดว่าอาทิตย์อยู่ราศีเมษอาทิตย์อยู่ราศีพฤษภอาทิตย์อยู่ราศีอะไรที่คุยกันก็คือดาวอาทิตย์ที่มีโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆที่แบ่งเป็นแบบเค้ก12ชิ้นเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนั่นแหละอ๋อตรงนี้ฝนตกใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าเขารู้ว่าตรงเนี้ยมันเกิดฤดูกาลขึ้นแล้วมันมาอย่างนี้ทุกปีฝนไม่จะตกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเตรียม

0: รื่องเพาะปลูกได้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเห็นเรื่องว่าเพราะมนุษย์ในสมัยโบราณน่ะถ้าทำมาหากินไม่ได้ทำเกษตรไม่ได้ก็คือจบอารยธรรมนั้นก็จบมันต้องมีการกินอยู่อาศัยอยู่แล้วอยู่ได้ก็เริ่มรู้เนี่ยมันก็จัดว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้จะเกิดหนาวร้อนฝนใบไม้ผลิอะไรเงี้ยเขาก็เลยจัดได้ว่าในสังคมควรทำอย่างไรในตอนนั้นนี่แรกๆเขาใช้แค่การแบ่งฤดูกาลก่อนยังไม่เกี่ยวกับการพยากรณ์อย่างอื่น
1: โหราศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยช่วงแรกๆผ่านวัฒนธรรมของอินเดียที่ส่งอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยสมัยอาณาจักรสุโขทัยจนถึงอยุธยาชาวอินเดียนำเข้ามาทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูและวิชาโหราศาสตร์โดยเฉพาะระบบโหราศาสตร์แบบเวทที่ได้รับความนิยมในอินเดียและแพร่กระจายมาสู่ไทยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สร้างในสมัยพระยาลิไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่1พุทธศักราช1904ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มรู้จักวิชาโหราศาสตร์อย่างจริงจังในสมัยสุโขทัยโดยมีการศึกษาถึงการเคลื่อนย้ายของดวงดาวการดูดวงพยากรณ์วิชาเหล่านี้แพร่หลายในหมู่เจ้านายหรือพระสงฆ์ที่มีความรู้สูงซึ่งจะเห็นได้ในราชสำนักจะมีตำแหน่งพระโหราธิบดีเป็นตำแหน่งอธิบดีแห่งโหรหรือโหรหลวงประจำราชสำนักอีกทั้งยังเป็นผู้ควบคุมหรือหัวหน้าการประกอบพิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์รวมถึงบุคคลที่เป็นผู้รู้หนังสือรอบรู้สัพพวิทยาต่าง
0: ๆสมัยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยพูดตรงอย่างคนไทยอ่านหนังสือออกสักกี่คนทย้อนตั้งแต่รัชกาลที่6ลงไปอย่างเงี้ยถึงรัชกาลที่1เพราะฉะนั้นน่ะคนที่อ่านหนังสือได้เนี่ยคือคนที่มีความรู้คนมีความรู้ก็คือคนชั้นผู้นำฝ่ายปกครองพราหมณ์พระอย่างเงี้ยถึงอ่านออกใช่ไหมแล้วโหราศาสตร์ก็ถ่ายทอดจากอินเดียมาจากพราหมณ์จากพระอะไรเงี้ยสังเกตภาษาจะเป็นบาลีสันสกฤตอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนรู้หนังสือน้อยมากมันในวงจำกัดมันยังไม่แพร่หลายแต่มาก่อนแต่หลังจากนั้นน่ะเมื่อโลกเจริญน่ะความรู้มันกว้างแล้วมีการยุบกรมโหรหลวงตั้งแต่รัชกาลที่7ในสมัยนั้นก็มีประชาชนรู้บ้างเล็กน้อยจนยุบเสร็จแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งทำงานเป็นโหรหลวงบ้างพญาโหราธิบดีอะไรบางเนี่ยมีจำนวนหนึ่งเนี่ยออกมาก่อตั้งเป็นสมาคมโหรเนี่ย
1: โหราศาสตร์ไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557ไม่ได้มีเพียงมิติของความเชื่อเท่านั้นแต่ประกอบไปด้วย5องค์ประกอบสำคัญได้แก่การคำนวณทางดาราศาสตร์การพยากรณ์พิธีกรรมตามความเชื่อการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าและการหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย
0: ก็แทบจะบอกในตัวอยู่แล้วว่า5ข้อเนี่ยก็ถึงให้ขึ้นเป็นมรดกทางปัญญามันพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ยังไงเนื่องจากว่ามีการคำนวณตำแหน่งดวงดาวด้วยคัมภีร์สุริยญาณคัมภีร์สุริยญาณเนี่ยคนเรียนโหราศาสตร์เนี่ยไทยเนี่ยจะรู้จักตะวันออกเอเชียออกเฉียงใต้เนี่ยใช้แบบนี้หมดเป็นการคำนวณตำแหน่งว่าอาทิตย์จันทร์อะไรเนี่ยจะยกเมื่อไหร่เข้าราศีเมษเมื่อไหร่เพื่อจะหาว่าจุดเมษเรียกราศีเมษอยู่ตรงอัศวินีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เป็นการคำนวณตำแหน่งดาวทั้งหมดอะไรเนี่ยแหละคือใช้ไม่ใช่ดาราศาสตร์เนี่ยมันคือการที่เกิดเป็นจริงว่าดาวดวงนี้เดินทางมาถึงตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่มันก็บวกด้วยคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำไปใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยพอเป็นคณิตศาสตร์เป็นดาราศาสตร์ตำแหน่งดาวเสร็จโหรเนี่ยนักดาราศาสตร์รู้แค่ว่าดาวดวงนี้มาเป็นตรงนี้มาอยู่ตำแหน่งนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้นักโหราศาสตร์ก็ใช้ข้อมูลจากวิทยาศาสตร์นี่แหละมาผูกดวงขึ้นพอผูกดวงขึ้นวางลัคนาว่าจะดูดวงได้แล้วเนี่ยค่อยมาดูบอกอีกทีว่าท้องฟ้าขนาดนั้นดาวตำแหน่งนี้มันบอกอะไรกับคนมีผลได้ผลเสียอะไรกับคนตรงนี้อันนี้คือเริ่มต้นมาเกณฑ์พยากรณ์พอพยากรณ์ได้แล้วอีกหน่อยว่ามาเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมเนี่ยมีประรำพิธีประกอบของเส้นไหว้อะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างที่ทำเป็นพิธีกรรมส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเวลาเท่าไหร่วันไหนนั่นคือการให้เลิกอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่1เนี่ยสร้างรัตนโกสินทร์มามีการปักเสาหลักเมืองไปเขาก็ต้องมีกำหนดว่ากี่โมงเมื่อไหร่ ไอ้กี่โมงเมื่อไหร่เนี่ยมันเพื่ออะไรในอนาคตของประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศมันเป็นการเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์แบบดาราศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ความเชื่อแบบตำนานเกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งของเทพเจ้าเชื่อมโยงมาสู่มนุษย์ในทุกอารยธรรมครับ
2: ถ้าพูดถึงเรื่องราวของโหราศาสตร์ครับหลายคนก็ต้องนึกถึงเรื่องของการดูดวงการวิเคราะห์ดวงชะตาหรือแม้กระทั่งการหาฤกษ์งามยามดีครับและแน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเปิดหนังสือเล่มโตครับแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์มาปรากฏอยู่บนหน้าจอมือถือเรียกว่าเข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างไร้รอยต่อจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ
3: ในการดูดวงนะคะถ้าย้อนไปถึงสมัยก่อนอย่างถ้าเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเราก็จะมีปฏิทินนะคะสำหรับเปิดมีจานหมุนลัคนาหาหรือถ้าเก่าไปกว่านั้นเนี่ยก็คือการคำนวณการคิดเป็นตัวเลขออกมาแล้วก็ถ้าเป็นลายมือก็แน่นอนล่ะก็จะเป็นแว่นขยายไพ่ก็ใช้ไพ่เครื่องมือก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันเนาะเขาก็จะสามารถที่เวลาเป็นการพยากรณ์แบบเลข7ตัวหรือโหราศาสตร์เราสามารถกรอกวันเดือนปีเกิดเข้าไปแล้วเขาก็ขึ้นมาเป็นดวงวางดวงวางลัคนาให้เราซึ่งถ้าเป็นหมอดูอาชีพเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องมือในการตั้งดวงผูกดวงแต่การพยากรณ์เนี่ยก็จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการพยากรณ์นะคะจะไม่ได้ว่าไปอ่านตามที่คอมเขาประมวลมาฉะนั้นคือตอนนี้ก็เครื่องมือหลายๆอย่างถ้าคิดว่าเป็นที่ประยุกต์มากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการผูกดวงค่ะจะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการผูกดวงวางลัคนาเพราะว่าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะเอาวันเดือนปีเกิดเราเวลาเกิดเรานะคะแล้วกรอกเข้าไปคือที่เป็นดวงจักรราศีวงกลมๆอะค่ะแล้วก็ไปปกติเขาจะต้องคำนวณหรือต้องหมุนจานซึ่งต้องใช้เวลาเยอะแต่พอยุคนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะแบบกดปึ้งขึ้นมาโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังเนาะว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นหมอดูแบบรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่ไว้ใจทั้งหมดก็คือถึงแม้ว่าจะผูกดวงออกมาแล้วนะคะบางครั้งก็ยังต้องมาดูจากตำราจากเครื่องมืออีกทีนึงเหมือนกันว่าตรงกันหรือเปล่าค่ะฉันคิดว่านี่คือการพัฒนาโหราไปอีกสมัยหนึ่งอีกขั้นหนึ่งฉะนั้นในฐานะของการที่เราเป็นหมอดูอยู่การที่มีเครื่องมือมาช่วยแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามอะค่ะเราก็ต้องเวลาอย่างที่สมาคมเนี่ยเวลาสอนเนี่ยเราก็ต้องให้สอนผูกดวงได้ด้วยมือด้วยไม่ใช่อาศัยแอปพลิเคชันอย่างเดียวมันต้องควบคู่กันไปแต่ว่าไม่ติดเลยค่ะถือว่าเป็นการพัฒนาของวงการโหราศาสตร์ค่ะ
1: โหราศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หรือความเชื่องมงายแต่เป็นศาสตร์ที่ประสานความเชื่อปรัชญาและความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตนักโหราศาสตร์ที่แท้จริงต้องมีความรู้ผู้คุณธรรมเพราะคำพยากรณ์ที่เปล่งออกมาอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจของผู้คน
3: การพยากรณ์เนี่ยโดยปกติคนเข้ามาพบหมอดูก็คือมาเพื่อจะรู้แนวทางการดำเนินชีวิตในชีวิตของเขาในเรื่องการงานการเงินความรักอะไรก็ว่าไปแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยการสื่อสารมันค่อนข้างง่ายแล้วก็หมอดูก็จะมีบุคลิกในการพยากรณ์การสื่อสารตามลักษณะนิสัยของแต่ละคนเนาะแต่ต้องยอมรับว่าสมัยเนี้ยคนที่เข้ามาดูดวงเนี่ยด้วยความที่เศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมแล้วก็การสื่อสารมันเวอร์วายมากเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของคนมันไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆละกลุ่มมันใหญ่ขึ้นฉะนั้นความอ่อนไหวความบอบบางของอารมณ์และจิตใจของคนทุกวันนี้มันเยอะมากหมอดูก็จะสังเกตได้ว่าเวลาที่เรานั่งดูดวงกับคนที่เข้ามาดูเนี่ยมันชักแปลกๆมันชักมีเรื่องของภาวะอารมณ์ของเขาสมาธิที่อาจจะแบบเหมือนจะคุยกับเรานะแต่ก็ดูแบบสมาธิไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มเรียนรู้ว่าสมัยนี้โรคที่เกี่ยวกับจิตเนาะมันค่อนข้างเยอะอย่างภาวะของซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาหาหมอดูในยุคนี้นอกจากความแม่นยำแล้วเนี่ยต้องคำนึงถึงการสื่อสารในเชิงของจิตวิทยาด้วยฉะนั้นเราจึงคิดว่าต่อไปนี้นะคะหลักสูตรที่เกี่ยวกับจิตวิทยาหมอดูเนี่ยยังไงก็ต้องบรรจุเข้ามาค่ะเพื่อพัฒนาหมอดูในมุมนี้
1: ความรู้ในโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือบุคลิก

0: พาะตัวแต่เป็นเรื่องของความสนใจความเพียรพยายามเพราะการศึกษาวิชาโหราศาสตร์คือการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เราสามารถเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น
1: ถ้าถามถึงความสนใจของคนที่เข้ามาศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่ามันพัฒนาไปเยอะมากค่ะอายุของคนที่มาศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆบางที20กว่าต้นๆบางที16ก็มาสมัครแล้วต้องยอมรับตามตรงว่าวัยวุฒิมากขึ้นไม่ว่าจะปอโทเป็นด็อกเตอร์ก็หันกลับมาสนใจเรื่องของโหราศาสตร์มากขึ้นตรงนี้เลยเลี่ยงแบบกลายเป็นว่าคนที่เป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์ก็ต้องอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนกันค่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันณปัจจุบันเนี่ยช่องทางในการเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์อะเยอะมากเนาะทั้งในแพลตฟอร์มต่างๆเต็มไปหมดเลยเราจึงจะต้องมีคอร์สเหล่านี้นะคะในการที่เอามาสอนนักพยากรณ์2แอปพลิเคชันต่างๆเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงทุกวันนี้เนี่ยมีเรื่องของ AI ในการทำคอนเทนต์ต่างๆอันเนี้ยก็ดีนะในการที่มีเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆออกมาซึ่งมันก็ทำให้ได้ประชาชนเขาได้รู้ข้อมูลตรงนี้มากขึ้นเพียงแต่ต้องระวังเรื่องของความถูกต้องเท่านั้นเองแล้วก็ในฐานะของอาจารย์สอนเราก็สามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาพัฒนาสื่อการสอนของเราได้ด้วยนะคะ
2: ช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มนัสกวินชางประยูรครับท่านจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยแล้วก็การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกับเรากันครับสวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: หลายคนคงตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ครับงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์ครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วก็ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันให้เราฟังกันหน่อยครับ
3: ครับเบื้องต้นครับคุณกันอาจารย์กันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนักกลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเนาะครั้งแรกเลยในชีวิตคือตัวเองเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของดูดวงการทำนายอะไรเลยจนวันนึงเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะรู้นะมันเป็นศาสตร์อะไรที่แบบมันพิสูจน์ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจว่าไปโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนทุกอย่างเลยนะโหราศาสตร์ไพ่ทาโร่ภูมิโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้วก็ไปเรียนถึง3ครั้ง
2: โอ้
3: คือคอร์สเดียวเนี่ย1 2 3 4เนี่ยแต่เรียน3ครั้งเพราะว่าครั้งแรกรู้สึกว่าผมมันยากจังเลยอาจารย์กันแล้วก็ทำความเข้าใจได้มันยังไม่เต็มที่อ่ะคือเป็นคนที่รู้แล้วต้องสุดสุดท้ายก็เลยไปรู้มาว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นศาสตร์ที่มันพิสูจน์ได้นะแล้วก็คนที่อยากจะรู้ก็รู้ได้นะเรามาดูเรื่องของศาสตร์ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับอย่างแรกคือโหราศาสตร์เนี่ยมันคือสถิติจักรวาลเรื่องของการเวลาทั้งหลายซึ่งปัจจุบันเนี้ยโหคนไทยนิยมมากแล้วคนไทยก็นำไปใช้นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่เนี่ยมันคือกระจกเงานะมันคือกระจกเงาที่เอาไว้ส่องจิตใต้สำนึกของคนมันมีทั้งหมด78ใบนะครับคาวจุงเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาระดับโลกเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไพ่ทาโร่78ใบเนี่ยมันคือจิตวิทย์คือจิตใต้สำนึกของมนุษย์78แบบ mm-hmm. เอ๊ะทำไมดูไพ่ทาโร่ทำไมมันตรงจังอะไรเงี้ยมันเหมือนกับทฤษฎีอันนึงเวลาที่ไปหาหมอจิตแพทย์แล้วแพทย์เอาสีหยดลงไปบนกระดาษแล้วถามว่าคุณเห็นภาพอะไร คำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นคำตอบในสภาวะจิตนั้นๆของคนคนนั้น mm-hmm. นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ทาโร่ทำไมถึงแม่นเปิดปุ๊บโดนปั๊บเปิดปุ๊บโดนปั๊บเพราะคีย์เมสเซจมันคือ78ใบมันคือภาพจิตใต้สำนึกอยู่แล้วพอเปิดปุ๊บคนที่ดูคนที่อ่านก็จะตีความตามพฤติกรรมจิตใต้สำนึกณขณะนั้นมันจึงมีความแม่นยำนะครับอันที่3คือเรื่องของฟังฉุยหรือว่าฮวงจุ้ยอันนี้มันคือฮวงเนี่ยแปลว่าลมจุ้ยเนี่ยแปลว่าน้ำเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยก็คือผมเรียกมันเป็นศาสตร์แห่งอากาศพลศาสตร์นั่นแปลว่าอากาศพลศาสตร์คือเราก็ดูทิศทางลมนะว่าอยู่ยังไงสุขสบายดีนะครับลมหายใจดีจัดบ้านดีอะไรแบบนี้แต่ส่วนเรื่องของการที่มีการเอามาติดยันแปดเหลี่ยมหรืออะไรแบบนี้อันนี้มันเป็นมาทีหลังนะครับมาทีหลังสุดท้ายคือเรื่องของโง่เฮงโง่เนี่ยแปลว่า5นะครับเฮงแปลว่ารูปร่างรูปลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโง่เฮงมันคือการดู5ลักษณะนะครับ ในใบหน้าของเรามันมีอะไรบ้างล่ะคิ้วตาจมูกปากหูแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้เมื่อ 1,500 ปีก่อนเนี่ยจักรพรรดิที่จีนเนี่ยเขาใช้โง่เฮงในการเอาไว้ดูพวกข้าราชการนักปราชญ์แล้วถามว่าอ้าวแล้วมันแม่นเหรอเหตุผลที่มันตรงหรือมันค่อนข้างที่จะตรงเพราะว่าปราชญ์จีนเนี่ยเขาเก็บสถิติมาเป็นพันปีว่าคนที่เครียดมากๆชอบขมวดคิ้วก็จะเกิดริ้วรอยคนที่เป็นคนใจดีก็จะยิ้มแบบมีริ้วรอยอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเก็บสถิติจำนวนพันปีเลยเอาไว้คัดนักปราชญ์ต่างๆก็เลยมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นการเก็บสถิติ
2: แต่ว่าต้องมีข้อมูลมากกว่าเลย
3: ใช่ก็ต้องมีข้อมูลพอสมควรนอกจากนี้ครับการนำมาประยุกต์ใช้เนี่ยอันนึงที่ผมจะบอกว่ามันค่อนข้างว้าวสำหรับตัวเองนะในเรื่องของธุรกิจมีคนถามอาจารย์แล้วที่มันดูอ่ะคนวันนี้เกิดแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันตรงไหมจะรวยไหมลงทุนได้ไหมจะคุยกับคนอื่นยังไงผมจะยิงเอามาใช้แบบเร็วๆเลยนะ3อย่างง่ายๆหลักที่ผมจะใช้วันนี้ผมเรียกว่าเป็นตารางพฤติกรรมซึ่งดึงมาจากโหราศาสตร์นะครับมันจะมีศาสตร์นึงของโหราศาสตร์เรียกว่าเลข7ตัว4ฐานคิดง่ายๆนะตีตารางไป7ช่องแนวนอนนะแล้วก็ตีตารางลงอีก4ช่องนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมเนี่ยดูไปด้วยก็ได้นะนะครับอาจารย์กันดูไปด้วยก็ได้นะว่าจริงๆเนี่ยคนเราบางคนอาจจะไม่รู้วันเกิดตัวเองหรือรู้จักวันเกิดตัวเองผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าถ้าศาสตร์โหราศาสตร์เขาบอกว่าถ้าคุณเกิดก่อน 6:00 น.คุณยังเป็นวันนั้นอยู่นะถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์ 3:00 นะครับคุณยังเป็นคนวันอาทิตย
2: ์
3: นะฮะคราวนี้อันนึงที่เราควรจะดูมันมี3 4อย่างง่ายๆนะ1เขาเรียกว่าอัตตะคือตัวเองนะครับความคิดเจ้าสถาภายในเนาะก็คือวันเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับอันที่2ก็คือตนุภาพลักษณ์ภายนอกที่แสดงออกมาอย่างเรานั่งแบบนี้เนี่ยผมนั่งเท่ๆอย่างเงี้ยนะเท่หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมนั่งหลังตรงนะครับพูดออกไปด้วยน้ำเสียงแบบนี้นี่คือตนุนะครับตนุคือภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาโดยดาวเป็นตัวกำหนดแล้วมันค่อนข้างตรงนะครับตนุก็คือเดือนเกิดเนาะนับธันวาเป็น1มกราเป็น2นะครับแล้วลบด้วย7ถ้าได้เลข2ตัวนำมาบวกกันจะได้ตัวเลขจับใส่ลงไปในตนุซึ่งเป็นดวงดาวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเร็วๆนะฮะส่วนอันที่3ก็คือมรณะอันนี้หลายคนกังวลเวลาเราดูดวงเนาะมันมีคำว่ามรณะที่บางคนบอกโหแปลว่าตายหรือเปล่าแปลว่าโยกย้ายแปลว่าเสียหรอกจริงๆไม่ใช
2: ่
3: ผมตีความออกมาแบบนี้นะคำว่ามรณะเนี่ยในที่นี้มันหมายถึง emotional pain point มันคือจุดบอดทางอารมณ์ของคนคนนั้นในช่วงเวลาของปีนั้นๆนะครับในช่วงเวลาตอนนั้นนะครับก็คือเอาปีเกิดชั่วจรูขันเถาะนะครับแล้วลบ7แล้วทำเหมือนกันแล้วเอามาใส่นั่นแหละเป็น emotional pain point ยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างสมมติว่าเราเกิดนะครับยกตัวอย่างเงี้ยอ่ะยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าเราเกิดเนี่ยวันจันทร์
2: ครับ
3: เราเกิดวันจันทร์นะครับก็ตกเลข2เนาะดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ก็คืออัตตะคือเป็นคนที่ใครที่เกิดวันจันทร์นะแคร์คนอื่นใจดีใส่ใจคนรอบข้างปรากฏว่าตนุคือเดือนเกิดก็ไปตรงกับดาวจันทร์อีกนะครับแปลว่าเป็นคนที่อ่อนโยนเข้าหาง่ายแต่คราวนี้ถ้ามาวิเคราะห์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมรณะเนี่ยตกดาว2เหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าคนคนนี้เป็นคนที่ขี้ใจอ่อนขี้สงสารปฏิเสธคนไม่เป็นเพราะฉะนั้นนี่คือ emotional pain point นะครับแล้วการที่ถ้าเรารู้แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราจะคุยกับคนดาวจันทร์คุยกับคนดาวจันทร์ดาว2แบบนี้สิ่งที่จะคุยก็คืออะไรถ้าเราอยากได้งานนะครับเราอยากได้งานจากเขาเราอยากได้อะไรจากเขาเนี่ยเรารู้แล้วเขาเป็นคนใจอ่อนใช่ไหมเขาขี้สงสารใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่านั่นแหละจุดอ่อนก็คืออะไรถูกไหมครับแต่คราวนี้ดาวจันทร์เนี่ยวิธีการสื่อสารคือต้องคุยด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับคนนี้แล้วปลอดภัยนั่นคือเป็นการแก้เกมนะครับคราวนี้เพิ่มให้นิดนึงเรื่องของกรรมะกรรมะแปลว่าการงานหรืออาชีพที่ควรจะทำถ้าคนที่เกิดดาวสองไปเกิดวันอังคารอาชีพที่เหมาะสมกับเขาก็คือเขามีจริตการบริการตามดาวเกิดตามดวงนะฮะเป็นการประสานงานดูแลภาพลักษณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตดูว่าคนที่เกิดวันจันทร์แล้วตรงกับลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่ทำแบบนี้ได้ค่อนข้างดีซึ่งจริงๆมันจะมีทั้งหมด7วันนะแต่ผมคิดว่าวันเล่าไม่หมดแน่นอนนะฮะ
2: เรียกว่าเป็นช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนุกมากเลยแล้วก็อยากฟังท่านอาจารย์กวินเล่าให้เราฟังอีกนะครับแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่มาให้ความรู้แล้วก็ดึงส

0: ติกับเราเรื่องของโหราศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เรื่องราวของโหราศาสตร์เป็นความเชื่อเฉพาะตัวบุคคลครับการนำเครื่องมือของโหราศาสตร์มาประกอบการตัดสินใจในการใช้ชีวิตประจำวันต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีสติและความสมเหตุสมผลครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
16: เอ้า
15: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
17: จะเรียนมสท.ได้หรอ
18: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบสรรร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

บายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความ

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงโลกร่วมสมัยนะคะถ้าหลายท่านเนี่ยกำลังสงสัยอยู่มันมีหลายประเด็นทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเลือกประเด็นไหนมาประเด็นที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษานะคะสำหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเห็นหน้าวราลักษณ์เนี่ยต้องทราบอยู่ก่อนเลยว่าเป็นอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็กรณีที่เลือกมาใช้เนี่ยเป็นกรณีที่ฮอตจริงๆเนาะเมื่อช่วงโควิดก็ฮอตแล้วก็หลังจากที่โควิดเริ่มซับซายเนี่ยก็เริ่มกลับมาฮอตอีกบางระยะบางระดับเนาะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยค่ะหลายท่านดิฉันเชื่อเลยว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยนะคะอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งหัวเว่ยคืออะไรกันแน่ทำไมเมื่อหลายปีก่อนจริงๆถ้าท่านใดที่ติดตามเนาะติดตามทางด้านของโลกทางด้านการเงินตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้อาจจะรู้จักกับชื่อของหัวเว่ยเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า10-20 ปีแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ติดตามโลกทางการเงินมากมายนักเนี่ยนะคะก็อาจจะเพิ่งรู้จักกับหัวเว่ยสักประมาณ10 กว่าปีที่ผ่านมานี่เองทำไมดิฉันถึงได้พูดเชื่อมโยงไปถึงโลกของการเงินก่อนก็เพราะว่าเมื่อตอนที่หัวเว่ยเนี่ยเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เนาะในทางด้านยุโรปเนี่ยแล้วก็หุ้นร้อนแรงมากก็เป็นที่จับตาแล้วก็สารภาพตามตรงเลยค่ะว่าดิฉันเนี่ยติดตามหัวเว่ยเนี่ยมาจากช่วงกรณีแบบนั้นเนาะหลายคนจะยังไม่คุ้นชินกับหัวเว่ยพูดตามตรงเลยว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยคนไทยรู้จักหัวเว่ยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากยกเว้นนักลงทุนจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาสู่ตลาดของเมืองไทยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดิฉันสงสัยติดตามเนี่ยก็เพราะบทความเนาะบทความของนิตยสารที่เป็นนิตยสารวิเคราะห์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยอย่าง Economist เนี่ยคือให้พื้นที่หัวเว่ยเนี่ยเยอะมากแล้วก็ติดตามหลังจากนั้นมาก็เห็นพัฒนาการเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วพอตอนที่ปรับชุดวิชานี้นะคะก็คุยกันว่าเอ๊ะอยากจะได้กรณีศึกษาที่มันสัมพันธ์กับชีวิตเนาะตั้งแต่ชีวิตเราในฐานะปัจเจกไปจนกระทั่งถึงความเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่เนี่ยหลายท่านก็ปรึกษากันดิฉันก็บอกเสนอขึ้นมาว่าเอาลองหัวเว่ยไหมเพราะฉะนั้นในรายการนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวเว่ยในส่วนแรกเนี่ยก็จะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าหัวเว่ยนี่คืออะไรพัฒนาการมาอย่างไรส่วนในส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าทำไมหัวเว่ยเนี่ยถึงได้กลายมาเป็นจุดสนใจท่ามกลางเนาะท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันค่อนข้างจะรุนแรงในช่วงสมัยหนึ่งเนี่ยเขาถึงขั้นใช้คำว่าสงครามเศรษฐกิจเนาะระหว่างวอชิงตันดีซีกับปักกิ่งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่ภาพลบนะหัวเว่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลกเนี่ยมีพัฒนาการไปด้านบวกเนี่ยเยอะแยะมากมายเธออย่าดูแต่อเมริกาอย่าดูแต่การชนกันระหว่างมหาอำนาจขนาดใหญ่ถ้าเหลือบแลสายตาไปยังดินแดนที่เขามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่อาจจะล่าช้ากว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าหัวเว่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเนาะในส่วนที่3ก็จะพูดด้วยเรื่องประเด็นเหล่านี้เอาล่ะค่ะหัวเว่ยนี่คืออะไรจริงๆแล้วหัวเว่ย

็นบริษัทเนาะเป็นบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของจีนทำไมมันน่าสนใจปัญหาก็คือมันโตเร็วมากเร็วชนิดที่เรียกง่ายๆว่าแค่ประมาณ10กว่าปีเนาะประมาณ1ทศวรรษกว่าๆเกือบ2ทศวรรษเนี่ยชื่อของหัวเว่ยเป็นที่รู้จักในหลายๆแง่มุมทั้งที่หัวเว่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งฐานะบริษัทเนี่ยนะคะจริงๆตอนแรกก็ยังไม่ได้ใช้ชื่อสั้นๆโอ้โหชื่อเขาชื่อจริงๆเขายาวมากเลยนะคะก่อตั้งเมื่อประมาณทศวรรษ1980ตอนปลายๆนี้เองทำไมต้องเป็นทศวรรษ1980ง่ายมากก็เพราะว่าจีนหลังจากที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมเนาะก็มีความเปลี่ยนแปลงภายในเยอะแยะมากมายแล้วหลายท่านเนี่ยคงจะจำได้กับการขึ้นมามีอำนาจของเติ้งเสี่ยวผิงพร้อมๆกับการเชิดชูนโยบายว่าเอ้ยเราจะปิดประเทศเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราต้องเปิดประเทศเนาะไคเฟิงเนี่ยเราต้องเปิดประเทศเปิดประตูเราก็ต้องมีการปรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขานิดนึงนะคะว่าเขามีการวิเคราะห์ภายในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วก็มองว่าจริงๆการปรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคือมันต้องเลือกอะทรัพยากรเขามีไม่เยอะเขาก็ใช้วิธีเปิดประเทศที่เน้นริมชายฝั่งทะเลเนาะและก็หนึ่งในพื้นที่ที่เขาเปิดเนี่ยจริงๆก็มีหลายเมืองนะคะในล็อตแรกเนี่ยมีสัวเถาบ้านเรารู้จักกันเนี่ยชานโถเนี่ยนะคะสัวเถาแต่ว่าที่รู้จักกันตั้งแต่ยุคสมัยนั้นก็คือเซินเจิ้นทำไมต้องพอยต์ไปที่เซินเจิ้นเพราะว่าเซินเจิ้นเนี่ยจีนตั้งแต่ยุคนั้นเขาใช้ให้เป็นฐานการผลิตเนาะผลิตอะไรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาก็ฟันธงนะตั้งแต่ช่วงเวลานั้นว่าเอ้ยไอ้เจ้าผลิตอันนี้แหละที่จะทำให้อุตสาหกรรมเขาเนี่ยมันเติบโตและที่สำคัญที่สุดหัวเว่ยปรากฏตัวในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆแล้วตัวผู้นำของเว่ยเนี่ยนะคะเขามีพื้นฐานของการเป็นอดีตทหารเนาะเขาเป็นอดีตทหารซึ่งจริงๆแล้วก็คือถูกปลดจากตำแหน่งนั่นแหละเพราะว่าอะไรคือความขัดแย้งใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันทำให้จีนยุคสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาประมาณการว่ามันจะต้องลดเนาะจำนวนทหารแน่นอนว่าทหารที่เป็นคุณทหารเนี่ยเขาคงไว้แต่ทหารช่างต่างๆทหารที่เป็น affiliate เนาะเป็นทหารที่มาเสริมกองกำลังอะไรพวกเนี้ยพวกที่จบวิศวะจบแพทย์จบอะไรเนี่ยเขาค่อยๆทยอยให้ออกจากการเป็นทหารตัวของเหลินเจิ้งเฟยเนี่ยเนาะผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาก็ต้องหางานทำแบบพูดง่ายๆเนาะเขามีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมเนาะแล้วเป็นวิศวกรรมที่ช่างประดิษฐ์ประดอยตอนที่ไปประจำการอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยคือตอนนั้นจีนเงินไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็วิทยาการก็ไม่ได้ก้าวหน้ามากมายนักเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆสิ่งที่เหลินเจิ้งเฟยทำแล้วประสบความสำเร็จคืออะไรคือปรับเนาะปรับเทคโนโลยีที่มีอยู่ณเวลานั้นเนี่ยให้มันตอบสนองความต้องการณปัจจุบันในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขามีความรู้สึกว่าเออเขาก็มีความรู้ความสามารถในส่วนนี้เนาะแล้วตอนนั้นเซินเจิ้นเนี่ยก็เปิดในที่นี้คือมีอุตสาหกรรมมีบริษัทต่างๆเข้ามามากมายเขาก็มา try out นั่นแหละพูดง่ายๆมา try out มาว่าตัวเองเนี่ยลัคกี้ไหมเนาะตอนแรกไม่ลัคกี้ต้องพูดอย่างนี้เลยว่าตอนแรกไม่ลัคกี้ในการที่เข้าไปดำเนินการกับบริษัทต่างๆนานามากมายแต่ว่าเริ่มมาลัคกี้ตรงที่เขาไปจับเนาะเขาไปจับอุตสาหกรรมที่ทำให้ชื่อของหัวเว่ยเนี่ยเข้ามาอยู่ในแวดวงของการสื่อสารตอนแรกเป็นแค่สวิตชิ่งบอร์ดหลายท่านอาจจะบอกอุ๊ยอาจารย์วรารักษ์พูดอะไรที่มันแบบว่าดูโบราณมากเลยเนาะสวิตชิ่งบอร์ดตอนนี้ไม่มีใครเขาใช้อะไรกันมากมายแล้วแล้วตอนที่เหลินเจิ้งเฟยทำเนี่ยเป็นแบบอนาล็อกด้วยนะแล้วนำเข้ามาจากฮ่องกงเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมาะกับยุคสมัยของจีนไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละที่ทำให้ตัวหัวเว่ยกับเหลินเจิ้งเฟยเนี่ยเนาะตอนนั้นเนี่ยแค่พูดง่ายๆว่าเป็นแค่ผู้นำเข้าเนาะแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนช่วงหลายท่านคงจะจำได้ดีนะคะว่าช่วงทศวรรษ1990เนี่ยปี1997ฮ่องกงแฮนด์โอเวอร์กลับไปสู่ปักกิ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของเศรษฐกิจจีนเนี่ยตัวฮ่องกงเนี่ยมากมายแล้วก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เหตุผลทางด้านการผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้บริษัทที่เคยซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตตัวสวิตชิ่งบอร์ดเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ไม่ส่งแล้วพวกเขาไม่ส่งแล้วเหลินเจิ้งเฟยทำยังไงง่ายมากคิดเองสิตัวเองก็เคยแก้ปัญหาทำนองนี้มาแล้วการคิดเองนี้แหละที่ทำให้เหลินเจิ้งเฟยกับหัวเว่ยเนี่ยให้ความสำคัญกับ R&D เนาะก็คือ Research and Development เนี่ย
มากถึงขั้นที่ว่าเริ่มมีอินเฮ้าส์เนาะของการทำสวิตชิ่งบอร์ดแล้วก็ขยายตัวต่อไปในส่วนของการเติบโตเป็นบรรษัทข้ามชาติเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องที่หัวไว้เติบโตใหญ่โตแล้วเป็นอย่างไรต่อไป

แปลงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนี้อีกเช่นกันที่ทำให้โฮเว่ยเนี่ยกระโดดไกลมากถ้าใช้เป็นภาษาแบบรุ่นของเหมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นลีฟฟ็อกโตเร็วจริงๆในช่วงทศวรรษ1990ส่วนหนึ่งนี้ก็ต้องขอบคุณหูจินเทาเนาะต้องขอบคุณท่านประธานหูที่นำพาหูเว่ยเนี่ยไปสู่การก้าวสู่การเป็นบรรษัทข้ามชาติที่รวดเร็วมากการเติบโตของหูเว่ยเนี่ยมีทั้งในส่วนของยุโรปเนาะแล้วก็สองอเมริกาคือเมื่อเทียบกันนะคะนับตั้งแต่หัวเว่ยพยายามที่จะ go out เนาะเรียกว่าเป็น going out ตอนนั้นก็เป็นนโยบายของหูจินเทานี่แหละที่จะให้บรรษัทของจีนเนี่ยเยอะแยะมากมาย going out แต่ว่าช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยสังคมโลกมักไปโฟกัสกับบรรษัทประเภทที่เป็น state enterprise เนาะหลายท่านคงรู้จักกับชื่อของบรรษัทที่ใหญ่ๆโตๆเนาะเช่นบริษัทน้ำมันจีนหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอะไรพวกนี้หัวเว่ยเป็นเขายืนยันตัวเองอยู่นะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยืนยันตัวเองอยู่ว่าเขาเป็นบรรษัทเอกชนเนาะก็เลยไม่ค่อยอยู่ในสายตาของผู้คนแต่ว่านับตั้งแต่หัวเว่ยเนี่ยพยายามก้าวเข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มถูกจับตาละเพราะมีการรายงานข้อมูลเนาะว่าตัวหัวเว่ยเองเนี่ยตัวเหลินจังเฟ่ยเองก็เป็นอดีตทหารและที่สำคัญที่สุดตอนที่หัวเว่ยมีฐานที่มั่นคงในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนาะจากสวิตชิ่งบอร์ดเนาะเป็นแบบมีสายอยู่นะคะตอนนั้นสวิตชิ่งบอร์ดเป็นรุ่น G2 เนี่ยเป็นมีสายเริ่มเข้ามาสู่G3 เนาะเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยก็มีทั้งแบบดิจิตอลแบบมีสายและไร้สายเนี่ยจนกระทั่งปรับมาเป็นไร้สายเนี่ยเริ่มมาเป็น G4 เนี่ยเร็วมากเลยเนาะระยะเวลาแค่ประมาณคือในช่วง10ปีเนี่ยเหลินจังเฟ่ยกับหัวเว่ยเนี่ยก้าวจาก G2 มาเป็น G3 เข้าสู่ G4 เนี่ยมันเร็วมากแล้วก็ไปสัมพันธ์ใกล้ชิดเนาะด้วยความที่คือแบรนด์เขาค่อนข้างเป็นที่ไว้วางใจในตลาดจีนพูดง่ายๆก็เลยทำให้ตัว PLA เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ PLA หรือว่า People Liberation Army เนี่ยกองกำลังจีนเนี่ยกองทัพใหญ่ของจีนเนี่ยก็ใช้บริการหัวเว่ยเยอะทางอเมริกาก็มองด้วยความไม่สบายใจแล้วก็เริ่มเอาชื่อของหัวเว่ยเนี่ยไปสัมพันธ์ไป associate กับเรื่องของ PLA แล้วก็ไป associate กับการที่มองว่าหัวเว่ยเนี่ยมีรัฐบาลจีนเนาะจริงๆแล้วรัฐบาลจีนของอเมริกาในที่นี้ก็คือกองทัพจีนเนี่ยสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งแต่ว่าภาพแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชัดเจนในโลกของการขยายตัวของหัวเว่ยในยุโรปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุโรปเนี่ยหลายท่านอาจจะจำได้เนาะตอนที่เริ่มมีกรณีความขัดแย้งเนาะเรื่อง G5 ที่จะพูดต่อไปเนี่ยนะคะว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็แบบมากมายเลยกับการที่แบนนู่นแบนนี่เนี่ยแต่ทำไมหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเคลื่อนตัวตามอเมริกาเนี่ยช้าหลายประเทศตั้งคำถามต่อการที่อเมริกาเนี่ยออกมาแบนเนาะแล้วก็พูดด้วยว่าไอ้การที่อเมริกาตั้งข้อสงสัยว่าหัวเว่ยเนี่ย breakthrough เนาะ breakthrough จากระบบ G4 เนี่ยเนาะเข้าไปสู่ G5 แล้วก็กำลังจะบียอนเนี่ยจริงหรือเปล่ามันทำได้จริงไหมมีการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็สิทธิบัตรของหัวเว่ยเนี่ยไปทดสอบในแลบต่างๆนานามากมายและแลบใหญ่ที่สุดแลบหนึ่งของยุโรปเนี่ยก็คือแลบที่เยอรมันเนาะซึ่งเป็นแลบของเยอรมันเองหมายถึงว่าเป็นของรัฐบาลเยอรมันเองแล้วก็เป็นแลบที่บรัสเซลส์ก็คือตัวสภาพยุโรปเนี่ยใช้อยู่เหมือนกันผลออกมาว่าเอ้ยหัวเว่ย breakthrough จริงๆนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าหัวเว่ยกับตัวยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความแข็งแกร่งของการลงทุนของหัวเว่ยเนี่ยอยู่ในยุโรปเยอะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะของ Vodafone อาจจะไม่คนไทยอาจจะไม่คุ้นชินกับชื่อของ Vodafone เท่าไหร่หรือว่า O2 อะไรแบบนี้เนาะหรือว่า P4 พวกนี้เนี่ยพวกนี้เป็นชื่อของ Service Provider เนาะของพวกให้บริการไร้สายทั้งหลายทั้งแหล่Vodafone นี่ก็จะเขาเรียกอะไรคนอาจจะเคยได้ยินคุ้นชื่อเขาเยอะหน่อยเพราะว่า Vodafone เนี่ยโอเคฐานของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในอังกฤษฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะคะเป็นอังกูโฟนแล้วเป็นฟรังกโฟนเป็นตัวฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของ Vodafone เนี่ยแล้วก็ในฐานะที่เขาเป็น Service Provider เนี่ยเขามีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมากมายรวมถึงใน Southeast Asia เราด้วยเนี่ยนะคะจุดต่างมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยเมื่อสมัยหนึ่งเนาะเขาเป็นซัพพอร์ตเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวกซัพพอร์ตอีก

equipment เนาะพวกตัวอุปกรณ์อะไรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็ระบบเนาะที่น่าสนใจจริงๆก็คือตัวระบบในการที่จะทำให้ตัวบรอดแบนด์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อแบบว่าต้องมีสถานีใหญ่โตมากมายเหมือนรุ่นตอนที่เขากำลังเปลี่ยนจาก 3G เนี่ยไป 4G เนาะหัวเว่ยทำได้เร็วกว่านั้นแล้วก็ไปไกลกว่านั้น Vodafone เขาก็เลยจัดให้หัวเว่ยเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนะอุปกรณ์แล้วก็ระบบรวมถึงการวางเครือข่ายระบบด้วยอันนี้แหละที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยหวั่นเกรงเนาะภาพในสหรัฐอเมริกาของหัวเว่ยเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะอเมริกาเนี่ยไปมองว่าหัวเว่ยพยายามที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทที่เขาเรียกอะไรล่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งระบบเครือข่ายในที่นี้หลายๆบริษัทดิฉันยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งแล้วกันเนาะก็คือบริษัทที่ทุกคนรู้จักดีรวมถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราด้วยนะคะทุกท่านรู้จักดีก็คือซิสโก้เนาะหลายคนอาจจะฟังซิสโก้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าซิสโก้ Any Connect ทุกคนจะรู้จักดีซิสโก้เป็นหนึ่งในบริษัทที่หัวเว่ยเนี่ยอยากจะเข้าไปเทคโอเวอร์เพราะว่าอะไรซิสโก้มีจุดแข็งในเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายเนาะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แหละและจุดแข็งที่ว่านั้นเนี่ยมันไปพัวพันกับ T-Leaf เนาะมีอยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็มีท่านใดที่สนใจเนี่ยเข้าไปเข้า Google Search ได้เลยพวกนี้เนาะพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่มากก็น้อยไปสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นอเมริกาเนาะโดยคองเกรสเนี่ยผ่านหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลด้านการลงทุนจากต่างประเทศว่าเนาะใครจะเข้าไปลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารต้องผ่านหน่วยงานนี้ให้เขาพิสูจน์ทดสอบว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมีโอกาสจะposting threat จะก่อภัยคุกคามต่ออเมริกาหรือเปล่าหัวเว่ยเนี่ยยื่นไม่รู้กี่รอบเนาะตั้งแต่ทศวรรษ90ยันกระทั่งมีเหตุการณ์ปะทะกันอะไรแบบนี้นะคะปะทะในที่นี้คือปะทะทางคำพูดระหว่างผู้นำอเมริกากับผู้นำจีนนะแล้วก็เกิดกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจคลัสเตอร์ของความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเรื่องของการแปลงเทคโนโลยี 5G นี้แหละไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆซึ่งโอเคไม่ต้องพูดกันตรงๆอ่ะแหละแต่ว่าในรายการลิสต์ออกมาเนี่ยนะคะว่าอเมริกาแบนใครแบนใครแบนอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีชื่อของหัวเว่ยแต่ว่าเราทุกคนรู้อยู่ว่าหัวเว่ยเนี่ยคือ number 1ในการถูกแบนตรงนี้และที่สำคัญเนาะอเมริกาเนี่ยนำเรื่องนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่หัวเว่ยไม่ได้ใช้ในนามบริษัทหัวเว่ยนะคะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับหัวเว่ยนั่นแหละเนาะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในเซินเจิ้นด้วยจดทะเบียนในฮ่องกงเนี่ยใช้บริษัทโนมินีเนาะหลายท่านคงรู้จักชื่อแบบนี้ดีเป็นโนมินีในการค้าขายกับประเทศที่อเมริกาเนี่ยแซงชั่นอย่างเป็นทางการเนาะอิหร่านก็ดีเกาหลีเหนือก็ดีอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาเชื่อมโยงบอกว่านี่เห็นไหมฉันจำเป็นที่จะต้องแบนเธอคำว่าแบนเนี่ยไม่ได้แบนเฉพาะหัวเว่ยหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหัวด้วยโดยตรงนะแต่แบนไปถึงบริษัทต่างๆที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าที่ใช้บางส่วนของฮาร์ดแวร์หรือบางส่วนของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยโอ้โหทีนี้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็นำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนตามที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วค่ะเดี๋ยวในตอนต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือบ้างเอาละค่ะเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่มองหัวเว่ยแล้วก็เรื่องราวที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ามองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าในกรณีของหัวเว่ยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหมันเรียลลิสต์สุดๆเนาะมันเป็นอะไรที่มุ่งมองกันในเชิงของอำนาจมองว่า
เทคโนโลยีใครเหนือกว่าใครล้ำกว่าใครนำหน้ากว่าจริงๆสำหรับท่านที่แอบเอาใจช่วยสหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องบอกว่าก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นสถิติจนกระทั่งถึงประมาณสักปี2021เนาะ2021ได้เพราะว่าตอนนี้ดิฉันยังไม่ได้เข้าไปเช็คล่าสุดว่าเอ๊ะเขามีเรื่องของการจดสิทธิบัตรเนาะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าณเวลานี้นะคะอันดับหนึ่งเนาะของการจดสิทธิบัตรในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเรียกว่าเป็น 5G and beyond แล้วกันเพราะยังไม่มีใครใช้คำว่า 6G ให้เราเห็นนะคะอย่างน้อยๆดิฉันยังไม่เห็นในแวดวงเทคโนโลยีก็ยังไม่เห็น 5G and beyond เนี่ยหัวเว่ยอันดับหนึ่งเนาะคือหัวเว่ยในที่นี้คือบริษัทเลยนะคะหัวเว่ยเนี่ยอันดับหนึ่งเนาะไม่รู้มันทำได้ไงเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันแหละอเมริกาก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากแต่อย่างที่บอกว่าข้อดีของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่แหละแต่ว่ามองเลือกผ่านมุมที่เรียกว่า non mainstream เนาะสำหรับท่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนักศึกษาหรือว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนาะเดี๋ยวฉันอยากจะบอกว่าเหมือนกับที่เราได้เห็นว่าเวลาที่ดูข่าวสารการต่างประเทศทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐเนาะหรืออย่างในกรณีของหัวเว่ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่รัฐกับรัฐแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มันพีคสุดๆเนี่ยเนาะถึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจเนี่ยก็เพราะว่าถึงขั้นมีการออเดอร์จากทางขอโทษทีนะคะที่ฉันขอเปลี่ยนคำมีการขอร้องอย่างจริงจังจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปยังแคนาดาเนาะเพื่อขอให้แคนาดาเนี่ยช่วยเฮาอาร์เรสเนาะหนึ่งในผู้บริหารจริงๆก็เป็นลูกสาวคนโตของเหลินจิ้งเฟยนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ใช้แซ่เหลินไปใช้แซ่เมิงตามมารดาเนี่ยนะคะนานพอสมควรเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีวิธีการถ้าท่านใดที่สนใจการทูตเนาะว่าเขารีทาลิเอทเขาตอบโต้กันอย่างไรมันแทบจะในเอกสารเนี่ยแล้วก็อยากให้มองในสภาพความเป็นจริงด้วยเนี่ยมันแทบจะทิฟฟอร์ทัสเลยอะเธอขยับก้าวนี้ฉันก็ขยับก้าวนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวของหัวเว่ยแล้วก็การที่ถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาของโลกร่วมสมัยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้เนาะไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้การที่บริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้เนี่ยแน่นอนฐานของผู้ใช้เนี่ยมันต้องเยอะเนาะพอสมควรแล้วก็ฐานที่ทำให้หัวเว่ยเติบโตเร็วเนาะถ้ามองในเชิงของselling production เนาะการขายสินค้าหรือว่าการให้บริการเนี่ยภาคที่ทำให้เติบโตเร็วที่สุดดิฉันหมายถึงgeography นะคะในเรื่องของภาคทางกายภาพเนาะก็คือในภูมิภาคที่เรียกว่าทั้งทวีปเลยดีกว่าเนาะก็คือแอฟริกาโตเร็วมากจนกระทั่งเนาะอย่าห้ามลืมเด็ดขาดนะคะว่าประเทศแอฟริกาจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมแล้วก็เขาก็มีข้อกำหนดในเรื่องของการคุมกำเนิดอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นประชากรของประเทศมุสลิมในแอฟริกาเนี่ยโตเยอะมากแล้วเด็กจำนวนไม่น้อยเติบโตมากับการใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยเนาะเพราะฉันก็โตจริงๆและที่สำคัญที่สุดเนาะอันนี้ดิฉันก็แอบไปมองลงไปในรายละเอียดเหตุผลก็เพราะว่าไปสนใจการเชื่อมต่อของโปรเจกต์นี้เนี่ยกับการพยายามจะปรับเปลี่ยนดินแดนตัวเองของแอฟริกาก็คือเรื่องโปรเจกต์ที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นประเทศที่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาไม่ถูกสังคมระหว่างประเทศมองว่าเป็นดินแดนที่ด้อยพัฒนาเป็นดินแดนที่คนน่าสงสารอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาเป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วเขาก็มีจริงนะเพราะเขาทำได้จริงๆกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอย่างน้อยๆก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่น่าสนใจไปอีกนิดนึงก็คือตัวเลขของ SDGเนาะของตัว Sustainable Development Goal ที่หลายๆที่จะต้องทำเนี่ยเนาะซึ่งเป็นตัวเลขของทางสหประชาชาติเนี่ยหลายๆปีมาในแอฟริกาเขาก็ดีขึ้นในเรื่องของ Poverty Rate ในเรื่องของอัตราความยากจนส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรียกว่า Economic Infrastructure เนี่ยมันเปลี่ยนโอ้ดิฉันนัดตื่นตาตื่นใจมากเฮ้ยมันเปลี่ยนขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่เป็นแบบอภิมหาโปรเจกต์ที่เราเรียกกันว่าอินฟราสตรักเจอร์ทั่วไปเนี่ยมันก็ดูน้อยไปไหมอะไรแบบนี้เนาะแต่พอลงไปจริงๆเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนาะแล้วก็ท
่านที่เคยคิดแบบสมัยเดิมๆเนาะว่าจะดูว่าประเทศไหนเศรษฐกิจเติบโตอะไรยังไงต้องดูว่าประชากรจำนวนเท่าไหร่มีโทรศัพท์เขาเรียกอะไรอะโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยใช้เท่าไหร่อะไรยังไงคุณใช้แบบนี้กับแอฟริกาไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทรศัพท์พื้นฐานในแอฟริกาเนี่ยหายากมากแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลายเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเขาละเพราะว่าอะไรเพราะหัวเว่ยเนี่ยขายของราคาถูกเนาะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาแอฟฟอร์ดได้ที่เขาซื้อหาได้และมันเชื่อมต่อได้จริงดิฉันก็ไปอยากรู้นะด้วยความอยากรู้ก็ไปค้นดูอีกก็พบว่าเฮ้ยมันทำให้ตลาดการเงินเขาเนี่ยเนาะโดยเฉพาะตลาดการเงินในภาคที่เป็นเซกเตอร์เล็กๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรเขามีระบบที่จะใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้การกู้รายย่อยเนาะดิฉันขอโทษจริงๆไม่สามารถตอบในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยได้นะเพราะมันไม่มีข้อมูลรู้แต่ว่ามันทำให้อัตราของการเขาเรียกอะไรอ่ะการจับจ่ายใช้สอยเนอะแล้วก็การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อยของเขาเนี่ยเติบโตมากแล้วก็มันทำให้อะไรมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือพวกนั้นแหละเนาะในการเรียนรู้โลกกว้างแล้วก็เรียนรู้สารพัดภาษามันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการดึงเอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรักเจอร์เนาะทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ICT เนี่ยไปผูกโยงกับอนาคตของแอฟริกาที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองภายใต้โปรเจกต์ที่เขากำหนดปีคศเอาไว้ชัดเจนนะคะก็คือปี2063เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแอฟริกานั่นคืออะไรนั่นคือการที่เรามันปฏิเสธลำบากอะว่าหัวเว่ยมีส่วนจริงโดยเฉพาะแนวนโยบายในการเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยของหัวเว่ยกับหูจินเทาเนี่ยมันเป็นแอฟริกาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่เวลาที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศเนาะแยกให้ออกนิดนึงว่าเอ๊ะหนึ่งเขาเป็นตัวแสดงระดับไหนนะอย่างกรณีของหัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นบรรษัทเนาะเขาเป็นบรรษัทแต่ว่าเขาไม่ได้มีบทบาทแค่ในทางเศรษฐกิจที่เป็นการลงทุนหรือว่าการบริการอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะธุรกิจของเขาเนี่ยเทคโนโลยีการสื่อสารเนาะมันเชื่อมโยงกับ ICT มากมายมหาศาลเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อไปยัง 5G and beyond เนี่ยโอ้โหทีนี้มันเรื่องใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ว่าด้วยความมั่นคงในอนาคตเนาะต่อไปเนี่ยท่านใดที่ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งท่านใดที่ใช้อะไรพวกนี้ดิฉันเชื่อว่าพอจะนึกภาพออกเนาะว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การเชื่อมแพลตฟอร์มเนี่ยทำได้ออนคลาวด์ทุกวันนี้ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีข้อมูลเริ่มเล็ดลอดออกมาแล้วว่ามีการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มเนาะบนคลาวด์จริงๆแล้วแพลตฟอร์มนั้นก็ไปสั่ง device ต่างๆนานามากมายคนที่พอจะท้าชนกับหัวเว่ยได้บ้างเนี่ยนะคะก็แน่นอนก็มีแหละมีควอคอมมีอะไรพวกนั้นแล้วก็มีซัมซุงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันเราเนี่ยเอ้ยมันมากมายกว่านั้นและมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกันท่านใดที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ยังติดตามได้ต่อไปนะคะว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

ครับสำหรับตอนที่1นี้นะครับก็เราจะมาคุยกันในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็เรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับทำไมเราถึงจะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเหตุผลก็คือด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกผลิตภัณฑ์นะครับจะมีวงจรชีวิตของมันครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็ได้เรียนนะครับได้เรียนรู้ในเล่มที่1มาแล้วเนาะว่าช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีอยู่4ช่วงใหญ่ๆใช่มั้ยครับนี้อาจารย์ทวนนะครับก็คือจะมีช่วงที่เริ่มเติบโตนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเติบโตเต็มที่แล้วก็เริ่มที่จะอิ่มตัวแล้วก็เริ่มที่จะถดถอยนะครับอันนั้นเป็นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในเมื่อนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีวงจรชีวิตของมันเนี่ยนะครับแน่นอนครับเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็อาจจะล้มหายตายจากนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการนิยมนะครับไม่ได้รับความนิยมอีกเนี่ยก็ต้องมีการออกแบบนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาทดแทนนะครับของเดิมหรือผลิตภัณฑ์เดิมหรือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยนะครับปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับหรือว่าเป็นความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับโอเคในส่วนนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีผลทำให้ผลักดันให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อันดับแรกครับเรื่องของลูกค้าครับเราต้องมีความเข้าใจลูกค้าครับถ้าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยนะครับมีปัญหากับลูกค้านะครับเราสามารถรับรู้ได้เราสามารถเข้าใจได้มันก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเอาผลิตภัณฑ์มาพัฒนาใหม่นะครับหรือในข้อที่2ครับมีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมครับคืออุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะมีการแข่งขันที่สูงนะครับส่งผลให้คู่แข่งของเราเนี่ยมีการปรับนะครับกลยุทธ์หรือว่ามีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์มันก็ผลักดันให้เราเองเนี่ยเราต้องอยู่เฉยไม่ได้เราก็ต้องปรับปรุงนะครับอันที่3นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครับมีภาวะเศรษฐกิจขยายตัวหรือมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับมีผลต่อการซื้อมีผลต่อการตัดสินใจนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยคนกำลังซื้อลดลงเนี่ยนะครับบังเอิญผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะราคาแพงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องปรับปรุงนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ต้นทุนต่ำลงนะครับในขณะที่คุณภาพก็ห้ามตกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่บริษัทต้องมานั่งทบทวนนะครับในการออกแบบหรือว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอันที่4ครับมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์นะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมนะครับเมื่อสังคมเปลี่ยนความนิยมเปลี่ยนนะครับไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมเปลี่ยนนะครับผลิตภัณฑ์มันก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับอันที่5ครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครับเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลนะครับถึง2แง่สำหรับผลิตภัณฑ์ก็คือ1ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่มาใช้ในการผลิตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับ2ครับตัวเทคโนโลยีของตัวผลิตภัณฑ์เองอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการออกแบบใหม่นะครับกับอันที่6นะครับอันสุดท้ายก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเมืองมีกฎหมายอะไรมาบังคับเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของรัฐบาลก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆนะครับทีนี้มาดูข้อควรพิจารณาในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเราพิจารณาอะไรกันบ้างนะก็มีเรื่องของการพิจารณาทางกฎหมายครับนะครับมีเรื่องของจริยธรรมว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นไปตามกฎหมายไหมนะครับมีหลักจริยธรรมหรือเปล่านะครับความสนใจของมีส่วนได้ส่วนเสียครับคืออะไรครับก็คือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยคนในสังคมหรือว่าลูกค้าหรือคนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์

ันเนี่ยเขาสนใจอะไรถ้าเขาสนใจอะไรก็เป็นจุดนะครับที่เราจะออกแบบนะครับไปในแนวทางแบบนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมครับแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นถิ่นก็จะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันเช่นวัฒนธรรมการกินอย่างเงี้ยนะครับวัฒนธรรมการกินที่ต่างกันเนี่ยสมมุติถ้าเราขายอาหารเนี่ยมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่นะครับแล้วก็ข้อ4การออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลกอันนี้ถือเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าถ้าสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยในระดับโลกให้ได้รับการยอมรับได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ข้อ5ครับอันนี้สำคัญเลยก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการผลักดันให้บริษัทเนี่ยต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับกับข้อพึงระวังนะครับหรือข้อควรพิจารณานะครับซึ่งปัจจัยมีอยู่6ประการนะครับข้อควรพิจารณามีอยู่5ประการนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็พยายามแยกแยะนะครับให้ดีว่าอะไรคือปัจจัยอะไรคือข้อควรพิจารณานะครับซึ่งอาจจะเจอในแบบสอบก็ได้นะครับครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบสินค้ากับการออกแบบบริการนะครับนักศึกษาเนี่ยได้เรียนผ่านในเล่มแรกมาแล้วเนี่ยคงจะแยกแยะนะครับคำว่าสินค้ากับบริการได้แล้วนะครับเรื่องของสินค้าก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถจับต้องได้แต่ในเรื่องของบริการก็คือเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกแบบมันก็เลยจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับเรามาดูกันนะครับการออกแบบสินค้าครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของคุณภาพเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะครับส่วนเนื้อหานะครับหรือว่าหลักการที่เขาเอามาปรับใช้ในเรื่องของการออกแบบสินค้าเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับใช้ฟังก์ชันคุณภาพนะครับหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า quality function development นะครับก็คื อตัว QFD เนี่ยครับนะครับ เป็นแนวทางนะครับในการออกแบบเป็นแนวทางในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการตลาดของสินค้าและบริการนะครับตัว QFD เนี่ยมีประโยชน์ครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับใครครับสื่อสารภายในองค์กรหรือภายในทีมที่ออกแบบนะครับกับสื่อสารให้ลูกค้ารู้ด้วยว่าเราเนี่ยใส่ใจลูกค้านะครับเครื่องมือสำคัญของตัว QFD เนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะเห็นในภาพก็คือเรื่องของ House of Quality ก็คือบ้านแห่งคุณภาพแผนภาพนี้คืออะไรครับแผนภาพนี้เนี่ยคือแผนภาพที่เราเก็บข้อมูลมาครับเก็บข้อมูลเรื่องของความเสียงเรียกร้องหรือว่าเสียงจากลูกค้านะครับว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยชอบอะไรแบบไหนเช่นถ้าทำอาหารหรือว่าผลิตขนมผลิตของกินเนี่ยครับลูกค้าให้ความสำคัญกับอะไรบ้างให้ความสำคัญกับรสชาติให้ความสำคัญของคุณค่าทางโภชนาการให้ความสำคัญของความสวยงามนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความคุ้มค่าอะไรเงี้ยเราก็เอาปัจจัยเหล่านี้ครับมาเรียงร้อยต่อกันนะครับแล้วเอาตัวการออกแบบในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับมาพิจารณาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาขนาดนะครับปริมาณนะครับตามที่เห็นในภาพเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำอะไรกันครับภาพนี้มันจะบอกว่าทีมที่ออกแบบเนี่ยต้องมานั่งพิจารณาครับว่าปัจจัยระหว่างลูกค้ากับปัจจัยในเชิงเทคนิคเนี่ยอะไรมันสอดคล้องกันอะไรมีความสัมพันธ์กันมากยกตัวอย่างเช่นอะไรครับตัวความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับราคาอย่างเงี้ยครับอันนี้มีความสำคัญกันมากเลยยิ่งคุ้มค่ามากนะครับราคาควรจะถูกใช่ไหมครับถ้าราคาแพงๆเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นตารางที่ช่วยในการออกแบบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทีมออกแบบก็จะมาลำดับความสำคัญครับว่าปัจจัยไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาขนาดปริมาณชีสอันนี้น่าจะเป็นขนมปังเนาะแล้วก็เรื่องของปัจจัยต่างๆเนี่ยอะไรมีความสำคัญมากที่สุดก็มาไล่ลำดับความสำคัญนะครับ

โดยให้คะแนนจาก1ถึง5ครับ1เนี่ยคือต่ำสุดนะครับรองลงมาก็2 3 4จน5เนี่ยก็เป็นคะแนนที่สูงที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะลำดับคะแนนเหล่านี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นในตาราง3ตารางด้านขวามือสุดนะครับก็คือเรื่องของการประเมินนะครับการแข่งขันนะครับตัว BK เนี่ยคือเราเองนะครับเป็นบริษัทเราเองตัวกอไก่กับขอไข่เนี่ยคือคู่แข่งครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราประเมินตัวเองเนี่ยได้เรื่องของรสชาติ3คะแนนเรื่องของโภชนา3คะแนนเรื่องของดึงดูดสายตา3คะแนนเรื่องของความคุ้มค่า4คะแนนเนี่ยเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงนะครับอันนี้เอาคร่าวๆรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้จากในเอกสารนะครับประกอบการเรียนนะครับโอเคต่อไปครับเรื่องของการออกแบบที่แข็งแกร่งครับหรือว่าตัว robust designนะครับตัวนี้เนี่ยมีแนวคิดยังไงครับมีหลักการยังไงครับก็คือเป็นการออกแบบสินค้าเนี่ยเพื่อนะครับให้มีการผลิตหรือการประกอบเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่ส่งผลเสียต่อสินค้าอื่นๆจากการผลิตหรือว่าการประกอบที่มันอาจจะแตกต่างกันเขาใช้หลักการนะครับของนักวิทยาศาสตร์คนนึงที่เกินสเปคโอเคไหมครับคือจะทำให้มันอยู่ในกรอบของสเปคมากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบหรือกระบวนการผลิตต่อไปเนี่ยมันทำได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของทากุชิอ่ะต่อไปมาดูในเรื่องของเอกสารสำหรับการออกแบบสินค้าครับว่ามีอะไรบ้างนะเอกสารสำหรับการออกแบบสินค้าก็มีเรื่องของแบบร่างการประกอบหรือเราเรียกว่า assembly drawing นะครับก็จะเป็นรูปภาพเลยครับแล้วก็จะมีเรื่องของแนวเส้นต่างๆเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยอะไรมันจะมาประกอบอะไรประกอบยังไงนะครับกับอันที่2ครับassembly chart ครับก็คือแผนภูมิการประกอบอันนี้จะออกแนวเป็นตัวเลขเป็นโครงร่างเป็นแผนภูมิหน่อยนะครับก็2ตัวนี้ใช้ประกอบกันเพื่อที่จะทำให้รู้ครับว่ามันจะประกอบกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารหลักๆของการประกอบสินค้านะครับส่วนการออกแบบบริการครับก็คือการออกแบบการส่งมอบครับเขาดูเรื่องอะไรบ้างครับอันดับแรกดูเรื่องที่ตั้งครับดูเรื่องแผนผังการให้บริการครับอันดับที่2ก็คือดูเรื่องของภูมิทัศน์ครับจะเห็นว่าแมคโดนัลด์เนี่ยนะครับภูมิทัศน์โอ้เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็3ในเรื่องของเทคโนโลยีที่สนับสนุนสารสนเทศครับ3ตัวนี้เป็นส่วนสำคัญในแบบบริการนะครับซึ่งเอกสารในการออกแบบบริการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เขาเรียกว่าพิมพ์เขียวการบริการหรือ service blueprinting นะครับพิมพ์เขียวการบริการเนี่ยจะทำให้เราเห็นเนี่ยการดำเนินงานของลูกค้าการดำเนินงานของพนักงานที่จะให้บริการนะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพเนี่ยเป็นบลูพริ้นท์ของร้านอาหารก็จะมีครับว่าลูกค้าเนี่ยมาถึงร้านแล้วไปนั่งที่โต๊ะสั่งอาหารนะครับรับประทานอาหารพนักงานทำอะไรพนักงานในครัวทำอะไรฝ่ายสนับสนุนทำอะไรนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเอกสารเรื่องของการออกแบบบริการโอเคนะครับก็สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ทราบว่านะครับการออกแบบสินค้าและบริการเนี่ยมีอะไรเป็นจุดสำคัญแล้วก็มีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับอันนี้ก็จบนะครับสำหรับเนื้อหานี้ครับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบกระบวนการครับเราได้เรียนรู้เรื่องของการออกแบบสินค้าและบริการมาแล้วนั่นคือตัวสินค้าและบริการนะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของการออกแบบกระบวนการครับว่ามีเนื้อหาคร่าวๆภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะครับการออกแบบกระบวนการครับมันมีความสัมพันธ์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าการออกแบบกระบวนการเนี่ยนะครับก็ออกแบบไปเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับก็ควรจะออกแบบให้อะไรครับเอื้อต่อการผลิตด้วยเอื้อต่อความสามารถที่จะคนออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ต้องคิดแล้วว่าจะผลิตได้จริงไหมจะผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมจะต้องคำนึงถึงในระหว่างที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเพราะมันจะส่งผลต่อเนื่องกันนะครับอย่างรูปที่อาจารย์โชว์เนี่ยนะครับมีวงกลม2วงครับวงนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์วงนึงเป็นเรื่องของการออกแบบกระบวนการเห็นไหมครับว่ามันซ้อนทับกันนะครับเมื่อมันซ้อนทับกันแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นก่อนพอได้นะครับตัวแบบหรือว่าได้โครงร่าง

ตภัณฑ์ใหม่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ส่งต่อไปนะครับที่กระบวนการว่าจะผลิตนะครับให้มันได้ตามโครงร่างที่ออกแบบมาเนี่ยยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยจึงมีผลต่อการออกแบบกระบวนการและการออกแบบกระบวนการเนี่ยก็จะต้องออกแบบกระบวนการให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์หรือตรงตาม drawing หรือว่ารูปแบบที่ถูกออกแบบมานะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างการออกแบบกระบวนการกับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับโอเคคราวนี้นะครับมาเรื่องของเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการบ้างนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาใช้เครื่องมืออะไรบ้างเครื่องมือมีเยอะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับอันแรกครับแผนผังระดับงานหรือที่เราเรียกว่า flow chart นะครับ flow chart เนี่ยมันก็จะเป็นลำดับงานนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมลูกศรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบอกให้เห็นถึงการไหลนะครับของข้อมูลการไหลของวัตถุดิบนะครับออกมาเป็นสินค้าว่ามันผ่านกระบวนการอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องของ flow chart นะครับอันที่2ครับแผนที่กระบวนการครับหรือ process mapping process mapping เนี่ยนะครับมันบอกอะไรเราครับบอกว่าสินค้านี้มันเริ่มจากออเดอร์นะครับเริ่มจากออเดอร์ของลูกค้านะพอออเดอร์ของลูกค้ามาเข้าบริษัทปุ๊บก็เริ่มเข้ากระบวนการผลิตนะครับจะเห็นว่าแนวนอนเนี่ยมันคือเรื่องของราคาใช่ไหมครับก็เป็นเวลาในการผลิตนะอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแผนภูมิกระบวนการครับอันนี้ก็เป็น process chart นะครับก็จะบอกครับว่ากระบวนการตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายเนี่ยมีอะไรนะครับแผนที่สายทานคุณค่าครับหรือ value stream mapping นะครับก็จะเป็นแผนที่ครับว่าเอ้ยสินค้านี้นะครับพอผลิตแล้วเนี่ยนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีกี่วันมีอะไรกว่าจะถึงมือลูกค้านะครับโอเคทีนี้มาดูขั้นตอนในการออกแบบครับอันดับแรกนะครับขั้นตอนในการออกแบบ1นะครับกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าจะออกแบบอะไร2ครับแสดงกระบวนการเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกรณีที่ปรับปรุงกระบวนการนะครับถ้าเป็นกระบวนการใหม่ทั้งหมดขั้นตอนนี้ก็ผ่านไปนะครับ3ครับประเมินทางเลือกครับว่าเราจะเลือกนะครับกระบวนการผลิตนะครับลักษณะแบบไหนอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับ4ครับระบุนะครับมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็5เลือกอุปกรณ์เลือกเทคโนโลยีนะครับจนสุดท้ายนะครับก็คือพัฒนาหรือว่าเริ่มต้นนะครับการใช้กระบวนการนั้นนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมของการออกแบบกระบวนการนะครับซึ่ง เนื้อหาในภาพรวมตอนนี้สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตสินค้าหรือกระบวนการให้บริการนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาพรวมนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกนะครับในแต่ละส่วนของกระบวนการผลิตและกระบวนการให้บริการซึ่งจะหาตอนต่อไปครับครับเนื้อหาตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการออกแบบการผลิตสินค้าแล้วก็การออกแบบกระบวนการให้บริการนะครับซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างครับว่าเวลาที่เราจะผลิตสินค้าเนี่ยนะครับจะมีวิธีการดูหรือว่ามีแนวคิดยังไงนะครับการออกแบบกระบวนการให้บริการมีวิธีการดูหรือมีแนวคิดยังไงนะครับเราจะว่ากันในแต่ละอันเลยนะครับก็เริ่มที่การออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าก่อนนะครับการออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยนะครับผู้ผลิตจะต้องทราบก่อนว่าโครงสร้างกระบวนการในการผลิตของบริษัทเราเนี่ยเป็นโครงสร้างลักษณะไหนนะครับซึ่งโครงสร้างเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลยเนี่ยมีอยู่4โครงสร้างครับก็คือเรื่องของการออกแบบตามคำสั่งซื้อนะครับลักษณะมันก็คือว่าลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยมาสั่งให้เราออกแบบสินค้าให้ด้วยนะครับออกแบบไม่พอครับแล้วก็ออกแบบแล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งมอบลูกค้าอันนี้เขาเรียกว่าการออกแบบตามคำสั่งซื้อนะครับอันที่2ครับการผลิตตามคำสั่งซื้อครับการผลิตตามคำสั่งซื้อคืออะไรครับคือเรารอออเดอร์จากลูกค้าพอลูกค้ามานะครับมาออเดอร์เราก็ผลิตเลยลักษณะนี้เนี่ยคือมีการออกแบบมีอะไรครบพร้อมหมดแล้ว
รอแค่ผลิตตามคำสั่งแค่นั้นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากอันแรกอันแรกเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีสินค้าเลยต้องออกแบบก่อนนะครับอันที่3ครับประกอบตามคำสั่งซื้อลักษณะนี้ก็คือการที่เรามีพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆไว้รอหมดแล้วรอลูกค้ารอคำสั่งแค่นั้นเองรอคำสั่งซื้อพอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บนะครับเราก็เอามาเข้าไลน์ประกอบแล้วก็ส่งมอบนะครับสุดท้ายครับผลิตเพื่อเก็บสต็อกนะครับลักษณะนี้คือไม่ต้องรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าครับเราผลิตเก็บไว้ใน warehouse ในคลังสินค้าสำเร็จรูปนะครับเมื่อลูกค้าสั่งก็เอาของใน warehouse นั่นแหละส่งให้ลูกค้านะครับซึ่งโครงสร้างกระบวนการทั้ง4คนนี้นะครับบริษัทจำเป็นต้องรู้ตัวเองก่อนว่ามีเรามีโครงสร้างการผลิตแบบไหนเพื่อที่จะเลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้องนะครับทีนี้มาดูของการเลือกกระบวนการผลิตตามที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นะครับว่ามันมีกระบวนการผลิตแบบไหนบ้างนะครับในโลกนี้หรือว่าในอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยนะครับมันมีโครงมันมีกระบวนการผลิตใหญ่ๆอยู่ประมาณ5กระบวนการนะครับมีอยู่5กระบวนการกระบวนการแรกนะครับเราเรียกว่าการผลิตแบบโครงการครับหรือว่าโปรเจกต์ครับลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะของโครงการเนี่ยก็คือการที่มีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดอย่างเช่นโครงการก่อสร้างตึกโครงการก่อสร้างสะพานโครงการก่อสร้างถนนอะไรต่างๆเหล่านี้ลักษณะเนี้ยเป็นงานที่เขาเรียกว่างานแบบโครงการหรืองานแบบโปรเจกต์คือทำแล้วมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดนะครับเราเป็นแบบนั้นไหมนะครับกระบวนการที่สองครับก็คือกระบวนการตามแบบตามงานก็คือเป็นลักษณะเป็นจ็อบๆอะครับเช่นเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์รับคำสั่งลูกค้านะครับประกอบหรือว่าสร้างตู้สักตู้หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้วก็ส่งให้ลูกค้าคืองานเป็นลักษณะเป็นจ็อบๆนะครับกับอันที่3ครับกระบวนการแบบกลุ่มครับแบบกลุ่มเป็นยังไงครับถ้าแบบกลุ่มเนี่ยให้นักศึกษานึกถึงนะครับนึกถึงร้านอาหารแล้วกันที่เขาทำอาหารแบบเป็นหม้อๆอะครับทำแกงเป็นหม้อๆนะทำแกงกี่อย่างแล้วครับ2-3 อย่างก็ 2-3 หม้อเป็นหม้อเป็นหม้อแบบเนี้ยเราเรียกว่าทำแบบเป็นกลุ่มๆแล้วก็ใส่กล่องบรรจุกล่องแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับอันที่4ครับกระบวนการที่4ก็คือกระบวนการแบบทำซ้ําครับคือกระบวนการที่มีการทำซ้ําเหมือนเดิมๆอ่ะครับแต่ว่าไม่ได้ทำแบบไม่ได้ทำแบบสต็อกนะครับทำตามคำสั่งซื้อตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของใครที่เคยซื้อรถยนต์นะครับซื้อรถยนต์เนี่ยจะไม่ได้รถยนต์เลยนะครับจะต้องจองก่อนใช่ไหมนี่แหละครับการจองเนี่ยคือการสร้างคำสั่งซื้อและการจองเนี้ยก็จะถูกส่งไปที่โรงงานประกอบโรงงานถึงจะเริ่มประกอบครับเขาประกอบด้วยกิจกรรมซ้ำๆแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อเก็บแต่ทำเพื่อที่จะส่งตามคำสั่งของเราที่เราจองเราก็รอไปครับ1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่คิวนะครับกระบวนการที่5ครับคือกระบวนการแบบต่อเนื่องครับกระบวนการนี้ให้พวกเรานึกถึงการผลิตสินค้าทั่วๆไปที่ผลิตทีเยอะๆครับผลิตทีละเยอะๆเนี่ยเขาจะผลิตแล้วก็เก็บไว้ในคลังสินค้านะครับผลิตต่อเนื่องไปเรื่อยไม่ต้องรอคำสั่งครับพอลูกค้าสั่งก็ยกไปเป็นล็อตๆนะครับออกจากคลังสินค้าไปนะครับอันนี้เป็นกระบวนการในเรื่องของการผลิตสินค้าครับส่วนกระบวนการในการออกแบบบริการล่ะเป็นยังไงครับโครงสร้างกระบวนการนะครับของการออกแบบกระบวนการเป็นยังไงผู้ให้บริการเนี่ยจำเป็นต้องทราบสิ่งเหล่านี้นะครับมีอะไรบ้างครับในการให้บริการอะไรก็แล้วแต่ครับส่วนใหญ่นะครับมันจะมีที่เขาเรียกว่าฟรอนต์ออฟฟิศก็คือสำนักงานส่วนหน้าก่อนนะครับสำนักงานส่วนหน้าคืออะไรครับคือสำนักงานส่วนหรือว่ากำลังคนส่วนที่จะต้องปะทะกับลูกค้านะครับเช่นถ้าไปโรงแรมเราจะเจอใครครับเราก็จะเจอที่เขาเรียกว่าหน้าฟรอนต์นะหรือว่าเป็นรีเซพชันตรงเนี้ยพนักงานตรงเนี้ยครับจะเป็นพนักงานส่วนหน้าที่จะต้องเจอกับลูกค้าก่อนปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีหน้าตาสะสวยนะแล้วก็เป็นคนที่มีเซอร์วิสไมล์นะในการให้บริการเพราะว่าต้องปะทะกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีสำนักงานส่วนหลัง
สำนักงานส่วนหลังก็

คือคนที่อยู่เบื้องหลังการให้บริการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบัญชีหรือแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับหรือจะเป็นส่วนของงานที่แบบผสมผสานที่เขาเรียกว่าไฮบริดออฟฟิศไฮบริดออฟฟิศเป็นยังไงครับคือส่วนที่จะว่าหน้าก็ไม่เชิงจะว่าหลังก็ไม่เชิงมาแบบหลังๆหน้าๆได้นักศึกษาคงจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันแบบไหนล่ะอาจารย์ขอยกตัวอย่างร้านอาหารหรูร้านหนึ่งครับพ่อครัวหรือเชฟเนี่ยเขาจะทำงานอยู่ข้างหลังหรือที่เราเรียกว่าแบ็กออฟฟิศนะครับแต่พ่อครัวบางร้านเนี่ยเดินออกมาหาลูกค้าได้ด้วยครับมาแนะนำอาหารมารับคำติชมอะไรอย่างเงี้ยปะทะกับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นงานของเขาเนี่ยจึงทำทั้งหน้าและหลังนะครับเราเลยเรียกว่าไฮบริดออฟฟิศนะครับโอเคส่วนเรื่องของการเลือกกระบวนการกระบวนการให้บริการมีระดับเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าบริการแบบวิชาชีพก็คือการให้บริการแบบว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับเน้นของความเชี่ยวชาญเช่นแพทย์ให้บริการเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยนักกฎหมายอย่างเงี้ยเราเรียกการให้บริการแบบวิชาชีพนะครับสองครับการให้บริการแบบร้านค้าครับก็ให้บริการคนจำนวนที่มีระดับหนึ่งนะครับเช่นการเปิดชั้นเรียนนะการที่ครูสอนหนังสืออยู่ในห้องอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นร้านๆนะครับหรือเป็นห้องๆอย่างเงี้ยครับ3นะครับการให้บริการแบบมวลชนครับก็คือการให้บริการในลักษณะที่มันมีคนมากนะครับสินค้ามีหลากหลายอย่างเงี้ยครับและสุดท้ายครับการให้บริการแบบโรงงานครับการให้บริการแบบโรงงานเนี่ยก็คือการให้บริการของคนที่เยอะมากกว่ามวลชนก็คืออาจจะทั้งประเทศหรือทั้งโลกอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆนะครับของภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งให้บริการกับคนส่วนใหญ่นะครับเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับการกระบวนการผลิตสินค้าแล้วก็การออกแบบกระบวนการให้บริการซึ่งอาจารย์ก็พูดคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับเนื้อหารายละเอียดต่างๆนะครับศึกษาได้จากเอกสารประกอบการเรียนของเรานะครับสำหรับหน่วยนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการบรรยายในชุดวิชาพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ค่ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ตอนนะคะสำหรับตอนที่1นะคะก็เป็นเรื่องของความหมายและประเภทของป่าไม้ค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักกับความหมายของป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้กันก่อนนะคะสำหรับคำว่าป่านะคะก็มีความหมายใน2แง่มุมนะคะสำหรับความหมายในแง่มุมของนิยามตามกฎหมายนะคะป่าก็คือที่ดินหรือพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ใดครอบครองตามกฎหมายที่ดินนะคะในส่วนของความหมายในเชิงวิชาการนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นปกคลุมนะคะส่วนคำว่าป่าไม้นะคะในแง่ของนิเวศวิทยานะคะป่าไม้ก็คือสังคมของสิ่งมีชีวิตที่มีให้ที่มีไม้ยืนต้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบหลักนะคะในส่วนของป่าไม้ในแง่ของการใช้ประโยชน์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมนะคะสำหรับประโยชน์ทางตรงนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการสำหรับการผลิตไม้ท่อนหรือว่าของป่าอื่นๆนะคะในส่วนของประโยชน์ทางอ้อมนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการหรือว่าปล่อยให้มีพืชขึ้นปกคลุมสำหรับการใช้ประโยชน์ในทางด้านบริการทางสิ่งแวดล้อมค่ะความหมายต่อมานะคะก็คือป่าไม้ในแง่ของการบริหารจัดการของรัฐนะคะก็คือพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการบริหารจัดการของหน่วยงานทางด้านป่าไม้นะคะหรือว่าที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดินค่ะส่วนทรัพยากรป่าไม้นะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้นะคะรวมไปถึงคุณค่าของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนั้นด้วยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทั้งไม้ยืนต้นพืชอื่นๆสัตว์ป่าของป่าอากาศดินและที่ดินแร่ธาตุน้ำและแหล่งน้ำความสวยงามตามธรรมชาติและก็ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของประเภทของป่าไม้ของโลกนะคะก็ป่าไม้ของโลกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆก็คือป่าไม้เขตร้อนนะคะก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกนะคะรองลงมาก็คือป่าเขตหนาวป่าเขตอบอุ่นแล้วก็ป่ากึ่งเขตร้อนค่ะสำหรับป่าเขตร้อนนะคะก็เป็นป่าที่มีฤดูกาลที่ชัดเจน2ฤดูกาลก็คือฤดูแล้งและฤดูฝนนะคะอุณหภูมิและเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ประมาณที่20ถึง35องศาเซลเซียสนะคะจะมีการกระจายของฝนสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีชั้นเรือนยอดหลายชั้นเรือนยอดต่อเนื่องกันนะคะมีความสูง25ถึง35เมตรนะคะลำต้นเนี่ยจะมีภูพรรากตื้นนะคะใบไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบไม้ที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะพืชที่พบก็อย่างเช่นพวกไม้ใบกว้างต่างๆนะคะก็ยังมีกล้วยไม้กระโดดสีเฟิร์นมอสและปาล์มต่างๆนะคะสัตว์ที่พบก็จะมีความหลากหลายสูงมากนะคะมีทั้งในกลุ่มของนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แล้วก็แมลงด้วยนะคะส่วนป่าเขตหนาวนะคะก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่มีฤดูร้อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะก็มีฤดูหนาวที่ยาวนานนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพวกต้นสนนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการทำไม้ที่สำคัญของโลกนะคะสัตว์ที่พบก็อย่างเช่นกวางมูสกวางเอลกวางเรนเดียร์กระรอกหมาป่ามีกริซลี่นะคะต่อมานะคะป่าเขตอบอุ่นนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลที่ชัดเจนออกเป็น4ฤดูกาลนะคะก็คือฤดูใบผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะโดยจะมีช่วงเวลาที่สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะคะอยู่ที่ช่วง 4-6 เดือนนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีความผันแปรนะคะตั้งแต่ลบ30องศาจนถึง30องศาเซลเซียสนะคะต้นไม้นะคะก็จะมีทรงพุ่มที่หนาแน่นปานกลางนะคะก็ส่งผลให้มีพืชเนี่ยค่ะมีชั้นเรือนยอดที่ไม่แน่นทึบมากนะคะทำให้พืชชั้นรองลงมาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะพืชส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นโอ๊กคิกคอรี่บีชเมเปิลนะคะหรือว่าสมุนไพรที่ออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะส่วนสัตว์นะคะก็จะเป็นพวกกระรอกกระต่ายกวางสิงโตภูเขาหมาป่าหมีดำเป็นต้นนะคะต่อมานะคะป่ากึ่งเขตร้อนนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลออกเป็น2ฤดูกาลเช่นกันก็คือฤดูฝนและฤดูแล้งนะคะสภาพอากาศก็จะมีความแห้งแล้งมากนะคะพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับป่าเขตร้อนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ในประเทศไทยนะคะซึ่งป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จัดเป็นป่าเขตร้อนนะคะแล้วก็เราสามารถจำแนกป่านะคะตามองค์ประกอบของพันธุ์พืชที่ปรากฏอยู่ในสังคมป่าไม้นั้นๆ นะคะได้ออกเป็น2ประเภทก็คือป่าไม้ผัดใบแล้วก็ป่าผัดใบนะคะสำหรับป่าไม้ผัดใบนะคะก็คือป่าที่พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีช่วงฤดูการผัดใบที่ชัดเจนนะคะโดย

แบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าดิบหรือว่าป่าดิบเมืองร้อนนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆได้อีก3ชนิดนะคะสำหรับชนิดที่1ก็คือป่าดิบชื้นหรือว่าป่าดงดิบนะคะก็จะมีปริมาณฝนตกมากทำให้พื้นที่ป่าเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะโดยจะมีความยาวระยะเวลาที่ฝนตกเนี่ยนานถึง 8-10 เดือนนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะพบอยู่ในบริเวณที่ราบริมลำห้วยนะคะก็จะมีระดับความสูงนะคะอยู่ประมาณที่ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็จะมีความหลากหลายทางพืชพันธุ์สูงนะคะโดยต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความสูงประมาณ 30-50 เมตรนะคะพันธุ์ไม้เด่นก็จะเป็นพวกไม้ในวงยางนะคะก็มีไม้พื้นล่างอยู่รกทึบนะคะค่ะสำหรับป่าดิบแล้งนะคะก็จะพบได้ในพื้นที่ราบตามหุบเขานะคะที่มีความสูงไม่เกิน700เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะสภาพป่านะคะก็จะมีความรกทึบใกล้เคียงกับป่าดิบชื้นนะคะโดยต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความสูงไม่เกิน40เมตรนะคะพันไม้เด่นก็ยังเป็นพันไม้ในตระกูลยางนะคะส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างรกทึบแต่ว่าไม่หนาแน่นเท่ากับป่าดิบชื้นนะคะต่อไปป่าดิบเขานะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบอยู่ในบริเวณภูเขาสูงตามลาดหุบเขานะคะโดยจะพบในบริเวณที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะคะพันไม้ส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นพวกไม้ในวงก่อนะคะแล้วก็ยังผสมกับไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกมะขามป้อมดงแล้วก็พญาไม้ด้วยนะคะพื้นที่ด้านล่างของป่าหรือว่าไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็มีความหนาแน่นนะคะป่าประเภทต่อมานะคะก็คือป่าสนหรือว่าป่าสนเขานะคะก็เป็นป่าที่มีอยู่ในระดับความสูง 200 ถึง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะไม้เป็นพันไม้ในวงสนนะคะก็ได้แก่สน2ใบและสน3ใบค่ะส่วนไม้พื้นล่างของป่านะคะก็จะมีพวกหญ้าขึ้นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่มากนักเนื่องจากว่าใบสนนะคะที่หล่นทับถมกันอยู่นะคะมันไม่ค่อยมีการสลายตัวนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดไฟป่าค่ะต่อมาป่าไม้ผัดใบประเภทที่3นะคะก็เป็นป่าไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้3ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าชายเลนหรือว่าป่ากงกลางนะคะก็จะพบในบริเวณที่เป็นดินเลนมีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอนะคะพันไม้ก็จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้ำเค็มนะคะแล้วก็พันไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพันไม้ในพวกกงกลางถั่วโปร่งนะคะแล้วก็ยังมีพันธุ์ไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกแสมลำพูลำแพนตะบูนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเป็นป่าพุหรือว่าป่าบึงน้ำจืดนะคะก็จะป่าชนิดนี้ก็จะพบในพื้นที่ที่มีน้ำจืดท่วมขังอยู่ตลอดทั้งปีนะคะดินก็จะมีสภาพเป็นดินเลนนะคะแล้วก็มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุที่พื้นป่าด้วยนะคะพันธุ์ไม้ที่พบก็อย่างเช่นกระทุ่มน้ำทองกวาวกันเกาเสม็ดเป็นต้นนะคะป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำอีกประเภทนึงก็คือป่าบุ่งทามนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่าบึงน้ำจืดชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากการท่วมขังของน้ำเป็นบางช่วงเวลานะคะโดยในพื้นที่พื้นป่าเนี่ยค่ะจะไม่มีการสะสมของซากอินทรีย์วัตถุนะคะในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มแล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดนะคะก็จะเรียกว่าบุ่งนะคะส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ดอนมีน้ำท่วมขังเป็นบางเวลาก็จะเรียกว่าทามนะคะพันไม้ที่พบนะคะก็อย่างเช่นกันเกากระเบาจิกสวนนะคะพวกไม้พื้นล่างที่พบนะคะก็อย่างเช่นหนามคนทาเล็บแมวเป็นต้นนะคะต่อมาป่าไม้ผัดใบประเภทที่4นะคะก็คือป่าชายหาดนะคะก็จะพบอยู่ในบริเวณที่เป็นดินทรายโขดหินแล้วก็อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ค่อนข้างลาดชันนะคะป่าที่พบเนี่ยจะมีลักษณะของป่าเป็นป่าโปร่งนะคะพันไม้ก็อย่างเช่นกระทิงสนทะเลตีนนกหูกวางนะคะส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นไม้พุ่มแล้วก็ไม้เลื้อยบางชนิดอย่างเช่นผักบุ้งทะเลหรือและหญ้าไหวทามนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ผัดใบนะคะป่าไม้ผัดใบก็คือป่าที่พันไม้ส่วนใหญ่ในป่าเนี่ยค่ะมีช่วงฤดูการที่ผัดใบชัดเจนนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะผัดใบในช่วงฤดูแล้งนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าเบญจพรรณหรือว่าป่าโป่งผสมนะคะหรือว่าป่าผสมผัดใบนะคะก็มีสภาพดินเนี่ยเป็นดินร่วนปนทรายนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงประมาณ 50-300 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็เป็นป่าที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำนะคะพันไม้ที่พบ
นะคะส่วนใหญ่ก็จะผัดใบในฤดูแล้งเช่นสักมะค่าโมงแดงประดู่เสลานะคะส่วน

ไฟป่าเข้าเป็นประจำทุกปีเช่นกันนะคะลักษณะของป่าก็จะเป็นป่าโป่งนะคะพันไม้เด่นนะคะก็จะเป็นพวกเต็งรังยางเหียงยางพวงยางกาดนะคะส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหนาแน่นในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าพอถึงฤดูแล้งก็จะถูกไฟป่าเข้าก็จะทำให้พื้นล่างโล่งเตียนนะคะประเภทต่อมาของป่าผัดใบนะคะก็คือป่าทุ่งหรือว่าทุ่งหญ้านะคะก็จะพบได้ทั่วไปในบริเวณที่ป่าธรรมชาติถูกทำลายแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่าดินลูกรังนะคะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นกันนะคะป่าชนิดนี้นะคะก็จะพบพวกไม้ขนาดเล็กที่แข็งแกร่งขึ้นกระจายกันอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็จะพบหญ้าขึ้นอยู่ครอบครองพื้นที่อยู่โดยเป็นบริเวณกว้างนะคะอย่างเช่นหญ้าคาหรือว่าแฝกและแฝกหอมเป็นต้นนะคะค่ะก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่1ในเรื่องของความหมายและประเภทของป่าไม้นะคะสำหรับเรื่องทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์นะคะสำหรับองค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับระบบนิเวศอื่นๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะสำหรับองค์ประกอบที่มีชีวิตองค์ประกอบแรกก็คือพืชนะคะพืชก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะโดยพืชที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็สามารถจำแนกตามลักษณะวิสัยของพืชได้ออกเป็น4กลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มแรกก็คือไม้เถาหรือว่าไม้เลื้อยนะคะก็จะเป็นพืชที่มีส่วนของลำต้นหรือว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะพันกับหลักหรือว่าไม้ต้นอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นพวกทวันต่างๆสะบ้าลิงมะเมื่อยบอระเพ็ดเป็นต้นนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นไม้ล้มลุกนะคะก็เป็นพืชที่มีการพืชที่มีขนาดเล็กนะคะมีลำต้นอ่อนนะคะอายุการเจริญเติบโตสั้นนะคะก็อย่างเช่นพวกกล้วยป่าระกำป่านะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นไม้พุ่มนะคะพืชที่เป็นพืชที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาอยู่บริเวณโคนต้นนะคะลำต้นก็จะมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทำให้มีลักษณะเป็นทรงพุ่มนะคะอย่างเช่นสัมมะงาคัดเขาหงอนไก่เป็นต้นนะคะส่วนไม้ต้นนะคะก็เป็นพืชที่มีลำต้นเดี่ยวนะคะมีเนื้อไม้แข็งนะคะแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่บริเวณตอนบนของลำต้นนะคะก็อย่างเช่นสักยางนาประดู่ป่านะคะองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือสัตว์ป่านะคะก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิดนะคะทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนะคะรวมถึงทุกระยะหรือว่ารูปชีวิตของสัตว์นั้นๆด้วยนะคะโดยเป็นสัตว์ที่ถือกำเนิดแล้วก็อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะคะหรือว่าสัตว์ป่านะคะที่มีการนำไปเลี้ยงแล้วก็ไม่มีการดัดแปลงสารพันธุกรรมนะคะแล้วก็นำมาปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่ป่านะคะและสัตว์เหล่านั้นก็ยังสามารถคือสภาพเป็นสัตว์ป่าได้นะคะโดยสามารถในประเทศไทยเนี่ยสามารถแบ่งกลุ่มของสัตว์ป่าออกเป็น6กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มปลานะคะก็เป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะมีกระดูกสันหลังนะคะต่อกันเป็นข้อๆภายในร่างกายเรียกว่าก้างนะคะก็อย่างเช่นปลาไหลปลาบึกปลากระเบนนะคะต่อมานะคะก็เป็นกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะก็เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะผิวหนังไม่มีเกล็ดนะคะแล้วก็จะมีต่อมสร้างน้ำเมือกเพื่อทำให้ร่างกายให้ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะโดยสำหรับรูปชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะในตอนวัยอ่อนเนี่ยค่ะก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะมีลักษณะคล้ายปลานะคะมีหางมีการหายใจด้วยเหงือกนะคะก็จะเรียกว่าลูกออสนะคะเมื่อมีการเติบโตขึ้นนะคะก็เปลี่ยนระบบการหายใจนะคะจากเหงือกเป็นใช้ปอดนะคะแล้วก็หางก็จะหดลงนะคะแล้วก็มีขาเพิ่มขึ้นมานะคะได้แก่พวกกบเขียดกระทั่งเป็นต้นนะคะในส่วนของกลุ่มที่3นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็จะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดเย็นเช่นกันนะคะแต่ว่าจะมีเกล็ดแข็งและแห้งนะคะหายใจด้วยปอดนะคะมีขา4ขานะคะยกเว้นงูนะคะที่ไม่มีขานะคะสัตว์เหล่านี้นะคะก็จะออกลูกเป็นไข่นะคะมีทั้งในแบบลักษณะของไข่ที่มีเปลือกแข็งหุ้มแล้วก็ไข่ที่เป็นเปลือกเหนียวนิ่มหุ้มนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็อาศัยอยู่บนบกนะคะแต่ก็มีบางประเภทที่อาศัยอยู่ในน้ำแต่ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาวางไข่บนบกนะคะสัตว์ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นจระเข้งูเต่าตุ๊กแกเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของสัตว์ปีกนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะมีการพัฒนาการขาคู่หน้าให้ไปเป็น

ปีกใช้สำหรับบินนะคะแล้วก็จึงมีขาเหลืออยู่2ขานะคะซึ่งที่ขาเนี่ยก็จะมีเกล็ดหุ้มทั้งที่ขาและก็ที่เท้านะคะแล้วก็จะมีขนที่มีลักษณะเป็นแผงแบบขนนกปกคลุมอยู่ทั้งลำตัวนะคะหายใจด้วยปอดนะคะไม่มีฟันแต่ว่ามีจะงอยปากที่แข็งนะคะก็ออกลูกเป็นไข่แบบมีเปลือกแข็งหุ้มนะคะก็จะได้แก่พวกนกชนิดต่างๆนะคะกลุ่มต่อมากลุ่มที่5คือกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะผิวหนังเรียบนะคะก็มีขนเป็นเส้นมีลักษณะแบบเหมือนเส้นผมขึ้นปกคลุมลำตัวนะคะมีแขนและขานะคะไม่เกิน2คู่นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกลูกเป็นตัวนะคะแล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะมีต่อมสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนนะคะอย่างเช่นพวกกวางช้างป่าเสือโคร่งเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของแมลงนะคะกลุ่มของแมลงนะคะก็จะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะที่มีลำตัวเป็นข้อป้องนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนหัวอกแล้วก็ท้องนะคะต่อมานะคะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะองค์ประกอบแรกก็คือดินนะคะดินก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วก็ดินในแต่ละพื้นที่ป่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปก็ส่งผลให้มีชนิดพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกันด้วยนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือน้ำนะคะน้ำก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์นะคะรวมไปถึงน้ำในแม่น้ำลำธารต่างๆเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ป่านะคะต่อองค์ประกอบต่อมานะคะก็คืออากาศนะคะอากาศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิดนะคะโดยก๊าซที่สำคัญก็จะมีก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซที่สิ่งมีชีวิตต่างๆใช้ในการหายใจนะคะแล้วก็ยังมีก๊าซไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือแร่ธาตุนะคะในพื้นที่ป่าเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะโดยมีแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะบางอย่างก็เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของทั้งพืชและสัตว์อย่างเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือความสวยงามตามธรรมชาตินะคะในพื้นที่ป่านะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งสิ่งมีชีวิตต้นไม้สัตว์ป่าน้ำตกลำธารก้อนหินต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะเกิดทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับความสวยงามเหล่านั้นหรือว่าเป็นการทำกิจกรรมนันทนาการนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือคุณค่าทางจิตวิญญาณนะคะก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อนะที่ผู้คนมีต่อป่าไม้นะคะก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับคุณประโยชน์จากป่าไม้นะคะก็แบ่งออกเป็นสินค้าและบริการจากป่าไม้นะคะโดยสินค้าเนี่ยก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นสินค้าที่มีเนื้อที่เป็นเนื้อไม้นะคะก็ได้แก่พวกไม้ท่อนไม้ฟืนไม้ค้ำยันไม้ไผ่ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเนื้อไม้ที่นำไปเป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้การทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการทำกระดาษนะคะสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นพืชหรือว่าได้จากพืชก็จะเป็นพวกสมุนไพรเห็ดหน่อไม้ไม้ต่างๆที่ทั้งที่เป็นพืชอาหารสัตว์ผลไม้ยางไม้นะคะสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นสัตว์หรือว่าได้จากสัตว์นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของสัตว์ป่าที่มีชีวิตต่างๆหรือว่าเนื้อสัตว์หนังสัตว์รวมไปถึงกระดูกน้ำผึ้งขี้ผึ้งแล้วก็ครั่งด้วยนะคะต่อมาบริการจากระบบนิเวศป่าไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นบริการการควบคุมนะคะก็จะเป็นการควบคุมกระบวนการในระบบนิเวศแล้วก็ระบบสนับสนุนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะผ่านวัฏจักรชีวเคมีในระบบนิเวศป่าไม้นะคะแล้วก็บริการถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชป่าและสัตว์ป่าต่างๆนะคะรวมถึงเป็นการช่วยในการเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยนะคะบริการต่อมานะคะก็จะเป็นบริการทางด้านทัศนียภาพสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการศึกษานะคะก็จะเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจของมนุษย์นะคะก็สำหรับระบบนิเวศที่มีความสมดุลนะคะก็จะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มนุษย์ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะก็ทำให้ทั้งมีสภาพจิตใจที่ดีแล้วก็

ือว่าในการนำเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อการศึกษาในพื้นที่ป่าไม้เหล่านั้นด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่2ในเรื่องขององค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์ค่ะสำหรับเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้นะคะซึ่งกิจกรรมทางการป่าไม้นะคะก็จะมีหลายกิจกรรมแต่ว่าหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะก็สามารถส่งผลให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ได้นะคะเรามาดูที่กิจกรรมแรกคือกิจกรรมการทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าไม้นะคะโดยสำหรับแหล่งที่มาของการเกิดมลพิษนะคะปัญหาแรกก็คือปัญหาของดินเสื่อมโทรมนะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ป่าถูกถางนะคะก็เพื่อไปทำพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยก็จะทำให้พืชปกคลุมดินเนี่ยลดลงนะคะทำให้อาจจะกลายเป็นพื้นที่โล่งเตียนอย่างนี้นะคะก็จะเมื่อมีฝนตกลงมานะคะก็จะทำให้เกิดการชาร้างพังทลายของดินหรือว่าเกิดการสูญเสียหน้าดินนะคะก็ส่งผลทำใหพวกอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารต่างๆในดินเนี่ยลดลงนะคะทำให้ดินมีความเสื่อมโทรมนะคะปัญหาต่อมานะคะปัญหาเรื่องของการตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะคะโดยสารพวกเหล่านี้นะคะก็จะไม่ได้ตกค้างเฉพาะในดินบริเวณที่มีการใช้สารเหล่านี้นะคะแต่ว่ามันยังสามารถกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆได้จากการชาร้างของน้ำฝนหรือว่าน้ำไหลบ่าหน้าดินแล้วก็น้ำในกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆนะคะรวมไปถึงเกิดการกระจายผ่านทางลมได้ด้วยนะคะต่อมานะคะปัญหาเรื่องของการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของปัญหาหมอกควันนะคะสำหรับแนวทางในการจัดการนะคะในการจัดการปัญหาดินเสื่อมโทรมนะคะก็สามารถแก้ไขด้วยการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะซึ่งระบบนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ อย่างเหมาะสมนะคะโดยมีการคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะเพื่อลดการชาร้างพังทลายของดินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกก็จะเป็นวิธีการพืชนะคะก็จะเป็นการใช้พืชในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะวิธีการที่2นะคะก็จะเป็นวิธีการกลนะคะก็อย่างเช่นการสร้างคันดินปัญหาต่อมานะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันนะคะอันนี้ก็ปัญหาหมอกควันในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะโดยมีทั้งสาเหตุของการเกิดเนี่ยก็คือเกิดในพื้นที่ประเทศไทยรวมไปถึงมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการจัดทําแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะโดยเรียกว่าการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2565นะคะก็คือ1สื่อสาร2ป้องกัน3เผชิญเหตุนะคะซึ่งก็สามารถไปดูได้ในเอกสารการสอนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่ป่าไม้นะคะก็จะเกิดปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของน้ำทิ้งน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆทั้งในการสาธารณูปโภคอุปโภคบริโภคนะคะการใช้น้ำของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงร้านค้าต่างๆด้วยนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่นะคะแล้วก็มีการติดตามระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ควรปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะต่อมาปัญหาขยะมูลฝอยนะคะปัญหาขยะมูลฝอยเนี่ยก็เมื่อมีการจัดการที่ไม่ดีนะคะก็จะทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นะคะสามารถเข้ามาคุยขยะหรือว่ากินอาหารที่อยู่ในถังขยะเหล่านั้นนะคะก็ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ป่าแล้วก็ทำให้พฤติกรรมของสัตว์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะนะคะก็จะใช้หลัก 3R นะคะก็จะเป็น reduce reuse recycle นะคะแล้วก็ยังมีการคัดแยกขยะการเก็บรวบรวมขยะแล้วก็การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีนะคะกิจกรรมต่อมานะคะเป็นในเรื่องของวิถีชุมชนนะคะสำหรับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าหรือว่าอยู่ในพื้นที่ป่านะคะก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าเพื่อดำรงชีวิตอย่างเช่นการเก็บหาของป่าการล่าสัตว์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ในกิจกรรมการเก็บหาของป่าเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับการจุดไฟนะคะเพื่อ เก็บหาของป่าเพื่อกระตุ้นการเกิดของเห็ดหรือว่ายอดของผักหวานนี้นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะก็ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าได้นะคะโดยชุมชนเนี่ยค่ะก็ควรจะมี

แนวทางในการพัฒนาแผนเพื่อส่งเสริมการเก็บหาของป่าอย่างยั่งยืนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่านะคะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะส่งผลให้เกิดมลพิษนะคะในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าบนพื้นที่ลาดชันหรือว่ามีการเตรียมพื้นที่ไม่ดีพอนะคะหรือว่ามีการตัดฟันในระบบตัดหมดนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชนะคะปัญหาในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าที่จะต้องมีการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟเข้าในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันนะคะนอกจากนี้ในทุกกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ยังมีการก่อให้เกิดปัญหาขยะหรือว่าของเสียเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับแนวทางในการแก้ไขนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็นิยมใช้แนวทางการจัดการสวนป่าตามมาตรฐาน FSC นะคะโดยในส่วนของการป้องกันการพังทลายของดินในการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะใช้ระบบการทำไม้แบบระบบตัดหมดในบริเวณที่เป็นพื้นที่สูงชันหรือว่าบริเวณต้นน้ำลำธารนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะแนวทางในการจัดการเนี่ยก็ผู้ใช้สารเคมีเนี่ยควรมีการใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมแล้วก็มีการสวมถุงมือมีการปรับปรุงรายชื่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ทันสมัยอยู่เสมอมีการจัดทำบันทึกการใช้องค์ประกอบของสารนะคะการออกฤทธิ์ของสารนะคะรวมถึงวิธีการใช้อัตราที่ใช้ที่เหมาะสมนะคะสำหรับการจัดการขยะนะคะก็ควรมีการบันทึกแล้วก็สำรวจชนิดของขยะมีการคัดแยกขยะแล้วก็กำจัดให้ถูกวิธีนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่4นะคะในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับขณะที่ผมถ่ายรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยกระแสฝุ่น PM 2.5 กำลังมาแรงเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นฝุ่นละอองเล็กๆที่เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมกันไปเลยก็ตามฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยเกิดอันตรายกับดวงตาเราได้เช่นกันครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสุปริยาอัฐวุฒิสินครับอาจารย์แพทย์สาขาจักษุวิทยาสำนักแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตากับเรากันครับไปชมกันเลยและตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอยุ้ยครับแพทย์หญิงสุปิยาอัฐวุฒิสินครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคตาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกันว่าเอ๊ะเราเป็นโรคตาได้อย่างไรกันครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ PM 2.5 มาแรงเลยแต่ PM 2.5 เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเกี่ยวกับตาทุกอย่างหรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่ทุกอย่างเสมอไปนะคะแต่ว่าสามารถพบโรคที่สัมพันธ์กับทางตาเนี่ยได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยคนไข้ที่มาตรวจก็จะพบว่ามีอาการนำมาด้วยเรื่องของเคืองตาตาแดงแสบตาน้ำตาไหลพบบ่อยแล้วก็มากกว่าช่วงก่อนที่จะมีภาวะ PM 2.5 มาค่ะ
0: แล้วจริงๆเรานอกจากมีอาการเหล่านี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยมีปัญหาทางด้านอาการเกี่ยวกับโรคตาแล้วอะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่อาการของทางตานะคะที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบกับจักษุแพทย์ได้บ่อยมากที่สุดมักจะเป็นในเรื่องของอาการตาพร่ามัว
0: ครับผม
1: นะคะอาการแสบตาน้ำตาไหลหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหรือแม้กระทั่งบางอาการที่พบได้บ่อยอาการหนึ่งคือการเห็นหยักย่ายจุดดำลอยไปมาค่ะ
0: โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะครับ
1: ใช่
0: งั้นนี่เรามาเริ่มอาการแรกอาการตาพร่ามัวผมเข้าใจว่าเวลาตาพร่ามัวเราเข้าใจเองนะนึกว่าเป็นเพราะสายตาสั้นจริงๆแล้วเพราะเหตุนี้อย่างเดียวหรือเปล่าครับ
1: ไม่เสมอไปค่ะซึ่งต้องเรียนก่อนว่าการที่ผู้ป่วยมาด้วยเรื่องอาการตาพร่ามัวจริงๆแล้วปัจจัยหรือว่าสาเหตุหลักเลยก็คือเรื่องของตาแห้งนะคะเป็นอันดับหนึ่ง
0: โอ้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะถามว่าสาเหตุที่เกิดจากอาการสายตาสั้นหรือว่ามีค่าสายตาเอียงก็สามารถพบได้เรื่อยๆเหมือนกันแต่ประมาณ 90% ค่ะก็จะมาด้วยเรื่องของตาแห้งก็ได้ที่มาด้วยทำให้เราเนี่ยตาพร่ามัวมองไม่ชัดนะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะมีในเรื่องของต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกก็เป็นสาเหตุนึงเหมือนกันที่ทำให้มีอาการมัว
0: ครับผมแล้วอาการตาแห้งเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรแล้วมีอาการอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะอาการตาแห้งนะคะส่วนใหญ่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าบางท่านอาจจะเคยรักษาและหยอดน้ำตาเทียมเท่าไหร่ก็ไม่หาย
0: ครับผม
1: อันนี้ค่ะต้องเรียนก่อนว่าตาแห้งนะคะสาเหตุหรือว่าอาการที่นำมาเนี่ยสาเหตุหลักบางคนอาจจะบอกว่ามีภาพซ้อนซึ่งการเห็นภาพซ้อนในอาการตาแห้งนะคะจะไม่เหมือนกับภาพซ้อนของจริง
0: ครับผม
1: หลายๆท่านอาจจะยังมีความเข้าใจผิดระหว่างคำว่าตาพร่ามัวกับภาพซ้อนหรือว่าภาพเบลอ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วมันต่างกันยังไงครับอาการ2 อย่างนี้ครับ
1: ค่ะต้องเรียนก่อนว่าภาพซ้อนเนี่ยในทางการแพทย์ความหมายคือจะต้องเห็นของเป็น2 สิ่ง
0: ครับผม
1: หรือว่าเห็นอย่างเช่นเห็นหน้าคนเป็น2 หน้าแยกจากกันเลย
0: ครับผม
1: หรือว่าคือส่วนใหญ่จะแยกเป็นซ้ายขวาก็ได้หรือว่าบนล่างแบบนี้ก็ได
0: ้โอ้เพิ่งเจอแบบบนล่างด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วจะมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อตาที่ทำงานไม่สัมพันธ์กันแต่อาการภาพเบลอหรือว่าพร่ามัวเนี่ย

0: ่วนใหญ่เป็นจากตาแห้งหรือว่าเรื่องของค่าสายตาเช่นสายตาสั้นหรือสายตาเอียง
1: ครับผม
0: ภาพส่วนใหญ่จะไม่ได้แยกจากกันนะคะคือจะแค่เหลื่อมๆกันค่ะดังนั้นก็ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะต้องเหมือนสังเกตอาการแล้วก็ไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจให้ชัดว่าจริงๆแล้วเป็นภาพซ้อนที่เกิดจากกล้ามเนื้อตาผิดปกติหรือว่าเป็นจากตาแห้งหรือค่าสายตาผิดปกติกันแน่ค่ะ
1: อันนี้เป็นสาเหตุใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นนอกจากสาเหตุจากที่เป็นค่าสายตาทำให้เราตาแห้งแล้วมีสาเหตุอื่นๆอีกไหมครับอย่างเช่นสภาวะแวดล้อมรอบตัวเราส่งผลกระทบทำให้เราตาแห้งได้เลย
0: อันนี้เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากเลยทีเดียวค่ะก็คือสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลม
1: ครับผม
0: ฝุ่นแสงแดดควันพิษโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศ PM 2.5 เยอะๆแบบนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าทำให้เราเนี่ยมีอาการตาแห้งหรือว่าระคายเคืองได้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นซึ่งมันจะไปกระตุ้นทำให้เยื่อบุตาของเราค่ะมีการอักเส
1: บ
0: ทำให้มีการหลั่งน้ำตาหรือว่าสารคัดหลั่งออกมาเป็นขี้ตาได้มากเพิ่มขึ้นค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถดูแลตัวเองได้ไหมครับหรือว่าอาการระดับไหนที่เราต้องไปพบแพทย์ครับ
0: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอาการไม่มากนะคะเช่นมีอาการน้อยๆอาจจะเคืองเล็กน้อยแดงไม่เยอะหรือว่ามีน้ำตาไหลบ้างเป็นครั้งคราวเนี่ยแนะนำว่าควรที่จะใส่แว่นป้องกันฝุ่นลมแดดควันค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูแลดวงตาโดยการประคบอุ่นหรือว่าดูแลทำความสะอาดเปลือกตาของเราเพราะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงมีฝุ่นควันเยอะแบบนี้ค่ะจะทำให้เปลือกตามีการอักเสบได้ง่ายค่ะ
1: แล้วเรื่องของอาหารการกินล่ะครับคุณหมอมีแนะนำไหมว่าอุ้ยกินยังไงเราจะดูแลดวงตาเราได้อะไรเงี้ย
0: สิ่งที่แนะนำเลยก็คือควรจะดื่มน้ำนะคะเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยก็คือวันละประมาณ2ลิตรเป็นอย่างน้อยแบบนี้ค่ะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาแล้วก็บริเวณเปลือกตาหรือว่าโดยเฉพาะผิวหนังของเราด้วยนะคะก็จะทำให้ลดในเรื่องของอาการตาแห้งได้เช่นกันค่ะ
1: แล้วอาการระดับไหนครับต้องพบแพทย์แล้วครับ
0: ถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่าพร่ามัวเยอะหรือว่าใช้สายตาเพียงแป๊บเดียวค่ะก็มีอาการมัวหรือว่ามีน้ำตาไหลเยอะอย่างเงี้ยค่ะขึ้นกับความรุนแรงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการระคายเคืองคันมากมีขี้ตาเยอะน้ำตาไหลตลอดเวลาหรือว่าปฏิบัติเช่นการสวมแว่นป้องกันฝุ่นลมแดดควันแล้วยังไม่ดีขึ้นดื่มน้ำหรือว่าพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือว่าดูแลทำความสะอาดเปลือกตาด้วยตนเองแล้วก็รู้สึกว่าอาการยังไม่หายไปก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุอื่นๆแล้วก็ทำการรักษาให้ตรงตามสาเหตุให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: แต่จริงๆต้องไปหาจักษุแพทย์นะไม่ใช่ไปที่ร้านตัดแว่นอย่างเดียวใช
0: ่ไหมอ๋อใช่ค่ะอันนั้นอาจจะไม่ตรงสาเหตุแล้วก็ยังทำใหสิ้นเปลืองทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ
1: คราวนี้มาอาการที่สองครับตะกี้เห็นคุณหมอพูดถึงก็คือเรื่องของต้อลมแล้วก็ต้อเนื้ออันนี้มันเป็นเหตุที่ต่อมาจากตาแห้งหรือเปล่าหรือว่าเป็นสาเหตุอื่นๆครับ
0: จริงๆแล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กันนะคะจริงๆแล้วตัวต้อลมต้อเนื้อเนี่ยค่ะต้องเรียนว่ามันเป็นคล้ายๆกับพี่น้องกันต้อลมเนี่ยจะเกิดก่อนต้อเนื้อค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งสาเหตุเนี่ยมักจะกระตุ้นด้วยแสงแดดฝุ่นลมแล้วก็ควันพิษแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาการตาแห้งโดยตรงนะคะซึ่งการที่เยื่อบุตาของเราค่ะได้รับการกระตุ้นจากปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นจะทำให้เยื่อบุตามีการหนาตัวขึ้นมักจะเกิดบริเวณที่หัวตาหรือหางตาก็ได้ค่ะจะเป็นเนื้อสีขาวปนเหลืองหรือบางท่านถ้าโดนกระตุ้นบ่อยๆก็จะอาจจะมีอาการแดงเจ็บระคายเคืองได้ซึ่งพอเราถูกกระตุ้นมากๆเข้าค่ะจากต้อลมก็จะกลายเป็นต้อเนื้อ
1: ครับผม
0: ลักษณะก็คือจะเป็นเนื้อสามเหลี่ยมที่เข้าไปบริเวณตาดำพาร์ทที่เห็นเป็นเนื้อสามเหลี่ยมฐานเนี่ยจะอยู่ที่ตาขาวแล้วก็จะมียอดปลายแหลมเข้าไปที่ตาดำอันนั้นเราถึงจะเปลี่ยนชื่อจากต้อลมเป็นต้อเนื้อ
1: ก็แสดงว่าถ้าต้อลมก็คือเป็นจุดบริเวณตาขาว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นต้อเนื้อเนี่ยแสดงว่าลามแล้วเข้าไปในตาดำ
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: คราวนี้ต้องถามคุณหมอว่าแล้วมันอันตรายมากแค่ไหนอะครับคุณหมอ
0: จริงๆแล้วถามว่าอันตรายมากไหมก็คืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นทำให้ตาบอดหรือว่าสูญเสียการมองเห็นแต่มันจะทำให้เราเนี่ยตามัวลงได้ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเจ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมัวได้จากหนึ่งอาจจะมีอาการระคายเคืองแต่ยิ่งถ้าเป็นต้อลมเนี่ยอาจจะไม่ได้มัวเยอะแต่ถ้าเป็นต้อเนื้อที่พอเข้าไปในตาดำค่ะจะทำให้มีค่าสายตาเอียงเพิ่มมากขึ้นได้จากเจ้าตัวต้อเนื้อเนี่ยไปกดกระจกตาดำของเราใช่ค่ะหรือว่า

0: ้าเราปล่อยเอาไว้ให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนบังรูม่านตาก็จะทำให้บางการมองเห็นแล้วก็ตามัวลงได้ถึงขั้นที่เห็นแค่นับนิ้วหรือว่ามองเห็นตัวเลขแค่ตัวใหญ่ๆเท่านั้นค่ะ
1: โอ้ตอนแรกๆผมก็คิดว่าเอ๊ะต้องแอบถามคุณหมอว่าสมมุติถ้าเกิดคนที่เล่นคอมพิวเตอร์บ่อยสมาร์ทโฟนบ่อยอย่างผมเนี่ยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เยอะมากเลยจะทำให้เป็นต้อลมและต้อเนื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนเล่นสมาร์ทโฟนด้วยอย่างเงี้ยอันตรายไหมฮะ
0: จริงๆเราต้องเรียนว่าการเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ได้กระตุ้นให้เกิดต้อลมต้อเนื้อนะคะเพียงแต่ว่าการที่เราใช้อุปกรณ์มือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นไอทีต่างๆมากจะกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดตาแห้งได้เพราะว่าอะไรเพราะเรายิ่งจ้องเนี่ยค่ะจะทำให้น้ำตาที่เคลือบบริเวณผิวกระจกตาเราเนี่ยระเหยเร็ว
1: โอ้ครับ
0: แล้วก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าตาได้ค่ะเพราะว่าพอเราจ้องนานๆมันก็จะทำให้เกิดตาแห้งพร่ามัวพอพร่ามัวเราก็ยิ่งต้องเพ่งต้องจ้องมากทำให้บางท่านเนี่ยมาด้วยเรื่องของอาการปวดกระบอกตาหรือว่าค่าสายตาที่มีค่าสายตาสั้นเพิ่มมากขึ้นได้เร็วกว่าปกติค่ะ
1: ก็คือจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุโดยตรง
0: ใช่
1: แต่เกิดจากการที่เราใช้ดวงตา มากจนเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่มีโฆษณาออกมาบอกว่าเอ๊ะลดแสงสีฟ้าลงเพิ่มแสงสีเหลืองสีแดงมากขึ้นเนี่ยมันมีผลอย่างในสำคัญไหมว่าจะช่วยถนอมดวงตาเราเนี่ย
0: จริงๆแล้วอันนี้ก็คือแนะนำว่าถ้าในคนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเจอแสงสีฟ้ามากๆเขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้แว่นกรองแสง
1: ใช่ไหมคะใช่
0: ใช่ซึ่งก็คิดว่าคือในทางการแพทย์วิจัยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีผลชัดเจนว่าช่วยได้ 100% แต่ว่าก็อาจจะช่วยในเรื่องของทำให้สบายตามากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วเทคนิคง่ายๆค่ะในคนที่ต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือว่าทำงานหน้าจอคอมนานๆเนี่ยแนะนำว่าทุกๆ20นาทีค่ะควรจะทำการพักสายตาเป็นเวลา20วินาที
1: ครับผม
0: โดยการมองไปไกล20ฟุตก็จำได้ว่าเป็นตัวเลข20 20 20คือทุกๆ20นาทีให้มองไปไกลๆไกลเท่าที่เราจะทำได้นะคะอาจจะ20ฟุตเนี่ยเขาก็เป็นตัวเลขคร่าวๆแล้วก็เป็นเวลา20วินาทีจริงๆก็อาจจะพักมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาเน้นให้เราต้องพักสายตาบ้างนะคะเพื่อช่วยลดเรื่องอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดเรื่องของตาแห้งค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วก็เป็นเทคนิควิธีให้เราจดจำง่ายๆนั่นแหละแต่ร่างกายของเราอ่ะไม่ว่าจะแววส่วนไหนก็ตามเราก็ควรจะต้องพักผ่อนไม่ใช่ถึงเวลานอนไม่นอนก็นั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยใช้ดวงตาเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของใส่แว่นก็คือเป็นช่วงการถนอมสายตาเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นว่าเรื่องของต้อลมแล้วก็ต้อเนื้อเนี่ยเกิดจากแสงแดดด้วยเพียงแต่ว่าแสงแดดมันแรงเราก็เลยหลีกเลี่ยงแต่พอเราไปอยู่หน้าจอคอมมากๆเมื่อกันเรารับแสงอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยใช้สายตามาก
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้แล้วสุดท้ายที่คุณหมอพูดไว้ก็คือเรื่องของต้อกระจกแล้วครับมันเกี่ยวกับ PM 2.5 มั้ยครับ
0: จริงๆเราต้องเรียนว่าไม่ได้เกี่ยวกันจริงๆแล้วสาเหตุหลักของต้อกระจกค่ะเป็นความเสื่อมตามวัยเช่นเดียวกับผมขาวนะคะหรือว่าริ้วรอยของเราค่ะซึ่งต้องเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วต้อกระจกเนี่ยจะพบได้บ่อยที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจริงๆแล้วมันเหมือนต้องเรียนว่าเลนตาของคนเราค่ะของมนุษย์เราลักษณะโดยธรรมชาติปกติตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นมันจะมีลักษณะใสซึ่งช่วยในการให้แสงเนี่ยผ่านไปตกกระทบที่บริเวณจุดรับภาพชัดหรือว่าจอตาได้ดียิ่งขึ้นแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะพอเริ่ม 50-60 ก็จะทำให้ตัวเลนตาเนี่ยเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มจากเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็กลายเป็นเหลืองเข้มกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็กลายเป็นสีขาวขุ่นเป็นระยะนะคะจากน้อยไปมากซึ่งเป็นความเสื่อมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะ
1: ต้องเรียนว่
0: าใช่ค่ะเรียกได้ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยทุกคน 100% จะต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดลอกต้อกระจก
1: อ
0: ันนี้เป็นวิธีเดียวนะคะที่จะสามารถรักษาต้อกระจกให้หายขาดเพราะว่าในปัจจุบันค่ะต้องเรียนว่ามีหลายๆท่านนะคะหรือว่าผู้ป่วยหลายคนหรือตามสื่อต่างๆที่เขาอาจจะบิดเบือนนะคะว่าสามารถที่จะใช้ยาหยอดยารับประทานหรือว่าวิธีอื่นๆที่สามารถรักษาต้อกระจกให้หายขาดอันนี้ต้องเรียนว่าไม่เป็นความจริงค่ะแล้วก็วิธีการรักษาต้อกระจกอย่างเดียวที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกตอนนี้คือการรักษาด้วยการผ่าตัดลอกต้อกระจกที่ขุ่นเลนตาที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนตาเทียมเข้าไป
1: จริงๆแล้วไม่ว่าจะตาแห้งต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกก่อนที่จะไปถึงมือคุณหมอก็คือเราต้องดูแลสุขภาพดวงตาเราให้ดีใช่ไหมครับหลีกเลี่ยง

0: การใช้ดวงตาที่มากจนเกินไปยังไงมันก็เสื่อมแหละแต่ถ้าชะลอการเสื่อมได้แต่คราวนี้อยากให้คุณหมอสรุปตอนท้ายนิดนึงครับแล้ววิธีการรักษาเมื่อถึงมือคุณหมอเนี่ยแต่ละประเภทตาแห้งรักษาอย่างไรต้อลมต้อเนื้อรักษาอย่างไรแล้วก็เรื่องของต้อกระจกรักษาอย่างไรอย่างคุณหมอเกิดว่าต้องผ่าตัดแล้วแล้วทั้ง3อย่างเงี้ยถ้าเทียบกันแล้วมีวิธีการรักษาแต่ละสเต็ปอย่างไรบ้างอะไรเง
1: ี้ยได้ค่ะเริ่มที่ภาวะแรกนะคะเรื่องของตาแห้งเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงได้โดยการ1ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปคือการพักสายตาหรือว่าไม่ใช้สายตาที่นานจนเกินไปนะคะคือพักสายตาทุกๆ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอันที่1อันที่2การหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่ในภาวะมีลมแรงมีฝุ่นเยอะหรือมีควันพิษเยอะซึ่งหากว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะมีเครื่องป้องกันซึ่งต้องเรียนว่าแว่นที่แนะนำแล้วก็ใช้ได้ผลเนี่ยจะต้องเป็นแว่นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆแว่นนิรภัยค่ะ
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นกรอบรอบด้านเลยทั้งด้านข้างด้านบนด้านล่างนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ลมหรือว่าฝุ่นควันเนี่ยเข้ามากระทบหรือว่าสัมผัสกับดวงตาเราก็จะช่วยลดในเรื่องของไม่ให้น้ำตาระเหยเร็วด้วยก็จะลดอาการระคายเคืองตาหรือว่าตาแห้งได้ดีต่อมไขมันอุดตันหรือว่าเปลือกตาอักเสบซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุหลักแล้วก็พบได้บ่อยในการทำให้เกิดตาแห้งส่วนในเรื่องของน้ำตาเทียมค่ะต้องเรียนว่าไม่ใช่การรักษาหลักหรือว่าไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุแต่เป็นการบรรเทาเพื่อให้เราสบายตายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนทดแทนน้ำตาที่อาจจะผลิตมาไม่ทันหรือว่าคุณภาพไม่ดีเพียงพอนะคะ
0: แล้วก็ท้ายสุดก็คือถ้าต้อนี้ต้อกระจกก็ต้องผ่าตัดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นดูแลลำบากไหมครับหลังจากผ่าตัดแล้ว
1: ไม่ลำบากเลยค่ะต้องเรียนว่าต้อกระจกเนี่ยแผลเล็กเพียงแค่2มิลลิเมตรค่ะใช้เครื่องสลายโดยใช้เป็นคลื่นอัลตราซาวด์ในการสลายต้อกระจกการดูแลรักษาหลังผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ให้น้ำเข้าตาประมาณ 2-4 สัปดาห์แล้วก็จะมีการนัดติดตามอาการส่วนใหญ่ที่1สัปดาห์1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนหลักๆคือดูแลในเรื่องของความสะอาดไม่ขยี้ตาคายหยอดยาตามที่แพทย์สั่งมาตรวจติดตามอาการตามนัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของถ้าเกิดมีอาการผิดปกติหลังผ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปวดตาตาแดงตามัวลงหรือว่ามีขี้ตาน้ำตาเยอะขึ้นหรืออาการผิดปกติใดๆให้รีบไปพบแพทย์ก่อนนัดค่ะ
0: โอ้โหเรียกว่าดวงตาของเรามีคู่เดียวเนาะก็ต้องดูแลให้ดีซะตั้งแต่วันนี
1: ้ค่ะ
0: อีกคำแนะนำหนึ่งที่ผมอยากทราบคือแล้วตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่บริจาคดวงตาด้วยคนที่จะรับต่อไปเนี่ยก็ต้องอยากได้ดวงตาที่ดีและมีคุณภาพ
1: ค่ะ
0: คนที่บริจาคดวงตาเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็สามารถบริจาคได้ถึงเมื่อไหร่ที่กระจกตาหรือดวงตาที่เราเขาป่วยที่รับต่อเราไปใช้ได้จะเกิดประโยชน์สูงสุดครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วจะมีข้อกำหนดอยู่นะคะในเรื่องของผู้ที่สามารถจะบริจาคดวงตาได้ต้องเรียนว่าดวงตาที่เราบริจาคไปเนี่ยส่วนที่เราจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือในเรื่องของตาดำหรือว่ากระจกตา
0: ครับ
1: เพื่อนำไปใช้ในการเปลี่ยนถ่ายปลูกถ่ายกระจกตาดำดังนั้นหนึ่งเลยเนี่ยค่ะจะต้องไม่มีโรคที่เกี่ยวกับกระจกตาหรือว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะคะอย่างเช่นเราจะมีข้อกำหนดอยู่ในทางของสภากาชาดไทยว่าจะต้องไม่เป็นโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทาง HIV เป็นต้นหรือว่าไวรัสตับอักเสบ B นะคะไม่เป็นโรคที่ติดต่อทางเลือด
0: ครับผม
1: แล้วก็การวิธีการดูแลดวงตาของเราค่ะก็คืออย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะคะก็คือการที่จริงๆแล้วเนี่ยกระจกตาถ้าเกิดว่าไม่เป็นแผลเป็นแล้วก็ไม่เคยเป็นในเรื่องของแผลติดเชื้อที่กระจกตามาก่อนก็สามารถที่จะนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุทางตาดำหรือว่าเป็นโรคทางกระจกตาเสื่อมแบบนี้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ
0: โอ้โหเรียกว่าวันนี้ผมได้รับความรู้จากคุณหมอยุ้ยเกี่ยวกับดวงตามากเลยทีเดียวครับต้องขอบคุณคุณหมอยุ้ยมากๆครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ดวงตาของเราเนี่ยนะครับมีแค่คู่เดียวครับก็ดูแลสุขภาพดวงตาเราให้ดีในวันนี้เพื่อให้วันข้างหน้าเนี่ยเราได้มองเห็นโลกใบนี้อีกนานหรือว่าถ้าเราต้องการบริจาคดวงตาเพื่อคนอื่นทุกคนก็อยากได้ดวงตาที่ดีทั้งนั้นครับ
1: และในช่วงท้ายนะคะก็อยากจะขอฝากเกร็ดเล็กน้อยหรือว่าเป็น ข้อคิดโดยสรุปนะคะเกี่ยวกับการดูแลดวงตาในช่วงที่มี PM 2.5 หรือว่าในช่วงที่เรามีสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อดวงตาของเราค่ะซึ่งจากที่พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตาแห้งต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกยังมีอีกหลายต้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้อหินเดี๋ยวเราจะมาพูดสรุปแล้วก็ให้ฟังดูเข้าใจง่ายกันในช่วงเวลาสั้นๆ5นาทีนี้ค่ะในเรื่องของตาแห้งค่ะต้องเรียนก่อนว่าอย่างที่บอกไปว่าตาแห้งเนี่ยสามารถพบได้บ่อยถึง 90% ของผู้ป่วยที่เดินมาพบจักษุแพทย์ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเดินมาหาเรา10คนเนี่ยมักจะมี9คนที่มีเรื่องของตาแห้งนะคะมีอาการตาพร่ามัวแสบตาน้ำตาไหลระคายเคืองตาหรือว่ามักจะพบได้บ่อยในคนที่ต้องใช้สายตานานๆ นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีอาการเพิ่มเติมอาจจะมีรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมในดวงตาของเราหรือโดยเฉพาะในคนที่สวมใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆก็จะพบอาการตาแห้งได้บ่อยกว่าคนทั่วไปค่ะนอกจากนี้การที่เรารับประทานน้ำบ่อยๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยลดในเรื่องของตาแห้งได้และที่สำคัญค่ะความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการระคายแห้งไม่ใช่การใช้น้ำตาเทียมเพียงอย่างเดียวเพราะน้ำตาเทียมเป็นเพียงการช่วยเสริมหรือว่าช่วยลดบรรเทาอาการแต่ไม่ได้เป็นการรักษาสาเหตุของตาแห้งนอกจากนี้ยังจะต้องดูแลทำความสะอาดเปลือกตาซึ่งเป็นสาเหตุของตาแห้งได้บ่อยนั่นก็คือการที่เรามีต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาหรือว่ามีเปลือกตาอักเสบวิธีการดูแลรักษามี3ขั้นตอนง่ายๆค่ะนั่นก็คือการประคบอุ่นนะคะการนวดเปลือกตาและขั้นตอนที่3คือการดูแลฟอกทำความสะอาดเปลือกตาการประคบอุ่นค่ะวิธีการง่ายๆนั่นก็คือการใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นนะคะให้พออุ่นหมาดๆแล้วก็นำมาหลับตานะคะประคบไว้ที่ดวงตาของเราทั้งสองข้างเป็นเวลาอย่างน้อย 10-15 นาทีวันละ 3-4 ครั้งเป็นอย่างน้อยค่ะทำเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะถ้าในเพียง1เดือนแรกถ้าทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีวินัยเพียงพอจะสังเกตเห็นได้ว่าอาการตาแห้งระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลดีขึ้นแล้วก็หายแทบจะเป็นปกติเลยทีเดียวอาจจะไม่ต้องใช้น้ำตาเทียมช่วยเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบวิธีขั้นตอนโดยละเอียดสามารถไปดูในเพจ Facebook ของแพทย์นะคะของหมอเองก็คือชื่อเพจว่าหมอยุ้ยพาเพลินค่ะพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยนะคะหมอยุ้ยพาเพลินแล้วก็หาคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าตาสวยใสไร้กุ้งยิงค่ะซึ่งก็จะสาธิต3ขั้นตอนนี้โดยละเอียดลองนำไปปฏิบัติกันนะคะเชื่อว่าอาการตาแห้งระคายเคืองตาตาพร่ามัวจะดีขึ้นอย่างแน่นอนมาถึงโรคกลุ่มที่2ค่ะคือต้อลมและต้อเนื้อซึ่งการรักษานะคะหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ากลัวการผ่าตัดหรือว่าจะต้องกินยารับประทานยาอะไรที่ช่วยได้ไหมต้องเรียนก่อนว่าต้อลมค่ะไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเพราะว่ามันจะอยู่แค่ตาขาวนะคะวิธีการคือแค่ป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเช่นเดียวกันคือสวมแว่นป้องกันนิรภัยที่ไม่ให้ดวงตาของเราสัมผัสฝุ่นลมแดดควันนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้อลมเปลี่ยนเป็นต้อเนื้อและมีขนาดใหญ่อย่างน้อย 3-4 มิลลิเมตรเข้าไปในกระจกตาดำร่วมกับมีอาการอักเสบเคืองแดงบ่อยถึงจะเป็นข้อบ่งชี้ในการเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดลอกต้อเนื้อค่ะนะคะในส่วนของเรื่องของต้อกระจกค่ะก็คือเป็นความเสื่อมตามวัยที่การรักษาอย่างเดียวที่แนะนำแล้วก็เป็นมาตรฐานคือการลอกหรือว่าการผ่าตัดต้อกระจกแล้วก็ใส่เลนส์ตาเทียมซึ่งไม่ยุ่งยากนะคะเวลาในการผ่าตัดเพียง 10-15 นาทีใช้เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นอัลตราซาวด์วิธีการดูแลตัวหลังผ่าตัดก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแค่ไม่ให้น้ำเข้าตาเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์แล้วก็หยอดยาตามที่แพทย์สั่งไปพบแพทย์ตามนัดค่ะและสุดท้ายค่ะในเรื่องของต้อหินที่อยากจะฝากไว้นะคะซึ่งอาจจะมีหลายๆสื่อหรือว่าหลายๆความเข้าใจผิดว่าการนวดตาช่วยรักษาเรื่องของต้อหินซึ่งต้องเรียนว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วก็ช่วยบอกต่อกันนะคะว่าการนวดตานอกจากจะทำใหเป็นต้อหินได้มากขึ้นหรือว่าเป็นความเสี่ยงในการเพิ่มความดันตาอย่างเฉียบพลันหรือว่ามีโอกาสทำให้การมองเห็นแย่ลงดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ไม่แชร์ไม่บอกต่อว่าการนวดตาเนี่ยสามารถที่จะรักษาต้อหินได้แต่ต้อหินส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีอาการค่ะ ควรที่จะไปตรวจพบแพทย์หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคคลที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหินก็ควรที่จะไปตรวจตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไป

การตรวจโรคต้อหินค่ะจะต้องประกอบไปด้วยการวัดความดันตาโดยจักษุแพทย์นะคะการตรวจดูขั้วประสาทตาร่วมกับอาจจะต้องทำลานสายตาวัดดูความหนาของขั้วประสาทตาดูหลายสิ่งประกอบกันค่ะซึ่งต้อหินนะคะเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดแต่ป้องกันไม่ให้แย่ลงหากว่าเรามีความร่วมมือที่ดีกับแพทย์นะคะไปติดตามการรักษาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ดวงตาของเราและการมองเห็นของเราดีอยู่คู่กับเราไปได้อีกนานค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบ
1: งานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
4: ่เธอเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าการวิจัยมีกี่แบบเนี่ยนะครับการวิจัยมันมีหลายประเภทไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเนี่ยเขาก็มีการแบ่งประเภทได้หลายแบบนะครับการวิจัยแบบหนึ่งนะครับที่นิยมนำมาใช้เนาะในการวิจัยในเชิงการตลาดหรือธุรกิจนะครับก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าการวิจัยแบบอื่นไม่มีคุณภาพนะแต่อันนี้นะครับเขาเน้นในเชิงคุณภาพนะครับเรามาดูกันซิว่าการวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรนะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ qualitative research นะครับการวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรล่ะเรามาดูแนวคิดกันก่อนนะครับว่าการวิจัยเชิงคุณภาพมันคืออะไรนะครับมันคือการศึกษาถึงปร

กฏการณ์นะครับทางสังคมศาสตร์เนาะและความสัมพันธ์นะครับระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆเนาะหรือพฤติกรรมต่างๆผู้บริโภคก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเห็นเนาะนะครับในเชิงการตลาดเนี่ยเรามักจะศึกษาเรื่องความคิดเห็นเนาะความรู้สึกครับความรู้สึกมัน beyond ความคิดเห็นใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่อยู่ฝังลึกอยู่ในใจนะครับหรือการให้ค่าการให้ความหมายกับสิ่งต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาเนาะในเชิงคุณภาพนะครับจะเน้นเชิงลึกเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นการศึกษาที่มีระยะเวลายาวนานเนาะวิจัยเชิงคุณภาพบางครั้งเนี่ยเขาศึกษาเป็นปีเลยนะครับไม่ได้ศึกษาแค่แบบวัน2วันเนาะศึกษากันแบบยาวนานนะครับมีการใช้กระบวนการวิจัยหรือว่าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวิธีการในการเก็บเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับการสังเกตนะครับหรือการนำข้อมูลที่เป็น secondary data เนาะข้อมูลภาพข้อมูลเอกสารเนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการหาข้อสรุปแบบอุปนัยนะครับก็คือดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็หาข้อสรุปเป็นข้อสรุปที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะตรงข้ามกับการหาข้อสรุปแบบนิรนัยนะครับแล้วก็ในด้านการตลาดเนี่ยเราจะเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่อง ประสบการณ์ครับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคนะครับดูซิว่าผู้บริโภคเขามีประสบการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจอย่างละเอียดนะครับรวมถึงบริบทแวดล้อมด้วยนะครับว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วยให้เข้าใจผู้บริโภคว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำเนี่ยภายใต้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจารย์เคยทำเนาะเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำอาหารของคุณแม่บ้านวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรครับอาจารย์ก็จะต้องไปฝังตัวอยู่กับคุณแม่เขาเลยนะในบ้านเขานะกับทางครอบครัวเนาะไปดูเขาตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนาะเขาทำอาหารอย่างไรทำอาหารกี่ครั้งนะไปคุยกับเขานะคะว่าทำไมต้องทำอาหารเมนูแบบนี้อะไรเป็นบริบทในการทำเขามีสมาชิกในครอบครัวเป็นใครบ้างล่ะมีลูกมีสามีคุณลูกทานอะไรคุณสามีทานอะไรไปดูขั้นตอนนะครับการทำอาหารครับใส่อะไรก่อนน่าสนใจไหมใส่น้ำมันก่อนใส่กระเทียมใส่ผงปรุงรสใส่อะไรครับใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักผัดจนเสร็จผัดจนกลิ่นหอมตักใส่จานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องเตรียมอาหารตอนกี่โมงนะครับแล้วพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องถามคุณลูกคุณสามีมั้ยว่าอร่อยมั้ยนะครับต้องการฟีดแบคมั้ยนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นประสบการณ์นะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็วิธีในการดำเนินชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่บริบทไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์เคยไปดูผู้บริโภคนะชาวฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยบริบทเขาก็ไม่เหมือนกันเนาะประเภทอาหารก็ไม่เหมือนเรานะครับมื้ออาหารในการรับประทานก็ไม่เหมือนเราเนาะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับในด้านการตลาดเนาะคืออาจจะต้องใช้ทั้งการสัมภาษณ์การสังเกตการพูดคุยนะครับหรือการขอดูเอกสารอะไรบางอย่างด้วยนะครับเป็นการประกอบกันไปนะครับซึ่งความสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพสำคัญอย่างไรเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทเนาะทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนาะนะครับเพราะว่าเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะศึกษาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่าทำไมต้องทำอาหารทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนั้นนะครับบริบททางสังคมสังคมคาดหวังอะไรนะครับกับคนเป็นคุณแม่คุณเป็นภรรยาคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับหรือบางวัฒนธรรมเขาอาจจะบอกเท่าเทียมกันครับคุณพ่อก็เป็นพ่อบ้านได้อันนี้เราจะเห็นนะครับว่าบริบททางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนึงสนุกๆเนอะอาจารย์เคยทำวิจัยเนี่ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเนาะพอไปถามคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านพูดว่าเขาอยากเห็นโฆษณาแบบไหนอยากเห็นโฆษณาที่สามีเป็นคนล้างห้องน้ำครับเพราะอะไรสะใจครับเพราะปัจจุบันเนี่ยสามีไม่เคยช่วยล้างห้องน้ำเลยฉะนั้นโฆษณาหลายๆแบรนด์ลองไปดูในทีวีเนาะใช้ผู้ชายล้างห้องน้ำครับเพราะคุณแม่บ้านชอบอยากใช้สามีล้างห้องน้ำครับอันนี้เป็นอินไซต์เลยนะครับลองช่วยตอบในคอมเมนต์กันแนะนำว่าตรงกับใจเราหรือเปล่านะครับสองคือการได้รับข้อมูลเชิงลึกครับของกิจกรรมเราจะรู้กิจกรรมเชิงลึกเลยนะครับของสังคมวัฒนธรรมเช่นคนไทยล้างห้องน้ำสัปดาห์ละกี่ครั้งล้างยังไงถ้าเราเนี่ยทำวิจัยเชิงปริมาณเราจะรู้ได้ว่ากี่ครั้งเนาะแต่เราจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรถูกไหมครับอันนี้เราจะไปสังเกตเลยให้คุณแม่บ้านครับล้างห้องน้ำให้ดูครับเทน้ำก่อนเทน้ำยาล้างห้องน้ำเทมากน้อยแค่ไหนทิ้งไว้นานแค่ไหนค่อยๆล้างออกมีการขัดไหมใช้แปรงธรรมดาใช้แปรงไฟฟ้าใช้อุปกรณ์อย่างไรครับอันนี้ก็จะเห็นนะว่ามันแสดงบริบททางสังคมวัฒนธรรมนะครับนอกจากนี้คือการได้รับข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลเนาะแล้วก็นักวิจัยนะครับแล้วสุดท้ายก็คืออธิบายเพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลเชิงปริมาณที่เราได้หลายครั้งเนี่ยเรารู้ข้อมูลเชิงปริมาณแต่ไม่ได้คำอธิบายเหตุผลนะครับเราก็มาทำวิจัยเชิงคุณภาพนะเพื่อจะมาเป็นลักษณะของการวิจัยแบบผสมผสานนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ของการกำหนดหัวข้อการวิจัยนะครับ

แล้วก็ตั้งคําถามการวิจัยที่ดีนะครับเราก็ต้องมีการเลือกหัวข้อการวิจัยใช่ไหมครับเราเอามาจากไหนล่ะก็เอามาจากองค์ความรู้ทางด้านการตลาดนั่นเองทฤษฎีต่างๆนะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆหรือโมเดลต่างๆก็ได้นะครับเอามาใช้เนาะในการตั้งหัวข้อวิจัยที่เราสนใจศึกษานะครับแล้วก็นํามารวบรวมข้อมูลนะครับความเป็นจริงหรือข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับ2ก็คืออะไรครับเราก็จะต้องมีการเลือกหัวข้อการวิจัยเนาะที่เราสนใจนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์สิ่งที่เราศึกษาต่างๆนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเขาจะเน้นเหตุผลค่อนข้างเยอะนะเขาจะถาม why นะ why is it happening เนาะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ how มันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะทำไม how เนาะ how ก็เกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือนะครับเขาจะเน้นเรื่อง why กับ how ค่อนข้างเยอะแล้วสุดท้ายก็คือเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นตอนไหนนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไรล่ะครับอันแรกก็คือตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราวัดในเชิงปริมาณได้ยากเนาะความรู้สึกนึกคิดนะครับสองก็คือเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุนะครับเราถาม why เยอะใช่ไหม why and how เนาะนะครับว่าทำไมอย่างไรนะครับเพราะเราอยากรู้เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุเนาะ3ก็คือรูปแบบของการวิจัยครับเป็นแบบกึ่งโครงสร้างเนาะเราไม่ได้ฟิกซ์รูปแบบอย่างเต็มตัวเนาะแต่เราเผื่อใจเนาะสามารถปรับวิธีการแบบสอบถามการสังเกตของเราได้นะครับขนาดตัวอย่างมันมีขนาดเล็กครับเพราะอะไรครับเพราะเราศึกษาเชิงลึกไงศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ก็ไม่น่าจะได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาครับแล้วก็สรุปข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัยครับแล้วก็ทักษะจำเป็นหลักๆของนักวิจัยคือต้องสื่อสารได้พูดคุยได้นะครับแล้วก็สังเกตเป็นนะครับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมความเชื่อทัศนคติและอารมณ์นะครับสองคือทำความเข้าใจอะไรครับประสบการณ์นะครับในกระบวนการตัดสินใจซื้อนะครับหรือการศึกษาสภาพสังคมนะครับวัฒนธรรมต่างๆเนาะปัจจุบันเนี่ยธุรกิจ delivery ก็มาแรงใช่ไหมครับเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าการทำความเข้าใจประเด็นที่อ่อนไหวต่างๆผู้บริโภคนะครับหรือในบางกรณีเนี่ยบางบริษัทเขาศึกษาในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่พึงพอใจกับลูกค้าเขาเนาะกับการบริการนะครับมีการคอมเพลนเข้ามาเนาะเขาอาจจะทำวิจัยนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับของการวิจัยเชิงคุณภาพนะว่าข้อดีก็คืออะไรครับเก็บรวบรวมได้ง่ายเนาะใช้งบประมาณน้อยข้อเสียคืออะไรครับข้อมูลที่ได้อาจจะอ้างอิงไปยังประชากรได้ยากเนาะลักษณะข้อมูลเนี่ยของวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นเรื่องของความเข้มข้นครับเน้นเชิงลึกนะเหมือนสรุปข่าวเชิงลึกถูกไหมครับข้อเสียคืออะไรครับลำบากนะครับที่จะอะไรครับบางครั้งเนี่ยในการคาดคะเนนะว่าความสำคัญของข้อมูลเนี่ยมันสำคัญมากน้อยขนาดไหนนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยครับก็จะสามารถนำไปใช้เนาะในการวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงศาสตร์ต่างๆหรือสังคมศาสตร์ต่างๆได้นะครับแต่ว่าอาจจะขาดความเป็นปรนัยเนาะแปลว่าอะไรล่ะมันอาจจะไม่เป็นกลางเพราะว่าเราสอบถามจากคนไม่กี่คนนะครับจะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้เนี่ยก็จะช่วยเติมเต็มนะครับองค์ความรู้ต่างๆให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับผม วันนี้นะครับเราจะมาดูว่าระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีอะไรบ้างครับเขามีระเบียบวิธีวิจัยอะไรที่เราสามารถนำมาใช้กับการวิจัยการตลาดได้บ้างระเบียบวิธีวิจัยแรกก็คือเขาเรียกว่าเป็นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีรากฐานนะครับหรือ grounded theory ฟังดูแล้วเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าหนูอยากสร้างทฤษฎีของตัวเองเดี๋ยวก่อนเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะสร้างทฤษฎีของเราจากการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างไรครับก็คือเป็นการศึกษานะครับที่อาศัยการใช้เหตุผลเนาะวิธีการอุปนัยครับจากการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆหลายๆเคสเนาะนะครับขององค์กรหรือของบุคคลนะครับข้อมูลที่ได้นะครับก็จะเป็นข้อค้นพบเนาะที่จะนำมาใช้ในการพัฒนานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตรวจสอบนะครับด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับทำให้เราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงนะครับแล้วก็สร้างนะครับองค์ความรู้จากปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาเป็นทฤษฎีได้นะครับด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับอันนี้นะครับเขามีวิธีการง่ายๆนะครับสรุปสั้นๆนะครับก็จะมี3ขั้นตอนนะวิธีการดำเนินงานนะครับเราก็ต้องมีการเข้ารหัสแบบเปิดนะครับเข้ารหัสข้อมูลนะครับที่เราเก็บรวบรวมมาได้นะครับจากปรากฏการณ์ต่างๆนะครับเขาเรียกเป็น open coding เนาะก็คือการจัดระเบียบนะครับแล้วก็สรุปข้อมูลเป็นประโยคนะครับหรือข้อความด้วยการเข้ารหัสนะครับสิ่งที่เราเห็น

ป็นตัวแปรนะครับเริ่มขยายความออกเป็นแนวคิดเป็นกรอบแนวคิดเป็นโมเดลต่างๆนะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราเห็นภาพชัดเจนของตัวแปรเห็นกรอบแนวคิดนะครับแน่นอนครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำมาสร้างทฤษฎีได้เลยนะครับก็สามารถที่จะนำมาศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์นะครับของตัวแปรต่างๆนะครับที่เราศึกษานะครับจากการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเห็นไหมครับว่าง่ายดีเดียวแต่จริงๆเนี่ยในการทำจริงก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นะครับตั้งแต่การเข้ารหัสนะครับการตีความคุณลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็การนำรหัสเนี่ยมาสร้างเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับอาจารย์ก็มุ่งหวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีนักศึกษาเก่งๆเนาะสร้างทฤษฎีของตัวเองได้นะครับข้อดีข้อเสียครับของการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีรากฐานนะครับก็เป็นการวิจัยที่เป็นระบบแน่นอนนะครับ2ก็คือเหมาะอะไรครับในการอธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำๆเช่นกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตัดสินใจซื้ อเครื่องสำอางนี่นะครับหรือการดำเนินการเก็บข้อมูลที่วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเนาะส่วนใหญ่เชิงคุณภาพเนี่ยครับเราเริ่มเก็บแล้วก็จะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเนาะนะครับเผื่อเราต้องการเก็บอะไรเพิ่มเราจะได้กลับไปสอบถามเพิ่มหรือสังเกตเพิ่มนะครับข้อเสียคืออะไรครับยุ่งยากในการเข้ารหัสครับเขาเป็น open coding เนาะแล้วก็2ก็คือการเขียนรายงานการวิจัยครับก็จะต้องอาศัยประสบการณ์เนาะในการตีความนะครับในการเชื่อมโยงในการหาปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะครับ2การวิจัยชาติพันธุ์วรรณะโอ้อันนี้ฟังแล้วลุ่มลึกนะครับอลังการมากเนาะเขาบอกเป็นการศึกษาเชิงลึกนะครับเน้นการไปลงภาคสนามครับเพื่อเห็นสิ่งที่กลุ่มคนทำหรือมีพฤติกรรมนะครับสมมติว่าอาจารย์อาจจะไปศึกษาพฤติกรรมของชนเผ่านะชนกลุ่มน้อยต่างๆเนาะไม่ว่าจะอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับทำให้นักวิจัยเนี่ยมีโอกาสใกล้ชิดนะครับกับสถานที่ที่เกิดปรากฏการณ์ครับจะอยู่บ้านจะดูจากวิดีโอไม่ได้นะต้องไปอยู่กับเขาไปอยู่บ้านเดียวกับเขาไปใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ไปดูบริบทรอบตัวของเขานะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นถึงอะไรครับวิธีการคิดของเขาเนาะนะครับการแสดงออกนะครับที่มีความหมายในเชิงวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้การสังเกตหรือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเนาะไปฝังตัวร่วมอยู่กับเขานะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยจะต้องมีนะครับขั้นตอนหลักๆก็คือเน้นการจดบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเนาะจากการสังเกตเนาะเราสังเกตอะไรต้องจดตลอดนะวิจัยที่ดีๆเนาะเขาจะต้องจดเนาะจดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะครับเพื่อเราจะได้ไม่พลาดเนาะบางทีอาศัยความจำอาจจะพลาดได้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้นะครับจากการสังเกตเนี่ยพฤติกรรมความรู้สึกต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องจดบันทึกไว้ให้หมดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากการสังเกตแล้วต้องมีการสัมภาษณ์ครับเพราะบางทีเนี่ยเราสังเกตแล้วอาจจะไม่รู้อะไรครับไม่รู้ why เนาะพอบางทีสังเกตเราเห็น how ใช่ไหมอย่างไรแต่เราไม่รู้ why เนอะว่าทำไมเนอะเราก็ต้องสัมภาษณ์เพิ่มนะครับสัมภาษณ์คนโดยทันทีนะเห็นประเด็นไหนน่าสนใจต้องสัมภาษณ์เลยนะครับสัมภาษณ์เสร็จบันทึกเลยนะครับถอดเทปทันทีนะครับฟังเทปแล้วอาจจะดูโบราณเนอะปัจจุบันเขาใช้แหละพวกเครื่องมือดิจิตอลต่างๆใช่ไหมครับบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ถอดเสียงทันทีนะครับเราก็จะได้ไม่เก็บเนอะอาจารย์เคยเห็นนักวิจัยบางคนเก็บไว้นานเนอะพอมาฟังอีกทีอาจจะไม่ได้แล้วว่าบริบทตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เริ่มวิเคราะห์นะครับเขาจะเน้นการวิเคราะห์ระหว่างการเก็บข้อมูลเลยนะครับจะได้ทบทวนนะครับแล้วก็พัฒนาข้อค้นพบนะครับแล้วก็สามารถสรุปประเด็นอย่างคร่าวๆได้นะครับซึ่งการวิจัยแบบนี้นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับแตกต่างกันไปเนาะอันแรกก็คือเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราไปฝังตัวอยู่กับผู้บริโภคใช่ไหมครับไปใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตเนาะแล้วก็ค้นพบสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการวิจัยประเภทอื่นๆนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้เนี่ยจะได้จากการลงพื้นที่เป็นสำคัญนะครับจะต้องเน้นการลงพื้นที่นะครับข้อเสียคือใช้เวลายาวนานบางทีเขาเก็บเป็นปีหลายปี10ปีก็มีนะครับเชิงชาติพันธุ์วรรณะเนี่ยเขาจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเพราะว่ามันเป็นการวิจัยที่ละเอียดอ่อนนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเร่งไม่ได้นะครับ2ก็คือผลที่ได้เนี่ยจะเป็นผลเชิงลึกนะแต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมกว้างคือเน้นลึกเน้นละเอียดนะครับเน้นเชิงลึกนะครับ3ก็คือการนำเสนอผลการวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากนะครับเพราะว่าเราจะเล่าสิ่งต่างๆอย่างไรครับให้คนมาอ่านงานวิจัยเนี่ยเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจนะครับ3นะครับการวิจัยเชิงกรณีศึกษาครับอันนี้เราจะศึกษาเป็น case study เนาะนะครับเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเนาะเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนาะภายใต้สถานการณ์ต่างๆหรือบริบทในชีวิตจริงนะครับดูซิว่าสิ่งที่เราเจอในทฤษฎีอ่ะพอมากลายเป็นการปฏิบัติเป็นชีวิตจริงเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเป็น case study ของอะไรครับทดสอบเรื่องของทฤษฎีที่เรารู้เนาะเรื่องของการตัดสินใจผู้บริโภคหรือเรื่องของการตัดสินใจขององค์กรต่างๆเนาะในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอย่างไรก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลนะครับต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะครับ

นี่ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะครับซึ่งการดําเนินงานเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการอะไรครับการทดสอบแล้วก็การปรับปรุงสมมุติฐานครับฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยอาจจะต้องมีการตั้งสมมุติฐานคร่าวๆมาก่อนนะครับว่ากรณีศึกษาเราเนี่ยเรามีสมมุติฐานอย่างไรนะครับเราอาจจะมีการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงสมมุติฐานไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราได้เก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ2คือการทําความเข้าใจครับในการให้ความหมายเนี่ยของผู้บริโภคต่อปรากฏการณ์ต่างๆนะครับทัศนคติพฤติกรรมการรับรู้การเรียนรู้เนี่ยเขามีทัศนคติอย่างไรครับสุดท้ายก็คือการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับถึงแนวคิดการปฏิบัติเนี่ยที่มีเป็นที่ยอมรับกันมายาวนานเนาะเราจะได้สามารถที่จะสรุปเป็นเคสของกรณีศึกษาของเราได้นะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรครับอันแรกคือเรื่องของมีความตรงตามที่เห็นนะครับหรือ face validity เนาะเพราะมันตรงกับสิ่งที่เราเห็นไงเพราะเราเห็นนะครับเราเข้าไปศึกษาเนอะมีความสามารถในการทดสอบทฤษฎีได้เนอะนะครับอันนี้เหมาะกับการทดสอบทฤษฎีเนอะกรณีศึกษาเนอะถ้าเรามีทฤษฎีที่เราสนใจเช่นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคเนอะเรามาทดสอบในกรณีศึกษาที่เราศึกษาได้นะครับข้อเสียคืออะไรครับการได้รับโอกาสในการเข้าไปศึกษาในองค์กรหรือแบรนด์ที่ดังๆเนอะอยากไปศึกษาองค์กรดังๆแบรนด์ดังๆก็ทำการตลาดอย่างไรอาจจะยากถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เขาเป็นความลับเนอะนะครับสองคือปัญหาจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ครับบางครั้งสถานการณ์ต่างๆในกรณีศึกษาเราควบคุมไม่ได้ครับอาจจะต้องทำใหม่ศึกษาใหม่นะครับและสามก็คือการวิจัยเนี้ยยากสำหรับนักวิจัยมือใหม่ครับบางทีเรื่องของการตีความนะครับการสังเกตนะครับหรือว่าการสร้างสมมุติฐานและการปรับสมมุติฐานเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับแต่ไม่ยากครับอาจารย์มั่นใจว่าเมื่อเราศึกษาเริ่มศึกษานะครับแล้วก็ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับเราก็สามารถที่ทำได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยที่ใช้กับการตลาดเนี่ยก็จะมี3วิธีหลักนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองเอาไปใช้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการทำงานในอนาคตนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อเราได้รู้นะครับเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วนะครับเราก็จะต้องรู้เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีใดบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยเรานำมาวิเคราะห์อย่างไรนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมี3วิธีหลักนะครับง่ายๆเลยก็คือการสัมภาษณ์ครับแต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีวิธีย่อยๆของเขานะครับ2การสังเกตนะครับหรือ observation 3ก็คือการวิเคราะห์เอกสารนะครับเอกสารข้อมูลต่างๆนะครับอันแรกคือการสัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าเป็นเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับสำหรับการวิจัยในเชิงคุณภาพทางด้านการตลาดที่ใช้กันเยอะมากใช้กันเยอะมากนะครับเพราะอะไรครับการสัมภาษณ์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะเราอาจจะสัมภาษณ์แบบ face to face เนาะเห็นหน้าค่าตากันหรือสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมครับออนไลน์ก็ได้นะครับ Zoom บ้าง Microsoft Teams นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการถามเนาะเราสามารถที่จะตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยถ้าผู้สัมภาษณ์เก่งนักวิจัยเก่งเนี่ยเราสามารถที่จะได้คำตอบที่เป็นเชิงลึกเนาะคำตอบที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าคนที่เป็นนักวิจัยที่เก่งเนาะหรือเป็นโมเดอเรเตอร์นะครับในการสัมภาษณ์ที่เก่งเนี่ยอาจจะได้มีค่าตัวสูงเนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเลยดึงข้อมูลที่มีความเข้มข้นออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับแต่ก็จะต้องมีทักษะในการสัมภาษณ์นะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากเนาะประเภทของการสัมภาษณ์มีอะไรบ้างล่ะเขามีตั้งแต่การสัมภาษณ์รายบุคคลหรือการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับin-depth interview เนาะลึกคืออะไรครับก็คือรู้ลึกล้วงลึกนะครับจะต้องเข้าใจเนาะเกี่ยวกับประเด็นที่เราอยากสัมภาษณ์ให้ลึกซึ้งนะครับมีตั้งแต่การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคือกำหนดไว้เลยว่าคำถามที่20ถามอะไรบ้างถามตามนั้นเป๊ะตามซีเควนต์นั้นเป๊ะตามลำดับขั้นตอนนั้นเป๊ะเนาะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะเรามีโครงสร้างนะเป็นสเต็ปเลย2คือแบบกึ่งโครงสร้างล่ะsemi structure ก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะกำหนดไว้คร่าวๆนะประมาณ15ข้อเผื่อใจไว้ว่าอาจจะต้องมีผุดขึ้นมาใหม่อีก5ข้อแล้วแต่สถานการณ์เนอะหรือคำถามบางคำถามหรือคำตอบที่เราได้รับเนี่ยมันนำไปสู่คำถามใหม่ๆนะครับที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโครงสร้างที่เป๊ะทุกคำถามไม่ต้องเรียงตามนั้นก็ได้บางทีอาจจะแบบถามข้อ1เสร็จเอาข้อ8ขึ้นมาก่อนข้อ9ข้อ10แล้วค่อยเรียงลำดับ3 4 5ต่อเนาะเหมือนเราเนี่ยมีความ flexible นะมีความยืดหยุ่นในการถามคำถามนะครับสุดท้ายคือไม่มีโครงสร้างเลยนะครับไม่มีโครงสร้างเลยนะครับก็สามารถที่จะ improvise เองได้นะเหมือนศิลปินนะครับศิลปินนักร้องเนี่ยเขาก็ improvise มีท่อนทุงของเขาเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้วิธีแบบไม่มีโครงสร้างได้

นะครับก็อาจจะแล้วแต่สถานการณ์ที่ได้รับเลยนะครับประเภทของการสัมภาษณ์แบบที่2ก็คือการสนทนากลุ่มครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสกรุ๊ปอินเทอร์วิวเนาะโฟกัสแปลว่าอะไรก็คือโฟกัสคือเราจะคุยเฉพาะประเด็นหลักที่เราสนใจเนาะไม่ใช่คุยชิดแชทนะไม่ได้แบบเม้ามอยคุยสภาพอากาศไม่ใช่เนาะโฟกัสกรุ๊ปก็คือสนทนาโดยที่เรามีประเด็นที่เราอยากพูดคุยกับเขาเป็นประเด็นหลักๆครับเราเน้นโฟกัสเนาะนะครับโฟกัสกรุ๊ปแต่เราก็จะคุยกับคนประมาณเท่าไหร่ครับ6ถึง8คนเนาะมาคุยกันเนาะทำไมล่ะต้องคุยเป็นกลุ่มทุกคนอาจจะอยากรู้เพราะอะไรครับเราอยากเห็นกรุ๊ปไดนามิกนะครับบางทีคุยเป็นกลุ่มเนี้ยเราจะเกิดการสปาร์กไอเดียใหม่ๆเนาะบางทีเขาจะเกิดการบิวออนนะคนนี้พูดแบบนี้คนนี้เสริมต่อคนนี้ว่าอ๋อฉันก็เหมือนกันเลยอ้าวฉันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีคุยเดียวๆอ่ะมันจะเกิดอาการแห้งเนาะบางทีมันมีคนอื่นทําให้เราสะท้อนตัวเราครับแล้วเกิดการสะท้อนคิดโดยอัตโนมัตินะว่าเราเห็นคนนี้พูดแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นนะมันจะเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการสนทนากลุ่มนะเป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่หลักคือ moderator ครับผู้นำการสนทนานะก็จะทำหน้าที่โยนคำถามเนาะเหมือนโยนลูกบอลโยนขึ้นไปแล้วใครจะแบบพร้อมงับลูกบอลเหมือนพร้อมตอบคำถามตอบก่อนนะหรืออาจจะมีการ assign เนาะให้แต่ละคนเนี่ยมีโอกาสในการตอบเนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนาะเราก็ต้องระวังเนาะไม่ให้ใครบางคนเนี่ยตอบเยอะเกินใช่ไหมโดมิเนตกลุ่มหรือบางคนเนี่ยอาจจะตอบน้อยเกินเนาะวันนี้แบบคุณพี่แบบว่าได้แบบมีปัญหาเรื่องสุขภาพเสียงหรือเปล่าไม่ค่อยตอบเลยอะไรเงี้ยนะก็พยายามกระตุ้นให้ทุกคนมีการตอบนะครับต้องดำเนินรายการแล้วก็ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่เราต้องการข้อดีข้อเสียของการสัมภาษณ์คืออะไรล่ะก็คือเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้ถูกสัมภาษณ์เนาะฉะนั้นนักวิจัยจะต้องสื่อสารได้พูดคุยได้นะครับสามารถที่จะอะไรครับเจอหน้าคนใหม่ๆสามารถ engage เขาได้เนาะทำให้เขารู้สึกอะไรปลอดภัยเมื่อคุยกับเรานะครับแล้วก็เหมาะกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกระดับเนาะเพราะทุกคนทุกการศึกษาพูดได้แน่นอนเนาะถ้าเราพูดภาษาเดียวกันถูกไหมครับมีความยืดหยุ่นนะครับในการปรับเปลี่ยนข้อคำถามนะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับถ้านักวิจัยที่เก่งเนี่ยเขาก็จะเตรียมไว้แล้วว่าซีเควนซ์เราจะเป็นอย่างไรจะถามอะไรก่อนถามอะไรหลังหรือระหว่างเราฟังคำตอบเราเขียนคำถามใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เราสังเกตปฏิกิริยาได้นะครับว่าคนตอบสมมติว่าโอ้ยอร่อยมากแต่หน้าบึ้งตึงจะเชื่อได้ไหมหรือว่าโอ้ยน้ำหอมนี่หอมมากแต่หน้าแบบจมูกเริ่มแบบฟึดฟัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราสังเกตปฏิกิริยาได้เนาะเราต้องดู non-verbal language ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าฟังแต่เสียงเนาะดูหน้าเขาด้วยนะครับสีหน้าสีตา reaction นะครับบริบทท่าทางต่างๆก็เป็นอย่างไรเนาะข้อเสียล่ะคืออะไรการสัมภาษณ์แน่นอนครับใช้เวลายาวนานสิ้นเปลืองทรัพยากรครับเพราะอะไรครับไปสัมภาษณ์เนี่ย one on one แพงเนาะค่าตัวคนสัมภาษณ์แพงถูกไหมครับใช้เวลายาวนานนะครับคุณภาพของข้อมูลขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะอะไรครับบางทีเขาอารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับแฟนมาทะเลาะกับสามีโกรธกับเจ้านายโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะอารมณ์ไม่ดีถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลเพราะเราสัมภาษณ์กับคนเนาะสามก็คือได้คำตอบที่ตรงประเด็นขึ้นอยู่กับทักษะของนักวิจัยถ้านักวิจัยเก่งเนี่ยเขาจะโพรบเก่งเขาจะตะล่อมถามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อเสียสุดท้ายคืออาจจะให้ผลคาดเคลื่อนเนอะเนื่องจากสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่นิ่งของคนตอบแบบการสัมภาษณ์เนอะนะครับสองวิธีการสังเกตครับสังเกตก็เป็นการรวบรวมข้อมูลวิธีการหนึ่งนะครับด้วยการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เนอะกับคนที่ศึกษานะเข้าไปสังเกตนะครับไปใต้สถานการณ์จริงนะซึ่งการสังเกตเขาจะมีวิธีย่อยๆของเขาเหมือนกันเราจะสังเกตยังไงได้บ้างล่ะครับอันแรกก็คือเป็นการสังเกตธรรมดาเนอะแบบไม่มีส่วนร่วมนะครับก็คือว่าเราสังเกตคนอื่นนะสังเกตในฐานะเราเป็นคนภายนอกนะไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกับเขาเนาะสังเกตแบบเป็นคนนอกเอาไซเดอร์นิดนึงนะสองคือสังเกตแบบมีส่วนร่วมนะคือเป็น participative observation นะครับหรือ participant observation ก็ได้เนาะแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาเนาะไม่เพียงแต่สังเกตคนคนนั้นนะแต่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เขาทำครับเราเข้าไปทำกับเขาเลยสังเกตคนทำอาหารก็ไปทำอาหารกับเขาล้างห้องน้ำก็ไปล้างห้องน้ำกับเขาเนาะนะครับไปเที่ยวไปเดินทางก็ไปกับเขาหรือเราอยากไปดูคนช้อปปิ้งแม่บ้านช้อปปิ้งเดินไปตรงไหนก็เดินไปกับเขาซื้อของกับเขาด้วยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมถามว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะนะครับแต่มีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จะใกล้ชิดกับเขาเนาะถามได้ทุกสเต็ปถามได้ทุกขั้นตอนนะครับข้อดีข้อเสียของการสังเกตครับเหมาะกับการศึกษาพฤติกรรมนะครับที่ไม่สามารถได้รับจากการสนทนาเนาะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ตอบหรอกแต่บางทีเขาลืมที่จะพูดเนาะสังเกตเราจะเห็นนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่บางครั้งเขาไม่อยากจะบอกนะนักวิจัยก็ต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นที่อาจารย์มั่นใจว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นนะครับฉะนั้นเป็นสกิลที่ดีเนาะแล้วก็นำมาใช้เพื่อสอบทางการสัมภาษณ์ครับเราจะได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่สัมภาษณ์อ่ะกับสังเกตตรงกันไหมแต่ก็มีข้อเสียนะอาจจะขาดความเป็นกลางอคติเนาะ

คนสังเกตก็อาจจะมีอคติบางอย่างกับคนที่เราไปสังเกตนะครับแล้วก็มันจะเกิดการสังเกตจะเกิดขึ้นเฉพาะในเวลาที่เขาเกิดพฤติกรรมเนาะฉะนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องสังเกตในช่วงเวลานั้นให้ดีนะครับแล้วบางครั้งเขาอาจจะไม่อนุญาตให้เรานะไปสังเกตนะครับหรือบางครั้งเนี่ยคนบางคนเปลี่ยนพฤติกรรมซะงั้นพอรู้คนสังเกตอ้าวฉันปรับตัวเลยฉันเปลี่ยนตัวเองเนาะเหมือนนักเรียนถูกไหมครับพอเราไปดูพอมีคนไปสังเกตนักเรียนแบบนั่งตั้งตรงเลยพอไม่มีคนสังเกตปะนั่งคุยกับเพื่อนกินขนมนะอันนี้ก็จะทำให้เห็นนะว่าการสังเกตเนี่ยบางครั้งก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมชาติถ้าเขารู้ตัวว่าเขาถูกสังเกตนะครับ3คือการเก็บข้อมูลเอกสารครับอาจจะเป็นข้อมูลอีเมลบล็อกเว็บไซต์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อมูลภาพต่างๆเนาะเราสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์นะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้นะครับซึ่งอาจจะมีทั้งข้อมูลภาพภาพถ่ายภาพวิดีโอนะครับคลิปเสียงต่างๆนะครับข้อดีข้อเสียก็คือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีที่จะเก็บชัดเจนเนาะนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่อาจจะสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้นะครับในเชิงปริมาณได้นิดหน่อยเนาะแต่ว่าข้อเสียคือเอกสารบางส่วนเนี่ยมันอาจจะอ้างอิงได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่น่าสนใจของเชิงคุณภาพคืออะไรครับเขาจะเป็นการตรวจสอบเชิงสามเศร้าเนาะหรือ triangulation นะครับก็คือการที่เราจะเทียบเนาะด้วยระเบียบวิธีวิจัยเนาะหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆอย่างเนาะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราเนี่ยได้ข้อค้นพบที่ถูกต้องนะครับอาจจะใช้ทั้งสัมภาษณ์ข้อมูลเอกสารนะครับหรือสังเกตเนี่ยประกอบกันนะครับก็คือเหมือนทำเป็น3เศร้านะครับเปรียบเทียบกันนะจาก3แหล่งเนาะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้มันจริงนะมันถูกต้องบางทีตอบอย่างพฤติกรรมอย่างเอกสารอย่างเงี้ยเราจะดูว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราเน้นเรื่องของการตีความจากข้อเขียนใช่ไหมครับหรือการวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์ก็ได้นะดูสัญลักษณ์นะครับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมวัฒนธรรมภาพศิลปะนะครับและสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์แบบเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องก็คือเล่าเรื่องสถานการณ์เชื่อมโยงนะครับถ้าคนเป็น storytelling เก่งๆก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีนะครับก็จะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องนำหลักการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ขอฝากนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพนะว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการศึกษานะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสำหรับนักการตลาดหรือคนที่สนใจทางด้านการตลาดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7788

หน่วยที่11วัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์วัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุที่มีการนำมาใช้งานเพิ่มเติมในระบบการบรรจุสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการเพิ่มความคุ้มครองการยืดอายุการวางจำหน่ายการอำนวยความสะดวกขณะใช้งานสินค้าตัวอย่างของวัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ได้แก่วัสดุประเภทสารดูดซับประเภทปรับอุณหภูมิประเภทปล่อยสารสำคัญและวัสดุช่วยบรรจุวัสดุประกอบประเภทสารดูดซับเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณสารที่ปรากฏในบรรจุภัณฑ์ไม่ให้มีระดับสูงจนเกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในได้แก่ความชื้นก๊าซกลิ่นซึ่งอาจส่งผลด้านกายภาพและเคมีของสินค้าจนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าตัวอย่างของวัสดุประกอบประเภทสารดูดซับได้แก่สารดูดซับความชื้นสารดูดซับแก๊สออกซิเจนสารดูดซับแก๊สเอทิลีนและสารดูดซับกลิ่นสารดูดซับความชื้นสินค้าหลายชนิดเมื่อสัมผัสกับความชื้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและกายภาพทางชีวภาพเกิดการเสื่อมสภาพตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์โลหะเมื่อสัมผัสกับความชื้นที่ผิวหน้าจะเกิดโลหะออกไซด์เพราะว่าทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและเกิดเป็นสนิมโลหะผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่เป็นอาหารแห้งเมื่อสัมผัสกับความชื้นเช่นขนมอบกรอบจะดูดซับความชื้นในอากาศและสูญเสียความกรอบไปเกิดเชื้อราและเน่าเสียได้ในที่สุดสารดูดซับความชื้นที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสารสังเคราะห์ได้แก่ซิลิโคนโมเลกุลาร์ซีบแคลเซียมออกไซด์แคลเซียมซัลเฟตอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มวัสดุจากธรรมชาติได้แก่ดินไดอะตอมและกลุ่มแร่ดินต่างๆตัวซิลิก้าเจลเป็นกลุ่มสารดูดซับความชื้นที่ได้รับความนิยมมากมีลักษณะเป็นเม็ดกลมใสโครงสร้างเป็นโพรงหรือเป็นรูพรุนมีพื้นผิวประมาณสัก700ถึง800ตารางเมตรต่อน้ำหนัก1กรัมสารดูดซับความชื้นประเภทซิลิก้าเจลจะดูดซับความชื้นโดยการกักเก็บความชื้นไว้ในโครงสร้างที่เป็นโพรงซิลิก้าเจลมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบรรจุภัณฑ์อาหารและยาเพราะว่าสามารถดูดซับความชื้นได้ถึง24ถึง40ของตัวมันเองแต่ว่าก็มีปัญหาว่าถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาเนี่ยถึงจะมีประสิทธิภาพที่ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประสิทธิภาพในการกักเก็บความชื้นของซิลิก้าเจลจะลดน้อยลงเมื่อปริมาณความชื้นที่มากกว่า150ความชื้นสัมผัสที่เราเก็บรักษาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการคายความชื้นออกจากตัวโครงสร้างของซิลิก้าเจลได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเอาไปใช้งานที่อุณหภูมิและมีความชื้นสูงเนี่ยซิลิก้าเจลอาจจะเป็นตัวสารดูดซับความชื้นที่ไม่ค่อยเหมาะสมนักอย่างเช่นการที่ต้องขนส่งสินค้าไปทางไกลมากๆและมีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่ว่าซิลิก้าเจลจะดูดแล้วก็คายความชื้นระหว่างทางเป็นผลเสียกับตัวสินค้าได้ซิลิก้าเจลที่มีการใช้งานในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีอยู่ 2-3 สีที่ให้เราเลือกนะครับจริงๆแล้วเป็นซิลิก้าเจลตัวเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากมีการผสมสารที่ให้เป็นตัวที่บ่งชี้ของสีเนี่ยแตกต่างกันไปตัวที่เคยนิยมในอดีตก็คือตัวสีฟ้านะครับปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานตัวที่เป็นสีส้มเนื่องจากตัวสีฟ้าเนี่ยมันมีสารที่เป็นสารประกอบของโคบอลต์ปัจจุบันก็นิยมตัวที่เป็นสีส้มมากขึ้นตัวที่บ่งชี้ว่าใช้งานได้หรือไม่ได้นี่ก็คือเมื่อเราเริ่มต้นเนี่ยซิลิก้าเจลสีฟ้าจะมีสีฟ้าหรือน้ำเงินแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูส่วนซิลิก้าเจลที่เป็นสีส้มจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็บอกว่ามันดูดซับความชื้นไว้ในปริมาณที่ถึงจุดที่มันดูดซับต่อไม่ได้แล้วลักษณะการใช้งานซิลิก้าเจลก็จะแบ่งเป็นซองหรือถุงเล็กๆซองขนาดใหญ่หรือขวดกระป๋องเล็กๆแล้วใส่ไปในภาชนะบรรจุนะครับตัวถัดไปก็เป็นดินไดอะตอมนะครับดินไดอะตอมเป็นสารดูดซับความชื้นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพราะว่าดินไดอะตอมเนี่ยแตกต่างจากซิลิก้าเจลตรงที่ว่ามีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลค่อนข้างมาก
เวลาที่มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลข้างมากเนี่ยเมื่อดูดซับความชื้นแล้วตัวความชื้นเนี่ยจะถูกดูดซับเอาไว้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาส่งผลให้ตัวซิลิก้าเจลเนี่ยสามารถจะใช้ขนส่งเป็นระยะเวลายาวนานได้มากขึ้นนะครับหน้าต่างของดินไดอะตอมก็จะเป็นฝุ่นผงเหมือนดินธรรมดาแต่เมื่อดูโครงสร้างของมันด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่ามีโครงสร้างที่เป็นรูพรุนเช่นกันดินไดอะตอมเนี่ยก็จะมีการใช้งานเช่นเดียวกับซิลิก้าเจลนะครับเพียงแต่ว่าใช้งานได้ระยะไกลมากขึ้นรูปนี้เป็นตัวอย่างการใช้ส่วนสารดูดซับความชื้นนะครับมีทั้งแบบซองแล้วก็แบบที่เป็นกระป๋องเล็กๆบรรจุไปในขวดที่นิยมกันก็คือขวดยาแต่ตัวอย่างนี้จะเห็นในต่างประเทศเยอะในบ้านเรายังใช้เป็นซองเล็กๆนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือ

การใช้บรรเป็นถุงขนาดใหญ่บรรจุอยู่ในตู้บรรจุตู้ขนส่งสินค้านะครับอันนั้นเป็นเคสที่ต้องการดูดซับความชื้นในตัวของตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ขนส่งสินค้าไม่ให้ชื้นสูงจนเกินไปนะครับตัวถัดไปคือสารดูดซับกลิ่นและแก๊สนะครับสารดูดซับกลิ่นและแก๊สเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีตัวไขมันน้ำมันที่เป็นองค์ประกอบของอาหารเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้สารดูดซับก๊าซและกลิ่นเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวกลิ่นและแก๊สเนี่ยอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้านะครับตัวที่นิยมกันในตลาดก็คือตัวดูดซับออกซิเจนเป็นตัวป้องกันการเหม็นหืนของตัวกลิ่นที่มาจากไขมันและน้ำมันที่มีการเหม็นหืนขึ้นมาได้นะครับระหว่างใช้งานตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวของตัวดูดออกซิเจนเนี่ยถ้าสมมติว่าโดยพื้นฐานของมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นผงที่เป็นวัสดุประเภทผงเหล็กนะครับที่จะทำปฏิกิริยาในบ้านเรานี่จะเห็นลักษณะซองนั้นเยอะแต่ต่างประเทศอาจจะเห็นอยู่ในลักษณะของการบรรจุไว้ใต้ฝาหรือบรรจุในชั้นของตัววัสดุอย่างเช่นตัวขวดเนี่ยนะครับก็อาจจะมีใช้งานอยู่บ้างตัวดูดซับก๊าซออกซิเอทิลีนเป็นตัวดูดซับตัวที่2นะครับที่สำคัญสำหรับตัวผักผลไม้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยมันเป็นตัวฮอร์โมนพืชตัวเอทิลีนนี่เองเนี่ยมันจะเร่งทำให้เกิดการสุกการแก่การเปลี่ยนสรีระของตัวเนื้อเยื่อพืชและทำให้ตัวพืชเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เน่าเสียในที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องคุมการหรือว่าชะลอไม่ให้ตัวดูดซับออกซิเจนตัวดูดซับไม่ให้ก๊าซเอทิลีนเนี่ยเข้ามาเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของสินค้าตัวดูดซับก๊าซเอทิลีนที่นิยมก็คือตัวที่มีการบรรจุตัวโพแทสเซียมเปอร์พังเนตไว้ในโครงสร้างที่เป็นรูพรุนนะครับที่จะชะลอตัวนี้เอาไว้ถัดไปก็จะเป็นตัวดูดซับกลิ่นนะครับตัวดูดซับกลิ่นก็จริงๆแล้วเป็นกลุ่มของตัวที่มีโครงสร้างเหมือนดูดซับแก๊สทั่วไปนะครับตัวที่นิยมก็จะเป็นแร่ดินหรือว่าเป็นถ่านนะครับจริงๆแล้วจุดนี้เป็นจุดที่ต้องมีค่อนข้างระมัดระวังนิดนึงกับการดูดซับกลิ่นเพราะว่าบางครั้งกลิ่นเนี่ยอาจจะเป็นตัวกลิ่นที่ดีหรือว่าไม่ดีก็ได้นะครับถ้าสมมุติเป็นกลิ่นที่ไม่ดีแล้วเราไปดูดซับเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นผลเสียกับผู้บริโภคได้ในที่สุดเพราะว่าผู้บริโภคอาจจะไม่รู้ไม่ได้กลิ่นที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าสินค้าอาหารหรือสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันเริ่มเน่าเสียเพราะฉะนั้นการใช้ตัวดูดซับกลิ่นก็ต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับตัวดูดซับกลิ่นที่นิยมใช้ก็เป็นกลุ่มของแร่ดินซีโอไลท์หรือแอคทีเวตเต็ดคาร์บอนซึ่งจะทำหน้าที่ในการดูดซับทั้งความชื้นแล้วก็กลิ่นไปด้วยนะครับวัสดุประกอบประเภทปรับอุณหภูมิวัสดุประกอบประเภทปรับอุณหภูมิที่นิยมใช้ก็แบ่งเป็นกลุ่มของสารที่ให้ความเย็นเป็นสารที่ใช้สำหรับปรับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมระหว่างการลำเลียงขนส่งนะครับเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมระหว่างการลำเลียงขนส่งเนี่ยอาจจะมีผลต่อคุณภาพของสินค้าโดยมากแล้วอุณหภูมิที่จะมีผลต่อสินค้าก็จะเป็นอุณหภูมิด้านสูงหรืออุณหภูมิค่อนข้างร้อนนะครับดังนั้นเราจึงมีวัสดุประกอบประเภทปรับอุณหภูมิที่เป็นกลุ่มของวัสดุให้ความเย็นเป็นหลักนะครับวัสดุที่ให้ความเย็นเนี่ยก็เป็นสารประเภทเจลโพลิเมอร์สารเปลี่ยนสถานะแล้วก็น้ำแข็งแห้งนะครับเจลโพลิเมอร์เป็นตัวที่ได้รับความนิยมกลุ่มหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้งานง่ายก่อนใช้งานแล้วก็นำไปใส่ในที่อุณหภูมิให้มันเย็นแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากเจลที่เป็นของแข็งนุ่มแล้วก็ให้เป็นเหมือนสภาพคล้ายๆน้ำแข็งนะแล้วก็ใส่ไปในตัวภาชนะบรรจุเพื่อที่จะลดอุณหภูมิหรือว่ารักษาอุณหภูมิให้มีความเย็นอยู่ในบรรจุภัณฑ์แล้วก็รักษาคุณภาพของสินค้ามีทั้งชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ชนิดที่หมุนเวียนใช้ซ้ำขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นของการใช้งานแต่ว่าการใช้งานก็ต้องเลือกลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่จะบรรจุตัววัสดุให้ความเย็นนี้นะครับตัวเจลโพลิเมอร์ที่มีการใช้งานทั่วไปก็จะบรรจุอยู่ในถุงหรือซองนะครับแล้วก็หน้าตาจะเป็นเหมือนวุ้นนะครับเสร็จแล้วเอาไปแช่ให้เย็นหรืออาจจะบรรจุเป็นของเหลวบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่คงรูปนิดนึงอันนี้เราจะเห็นเวลาที่เอาไปใช้กับตัวการ

ขนส่งในองค์กรเยอะนะครับตัวนี้จะใช้ซ้ำได้ตัวถัดไปเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนนิดนึงเป็นตัวที่เรียกว่าสารเปลี่ยนสถานะหรือ phase change material นะครับเป็นวัสดุที่มีสมบัติในการกักเก็บพลังงานค่อนข้างสูงช่วยรักษาอุณหภูมิให้มีความคงที่ดีกว่าเจลโพลิเมอร์หรือสารที่จะให้ความเย็นตัวอื่นเนื่องจากว่าใช้หลักการของการเปลี่ยนดูดซับเอาความร้อนจากตัวสิ่งแวดล้อมเข้าไปเพื่อเปลี่ยนสถานะของมันที่เรียกว่าดึงเอาความร้อนแฝงออกไปขณะที่เปลี่ยนสถานะตัวความร้อนแฝงเนี่ยทำให้สามารถที่จะรักษาอุณหภูมิให้มันคงที่ขณะที่ถ้าสมมุติเป็นสารให้ความเย็นตัวอื่นมันจะเป็นลักษณะของการดึงเอาความร้อนสัมผัสขณะที่เปลี่ยนไปในอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปด้วยแต่การใช้สารเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่อุณหภูมิเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งนะครับก็จะมีประโยชน์ในกลุ่มของสินค้าที่เรียกว่าสินค้าเวชภัณฑ์ซึ่งต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ค่อนข้างมากลักษณะการใช้งานของสารเปลี่ยนสถานะเราจะเห็นอยู่ตรงในรูปกราฟเนี่ยลักษณะการใช้งานจะอยู่ในช่วงที่เป็นลักษณะของตัวที่ไม่ได้ขึ้นเป็นสโลปนะครับเป็นตัวแนวราบตรงนั้นเป็นจุดที่จะดึงเอาความร้อนออกจากสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าความร้อนแฝงจุดที่เป็นความร้อนแฝงนี้ก็จะดึงพลังงานความร้อนหรืออุณหภูมิออกไปจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาอุณหภูมิตรงจุดนั้นไว้ให้นิ่งๆนะครับก็เลยเป็นจุดที่เป็นข้อที่มีประโยชน์มากกับการรักษาอุณหภูมิให้คงที่นะครับลักษณะของเจลไม่ใช่สิต้องเป็นสารเปลี่ยนสถานะจะหน้าตาคล้ายๆกับเจลโพลิเมอร์แต่อาจจะมีการใส่สีสันไปเล็กน้อยเพื่อให้รู้ว่าจะใช้กับช่วงอุณหภูมิไหนตัวสารเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะมีการรักษาอุณหภูมิที่คงที่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีอัตราส่วนในการทำตัวสารเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิต่างๆไว้ใช้งานก็เช่นเดียวกับตัวเจลโพลิเมอร์คือทำเป็นลักษณะบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหรือบรรจุภัณฑ์คงรูปก็ได้เช่นกันนะครับตัวถัดไปก็เป็นเรื่องของน้ำแข็งแห้งนะครับน้ำแข็งแห้งเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะค่อนข้างถูกนิดนึงแต่ก็เวลาใช้ก็อาจจะต้องดูในสถานะของมันว่าเนื่องจากว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะจากของแข็งแล้วกลายเป็นแก๊สในทันทีเนี่ยปริมาตรของตัวภาชนะบรรจุเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกใช้น้ำแข็งแห้งเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มันเปลี่ยนสถานะเนี่ยอาจจะทำให้สถานะไอตัวปริมาตรของภาชนะบรรจุเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ตัวน้ำแข็งแห้งนี่ก็จะช่วยในกลุ่มของสินค้าที่เป็นสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิแล้วก็ดีกว่าน้ำแข็งทั่วไปตรงที่ว่ามันไม่เกิดความเฉอะแฉะนะครับเพราะว่าตัวน้ำแข็งแห้งเปลี่ยนสถานะแบบจากของแข็งไปเป็นแก๊สทันทีนะครับตัวน้ำแข็งแห้งเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำแข็งทั่วไปเนี่ยจะสามารถให้ความเย็นมากกว่าน้ำแข็ง 2-3 เท่าแล้วก็นิยมใช้ในอุตสาหกรรมพวกไอศครีมนมหรือเบเกอรี่นะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้งานนะครับรูปแบบของการใช้งานน้ำแข็งแห้งก็หน้าตาจะเป็นก้อนเหมือนเป็นก้อนแข็งๆเหมือนน้ำแข็งทั่วไปแต่มีสีขาวแล้วก็เวลาใช้งานน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็จะต้องใส่ไปในอาจจะต้องใช้กล่องโฟมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิข้างในไว้เช่นเดียวกับตัวสารให้ความเย็นตัวอื่นถ้าสมมติเราต้องการรักษาอุณหภูมิเนี่ยก็จะต้องบรรจุอยู่ในตัวกล่องที่เป็นโฟมเพื่อที่จะเก็บกักรักษาอุณหภูมิเอาไว้นะครับคือรักษาความเย็นข้างในเอาไว้แล้วก็ไม่ให้ความร้อนหรืออุณหภูมิจากข้างนอกเข้ามารบกวนแต่กล่องโฟมเองเนี่ยเนื่องจากมันมีความเปราะอยู่นิดนึงก็อาจจะต้องอาศัยตัวกล่องกระดาษลูกฟูกหรือกล่องหรือลังพลาสติกที่มีความเหนียวความแข็งแรงมาช่วยเสริมด้านนอกอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเวลาที่เราใช้สารให้ความเย็นหรือปรับอุณหภูมิมาช่วยนะครับวัสดุปรับอุณหภูมิรูปแบบอื่นที่อาจจะนำมาใช้ในงานของพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการปรับอุณหภูมิไปเพื่อความสะดวกสบายหรือเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างเช่นการปรับอุณหภูมิให้มันร้อนขึ้นขณะที่เราเดินทางนะครับก็เป็นตัวบรรจุภัณฑ์อุ่นร้อนด้วยตัวเองหรือบรรจุภัณฑ์แช่แข็งนะครับตัวอุ่นร้อนเนี่ยก็จะมีลักษณะของบรรจุภัณฑ์แบ่งกันเป็นชั้นๆนะครับโดยทั่วไปก็จะมีประมาณสัก2ชั้นแล้วก็มีฝาปิดนะครับเวลาใช้งานอย่างในรูปที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีชั้นที่จะรองตัวที่จะทำความร้อนนะครับตัวที่ทำความร้อนโดยมากก็พอทำปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยสมมุติเวลาเราใช้งานตอนที่มันไม่ทนสัมผัสกับน้ำเนี่ยมันจะบรรจุอยู่ในซองแล้วก็ฉีกซองพลาสติกที่ตัวที่จะจ่ายความร้อนเนี่ย
ออกก่อนแล้วก็ใส่ไปในถาดด้านล่างจากนั้นก็เทน้ำลงไปแล้วก็เอาตัวอาหารเนี่ยวางลงไปซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งนะครับจากนั้นก็ปิดฝาตัวความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆอุ่นตัวสินค้าอาหารตัวถัดไปก็คือเรื่องของตัวทำให้เย็นนะครับตัวแช่เย็นในตัวเองตัวนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนกลไกที่เหมือนกับเป็นตัวที่เปลี่ยนให้เปลี่ยนสถานะเล็กน้อยนะครับทำให้เกิดความเย็นขึ้นมาในตัวเครื่องดื่มตัวนี้จะเป็นจุดที่ก็มีใช้กันบ้างแต่ก็ในเชิงพาณิชย์เนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายนักเนื่องจากว่าต้นทุนแล้วก็อีกอย่างปริมาตรของตัวเครื่องดื่มเนี่ยก็จะสูญเสียไปนิดนึงในภาชนะบรรจุเพราะว่าจะต้องมีกลไกส่วนที่ทำความเย็นก็อาจจะมีการใช้งานที่ไม่มากนักอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มของการเชิญชวนโฆษณานิดนึงนะครับไม่ได้ใช้งานในชีวิตประจำวันมากนักกลุ่มสุดท้ายที่มีการใช้งานในการปรับอุณหภูมิจะเป็นกลุ่มที่ดัดแปลงมาจากกลุ่มของตัววัสดุก่อสร้างนะครับเป็นแผ่นฉนวนสุญญากาศตัวแผ่นฉนวนสุญญากาศเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อเอามาเสริมในเรื่องของการขนส่งนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีประสิทธิภาพนิดนึงนะครับถ้าดูกันก็จะเหนือกว่ากล่องโฟมทั่วไปเพราะว่าแผ่นฉนวนสุญญากาศเนี่ยจะช่วยทำให้อุณหภูมิที่อยู่ภายในของตัวกล่องหรือภาชนะบรรจุเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งและคงที่ตัวความร้อนที่จะถ่ายเทออกจากข้างในหรือว่าเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ก็เป็นวัสดุที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพโดยเฉพาะกรณีปัจจุบันที่เราจะเห็นก็คือกลุ่มของเวชภัณฑ์อย่างเช่นล่าสุดที่เราเจอในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นกลุ่มของวัคซีนหรือเชื้อต่างๆที่เราต้องการดูแลเนี่ยในกลุ่มของเวชภัณฑ์เนี่ยจะมีการใช้แผ่นฉนวนสุญญากาศในการดูแลรักษาอุณหภูมิให้มันคงที่แล้วก็ขนส่งไปถึงปลายทางได้ดียิ่งขึ้นวัสดุประกอบบรรจุภัณฑ์ประเภทสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดกันก็คือกลุ่มของวัสดุปล่อยสารสำคัญและวัสดุช่วยบรรจุนะครับวัสดุปล่อยสารสำคัญเนี่ยมีหน้าที่ในการปล่อยสารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้าเช่นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะปล่อยสารต่อต้านการเติบโตของจุลินทรีย์จะช่วยทำให้การเก็บรักษาคุณภาพของอาหารเนี่ยมีอายุการเก็บได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับไม่เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วหรือการปล่อยกลิ่นหรือก๊าซที่ช่วยส่งเสริมหรือแต่งคุณภาพของกลิ่นของอาหารให้ดีขึ้นนะครับมีการทำให้อาหารเนี้ยยังอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้นะครับตัววัสดุปล่อยสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสินค้าเนี้ยอาจจะเป็นกลุ่มของไอระเหยต่างๆนะครับที่ถ้ากรณีของสินค้าโลหะเนี้ยอาจจะปล่อยไอบางอย่างนะครับที่จะลดการเกิดสนิมโลหะนะครับหรือถ้าเกิดเป็นกลุ่มของอาหารก็จะปล่อยสารที่เป็นไอของแอลกอฮอล์หรือไอของสารสำคัญที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้นะครับเราก็เลยเรียกว่าตัวปล่อยสารต่อต้านจุลินทรีย์หรือแอนตี้ไมโครเบียลนะครับก็ในรูปนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้สารปล่อยการใช้สารต่อต้านจุลินทรีย์ในกลุ่มของผลไม้นะครับในรูปจะเห็นเป็นการขนส่งองุ่นนะครับหลังจากที่เราบรรจุเนี่ยเขาก็จะบรรจุลงไปในถุงแล้วก็เอาแผ่นที่มีสารต่อต้านจุลินทรีย์เนี่ยแปะไว้ทางด้านบนแล้วก็ปิดถุงแล้วก็ปิดกล่องในระหว่างนั้นเนี่ยตัวสารต่อต้านจุลินทรีย์เนี่ยจะค่อยๆปล่อยไอระเหยของตัวสารที่มีฤทธิ์สำคัญในการต่อต้านการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยมากก็จะเป็นสารกลุ่มของพวกแอลกอฮอล์นะครับตัวอย่างที่สองนี้ก็เป็นกลุ่มของเช่นเดียวกันนะครับเป็นซองเล็กๆสังเกตนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราต้องดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยกลุ่มของวัสดุประกอบที่เราพูดถึงมาตั้งแต่ต้นมักจะอยู่ในซองซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นตัวเสริมเข้าไปตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็ปล่อยสารสำคัญอันนี้อยู่ในกลุ่มของเบเกอรี่เราอาจจะใส่เข้าไปแล้วก็ช่วยปล่อยไอหรือสารบางอย่างออกมาชะลอการเติบโตของจุลินทรีย์ได้รูปถัดมาที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีการผสมตัวสารต่อต้านจุลินทรีย์ไว้แต่ว่าเคสนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของสารต่อต้านการเติบโตของเชื้อราได้นะครับในรูปจะใส่ไปในกล่องของตัวรองเท้าซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความชื้นกลุ่มของเครื่องหนังต่างๆเนี่ย
เราก็จะใส่เข้าไปแล้วตัวนี้ก็จะดูดความชื้นออกนิดนึงแล้วก็ปล่อยสารระเหยออกมานิดนึงนะครับช่วยป้องกัน

ไม่ให้ตัวเชื้อราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของสารยับยั้งการกัดกร่อนของโลหะหรือก็ไม่ให้เกิดออกไซด์หรือสนิมโลหะนะครับเกิดขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่มันอยู่ในวัสดุเลยนะครับหรืออาจจะเคลือบอาจจะอยู่ในรูปของซองพลาสติกถุงพลาสติกหรือว่าเคลือบอยู่บนกระดาษนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมมากนะครับวัสดุกลุ่มถัดไปก็คือวัสดุช่วยบรรจุนะครับเป็นวัสดุช่วยป้องกันความเสียหายเชิงกลนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าระหว่างการลำเลียงขนส่งซึ่งเป็นจุดนี้ถ้าสมมุติว่าเราขนส่งสินค้าไปเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนที่อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งของทั้งตัวบรรจุภัณฑ์แล้วก็ตัวสินค้าทั้งที่อยู่ภายนอกภายในการเคลื่อนที่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเสียหายกับสินค้าได้นะครับวัสดุช่วยบรรจุนี้ก็จะใช้ในลักษณะการห่อหุ้มการกั้นการขั้นหรือการเติมเต็มไปยืนช่องว่างหรืออาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นการรวบรวมตัวสินค้าให้เป็นหน่วยใหญ่เป็นการเสริมแรงนะครับก็จะลดการเคลื่อนที่หรือสามารถเสริมความแข็งแรงให้กับตัวสินค้าได้นะครับตัววัสดุกันกระแทกเนี่ยก็ใช้ในการเติมเต็มหรือใช้ห่อหุ้มนะครับในลักษณะนี้มันลดการเคลื่อนที่ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ภายในนะครับสมมุติว่าถ้ามันเกิดการกระทบกระทั่งกันหรือการตกหล่นการกระแทกกันเนี่ยก็จะทำให้ตัวสินค้าเนี่ยไม่กระทบกระทั่งกันโดยตรงเพราะว่ามีกลุ่มวัสดุกลุ่มนี้มาเป็นตัวกั้นตัวขั้นหรือตัวห่อหุ้มหรือดูดซับตัวแรงต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าตัววัสดุเหล่านี้มันช่วยป้องกันยังไงนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มวัสดุที่ใช้นะครับในการเป็นวัสดุกันกระแทกและวัสดุกั้นนะครับที่เห็นในรูปนี้เป็นกระดาษลูกฟูกนะครับเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียวแล้วก็แผ่นกระดาษลูกฟูกกระดาษลูกฟูกหน้าเดียวเนี่ยเอามาใช้ในการห่อหุ้มหรือตัวกั้นได้แต่ถ้าเป็นกระดาษแผ่นกระดาษลูกฟูกที่มันมีหน้าปิดกั้น2หน้าเนี่ยก็ใช้ในการทำเป็นห้องๆหรือเป็นตัวกั้นแยกตัวสินค้าไว้แต่ละช่องได้นะครับตัวถัดไปก็เป็นกลุ่มของโฟมนะครับกลุ่มของโฟมเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานกันมากแล้วก็อาจจะทำในรูปลักษณะต่างๆเป็นรูปแผ่นหรือว่าเข้ารูปกับตัวสินค้าเลยเข้ามุมเข้าขอบต่างๆเหมือนกับทำให้ตัวสินค้าเนี่ยลอยอยู่ในช่องว่างมีการป้องกันไม่ให้กระทบกระทั่งกับตัวสิ่งแวดล้อมหรืออุปกรณ์หรือว่าสิ่งต่างๆภายนอกรูปที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวพลาสติกอัดอากาศหรือบางทีเรารู้จักในชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า air bubble นะครับก็มีทั้งลักษณะที่เป็นถุงเป็นซองนะครับอาจจะเหมาะกับตัวสินค้าหลายๆประเภทตัวซองที่เราเห็นสีชมพูที่เป็น air bubble เนี่ยอาจจะมีคุณสมบัตินิดนึงที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับก็ป้องกันสินค้าอีกกลุ่มนึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์วัสดุกันกระแทกอีกกลุ่มนึงที่เห็นบ่อยๆก็คือตัวกลุ่มเยื่อกระดาษขึ้นรูปแล้วก็โฟมนะครับตัวโฟมตะข่ายหรือว่าตัว thermoforming ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกั้นตัวขั้นให้มากขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นตัวบริสเตอร์ที่เป็นเทอร์โมฟอร์มิงที่ทำอย่างตัวแพ็กเกจิ้งหรือตัวบรรจุภัณฑ์ของตัวถ่านไฟฉายที่เราเห็นกันบ่อยตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ดูดซับทั้งแรงกระแทกหรือทั้งป้องกันทั้งกั้นทั้งขั้นนะครับถัดไปก็เป็นตัวที่จะใส่ไปในช่องว่างอย่างเช่นพวกฝอยไม้หรือฝอยกระดาษที่เราเติมเข้าไปในที่ว่างต่างๆทำให้วัสดุทำให้ตัวสินค้าเราเนี่ยไม่ขยับเคลื่อนที่หรือไม่ถูกกระทบกระทั่งโดยตรงนะครับใช้ได้ทั้งฝอยไม้ฝอยกระดาษหรือแม้กระทั่งแผ่นกระดาษเนี่ยเราเอามาขยุ้มหรือมาห่อมาหุ้มหรือว่ามาทำให้มันเป็นเหมือนตะข่ายก็มาห่อหุ้มได้เช่นกันรูปล่างเนี่ยรูปด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นเหมือนการใช้ฟางข้าวใส่ไปในถุงแล้วก็เอามาห่อตัวขวดแก้วได้ด้วยนะครับก็สามารถจะเลือกใช้วัสดุต่างๆเนี่ยมาใช้งานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับตัววัสดุกลุ่มที่2ของตัววัสดุการกระแทกก็คือวัสดุเสริมแรงวัสดุรวมหน่วยเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราเอามาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าเราก็ไม่อยากลงทุนไปกับวัสดุการกระแทกมากนักแล้วก็อาจจะต้องการเสริมความแข็งแรงในลักษณะที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ช่วยป้องกันการกระทบกระทั่งหรือการเคลื่อนที่เนี่ยอีกแบบนึงนะครับก็คือเรื่องของการใช้ฉากกระดาษนะครับฉากกระดาษแล้วก็สายรัดเนี่ยทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์ที่มันมีหลายหน่วยเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็จะมีความไม่มีการขยับเคลื่อนที่แล้วก็รับแรงกดแรงกระ

แทกได้ดีขึ้นนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของฟิล์มที่นำมาใช้นะครับมีทั้งฟิล์มที่เป็นฟิล์มหดรัดรูปแล้วก็ฟิล์มที่เป็นฟิล์มยืดก็เอามาทำให้มันรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ดีขึ้นนะครับการที่รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ทำให้มันขยับเคลื่อนที่น้อยลงนะครับพอขยับเคลื่อนที่น้อยลงระหว่างเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะมีโอกาสที่มันจะโค่นล้มหรือก็แตกหักหรือเกิดอุบัติเหตุได้น้อยลงทั้งที่อยู่ในคลังสินค้าในระหว่างการขนส่งนะครับก็จะทำให้ไอตัวกล่องตัวสินค้าของเราเนี่ยมันไม่หลุดไปจากตำแหน่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็รักษาความแข็งแรงไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวเครื่องอัตโนมัติหรือเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการที่จะห่อหุ้มนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งที่มีการใช้งานมากขึ้นวัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์เป็นกลุ่มของวัสดุที่มีการเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์ปกติทั่วไปสิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาในการใช้งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มเข้ามาในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ทั่วไปเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะใช้ให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดเนื่องจากว่าทุกอย่างที่เพิ่มเข้าไปเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานี้อาจจะมีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ต้องไม่ลืมว่าก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากับสิ่งที่ได้รับจากการใส่เข้าไปเพิ่มดังนั้นการเลือกใช้วัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์นี้ให้ดูถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นหลักว่าจะให้ในแง่ของประโยชน์กับตัวสินค้าของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งการเพิ่มวัสดุประกอบบรรจุภัณฑ์เข้าไปอาจจะไม่ได้เป็นเพียงคำตอบเดียวของการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มเราอาจจะเลือกในแง่ของการให้ความคุ้มครองในรูปแบบของการใช้บรรจุภัณฑ์หลักอื่นก็เป็นไปได้

0: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์สามสิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษานะคะวันนี้ก็กลับมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะ80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของศาสนานะคะและความเชื่อในสังคมไทยนะคะแน่นอนปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเรานับถือทั้งศาสนานะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะหรือที่ภาษาวัยรุ่นพูดกันนะคะนั่นก็คือการมูเตลูนะคะการไหว้ไอ้ไข่ใช่ไหมคะการมูเทพเจ้าต่างๆที่จะนำพาซึ่งด้านหลายๆด้านเนาะความรักการงานความก้าวหน้าในอาชีพนะทีนี้ในเนื้อหาวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าศาสนาทั้ง 3-4 ศาสนานะคะและมิติในทางความเชื่อทั้งโหราศาสตร์และไสยศาสตร์เนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรนะคะเราก็จะชวนนักศึกษาคิดนะคะว่านักศึกษาเห็นด้วยไหมกับคำกล่าวที่ว่าถ้าประเทศมันพัฒนาหรือสังคมที่พัฒนาแล้วนะคะเขาจะยึดถือในความเป็นเหตุผลในความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะนักศึกษาลองทบทวนพูดคุยกับตัวเองนะคะว่านักศึกษายึดถือเชื่อนะคะในคำกล่าวที่ว่ามากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้ค่ะในเนื้อหาว่าด้วยศาสนาและความเชื่อในสังคมการเมืองไทยนะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ3ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะโดยที่ประเด็นแรกเนี่ยนะคะเราจะเกริ่นนำนะคะเกี่ยวกับแนวคิดนะคะด้านความเชื่อนะคะและศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยเป็นการตั้งคำถามว่าเพราะอะไรคะเราจึงต้องนับถือศาสนาและทำไมความเชื่อบางความเชื่อมันจึงปรากฏมันทำหน้าที่กับเราอย่างไรนะคะข้อที่2ค่ะประเด็นที่2นั่นก็คือเรื่องของบทบาทของศาสนาที่มีต่อการเมืองไทยนะคะประเด็นที่2เนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับประเภทนะคะศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งศาสนาพุทธนะคะศาสนาคริสต์นะคะศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะว่าส่งผลต่อการสร้างความชอบธรรมนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำลายความชอบธรรมอย่างไรนะคะแล้วก็อะไรคะคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นการเมืองกับศาสนาหรือว่าการที่เรายิ่งเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าการเมืองกับศาสนาเนี่ยนะเส้นแบ่งมันจางมากเลยนะคะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจในผ่านสายตาที่เป็นการเมืองมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของความเชื่อต่างๆนะที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือความเชื่อในด้านโหราศาสตร์ดูดวงนะคะกับความเชื่อในด้านไสยศาสตร์ว่า2ส่วนนี้มันส่งผลต่อทั้งการสร้างความชอบธรรมและทำลายความชอบธรรมของตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆอย่างไรนะคะขออนุญาตไปที่ประเด็นแรกที่จะพูดคุยกันนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ศาสนาในสังคมการเมืองไทยนะคะอย่างที่นำเรียนไปว่าทำไมพวกเราต้องเชื่อในศาสนาหรือเราต้องยึดถือความเชื่อบางอย่างนะคะศาสนาและความเชื่อเนี่ยนะคะมันมีอยู่เนี่ยนะคะเพื่อทำให้คนเราเนี่ยรับมือกับความไม่รู้นะแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้กับความไม่รู้นั้นโดยโยนความไม่รู้นั้นเป็นความพิโรธของเทพเจ้าใช่ไหมคะทั้งกรีกทั้งอียิปต์เนี่ยนะคะเทพเจ้าเขาจะเยอะมากนะคะโดยที่แต่ละเทพเจ้าเนี่ยก็จะเป็นภาพแทนของความไม่รู้ในด้านต่างๆของมนุษย์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนานะคะแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเมืองอย่างไรนะมันจะสัมพันธ์กับการเมืองเนี่ยนะคะสองระดับด้วยกันนะคะก็คือระดับประเทศแล้วก็ระดับระหว่างประเทศนะคะทีนี้การเมืองในระดับประเทศเนี่ยนะคะข้อแรกค่ะศาสนาเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองนะอุดมการณ์ทางการเมืองคือหลักการที่ถูกวางไว้เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองบางอย่างนะทีนี้ศาสนาที่สำคัญเนี่ยสี่ศาสนาเขาว่าด้วยเป้าหมายทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะพราหมณ์ฮินดูเขาบอกว่ารัฐเนี่ยเกิดขึ้นจากพระเจ้านะฉะนั้นเทพเจ้าเนี่ยจึงเป็นผู้ปกครองโลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางของความเจริญต่างๆนะขณะที่ศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะเขาให้ความสำคัญกับลัทธิเทวสิทธ์นะก็คืออำนาจของผู้ปกครองหรือพระราชาหรือกษัตริย์นั้นเนี่ยมีที่มาจากอำนาจของศาสนาหรือศาสนาจักรนั่นเองนะคะฉะนั้นศาสนาคริสต์กษัตริย์เนี่ยก็เปรียบได้กับนะคะผู้ที่ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าให้มาปกครองนะฉะนั้นอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจึงมีความใหญ่กว่าอาณาจักรของมนุษย์นะแต่ในกรณีของศาสนาคริสต์นะคะถ้านักศึกษาได้ลองไปศึกษาประวัติการเกิดนะศาสนาคริสต์นิกายแองกิกันเนี่ยก็จะพบว่ามีบทคนกษัตริย์คนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8
นะที่ปฏิเสธอำนาจของพระสันตะปาปาแล้วตั้งนะคะนิกายขึ้นมาเองโดยที่กษัตริย์เนี่ยเป็นหัวหน้านิกายนี้นะคะเนื่องจากเหตุผลว่าด้วยความต้องการแต่งงานใหม่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนาอิสลามนะคะก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระอัลเลาะห์นะคะทุกคนมีสถานะเท่ากันภายใต้กฎหมายอิสลามนะคะขณะที่ศาสนาพุทธนะคะเขาบอกว่ารัฐหรือสังคมเนี่ยนะคะมันเกิดจากตัณหาฉะนั้นผู้ปกครองที่ดีเนี่ยจะต้องปกครองตามหลักธรรมในรูปแบบของธรรมาธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะศาสนาเนี่ยยังนอกเหนือจากสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะมันยังสัมพันธ์กับสถาบันทางการเมืองเช่นนโยบายบางอย่างนะหรือการตัดสินใจทางการเมืองบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้รับความชอบธรรมเลยถ้ามันไปขัดกับนะคะคติความเชื่อหรือศาสนาหลักที่คนในสังคมเนี่ยยึดถือกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะตัวสถาบันทางการเมืองนะคะจึงกล่าวได้ว่ามันสัมพันธ์กับเสถียรภาพนะคะทางการปกครองด้วยนะคะความชอบธรรมของผู้ปกครองเนี่ย

นะมันจึงสัมพันธ์กับศาสนาหลักที่คนในสังคมนั้นยึดถือนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองหรือในแง่นี้คือการจันลงหรือการพัฒนาประชาธิปไตยนะคะศาสนาเนี่ยนะคะเข้าไปข้องเกี่ยวอย่างไรนะคะในการศึกษานะคะของอัลมอนและเวอร์บ้าในเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองนะคะมีประเด็นข้อถกเถียงนะคะที่อัลมอนและเวอร์บ้าเนี่ยนำเสนอว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้การเมืองเนี่ยนะมันมีความพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือความเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะคะควรจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของทางโลกนะคะหรือ secularization of political culture นะคะก็คือการที่ทัศนคตินะคะความเชื่อของผู้คนเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลในทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มากกว่าการเชื่อนะคะในมิติของศาสนาความเชื่อต่างๆที่ดูพิสูจน์ไม่ได้นะคะด้วยข้อเสนอนี้นะคะในเวลาต่อมาเนี่ยมันจึงมีความพยายามที่จะทำให้ตัวรัฐเนี่ยนะคะคงความเป็นรัฐโดยแยกออกจากศาสนาก็คือรัฐคารวาสรัฐจะไม่ให้คุณให้โทษศาสนาใดๆก็ตามรัฐจะวางตัวเป็นกลางเป็นข้อเสนอนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องถามพวกเรานะคะว่าแนวโน้มนะคะมันเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดกับการนะคะแยกศาสนาออกจากรัฐหรือการทำให้คนเนี่ยนะคะยึดความเป็นเหตุเป็นผลเนาะมากกว่าความเชื่อนั่นเองค่ะหนังสือที่สำคัญนะคะที่นักศึกษาอาจจะมีเวลาเนาะอาจจะลองทบทวนได้นะคะนั่นก็คือหนังสือที่ถูกแปลแล้วนะคะหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยจะชื่อว่า Capitalism Magic in Thailand นะอันนี้ก็จะอาจารย์ปีเตอร์แจ็กสันนะคะก็จะไปสืบค้นนะคะความเชื่อและศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะการที่ศาสนากับการเมืองมันเมิร์จกันมันรวมกันนะคะแล้วก็มันยังไปเกี่ยวเนื่องกับความเป็นทุนนิยมอีกด้วยนั่นเองค่ะส่วนในระดับที่2นะคะความสัมพันธ์ของศาสนานะคะที่ส่งผลกับการเมืองระหว่างประเทศนะคะข้อเสนอสำคัญนะคะที่สำคัญนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของศาสนากับการเมืองระหว่างประเทศนะคะนั่นก็คือข้อเสนอของนักวิชาการนะคะทางด้านรัฐศาสตร์คนสำคัญซามูเอลฮันติงตันนะคะเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Class of Civilization นะโดยมีข้อเสนอหลักเนี่ยนะคะเขามองว่าโลกนะคะการเมืองระหว่างประเทศการเมืองของระดับโลกเนี่ยนะคะในห้วงการสิ้นสุดของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเขาเสนอว่าความขัดแย้งเนี่ยนะคะมันจะเป็นปะทุกันนะคะระหว่างความต่างทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมเป็นหลักนะหลังจากนั้นนะคะข้อเสนอของฮันนิงตันที่ว่าด้วย The Clash of Civilization หรือการปะทะกันทางอารยธรรมภายใต้ศาสนาที่ต่างกันเนี่ยนะคะมันก็ถูกสะท้อนผ่านเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ระเบิดตึก World Trade นะคะหรือเหตุการณ์911นั่นเองค่ะค่ะจากประเด็นแรกนะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดความสำคัญนะคะของศาสนาและความเชื่อที่รับมือกับความไม่รู้นะคะแล้วก็ศาสนาส่งผลกับการเมืองทั้งในระดับประเทศทั้งในทางอุดมการณ์สถาบันทางการเมืองนะคะและระดับระหว่างประเทศอย่างไรนะคะในเนื้อหาประเด็นที่2ที่เราจะพูดคุยกันนะคะเราจะว่ากันด้วยบทบาทของศาสนาต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะโดยที่เราจะเริ่มกันที่ศาสนาพุทธนะคะแน่นอนค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะประการที่สำคัญข้อแรกเลยเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยมันสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างมากนะคะอย่างที่นักศึกษาน่าจะทราบนะคะโดยทั่วกันแล้วเนาะจากการที่เราได้พูดคุยกันมาในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะในอาณาจักรสุโขทัยนะคะที่ซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยนะคะถูกใช้เป็นความชอบธรรมหลักในการรับรองสถานะความชอบธรรมของตัวกษัตริย์นะคะจนในเวลาต่อมานะคะก็มีการคิดอุดมการณ์การปกครองในสมัยสุโขทัยว่าเป็นธรรมราชานะคะหรือกษัตริย์นะคะหรือพระราชาที่เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาพุทธนะโดยที่กษัตริย์คนสำคัญของสุโขทัยที่ได้ถือได้ว่าสถาปนาแนวคิดเรื่องของธรรมราชานะนั่นก็คือพญาลีไทยนั่นเองนะคะโดยที่คติธรรมที่ตัวพระราชาจะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อให้นำไปสู่การปกครองที่ดีและปลดปล่อยมนุษย์ออกจากตัณหานะคะนั่นก็คือหลักธรรมว่าด้วยทศพิธราชธรรมนะคะจักรวรรดิวัฒน์นะคะแล้วก็ราชจัญญานุวัฒน์นะคะฉะนั้นตัวหลักธรรมที่กษัตริย์จะยึดถือเนี่ยนะมันจึงส่งผลต่อความชอบธรรมของตัวพระมหากษัตริย์คนนั้นๆนะคะขณะเดียวกันนะคะการที่การเกิดขึ้นของกบฏหลายครั้งนะคะความพยายามแย่งชิงนะคะราชบัลลังก์เนี่ยนะก็
ศาสนาพุทธเนี่ยนะก็จะถูกมักใช้เป็นข้ออ้างด้วยนะคะเช่นกษัตริย์คนนี้หมดความชอบธรรมเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะศาสนาพุทธนอกเหนือไปจากสำคัญในแง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะคะศาสนาพุทธยังถูกใช้นะคะค้ำจุนสถานะของตัวสถาบันพระมหากษ

จากสุโขทัยที่ได้นำเรียนไปแล้วนะเราก็มีการส่งคณะสงฆ์นะคะไปเป็นเจรจาทางการทูตนะคะกับอยุธยาเนาะเพื่อดึงเอาหัวเมืองกลับคืนสู่สุโขทัยนะคะส่วนในสมัยกรุงเทพเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะการเกิดขึ้นของกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงอาณาจักรใหม่นะฉะนั้นการที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะคะหลังจากที่สถาปนาเมืองหลวงใหม่เนี่ยนะคะก็ได้ทำให้ในสมัยชั้นที่1 นะคะก็มีการชำระพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของศาสนาพุทธนะคะส่วนประการที่3นะคะศาสนาพุทธยังสัมพันธ์กับอำนาจทางการเมืองด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะพอศาสนาเนี่ยนะมันมีผู้คนนะคะที่อยู่ในแต่ละศาสนาเนี่ยค่อนข้างเยอะทำให้ศาสนาเนี่ยมันง่ายนะคะต่อการถูกใช้และชักจูงเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่ารัฐเนี่ยนะคะมีความพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการกำกับควบคุมศาสนาอย่างมากนะคะโดยเฉพาะนะคะในห้วงเวลาของสงครามเย็นเนี่ยนะคะเราจะปรากฏว่าคณะสงฆ์หลายคณะนะคะได้เข้าไปรับนโยบายของรัฐนะคะในที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะหลุดพ้นจากภาวะสงครามเย็นได้นั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับศาสนาพุทธกับพัฒนาการทางการเมืองนะคะในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีนักวิชาการหลายท่านนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะคะภายใต้คำอธิบายเรื่องความเป็นเวรกรรมใช่ไหมคะสิ่งที่ทำในอดีตชาติส่งผลต่อในปัจจุบันนะมันจึงทำให้เรายังมีสถานะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะความเชื่อเรื่องเวรกรรมเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยนะคะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบันที่เขาอาศัยอยู่นะคะโดยที่โยนความชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่เนี่ยให้เป็นเรื่องของอดีตชาติชาติที่แล้วที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะคะฉะนั้นข้อวิพากษ์วิจารณ์นี้ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ยังปรากฏอย่างมากนะคะในแวดวงรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นความพยายามที่จะยกเอาการเมืองนะคะกับรัฐโทษรัฐกับศาสนาเนี่ยออกจากกันนะคะนอกจากนี้ค่ะศาสนาพุทธเนี่ยนะคะยังปรากฏนะคะความงมงายเนาะเรื่องของพิธีกรรมที่จริงก็สามารถถกเถียงต่อไปได้นะคะว่าภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคนเราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้ทั้งเครื่องมือที่เป็นเหตุเป็นผลเนาะแล้วก็เครื่องมือที่อาจจะดูไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่สามารถเยียวยาจิตใจคนในประเทศนั้นได้นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นการสวดมนต์ประเทศต่างๆเป็นต้นนะคะหรือการใช้พิธีกรรมความเชื่อต่างๆที่ก็จะปรากฏอย่างมากนะคะในทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองหลายท่านค่ะนะคะทีนี้ค่ะเราจะลองมาเอาศาสนาพุทธนะคะลองมาพล็อตอยู่ในเส้นทางไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ดูนะคะว่าในแต่ละห้วงเวลาเนี่ยนะคะศาสนาพุทธมันมีความสำคัญแล้วก็สร้างผลกระทบในทางการเมืองอย่างไรบ้างนะคะในสมัยสุโขทัยค่ะแน่นอนศาสนาพุทธเนี่ยถือเรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะโดยเฉพาะในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้ปกครองภายใต้นะคะคติว่าด้วยธรรมราชานะคะส่วนในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะแม้ว่าคติที่สำคัญเนี่ยจะใช้คติแบบเทวราชาในการยกย่องสถานะของกษัตริย์ให้เปรียบกับสมมุติเทพนะคะแต่ว่าอิทธิพลของศาสนาพุทธก็ไม่ได้เลือนหายไปนะคะดังจะสังเกตได้ว่านะคะก็ในสมัยพระมนตรีโลกนาถนะคะก็จะมีการปฏิสังขรณ์วัดที่สำคัญในทางเหนือเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะมันก็จะมีข้อขัดแย้งด้านศาสนาที่สำคัญที่ปรากฏก็คือในสมัยพระนารายณ์นะคะเนื่องจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงเปิดกว้างต่อกลุ่มมิชชันนารีหมอสอนศาสนาคริสต์นะคะในการเข้ามาลงหลักปักฐานต่างๆนะคะท่าทีการเปิดรับเช่นนี้นะคะมันก็ทำให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะมีปัญหากับคณะสงฆ์อย่างมากแล้วก็ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อการระส่ำระสายด้านความชอบธรรมของพระนารายณ์นะคะทีนี้ค่ะเมื่อแผ่นดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะรัชกาลที่1เนี่ยนะคะได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับสงฆ์นะคะมีการมอบพัดปริยนต่างๆนะคะเพื่อทำให้ตัวศาสนากับสถาบันกษัตริย์มีความใกล้ชิดกันนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็เกิดธรรมยุทธนิกายขึ้นมานะคะซึ่งเป็นนิกายที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็วัดปฏิบัติ
นะคะส่วนในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะมีการให้ความสำคัญกับพัฒนาการของการศึกษาของสงฆ์ให้เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่นะคะก็จะเกิดสถานที่ศึกษาของคณะสงฆ์ที่สำคัญนะคะก็คือมหามกุฏนะคะมหาจุฬาลงกรณ์เป็นต้นนะคะแล้วก็มีพรบคณะสงฆ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะพรบคณะสงฆ์

เนี่ยในรส .121 นะคะก็จะยกสถานะของธรรมยุทธซึ่งก่อตั้งโดยรัชกาลที่4ในสมัยที่พระองค์ทรงผนวดอยู่นะคะให้เป็นนิกายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงงาน2475ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีความจัดระเบียบคณะสงฆ์นะคะผ่านนะคะมหาเถระสมาคมแล้วก็คณะราษฎรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะปรากฏความขัดแย้งกันระหว่าง2นิกายที่สำคัญของไทยนั่นก็คือมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะวิกฤตที่สำคัญนะคะสงฆ์เนี่ยก็เข้ามามีส่วนบทบาทสำคัญนะคะในวิกฤตทางการเมืองหลายครั้งด้วยกันนะคะอย่างในสมัยสงครามเย็นนะก็จะมีข้อถกเถียงว่าด้วยบทบาทของพระพิมลธรรมนะคะแล้วก็ในสมัยเหตุการณ์การลุกคือของประชาชนนะคะก็จะมีสงฆ์คนสำคัญก็คือกิตติวุฒโธนะคะขึ้นมาพูดในประเด็นที่หลายคนอาจจะได้ยินก็คือฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะคะหรือในสมัยของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะคะเราก็จะปรากฏว่าตัวสงฆ์คนสำคัญก็คือหลวงตามหาบัวนะคะก็มีบทบาทในการที่จะเรียรายกฐินเพื่อช่วยชาติเป็นต้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวศาสนาพุทธนะคะทีนี้ค่ะศาสนาที่2ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูแน่นอนค่ะว่ามันสัมพันธ์กับตัวแนวคิดการสร้างความชอบธรรมนะคะให้กับสถานะของกษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพตามคติเทวราชาซึ่งปรากฏนะในอาณาจักรอยุธยาโดยที่ตัวกษัตริย์เนี่ยนะคะมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะทีนี้จะทำยังไงนะคะให้สังคมเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีสถานะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตราที่สำคัญในหนังสือราชการนะก็จะเป็นตราครุฑนะคะที่เป็นครุฑก็เพราะว่าครุฑเนี่ยคือพาหนะของพระนารายณ์นะคะแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆนะคะเช่นพิธีบรมราชาภิเษกนะคะการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานะคะหรือการพระราชทานน้ำมหาสังเป็นต้นนะคะศาสนาถัดไปที่มีบทบาทที่สำคัญนะคะในทางการเมืองก็คือตัวศาสนาคริสต์นะคะโดยศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยนะคะเข้ามาครั้งแรกในสมัยยุธยานะโดยเฉพาะในสมัยพระนารายณ์ทีนี้สมัยพระนารายณ์เนี่ยที่พระองค์ทรงเปิดรับการเข้ามาของศาสนาคริสต์จากฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็เพื่อเข้ามาถ่วงดุลกับอิทธิพลของฮอลันดาที่อาจจะเริ่มมีมากเกินไปแล้วแต่ด้วยท่าทีที่เปิดกว้างของพระนารายณ์นะคะต่อมาก็ส่งผลนะคะทำให้คณะสงฆ์ณขณะนั้นเนี่ยเริ่มไม่พอใจนะคะว่าแล้วเขาก็กลัวว่าพระนารายณ์เนี่ยจะเปลี่ยนนะคะไปเป็นศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็สิ่งนี้ในเวลาต่อมาก็จะส่งผลต่อความชอบธรรมของพระนารายณ์ทีนี้ความสัมพันธ์ในช่วงปลายยุคยาต่อศาสนาคริสต์เนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะคะจนในท้ายที่สุดนะคะเมื่อเปลี่ยนผ่านแผ่นดินเข้าสู่แผ่นดินของรัชกาลที่4การเข้ามาของลัทธิอนานิคมต่างๆนะคะรัชกาลที่4เนี่ยก็ค่อนข้างมีท่าทีที่เปิดกว้างนะคะต่อการเข้ามาของตะวันตกโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยตั้งชุมชนชาวคริสต์ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวคริสต์เนี่ยไม่ต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระองค์ก็พระราชทานที่ดินนะคะให้กับคริสต์นิกายต่างๆเป็นต้นนะคะแต่ว่าในห้วงเวลาที่วิกฤตที่สำคัญนะนั่นก็คือในช่วงของสงครามเย็นนะคะความหวาดวิตกของรัฐไทยเนี่ยนะคะเริ่มมองกลุ่มชุมชนชาวคริสต์ที่อยู่ตามเขตพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงนะคะนักศึกษาอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะก็จะมีเหตุการณ์กรณีมรณะสักขีสองคอนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะก็มีบทบาทอย่างมากในทางการเมืองจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ในห้วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงกับปกครอง2475เนี่ยนะคะศาสนาอิสลามโดยชาวมุสลิมเนี่ยนะก็เข้ามามีบทบาททางการค้าอย่างมากในสมัยพระนารายณ์นะคะแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อมีการรวมศูนย์อำนาจผ่านสิ่งที่ว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะคะก็เริ่มเกิดความไม่พอใจนะคะจากกลุ่มเจ้าเมืองนะในหัวเมืองมาลายูเนี่ยนะทั้ง7หัวเมืองนะคะเริ่มเกิดความไม่พอใจแล้วในเวลาต่อมาก็มากลายมาเป็นกบฏแขก7หัวเมืองแล้วก็มีการปราบปรามต่อไปนะคะทีนี้เมื่อการเมืองมันเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบที่เป็นประชาธิปไตยนะคะความสัมพันธ์นะคะระหว่างรัฐไทยกับตัวศาสนาอิสลามในช่วงต้นของรัฐบาลคณราษฎรเนี่ยนะคะถือว่าเป็นไปได้อย่างดีนะคะฮายิสุลงนะคะหมอศาสนาคนสำคัญเนี่ยนะคะก็เข้ามาขอรับทุนเพื่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งได้รับ
การตอบรับเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเวลาต่อมานะคะเมื่อตัวจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นผู้นำนะในรัฐบาลเนี่ยนะคะจอมพลป.เนี่ยได้ยึดโยงนโยบายสำคัญที่จอมพลป.ต้องการผลักดันก็คือนโยบายเรื่องของเชื้อชาตินิยม

นะคะก็คือการเปลี่ยนประเทศสยามให้เป็นประเทศไทยโดยชูความเป็นไทยให้ยิ่งใหญ่กว่าเหนือเชื้อชาติอื่นๆนะคะก็เริ่มทำให้ความสัมพันธ์นะคะกับตัวกลุ่มชาวมุสลิมและในศาสนาอิสลามกับรัฐไทยเนี่ยนะคะแย่ลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะคล้ายกับตัวกรณีของศาสนาคริสต์นะคะก็คือการที่ในห้วงเวลาสงครามเย็นเนี่ยนะรัฐไทยเนี่ยหวาดวิตกกับความมั่นคงฉะนั้นสายตาของรัฐไทยเนี่ยก็จะจับจ้องนะคะกลุ่มคนที่มีความต่างไปจากประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นภัยคุกคามนะคะเช่นเดียวกับเหตุการณ์นะคะถีบลงเขาเผาถังแดงที่เกิดขึ้นที่มันมีการเมิร์จกันระหว่างความหวาดกลัวว่าด้วยความมั่นคงนะคะกับความต่างของศาสนาจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมันนำมาสู่การเสียชีวิตลงนะคะของประชาชนจำนวนหนึ่งที่ณปัจจุบันนะคะก็ยังไม่ได้รับการตอบรับหรือการศึกษาค้นคว้าว่าท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์นี้คืออะไรนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ถีบลงเขาเผาลงถังเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประสบปัญหาเนี่ยนะคะสร้างสถานที่เพื่อสร้างความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเล่าเหล่านี้เองแต่ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่เคยถูกอธิบายโดยกลุ่มผู้มีอำนาจเลยค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก่อนหน้านี้เราพูดคุยกันเรื่องของแนวคิดนะคะแล้วก็ศาสนาทั้ง4ศาสนาที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะทีนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อต่างๆในทางการเมืองไทยนะคะโดยที่ความเชื่อเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของบทบาทของโหราศาสตร์นะกับบทบาทของไสยศาสตร์นะทีนี้บทบาทของโหราศาสตร์เนี่ยนะคะคืออะไรโหราศาสตร์คืออะไรโหราศาสตร์คือการพยากรณ์นะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็จักรวาล นะคะทีนี้ค่ะมันก็คือเลิกต่างๆนั่นเองนะคะเลิกออกบ้านใหม่เลิกออกรถอันนั้นคือเป็นประเด็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยในการที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนในทางการเมืองนะคะโหราศาสตร์ก็มามีบทบาทอย่างมากในการที่จะสร้างขวัญกำลังใจนะคะให้กับตัวแสดงทางการเมืองต่างๆนะเช่นในกรณีของสังคมไทยนะคะโหราศาสตร์เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากในบรรดาผู้นำทางการเมืองนะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็เช่นเพลงยาวอยุธยาเพลงยาวพยากรณ์อยุธยาใช่ไหมคะหรือความเชื่อในเรื่องเสาหลักเมืองใช่ไหมคะเสาหลักเมืองของเราเนี่ยมี2เสานะคะก็ที่มี2เสาเพราะว่าเสาที่2ต้องถูกตั้งเพื่อต่ออายุใช่ไหมคะกรุงรัตนโกสินทร์ให้ขยายมากขึ้นหรือความเชื่อว่าด้วยงู4ตัวที่อยู่ในเสานั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสำคัญของโหราศาสตร์ในทางการเมืองเนี่ยมีอย่างมากแล้วก็อยากให้นักศึกษาลองสังเกตสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในห้วงเวลานะคะของการทำรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามีบรรดาโหรคนสำคัญใช่ไหมคะออกมากล่าวถึงทิศทางแนวโน้มทางการเมืองต่างๆนะก็คือในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามในการจะทำให้รัฐศาสตร์มันมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของโหรกับการเมืองไทยเนี่ยนะคะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะไสยศาสตร์เนี่ยจะต่างไปจากโหราศาสตร์ถ้าเราบอกว่าโหราศาสตร์คือการพยากรณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวจักรวาลใช่มั้ยคะไสยศาสตร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องของคุณไสยเวทมนต์คาถาซึ่งมันสามารถมีได้ทั้งไสยศาสตร์แบบขาวและแบบดำนะแบบขาวก็อาจจะเช่นเมตตามหานิยมต่างๆใช่ไหมคะหรือแบบดำก็คือแบบแช่งชักหักกระดูกหรือเป็นแบบที่ผิดศีลธรรมนะตัวอย่างไสยศาสตร์ที่สำคัญในสังคมไทยนะก็เช่นเรื่องของขบวนการผีบุญใช่ไหมคะปกติแล้วความเชื่อศาสนาเนี่ยมักจะถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้นำทางการเมืองใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันไสยศาสตร์ในหลายครั้งเนี่ยนะคะก็ถูกใช้เพื่อทำลายความชอบธรรมทางการเมืองของคนที่ถืออำนาจอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็คือขบวนการผู้มีบุญหรือกร่อนคำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคำว่าผีบุญในแถบภาคอีสานนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะใช้คติความเชื่อวิธีการร้องรำทำเพลงแบบหมอลำเนี่ยนะคะเล่าเรื่องเพลงเล่าเรื่องคำพยากรณ์ต่างๆแล้วอวดอ้างสรรพคุณตัวเองว่าเป็นผู้มีบุญเป็นพระศรีอริยะเมตไตรที่พร้อมจะมาปลดปล่อยบรรดาคนภาคอีสานที่แห้งแล้งนะคะทำนาไม่ขึ้นแล้วยังต้องส่งสวยส่งภาษีไปยังส่วน

กลางเป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ไสยศาสตร์นะคะหรือนะคะก็มีความพยายามจากนะคะผู้ที่ถืออำนาจนะคะในการใช้ความเชื่อในทางไสยศาสตร์เนี่ยนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรด้วยเช่นกันเช่นตัวอย่างก็คือการสร้างพระสยามเทวาธิราชการเกิดขึ้นของพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะคะก็จะเรียกได้ว่าเป็นพระที่ทำหน้าที่ปกปักคุ้มครองนะประเทศไทยนะทีนี้ก็มีความเชื่อเล่าๆกันต่อมาว่าถ้าเราพิจารณาไปที่ใบหน้าของตัวพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัวราชการพระองค์รัชกาลที่4นะคะที่พระองค์เป็นผู้สร้างนะคะพระสยามเทวาธิราชขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะเนื้อหาในส่วนนี้นะคะนักศึกษาจะพบได้ว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวกับนักศึกษาแล้วนักศึกษาน่าจะมีบทสนทนาได้ครอบคลุมลึกล้ำไปมากกว่าตัวที่ได้นำเสนอไปนะคะโดยเฉพาะมีการปูเนื้อหาที่สำคัญก็คือตัวแนวคิดใช่ไหมคะบทบาทของศาสนาทั้ง4ศาสนาต่อการเมืองไทยนะคะแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่ส่งผลต่อการเมืองไทยนะคะเพราะในท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะชวนนักศึกษาคิดเนาะว่าการที่เราจะไปสู่การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะคะที่ทางของศาสนาและความเชื่อควรมีหน้าที่ตำแหน่งแห่งที่อย่างไรนะคะที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่ไม่หวนย้อนกลับสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ

0: ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ024-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก
1: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
2: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรับความเป็นอิสระเสรีรับวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจประชาชนบ้านเมือง
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวเมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดียวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 น.ณวัดทิพภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิระวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิระวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและประสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้2พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอนได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพภาวาสต่อมาในปี2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียง

ใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่หมดในที่โครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆ

0: ในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤกษารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซาเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดประวัตินิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์เขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังนางวาสนามาศศรีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนท่านนิสนักพระราชวังหวดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ใสมากกว่า1ทาง อุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่

สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอหมั่นตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing

0: Experience.
1: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงโลกร่วมสมัยนะคะถ้าหลายท่านเนี่ยกำลังสงสัยอยู่มันมีหลายประเด็นทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเลือกประเด็นไหนมาประเด็นที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษานะคะสำหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเห็นหน้าวรารักษ์เนี่ยต้องทราบอยู่ก่อนเลยว่าเป็นอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็กรณีที่เลือกมาใช้เนี่ยเป็นกรณีที่ฮอตจริงๆเนาะเมื่อช่วงโควิดก็ฮอตแล้วก็หลังจากที่โควิดเริ่มซับซายเนี่ยก็เริ่มกลับมาฮอตอีกบางระยะบางระดับเนาะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยค่ะหลายท่านดิฉันเชื่อเลยว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยนะคะอาจจะดั่งใดอย่างหนึ่งหัวเว่ยคืออะไรกันแน่ทำไมเมื่อหลายปีก่อนจริงๆถ้าท่านใดที่ติดตามเนาะติดตามทางด้านของโลกทางด้านการเงินทุนตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้อาจจะรู้จักกับชื่อของหัวเว่ยเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า 10-20 ปีแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ติดตามโลกทางการเงินมากมายนักเนี่ยนะคะก็อาจจะเพิ่งรู้จักกับหัวเว่ยสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองทำไมดิฉันถึงได้พูดเชื่อมโยงไปถึงโลกของการเงินก่อนก็เพราะว่าเมื่อตอนที่หัวเว่ยเนี่ยเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ในทางด้านยุโรปเนี่ยแล้วก็หุ้นร้อนแรงมากก็เป็นที่จับตาแล้วก็สารภาพตามตรงเลยค่ะว่าดิฉันเนี่ยติดตามหัวเว่ยเนี่ยมาจากช่วงกรณีแบบนั้นเนาะหลายคนจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับหัวเว่ยพูดตามตรงเลยว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยคนไทยรู้จักหัวเว่ยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากยกเว้นนักลงทุนจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาสู่ตลาดของเมืองไทยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดิฉันสงสัยติดตามเนี่ยก็เพราะบทความเนาะบทความของนิตยสารที่เป็นนิตยสารวิเคราะห์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยอย่าง Economist เนี่ยคือให้พื้นที่หัวเว่ยเยอะมากแล้วก็ติดตามหลังจากนั้นมาก็เห็นพัฒนาการเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วพอตอนที่ปรับชุดวิชานี้นะคะ

ก็คุยกันว่าเอ๊ะอยากจะได้กรณีศึกษาที่มันสัมพันธ์กับชีวิตเนาะตั้งแต่ชีวิตเราในฐานะปัจเจกไปจนกระทั่งถึงความเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่เนี่ยหลายท่านก็ปรึกษากันดิฉันก็บอกเสนอขึ้นมาว่าลองหัวเว่ยไหมเพราะฉะนั้นในรายการนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวเว่ยในส่วนแรกเนี่ยก็จะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าหัวเว่ยนี่คืออะไรพัฒนาการมาอย่างไรส่วนในส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าเอ๊ะทำไมหัวเว่ยเนี่ยถึงได้กลายมาเป็นจุดสนใจท่ามกลางเนาะท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันค่อนข้างจะรุนแรงในช่วงสมัยหนึ่งเนี่ยเขาถึงขั้นใช้คำว่าสงครามเศรษฐกิจเนื้อระหว่างวอชิงตันดีซีกับปักกิ่งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่ภาพลบนะหัวเว่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลกเนี่ยมีพัฒนาการไปด้านบวกเนี่ยเยอะแยะมากมายเธออย่าดูแต่อเมริกาอย่าดูแต่การชนกันระหว่างมหาอำนาจขนาดใหญ่ถ้าเหลือบแลสายตาไปยังดินแดนที่เขามีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่อาจจะล่าช้ากว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าหัวเว่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเนาะในส่วนที่3ก็จะพูดด้วยเรื่องประเด็นเหล่านี้เอาล่ะค่ะหัวเว่ยนี่คืออะไรจริงๆแล้วหัวเว่ยเป็นบริษัทเนาะเป็นบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของจีนทำไมมันน่าสนใจปัญหาก็คือมันโตเร็วมากเร็วชนิดที่เรียกง่ายๆว่าแค่ประมาณ10กว่าปีเนาะประมาณ1ทศวรรษกว่าๆเกือบ2ทศวรรษเนี่ยชื่อของหัวเว่ยเป็นที่รู้จักในหลายๆแง่มุมทั้งที่หัวเว่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งฐานะบริษัทเนี่ยนะคะจริงๆก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ใช้ชื่อสั้นๆว่าหัวเว่ยชื่อเขาชื่อจริงๆเขายาวมากเลยนะคะก่อตั้งเมื่อประมาณทศวรรษ1980ตอนปลายๆนี้เองทำไมต้องเป็นทศวรรษ1980ง่ายมากก็เพราะว่าจีนหลังจากที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมเนาะก็มีความเปลี่ยนแปลงภายในเยอะแยะมากมายแล้วหลายท่านเนี่ยคงจะจำได้กับการขึ้นมามีอำนาจของเติ้งเสี่ยวผิงพร้อมๆกับการเชิดชูนโยบายว่าเอ้ยเราจะปิดประเทศเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราต้องเปิดประเทศเนาะไคเฟิงเนี่ยเราต้องเปิดประเทศเปิดประตูแล้วก็ต้องมีการปรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องชื่นชมเขานิดนึงนะคะว่าเขามีการวิเคราะห์ภายในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วก็มองว่าจริงๆการปรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคือมันต้องเลือกอะทรัพยากรเขามีไม่เยอะเขาก็ใช้วิธีเปิดประเทศที่เน้นชายฝั่งทะเลเนาะและก็หนึ่งในพื้นที่ที่เขาเปิดเนี่ยจริงๆก็มีหลายเมืองนะคะในล็อตแรกเนี่ยมีสัวเถาบ้านเรารู้จักกันเนี่ยชานโถเนี่ยนะคะสัวเถาแต่ว่าที่รู้จักกันตั้งแต่ยุคสมัยนั้นก็คือเซินเจิ้นทำไมต้องพอยต์ไปที่เซินเจิ้นเพราะว่าเซินเจิ้นเนี่ยจีนตั้งแต่ยุคนั้นเขาใช้ให้เป็นฐานการผลิตเนาะผลิตอะไรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาก็ฟันธงนะตั้งแต่ช่วงเวลานั้นว่าเอ้ยไอ้เจ้าผลิตอันนี้แหละที่จะทำให้อุตสาหกรรมเขาเนี่ยมันเติบโตและที่สำคัญที่สุดหัวเว่ยปรากฏตัวในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆแล้วตัวผู้นำของหัวเว่ยเนี่ยนะคะเขามีพื้นฐานของการเป็นอดีตทหารเนาะเขาเป็นอดีตทหารซึ่งจริงๆแล้วก็คือถูกปลดจากตำแหน่งนั่นแหละเพราะว่าอะไรคือความขัดแย้งใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันทำให้จีนยุคสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาประมาณการว่ามันจะต้องลดเนาะจำนวนทหารแน่นอนว่าทหารที่เป็นคุณทหารเนี่ยเขาคงไว้แต่ทหารช่างต่างๆทหารที่เป็นแอฟฟิลิเอตเนาะเป็นทหารที่มาเสริมกองกำลังอะไรพวกเนี้ยพวกที่จบวิศวะจบแพทย์จบอะไรเนี่ยเขาค่อยๆทยอยให้ออกจากการเป็นทหารตัวของเหลินเจิ้งเฟยเนี่ยเนาะผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาก็ต้องหางานทำอ่ะพูดง่ายๆเนาะเขามีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมนะแล้วเป็นวิศวกรรมที่ช่างประดิษฐ์ประดอยตอนที่ไปประจำการอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยคือตอนนั้นจีนเงินไม่ได้เยอะอะไรมากมายแล้วก็วิทยาการก็ไม่ได้ก้าวหน้ามากมายนักเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆสิ่งที่เหลินเจิ้งเฟยทำแล้วประสบความสำเร็จคืออะไรคือปรับเนาะปรับเทคโนโลยีที่มีอยู่ณเวลานั้นเนี่ยให้มันตอบสนองความต้องการณปัจจุบันในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขามีความรู้สึกว่าเขาก็มีความรู้ความสามารถในส่วนนี้เนาะแล้วตอนนั้นเซินเจิ้นเนี่ยก็เปิด
เปิดในที่นี้คือมีอุตสาหกรรมมีบริษัทต่างๆเข้ามามากมายเขาก็มา try out นั่นแหละพูดง่ายๆมา try out มาว่าตัวเองเนี่ย lucky ไหมเนาะตอนแรกไม่ lucky ต้องพูดอย่างนี้เลยว่าตอนแรกไม่ lucky ในการที่เข้าไปดำเนินการกับบริษัทต่างๆนานามากมายแต่ว่าเริ่มมา lucky ตรงที่เขาไปจับเนาะเขาไปจับอุตสาหกรรมที่ทำให้ชื่อของหัวเว่ยเนี่ยเข้ามาอยู่ในแวดวงของการสื่อสารตอนแรกเป็นแค่ switching boardหลายท่านอาจจะบอกอุ๊ยอาจารย์วรารักษ์พูดอะไรที่มันแบบว่าดูโบราณมากเลยเนาะสวิตชิ่งบอร์ดตอนนี้ไม่มีใครเขาใช้อะไรกันมากมายแล้วแล้วตอนที่เหลินเจิ้งเฟ่ยทำเนี่ยเป็นแบบอนาล็อกด้วยนะแล้วนำเข้ามาจากฮ่องกงเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมาะกับยุคสมัยของจีนไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละที่ทำให้ตัวหัวเว่ยกับเหลินเจิ้งเฟ่ยเนี่ยเนาะตอนนั้นเนี่ยแค่พูดง่ายๆว่าเป็นแค่ผู้นำเข้าเนาะแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนช่วงหลายท่านคงจะจำได้ดีนะคะว่าช่วงทศวรรษ1990เนี่ยปี1997ฮ่องกงแฮนด์โอเวอร์กลับไปสู่ปักกิ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของเศรษฐกิจจีนเนี่ยตัวฮ่องกงเนี่ยมากมายแล้วก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เหตุผลทางด้านการผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้บริษัทที่เคยซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตตัวสวิตชิ่งบอร์ดเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ไม่ส่งแล้วพวกเขาไม่ส่งแล้วเหลินเจิ้งเฟ่ยทำยังไงง่ายมากคิดเองสิตัวเองก็เคยแก้ปัญหาทำนองนี้มาแล้วการคิดเองนี้แหละที่ทำให้เหลินเจิ้งเฟ่ยกับหัวเว่ยเนี่ยให้ความสำคัญกับ R&D เนาะก็คือ Research and Development เนี่ยมากถึงขั้นที่ว่าเริ่มมี in-house เนาะของการทำ switching board แล้วก็ขยายตัวต่อไปในส่วนของการเติบโตเป็นบริษัทข้ามชาติเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องที่หัวเว่ยเติบโตใหญ่โตแล้วเป็นอย่างไรต่อไปเอาละค่ะเหลินเจิ้งเฟ่ยกับหัวเว่ยเนาะมีพัฒนาการจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนี้อีกเช่นกันที่ทำให้หัวเว่ยเนี่ยกระโดดไกลมากถ้าใช้เป็นภาษาแบบรุ่นของเหมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นลีฟฟ็อกโตเร็วจริงๆในช่วงทศวรรษ1990ส่วนหนึ่งนี่ก็ต้องขอบคุณหูจินเท่าเนอะต้องขอบคุณท่านประธานหูที่นำพาหูเว่ยเนี่ยไปสู่การก้าวสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติที่รวดเร็วมากการเติบโตของหูเว่ยเนี่ยมีทั้งในส่วนของยุโรปเนาะแล้วก็ส่วนของอเมริกาคือเมื่อเทียบกันนะคะนับตั้งแต่หัวเว่ยพยายามที่จะ go out เนาะเรียกว่าเป็น going out ตอนนั้นก็เป็นนโยบายของหูจินเทานี่แหละที่จะให้บริษัทของจีนเนี่ยเยอะแยะมากมาย going out แต่ว่าช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยสังคมโลกมักไปโฟกัสกับบริษัทประเภทที่เป็น state enterprise เนาะหลายท่านคงรู้จักกับชื่อของบริษัทที่ใหญ่ๆโตๆเนาะเช่นบริษัทน้ำมันจีนหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอะไรพวกนี้หัวเว่ยเป็นเขายืนยันตัวเองอยู่นะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยืนยันตัวเองอยู่ว่าเขาเป็นบริษัทเอกชนเนาะก็เลยไม่ค่อยอยู่ในสายตาของผู้คนแต่ว่านับตั้งแต่หัวเว่ยเนี่ยพยายามก้าวเข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มถูกจับตาละเพราะมีการรายงานข้อมูลเนาะว่าตัวหัวเว่ยเองเนี่ยตัวเหลินเจิ้งเฟ่ยเองก็เป็นอดีตทหารและที่สำคัญที่สุดตอนที่หัวเว่ยมีฐานที่มั่นคงในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนาะจากสวิตชิ่งบอร์ดเนาะเป็นแบบมีสายอยู่นะคะตอนนั้นสวิตชิ่งบอร์ดเป็นรุ่น G2 เนี่ยเป็นมีสายเริ่มเข้ามาสู่G3 เนาะเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยก็มีทั้งแบบดิจิตอลแบบมีสายและไร้สายเนี่ยจนกระทั่งปรับมาเป็นไร้สายเนี่ยเริ่มมาเป็น G4 เนี่ยเร็วมากเลยเนาะระยะเวลาแค่ประมาณคือในช่วง10ปีเนี่ยเหลินเจิ้งเฟ่ยกับหัวเว่ยเนี่ย9จาก G2 มาเป็น G3 เข้าสู่ G4 เนี่ยมันเร็วมากแล้วก็ไปสัมพันธ์ใกล้ชิดเนาะด้วยความที่คือแบรนด์เขาค่อนข้างเป็นที่ไว้วางใจในตลาดจีนพูดง่ายๆก็เลยทำให้ตัว PLA เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ PLA หรือว่า People Liberation Army เนี่ยกองกำลังจีนเนี่ยกองทัพใหญ่ของจีนเนี่ย

UPLA แล้วก็ไป associate กับการที่มองว่าหัวเว่ยเนี่ยมีรัฐบาลจีนเนาะจริงๆแล้วรัฐบาลจีนของอเมริกาในที่นี้ก็คือกองทัพจีนเนี่ยสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งแต่ว่าภาพแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชัดเจนในโลกของการขยายตัวของหัวเว่ยในยุโรปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุโรปเนี่ยหลายท่านอาจจะจำได้เนาะตอนที่เริ่มมีกรณีความขัดแย้งเนาะเรื่อง G5 ที่จะพูดต่อไปเนี่ยนะคะว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็แบบมากมายเลยกับการที่แบนนู่นแบนนี่เนี่ยแต่ทำไมหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเคลื่อนตัวตามอเมริกาเนี่ยช้าหลายประเทศตั้งคำถามต่อการที่อเมริกาเนี่ยออกมาแบนเนาะแล้วก็พูดด้วยว่าไอ้การที่อเมริกาตั้งข้อสงสัยว่าหัวเว่ยเนี่ย breakthrough เนาะ breakthrough จากระบบ G4 เนี่ยเนาะเข้าไปสู่ G5 แล้วก็กำลังจะ beyond เนี่ยจริงหรือเปล่ามันทำได้จริงไหมมีการส่งสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็สิทธิบัตรของหัวเว่ยเนี่ยไปทดสอบในแลบต่างๆนานามากมายแล้วแลบใหญ่ที่สุดแลบหนึ่งของยุโรปเนี่ยก็คือแลบที่เยอรมันเนาะซึ่งเป็นแลบของเยอรมันเองหมายถึงว่าเป็นของรัฐบาลเยอรมันเองแล้วก็เป็นแลบที่บรัสเซลส์ก็คือตัวสภาพยุโรปเนี่ยใช้อยู่เหมือนกันผลออกมาว่าเอ้ยหัวเว่ย breakthrough จริงๆนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ากับตัวยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความแข็งแกร่งของการลงทุนของหัวเว่ยเนี่ยอยู่ในยุโรปเยอะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนาะของ Vodafone อาจจะไม่คนไทยอาจจะไม่คุ้นชินกับชื่อของ Vodafone เท่าไหร่หรือว่า O2 อะไรแบบนี้เนาะหรือว่า P4 พวกนี้เนี่ยพวกนี้เป็นชื่อของ Service Provider เนาะของพวกให้บริการไร้สายทั้งหลายทั้งแหล่ Vodafone นี่ก็จะเขาเรียกอะไรคนอาจจะเคยได้ยินคุ้นชื่อเขาเยอะหน่อยเพราะว่า Vodafone เนี่ยโอเคฐานของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในอังกฤษฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะคะเป็นอังกูโฟนแล้วก็เป็นฟรังโกโฟนเป็นตัวฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของ Vodafone เนี่ยแล้วก็ในฐานะที่เขาเป็น Service Provider เนี่ยเขามีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมากมายรวมถึงใน Southeast Asia เราด้วยเนี่ยนะคะจุดต่างมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยเมื่อสมัยหนึ่งเนาะเขาเป็นซัพพอร์ตเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวก supporting equipment เนาะพวกตัวอุปกรณ์อะไรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็ระบบเนาะที่น่าสนใจจริงๆก็คือตัวระบบในการที่จะทำให้ตัวบรอดแบนด์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่าหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อแบบว่าต้องมีสถานีใหญ่โตมากมายเหมือนรุ่นตอนที่เขากำลังเปลี่ยนจาก3G นะไป 4G เนาะหัวเว่ยทำได้เร็วกว่านั้นแล้วก็ไปไกลกว่านั้น Vodafone เขาก็เลยจัดให้หัวเว่ยเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนะอุปกรณ์แล้วก็ระบบรวมถึงการวางเครือข่ายระบบด้วยอันนี้แหละที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยหวั่นเกรงเนาะภาพในสหรัฐอเมริกาของหัวเว่ยเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะอเมริกาเนี่ยไปมองว่าหัวเว่ยพยายามที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทที่เขาเรียกอะไรล่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งระบบเครือข่ายในที่นี้หลายบริษัทดิฉันยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งแล้วกันเนาะก็คือบริษัทที่ทุกคนรู้จักดีรวมถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราด้วยนะคะทุกท่านรู้จักดีก็คือซิสโก้เนาะหลายคนอาจจะฟังซิสโก้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าซิสโก้ Any Connect ทุกคนจะรู้จักดีซิสโก้เป็นหนึ่งในบริษัทที่หัวเว่ยเนี่ยอยากจะเข้าไปเทคโอเวอร์เพราะว่าอะไรซิสโก้มีจุดแข็งในเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายเนาะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แหละและจุดแข็งที่ว่านั้นเนี่ยมันไปพัวพันกับ T-Leaf เนาะมีอยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็มีท่านใดที่สนใจเนี่ยเข้าไปเข้า Google Search ได้เลยพวกนี้เนาะพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่มากก็น้อยไปสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นอเมริกาเนาะโดยคอนเกรสเนี่ยผ่านหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลด้านการลงทุนจากต่างประเทศว่าเนาะใครจะเข้าไปลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารต้องผ่านหน่วยงานนี้ให้เขาพิสูจน์ทดสอบว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมีโอกาสจะ posting threat จะก่อภัยคุกคามต่ออเมริกาหรือเปล่าหัวเว่ยเนี่ยยื่นไม่รู้กี่รอบเนาะตั้งแต่ทศวรรษ90ยันกระทั่งมีเหตุการณ์ปะทะกันอะไรแบบนี้นะคะปะทะในที่นี้คือปะทะทางคำพูดระหว่างผู้นำอเมริกา

ริกากับผู้นำจีนนะแล้วก็เกิดกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจคลัสเตอร์ของความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเรื่องของการแปลงเทคโนโลยี 5G นี้แหละไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆซึ่งโอเคไม่ต้องพูดกันตรงๆอ่ะแหละแต่ว่าในรายการลิสต์ออกมาคะว่าอเมริกาแบนใครแบนใครแบนอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีชื่อของหัวเว่ยแต่ว่าเราทุกคนรู้อยู่ว่าหัวเว่ยนี่คือ number one ในการถูกแบนตรงนี้และที่สำคัญเนาะอเมริกาเนี่ยนำเรื่องนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่หัวเว่ยไม่ได้ใช้ในนามบริษัทหัวเว่ยนะคะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับหัวเว่ยนั่นแหละเนาะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในเซินเจิ้นด้วยจดทะเบียนในฮ่องกงเนี่ยใช้บริษัทโนมินีเนาะหลายท่านคงรู้จักชื่อแบบนี้ดีเป็นโนมินีในการค้าขายกับประเทศที่อเมริกาเนี่ยแซงชั่นอย่างเป็นทางการเนาะอิหร่านก็ดีเกาหลีเหนือก็ดีอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาเชื่อมโยงบอกว่านี่เห็นไหมฉันจำเป็นที่จะต้องแบนเธอคำว่าแบนเนี่ยไม่ได้แบนเฉพาะหัวเว่ยหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยโดยตรงนะแต่แบนไปถึงบริษัทต่างๆที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าที่ใช้บางส่วนของฮาร์ดแวร์หรือบางส่วนของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยโอ้โหทีนี้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็นำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนตามที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วค่ะเดี๋ยวในตอนต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือบ้างค่ะเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่มองหัวเว่ยแล้วก็เรื่องราวที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ามองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าในกรณีของหัวเว่ยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหมันเรียลลิสต์สุดๆเนาะมันเป็นอะไรที่มุ่งมองกันในเชิงของอำนาจมองว่าเทคโนโลยีใครเหนือกว่าใครล้ำกว่าใครนำหน้ากว่าจริงๆสำหรับท่านที่แอบเอาใจช่วยสหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องบอกว่าก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นสถิติจนกระทั่งถึงประมาณสักปี2021เนาะ2021ได้เพราะว่าตอนนี้ดิฉันยังไม่ได้เข้าไปเช็คล่าสุดว่าเอ๊ะเขามีเรื่องของการจดสิทธิบัตรเนาะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าณเวลานี้นะคะอันดับ1เนาะของการจดสิทธิบัตรในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเรียกว่าเป็น 5G and beyond แล้วกันเพราะยังไม่มีใครใช้คำว่า 6G ให้เราเห็นนะคะอย่างน้อยๆดิฉันยังไม่เห็นในแวดวงเทคโนโลยีก็ยังไม่เห็น 5G and beyond เนี่ยหัวเว่ยอันดับ1เนาะคือหัวเว่ยในที่นี้คือบริษัทเลยนะคะหัวเว่ยเนี่ยอันดับ1เนาะไม่รู้มันทำได้ไงเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันแหละอเมริกาก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากแต่อย่างที่บอกว่าข้อดีของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่แหละแต่ว่ามองเลือกผ่านมุมที่เรียกว่า non mainstream เนาะสำหรับท่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนักศึกษาหรือว่าท่านที่รับชมรายการนี้อยู่เนาะเดี๋ยวฉันอยากจะบอกว่าเหมือนกับที่เราได้เห็นว่าเวลาที่ดูข่าวสารการต่างประเทศทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐเนาะหรืออย่างในกรณีของหัวเว่ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่รัฐกับรัฐแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่มันพีคสุดๆเนี่ยเนาะถึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจเนี่ยก็เพราะว่าถึงขั้นมีการออเดอร์จากทางขอโทษทีนะคะดิฉันขอเปลี่ยนคำมีการขอร้องอย่างจริงจังจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปยังแคนาดาเนาะเพื่อขอให้แคนาดาเนี่ยช่วย House Arrest เนาะหนึ่งในผู้บริหารจริงๆก็เป็นลูกสาวคนโตของเหลินจังเฟยนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ใช้แซ่เหลินไปใช้แซ่เมิงตามมารดาเนี่ยนะคะนานเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีวิธีการถ้าท่านใดที่สนใจการทูตเนาะว่าเขา retaliate เขาตอบโต้กันอย่างไรมันแทบจะในเอกสารเนี่ยแล้วก็อยากให้มองในสภาพความเป็นจริงด้วยเนี่ยมันแทบจะที่ for test เลยอะเธอขยับก้าวนี้ฉันก็ขยับก้าวนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวของหัวเว่ยแล้วก็การที่ถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาของโลกร่วมสมัยเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้เนาะไม่ได้มีเฉพาะมุมนี้เพราะว่าอะไร
เพราะว่าไอ้การที่บริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้เนี่ยแน่นอนฐานของผู้ใช้เนี่ยมันต้องเยอะเนาะพอสมควรแล้วก็ฐานที่ทำให้หัวเว่ยเติบโตเร็วเนาะถ้ามองในเชิงของselling production เนาะการขายสินค้าหรือว่าการให้บริการเนี่ยภาคที่ทำให้เติบโตเร็วที่สุดดิฉันหมายถึงgeography นะคะในเรื่องของภาคทางกายภาพเนาะก็คือในภูมิภาคที่เรียกว่าทั้งทวีปเลยดีกว่าเนาะก็คือแอฟริกาโตเร็วมากจนกระทั่งเนาะอย่าห้ามลืมเด็ดขาดนะคะว่าประเทศแอฟริกาจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมแล้วก็เขาก็มีข้อกำหนดในเรื่องของการคุมกำเนิดอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นประชากรของประเทศมุสลิมในแอฟริกาเนี่ยโตเยอะมากแล้วเด็กจำนวนไม่น้อยเติบโตมากับการใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยเนาะเพราะฉันก็โตจริงๆและที่สำคัญที่สุดเนาะอันนี้ดิฉันก็แอบไปมองลงไปในรายละเอียดเหตุผลก็เพราะว่าไปสนใจการเชื่อมต่อของโปรเจกต์นี้เนี่ยกับการพยายามจะปรับเปลี่ยนดินแดนตัวเองของแอฟริกาก็คือเรื่องโปรเจกต์ที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นประเทศที่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาไม่ถูกสังคมระหว่างประเทศมองว่าเป็นดินแดนที่ด้อยพัฒนาเป็นดินแดนที่คนน่าสงสารอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาเป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วเขาก็มีจริงนะเพราะเขาทำได้จริงๆกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอย่างน้อยๆก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่น่าสนใจไปอีกนิดนึงก็คือตัวเลขของ SDGเนาะของตัว Sustainable Development Goal ที่หลายๆที่จะต้องทำเนี่ยเนาะซึ่งเป็นตัวเลขของทางสหประชาชาติเนี่ยหลายๆปีมาในแอฟริกาเขาก็ดีขึ้นในเรื่องของ Poverty Rate ในเรื่องของอัตราความยากจนส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรียกว่า Economic Infrastructure เนี่ยมันเปลี่ยนโอ้ดิฉันนัดตื่นตาตื่นใจมากเฮ้ยมันเปลี่ยนขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่เป็นแบบอภิมหาโปรเจกต์ที่เราเรียกกันว่าอินฟราสตรักเจอร์ทั่วไปเนี่ยมันก็ดูน้อยไปไหมอะไรแบบนี้เนาะแต่พอลงไปจริงๆเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนาะแล้วก็ท่านที่เคยคิดแบบสมัยเดิมๆเนาะว่าจะดูว่าประเทศไหนเศรษฐกิจเติบโตอะไรยังไงต้องดูว่าประชากรจำนวนเท่าไหร่มีโทรศัพท์เขาเรียกอะไรอะโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยใช้เท่าไหร่อะไรยังไงคุณใช้แบบนี้กับแอฟริกาไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทรศัพท์พื้นฐานในแอฟริกาเนี่ยหายากมากแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลายเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเขาละเพราะว่าอะไรเพราะหัวเว่ยเนี่ยขายของราคาถูกเนาะแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาแอฟฟอร์ดได้ที่เขาซื้อหาได้และมันเชื่อมต่อได้จริงดิฉันก็ไปอยากรู้นะด้วยความอยากรู้ก็ไปค้นดูอีกก็พบว่าเฮ้ยมันทำให้ตลาดการเงินเขาเนี่ยเนาะโดยเฉพาะตลาดการเงินในภาคที่เป็นเซกเตอร์เล็กๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรเขามีระบบที่จะใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้การกู้รายย่อยเนาะดิฉันขอโทษจริงๆไม่สามารถตอบในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยได้นะเพราะมันไม่มีข้อมูลรู้แต่ว่ามันทำให้อัตราของการเขาเรียกอะไรอ่ะการจับจ่ายใช้สอยเนาะแล้วก็การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อยของเขาเนี่ยเติบโตมากแล้วก็มันทำให้อะไรมันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือพวกนั้นแหละเนาะในการเรียนรู้โลกกว้างแล้วก็เรียนรู้สารพัดภาษามันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการดึงเอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรักเจอร์เนาะทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ICT เนี่ยไปผูกโยงกับอนาคตของแอฟริกาที่แอฟริกาเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองภายใต้โปรเจกต์ที่เขากำหนดปีคศเอาไว้ชัดเจนนะคะก็คือปี2063เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแอฟริกานั่นคืออะไรนั่นคือการที่เรามันปฏิเสธลำบากอะว่าหัวเว่ยมีส่วนจริงโดยเฉพาะแนวนโยบายในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยของหัวเว่ยกับหูจินเทาเนี่ยมันเป็นแอฟริกาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่เวลาที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศเนาะแยกให้ออกนิดนึงว่าเอ๊ะหนึ่งเขาเป็นตัวแสดงระดับไหนนะอย่างกรณีของหัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นบรรษัทเนาะเขาเป็นบรรษัทแต่ว่าเขาไม่ได้มีบทบาทแค่ในทางเศรษฐกิจที่เป็นการลงทุนหรือว่าการบริการอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะธุรกิจของเขาเนี่ยเทคโนโลยีการสื่อสารเนาะมันเชื่อมโยงกับ ICT มากมายมหาศาลเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อไปยัง 5G and Beyond เนี่ย
โอ้โหทีนี้มันเรื่องใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ว่าด้วยความมั่นคงในอนาคตเนาะต่อไปเนี่ยท่านใดที่ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งท่านใดที่ใช้อะไรพวกนี้ดิฉันเชื่อว่าพอจะนึกภาพออกเนาะว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การเชื่อมแพลตฟอร์มเนี่ยทำได้ออนคลาวด์ทุกวันนี้ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีข้อมูลเริ่มเล็ดลอดออกมาแล้วว่ามีการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มเนาะบนคลาวด์จริงๆแล้วแพลตฟอร์มนั้นก็ไปสั่ง device ต่างๆนานามากมายคนที่พอจะท้าชนกับหัวเว่ยได้บ้างเนี่ยนะคะก็แน่นอนก็มีแหละมีQualcommมีอะไรพวกนั้นแล้วก็มีซัมซุงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันเราเนี่ยเอ้ยมันมากมายกว่านั้นและมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกันท่านใดที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ยังติดตามได้ต่อไปนะคะว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์602503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7

ีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Clean Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันครับ Green View Green Shot และ Green Idea Green Focus ในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านท่าค้อตำบลท่าหายอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำฉี่ครับชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับก็ทำอาชีพหาปลาปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ครับชาวบ้านที่นี่นะครับเขามีวิถีชีวิตติดกับแม่น้ำฉี่ครับถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำแต่ก็ได้รับผลกระทบนะครับจากการขาดความสมดุลของแหล่งน้ำนั่นก็คือปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากภายหลังได้นำความรู้และเทคโนโลยีจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือว่าสสนกมาปรับใช้นะครับแล้วก็ได้ถูกจัดตั้งเป็นแม่ข่ายในด้านการบริหารจัดการคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆใกล้เคียงครับและเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนนะครับก็ได้น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ด้วยเหตุนี้ครับชุมชนบ้านท่าค้อครับจึงเป็นตัวอย่างที่ดีครับในเรื่องของการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับน้องกลีนกันเลยนะครับในช่วง Clean View

0: วัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้น้องกรีนอยู่ที่ชุมชนบ้านท่าเคาะตำบลท่าไหอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีบ้านท่าเคาะเป็นหนึ่งใน13หมู่บ้านของตำบลท่าไหนะครับซึ่งนับว่าเป็นชุมชนใหญ่มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนในอดีตที่นี่ตั้งชุมชนมากกว่า3ชั่วอายุคนแล้วนะครับบนพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ริมแม่น้ำชีชาวบ้านกลุ่มแรกๆอพยพมาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรโดยเลือกตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้ต้นไหหรือต้นไทรขนาดใหญ่ว่ากันว่าถ้าโน้มกิ่งไทรไปอีกฝั่งก็สามารถเดินข้ามแม่น้ำชีได้เลยล่ะครับปัจจุบันชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำนาปลูกข้าวอีกส่วนที่อยู่ติดแม่น้ำชีก็ทำประมงและเลี้ยงสัตว์การที่ชุมชนตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็น่าจะเป็นความได้เปรียบใช่ไหมล่ะครับแต่ที่นี่กลับพบปัญหานั่นก็คือพอถึงหน้าร้อนน้ำแห้งแล้งไม่พอใช้แต่พอหน้าฝนก็มีน้ำหลากท่วมอีกปัญหาหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่รับน้ำเพราะว่าอยู่ท้ายเขื่อนนะครับจึงมีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและความเป็นอยู่ของชาวบ้านแม้ชุมชนจะพยายามแก้ไขปัญหานี้แต่ก็ดูเหมือนว่ายังขาดความต่อเนื่องเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยนะครับ
1: ตำบลท่าไหเราเป็นตำบลใหญ่นะคะเรามีประชากรทั้งหมด13หมู่บ้านแล้วก็มีจำนวนครัวเรือน 1,800 ครัวเรือนแล้วพี่น้องเราส่วนมากเนี่ยทำนามีอาชีพทำการเกษตรกรรมก็คือทำไร่ทำนานะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าดูน้ำหลากน้ำเราจะเป็นน้ำท่วมหมดเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่นาลุ่มนะคะแต่ว่าถ้าตอนแล้งก็แล้งมากนะคะจึงเป็นปัญหาค่อนข้างมาก
2: เมื่อก่อนลำบากเมื่อก่อนนี้ไม่ยังไม่มีน้ำใช่ไหมก็เอาน้ำไปแต่บ้านเนี่ยใส่รถไปวันละ 2-3 ถังจ้ะจนกว่าได้เจาะน้ำบาดาลจ้ะเพราะว่าเรายังไม่มีทุนไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
3: พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านท่าค้อกว่า 80% อยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำชีเมื่อฤดูฝนมาถึงน้ำจะท่วมพื้นที่ทำกินเกือบทั้งหมดและพอฤดูแล้งก็จะขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกซึ่งเป็นปัญหาหลักของชาวชุมชนบ้านท่าค้อที่ต้องเผชิญกับสภาพนี้มาตลอด
4: คุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าชุมชนท่าค้อแห่งนี้ได้เผชิญกับวิกฤตปัญหาน้ำในแม่น้ำชีขาดความสมดุลมาโดยตลอดครับซึ่งก็ส่งผลกระทบถึงอาชีพและก็ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นอย่างมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหาของน้ำแล้งน้ำหลากนี้เกิดจากอะไรและชาวบ้านเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะครับจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรจะสามารถเปลี่ยนชีวิตและก็ชุมชนของพวกเขาได้มากแค่ไหนนะครับไปติดตามกันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ
3: เมื่อชาวชุมชนรู้ถึงสภาพปัญหาการขาดสมดุลของแหล่งน้ำในธรรมชาติแล้วก็พยายามช่วยดูแลแหล่งน้ำด้วยแรงและกำลังของชุมชนเองด้วยการขุดลอกคลองบึงที่ตื้นเขินเพื่อรองรับน้ำยามฤดูน้ำหลากและสร้างฝายขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามแล้ง
5: สำหรับสิ่งหนึ่งที่ปัญหามันเกิดไม่ว่าจะเกิดกับชุมชนเราหรือชุมชนอื่นปัญหาตรงนี้คือเกี่ยวกับน้ำแล้งน้ำหลากน้ำแล้งพอดูแล้งน้ำจะไม่มีอย่างเราตรงที่เรายืนเนี่ย

0: ที่ชนประธานเราเดินยืนอยู่ตรงนี้แต่ยังเป็นหนุ่มถึงแต่งงานแล้วก็ยังแห้งอยู่เพราะเป็นลำห้วยมันพอหน้าแล้งมันจะไหลหมดแห้งหมดแต่ก่อนบ่อน้ำนะน้ำจะดื่มก็ยังไม่มีบ่อเดียวเฝ้ากันทั้งกลางวันกลางคืนใช้กู้ถังใส่อะไรแล้วเนี่ยหักเมื่อทำฝายแล้วถามว่าน้ำหลากล่ะน้ำท่วมล่ะก็ยังท่วมทำไมถึงท่วมก็ปัญหามันคือการจัดการน้ำไม่เป็นระบบการจัดการน้ำไม่ถูกระบบไม่ดีนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่สาเหตุน้ำท่วมแล้วส่วนที่สองก็ภัยธรรมชาติตรงนี้เราห้ามไม่ได้เนาะแต่ว่าการจัดการถ้าเรามีการจัดการดีมันก็จะสมดุลกับท้องที่กับภูมิประเทศ
1: แม้ชุมชนบ้านท่าค้อจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำไหลผ่านแต่ไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างเป็นระบบกระทั่งได้นำความรู้และเทคโนโลยีจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรหรือสสนก.เข้ามาบริหารจัดการน้ำจึงเป็นโอกาสที่ดีของชาวบ้านท่าค
0: ้อหลังจากมีการจัดการน้ำทางคลองส่งน้ำแล้วเรามีบ่อแล้วหลังจากนั้นขุดลอกห้วยหนองคลองบึงเนี่ยพัฒนามาก่อนนะก่อนทางเราจะได้จากโครงการสสนก.แต่มันไม่เหมือนสสนก.มันไม่เหมือนสถาบันน้ำนะครับเนื่องจากว่าทางสถาบันน้ำนี่คือเขาทำสัญญาปีแรกๆทำสัญญา4ปีคือกับชุมชนตะค้อเนี่ยทำสัญญาก่อน4ปีพ่อต้องทำ4ปีนี่คือต้องทำตามหรือยังไงเราก็ส่งโครงการนะครับเป็นโครงการที่ดีจากการพัฒนาแหล่งน้ำเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องวัดน้ำมีเครื่อง GPS มีอะไรทางเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้มากนะครับแม้แต่ฝนจะตกตรงนี้เราก็รู้มีการจัดการบริหารจัดการแล้วก็ทุกชุมชนก็รู้ว่าปัญหามันเกิดยังไงทุกปีก็มีการแก้ไขกัน
2: เนื่องจากชุมชนท่าคอประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำหลากฤดูฝนน้ำจะท่วมท่วมล้นฤดูแล้งน้ำจะแล้งมากและได้มีหน่วยงานสสนก.เข้ามาสนับสนุนเรื่อง GPS โน้ตบุ๊กเข้ามาจับพิกัดเส้นทางน้ำการไหลของน้ำเพื่อทำการขุดลอกหาแหล่งน้ำในการเกษตรผลที่ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าปีนี้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเวลาน้ำหลากมาจะเป็นแก้มลิงสามารถเก็บกักน้ำได
1: ้เพราะวิถีของคนที่นี่ขึ้นอยู่กับการเกษตรและการประมงน้ำจึงเป็นปัจจัยหลักเมื่อชุมชนบ้านท่าค้อสามารถบริหารจัดการปัญหาขาดความสมดุลของแหล่งน้ำได้แล้วส่งผลให้คุณภาพชาวบ้านดีขึ้น
0: การเกษตรก็ดีขึ้น
3: ยังไงบ้าง
0: คือน้ำคือปัจจัยอันสำคัญถ้าไม่มีน้ำทำอะไรก็ไม่ได้จะปลูกกล้วยก็ไม่มีน้ำลดจะปลูกหญ้าก็ไม่มีน้ำลดทางด้านปศุสัตว์ก็ต้องอาศัยน้ำตรงนี้ก็ดีขึ้นอย่างการประมงอะประมงแต่ก่อนแม่น้ำชีจะแห้งพอมีฝายเนี่ยก็มีการทางบนฝายก็มีการหาปลาได้อย่างทางใต้เหมือนพ่อเนี่ยก็มีการอนุรักษ์วังป่าตรงไหนเป็นวังตรงไหนเป็นที่ปลาอาศัยเนี่ยก็มีการจัดการเป็นเขตอภัยทานอนุรักษ์วังป่าอย่างเราดูมาที่ขุดแช่ก้อยปีกายนี่แห้งนะไม่มีน้ำนะแต่พอเราเห็นเขาลากบวนขึ้นมาเนี่ยครั้งเดียวได้ประสายวันของคือเต็มของนะครับอันนี้คือมันการประมงแล้วก็เป็นอาหารทางชุมชนปลาหาง่าย
1: ความรู้และเทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้อย่าง GPS สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำได้อย่างเป็นระบบอีกด้านหนึ่งที่ชาวชุมชนได้น้อมนำมาเป็นหลัก

0: พื่อความยั่งยืนของชีวิตก็คือการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เริ่มนำมาปลูกรากฝังดินไว้ที่นี
1: ่ครับสำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ดินเหมือนท่านว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแล้วก็มีดิน1ส่วนแบ่งเป็น4ส่วนนะครับแบ่งเป็นน้ำแบ่งเป็นป่าแบ่งเป็นเกษตรแล้วก็แบ่งเป็นที่อยู่นะครับเพราะเราไปศึกษาดูงานแล้วเขาแบ่งเป็นพื้นที่เป็นดินเป็นอะไรนี่คือมันช่วยได้มากนะครับเพราะจะปลูกกินผักกินอะไรเราก็ไม่ได้ซื้อบางทีถึงได้ขายแล้วก็ได้แจกจ่ายให้พี่น้องเราด้วย
2: เราไปอบรมมาเห็นเขาทำแล้วก็ลองอยากลองทำดูจ้ะเศรษฐกิจที่พอเพียงนะจ๊ะเราก็คิดอยากทำเองไม่ต้องซื้ออะไรจ้ะไม่ต้องซื้อแล้วก็ทำกินเองปลูกผักสวนครัวไปด้วยเลี้ยงปลาไปด้วยจ้ะถ้าเรามีตรงนี้เราก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะมีมากนิดหน่อยแล้วก็แบ่งให้พี่น้องเพื่อนบ้านแล้วก็ขายบ้างจ้ะตอนนี้ดีขึ้นจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้ออะไร
0: เมื่อปัญหาแหล่งน้ำถูกบริหารจัดการแล้วชุมชนบ้านท่าค้อถูกจัดตั้งเป็นแม่ข่ายเพื่อความยั่งยืนจึงต้องสร้างเครือข่ายขยายความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำไปสู่ชุมชนใกล้เคียงให้มากที่สุด
1: พอเป็นแม่ข่ายก็มีโครงการขยายไปชุมชนบ้านกุ่นเกษียณก่อนไปชุมชนบ้านกุ่นเกษียณก่อนขุดลอกขุดผือวันนี้ไม่ได้ไปดูปีแรกนะขุดลอกขุดผือแล้วก็ขุดลอกวางไว้หลุมนะครับแล้วก็ขุดลอกน้องเบนมีหลายที่ที่เราไม่ได้ดูวันนี้นะครับปีต่อมาก็ได้ขยายไปทางชุมชนบ้านแสงน้อยที่เราไปดูมา
3: เมื่อก่อนชุมชนก็อยู่กันก็ปกติสุขนะครับแต่ทีนี้ปัญหาในชุมชนก็คือปัญหาความแห้งแล้งในชุมชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็ได้มีโครงการของสสนกที่ได้ให้ความรู้และให้ความเมตตาพวกผมได้เข้าไปในจุดนี้แล้วก็ไปมองปัญหาในชุมชนว่าเราจะทำยังไงพอดีทางโครงการนี้ได้มีเม็ดงบประมาณมาสนับสนุนขุดลอกคูคลองกุดแช่กอยให้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากครับเพราะว่าหลังจากเริ่มดำเนินการแล้วโครงการนี้พี่น้องประชาชนก็ได้ใช้น้ำได้เป็นประโยชน์นะครับก็ปลูกพืชปลูกพริกพืชผักสวนครัวนะครับกล้วยอ้อยอย่างนี้ครับหลังจากที่ทางสสนกมาขุดลอกแล้วพวกผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็รณรงค์รักษาคูคลองหนองน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดไปครับ
4: การใช้น้ำแต่ก่อนถึงฤดูน้ำหลากก็น้ำเอ่อท่วมที่นาของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายพอดีเราขุดลอกแล้วนะครับก็เลยทำให้บายน้ำนี่มันสะดวกแล้วก็ยังบรรเทาไอการไอน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งนะครับตามพระราชบัญญัติขององค์สมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่เป็นห่วงไอราษฎรของเราก็อยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าผมมองนะครับก็รู้สึกว่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นน้ำก็พอใช้มาทดลองใช้ปีนี้ครับก็น้ำคงไม่หมดแต่ก่อนหมดจนแห้งแต่นี้น้ำมันเยอะก็ยังเก็บน้ำได้มากครับ
0: เพราะน้ำคือชีวิตจึงส่งผลให้สวนสองตายายของคุณตาประเสริฐหมายมั่นชาวบ้านแสงน้อยตำบลนาคำใหญ่พื้นที่เครือข่ายการบริหารจัดการน้ำได้ผลผลิตดีจากสวนกล้วยและสร้างความยั่งยืนด้วยเกษตรทฤษฎีใหม
5: ่ถ้าหากว่าจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่คือไร่นาสวนผสมก็ตาม เราต้องรู้จักว่าหลักพึ่งพาซึ่งกันและกันของพืชทำยังไงเราถึงจะลงทุนให้คุ้มค่าหมายความว่าในร่องป่ากล้วยในร่องสวนกล้วยนะผมปลูกหญ้าปลูกหญ้าขายเพื่อซื้อน้ำมันให้กับกล้วยและไผ
4: ่แต่งานของชาวบ้านรวมกันมีหญ้ามีหญ้ามุงมีไม้ไผ่ก็รวมๆกันไปทำกันเป็นอาคารเรียนรู้อยู่ที่โรงเรียนคอควายพัฒนาแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีแต่ก่อนทางโรงเรียนคอควายบ้านท่าเคาะเราก็จัดทำกันมีหลายๆอำเภอพาเด็กพาเยาวชนเข้ามาอบรมฝึกเรียนการไถนากับหมู่บ้านอบรมวิธีการไถนาเลี้ยงควายควายขี้ออกเอาขี้ไปทำอะไรไปทำปุ๋ยปุ๋ยจะทำเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอะไรนี่ก็ไปอบรมกันก่อนค่อยมาไถนาช่วงนั้นผมตอบผลตอบรับดีนะครับเพราะว่ามันมีสื่อหลายๆแขนงที่เข้ามาดูงานพอหลังๆมามันก็มีเทคโนโลยีมีรถไถเดินตามอะไรมาก็คนมันมาง่ายเลยมาส่วนมากก็จะเปลี่ยนจากควายมาเป็นรถไถนาเดินตามกันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละ
0: เมื่อวิถีชีวิตชุมชนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปภาพของคนกับควายไถนาจึงไม่ใช่คำตอบของวันนี้และที่เราจะได้เห็นก็เป็นการสาธิตการสอนควายไถนาที่เคยมีมาในอดีต
4: อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรียนคอควายของเราก็มีไถครับมีไถแล้วก็มีคาดตัวนี้แต่ไถนี่ไม่ใช่มีเฉพาะไถอย่างเดียวนะครับไถนี่ต้องมีเดือยด้วยเดือยที่เกาะหนังตรงแอกนี่ครับนี่ก็แอกใหญ่แล้วก็มีอ่องตัวนี้เอาไว้รัดคอควายเวลาไถนาถ้าเราไม่มีตัวนี้รัดมันก็จะหลุดแล้วก็มีเสือกขาวก็มีแอกน้อยหนึ่งด้วยครับนี่แอกน้อยตัวนี้แล้วก็มีหนังตรงแอกด้วยหนังตรงแอกนี่ต้องใช้มาจากแอกน้อยมารัดเข้ากับเดือยที่ควายเนี่ยสมัยแต่ก่อนนี่ผมฝึกควายไถนาจะต้องเอาขอนไม้มาลากเราใส่แอกใส่นี่ก็เอาใส่ขอนก่อนใส่ขอนไม้ลากจูงลากวนตามคันนาเราก่อนตามนาเราก่อนถึงเอาไถเข้าแต่ควายถ้าตัวไหนมันเชื่องเด็กขึ้นหลังขึ้นอะไรได้นี่ก็หัดง่ายไม่เกินวัน2วันก็เป็นแล้วครับ
6: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆและคุณผู้ชมเราได้ทราบเรื่องราวของชาวชุมชนบ้านท่าขอกันไปแล้วน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับทั้งการนำความรู้และเทคโนโลยีจากสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตรมาบริหารจัดการน้ำได้อย่างสมดุลการขยายเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำไปยังชุมชนใกล้เคียงเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ทำกินด้วยการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในชุมชนและก็ได้ทราบถึงเรื่องราวของโรงเรียนคอควายพัฒนาที่ต้องการลดพลังงานและต้นทุนทางการเกษตรโดยพยายามกลับมาใช้แรงงานควายเหมือนในอดีตไงครับสุดท้ายชุมชนบ้านท่าค้อก็ยังเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆด้วยการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับตอนนี้ไปพบกับพี่เอต่อได้เลยนะครับส่วนน้องกรีนก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
7: คุณผู้ชมครับรายการในวันนี้ครับเราได้เห็นความเข้มแข็งของชาวหมู่5ชุมชนบ้านท่าคอนะครับในการที่จะพยายามฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมาสมดุลกับวิถีชีวิตอีกครั้งครับและขยายแนวคิดนี้ไปสู่ชุมชนข้างเคียงนะครับโดยการจัดตั้งเป็นเครือข่ายบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อยากจะฝากถึงชุมชนอื่นๆใกล้เคียงนะครับศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตนเองครับรายการในวันนี้ครับขอขอบคุณชาวชุมชนบ้านท่า ตำบลท่าหายอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างมากครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ

คุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งจดหมายและประสิทธิบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั้นห้ามพลาดชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เธอเรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการบรรยายในชุดวิชาพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ค่ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ตอนนะคะสำหรับตอนที่1นะคะก็เป็นเรื่องของความหมายและประเภทของป่าไม้ค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักกับความหมายของป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้กันก่อนนะคะสำหรับคำว่าป่านะคะก็มีความหมายใน2แง่มุมนะคะสำหรับความหมายในแง่มุมของนิยามตามกฎหมายนะคะป่าก็คือที่ดินหรือพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ใดครอบครองตามกฎหมายที่ดินนะคะในส่วนของความหมายในเชิงวิชาการนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นปกคลุมนะคะส่วนคำว่าป่าไม้นะคะในแง่ของนิเวศวิทยานะคะป่าไม้ก็คือสังคมของสิ่งมีชีวิตที่มีที่มีไม้ยืนต้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ประกอบหลักนะคะในส่วนของป่าไม้ในแง่ของการใช้ประโยชน์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อมนะคะสำหรับประโยชน์ทางตรงนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการสำหรับการผลิตไม้ท่อนหรือว่าของป่าอื่นๆนะคะในส่วนของประโยชน์ทางอ้อมนะคะป่าก็คือพื้นที่ที่มีการจัดการหรือว่าปล่อยให้มีพืชขึ้นปกคลุมสำหรับการใช้ประโยชน์ในทางด้านบริการทางสิ่งแวดล้อมค่ะความหมายต่อมานะคะก็คือป่าไม้ในแง่ของการบริหารจัดการของรัฐนะคะก็คือพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการบริหารจัดการของหน่วยงานทางด้านป่าไม้นะคะหรือว่าที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดินค่ะส่วนทรัพยากรป่าไม้นะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้นะคะรวมไปถึงคุณค่าของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนั้นด้วยนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทั้งไม้ยืนต้นพืชอื่นๆสัตว์ป่าของป่าอากาศดินและที่ดินแร่ธาตุน้ำและแหล่งน้ำความสวยงามตามธรรมชาติและก็ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของประเภทของป่าไม้ของโลกนะคะก็ป่าไม้ของโลกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆก็คือป่าไม้เขตร้อนนะคะก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลกนะคะรองลงมาก็คือป่าเขตหนาวป่าเขตอบอุ่นแล้วก็ป่ากึ่งเขตร้อนค่ะสำหรับป่าเขตร้อนนะคะก็เป็นป่าที่มีฤดูกาลที่ชัดเจน2ฤดูกาลก็คือฤดูแล้งและฤดูฝนนะคะอุณหภูมิและเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ประมาณที่20ถึง35องศาเซลเซียสนะคะจะมีการกระจายของฝนสม่ำเสมอตลอดทั้งปีนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีชั้นเรือนยอดหลายชั้นเรือนยอดต่อเนื่องกันนะคะมีความสูง25ถึง35เมตรนะคะลำต้นเนี่ยจะมีภูพรรากตื้นนะคะใบไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบไม้ที่มีสีเขียวเข้มแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะพืชที่พบก็อย่างเช่นพวกไม้ใบกว้างต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีกล้วยไม้สับปะรดสีเฟิร์นมอสและปาล์มต่างๆนะคะสัตว์ที่พบก็จะมีความหลากหลายสูงมากนะคะมีทั้งในกลุ่มของนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แล้วก็แมลงด้วยนะคะส่วนป่าเขตหนาวนะคะก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่มีฤดูร้อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะก็มีฤดูหนาวที่ยาวนานนะคะต้นไม้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพวกต้นสนนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการทำไม้ที่สำคัญของโลกนะคะสัตว์ที่พบก็อย่างเช่นกวางมูสกวางเอลกวางเรนเดียร์กระรอกหมาป่ามีกริซลี่นะคะต่อมานะคะป่าเขตอบอุ่นนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลที่ชัดเจนออกเป็น4ฤดูกาลนะคะก็คือฤดูใบผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะโดยจะมีช่วงเวลาที่สภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนะคะอยู่ที่ช่วง 4-6 เดือนนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีความผันแปรนะคะตั้งแต่ลบ30องศาจนถึง30องศาเซลเซียสนะคะต้นไม้นะคะก็จะมีทรงพุ่มที่หนาแน่นปานกลางนะคะก็ส่งผลให้มีพืชเนี่ยค่ะมีชั้นเรือนยอดที่ไม่แน่นทึบมากนะคะทำให้พืชชั้นรองลงมาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะพืชส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นโอ๊กคิกคอรี่บีชเมเปิลนะคะหรือว่าสมุนไพรที่ออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะส่วนสัต

ะคะก็จะเป็นพวกกระรอกกระต่ายกวางสิงโตภูเขาหมาป่าหมีดำเป็นต้นนะคะต่อมานะคะป่ากึ่งเขตร้อนนะคะอันนี้ก็จะแบ่งฤดูกาลออกเป็น2ฤดูกาลเช่นกันก็คือฤดูฝนและฤดูแล้งนะคะสภาพอากาศก็จะมีความแห้งแล้งมากนะคะพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับป่าเขตร้อนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ในประเทศไทยนะคะซึ่งป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จัดเป็นป่าเขตร้อนนะคะแล้วก็เราสามารถจำแนกป่านะคะตามองค์ประกอบของพันธุ์พืชที่ปรากฏอยู่ในสังคมป่าไม้นั้นๆ นะคะได้ออกเป็น2ประเภทก็คือป่าไม้ผัดใบแล้วก็ป่าผัดใบนะคะสำหรับป่าไม้ผัดใบนะคะก็คือป่าที่พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีช่วงฤดูกาลผัดใบที่ชัดเจนนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าดิบหรือว่าป่าดิบเมืองร้อนนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆได้อีก3ชนิดนะคะสำหรับชนิดที่1ก็คือป่าดิบชื้นหรือว่าป่าดงดิบนะคะก็จะมีปริมาณฝนตกมากทำให้พื้นที่ป่าเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะโดยจะมีความยาวระยะเวลาที่ฝนตกเนี่ยนานถึง 8-10 เดือนนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะพบอยู่ในบริเวณที่ราบริมลำห้วยนะคะก็จะมีระดับความสูงนะคะอยู่ประมาณที่1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็จะมีความหลากหลายทางพืชพันธุ์สูงนะคะโดยต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความสูงประมาณ 30-50 เมตรนะคะพันธุ์ไม้เด่นก็จะเป็นพวกไม้ในวงยางนะคะก็มีไม้พื้นล่างอยู่รกทึบนะคะค่ะสำหรับป่าดิบแล้งนะคะก็จะพบได้ในพื้นที่ราบตามหุบเขานะคะที่มีความสูงไม่เกิน700เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะสภาพป่านะคะก็จะมีความรกทึบใกล้เคียงกับป่าดิบชื้นนะคะโดยต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความสูงไม่เกิน40เมตรนะคะพันธุ์ไม้เด่นก็ยังเป็นพันธุ์ไม้ในตระกูลยางนะคะส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างรกทึบแต่ว่าไม่หนาแน่นเท่ากับป่าดิบชื้นต่อไปป่าดิบเขานะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบอยู่ในบริเวณภูเขาสูงตามลาดหุบเขานะคะโดยจะพบในบริเวณที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะคะพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นพวกไม้ในวงก่อนะคะแล้วก็ยังผสมกับไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกมะขามป้อมดงแล้วก็พญาไม้ด้วยนะคะพื้นที่ด้านล่างของป่าหรือว่าไม้พื้นล่างเนี่ยค่ะก็มีความหนาแน่นนะคะป่าประเภทต่อมานะคะก็คือป่าสนหรือว่าป่าสนเขานะคะก็เป็นป่าที่มีอยู่ในระดับความสูง200ถึง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์ไม้ในวงสนนะคะก็ได้แก่สน2ใบและสน3ใบค่ะส่วนไม้พื้นล่างของป่านะคะก็จะมีพวกหญ้าขึ้นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่มากนักเนื่องจากว่าใบสนนะคะที่หล่นทับถมกันอยู่นะคะมันไม่ค่อยมีการสลายตัวนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดไฟป่าค่ะต่อมาป่าไม้ผัดใบประเภทที่3นะคะก็เป็นป่าไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้3ชนิดนะคะสำหรับชนิดแรกก็คือป่าชายเลนหรือว่าป่ากงกลางนะคะก็จะพบในบริเวณที่เป็นดินเลนมีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอนะคะพันไม้ก็จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้ำเค็มนะคะแล้วก็พันไม้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพันไม้ในพวกกงกลางถั่วโปร่งนะคะแล้วก็ยังมีพันธุ์ไม้อื่นๆอย่างเช่นพวกแสมลำพูลำแพนตะบูนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเป็นป่าพุหรือว่าป่าบึงน้ำจืดนะคะก็จะป่าชนิดนี้ก็จะพบในพื้นที่ที่มีน้ำจืดท่วมขังอยู่ตลอดทั้งปีนะคะดินก็จะมีสภาพเป็นดินเลนนะคะแล้วก็มีการสะสมของอินทรีย์วัตถุที่พื้นป่าด้วยนะคะพันธุ์ไม้ที่พบก็อย่างเช่นกระทุ่มน้ำทองกวาวกันเกาเสม็ดเป็นต้นนะคะป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำอีกประเภทนึงก็คือป่าบุ่งทามนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่าบึงน้ำจืดชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากการท่วมขังของน้ำเป็นบางช่วงเวลานะคะโดยในพื้นที่พื้นป่าเนี่ยค่ะจะไม่มีการสะสมของซากอินทรีย์วัตถุนะคะในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มแล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดนะคะก็จะเรียกว่าบุ่งนะคะส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ดอนมีน้ำท่วมขังเป็นบางเวลาก็จะเรียกว่าทามนะคะพันธุ์ไม้ที่พบนะคะก็อย่างเช่นกันเกากระเบาจิกสวนนะคะพวกไม้พื้นล่างที่พบนะคะก็อย่างเช่นหนามคนทาเล็บแมวเป็นต้นนะคะต่อมาป่าไม้ผัดใบประเภทที่4นะคะก็คือป่าชายหาดนะคะก็จะพบอยู่ในบริเวณที่เป็นดินทรายโขดหินแล้วก็อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ค่อนข้างลาดชันนะคะป่าที่พบเนี่ยจะมีลักษณะของป่าเป็นป่าโปร่งนะคะ
พันไม้ก็อย่างเช่นกระทิงสนทะเลตีนนกหูกวางนะคะส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นไม้พุ่มแล้วก็ไม้เลื้อยบางชนิดอย่างเช่นผักบุ้งทะเลหรือและหญ้าไหวทามนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นป่าไม้ผัดใบนะคะป่าไม้ผัดใบก็คือป่าที่พันไม้ส่วนใหญ่ในป่าเนี่ยค่ะมีช่วงฤดูการที่ผัดใบชัดเจนนะคะส่วนใหญ่ก็จะผัดใบในช่วงฤดูแล้งนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะสำหรับชนิดแรกคือป่าเบญจพรรณหรือว่าป่าโป่งผสมนะคะหรือว่าป่าผสมผัดใบนะคะก็มีสภาพดินเนี่ยเป็นดินร่วนปนทรายนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงประมาณ 50-300 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็เป็นป่าที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำนะคะพันไม้ที่พบนะคะส่วนใหญ่ก็จะผัดใบในฤดูแล้งอย่างเช่นสากมะค่าโมงแดงประดู่เสลานะคะส่วนพันไม้พื้นล่างนะคะก็จะพบพวกหญ้ากกแล้วก็ไม้ไผ่นะคะต่อมานะคะป่าเต็งรังนะคะก็จะมีสภาพเป็นดินลูกรังนะคะพบในบริเวณที่ราบบนเนินเขาบนโคกนะคะซึ่งมีความสูงเนี่ยไม่เกิน 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะก็มีไฟป่าเข้าเป็นประจำทุกปีเช่นกันลักษณะของป่าก็จะเป็นป่าโป่งนะคะพันไม้เด่นนะคะก็จะเป็นพวกเต็งรังยางเหียงยางพวงยางกาดนะคะส่วนไม้พื้นล่างเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหนาแน่นในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าพอถึงฤดูแล้งก็จะถูกไฟป่าเข้าก็จะทำให้พื้นล่างโล่งเตียนนะคะประเภทต่อมาของป่าผัดใบนะคะก็คือป่าทุ่งหรือว่าทุ่งหญ้านะคะก็จะพบได้ทั่วไปในบริเวณที่ป่าธรรมชาติถูกทำลายแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่าดินลูกรังนะคะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นกันนะคะป่าชนิดนี้นะคะก็จะพบพวกไม้พุ่มขนาดเล็กที่แข็งแกร่งขึ้นกระจายกันอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็จะพบหญ้าขึ้นอยู่ครอบครองพื้นที่อยู่โดยเป็นบริเวณกว้างนะคะอย่างเช่นหญ้าคาหรือว่าแฝกและแฝกหอมเป็นต้นนะคะค่ะก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่1ในเรื่องของความหมายและประเภทของป่าไม้นะคะสำหรับเรื่องทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์นะคะสำหรับองค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับระบบนิเวศอื่นๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะสำหรับองค์ประกอบที่มีชีวิตองค์ประกอบแรกก็คือพืชนะคะพืชก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะโดยพืชที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็สามารถจำแนกตามลักษณะวิสัยของพืชได้ออกเป็น4กลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มแรกก็คือไม้เถาหรือว่าไม้เลื้อยนะคะก็จะเป็นพืชที่มีส่วนของลำต้นหรือว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะพันกับหลักหรือว่าไม้ต้นอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นพวกทวันต่างๆสะบ้าลิงมะเมื่อยบอระเพ็ดเป็นต้นนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นไม้ล้มลุกนะคะก็เป็นพืชที่มีการพืชที่มีขนาดเล็กนะคะมีลำต้นอ่อนนะคะอายุการเจริญเติบโตสั้นนะคะก็อย่างเช่นพวกกล้วยป่าระกำป่านะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นไม้พุ่มนะคะพืชที่เป็นพืชที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาอยู่บริเวณโคนต้นนะคะลำต้นก็จะมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทำให้มี

ื้อไม้แข็งนะคะแล้วก็มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่บริเวณตอนบนของลำต้นนะคะก็อย่างเช่นสักยางนาประดู่ป่านะคะองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือสัตว์ป่านะคะก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิดนะคะที่ทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังนะคะรวมถึงทุกระยะหรือว่ารูปชีวิตของสัตว์นั้นๆด้วยนะคะโดยเป็นสัตว์ที่ถือกำเนิดแล้วก็อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะคะหรือว่าสัตว์ป่านะคะที่มีการนำไปเลี้ยงแล้วก็ไม่มีการดัดแปลงสารพันธุกรรมนะคะแล้วก็นำมาปล่อยกลับคืนสู่พื้นที่ป่านะคะและสัตว์เหล่านั้นก็ยังสามารถคือสภาพเป็นสัตว์ป่าได้นะคะโดยสามารถในประเทศไทยเนี่ยสามารถแบ่งกลุ่มของสัตว์ป่าออกเป็น6กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มปลานะคะก็จะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะมีกระดูกสันหลังนะคะต่อกันเป็นข้อๆภายในร่างกายเรียกว่าก้างนะคะก็อย่างเช่นปลาไหลปลาบึกปลากระเบนนะคะต่อมานะคะก็เป็นกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะก็เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะผิวหนังไม่มีเกล็ดนะคะแล้วก็จะมีต่อมสร้างน้ำเมือกเพื่อทำให้ร่างกายให้ผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะโดยสำหรับรูปชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะในตอนวัยอ่อนเนี่ยค่ะก็จะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะมีลักษณะคล้ายปลานะคะมีหางมีการหายใจด้วยเหงือกนะคะก็จะเรียกว่าลูกออสนะคะเมื่อมีการเติบโตขึ้นนะคะก็เปลี่ยนระบบการหายใจนะเหงือกเป็นใช้ปอดนะคะแล้วก็หางก็จะหดลงนะคะแล้วก็มีขาเพิ่มขึ้นมานะคะได้แก่พวกกบเขียดกระทั่งเป็นต้นนะคะในส่วนของกลุ่มที่3นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็จะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดเย็นเช่นกันนะคะแต่ว่าจะมีเกล็ดแข็งและแห้งนะคะหายใจด้วยปอดนะคะมีขา4ขานะคะยกเว้นงูนะคะที่ไม่มีขานะคะสัตว์เหล่านี้นะคะก็จะออกลูกเป็นไข่นะคะมีทั้งในแบบลักษณะของไข่ที่มีเปลือกแข็งหุ้มแล้วก็ไข่ที่เป็นเปลือกเหนียวนิ่มหุ้มนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็อาศัยอยู่บนบกนะคะแต่ก็มีบางประเภทที่อาศัยอยู่ในน้ำแต่ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาวางไข่บนบกนะคะสัตว์ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นจระเข้งูเต่าตุ๊กแกเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของสัตว์ปีกนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะมีการพัฒนาการขาคู่หน้าให้ไปเป็นปีกใช้สำหรับบินนะคะแล้วก็จึงมีขาเหลืออยู่2ขานะคะซึ่งที่ขาเนี่ยก็จะมีเกล็ดหุ้มทั้งที่ขาแล้วก็ที่เท้านะคะแล้วก็จะมีขนที่มีลักษณะเป็นแผงแบบขนนกปกคลุมอยู่ทั้งลำตัวนะคะหายใจด้วยปอดนะคะไม่มีฟันแต่ว่ามีจงอยปากที่แข็งนะคะก็ออกลูกเป็นไข่แบบมีเปลือกแข็งหุ้มนะคะก็จะได้แก่พวกนกชนิดต่างๆนะคะกลุ่มต่อมากลุ่มที่5คือกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นนะคะผิวหนังเรียบนะคะก็มีขนเป็นเส้นมีลักษณะแบบเหมือนเส้นผมขึ้นปกคลุมลำตัวนะคะมีแขนและขานะคะไม่เกิน2คู่นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกลูกเป็นตัวนะคะแล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะมีต่อมสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนนะคะอย่างเช่นพวกกวางช้างป่าเสือโคร่งเป็นต้นนะคะต่อมานะคะกลุ่มของแมลงนะคะกลุ่มของแมลงนะคะก็จะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะที่มีลำตัวเป็นข้อป้องนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนหัวอกแล้วก็ท้องนะคะต่อมานะคะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะองค์ประกอบแรกก็คือดินนะคะดินก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วก็ดินในแต่ละพื้นที่ป่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปก็ส่งผลให้มีชนิดพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกันด้วยนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือน้ำนะคะน้ำก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดำรงชีวิตของทั้งพืชและสัตว์นะคะรวมไปถึงน้ำในแม่น้ำลำธารต่างๆเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ป่านะคะต่อองค์ประกอบต่อมานะคะก็คืออากาศนะคะอากาศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิดนะคะโดยก๊าซที่สำคัญก็จะมีก๊าซออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซที่สิ่งมีชีวิตต่างๆใช้ในการหายใจนะคะแล้วก็ยังมีก๊าซไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือแร่ธาตุนะคะในพื้นที่ป่าเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะโดยมีแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะบางอย่างก็เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของทั้งพืชและสัตว์อย่างเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือความสวยงามตามธรรมชาตินะคะในพื้นที่ป่านะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งสิ่งมี

ชีวิตต้นไม้สัตว์ป่าน้ำตกลำธารก้อนหินต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะเกิดทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับความสวยงามเหล่านั้นหรือว่าเป็นการทำกิจกรรมนันทนาการนะคะองค์ประกอบต่อมาก็คือคุณค่าทางจิตวิญญาณนะคะก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อนะที่ผู้คนมีต่อป่าไม้นะคะก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับคุณประโยชน์จากป่าไม้นะคะก็แบ่งออกเป็นสินค้าและบริการจากป่าไม้นะคะโดยสินค้าเนี่ยก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นสินค้าที่มีเนื้อที่เป็นเนื้อไม้นะคะก็ได้แก่พวกไม้ท่อนไม้ฟืนไม้ค้ำยันไม้ไผ่ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเนื้อไม้ที่นำไปเป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้การทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการทำกระดาษนะคะสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นพืชหรือว่าได้จากพืชก็จะเป็นพวกสมุนไพรเห็ดหน่อไม้ไม้ต่างๆที่ทั้งที่เป็นพืชอาหารสัตว์ผลไม้ยางไม้นะคะส่วนสินค้าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่เป็นสัตว์หรือว่าได้จากสัตว์นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของสัตว์ป่าที่มีชีวิตต่างๆหรือว่าเนื้อสัตว์หนังสัตว์รวมไปถึงกระดูกน้ำผึ้งขี้ผึ้งแล้วก็ครั่งด้วยนะคะต่อมาบริการจากระบบนิเวศป่าไม้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นบริการการควบคุมนะคะก็จะเป็นการควบคุมกระบวนการในระบบนิเวศแล้วก็ระบบสนับสนุนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะผ่านวัฏจักรชีวเคมีในระบบนิเวศป่าไม้นะคะแล้วก็บริการถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชป่าและสัตว์ป่าต่างๆนะคะรวมถึงเป็นการเป็นงานช่วยในการเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยนะคะบริการต่อมานะคะก็จะเป็นบริการทางด้านทัศนียภาพสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการศึกษานะคะก็จะเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจของมนุษย์นะคะก็สำหรับระบบนิเวศที่มีความสมดุลนะคะก็จะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มนุษย์ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะก็ทำให้ทั้งมีสภาพจิตใจที่ดีแล้วก็หรือว่าในการนำเข้าไปเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อการศึกษาในพื้นที่ป่าไม้เหล่านั้นด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่2ในเรื่องขององค์ประกอบของทรัพยากรป่าไม้และคุณประโยชน์ค่ะค่ะสำหรับเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ในตอนที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้นะคะซึ่งกิจกรรมทางการป่าไม้นะคะก็จะมีหลายกิจกรรมแต่ว่าหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะก็สามารถส่งผลให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ได้นะคะเรามาดูที่กิจกรรมแรกคือกิจกรรมการทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าไม้นะคะโดยสำหรับแหล่งที่มาของการเกิดมลพิษนะคะปัญหาแรกก็คือปัญหาของดินเสื่อมโทรมนะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ป่าถูกถางนะคะก็เพื่อไปทำพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยก็จะทำให้พืชปกคลุมดินเนี่ยลดลงนะคะทำให้อาจจะกลายเป็นพื้นที่โลกเตียนอย่างนี้นะคะก็จะเมื่อมีฝนตกลงมานะคะก็จะทำให้เกิดการชาล้างพังทลายของดินหรือว่าเกิดการสูญเสียหน้าดินนะคะก็ส่งผลทำให้พวกอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารต่างๆในดินเนี่ยลดลงนะคะทำใหดินมีความเสื่อมโทรมนะคะปัญหาต่อมานะคะปัญหาเรื่องของการตกค้างของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะคะโดยสารพวกเหล่านี้นะคะก็จะไม่ได้ตกค้างเฉพาะในดินบริเวณที่มีการใช้สารเหล่านี้นะคะแต่ว่ามันยังสามารถกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆได้จากการชาล้างของน้ำฝนหรือว่าน้ำไหลบ่าหน้าดินแล้วก็น้ำในกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆนะคะรวมไปถึงเกิดการกระจายผ่านทางลมได้ด้วยนะคะต่อมานะคะปัญหาเรื่องของการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของปัญหาหมอกควันนะคะสำหรับแนวทางในการจัดการนะคะในการจัดการปัญหาดินเสื่อมโทรมนะคะก็สามารถแก้ไขด้วยการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะซึ่งระบบนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ อย่างเหมาะนะคะโดยมีการคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะเพื่อลดการชาล้างพังทลายของดินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกก็จะเป็นวิธีการพืชนะคะก็จะเป็นการใช้พืชในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะวิธีการที่2นะคะก็จะเป็นวิธีการกลนะคะก็อย่างเช่นการสร้างคันดินปัญหาต่อมานะคะแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาหมอกควันนะคะอันนี้ก็ปัญหาหมอกควันในประเทศไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะโดยมีทั้งสาเหตุของการเกิดเนี่ยก็คือเกิดในพื้นที่ประเทศไทยรวมไปถึงมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการจัดทำแผนเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะโดยเรียกว่าการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2565นะคะก็คือ1สื่อสาร2ป้องกัน3เผชิญเหตุนะคะซึ่งก็สามารถไปดูได้ในเอกสารการสอนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่ป่าไม้นะคะก็จะเกิดปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของน้ำทิ้งน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆทั้งในการสาธารณูปโภคอุปโภคบริโภคนะคะการใช้น้ำของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงร้านค้าต่างๆด้วยนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่นะคะแล้วก็มีการติดตามระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ควรปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะต่อมาปัญหาขยะมูลฝอยนะคะปัญหาขยะมูลฝอยเนี่ยก็เมื่อมีการจัดการที่ไม่ดีนะคะก็จะทำให้สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นะคะสามารถเข้ามาคุยขยะหรือว่ากินอาหารที่อยู่ในถังขยะเหล่านั้นนะคะก็ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ป่าแล้วก็ทำให้พฤติกรรมของสัตว์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะนะคะก็จะใช้หลัก 3R นะคะก็จะเป็น reduce reuse recycle นะคะแล้วก็ยังมีการคัดแยกขยะการเก็บรวบรวมขยะแล้วก็การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีนะคะกิจกรรมต่อมานะคะเป็นในเรื่องของวิถีชุมชนนะคะสำหรับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าหรือว่าอยู่ในพื้นที่ป่านะคะก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าเพื่อดำรงชีวิตอย่างเช่นการเก็บหาของป่าการล่าสัตว์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ในกิจกรรมการเก็บหาของป่าเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับการจุดไฟนะคะเพื่อ เก็บหาของป่าเพื่อกระตุ้นการเกิดของเห็ดหรือว่ายอดของผักหวานนี่นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะก็ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าได้นะคะโดยชุมชนนะคะก็ควรจะมีแนวทางในการพัฒนาแผนเพื่อส่งเสริมการเก็บหาของป่าอย่างยั่งยืนนะคะกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่านะคะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะส่งผลให้เกิดมลพิษนะคะในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าบนพื้นที่ลาดชันหรือว่ามีการเตรียมพื้นที่ไม่ดีพอนะคะหรือว่ามีการตัดฟันในระบบตัดหมดนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาการชาล้างพังทลายของดินได้นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชนะคะปัญหาในเรื่องของการปลูกสร้างสวนป่าที่จะต้องมีการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟเข้าในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันนะคะนอกจากนี้ในทุกกิจกรรมของการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ยังมีการก่อให้เกิดปัญหาขยะหรือว่าของเสียเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับแนวทางในการแก้ไขนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็นิยมใช้แนวทางการจัดการสวนป่าตามมาตรฐาน FSC นะคะโดยในส่วนของการป้องกันการพังทลายของดินในการปลูกสร้างสวนป่าเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะใช้ระบบการทำไม้แบบระบบตัดหมดในบริเวณที่เป็นพื้นที่สูงชันหรือว่าบริเวณต้นน้ำลำธารนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะแนวทางในการจัดการเนี่ยก็ผู้ใช้สารเคมีเนี่ยควรมีการใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมแล้วก็มีการสวมถุงมือมีการปรับปรุงรายชื่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ทันสมัยอยู่เสมอมีการจัดทำบันทึกการใช้องค์ประกอบของสารนะคะการออกฤทธิ์ของสารนะคะรวมถึงวิธีการใช้อัตราที่ใช้ที่เหมาะสมนะคะสำหรับการจัดการขยะนะคะก็ควรมีการบันทึกแล้วก็สำรวจชนิดของขยะมีการคัดแยกขยะแล้วก็กำจัดให้ถูกวิธีนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่4นะคะในเรื่องของการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมทางการป่าไม้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
3: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
5: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
6: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับรายการในวันนี้นะคะเป็นการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยค่ะโดยนักศึกษานะคะสามารถที่จะรับชมรายการของเราค่ะโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือกที่ทีวีออนไลน์นะคะแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งค่ะเข้าไปที่ e-tutorial ค่ะนักศึกษาก็สามารถที่จะรับชมรายการในการสอนเสริมชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองไทยได้ค่ะหรือว่าเข้ามาร่วมรับชมกับเราได้นะคะที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นการสอนเสริมในครั้งที่2แล้วค่ะโดยวิทยากรที่จะเข้ามาร่วมบรรยายกับเราในวันนี้นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธยหกรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการบรรยายในวันนี้จะมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและสถาบันกษัตริย์ช่วงที่2ค่ะเรื่องของระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์และช่วงสุดท้ายนะคะคือช่วงที่3ระบบขุนนางและข้าราชการค่ะสำหรับในช่วงแรกค่ะจะเป็นการบรรยายในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะในช่วงแรก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับก็จะเริ่มจากหน่วยที่4นะครับก็คือแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและก็กษัตริย์นะครับทีนี้เนื้อหาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย5ตอนนะครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองนะครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับรัฐกษัตริย์หรือผู้ปกครองสมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ

0: และกษัตริย์หรือผู้ปกครองสมัยอยุธยาก็คือไล่เรียงกันมานะครับแต่แล้วตอนถัดมาก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการก่อตัวเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ตอนสุดท้ายก็จะเป็นพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัฐสมัยใหม่นะครับ
1: ค่ะ
0: รายละเอียดของแต่ละตอนนะครับก็คือเริ่มที่ตอนที่1ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองนะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาคือปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องรัฐไทยแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับกษัตริย์หรือผู้ปกครองนะครับเนื้อหาแรกนะครับเวลาเราพูดถึงการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรัฐไทยเนี่ยก็เหมือนกับที่เราเคยพูดกันว่าบางทีเราเรียนทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยคอนเซปต์บางคอนเซปต์หรือความหรือแนวคิดบางแนวคิดเนี่ยก็อาจจะยังมีความหลากหลายอยู่ยังไม่มีคำที่เป็นมาตรฐานชัดเจนแน่นอนตาย
1: คำนิยามที่เป็นหนึ่งเดียวยังไม่มีนะคะอาจารย์
0: คำว่ารัฐนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็ต้องเรียนว่าก็ยังมีความหมายที่หลากหลายนะครับก็เวลาจะพิจารณาหรือจะศึกษาเรื่องรัฐเนี่ยเนื่องจากยังมีความหมายที่หลากหลายก็จะมีมุมมองที่หลากหลายได้แตกต่างกันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำความเข้าใจเรื่องรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ให้วิเคราะห์ถึงหรือศึกษาถึงหรือทำความเข้าใจถึง องค์ประกอบหรือองค์กรสำคัญสำคัญของรัฐก็แล้วกันเพราะว่าเวลาพูดถึงองค์ประกอบหรือว่าองค์กรสำคัญสำคัญของรัฐเนี่ยก็คงจะไม่แตกต่างกันนักนะครับซึ่งก็คือรัฐบาลหรือผู้ปกครองระบบราชการหรือชนชั้นปกครองหรือกลุ่มผู้นำที่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจทางการเมืองนะครับพวกนี้ก็คือถือเป็นองค์กรสำคัญสำคัญของรัฐนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับรัฐเนี่ยโดยศึกษาความหมายเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายแต่ถ้าศึกษาสิ่งที่เรียกว่าองค์กรของรัฐเนี่ยก็อาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
1: สถาบันการเมืองภายในรัฐใช่ไหมคะอาจารย์
0: ก็จะเป็นตัวพระมหากษัตริย์หรือว่าร
1: ัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐสภาเป็นต้นนะคะอาจารย
0: ์นั่นก็คือเนื้อหาในส่วนแรกถัดมาเวลาเราพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับกษัตริย์หรือผู้ปกครองไทยนะครับก็คือพูดง่ายว่าเวลาเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์หรือผู้ปกครองของไทยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีคำที่หลากหลายนะฮะและก็โดยปกติสังคมไทยซึ่งเป็นมีระบบกษัตริย
1: ์
0: มาตั้งแต่ยาวนานนะครับ
1: สุโขทัยตั้งแต่สมัยอาณาจักร
0: ใช่ครับแล้วก็กษัตริย์เนี่ยแน่นอนว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็จะถูกยกย่องให้อยู่ในที่สูงอยู่เป็นโครงสร้างจุดยอด
1: ค่ะ
0: เป็นส่วนยอดของ
1: โครงสร้างสังคมค่ะ
0: ใช่ครับเห็นได้ชัดเจนก็คือการเรียกคำเรียกพูดง่ายนะครับเช่นเรามีคำเรียกว่าอะไรผู้ปกครองหรือว่ากษัตริย์ว่าอะไรบ้าง
1: อ
0: ันแรกก็คือพระเจ้าอยู่หัวนี่ได้ยินบ่อยถูกไหมครับเพราะนี่คำเรียกนี้เนี่ยก็เป็นการยกย่องผู้ปกครองหรือสถาบันกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์เนี่ยให้อยู่สูงกว่าคนทั่วไปก
1: ็
0: คืออยู่เหนือหัวถ
1: ู
0: กไหมครับทีนี้ประชาชนทั่วไปหรือคนทั่วไปหรือประสบนิกรก็คืออะไรก็จะแทนข้าด้วยว่าข้าละอองธุลีพระบาทเนี่ยก็คืออันเนี้ยก็คือเป็นคำแรกที่ชี้ให้เห็นสถานภาพของผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์ของไทยว่า
1: อยู่เหนือคนทั่วไป
0: ใช่ครับอยู่จุดยอดของโครงสร้างทางสังคมได้นะครับนอกจากคำว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยก็ยังเรียกว่าเจ้าชีวิตก็คือ
1: เจ้าชีวิต
0: คำว่าเจ้าชีวิตเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงอำนาจเด็ดขาดของผู้ปกครองนั่นเองนะครับว่าสามารถกำหนดการมีหรือการสิ้นสุดของชีวิตผู้คนได
1: ้
0: นะก็คืออยู่ในฐานะที่เรียกว่าเจ้าชีวิตก็คือพูดง่ายว่าสั่งให้ใครตายก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นในอดีตนะครับแต่ว่า
1: เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าชีวิตที่จะกำหนดชะตาชีวิตของประชาชนได้นะคะ
0: หรือถ้านักศึกษาท่านผู้ชมดูหนังจีนก็จะคล้ายๆกันหนังจีนนะฮ่องเต้ก็เป็นเจ้าชีวิตเหตุผลเพราะว่าฮ่องเต้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาฮ่องเต้นั้นเป็นโอรสสวรรค์อะไร
1: ต่าง
0: ๆก็จะเป็นเจ้าชีวิตหรืออีกคำหนึ่งที่ใช้เรียกพระมหากษัตริย์กันก็คือพระเจ้าแผ่นดิน
1: อันนี้เราก็คุ้นเคยในปัจจุบันนะคะ
0: เพราะอันนี้ก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างเลยเวลาพูดถึงว่าพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นคือหมายความว่าผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินนั่นเองนะครับก็คือแผ่นดินทั้งหมดน่ะก็เป็นของ
1: พระองค์ท่าน
0: พระมหากษัตริย์นะครับทีนี้เวลามองแบบนี้เนี่ยมองว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะฮะก็ต้องมองออกเป็น2ประเด็น2สายอีกก็คือสายที่1มองว่าที่ดินน่ะเป็นของชุมชนและอีกสายนึงก็คือมองว่าที่ดินเนี่ย ป็นของผู้ปกครอง
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆก็คือแสดงมาให้เห็นชัดเจนแล้วล่ะตั้งแต่ในอดีตก็คือตั้งแต่สมัยสุโขทัยและยิ่งเห็นชัดเจนก็คืออยุธยาภายใต้ถึงที่เรียกว่าระบบศักดินานี่นะคร
1: ับ ใช้แผ่นดินเป็นการบอกสถานะทางสังคมเดี๋ยวคงได้มีการพูดต่อไปนะคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเนื้อหาของตอนที่1 นะครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษารัฐไทยแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับกษัตริย
1: ์
0: แล้วก็ผู้ปกครองทีนี้เนื้อหาตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองในสมัยสุโขทัยนะครับก็คือจะไล่เรียงมาเรื่อยๆนั่นเองสุโขทัยอยุธยาแล้วก็
1: ก่อนการเกิดรัฐสมัยใหม่แล้วก็หลังการเกิดรัฐสมัยใหม่นะคะใช้ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ในการแบ่งการอธิบาย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนื้อหาที่สุดเนี่ยก็คือหมายความว่าแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและก็กษัตริย์หรือผู้ปกครองในสมัยสุโขทัยก็จะพูดถึงอะไรบ้างก็จะพูดถึงที่มาของแนวคิดแล้วก็พูดถึงรัฐสุโขทัยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็กษัตริย์หรือผู้ปกครองสุโขทัยนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นลักษณะเฉพาะของรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองสุโขทัยนะครับก็จะมี4เรื่องนี้นะครับ
1: น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยเนี่ยเขาก็บอกว่าต้นตอเนี่ยก็มาจากลัทธิฮินดูนะครับศาสนาพุทธทั้งนิกายมหายานแล้วก็หินยาน
1: แ
0: ล้วก็อยู่ในรูปของความเชื่อเพราะศาสนามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเชื่อว่าจักรวรรดินะหรืออาณาจักรเนี่ยนะเป็นรูปจำลองของจักรวาลเพราะฉะนั้นก็ต้องมีราชธานีเป็นศูนย์กลางแต่ว่าศูนย์กลางในราชธานีเนี่ยอาจจะเป็นเทวาลัยหรือว่าพระราชวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นอวตารเป็นปางอวตารของพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ได้เนี่ยก็ต้องมีบุญบารมี
1: ความเหนือกว่าคนทั่วไป
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตามลัทธิความเชื่ออันนี้นะคร
1: ับ
0: ทีนี้พอพูดถึงรัฐสุโขทัยนะครับสุโขทัยเนี่ยเริ่มประกาศตัวไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของนะครับเมื่อผู้ครองเมืองสองคนอันนี้ก็น่าจะคุณหูนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมว่าเราก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆก็คือว่าผู้ครองเมืองสองคนนะครับคือพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองลาดกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางร่วมกันชิงอำนาจเมืองสุโขทัยนะครับพอชิงอำนาจได้แล้วก็ยกพ่อขุนบางกลางหาวนะฮะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิต
1: ที่เราท่องจำกันนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิต
0: ครับครับแล้วก็เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ครองสุโขทัยในพ.ศ. 1780
1: นะ
0: ครับซึ่งเราก็เล่าเรียนกันมานานแล้วว่ารัฐสุโขทัยนั้นก็มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับ
1: ที่เป็นแบบพ่อปกครองลูกเนี่ยเพราะว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยอาณาจักรเล็กคนน้อยผู้ปกครองกับประชาชนเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์ปกครองมนุษย์ด้วยกันเองนะคะก็เลยใกล้ชิด
0: ใช่ครับอาศัยความสัมพันธ์แบบเคยญาติด้วย
1: ใช่ค่ะอาณาจักรเล็กคนน้อยการปกครองเลยเป็นแบบพ่อปกครองลูก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงกษัตริย์หรือผู้ปกครองสุโขทัยก
1: ็
0: อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยมีกษัตริย์รวมทั้งสิ้นก็9พระองค์นะครับก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงพระยาเลิศไทยพระยางวนน้ำถมพระมหาธรรมราชาที่1นะครับพระมหาธรรมราชาที่2แล้วก็พระมหาธรรมราชาที่3พระมหาธรรมราชาที่4
1: ค่ะอาจารย์
0: งั้นถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าจากรายชื่อนะของกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนี่นะจะเห็นว่า3พระองค์แรกเนี่ยก็จะมีคำนำหน้าว่าไงว่าพ่อขุน
1: พ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนบานเมืองแล้วก็พ่อขุนรามคำแหง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าหรือแสดงให้เห็นว่าสุโขทัยเนี่ยผู้ปกครองมีลักษณะเป็นพ่อปกครองลูกนะครับกษัตริย์สุโขทัยก็วางตัวเป็นเสมือนพ่อของประชาชนทั้งหลายนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีลักษณะพ่อปกครองลูกแค่3พระองค์แรกแต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์อื่นนั้นก็ไม่ได้ปกครองแบบเมตตานะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยพระองค์อื่นเนี่ยก็จะมีคำว่าธรรมราชาเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าอย่างที่เราเคยพูดกันคราวที่แล้วว่าก็กษัตริย์ไทยเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จก็จริงแต่ว่าก็ไม่เคยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของตัวเองในทางที่ไม่ชอบ

0: ราะว่ามีเรื่องของธรรมะหรือเรื่องของศาสนาเป็นตัวเหนี่ยวรั้งนั่นเอง
1: หลักธรรมในการประพฤติของกษัตริ ย์
0: ใช่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไอ้กษัตริย์พระองค์ถัดมาเนี่ยก็จะมีคำว่าธรรมราชาอยู
1: ่
0: ทีนี้ก็ขยายความหรือหลักสำคัญของธรรมราชาว่าเป็นยังไงนะครับอันแรกเลยนะครับของธรรมราชาเนี่ยก็คือว่าแน่นอนกษัตริย์ก็ต้องเป็นนักปราชญ์เนี่ยก็ต้องพูดง่ายคือต้องเป็นคนที่มีความรู
1: ้รู้รอบ
0: รู้รอบนะครับในทั้งในเชิงการบริหารหรือในเชิงการพัฒนาหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: แ
1: ต่ว่าก
0: ษัตริย์ต้องเป็นนักปราชญ์นะครับถัดมาก็คงหลีกไม่พ้นนะครับถ้าเป็นธรรมราชาก็คือต้องมีใจที
1: ่บำรุงศาสนาน
0: ะครับเป็นศาสนูปถัมภ์หรือแม้แต่ปัจจุบันก็เหมือนกันนะครับกษัตริย์ก็ต้องเป็นพงองค์อัครศาสนูปถัมภ์พวกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ถัดมาแน่นอนก็คือต้องมีความสามารถในการปกครอง
1: กษัตริย์ไม่มีความสามารถในการปกครองไม่ได้เพราะเป็นผู้นำแห่งรัฐนะคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วก็ต้องสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับ
1: ประชาชน
0: ประชาชนนะครับ
1: อันนั้นก็คือในส่วนของกษัตริย์และผู้ปกครองสรุปมี9พระองค์ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับทีนี้ถัดมาก็พูดถึง
1: ลักษณะ
0: เฉพาะของรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองสุโขทัยน
1: ะ
0: ก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าสุโขทัยก็เป็นรัฐที่ไม่ใหญ่โตนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ใหญ่โตนักเนี่ยจะดำรงอยู่ได้เนี่ยก็ต้องมีวิเทโซบายอะไรต่างๆนานานะครับที่จะทำให้สุโขทัยเนี่ยดำรงอยู่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในอดีตก็แน่นอนก็คือต้องมีการเชื่อมความสัมพันธ์การเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์ในเชิง
1: การแต่งงาน
0: ในเชิงเครือญาติในทางเครือญาติใช่ครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าก็จะมีการส่งลูกๆหลานๆไปครองเมืองต่างๆบ้างรวมไปถึงลักษณะอย่างที่บอกแล้วว่าก็อาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญาตินะครับอย่างกับรวมไปถึงเรื่องของการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยนะครับก็โดยอาศัยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ไปสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับเมืองสำคัญสำคัญใกล้เคียง
1: อ
0: ันนี้ก็คือหมายความว่าการปกครองในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ในเครือญาติเช่นเอาลูกเอาหลานไปปกครองหรือว่าแต่งงานกับ
1: รัฐใกล้เคียงอาณาจักรใกล้เคียง
0: รวมไปถึงใช้เรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในทางการเมือง
1: ค่ะอันนี้ก็คือในอาณาจักรรัฐและกษัตริย์ในสมัยสุโขทัย
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงสมัยอยุธยานั่นเองนะครับก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองสมัยอยุธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาก็จะไล่เรียงตามเหมือนกับสมัยสุโขทัยก็คือจะพูดถึงที่มาของความคิดรัฐอยุธยากษัตริย์หรือผู้ปกครองอยุธยารวมไปถึงลักษณะเฉพาะของรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองอยุธยา
1: ค่ะ
0: นะครับรายละเอียดนะครับเริ่มจากที่มาของแนวคิด
1: ค่ะ
0: ก็คือหมายความว่าหลังจากที่อยุธยาเนี่ยตีอาณาจักรเขมรได้เนี่ยก็ทำให้ผู้ปกครองอยุธยาเนี่ยเอาแบบอย่างทางการเมืองของเขมรหรือพูดง่ายคือได้รับอิทธิพลมาจากเขมรมาใช้ในอยุธยาด้วยนะครับแบบอย่างหรือพิธีกรรมหรือความคิดอะไรต่างๆนะที่นำมาเช่นพิธีกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย
1: ์
0: นะครับตามคติของพราหมณ์รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนานาในการปฏิบัติต่อองค์พระมหากษัตริ ย์นะครับรวมไปถึงพระราชวงศ์ก็จะได้รับอิทธิพลมาจากเขมรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้มาจากเขมรที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนี่ก็คือแนวคิดแบบเทวาราชา
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นก็ในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ชัดเจนว่ามีกษัตริย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะพ่อปกครองลูกละก็จะอยู่ในฐานะสมมุติเทพนะครับตามแนวคิดแบบเทวาราชานะครับ
1: อันนี้ก็คือรับมาจากทางด้านเขมรอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเห็นความแตกต่างกันเลยค่ะอาจารย์สมัยสุโขทัยอาณาจักรเล็กคนน้อยเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อปกครองลูกเมื่ออาณาจักรขยายคนเยอะกษัตริย์ต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะปกครองประชาชนได้เพราะฉะนั้นต้องรับมายาคติบางอย่างมานั่นก็คือมายาคติที่ยกตัวเองขึ้นเป็นสมมุติเทพจึงเกิดแนวคิดเทวราชาขึ้นมานะคะอาจารย
0: ์
1: ทีนี้ในส่วนลักษณะของรัฐอยุธยาล่ะคะอาจารย์
0: ทีนี้เขาก็พูดว่ารัฐอยุธยาเนี่ยก็ถือว่าก่อตัวขึ้นเป็นอาณาจักรเนี่ยในเวลาอันรวดเร็วจาก กลุ่มการเมืองจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการสถาปนาขึ้นในปีพ.ศ.1893แล้วก็สิ้นสุดลงในปีพ.ศ.2310
1: คร
0: ับก็อยุธยาเนี่ยก็อาจจะยาวนานหน่อยก็คือทั้งหมด417ปี
1: 5ราชวงศ์
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากเขมรนะครับอย่างมากเลยโดยเฉพาะพิธีกรรมต่างๆนานาของราชสำนักทั้งพิธีกรรมที่เกี่ยวกับตัวพระมหากษัตริย์เองนะครับเช่นเรื่องของพิธีบรมราชาภิเษกน
1: ะ
0: พิธีเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: เช่นก็คือวันพืชมงคลเนี่ยเราก็จะมีทำพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงทายอะไรต่างๆนานาความอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆนานานะครับนอกจากนี้เนี่ยอยุธยาเนี่ยก็ได้อาศัยระบบไพร
1: ่
0: ที่เราก็รับรู้รับทราบกันดีเป็นเครื่องมือในการควบคุมกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
1: จัดสรรกำลังคนของกษัตริย์นะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอีกอย่างนึงก็เป็นเหมือนกับเป็นสภาพบังคับด้วยก็คือหมายความว่าทุกคนเนี่ยหรือไพ่ไพ่อย่างนี้ก็คือสามัญชน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไพ่ทุกคนนี้ก็ต้องมีสังกัดหมู
1: ่นาย
0: ถ้าไม่สังกัดนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าสังกัดแล้วก็อาจจะได้ผลประโยชน์ในแง่ที่ว่ามีคนพูดง่ายมีคนคุ้มครองมีคนดูแล
1: มีเจ้านายที่คอยดูแลนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยสามัญชนหรือไพ่ทุกคนเนี่ย
1: ต้องสังกัดหมู่นาย
0: เพราะฉะนั้นผิดกฎหมาย
1: ค่ะทีนี้ระบบไพ่มันไปเกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำลังคนยังไงถ้าอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คืออย่างเช่นว่ามีขุนนางกอขุนนางขอและในขุนนางกอขุนนางขอเนี่ยเราจะมีไพ่ในสังกัดเช่นกษัตริย์จะออกรบบอกขุนนางกอไปแปลว่ากษัตริย์ไม่ต้องเกณฑ์ไพ่พลละไพ่ที่อยู่ในสังกัดของขุนนางกอก็ต้องไปรบใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: อันนี้เขาเรียกว่าระบบการจัดสรรกำลังคนผ่านระบบไพ่ในสมัยอยุธยานะคะ
0: ทีนี้ตัดมาก็จะเป็นเรื่องกษัตริย์หรือก็ผู้ปกครอง
1: สมัยอยุธยา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าแนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากเขมรก
1: ็
0: คือว่าไม่ได้อยู่ฐานะบุคคลธรรมดาเพียงแค่นะครับเป็นเทวราชาหรือว่าเป็นเทวดาเป็นเทพ
1: เป็นเ
0: จ้า
1: อะไรนะคะ
0: นั่นก็คือพัฒนาสถานภาพการเป็นเทวราชาขึ้นมาตามลำดับหรือตามแบบเขมรด้วยเช่นการมีเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ก็คือหมายความว่าเป็นเครื่องใช้ในงานพิธีบรมราชาภิเษกอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงการใช้ราชาศัพท์กับพระมหากษัตริย
1: ์เพราะเป็นเทพแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ใช้คำธรรมดาไม่ได้ใช
1: ้
0: คำสามัญไม่ได้ก็ต้องเวลาพูดกับพระมหากษัตริย์เนี่ยหรือผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าราชาศัพท์นี่นะครับรวมไปถึงการทำพิธีสำคัญสำคัญอื่นๆนะครับเช่นพิธีแช่งน้ำการยานะของพระมหากษัตริย์นะครับก็คือเสมือนเทพนะครับก็จะปรากฏชัดในเรื่องของลิลิธยนต์พ่ายที่ระบุว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีอำนาจของบรรดาเทวดาองค์สำคัญสำคัญทั้งหลายในรวมอยู่ในพระองค์และถ้าเราสังเกตดูเนี่ยพระนามของพระมหากษัตริย์จำนวนมากเนี่ยก็จะบ่งบอกลักษณะของความเป็นเทวดา
1: ค่ะ
0: เช่นเป็นเทพเป็นพระธรรมราชอะไรอย่างเงี้ย
1: จะขึ้นด้วยสมเด็จพระซึ่งในสมัยสุโขทัยเนี่ยเราจะใช้คำว่าพ่อขุนกับธรรมะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าแม้ว่ากษัตริย์จะอยู่ในฐานะสมมุติเทพเป็นเจ้าชีวิตอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ไม่เคยทำตัวหรือใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบทำตัวเป็นทรราชหรือว่าทำตัวกดขี่ประชาชนก
1: ็
0: ไม่มีปากกฏเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าก็ได้รับอิทธิพลของศาสนานะครับหรือความคิดของศาสนาเนี่ยเข้ามาเป็นกรอบมาเป็นตัวเหนี่ยวรั้งการใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์ให้ปกครองประชาชนอย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองไม่กดขี
1: ่ค่ะเช่นหลักทศพิธราชธรรมหลักราชจ
0: ร
1: รยานุวัตรอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่มาจากหลักธรรมทางศาสนาค่ะ
0: ทีนี้ลักษณะเฉพาะของรัฐแล้วก็กษัตริย์หรือผู้ปกครองอยุธยาเนี่ยนะฮะมีลักษณะยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่สำคัญของรัฐและกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยอันแรกเลยแน่นอนว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าอำนาจก็รวมศูนย์อยู่ที่ตัวพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นคนธรรมดาเป็นอยู่ในฐานะสมมุติเทพหรือเ ราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองหน้าที่หรือพูดง่ายการปกครองการบริหารประเทศเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประชาชนทั่วไป
1: ดำรงสถานะเป็นเจ้าเหนือหัวเจ้าชีวิตแล้วก็เจ้าแผ่นดินนะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญถัดมาเราก็พูดถึงไปแล้วคือในเรื่องของการควบคุมกำลังพลก็มีระบบการควบคุมกำลังพลที่เป็นระบบก็คือระบบไพร่นั่นเองก็คือหมายความว่าประชาชนทุกคนไพร่ทุกคนต้องสังกัดมูลนาย
1: ต่อมาก็คือในเรื่องของที่ดินนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ใช่ครับก็อย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินทั้งหมดเนี่ยในอาณาจักรเนี่ยก็จะเป็นของพระมหากษัตริย์น
1: ะครับ
0: ในเรื่องของการค้านะครับก็ผูกขาดเช่นเดียวกันอยู่ที่ตัวแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดำเนินการด้วยพระองค์เองแต่ว่ามีพระคลังสินค้าม
1: ีที่
0: ด
1: ิน
0: พระคลังสินค้าที่จะทำหน้าที่ตรงนี
1: ้
0: ผ
1: ู
0: กขาดเกี่ยวกับเรื่องของการค้าครับใช่ก็คือรวมศูนย์อยู่ที่พระมหากษัตริย์นั่นเองครับทีนี้ก็จะพูดถึง
1: อีกยุคหนึ่งละ
0: ใช่ครับถัดมานะครับก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: ก่อนการก่อตัวเป็นรัฐสมัยใหม
1: ่มีคำว่ารัฐสมัยใหม่เข้ามานะคะ
0: ก็ดูยากเหมือนกันนะว่าเราจะระบุยังไงว่ารัฐสมัยใหม่แต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอาจจะรัฐสมัยใหม่อาจจะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่รัตนโกสินทร์เนี่ยนะก็เช่นเดิมเหมือนกับสมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาก็จะมีเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะพูดถึงที่มาของแนวคิดรัฐในสมัยรัตนโกสินทร์กษัตริย์หรือผู้ปกครองรัตนโกสินทร์แล้วก็ลักษณะเฉพาะของรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัตนโกสินทร์
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็จะไล่เรียงมาตั้งแต่ที่มาของแนวคิด
1: ค่ะ
0: ในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าก็ยังได้รับแนวคิดหรืออิทธิพลของอยุธยามาใช้เกือบทั้งหมดนะครับ
1: อันนี้เห็นชัดเจนนะคะ
0: เรื่องคติเรื่องพระจักรพรรดินะครับแล้วก็เป็นคติที่พูดถึงความสามารถของจักรพรรดิว่าจะไม่มีศัตรูหรือไม่มีผู้ใดคิดต่อต้าน
1: ค่ะ
0: หลักสมมุติเทพหลักสมมุติราชก็ยังต่อเนื่องมาอยู่นะครับรวมไปถึงหลักธรรมราชาแล้วก็ทศพิธราชธรรมนะครับแล้วก็คติที่ว่ากษัตริย์จะทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่คนทั้งหลายยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย์ก
1: ็
0: คือพูดง่ายๆในเรื่องของผู้ปกครองเนี่ยก็ถอดแบบมาจากอยุธยาอะไรก็ว่าได้นะครับทีนี้เนื้อหาถัดมาก็พูดถึงรัฐรัตนโกสินทร์เนี่ยก็คือกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ย
1: ก็กรุงเทพนะคะอาจารย
0: ์ก็คือสถาปนากรุงเทพในปีพ.ศ. 2325นะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้ก็200กว่าปีแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็อาศัยรูปแบบรัฐของอาณาจักรอยุธยาเป็นตัวแบบนะครับซึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็คือรัชกาลที่1นะครับก็ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับรัฐไทยนะครับทำให้รัฐรัตนโกสินทร์เนี่ยมีอาณาเขตกว้างใหญ่กว่าทุกอาณาจักรของไทยโดยในช่วงที่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับก็คือในสมัยรัชกาลที่7ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก
1: ็
0: คือตั้งแต่รัชกาลที่1เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่7ก็ยังเรียกว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราช
1: ระบอบการปกครองเรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็พระมหากษัตริย์ก็มีพระราชอำนาจตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
1: สูงสุดเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ควบคู่ไปกับการปฏิรูปราชการนะครับแล้วก็จัดตั้งเป็นกระทรวงต่างๆในพ.ศ.2435
1: ปฏิรูปราชการในสมัยรัชกาลที่5นะคะตั้งกระทรวงขึ้นมาครั้งแรกเลย
0: ใช่ค่ะตอนนั้นเป็นการปฏิรูประบบราชการปฏิรูปสังคมอะไรต่างๆยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนแปลงการปกครองนี้มาอีกยุคนึงสมัยนึง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัตนโกสินทร์เนี่ยแต่ละพระองค์เนี่ยก็คือจนถึงรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นประจำพระองค
1: ์มีลักษณะเฉพาะใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับซึ่งก็พูดถึงรัชกาลที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าพระองค์ท่านทรงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กับสังคมไทยทุกด้านเพราะแน่นอนว่าเป็นปฐมกษัตริย
1: ์
0: นะครับก็เริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเอง นะครับก็จะต้องมีการสร้างพื้นฐานวางพื้นฐานอะไรต่างๆนานานะครับพอมารัชกาลที่2เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าท่านเองนี่ทรงเป็นกวีเป็นม
1: ี
0: ความสามารถในเรื่องของกวีในเรื่องของศิลปิน
1: ค่ะ
0: นะครับ

0: พอมาในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็จะทรงมีความสามารถในเรื่องของการพาณิชยกรรมเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับส่วนรัชกาลที่4นี้เราก็คงนึกได้นึกออกว่าในยุคนี้ก็คือถือว่าเข้าสู่เรื่องของการปรับประเทศให้ทันสมัยก็ว่า
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4มีการทำสนธิสัญญาบาวริงนะคะต่างชาติเริ่มเข้ามาค้าขายกับเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นวิวัฒนาการนะคะของชาติต่างๆที่เข้ามาค้าขายกับเรามากขึ้นในรัชกาลที่4
0: ใช่ครับเพราะเนี่ยก็ถือว่ารัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงเริ่มนำวิทยาการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆคำว่าวิทยาการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆมาใช้เนี่ยก็แน่นอนว่าก็มาจากตะวันตกนั่นแหละก็ชาติตะวันตกแล้วก็สอดคล้องกับที่อาจารย์พูดถึงก็คือว่าเริ่มมีการเปิดประเทศติดต่อค้าขายติดต่อกับต่างชาติหรือว่ามีการทำสนธิสัญญาอะไรต่างๆนานาซึ่งอาจจะมองว่าถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ในทางประวัติศาสตร
1: ์
0: อีกทั้งเนี่ยพระองค์ท่านเองเนี่ยก็เห็นความสำคัญก็คือเป็นไงก็ชอบอ่ะก็คิดว่าความรู้ของตะวันตกมันก็เป็นสิ่งที่ดี
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ทรงยอมรับ
1: เปิดรับ
0: ความคิดหรือวิทยาการใหม่ๆด้วยถ
1: ้
0: าไม่เปิดรับนี่ก็คงจะเกิดเรื่องอย่างนี
1: ้
0: ไม่ได้เกิดการนำวิทยาการใหม่ๆมาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็เริ่มมีการปรับประเทศให้ทันสมัยและก็เป็นความทันสมัยอย่างตะวันตกนั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมาถึงรัชกาลที่5นะครับอันนี้เราก็ทราบเป็นดีว่าเพราะเกิดการปฏิรูปง่ายในสมัยรัชกาลที่5โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยทรงถือว่าเป็นนักปฏิรูปแล้วก็นักปกครอง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เห็นชัดเจนว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1: รถไฟสมัยรัชกาลที่5นะคะ
0: ไปรษณีย์อะไรต่างๆนะก็จะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5หรือการเป็นรูปทางสังคม
1: ค่ะ
0: ก็คือ
1: การยกเลิกทาส
0: ใช่ยกเลิก
1: ในสมัยรัชกาลที่5
0: ใช่ระบบทาสระบบไพร่นะครับเพราะเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลในทางสังค
1: ม
0: ก็คือหมายความว่ามันเกิดความเท่าเทียมกันมันเกิดความเสมอภาคกันซึ่งจริงๆมันก็สอดรับกับแนวคิดของตะวันตกด้วยนะครับ
1: เหตุผลที่รัชกาลที่5ต้องปฏิรูปเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมนะคะอังกฤษก็เข้ามาประชิดลาวฝั่งพม่าฝรั่งเศสเข้ามาฝั่งลาวไทยอยู่ตรงกลางเป็นบัฟเฟอร์สเตทคือรัฐกันชนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านต้องคิดแล้วว่าจะทำประเทศยังไงให้ทันสมัยเท่าเทียมเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยยอมรับได้จึงเกิดการปฏิรูปต่างๆขึ้นในประเทศมากมายเลยนะคะอาจารย
0: ์เพราะว่าที่ต้องปฏิรูปก็อย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าก็คือหลีกหนีลัทธิล่าอาณานิคมเนื่องจากเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยที่ล่าอาณานิคมในประเทศที่เป็นประเทศเจ้าอาณานิคมเวลาไปล่าเมืองขึ้นไว้ง่ายก็จะอ้างว่าประเทศนั้นยังไม่พัฒนาย
1: ังไม่เจริญเพรา
0: ะฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่5ก็เลยปฏิรูปให้ประเทศทันสมัยทัดเทียมตะวันตก
1: เพื่อ
0: ที่จะไม่ให้ชาติตะวันตกเอามาเป็นข้ออ้างนั่นเองนะครับที่จะเข้ามาลุกลานเราหรือว่ามาล่าเนี่ยก็คือคุณก็จะได้หมดข้ออ้างแล้วนะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีความทันสมัย
1: เราไม่ได้ทำโทษด้วยการบีบขมับแล้วนะเราไม่ได้ตัดเล็บแล้วนะอะไรอย่าง
0: นี้ถึงที่เรียนแล้วว่าคือเรื่องของยกเลิกไพร่ยกเลิกท่าอะไร
1: อันนี้เป็นคุณอุปการอย่างยิ่งเลยนะคะรัชกาลที่5
0: ใช่ครับพอมารัชกาลที่6อันนี้เราก็ยิ่งรับรู้รับทราบดีนะครับว่ารัชกาลที่6เนี่ยต้องมีความสามารถต้องปีชาสามารถในเรื่องของกวีแล้วก็เป็นปราชญ์ก็คือหมายความว่าวรรณคดีอะไรต่างๆนานาบทกลอนอะไรต่างๆนานาก็พระองค์ท่านเนี่ยคือเป็นนักเขียนด้วย
1: มีงานเขียนพระราชนิพนธ์เยอะเลยทีเดียวนะคะ
0: มีเขาเรียกอะไรนามปากกาน
1: ามปากกา
0: ครับมากมายนะครับที่เราก็รับรู้รับทราบกันนะครับรวมไปถึงถัดมานะครับก็จะเป็นสมัยรัชกาลที่7แหละ
1: ค่ะ
0: งั้นเวลาพูดถึงรัชกาลที่7หรือว่าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยแน่นอนเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของจุดเป็นจุดเปลี่ยนผ่านเป็นจุดที
1: ่พลิกเลยก็ว่าได้ค่ะ
0: มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะครับก็คือเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่7นะครับโดยที่ก การเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงระบบไปเลยเนี่ยซึ่งก็เรียกว่าเป็นการปฏิวัติ
1: ปฏิวัติการปกครองค่ะ
0: เป็นการปฏิวัติที่ไม่ต้องมีการเสียเลือดเนื้อใดๆนะครับก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนคือพูดง่ายๆไม่เหมือนการเปลี่ยนแปลงที่อื่นๆเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ก็ต้องมีการลบลาฆ่าฟันต้องมีสงคราม
1: เสียเลือดเนื้อ
0: ครับอาจจะแต่อาจก็อาจจะมีหลายเหตุหลายปัจจัย อย่างน้อยก็คือว่าตัวสถาบันกษัตริย์เองก็เห็นด้วย
1: ปรับตัว
0: ด้วยเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแนวคิดต่างๆนานาของชาติตะวันตกก็คือถ้าเราดูจากที่เมื่อกี้เราพูดกันไปนี่คือเริ่มเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้ว
1: ค่ะ
0: และจริงๆก็มีการพยายามที่จะ
1: ปูพื้นมาเรื่อย
0: ๆ
1: รัชกาลที่5ก็มีแนวคิดที่จะให้การปกครองมาสู่ประชาชนแต่บอกว่าคนไทยอาจจะยังไม่พร้อมรัชกาลที่6ตั้งดุสิตธานีขึ้นมาใช่มั้ยคะอาจารย์ซ้อมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแม้กระทั่งรัชกาลที่7ก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญของพระองค์ท่านเองแต่ยังให้ไม่ทันนะคะก็โดนปฏิวัติโดยคณะราษฎ
0: ร
1: 24มิถุนายน2475
0: ก็อาจจะแกนนำก็ได้รับการศึกษาจากชาติตะวันตกด้วยก็เห็นว่าระบบประชาธิปไตยน่าจะ
1: ดี
0: ใช่ครับคิดว่าน่าจะเกิดน่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่7นี
1: ้
0: ถัดมานะครับก็จะพูดถึงลักษณะเฉพาะของรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัตนโกสินทร์นะครับในสมัยนี้เนี่ยนะฮะกษัตริย์เนี่ยก็เป็นที่ยกย่องเคารพแล้วก็ยังมีอำนาจที่อย่างแท้จริงอยู่นะครับหมายถึงว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็มีระบบราชการรองรับนะครับจนกระทั่งมีข้าราชการกลุ่มนึงได้รับอิทธิพลความคิดจากตะวันตกก็คือพูดง่ายๆข้าราชการกลุ่มนี้ได้ไปรับการศึกษา
1: เห็นโลกตะวันตกนะคะ
0: กลับมาก็มีการเรียกร้องให้จำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยรัฐธรรมนูญก็คือพูดง่ายๆก็มาเป็นรูปเป็นร่างเห็นจริงปรากฏเป็นจริงในสมัยรัชกาลที่7นั่นเองนะครับตอนถัดมาคราวนี้ก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัฐสมัยใหม
1: ่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่ารัฐสมัยใหม่คืออะไรนะคะ
0: รัฐสมัยใหม่นะครับทีนี้ถ้าดูเนื้อหานะครับก็คือแนวคิดตามแบบระบบการเมืองตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้าดูแค่ตรงนี้เนี่ยรัฐสมัยใหม่ก็น่าจะหมายถึงว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็คือเป็นแนวคือประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นแนวคิดของตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าบอกว่ารัฐสมัยใหม่ก็น่าจะเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดทางการเมืองแบบตะวันตกเข้ามานะครับ
1: รัฐสมัยใหม่เนี่ยเกิดจากสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนะคะโดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาอยู่4ตัวด้วยกัน1คือมีดินแดนที่แน่นอนสมัยก่อนเป็นอาณาจักรนะคะอาณาจักรสุโขทัยเราไม่มีดินแดนที่แน่นอนในเรื่องของดินแดน2มีประชากรในเขตพื้นที่นั้น3มีรัฐบาลแต่เดิมเนี่ยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เราไม่มีรัฐบาลและตัวสุดท้ายคืออำนาจอธิปไตยนะคะถ้ามี4ตัวครบเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนั้นว่ารัฐสมัยใหม่ซึ่งสำหรับประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ค่ะที่อาจารย์กำลังจะพูดถึงนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ถัดมาก็จะพูดถึงรัฐสมัยใหม่แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกษัตริย์และผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1: เริ่มมาแล้วระบอบประชาธิปไตย
0: แล้วก็ปัญหาเรื่องอำนาจของผู้ปกครองครับงั้นรายละเอียดนะครับก็จะเริ่มจากแนวคิดนะครับก็คือแนวคิดตามแบบระบบการเมืองตะวันตกนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็คือประชาธิปไตยนั่นแหละนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นก็บอกว่าก็มีกลุ่มนึงก็คือเป็นข้าราชการซึ่งเป็นผ่านการศึกษาจากต่างประเทศได้รับทุนหรืออะไรไปศึกษาอย่างต่างประเทศเนี่ยทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยก็เห็นว่ามีความเห็นว่าควรที่จะเปลี่ยนแปลงระบบครองของประเทศนะ
1: ค่ะ
0: นะก็เลยพยายามที่จะเผยแพร่ความคิดนี้ออกไปโดยในระยะเริ่มแรกเนี่ยก็เผยแพร่ความคิดนี้ในหมู่นักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนะครับเป็นทั้งในอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าในยุโรปบางประเทศที่ต้องการที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองนะครับให้มีกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
1: มากกว่าที่จะให้อำนาจอยู่ที่ตัวบุคคลแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อยู่ที่กษัตริย์นะคะให้อำนาจสูงสุดมาอยู่ที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญแทน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็พออยู่ในรูปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นหลักประกันที่ชัดเจนมันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
1: แล้วมันเสมอหน้าสำหรับทุกคนด้วยในทางกฎหมายนะคะ
0: ใช่ครับ ทีนี้เนื้อหาถัดมาเนี่ยรัฐสมัยใหม่นะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพ.ศ. 2475ก็คือหมายความว่า เราพยายามแสวงหารัฐสมัยใหม่ก็จริงและคิดว่ารัฐสมัยใหม่จะเป็นผลดีก็จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นตามมาเหมือนกันนะจากการที่เราที่พยายามที่จะแสวงหาความเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เริ่มมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งเน้นหลักสำคัญอะไรแน่นอนว่าอันแรกประชาชนเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองนะสองรัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยวไม่มีการแบ่งแยกนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการยืนยันอำนาจของรัฐบาลกลาง
1: ค่ะอาจารย
0: ์ที่แผ่ไปทั่วราชอาณาจักรซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดถึงสหพันธ์รูปแบบสหพันธรัฐแต่กับเราแต่กับประเทศไทยไม่ใช่
1: เป็นรัฐเดี่ยว
0: รัฐเดี่ยวนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ปัญหาที่ตามมาคือเวลาพูดถึงว่าประชาชนเป็นอำนาจสูงสุดอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีเดียวเพราะว่าช่วงเปลี่ยนผ่านใหม่ๆช่วงใหม่ๆของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือประชาชนคนไทยเนี่ยไม่คุ้นหรอกกับการใช้อำนาจทางการเมือง
1: ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยด้วยซ้ำนะคะ
0: จุดเริ่มต้นจากกลุ่มแกนนำเล็กๆในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจสูงสุดของประชาชนเนี่ยมันก็ยังใช้ได้โดยยังไม่ได้ใช้ได้โดยตรงนะครับก็ต้องใช้เป็นทางอ้อมอาจจะผ่านฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอำนาจที่แท้จริงก็อยู่ที่ฝ่ายบริหารและถ้าเราสังเกตดูเนื่องจากว่าหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆเนี่ยเรื่องจากยังไม่มีความพร้อมนะครับก็มักจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการทำรัฐประหารหรือยึดอำนาจ
1: ในหมู่ชนชั้นนำ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะรัฐประหารกันเองบ่อยครั้งเลยนะคะ
0: จนปัจจุบันก็ยังมีรัฐประหาร
1: เรายังอยู่ในวังวนนี้อยู่นะคะ
0: ใช่ครับทั้งที่ก็ผ่านมาหลายสิบปี
1: 85 ปี 86 ปี
0: แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็คือถือว่าเป็นช่วงของการพัฒนาการไปเรื่อยๆ
1: การเรียนรู
0: ้ใช่ครับประชาธิปไตยในประเทศตะวันตกเขามีมาอย่างยาวนาน
1: 200กว่าปีอ่ะ
0: นะฮะ
1: กว่าที่เขาจะนิ่งขนาดนี้ได้นะคะ
0: มันก็ต้องเปิดโอกาสให้คือยังไงเดี๋ยวมันก็จงขยาวกันจนลงตัวได้นะครับประชาชนก็จะเริ่มมีความพร้อมมากขึ้น
1: หรือ
0: ผ
1: ู้
0: ที
1: ่
0: มีใช่ครับผู้ที่มีอำนาจผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นด้วยนะครับในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นรู้จักการแก้ไขปัญหาขัดแย้งทางการเมืองตามระบอบวิถีทางของประชาธิปไตยมากขึ้น
1: อันนี้สำคัญนะคะการแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยระบอบวิถีทางประชาธิปไตยนะคะ
0: อันที่สองที่พูดถึงว่าอำนาจก็จะอยู่ที่รัฐบาลกลางแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลส่วนกลางก็อาจจะยังไม่มีอำนาจที่แท้จริงก็ได้เช่นในเรื่องของช่วงสงครามโลกสองนะครับที่การเข้ามาของญี่ปุ่นนะครับคือแน่นอนว่าญี่ปุ่นเนี่ยเดินทัพเข้ามาแต่ก็ถือว่าไม่มีถึงแม้ว่าจะไม่มีการยึดครองประเทศก็จริงนะครับแต่ก็ทำให้รัฐบาลไทยในยุคนั้นสมัยนั้นต้องลำบากใจหลายประการทำไปทำมาเนี่ยรัฐบาลก็ต้องไปลงนามอยู่กับญี่ปุ่นนะครับก็คือไปอยู่ต้องไปอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายพันธมิตรนั่นเอง
1: ซึ่งมีอเมริกาเป็นแกนนำนะคะ
0: แต่ว่าก็ไม่ได้
1: เต็มใจนะ
0: ใช่ครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเป็นเทคนิคหรือว่าอะไรเพราะว่าเราก็มีกลุ่มเสรีไทยซึ่งภายหลังก็มาบอกว่าการที่เราต้องไปเซ็นสัญญากับลงนามกับญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นภาวะจำยอมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะกลุ่มเสรีไทยก็ไปติดต่อข้างหลังนะคะไม่เป็นทางการกับทางอเมริกาฝรั่งเศสเหล่านี้เป็นต้นจึงทำให้สงครามโลกครั้งนั้นเนี่ยเราไม่อยู่ในประเทศผู้แพ้สงครามทั้งนั้นที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามไปแล้วประเทศเราได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามด้วย
0: ใช่ครับทั้งที่เราเนี่ย
1: ลงนาม
0: กับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ลงนามด้วยนะแต่ว่าเราก็มาแก้ตัวในภายหลังว่าก็อยู่ในภาวะที่จำยอมเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนั้นญี่ปุ่นมีอิทธิพลมาก
1: ขยายอาณาเขต
0: แถบเนี้ยนะครับเพราะหลายๆประเทศที่ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านนะครับก็จะได้รับผลกระทบของสงคราม ถัดมาก็จะพูดถึงกษัตริย์และผู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1: ตอนนี้เปลี่ยนระบอบแล้วนะคะก่อนรัฐสมัยใหม่เนี่ยอยู่ใต้ระบอบส

0: บูรณาญาสิทธิราชย์คือกษัตริย์เป็นเจ้าเหนือหัวเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินแต่พอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งเราอยู่ในรูปของรัฐสมัยใหม่เนี่ยกษัตริย์อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยค่ะอาจารย
1: ์ก็กษัตริย์ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่ตัวพระมหากษัตริย์พอมาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันพระมหากษัตริย์ก็ดำรงฐาน

0: คือเวลาพูดถึงฐานะเป็นประมุขของรัฐประมุขของประเทศก็คือทำหน้าที่ในเชิงรัฐพิธี
1: สัญลักษณ์
0: ใช่ครับหรือว่ามีการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงอะไรต่างๆนานาก็ต้องลงพระบรมาภิไธยนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะเฉพาะเราจะเห็นว่าระบอบการปกครองหลังจากนั้นเราจะเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยเลยค่ะ
0: แล้วก็ถัดมาก็จะพูดถึงปัญหาเรื่องอำนาจของผู้ปกครองอำนาจของพระมหากษัตริย์ก็จะถูกตัดทอนลงไปนะครับก็ตามรูปแบบของประชาธิปไตยนั่นเอง
1: การใช้อำนาจถูกจำกัดโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าสถานภาพของสถาบันหรือสถานภาพของสถาบันกษัตริย์ก็ยังคงอยู่สูงส่งอยู่เหมือนเดิมนะครับยังอยู่ยังถือว่าเป็นอยู่ในฐานะที่ต้องให้การเคารพสักการะเหมือนเดิมนะครับตามรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้อย่างนั้นนะครับมีหลายๆมาตราก็แสดงให้เห็นว่าจะลบหลู่อะไรไม่ได้นะครับ
1: มาตรา112
0: ใช่ครับการอาฆาตมาตร้ายอะไรก็ไม่ได้นะครับในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยก็มีความหมายถึงว่าคณะบุคคลที่เป็นผู้บริหารนะครับก็เห็นชัดเจนครับว่ามีปัญหาโดยตลอดในช่วงแรกๆของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็อย่างที่เรียนแล้วมีการรัฐประหารบ่อยมากถี่มาก
1: แย่งชิงอำนาจระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง
0: รวมไปถึงการขัดแย้งกันเองในหมู่คณะราษฎรก็เหมือนกันนะครับก็ยังขัดแย้งกันเองด้วยนะครับโดยว่าในคิดเรื่องของเศรษฐกิจเขาของเศรษฐกิจ
1: ของปรีดีพนมยงค์นะคะ
0: ใช่ครับก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวของ
1: ผู้ปกครอง
0: เองด้วยนะครับนั่นก็คือเนื้อหาของหน่วยที
1: ่4นะคะที่ว่าด้วยรัฐและกษัตริย์นะคะทีนี้ในหน่วยต่อไปค่ะอาจารย์ในหน่วยที่
0: 5ครับ
1: นะคะเป็นเรื่องของระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ค่ะ
0: ก็หน่วยที่5เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะในสังคมไทยเนื้อหาของหน่วยนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ตอนนะครับตอนที่1ก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์นะฮะตอนที่2ก็จะพูดถึงระบบเครือญาติในสังคมและการเมืองไทยก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ในสังคมและการเมืองไทยก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5
1: ค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็ตอนที่4ก็จะพูดถึงระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ภายหลังการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5
1: สังคมไทยนี่ปฏิเสธไม่ได้นะเรื่องเครือญาติเรื่องการอุปถัมภ
0: ์ใช่ครับโดยเฉพาะระบบอุปถัมภ์นะครับ
1: ที่ยังฝังรากลึกมาจนถึงปัจจุบันนี้เลย
0: ใช่ครับแนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ในเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบเครือญาติแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์
1: ค่ะอาจารย
0: ์แนวคิดระบบเครือญาตินะฮะความเป็นเครือญาตินะฮะมาได้ยังไงพูดง่ายๆความเป็นระบบเครือญาติหรือความเป็นญาติเนี่ยก็ง่ายหน่อยแล้วก็พอคาดเดาได้คือมาได้2ทาง
1: สายเลือด
0: ใช่ครับก็คือแบบที่1ก็คือญาติที่เกิดจากสายโลหิตก
1: ็
0: คือสายเลือดนั่นแหละโดยทางชีวภาพนั่นแหละนะครับกับญาติที่เกิดจากการแต่งงานนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือหลักๆเนี่ย2อันนี้แต่ว่ามันก็ยังมีมากกว่านี้นะครับคือญาติที่ขยายวงหรือญาติสมมุติก็คือไม่ใช่ญาติแท้ๆแต่ว่าเราให้ความนับถือประดุจญาติก็คืออาจจะมีความสนิทสนมกันมากอะไรเงี้ยจนมีความเป็นผูกพันเป็นญาติแต่จริงๆไม่ใช่ญาติกันแต่อาจจะรักกันรู้จักกันมานานผูกพันมานานในทำนองเนี้ยนะครับนี่ก็จะพูดถึงการลำดับญาตินิดนึงนะครับก็มีลำดับของความสำคัญนะฮะญาติความสำคัญของญาติลำดับที่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นญาติที่สนิทญาติที่สนิทก็คือพูดง่ายญาติโดยสายเลือดนะฮะเช่นพ่อแม่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอย่างเงี้ยถือว่าเป็น
1: ญาติ
0: สนิทก็สายเลือดเดียวกันพูดง่ายๆนะครับถ้าญาติลำดับญาติสำคัญลำดับที่2เนี่ยก็คือญาติสนิทหมายถึงญาติสนิทโดยสายเลือดและญาติโดยการแต่งงานนะเพราะฉะนั้นเวลาคนแต่งงานกันจะยินแต่งงานกันก็คือญาติทั้ง2ฝ่ายก็เป็น
1: ญาติกัน
0: ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นญาติที่เกิดจากการแต่งงานนะครับแล้วก็ญาติแนวดิ่งนะครับญาติแนวดิ่งก็คือปู่ย่าตายายแล้วก็หลานนั่นเอง

0: ครับก็คือลูก
1: ตามลำดับชั้นการเกิดใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นญาติแนวขวางก็คือแน่นอนจะเป็นเรื่องของเขยและสะใภ้ที่เข้ามาแต่งงานนะครับกับพี่น้องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยครับส่วนญาติสำคัญลำดับที่3ก็คือญาติสนิทนะที่สายเลือดแนวดิ่งก็คือหมายความว่าก็คือทวดนะครับแล้วก็ญาติแนวขวางซึ่งเมื่อกี้ญาติแนวขวางเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วก็คือแต่งงานกันเขยสะใภ้นั่นเองส่วนลำดับที่4ก็คือญาติสนิทที่เกิดจากการแต่งงานของญาติที่อยู่ในลำดับที่3
1: อันนี้คือลำดับที่4นะคะ
0: ใช่ครับมันก็คือพวกยังก็ยิ่งห่างออกไปนะครับระยะทางสังคมนี่และระยะห่างทางสังคมก็จะยิ่งห่างออกไปนะครับถ้าลำดับควายก็คือดูแค่ลำดับความห่างทางสังคม
1: ค่ะ
0: ความสำคัญของญาติลำดับที่5ตรงนี้ก็คือ
1: ญาติสมมุติ
0: ก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับว่ารู้จักกันมานาน
1: พี่น้องร่วมสาบานอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์
0: ก็อาจจะถือว่าเป็นอย่างนั้น
1: ญาติสมมุติน
0: ะครับด้านที่6ก็คือญาติห่างมันก็คือระยะห่างทางสังคมจริงๆก็มองยากนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่วัดได้ชัดเจนความสำคัญลำดับที่7ก็คือญาติสมมุติที่ห่างไกลกันหรือไม่ค่อยมีกิจกรรมต่อกันนะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นลำดับญาตินะคะมีถึง7ลำดับเลยค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์เมื่อกู้นี้ก็คือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเครือญาตินะคร
1: ับ
0: ระบบอุปถัมภ์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะฮะ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นระบบอุปถัมภ์นะโดยต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ต่างมีอิสระที่จะเลือกผู้อุปถัมภ์และลูกน้องของตนเอง
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือแนวคิดของระบบอุปถัมภ์นะลักษณะเฉพาะของระบบอุปถัมภ์มียังไงบ้างนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่ามีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินร่วมกันคือพูดง่ายๆแต่ละคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโดยที่ทรัพย์สินเนี่ยอาจจะเป็นของบุคคลคนเดียวหรืออยู่ในความควบคุมของบุคคลคนเดียวนะครับอันที่2นะครับผลประโยชน์มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์เพียง2คน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถัดมาเนี่ยมีการให้ประโยชน์เป็นพิเศษต่อบุคคลบางคนมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะฮะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เนี่ยจะคงอยู่ได้ยั่งยืนเนี่ยหรือการรักษาความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ให้ยั่งยืนได้เนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างต่อเนื่องเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีผลประโยชน์หรือหมดประโยชน์ต่อกันแล้วเนี่ยระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันจะดำรงอยู่ยากเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือมันเป็นระบบที่เอื้อผลประโยชน์ต่อกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผลประโยชน์ต่อกันแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะหดหายไปเพราะฉะนั้นระบบอุปถัมภ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง
1: จริงๆระบบอุปถัมภ์นี่มันมาจากรากของระบบไพร่นะคะถ้าดูตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไพร่ต้องสังกัดมูลนายเพราะฉะนั้นมูลนายอยู่บนยอดแล้วก็มีประชาชนที่อยู่ในสังกัดไพร่เวลาไพร่เจอปัญหาเดือดร้อนต้องไปหามูลนายนะคะมูลนายก็ปกป้องคุ้มครองดูแลลงมาไพร่ให้อะไรเป็นการตอบแทนให้ความจงรักภักดีเพราะฉะนั้นมันคือเกิดการแลกเปลี่ยน2ทางก็คือการปกป้องคุ้มครองกับความจงรักภักดีมันก็เป็นระบบอุปถัมภ์มาเรื่อยแล้วมันก็แปลงมาตามสภาพสังคมในปัจจุบันที่อาจารย์บรรยายมาข้างต้นนะคะ
0: เพราะว่าผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันในปัจจุบันมันก็จะ
1: เป็นวัตถุ
0: แตกต่างจากในอดีตที่คอย
1: แลกเปลี่ยนระหว่างการปกครองกับความจงรักภักดีนะคะในระบบ
0: ง่ายปัจจุบันก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์อะไรนะ
1: ครับ
0: ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงระบบเครือญาติในสังคมและการเมืองไทยก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเนื้อหาตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสำคัญของระบบเครือญาติในสังคมไทยในสังคมและการเมืองไทยนะครับ2ก็คือพันธะของความเป็นเครือญาติ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเครือญาติกันแล้วก็ต้องมีพันธะต่อกันนะครับมาดูตอนที่1นะครับความสำคัญของระบบเครือญาติในสังคมและการเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานึกย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราหลีกหนีไม่พ้นระบบเครือญาติ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในทางสังคมแล้วก็ในการเมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเครือญาติมีความสำคัญต่อ สังคมและการเมืองไทยก็บอกว่าก็ตั้งแต่โบราณแล้วเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งการปกครองแล้วก็การควบคุมสังคมเนี่ยจะมีการประสานกันระหว่างความสัมพันธ์ในระบบเครือญาตินะครับก็คือพูดง่ายๆอย่างที่เรียนแล้วว่าอาจจะส่งลูกส่งหลานไปปกครองหัวเมืองต่างๆนานาหรือมีการแต่งงานกับ
1: สร้างความสัมพันธ
0: ์นะครับก็คือกลายเป็นเครือญาติกันนั่นเองนะครับต่อมาในสมัยอยุธยาก็เหมือนกันนะครับระบบเครือญาติก็ยังมีความสำคัญต่อการเมืองแล้วก็สังคมเช่นเดียวกับในสมัยสุโขทัยนะครับเห็นได้ชัดเจนในกรณีไหนบ้างก็คือในกรณีสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับที่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วยการแต่งงานง่ายๆนะครับกับเจ้าหญิงในอาณาจักรใกล้เคียงเช่นลพบุรีหรือว่าสุพรรณบุรีเป็นต้นนะครับ
1: ถ้าเราแต่งงานกันเราก็จะไม่ลบกันใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับมันก็ต่อมาถึงสิ่งที่เรียกว่าพันธะของความเป็นเครือญาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเมื่อเป็นเครือญาติกันแล้วเนี่ยมันหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไปได้ในระดับหนึ่ง
1: ใช่เป็นกุศโลบายในการปกครองได้
0: ใช่ครับมันก็ทำให้แผ่นดินเป็นปึกแผ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องลบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธะของความเป็นเครือญาติเนี่ยหรือระบบเครือญาติเนี่ยมันก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของชนชั้นปกครองนะครับก็จะกลายเป็นเครือญาติกันก็จะก่อให้เกิดพันธะระหว่างกันนะครับมันก็มีทั้งผลดีและผลร้ายนะครับก็คือหมายความว่าเป็นเครือญาติกันจริงเป็นผลดีอะเรามองออกแต่ผลร้ายมันก็คือหมายความว่าถ้าคุณดันไปทำอะไรผิดขึ้นมาเนี่ยนะมันจะส่งผลกระทบต่อเครือญาติด้วยยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเช่นเรื่องของการทำผิดเนี่ยบางทีต้องประหารเจ็กโชโคอะไรทำนองนี้แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันก็คือแบบว่าใครผิดก็คนนั้นรับไปแต่ปัจจุบันแต่ในอดีตเนี่ยใครทำผิดอะไรที่มันเป็นข้อหาที่ร้ายแรงนอกจากตัวเองจะได้รับผลกระทบอันนั้นแล้วเน
1: ี่
0: ยเครือญาติของตัวเองเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบอันนั้นด้วยเช่นกันนะครับอาจจะได้รับความเดือดร้อนทั้งประหารชีวิตหรือว่าลิบเรือนลิบอะไรอย่างที่เขาพูดกันที่เรารับรู้รับทราบกันนะครับนี่คือเป็นลักษณะของพันธะของความเป็นเครือญาติ
1: ค่ะอันนี้ก็คงเป็นเนื้อหาในช่วงแรกของการบรรยายนะคะที่มีการพูดถึงว่าด้วยรัฐและกษัตริย์นะคะแล้วเราก็ขึ้นต้นไปนิดหน่อยนะคะในบทที่5ในเรื่องของระบบเครือญาติแล้วก็ระบบอุปถัมภ์นะคะ
2: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปริญญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตาม หลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่

0: 1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
7: ัน ไกล
8: เอาอะไร
7: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
9: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
11: การบรรยายในช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะต่อในเรื่องของระบบเครือญาติแล้วก็ระบบอุปถัมภ์นะคะที่อาจารย์ได้พูดในเชิงของหลักการไปละว่ามันคืออะไรค่ะ
12: ทีนี้เนื้อหาถัดมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงความสัมพันธ
11: ์ะ
12: ระหว่างระบบเครือญาติแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ในสังคมและการเมืองไทยก่อนปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ก็คือหมายความว่าระบบเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็มันอยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงระบบอุปถัมภ์ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติก็คือมีพื้นฐานมาจากระบบเครือญาติเองก็คือหรือพูดง่ายๆก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่เครือญาติ
11: เป็นเครือญาติกันก็เลยก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ
12: ได้อีกอันนึงระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
11: เสมอไป
12: ใช่ครับก็คือไม่ได้เป็นเครือญาติกันก็อุปถัมภ์กันได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็พูดถึงแล้วก็คือจะต้องมีสิ่งยึดโยงสิ่งยึดโยงนั้นก็พูดง่ายๆคือต้องเป็นเรื่องโยชน์นะครับ
11: การให้การตอบแทน
12: ใช่ครับ
11: ค่ะ
12: เพื่อมาดูระบบอุปถัมภ์นะซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
11: ค่ะอาจารย์
12: เพราะฉะนั้นถ้าพูดย้อนกลับไปก็เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับก็จะเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัชกาลที่1เนี่ยได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะเราต้องยอมรับว่ารัชกาลที่1ท่านเองเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าท่านก็เป็นขุนนางหรือเป็นไม่ได้เป็นเชื้อสายกษัตริย์นะครับก็ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้สำเร็จเนี่ยก็เนื่องมาจากทรงมีความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
11: ค่ะ
12: ก็คือในสมัยที่ท่านยังเป็นแค่เจ้าพญาจักรีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ระหว่างตระกูลของพระองค์เองกับตระกูลของขุนนางต่างๆ
11: ค่ะ
12: นะครับแม้ก็เลยทำให้ท่านเนี่ยประสบคือหมายความว่าได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นครองราชย์นั่นเองนะคร
11: ับ
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นชัดเจนว่ามีการแต่งงานง่ายๆมีการสร้างเครือญาติเครือข่ายด้วยการแต่งงานนั่นเองนะครับเช่นพระนางพระพี่นางพระนามว่าแก้วเนี่ยสมรสกับเจ้าขัวเงินน
11: ะครับ
12: ญาติสนิทของเจ้าพระยาชำนาญบริลักษ์ซึ่งเป็นเจ้าพระยาพระกลางในสมเด็จพระบรมโกศนะครับเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็เจ้าพระยาชำนาญบริลักษ์เนี่ยก็เป็นขุนนางที่มีอิทธิพลและบทบาทในสมัยนั้นนั่นเอง
11: ค่ะอาจารย์อันนี้เป็นระบบอุปถัมภ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาตินะคะ
12: แต่นี่อีกอันนึงก็คือระบบอุปถัมภ์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
11: คือไม่ได้เป็นญาติกันแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
12: ใช่ครับก็คือหมายความว่าเกิดขึ้นในลักษณะที่บุคคลผู้ที่มีอำนาจสูงกว่านะครับให้ความอุปถัมภ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองกับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าหรือด้อยกว่านั่นเองครับ โดยผู้ที่อยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าหรือด้อยกว่าเนี่ยก็จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ให้ความอุปถัมภ์ด้วยก
11: ็
12: คือพูดง่ายๆเป็นการแลกเปลี่ยนกันในเชิงผลประโยชน
11: ์
12: ครับต่างตอบแทนซึ่งกันและกันซึ่งผู้ที่อยู่ภายใต้อุปถัมภ์ก็อย่างที่อาจารย์เรียนแล้วว่าก็จะให้เรื่องของความจงรักภักดีเป็นการตอบแทนทำงานให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ก็อาจจะให้เนื่องจากเป็นเจ้าของปัจจัยก็สามารถให้ผลประโยชน์อะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในสมัยรัชกาลที่หนึ่งอีกนะครับสมัยที่ทรงเป็นเจ้าพระยาจักรีก็เคยให้ความอุปถัมภ์แก่ขุนนางใต้บังคับบัญชาไว้เป็นจำนวนมากทีนี้พอบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายนะครับก็คือในช่วงปลายของกรุงธนบุรีนะครับมีสงครามอะไรอย่างเงี้ยขุนนางเนี่ยที่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของเจ้าพระยาจักรีเนี่ยก็สนับสนุนให้เจ้าพระยาจักรีเนี่ยขึ้นเป็น
11: ขึ้นของ
12: เป็นกระทงกษัตริย์ของกรุงรัตนโกสินทร์
11: คือ
12: เป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมา
11: คือราชวงศ์จักรี
12: ใช่ครับในของกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับทีนี้ระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ภายหลังเมื่อตะกูนี้เป็นก่อนนะครับทีนี้ถ้าภายหลังการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและอุปถัมภ์หลังการปฏิรูปการปกครองพ.ศ. 2435
11: ค่ะ
12: 2435นี่สมัยรัชกาลที่5นะครับคนละอันกับ2475นะครับของเดี๋ยวนักศึกษาท่านผู้ชมจะได้ไม่สับสน
11: 2435เป็นการปฏิรูปการปกครองคือเกิดกระทรวง
12: ข
11: ึ้นเป็นครั้งแรกนะคะในสมัยรัชกาลที่5ส่วน2475นี่คือการปฏิรูปการปกครองคือเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยในสมัยที่7ตอนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงในสมัยรัชกาลที่5ปฏิรูปการปกครอง2435ค่ะ
12: แล้วก็นี่ฮะเขาถัดมาก็จะเป็นตอนที่2ให้พ
11: ู
12: ดความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475
11: ค่ะ
12: งั้นก็มาดูเนื้อหาแรกก่อนก็คือความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์หลังการปฏิรูปการปกครอง2435
11: ค่ะอาจารย
12: ์นะครับก็คือเมื่อรัชกาลที่5ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงปฏิรูปการปกครองพ.ศ. 2435แล้วเนี่ยการปฏิรูปอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นการโยงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
11: ก
12: ็คือดึงอำนาจกลับมาแล้วพูดง่ายๆให้ไปอยู่ในพระมหากษัตริย์แล้วก็ทำให้และทำได้เป็นผลสำเร็จนะครับทำให้ระบบอุปถัมภ์ในหมู่ขุนนางเนี่ยลดบทบาทลงว่าดึงอำนาจกลับมาละแต่ในหมู่เจ้านายด้วยกันเองเนี่ยก็ยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดว่าก็ยังมีลักษณะที่แสดงออกให้ถึงการดำรงอยู่ของระบบอุปถัมภ์ก็คือหมายความว่าเราจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมักจะไม่ใช่มักจะก็คือทรงโปรดให้พระราชโอรสเอ่ยพระอนุชาเอ่ยรับราชการแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต่าง
11: ๆ
12: รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่สำคัญด้วยนะครับก็พูดง่ายๆคือให้ลูก
11: ๆ
12: นะครับไปปกครองบังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆนั่นเอง
11: ก็ในสมัยรัชกาลที่5นี่ที่เราเรียกการปฏิรูปถ้าความเข้าใจง่ายๆค่ะแต่เดิมรัชกาลที่5เนี่ยขึ้นครองอำนาจขณะยังทรงพระเยาว
12: ์
11: เพราะฉะนั้นอำนาจเนี่ยจะอยู่ที่ขุนนางนะคะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเมื่อพอพระองค์ครองราชย์ไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยพระองค์ต้องมีความคิดละที่จะดึงอำนาจเข้าสู่พระองค์เองโดยลดทอนอำนาจของขุนนางลงไปโดยการดึงอำนาจคือให้ลูกหลานนะคะเป็นผู้ปกครองมีกระทรวงส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศนะคะตรงนี้นี่เองอะค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในการปกครองของประเทศไทยนะคะแล้วก็กลายมาเป็นการอุปสรรคถามระหว่างกษัตริย์กับลูกหลานแทนกษัตริย์ขุนนางใช่ไหมคะอาจารย
12: ์
11: ค่ะ
12: ทีนี้ถัดมาก็จะความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
11: ค
12: ่
11: ะ
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยสิ่งที่น่าจะเข้ามาแทนที่น่าจะน
11: ะ
12: ก็คือเข้ามาแทนที่ระบบอุปถัมภ์นี่ก็คือระบบคุณธรรมเพราะระบบคุณธรรมเนี่ยมันก็เป็นระบบก็ง่ายๆคือดูกันที่ผลงานไม่ได้ดูกันที่ความเป็นพรร
11: ค
12: พวกถ้าเอาแบบความเข้าใจง่ายๆนะครับระบบคุณธรรมก็คือ merit system เนี่ยก็เป็นแนวคิดของตะวันตกนั่นแหละนะครับก็คือง่ายๆในการเลื่อนขั้นในการแต่งตั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ดูจาก ความรู้ความสามารถ
11: ใช้การสอบเป็นตัวตั้งไม่ได้ใช้ความชอบพอพึงใจการเป็นตัวตั้งในการเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมคะ
12: ไม่ได้ใช้อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไร
11: อันนี้คือระบบคุณธรรม
12: ก็เป็นถือว่าเป็นการเลื่อนขั้นแต่งตั้งอะไรแต่การปฏิบัติงานแบบตะวันตกนั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในระบบราชการเท่าไหร่นะก็ยังเหมือนเดิมอ่ะระบบอุปถัมภ์ในวงราชการก็ยังเห็นเด่นชัดอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพวกพ้องเล่นพรรคเล่นพวกซึ่งก็เป็นมาจนถึง
11: ปัจจุบัน
12: ก็ต้องคือปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นสิ่งที่ยังดำรงอยู
11: ่จริงๆแล้วมันจะคู่กับวัฒนธรรมคนไทยไปแล้วก็ได้ค่ะอาจารย์ระบบอุปถัมภ์มันฝังรากเลยกันนะคะ
12: คือบางทีการมองเรื่องนี้ก็ต้องใจกว้างๆในแง่ที่ว่าคือการทำงานที่สำคัญเน
11: ี่
12: ยไม่แต่ตัวเราเองเน
11: ี
12: ่ยเราอยากทำงานอะไรที่สำคัญเราก็ต้องคิดว่าคนที่จะมาทำกับเราเนี่ยเราต้องไว้เนื้อเชื่อใจได้
11: Trust ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
12: และสมมติว่ามันเป็นงานใหญ่ระดับชาติเป็นงานบริหารประเทศชาติ
11: เหมือนเราเชื่อมือคนใกล้ชิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
12: ใช่ครับคือถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมนะขออนุญาตพูดความ
11: ค่ะ
12: คือระบบเล่นพรรคเล่นพวกผมก็ไม่ปฏิเสธทีเดียวแต่สิ่งที่ปฏิเสธก็คือหมายความว่าคุณยังเอาพรรคพวกมาเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวกคุณไม่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงเอามาให้อยู่ในตำแหน่งแต่ว่าไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีศักยภาพที่แท้จริงผมว่าตรงนี้น่ากลัวการเล่นพรรคเล่นพวกจริงๆไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ว่าเราเอาคนที่เป็นพรรคเป็นพวกมาเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอันนี้น่ากลัวเราเอาคนที่มาเป็นพรรคเป็นพวกมาให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อที่จะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพอันนี้สร้างความเสียหาย
11: ค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าการเล่นพรรคเล่นพวก
12: ใช่ครับเพราะว่าการทำงานที่สำคัญเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องได้คนที่เราไว้ใจ
11: มีฝีมือแล้วไว้ใจมันก็เกิดความคาบเกี่ยวกันนะคะอาจารย์ระหว่างความเล่นพรรคเล่นพวกกับ
12: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นพรรคเล่นพวกแต่ว่าเอาพรรคเอาพวกมาเนี่ยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะครับและเราเอาพรรคเอาพวกมาโดยที่ไม่ดูว่าพรรคพวกเรานั้นมีความสามารถหรือเปล่าประเด็นมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วบางทีมันก็น่าเห็นใจมากจ้ะอย่างที่อาจารย์ว่ามันฝังรากลึกมานานก็ใช่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยต้องพิจารณานิดนึงว่าเอามาแล้วเนี่ยอย่าเอามาเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเอามาแล้วเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงมีปณิธานที่แน่วแน่ว่าจะทำเพื่อ
11: ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและพวกพ้อง
12: ซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าระบบเล่นพวกหรือระบบอุปถัมภ์ก็คงไม่ได้รับการต่อต้านเท่าไหร่เพราะว่าเอาพวกตัวเองมาก็จริงแต่ว่าเอาพวกตัวเองมาเพื่อทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
11: วิธีการต้องดูกระบวนการได้มาว่าพวกพ้องที่ได้มาเนี่ยด้วยกระบวนการยังไงโปร่งใสหรือเปล่าถ้าโปร่งใสตรงนั้นก็จบเลยแม้จะเป็นพวกท้องแต่กลไกเนี่ยมันเสมอหน้าสำหรับทุกคนในการได้มานะคะอันนั้นก็เป็นส่วนในบทที่5นะคะว่าด้วยเรื่องของระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ
12: ์
11: ต่อมาในหน่วยที่6ค่ะในเรื่องของระบบขุนนางและข้าราชการ
12: ครับก็หน่วยนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของระบบขุนนางและก็ข้าราชการ
11: ครับ
12: ซึ่งก็เป็นระบบที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานณปัจจุบันอาจจะพูดว่าระบบขุนนางคงไม่ใช่แล้วเพราะว่าปัจจุบันคงเป็นข้าราชการแต่ว่าในอดีตก็คือถือว่าเป็นระบบขุนนางแต่ว่าอาจจะเห็นความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมานะครับเพราะนั้นเนี่ยหน่วยที่6เนี่ยนะฮะก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด4ตอนนะครับก็จะพูดถึงความเป็นมาของขุนนางและข้าราชการนะฮะพูดถึงระบบขุนนางกับพัฒนาการทางสังคมและการเมืองจนสิ้นสมัยอยุธยาพูดถึงระบบขุนนางสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะพูดถึงระบบราชการกับการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475
11: ค
12: ่
11: ะ
12: มาดู
11: ความเป็นมานะคะของขุนนางและข้าราชการ
12: ครับรายละเอียดของแต่ละตอนเนี่ยนะฮะแรกก็คือจะพูดถึงความเป็นมาของขุนนางและข้าราชการนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงการคลี่คลายความหมายของขุนนางและข้าราชการเพราะบางทีเราก็สับสนเหมือนกัน
11: หลากหลายที่อาจารย์พูดไปแต่แรกแล้วนะคะ
12: ขุนนางกับข้าราชการมันใกล้เคียงกัน
11: อาจจะแยกยังไง
12: ก แล้วก็ความสำคัญของขุนนางและข้าราชการในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งอย่างที่เรียนแล้วว่าข้าราชการและการระบบข้าราชการเนี่ยมันก็มีความสำคัญต่อระบบการเมืองไทยมาโดยตลอดนะครับต่อให้จะปฏิรูปยังไงหรือจะปฏิรูปในแนวทางไหนหรืออย่างปัจจุบันนี้ก็เห็นว่ายังไงก็ระบบข้าราชการนี่ก็ยังมีความสำคัญต่อการเมืองไทยอยู่ดี
11: ใช่ค่ะอาจารย
12: ์เพราะฉะนั้นมาดูเนื้อหาในส่วนแรกนะครับคือความหมายพูดง่ายๆนะครับการคลี่คลายความหมายของขุนนางและข้าราชการถ้าเราดูคร่าวๆเนี่ยนะฮะทั้งขุนนางและข้าราชการเนี่ยก็เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันนั่นแหละก็คือหมายความว่ามีการปฏิบัติกิจการหรือมีการทำหน้าที่ภายใต้องค์พระมหากษัตริย
11: ์
12: เนี่ยเพียงแต่ว่าข้าราชการเนี่ยเป็นคำรวมที่ใช้เรียกบุคคลทุกคนที่ปฏิบัติกิจการหน้าที่ให้กับพระมหากษัตริย
11: ์ไ
12: ม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือยศศักดิ์สูงต่ำเพียงใดก็ตามนะครับนี่ก็คือข้าราชการนะครับส่วนขุนนางนะฮะบอกแล้วอาจจะใกล้เคียงกันนะฮะส่วนขุนนางเป็นคำรวมที่ใช้เรียกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงนะข้าราชการที่จะเป็นขุนนางได้พูดอย่างนี้นะฮะข้าราชการที่จะเป็นขุนนางได้ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก็คือข้าราชการที่มีศักดินาตั้งแต่400ไร่ขึ้นไปเป็นก็คือถ้าเป็นในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือข้าราชการก็อาจจะเป็นชั้นผู้น้อยนะฮะทั่วๆไปแต่ถ้าคุณเป็นขุนนางเมื่อไหร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงนะครับแล้วก็มีศักดินาถือครองศักดินาตั้งแต่400ไร่ขึ้นไปครับนี่ก็ถ้าดูจากความหมายนี้ก็จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนหน่อยนะครับ
11: ค่ะในความแตกต่างระหว่างขุนนางกับข้าราชการ
12: ใช่ครับ
11: นะคะ
12: สรุปง่ายๆคือขุนนางกับข้าราชการถ้าต้องเป็นในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ว่าขุนนางก็คือข้าราชการในระดับสูงนั่นเอง
11: ค่ะ
12: ทีนี้ความสำคัญของขุนนางและข้าราชการในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอันนี้ก็ตั้งแต่อดีตนะฮะอย่างที่เราพูดกันไปพระมหากษัตริย์เนี่ยหรือสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์รวมแล้วก็เป็นที่มาแห่งอำนาจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมเป็นที่มาแห่งอำนาจปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่โป่งเองก็จริงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็คงที่จะไม่สามารถปกครองบริหารราชอาณาจักรทั้งหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่สามารถปกครองอาณาจักรทั้งหมดด้วยพระองค์เองได้เนี่ยก็เลยต้องมอบหมายอำนาจส่วนหนึ่งนะครับให้กับบรรดาพระราชวงศ์ขุนนางหรือข้าราชการทั้งหลายให้ช่วยพูดง่ายนะครับปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างพระเนตรพระกันเพียงแต่ว่าพระมหากษัตริย์ก็สามารถที่จะเรียกพระราชอำนาจคืนได
11: ้
12: นะครับก็คือหมายความว่าประเทศมันใหญ่นะครับการปกครองในคนคนเดียวมันคงไม่ไหวต้องอาศัยคนมาช่วยก็คือมอบหมายอำนาจบางส่วนให้พวกขุนนางข้าราชการหรือพระราชวงศ์นั่นเอง
11: ค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของความสำคัญนะคะของขุนนางแล้วก็ข้าราชการในประวัติศาสตร์ไทย
12: ใช่ค่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงระบบขุนนางกับพัฒนาการทางสังคมและการเมืองจนถึงสิ้นสมัยอยุธยา
11: ช่วงแรกคืออยุธยา
12: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงขุนนางกับพัฒนาการทางสังคมและการเมืองของไทยสมัยโบราณนะครับอันที่สองจะพูดถึงลักษณะของระบบขุนนางในสมัยอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเนื้อหาในส่วนแรกขุนนางกับพัฒนาการทางสังคมและการเมืองของไทยสมัยโบราณถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ชัดเจนว่ายังไม่มีหลักฐานระบุถึงระบบขุนนางสุโขทัยโดยตรงก็คือพูดง่ายอาจจะยังไม่มีหลักฐานอะไรต่างๆนานาพูดถึงระบบขุนนางในสมัยสุโขทัยนะครับขุนนางแล้วก็ข้าราชการเนี่ยคือที่ไม่ได้ระบุชัดเจนก็คือหมายความว่าขุนนางและข้าราชการเนี่ยก็ไม่ได้แยกยังไม่สามารถแยกออกจากราชวงศ์ได้อย่างชัดเจน
11: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอาณาจักรเล็กคนน้อยเราปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบพ่อปกครองลูกมีความใกล้ชิดยังแยกไม่ออกว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไร
12: ใช่
11: ใช่ไหมคะอาจารย
12: ์ใช่ครับการแยกออกมาให้เห็นชัดเจนระหว่างขุนนางข้าราชการอะไรต่างๆนานาเนี่ย
11: เชื้อพระวงศ์ขุนนางเนี่ยยังแยกกันไม่ออก
12: ใช่ครับมาแยกออกชัดเจนในสมัยต่อมานั่นเอง
11: ค่ะ
12: ราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงลักษณะของระบบขุนนางในสมัยอยุธยานะครับก็คือสมัยนี้เนี่ยแน่นอนว่ากษัตริย์เป็นศูนย์รวมแห่งอำนาจก็จริงนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วว่าคงไม่สามารถปกครองประชาชนหรือปกครองแผ่นดินได้ทั้งหมดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์เลยต้องใช้อำนาจผ่านพวกขุนนางหรือพวกเจ้านายหรือพวกมูลนายอะไรต่างๆในระดับต่างๆนะครับลงไปจนถึงประชาชนเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าขุนนางก็หมายถึงเป็นคนกลางที่เชื่อมโยงกษัตริย์กับประชาชนเพราะเมื่อกี้อย่างที่เรียนแล้วว่าโอ้อำนาจมันล้นศูนย
11: ์
12: ที่ตัวกษัตริย์แต่ว่ากษัตริย์พระองค์เดียวคงไม่สามารถที่จะดูแลแผ่นดินทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านหรือให้คนอื่นช่วย
11: ค
12: ือต้องมีพวกขุนนางมูลนายหรือว่าเจ้านายอะไรต่างๆนานานะครับ
11: ขุนนางในสมัยอยุธยานี่มันเกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบการปกครองแบบใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
12: ใช่
11: ไหมคะอาจารย์ที่มีการเกิดขึ้นของเวียงวังคังนาสมุหกลาโหมสมุหกลานายกอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีขุนนางที่สังกัดในแต่ละกรมเป็นผู้ดูแลนะคะก็เลยก่อเกิดขุนนางขึ้นในสมัยอยุธยาค่ะ
12: ทีนี้ในสมัยอยุธยาเนี่ยเวลาพูดถึงขุนนางเนี่ยขุนนางคืออะไรนะครับในสมัยนี้เนี่ยขุนนางก็คือผู้ที่กำเนิดจากสามัญชนนั่นแหละ
11: ค่ะไม่มีเชื้อเจ้า
12: ใช่ครับแต่ว่ากษัตริย์ยกบุคคลนั้นเนี่ยหรือบุคคลใดคนหนึ่งขึ้นเป็นขุนนางด้วยการพระราชทานบรรดาศักดิ์ราชทินนามตำแหน่งศักดินานะครับก็คือพูดง่ายขุนนางเนี่ยก็คือการได้รับการแต่งตั้งจาก
11: พระมหากษัตริย์
12: ก็คือคนธรรมดาสามัญชนนี่แหละที่ได้รับการแต่งตั้งก็ให้บรรดาศักดิ์ให้ตำแหน่งที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เมื่อกี้บอกถ้ามีที่ดินได้รับประทานที่ดินตั้งแต่400ไร่ขึ้นไปก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นขุนนาง
11: ค่ะ
12: นะต่ำกว่านั้นไม่ถือเป็นขุนนางซึ่งก็สอดคล้องกับที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าต่ำกว่านั้นก็คืออาจจะเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นนะคนที่มีต่ำกว่า400ไร่ก็จริงศักดินาต่ำกว่า400ไร่ก็จริงแต่ก็อาจจะถือเป็นขุนนางเช่นพวกที่อยู่ในกรมมหาดเล็กเพราะว่าถือว่าเป็นการเลือกสรรโดยพระองค์เองนะฮะนี่ก็คือขุนนางในสมัยอยุธยาทีนี้การแต่งตั้งขุนนางในสมัยนี้เนี่ย
11: ค่ะอาจารย
12: ์แต่งตั้งยังไงมีระยะยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีการแต่งตั้งเป็น2ระยะ
11: นะฮะ
12: ระยะแรกก็คือหมายความว่าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะครับถ้ามีพ่อเป็นขุนนางอยู่แล้วเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็จะนำตัวเข้าเฝ้าถวายตัวนะเป็นมหาดเล็กหรือว่าจะถวายตัวกับเจ้านายในราชวงศ์อื่นก็ได้นะครับเพราะนั้นก็คือในการแต่งตั้งขุนนางเนี่ยแบบแรกเนี่ยก็คือเอาตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะครับก็มาฝากตัวไว้ก่อนนะครับอีกแบบนึงก็คือถ้าเกิดว่าบุคคลใดคุณสมบัติครบที่จะเป็นขุนนางขุนนางผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้นำเข้าถวายตัวซึ่งก็คือหมายความว่าบุคคลนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติครบในแง่ที่เป็นของชาติวุฒิในเรื่องของวัยวุฒิในเรื่องของคุณวุฒิแล้วก็ปัญญาวุฒิก็คือหมายความว่าต้องมีคุณสมบัติครบที่จะเป็นขุนนางที่ดีได้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งก็อาจจะแตกต่างจากแบบแรกก็คือเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับโดยที่พ่อของตัวพ่อตัวเองเนี่ยก็เป็นขุนนางอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับขออภัยครับ
11: อันนี้เป็นเรื่องของการเลือกสรรนะคะหรือการได้มาซึ่งขุนนางการแต่งตั้งว่าแต่งตั้งอย่างไรก็มี2รูปแบบด้วยกันค่ะ
12: ทีนี้ถัดมาก็จะพูดถึงระบบขุนนางนะครับสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475
11: ค่ะ
12: นะครับเนื้อหาตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงลักษณะของระบบขุนนางในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5แล้วก็จะพูดถึงระบบขุนนางกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองพ.ศ. 2435ถึง2475
11: ค่ะ
12: แล้วก็จะพูดถึงขุนนางข้าราชการกับบทบาททางการเมืองในสมัยรัชกาลที่6จนถึงพ.ศ. 2475
11: ค่ะ
12: แล้วก็จะพูดถึงสถานภาพการเป็นขุนนางข้าราชการภายหลังพ.ศ. 2475
11: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของในแต่ละช่วงเวลาใช่ไหมคะอาจารย
12: ์
11: ค
12: ่
11: ะ
12: ครับ
11: ช่วงแรกเลยก็คือเป็นลักษณะของขุนนางในสมัยรัตนโกสินทร์
12: ใช่ครับ
11: ค่ะ
12: จนถึงปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5
11: ค่ะ
12: พราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2เนี่ยก็แน่นอนว่ายังมีความคล้ายคลึงกันนะครับก็คือหมายความว่าทรงแต่งตั้งขุนนางผู้ใกล้ชิดที่เคยสนับสนุนตัวเองขึ้นครองราช

0: ไม่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะรวมไปถึงสร้างสัมพันธ์ทางเครือญาติกับบรรดาขุนนางก็ด้วยการรับธิดาของเหล่าขุนนางเนี่ยมาเป็นสนม
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ทำให้มีความสัมพันธ์กับขุนนางสำคัญสำคัญต่างๆเนี่ยด้วยการสมรสกับธิดาของเหล่าขุนนางเหล่านั้นนะครับ
1: ไม่ให้แข็งข้อสร้างความเป็นเครือญาตินะคะเพราะว่าการปกครองไทยเนี่ยมันจะมีการท้าทายเชิงอำนาจระหว่างตัวกษัตริย์กับตัวขุนนางมาตั้งแต่อดีตเลยอย่างเช่นถ้าในสมัยอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีขุนนางล้มราชวงศ์กษัตริย์นะคะก็คือการเกิดของราชวงศ์ปราสาททองนะคะนั่นคือขุนนางข้าราชวงศ์นะคะแล้วตั้งวงใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่าง2ตัวแสดงเนี้ยในการช่วงชิงอำนาจและท้าทายอำนาจระหว่างกันค่ะ
0: ก็มีถ่ายทอดมาเป็นหนัง
1: เลยสุริโยทัยที่เราดูสุริโยทัยนะคะ
0: ทีนี้มาในสมัยรัชกาลที่3เน
1: ี่
0: ยก็เริ่มเกิดการคานอำนาจกันนะฮะระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ขุนนางเนื่องจากมีการขานอำนาจคือเนื่องจากว่าในสมัยนี้เนี่ยทรงแต่งตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ก็คือพูดง่ายญาตินะมากำกับราชการกรมสำคัญสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งก็น่าจะมีความใกล้ชิดกว่าถูกไหมฮะมีอำนาจมากนะครับจึงมีพระราชดำริให้ตำแหน่งขุนนางเสนาบดีคุมกำลังเนี่ยเพื่อเป็นการขานอำนาจน
1: ะ
0: ก็คือเช่นการแต่งตั้งพระยาพระคลังนะครับให้ว่าการสมุหกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยก
1: ็
0: คือหมายความว่าเริ่มที่จะทรงเห็นว่าขุนนางเนี่ยชักจะมีอะไรมีอำนาจมากขึ้นมีกำลังพลมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็อยากจะขานอำนาจก็คือหมายความว่าให้คนที่ใกล้ชิดพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนั่นเอง
1: รัชกาลที่4นะคะ
0: รัชกาลที่4นะครับรัชกาลที่4เนี่ยก็ทรงขึ้นครองราชนะครับโดยขาดฐานอำนาจทางการเมืองที่เข้มแข็ง
1: เนี่ยตอนนั้นพระองค์ท่านออกบวชอยู่นะคะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยการสนับสนุนอำนาจทางการเมืองของกลุ่มตระกูลที่มีบทบาทซึ่งแน่นอนก็คือตระกูลบุญนา
1: ค
0: ซึ่งถ้าเราศึกษานะครับในเอกสารเราก็มีพูดถึงนะครับตระกูลนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีบทบาทมีอำนาจทางการเมืองยาวนานมากนะครับมีบทบาทอำนาจยาวนานถึง3ราชการนะครับมีบทบาทยาวนานเกือบ100ปี
1: มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเมื่อมีการค้าขายตระกูลบุญนาคเนี่ยมาจากเปอร์เซีย
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อยู่ช่วยทำราชการกับราชวงศ์มาโดยตลอด
0: ใช่ครับเพราะเนี่ยตระกูลบุญนาคนี่ก็ถือว่าเป็นตระกูลสำคัญมีบทบาททางการเมืองในสมัยต้นรัตนโกสินทร
1: ์
0: นะครับเป็นก็คือถือว่ามีอิทธิพลมาตั้งแต่รัชกาลที่2นะครับแล้วก็สมัยรัชกาลที่3นะครับตระกูลบุญนาคก็มีอิทธิพลนอกจากในทางการเมืองแล้วเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเนี่ยก็ถือว่ากลุ่มอำนาจมากนะครับที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยก็เนื่องจากว่าตระกูลบุญนาคเนี่ยมีความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์กับชาวจีนเพียงก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจก็เนื่องจากว่าเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจนั้นชาวจีนก็จะมีบทบาทในทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองแล้วก็มีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจด้วยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้บรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยก็คือพูดง่ายไม่ค่อยจะเกรงกลัวพระมหากษัตริย์นักนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยก็มีนโยบายที่ประนีประนอมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่เห็นความขัดแย้งที่ชัดเจนนักเมื่อมีความประนีประนอมมีการประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยกันเองก็มีการประนีประนอมกันก็คือหมายความว่าทรงยกย่องกรมขุนอิสเลศลังสรร
1: ค์
0: ก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นพระอนุชาขึ้นเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นในสมัยนี้เนี่ยจึงมีพระเจ้าแผ่นดิน2พระองค์นะครับก็คือรัชกาลที่4พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่ห
1: ั
0: ว
1: อันนี้นักศึกษาต้องจำให้ดีนะคะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีกษัตริย์2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับผู้น้องคือพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีการแข่งขันกันเชิงอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้สามารถปกครอง

0: ประเทศได้ก็เลยตั้งกษัตริย์สองพระองค์เลยนะคะ
1: ใช่ครับแต่ว่ายกว่าเทียบเท่า
0: เทียบเท่านะคะ
1: เพราะในความจริงแล้วก
0: ็ชื่อพระองค์เดียวคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ
1: ใช่ส่วนขุนนางนะครับก็จะได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ
0: ์ค่ะ
1: ก็แน่นอนนะครับก็ต้องให้ยศบรรดาศักดิ์กับตระกูลบุญนาคอีกนะครับให้สูงขึ้นไปอีกสูงกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งเป็นถึงสมเด็จเจ้าพระยานะครับแล้วก็ทรงผูกสัมพันธ์กับตระกูลบุญนาคโดยโปรดให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
0: ก็คือรัชกาลที่5นะคะ
1: ก็คือรัชกาลที่5ซึ่งก็คือเป็นพระโอรส
0: ของรัชกาลที่4
1: รับเอาธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นเจ้าจอมซึ่งก็คือตระกูลบุญนาคนี่แหละนะฮะ
0: สัมพันธ์การจะได้ไม่ต้องแข่งขันเชิงอำนาจขัดแย้งกันนะคะ
1: ก็คือมันก็มีความเป็นปึกแผ่นก็คือหมายความว่ากับตัวพระบรมวงศานุวงศ์เองก็ยกระดับให้ยกสถานภาพให้สูงเทียบเท่ากษัตริย
0: ์
1: ส่วนขุนนางเองก็ยกแต่งตั้งให้สูงขึ้นและสมรสกับแต่งงานกับลูกๆหลานๆหรือคือญาติของตระกูลขุนนางที่สำคัญก็คือตระกูลบุญนาค
0: ค่ะซึ่งตระกูลบุญนาคก็เป็นผู้สำเร็จราชการแทนในสมัยรัชกาลที่5ด้วยนะคะ
1: พอมาถึงรัชกาลที่5ตรงนี้สมัยนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่ารัชกาลที่5เนี่ยทรงพยายามที่จะดึงอำนาจกลับมาสู่สถาบันกษัตริย์ให้สถาบันกษัตริย์มีความเป็นปึกแผ่นนั่นเอง
0: ค่ะ
1: มีอำนาจรวมศูนย์กลางนั่นเองเป็นก็ดำเนินการหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าในเอกสารเราบอกว่าดำเนินการสำคัญ3ประการ
0: ค่ะอาจารย
1: ์3ประการแรกคือด้านการคลังอันนี้แน่นอนก็คือด้านการคลังก็แน่นอนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้มันเป็นเรื่องการจัดเก็บรายได
0: ้ที
1: ่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการอะไรอ่ะ
0: รายได้ไม่ถึงพระมหากษัตริย์นะครับ
1: ใช่ครับมันมีการยักยอกอ่ะพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยตั้งสิ่งที่เรียกว่าหอรัศดากรพิพัฒน
0: ์ขึ้นมา
1: ใช่ครับเพื่อเป็นการรวบรวมรายได้แต่เพียงแห่งเดียวแล้วก็จะขึ้นกับพระองค์เองจากตะกอนเนี่ยเป็นให้เจ้าพยักคังเนี่ยมันเกิดการอย่างที่บอกนะครับมันไม่ส่งต่อ เก็บแล้วก็เก็บไว้เองอะไรเงี้ย
0: อันนี้ค่ะเป็นที่มาของคำที่เรียกว่าช่อราชบางหลวงนะคะอันนี้มีรากจากบริบทสังคมไทยช้าๆเลยก็คือว่าหัวเมืองต้องเก็บเงินจากประชาชนมาส่งให้กับกษัตริย
1: ์
0: แต่ว่าช่อมาจากราชแล้วก็บางหลวงก็คือไม่ให้กับพระมหากษัตริย์นะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าช่อราชบางหลวงด้วย
1: ก็คือพูดง่ายเก็บภาษีแล้วเก็บไว้เองไม่ส่งต่อ
0: เพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเลยตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นมานะคะในรัชกาลที่5
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: อันที่2นะครับก็คือเรื่องของการควบคุมกำลังคน
0: ค่ะ
1: การควบคุมกำลังคนทำยังไงก็คือพยายามดึงไพ่สมมาเป็นไพ่หลวงให้มากที่สุดก็เพราะให้อย่างที่เราเรียนกันมาไพ่มี3ลักษณะ
0: ก็
1: คือไพ่หลวงไพ่สมแล้วก็ไพ่สวยไพ่หลวงก็แน่นอนขึ้นตรงกับ
0: พระมหากษัตริ ย์
1: มหากษัตริย
0: ์
1: ไพ่สมก
0: ็ขุนนาง
1: ทีนี้ถ้าไพ่สมเนี่ยเยอะๆเนี่ยก็คือหมายความว่ามันจะทำให้
0: ซ่องสมกำลังคน
1: ทำให้ขุนนางเนี่ยเข้มแข็งนะฮะอาจจะทัดเทียมกับกษัตริย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือพยายามดึงไพ่สมเนี่ยซึ่งก็คือไพ่ที่อยู่ในมือของ
0: ขุนนาง
1: เนี่ยมาเป็นไพ่หลวงให้มากที่สุดเพราะว่าพอมาอยู่เป็นไพ่หลวงแล้วก็คือต้องอยู่กับภายใต้การดูแลการกำกับของสถาบัน
0: พระมหากษัตริย์
1: ก็จะทำให้พระมหากษัตริย์สถาบันกษัตริย์เนี่ย
0: ควบคุมกำลังคนของตัวเองเลย
1: มีอำนาจมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้อันที่สามก็คือระเบียบบริหารราชการอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วในสมัยรัชกาลที่5มีตั้งสิ่งที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะฮะสภาเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นฐานสนับสนุนต
0: ั้
1: งสภาเนี่ยสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นฐานสนับสนุนพระราโชบายทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็คือมีต้นคิดมาจากสภาที่ปรึกษาอันนี้ด้วย
0: เทียบง่ายๆก็เหมือนกับองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะคะ
1: เพราะถ้าในภาษาอังกฤษก็คือ Privy Council
0: ค่ะ
1: ถัดมาก็จะพูดถึง

0: ระบบขุนนางกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองพ.ศ. 2435ถึงพ.ศ. 2475นะครับทีนี้การปฏิรูปการปกครองพ.ศ. 2435เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือมีการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนกลางก็คือหมายว่ายกเลิกระบบจตุสดมก็อย่างที่อาจารย์เรียนแล้วว่าในยุคนี้สมัยนี้คือมีการตั้งกระทรวงนั่นเองนะครับก็คือจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนกลางใหม่เป็นเรื่องของกระทรวงนะกระทรวงต่างๆก็คือง่ายๆคือกำเนิดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5
1: ก็คือยกเลิกเวียงวังคังนาสมุหกลาโหมสมุหกลานายกซึ่งมีการคิดค้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถลงแล้วก็สร้างระบบกระทรวงขึ้นมาแทนนะคะ
0: ใช่ครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดการปกครองส่วนภูมิภาค
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแบบเดิมเนี่ยทั่วราชอาณาจักรจะขึ้นกับกรม3กรมก็คือกรมพระกลาโหม
1: ดูแลด้านการทหาร
0: ใช่ครับกรมมหาดไทย
1: ค่ะพลเรือน
0: แล้วก็กรมท่าเรือหรือกรมพักขัง
1: การค้าและการเงินนะคะ
0: ใช่ครับก็คือเพราะว่าเสนาบดีทั้ง3กรมเนี่ยแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอันตรายต่อพระราชอำนาจของรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่ารัชกาลที่5ก็พยายามดึงอำนาจกลับมาสู่ส่วนกลางกลับมาสู่ตัวสถาบันกษัตริย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยกเลิกระบบนี้นะครับระบบนี้แล้วก็รวมเอาหัวเมืองต่างๆหลายๆเมืองเข้าเป็นมณฑล
1: เกิดมณฑลขึ้น
0: ใช่ครับเป็นมณฑลขึ้นมีทั้งหมด18มณฑลนะฮะแต่ละมณฑลเนี่ยก็จะมีข้าหลวงเทศาภิบาลหรือสมุหเทศาภิบาลเป็นผู้สำเร็จราชการก
1: ็
0: คือคราวนี้ก็คือเอาคนที่ไว้ใจ
1: ทุกคนขึ้นตรงต่อพระองค์หมดด้วยนะคะ
0: นะมันก็เหมือนกับเป็นการรวบอำนาจ
1: คร
0: ับเพราะว่าทุกคนก็เป็นคนที่ไว้วางใจทั้งนั้นนะครับ
1: เขาถึงบอกว่านี่คือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่แท้จริงสมบูรณาญาสิทธิราชภาษาอังกฤษก็คือ absolutism นะคะ absolute แปลว่ามันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยสะท้อนในสมัยรัชกาลที่5คือทรงดึงอำนาจทั้งหมดเข้าสู่พระองค์เองที่ส่วนกลางค่ะ
0: ว่าจริงแล้วอย่างก่อนที่เราพูดกันก่อนหน้าเนี่ยก่อนสมัยรัชกาลที่5ก็มีการขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มคนมีอำนาจหรือรวมไปถึงขุนนางแล้วก็
1: กับกษัตริย์เชื้อพระวงศ์กษัตริย์นะคะ
0: ต่อมาก็จะพูดถึงขุนนางข้าราชการกับบทบาททางการเมืองในสมัยรัชกาลที่6จนถึงพ.ศ. 2475นะครับทีนี้ก็คือเมื่อรัชกาลที่6ขึ้นครองราชเนี่ยก็ทรงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบนของระบบราชการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบนของระบบราชการก็คือลดอำนาจของบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: นะและแต่งตั้งขุนนางคนสนิทที่ไว้ใจได้เนี่ยเข้าไปดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงนะครับและเมื่อประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะมันก็กลายเป็นระบบอุปถัมภ์นะครับแล้วก็ยึดชาติตระกูลมาเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน
1: ค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะฮะก็ประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
1: ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะรัชกาลที่6
0: ใช่ครับมีนโยบายอันนึงนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็คือมีนโยบายดุลข้าราชการออก
1: อันนี้มีผลมากเลยต่อการปฏิรูปการปกครอง2475
0: ใช่ครับเพราะว่ามีผลก็คือว่าก่อให้เกิดความไม่พอใจนะ
1: ก็คือให้คนตกงานข้าราชการตกงานไปเพราะว่ารัฐต้องจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการเยอะนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการนะครับทำให้ข้าราชการระดับกลางกลุ่มหนึ่งทั้งฝ่ายพลเรือนแล้วก็ทหารนะก็พยายามที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งนำมาสู่เหตุการณ์การปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในรัชกาลก็คือบอกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีการสะสมหลายๆเรื่องหลายๆราวมาหลายๆปัจจัยมาจนมาสำเร็จหรือเปลี่ยนแปลงสำเร็จได้ในสมัยรัชกาลที่7นะครับแต่ว่ามันมีต้นทางเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ก็ว่าได
1: ้ตั้งแต่ร.ศ.103นะคะที่ข้าราชการในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ยื่นเรียกร้องต่อพระองค์ท่านขอการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าร.ศ.กระบวนการร.ศ.113ในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะโดยแต่ว่ามา

0: ำเร็จเนี่ยสมัยรัชกาลที่7
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับทีนี้พูดถึงสถานภาพการเป็นขุนนางแล้วก็ข้าราชการภายหลังพ.ศ.2475 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราพูดกันก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475เนี่ยทำให้อำนาจของกษัตริย์เนี่ยถูกจำกัดนะฮะถูกจำกัดภายใต้อะไรภายใต้รัฐธรรมนูญก็คือหมายความว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจสูงสุดในการปกครองเนี่ยก็ถูกจัดสรรแล้วก็คือหมายความว่าให้ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรนะฮะให้ขึ้นกับคณะรัฐบาลให้ศาลนะครับก็คือพูดง่ายอำนาจนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนั่นเองนะครับกษัตริย์ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็มีความพยายามขออภัยครับที่จะขจัดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงระบบการปกครองแบบเก่าออกไปนะครับก็คือสัญลักษณ์ที่แสดงแล้วก็สิ่งที่แสดงถึงความเป็นขุนนางเก่าถูกยกเลิกไปโดยพ.ศ.2485เนี่ยรัฐบาลประกาศยกเลิกข้าราชการฝ่ายพลเรือนก็คือหมายความว่าพวกมหาอัมมาศอัมมาศรองอัมมาศอะไรเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: ก็คือพูดง่ายๆความเป็นขุนนางเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ในทางลบ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เพราะว่าขุนนางขึ้นตรงต่อกษัตริย์นะคะพอเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เป็นเจ้าเหนือหัวเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินมาสู่ระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีโครงสร้างแบบประชาธิปไตยเข้ามามีรัฐบาลมีรัฐสภาแล้วก็มีศาลนะคะ
1: รวมไปถึงระบบราชการด้วยเข้ามาแทนที่ขุนนาง
0: ค่ะ
1: ทีนี้มาพูดถึงระบบราชการกับการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับตรงนี้ก็จะพูดถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจะพูดถึงข้าราชการกับระบบราชการจะพูดถึงระบบราชการกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพ.ศ. 2475จนถึงปัจจุบันน
0: ะคร
1: ับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงอย่างที่เรารับรู้รับทราบพูดไปแล้วนะครับจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมนะครับพ.ศ. 2476มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม2476แล้วก็มีการเพิ่มเติมแก้ไขในภายหลังเยอะแยะนะครับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2495พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมใหม่นะครับแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีการปรับปรุงนู่นปรับปรุงนี่ก็จริงจังจริงแล้วเนี่ยสาระสำคัญก็คือหมายความว่าก็ยังคงเน้นการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ
0: ที
1: ่ดีก็ยังมองว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยอำนาจก็ต้องอยู่ที่ส่วนกลางทีนี้ข้าราชการกับระบบราชการนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็คือหมายความว่าได้มีการถอดแบบมาจากระบบราชการสมัยใหม่ของตะวันตกนะครับแต่กลไกการปฏิบัติเนี่ยก็ยังเป็นค่านิยมแบบเจ้าขุนมูลนายเหมือนเดิม
0: อันนี้น่าสนใจนะคะในการอธิบายระบบราชการไทย
1: ใช่ครับรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการออกกฎหมาย
0: ค่ะ
1: เพื่อใช้บังคับในการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
0: ค่ะ
1: นะก็คือพูดง่ายๆอำนาจในทางตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆเนี่ยอำนาจทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้ตกอยู่ในมือกับประชาชนหรอกนะครับมันก็เปลี่ยนมือไปอยู่ที่ระบบราชการจะเป็นส่วนใหญ
0: ่เขาบอกว่าเปลี่ยนมือจากกษัตริย์ไปอยู่ที่คณะที่ทำการปฏิรูปประเทศนะคะปฏิวัติประเทศ
1: ใช่ครับเพราะว่าอาจจะเนื่องจากข้าราชการทุกระดับเนี่ยก็ยังยึดติดยังผูกพันกับค่านิยมเดิ
0: ม
1: ๆนะพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมแบบเจ้าขุนมูลนายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการจึงกลายเป็นขุนนางยุคใหม่ที่มีฐานะเหนือกว่าประชาชนและแสวงหาผลประโยชน์นะครับก็อย่างที่เรียนแล้วบางทีมันอยู่ในช่วงใหม่ๆของการเปลี่ยนผ่านใหม
0: ่
1: ๆอะไรมันก็ยังไม่เซตตัวยังไม่ลงตัว
0: คนในชาติยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร
1: ใช่ครับเพียงแต่ว่าแล้วระบบราชการเขาก็ครองไว้อำนาจครองผลประโยชน์มาอย่างยาวนานนะครับก็ยังมีค่านิยมเดิมๆอยู่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว
0: เปลี่ยนรูปแบบแบบตะวันตก แต่ค่านิยมแล้วก็ลักษณะค่ายราชการเนี่ยยังมีความเป็นเจ้าขุนมูลนายอยู่
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็ถัดมาก็จะพูดถึงระบบราชการกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง2475จนถึงปัจจุบัน
0: ค่ะอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากแบบจารีตหรือแบบเก่าเนี่ยนะมาเป็นแบบสมัยใหม่เนี่ยระบบราชการสมัยใหม่เนี่ย ได้รับการพัฒนาเพื่อรับใช้ประชาชนเ
0: นี่
1: ย
0: อันนี้คือหลักการ
1: ใช่ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่จริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าความคิดดังกล่าวก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่ปัจจุบันก็ตามนะครับก็คือหมายความว่าเริ่มแรกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยต้นๆเนี่ยช่วงต้นๆของการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรก็ยังกลุ่มหน้าทางการเมืองการปกครองอยู่นะครับ

0: ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็เคยมีนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในเวลาเดียวกันด้วยนะก็คือพลเอกประยุทธ์นี่แหละ
1: อันนี้อยู่ในระบอบเผด็จการ
0: ใช่ครับก็ถือว่า
1: เป็นตัวแบบเผด็จการ
0: เป็นตัวแบบที่ชี้เห็นว่าข้าราชการเนี่ยเข้ามากุมอำนาจทางการเมืองก็คือหมายความว่าดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยแล้วก็ดำรงตำแหน่งในทางข้าราชการระดับสูงด้วย
1: ก็ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงนั้นเนี่ยได้มีนักวิชาการตะวันตกเข้ามาศึกษาในประเทศไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นอมตยาธิปไตยบูโรเครติกโพไลตีคือข้าราชการเนี่ยเข้ามามีอำนาจนะคะในรัฐสภามากก็คือถูกแต่งตั้งเข้ามาทำงานในทางการเมืองก็เลยเกิดคำว่าอมตยาธิปไตยขึ้นมาม
0: ันก็เลยกลายเป็นคำพูดของกลุ่มการเมืองหนึ่งที่มาต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองเมื่อเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นอมตยาธิปไตยก็หมายความว่าอย่างที่อาจารย์ว่ามันเกิดจากการที่เปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้วแทนที่อำนาจทางการเมืองจะตกอยู่ในมือกับประชาชนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: แต่งตั้งข้าราชการมาอยู่ในรัฐสภา
0: ใช่ครับมันกลายเป็นว่าข้าราชการมีอำนาจทางการเมืองแล้วก็เรียกระบบอย่างเงี้ยว่าอมตยาธิปไตย
1: ค่ะบูเรคเคติกโพไลตีค่ะ
0: นี่ก็คือเนื้อหาของหน่วยที่
1: หน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของระบบขุนนางและข้าราชการค่ะนอกจากนี้อาจารย์ยังมีเรื่องของการถามตอบด้วยใช่ไหมคะเพื่อเป็นแนวให้กับนักศึกษาว่าอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจไหมจำได้หรือเปล่านะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะอาจารย
0: ์ข้อแรกใช่ครับก็อย่างที่เคยเรียนแล้วนะครับว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อสอบแต่หมายความว่ามันเป็นการทดสอบนะครับทดสอบตัวนักศึกษาที่ชมรายการอยู่นะครับว่าถ้าฟังไปแล้วทั้งหมดเนี่ย
1: เข้าใจไหม
0: ถ้าเจอข้อสอบณทันทีเลยนี่จะตอบได้ไหมอะไรไหมนะครับมันก็เป็นการเช็คตัวเราเองว่ามีความพร้อมในการที่จะไปทำการสอบแค่ไหนอ
1: ันนี้ข้อสอบณทันทีใช่ไหมคะถ้าเว้นช่วงนี่อาจจะจำไม่ได
0: ้มันนักศึกษาจะได้วัดตัวเองได
1: ้ลองดู
0: พอจะตอบได้ไหมอะไรนะครับมันอาจจะมีส่วนที่เป็นข้อสอบหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นไอเดียเดียวกัน
1: แนวนะคะแนวอ่านหนังสือ
0: ค่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างข้อคำถามอันแรกเนี่ยนะครับถามว่าหลักสำคัญของธรรมราชาคือข้อใด
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะนักศึกษาก็ต้องนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมราชา
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นข้อคำตอบแรกนะข้อกไก่เนี่ยต้องเคยบวชจริงไหมข้อไข่มีความสามารถในการปกครอง
1: ค่ะ
0: ข้อควายมีความเป็นผู้นำนะงองูมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองประเทศสลาดแล้วก็จอจานมีการสืบสายโลหิต
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นแบบธรรมราชาคือปกครองโดยธรรม
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นก็เฉลยก็คือมีความสามารถในการปกครองเพราะว่าตอนต้นท่านนักศึกษาฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วยังจำได้เนี่ยเราได้พูดถึงหลักของสิ่งที่เรียกว่าธรรมราชาธรรมราชาต้องมีลักษณะยังไงบ้างข้อหนึ่งของการเป็นธรรมราชาก็คือจะต้องมีความสามารถในการปกครอง
1: ะ
0: นะครับซึ่งตอนต้นได้พูดถึงไปแล้วนะครับ
1: ตอบถูกไหมคะ ข้อที่สองนะคะ
0: อันนี้จะพูดถึงลักษณะที่สำคัญของกษัตริย์สมัยอยุธยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะว่าลักษณะที่สำคัญของกษัตริย์สมัยอยุธยาเนี่ยคือข้อใดนะครับก็ไก่ผูกขาดการค้าเพียงผู้เดียวโดยผ่านกรมพระคลังสินค้า
1: ะ
0: นะครับขอไข่ปกครองโดยธรรมขอควายเน้นการมีส่วนร่วมงองูเน้นหลักพ่อปกครองลูกเจ้าจานเน้นเศรษฐกิจผมว่าถ้าดูจากข้อคำถามแบบนี้เนี่ยท่านนักศึกษาวิเคราะห์ข้อคำถามแล้วก็ช้อยคำตอบเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าโดยเฉพาะช้อยคำตอบเนี่ยมีหลายข้อที่สามารถที่จะตัดทิ้งไปได้เลย
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะเรากำลังพูดถึงสมัยอยุธยาเอาภาพรวมนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเน้นการมีส่วนร่วม
1: เพราะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะ
0: เน้นหลักพ่อปกครองลูกก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ
1: ่สมัยสุโขทัยหรือเปล่านะ
0: ใช่เน้นเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: ก็
1: ยังไม่ชัด
0: ยังไม่ชัดทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถตัดไปได้เลยเนี่ย
1: 3ข
0: ้
1: อ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เหลือกอไก่กับ
1: ขอไข
0: ่ไข่แต่ช้อยที่ถูกต้องจริงก็คือกอไก
1: ่ค่ะ
0: น่าจะมีความถูกต้องใกล้เคียง

0: ว่าเป็นการผูกขาดการค้าเพียงผู้เดียวโดยกรมประกันสินค้า
1: ค่ะ
0: ข้อ
1: 3นะคะ
0: ระบบอุปถัมภ์ถามเรื่องระบบอุปถัมภ์แล้วนะครับระบบอุปถัมภ์จะยั่งยืนได้นั้นต้องมีลักษณะอย่างไร
1: ค่ะ
0: นักศึกษาก็ต้องนึกกลับไปถึงระบบอุปถัมภ์ไปทบทวนเรื่องระบบอุปถัมภ์ว่ามันคืออะไร
1: นะฮะ
0: ถ้าไม่อ่านมาคงจะตอบไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันถูกไหมฮะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวอะไรที่ให้เขาแลกเปลี่ยนคือผลประโยชน์นั่นเอง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นระบบอุปถัมภ์จะยั่งยืนได้ก็ต้องมีอะไรบ้างก็ไก่ให้ความศรัทธากันจริงไห
1: ม
0: ความศรัทธากันเนี่ยถือเป็นผลประโยชน์ไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยแลกเปลี่ยนความศรัทธาหรือขอไก่ให้ความไว้วางใจกันขอควายแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจงองูแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ
1: ์ค่ะ
0: จอจานมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมี 3-4 ข้อที่ใกล้เคียงกัน3ข้อนะครับช้อยคำตอบเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นนะฮะระบบอุปถัมภ์เนี่ยจะยั่งยืนนะได้เนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับถ้าหมดผลประโยชน์ต่างฝ่ายต่างไม่มีผลประโยชน์ต่อกันแล้วเนี่ยระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันอยู่ต่อไปลำบาก
1: คีย์เวิร์ดหลักของอันนี้คือยั่งยืน
0: ใช่ครับ
1: สิ่งที่จะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: เพราะว่าระบบอุปถัมภ์ไม่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาไม
1: ่
0: เก
1: ี่
0: ยวข้องกับไว้วางใจกัน
1: ค่ะ
0: อยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
1: ค่ะอาจารย์ข้อที่4ค่ะ
0: ข้อที่4นะครับระบบอุปถัมภ์ทีนี้ก็ถามถึงระบบอุปถัมภ์ต่อละซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติเพราะว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยบอกแล้วว่าเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์ใช่ครับที่ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจาก
1: เครือญาติ
0: เครือญาติ
1: ค่ะ
0: มีลักษณะอย่างไร1ขอโทษครับกอไก่อาศัยความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ
1: ค่ะ
0: ขอไก่ผู้มีอำนาจในความอุปถัมภ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแก่ผู้ที่ต่ำกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้ได้กดเฉลยแล้วนะครับยังไม่ทันเห็นข้อถัดมาก็คือคอควายผู้มีอำนาจกระจายความอุปถัมภ์อย่างกว้างขวางนะครับงองูผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์สามารถหาผู้อุปถัมภ์ได้หลากหลายแล้วก็จอจานผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ต้องยอมรับใช้ผู้อุปถัมภ์อย่างเต็มความสามารถแปลจริงๆแล้วเนี่ย โทษครับ
1: ข้อนี้ก็จะเฉลยข้อขอไข่นะคะคือผู้มีอำนาจให้ความอุปถัมภ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแก่ผู้ที่ต่ำกว่า
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบอุปถัมภ์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็สุดท้ายนะครับในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
1: ค่ะอาจารย
0: ์ขุนนางและข้าราชการต่างกันอย่างไร
1: เมื่อกี้อาจารย์เน้นย้ำไปแล้วเลยทีเดียว
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างของข้าราชการแล้วก็ขุนนางนั่นเองในระบบสมบูรณาญาก็ไกลขุนนางสืบสายโลหิตแต่ข้าราชการไม่จำเป็นต้องสืบสายโลหิตใช่หรือเปล่านะครับเพราะใครขุนนางและข้าราชการไม่แตกต่างกันเนื่องจากทำงานให้กษัตริย์เหมือนกันหรืออันนี้ก็มีเขานะครับข้อควายข้าราชการที่มีศักดินา400ไร่ขึ้นไปถือเป็นขุนนางงองูขุนนางที่มีศักดินา400ไร่ขึ้นไปถือเป็นข้าราชการตรงนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยนะฮะแม้ถ้านักศึกษาไม่อ่านมาเลยเนี่ย
1: ตอบไม่ถูกนะคะอาจารย์
0: น่าจะยากนะครับน่าจะลำบากเพราะว่าผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าการเรียนกับมท.เนี่ยถ้าอ่านต้องนักศึกษาต้องอ่านเอกสารของเรานะฮะหรือพูดง่ายต้องอ่านหนังสือของเราเพราะว่าข้อสอบต่างๆนานาก็อยู่ในหนังสืออยู่ในเอกสารด้วยความที่เป็นระบบการศึกษาทางไกลเราต้องยึดสื่อการสอนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาอ่านมาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยข้อคำตอบที่ถูกได้ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือมีเพียงข้อเดียวก็คือข้าราชการที่มีศักดินา4ไร่ขึ้นไปถือเป็น

0: าน
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับเพียงแต่ตัวอื่นอาจจะเป็นตัวหลอกหรือว่ามีความใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือความแตกต่างระหว่างขุนนางกับข้าราชการก็คือข้าราชการที่มีศักดินา400ไร่ขึ้นไปเนี่ยถือเป็นขุนนาง
1: ค่ะ
0: ก็จบข้อคำถาม
1: ค่ะในการบรรยายครั้งนี้นะคะก็เป็นการบรรยายสรุปนะคะการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชา12301วิวัฒนาการการเมืองครั้งที่2ค่ะเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและกษัตริย์ระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์และสุดท้ายค่ะระบบขุนนางและข้าราชการนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรายุทธยหกรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะก็ต้องขอพระคุณอาจารย์มากในครั้งนี้นะคะสำหรับรายการในวันนี้ค่ะคงต้องยุติลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในการสอนเสริมครั้งที่3ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
6: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
7: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
6: ไม่รู้
7: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาเร็วลมบงเลยซ้ำๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้นะ
8: น่ารัก
9: เมื่อไหร่จะเลิก
10: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
11: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับผมนะครับอาจารย์ดร.ปกมลเหล่ารักษาวงศ์นะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบรรยายหน่วยที่13การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยนะครับประจำชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนกันวันนี้นั่นก็คือความหมายนะครับของสาธารณภัยนะครับสาธารณภัยหมายถึงภัยหรืออันตรายที่เกิดกับคนหมู่มากนะครับในทุกเวลาหรือทุกสถานที่นะครับอาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือค่อยๆเกิดขึ้นก็ได้นะครับมีทั้งภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรงเกิดความต้องการในสิ่งจำเป็นนะครับอย่างรีบด่วนสำหรับผู้ประสบภัยนะครับการแบ่งตามลักษณะการเกิดสาธารณภัยเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ชนิดนะครับก็คือสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นวาตภัยอุทกภัยนะครับหรืออัคคีภัยนะครับหรือไฟป่านะครับแล้วก็สาธารณภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์หรือจากมนุษย์นั่นก็คือพวกสงครามนะครับระเบิดนิวเคลียร์หรือเหตุการณ์ระเบิดต่างๆอย่างนี้นะครับคือเกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับทีนี้ถัดมาเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยนะครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550นะครับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็ได้กำหนดให้มีคณะทำงานนะครับอยู่ทั้งหมดอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับก็จะมีหน้าที่กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนงานนะครับก็ส่วนที่2คือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการจัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยศึกษาวิจัยนะครับประสานการปฏิบัติกับท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับพัฒนาศักยภาพหน่วยงานส่วนท้องถิ่นประเมินการปฏิบัติงานนะครับและส่วนที่3คือผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นก็คือกำหนดให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ นะครับเป็นผู้อำนวยการการบรรผู้อำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเนื้อหานะครับของพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยนั้นเนี่ยได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดำเนินการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อลดปัญหาและผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั่นเองนะครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับก็จะประกอบไปด้วย2ฉบับนะครับโดยมีขอบเขตดังนี้นะครับนั่นก็คือ1คือการพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพนะครับสอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของสาธารณภัยนะครับ2คือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยต่างๆนะครับ3คือการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพของภาคีเครือข่ายนะครับและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเอกชนและประชาชนในการดำเนินงานอันไม่สิ่งแวดล้อมในสาธารณภัยนะครับและสุดท้ายคือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอันไม่สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินนะครับและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นะครับสำหรับถัดมานะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นในการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัตินะครับขั้นตอนนะครับของการจัดการสาธารณภัยนะครับก็จะมีอยู่3ระยะนั่นคือก่อนเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินนะครับขณะเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินและหลังเหตุภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับรองภาวะเหตุฉุกเฉินนั้นก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นนะครับนั่นคือขั้น A คือการป้องกันนะครับ prevention นะครับถัดมาคือ B คือเตรียมความพร้อมนะครับและ C คือเผชิญเหตุและ D คือฟื้นฟูสภาพนะครับซึ่ง A ก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับนั่นคือเตรียมคนเตรียมของทำรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ B ขั้นเตรียมความพร้อมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลนะครับจะทีมร่างแผนจะทำแผนและซ้อมแผนนะครับส่วน C เผชิญเหตุเนี่ยก็คืออาจจะจัดตั้งศูนย์นะครับ SRT หรือ SRRT นะครับสำรวจพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์นะครับประสานความร่วมมือนะครับขอการสนับสนุนนะครับดำเนินการเมื่อเกิดภัยแล้วก็สรุปผลการทำงานนะครับและ D คือฟื้นฟูสภาพนั่นก็คือการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่โดนทำร้ายหรือหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับครับเมื่อเกิดสาธารณภัยเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องทำการสุขาภิบาลสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือน้ำอาหารที่พักนะครับน้ำเสียมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลวัตถุอันตรายของเสียทางการแพทย์และการกำจัดสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องมาเรียนรู้กับเกี่ยวกับการจัดการกรณีเกิดสาธารณภัยนั่นคือการจัดการน้ำนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำสะอาดกรณีสาธารณภัยนะครับก็เพื่อให้มีน้ำสะอาดสำหรับประชาชนได้ใช้บริโภคอุปโภคนะครับแล้วก็การโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับการดำเนินงานเนี่ยจะมีอยู่2ระยะระยะที่1นั่นก็คือเป็นการประเมินความเสียหายของระบบผลิตน้ำประปานะครับแล้วก็การจัดหาน้ำในสภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็การให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับระยะที่2นะครับก็คือการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำนะครับแล้วก็เราต้องมาคำนวณความต้องการน้ำขั้นพื้นฐานนะครับโดยปกติเนี่ยคนนะครับก็จะใช้น้ำประมาณ30ลิตรต่อคนต่อวันนะครับประกอบไปด้วยหุงดื่มหุงต้มนะครับ5ลิตรใช้อาบ10ลิตรและซักล้างและสิ่งอื่นๆอีก15ลิตรนะครับในกรณีที่ขาดแคลนน้ำเนี่ยอาจลดลงเหลืออยู่15ลิตรต่อคนต่อวันได้สำหรับดื่มและหุงต้มนะครับแล้วก็อาบเท่านั้นนะครับทีนี้ถัดมาระยะที่2เนี่ยเราก็จะต้องทำการเลือกแหล่งน้ำนะครับโดยที่จะต้องเลือกแหล่งน้ำที่มีปริมาณที่พอเพียงนะครับไม่มีการปนเปื้อนน้ำจากน้ำเสียหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับต้องจัดให้มีการบำรุงรักษาแหล่งน้ำนะครับและการดูแลป้องกันแหล่งน้ำนะครับมีระบบประปาในพื้นที่นะครับแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็การขนส่งน้ำด้วยรถยนต์นะครับอีกเรื่องนะครับในระยะที่2นั่นคือการเข้าถึงน้ำสะอาดนะครับจะต้องมีจุดแจกจ่ายน้ำนะครับควรอยู่ห่างที่พักเนี่ยไม่เกิน500เมตรนะครับเวลาในการเข้าแถวรับน้ำไม่ควรเกิน5นาทีนะครับเวลาในการเติมน้ำ20ลิตรเนี่ยไม่ควรเกิน3นาทีนะครับแล้วก็เราก็จะต้องทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำนะครับโดยน้ำเนี่ยต้องผ่านการบำบัดเบื้องต้นจนได้น้ำที่ใสไม่ขุ่นนะครับโดยใช้สารส้มหรือการกรองนะครับหรือต้มให้เดือด5นาทีนะครับแล้วก็ใช้ชุดทำความสะอาดน้ำหรือหยดทิปนะครับถัดมานะครับคือการเก็บน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะครับต้องเก็บน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วในภาวะในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิทนะครับและแต่ละครัวเรือนจะต้องมีภาชนะเก็บน้ำสะอาดขนาด 10-20 ลิตรอย่างน้อย 2-3 ใบนะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับน้ำเนี่ยจะต้องปราศจากจุลินทรีย์ก่อโรคเช่นโคลิฟอร์มแบคทีเรียนะครับการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางแบคทีเรียอาจใช้ชุดตรวจทางภาคสนามของกรมอนามัยได้นะครับน้ำที่ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนมีคลอรีนหลงเหลือเนี่ย 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับและความขุ่นเนี่ยต้องต่ำกว่า5 NTU นะครับครับเมื่อเราจัดหาน้ำสะอาดไปแล้วถัดมาเราก็จะต้องเป็นการสุขาภิบาลอาหารนะครับวัตถุประสงค์ของการสุขาภิบาลอาหารก็เพื่อให้คำแนะนำในการจัดเตรียมอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยนะครับและให้คำแนะนำในการจัดเก็บอาหารถนอมอาหารในสภาวะฉุกเฉินนะครับเพื่อให้คำแนะนำในการจำแนกและกำจัดอาหารที่มีการปนเปื้อนและ

และเพื่อสำรวจความเสียหายของสารที่ผลิตหรือประกอบอาหารนะครับการสุขาภิบาลอาหารนะครับไม่ควรรับอาหารหรือน้ําจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มานะครับน้ําที่ใช้ในการล้างและการประกอบอาหารเนี่ยจะต้องสะอาดนะครับควรปรุงอาหารที่รับประทานได้หมดภายใน1วันนะครับยกเว้นในกรณีที่มีตู้เย็นนะครับอาหารและวัตถุดิบในการประกอบอาหารต้องเก็บจากสูงจากพื้นอยู่ในภาชนะที่ป้องกันแมลงและสัตว์แทะได้นะครับวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเครื่องปรุงเนี่ยต้องสะอาดและปลอดภัยนะครับสารที่ประกอบอาหารควรแยกเป็นสัดส่วนและมีความสะอาดนะครับผู้ปรุงอาหารจะต้องมีสุขภาพที่ดีและมีสุขลักษณะนิสัยที่ดีนะครับการล้างภาชนะบรรจุอาหารเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนนั่นคือการแยกเศษอาหารล้างด้วยน้ํายาล้างจานนะครับล้างด้วยน้ําสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยน้ําคลอรีนที่มีคลอรีนหลงเหลืออยู่100มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับแล้วก็ต้องมีการกําจัดขยะและน้ําเสียที่เหมาะสมต้องมีการควบคุมและกําจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะนะครับถัดมานะครับอาหารพร้อมบริโภคหรือข้าวกล่องเนี่ยเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารที่บริจาคลักษณะดังนี้นะครับ1คือไม่ควรเป็นอาหารที่บูดหรือเสียง่ายเช่นมีส่วนผสมของกะทินะครับมีไขมันสูงหรืออาหารสุกๆดิบๆนะครับ2คือควรเป็นอาหารปรุงสุกใหม่นะครับประเภทอาหารแห้งเช่นข้าวหมูทอดไก่ทอดและปลาทอดนะครับ3ไม่ควรเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานนะครับอาหารที่ผลิตนะครับแต่ละครั้งต้องบริโภคภายใน3ถึง4ชั่วโมงนะครับ4คือแยกบรรจุอาหารประเภทในกล่องไม่ให้ปะปนกันโดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนผสมของน้ําเช่นแยกบรรจุกับข้าวในถุงพลาสติกต่างหากนะครับ5คือบนกล่องบรรจุอาหารต้องติดป้ายแสดงสถานที่ผลิตวันเดือนวันเวลาที่ผลิตนะครับและวันเวลาที่ควรบริโภคก่อนเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคนะครับ6กล่องอาหารกล่องที่บรรจุเรียบร้อยแล้วควรวางบนโต๊ะที่สูงนะครับควรวางในร่มไม่ควรตากแดดนะครับในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเพราะจะอาหารจะเกิดการบูดเสียได้เร็วขึ้นนะครับควรส่งอาหารไปยังผู้บริโภคทันทีเพื่อลดความเสี่ยงในการบูดเสียของอาหารนะครับ7ผู้เตรียมปรุงอาหารไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จโดยตรงนะครับก็ควรใส่ถุงมือนะครับหรือเวลาจะตักแบ่งอาหารก็ควรใช้ทัพพีนะครับเป็นในการตักแบ่งอาหารนะครับและสุดท้ายนั่นก็คือมีการปกปิดอาหารปรุงสำเร็จและอาหารพร้อมบริโภคทุกชนิดนะครับไม่ให้เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันไปตอมหรือสัตว์ฟันแท้ชนิดอื่นหรือแมลงชนิดอื่นเข้าไปสัมผัสกับอาหารนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเชื้อโรคและทำให้เกิดอาการท้องร่วงตามมาได้นะครับ

ครับถัดมานะครับนั่นก็คือการสุขาภิบาลที่พักอาศัยกรณีเกิดสาธารณภัยนะครับเมื่อเกิดสาธารณภัยนะครับบางกรณีนะครับอาจจะมีผลกระทบต่อที่พักอาศัยดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้ผู้ได้รับผลกระทบนะครับเข้าไปอยู่พักอาศัยชั่วคราวก่อนที่จะย้ายกลับเข้าไปอยู่ในบ้านของตนเองหรือในที่พักอาศัยของตนเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับนั่นก็คือเราก็จะทำตามการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับของโครงสร้างที่พักอาศัยนะครับการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยนะครับการสุขภิบาลอาหารจะต้องมีการควบคุมความสะอาดและความปลอดภัยนะครับการกำจัดสิ่งขับถ่ายกำจัดขยะมูลฝอยกำจัดน้ำเสียนะครับที่เกิดจากศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือบ้านพักอาศัยของผู้ประสบภัยเนี่ยก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ปนเปื้อนต่อลงสู่สิ่งแวดล้อมและป้องกันการเป็นแหล่งก่อโรคหรือผสมของสัตว์นำโรคถัดมานะครับและสุดท้ายคือการควบคุมพาหะนำโรคและการควบคุมพาหะนำโรคนะครับการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับก็มีเนื้อหาสรุปดังนี้นะครับขั้นแรกก็คือการสำรวจความปลอดภัยนะครับนั่นก็คือเป็นการค้นหาสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำเนินการปรับปรุงที่พักอาศัยอย่างเช่นการสำรวจความมั่นคงนะครับความแข็งแรงของตัวอาคารนะครับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆหากอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงดีและระบบไฟฟ้าไม่ได้รับความเสียหายไม่มีสิ่งก่ออันตรายอื่นๆก็จะดำเนินการขั้นถัดไปนะครับถัดมาคือ

การสำรวจความเสียหายนะครับเป็นการประเมินความเสียหายของตัวอาคารนะครับและบริเวณโดยรอบนะครับเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับตามปกติเพื่อให้ที่พักอาศัยมีความแข็งและปลอดภัยเมื่อเข้ามาพักอาศัยนะครับอย่างเช่นความแข็งแรงและพร้อมใช้งานของประตูหน้าต่างนะครับหลังคาและสิ่งจําเป็นต่อการอยู่อาศัยเป็นต้นนะครับถัดมาคือการทําความสะอาดนะครับก็จะประกอบไปด้วยการเตรียมการทําการเตรียมทําความสะอาดนะครับเป็นการเตรียมพื้นที่ก่อนทําความสะอาดการจัดเก็บขยะนะครับและการดําเนินการล้างทําความสะอาดนะครับก็คือล้างทําความสะอาดสิ่งตกค้างที่อยู่ในที่พักอาศัยให้สะอาดให้แล้วให้มีความพร้อมอยู่อาศัยนั่นเองนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวนี้นะครับจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีความเป็นสัดส่วนนะครับมีน้ำสะอาดเพียงพอนะครับมีสารที่เตรียมและประกอบอาหารแจกจ่ายอาหารและเก็บอาหารที่สะอาดนะครับมีห้องส้วมเพียงพอนะครับหรือประมาณ20คนต่อส้วม1ที่นะครับมีระบบระบายน้ำที่ดีนะครับมีระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้นะครับมีระบบรวบรวมเก็บกักและขนส่งขยะมูลฝอยที่ดีนะครับไม่มีขยะตกค้างนะครับมีระบบระบายอากาศที่ดีนะครับมีพื้นที่เพียงพอ3.5ตารางเมตรต่อคนนะครับมีและมีการให้สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประสบภัยทุกคนอย่างครบถ้วนนะครับสำหรับการสุขาภิบาลศูนย์พักพิงชั่วคราว

ครับถัดมาคือการจัดการน้ำเสียนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำเสียคือเพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ำประปานะครับและเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพคุณภาพของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินนะครับการจัดการน้ำเสียนะครับประกอบไปด้วยการรวบรวมน้ำเสียนะครับนั่นก็คือเราควรมีการแยกของแข็งเช่นเศษอาหารไขมันออกจากน้ำก่อนปล่อยลงสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียนะครับแล้วก็การรวบรวมน้ำเสียเนี่ยอาจจะใช้ระบบท่อหรือระบบรางเปิดนะครับถัดมาคือระบบบำบัดน้ำเสียนะครับก็จะประกอบไปด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบกับที่หรือถังเกลอะนะครับก็คือสร้างถังเกลอะเนี่ยก็จะคือสร้างหรือติดตั้งง่ายนะครับมีให้เลือกใช้แบบหลายรูปแบบนะครับทั้งรูปแบบสำเร็จรูปและสร้างด้วยวงขอบบอร์ดซีเมนต์นะครับน้ำที่ผ่านถังเกลอะเนี่ยอาจปล่อยให้ซึมลงดินหรือส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนได้เลยนะครับสองคือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนนะครับมักเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดดีกว่าถังเกลอะเช่นระบบบ่อผึ่งหรือระบบแบบเร่งตะกอนนะครับเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นนะครับการจัดการน้ำเสียเนี่ยเราจะต้องมีการสำรวจว่าระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนเนี่ยทำงานได้ปกติหรือไม่ได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็เราต้องทำการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะต้องมีการควบคุมให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วจะต้องมีการฆ่าเชื้อในน้ำที่ปล่อยออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำนะครับถัดมาคือการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งแพร่กระจายของพาหะนำโรคนะครับและเพื่อป้องกันการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นและทัศนอุจจารหรือเหตุรำคาญนะครับและเพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนแหล่งประกอบอาหารและระบบประปานะครับการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับเราก็จะต้องทำการคัดแยกขยะมูลฝอยแยกออกเป็นขยะแห้งและขยะเปียกครับขยะจากครัวเรือนนะครับควรบรรจุในถุงพลาสติกที่ผูกปากถุงแน่นหนานะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับของขยะมูลฝอยนะครับออกสู่สิ่งแวดล้อมนะครับภาชนะรับรองมูลฝอยต้องแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายมีฝาปิดมิดชิดนะครับภาชนะรับรองมูลฝอยต้องมีความจุมากเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับประชาชนควรเข้าถึงภาชนะรับรองมูลฝอยชุมชนภายในระยะ100เมตรนะครับถังขยะขนาด200ถึง500ลิตรนะครับรับรองขยะได้10ครัวเรือนนะครับภาชนะรับรองมูลฝอยควรมีการทำความสะอาดทุกวันนะครับ

แล้วก็ควรมีความถี่ในการเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อกำจัดปริมาณขยะที่ตกค้างนะครับในกรณีที่ระบบขนขยะยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ควรประกาศให้ประชาชนนะครับดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังนะครับการกำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลหรือเผาในเตาเผานะครับการเทกองขยะบนพื้นกลางแจ้งเพื่อเผาอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำนะครับหรือสร้างกลิ่นรบกวนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคได้นะครับต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับพนักงานเก็บขนขยะด้วยนะครับในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งปฏิกูลนะครับสำหรับการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับจะต้องมีอัตราส่วนห้องน้ำหญิงต่อชายคือ3ต่อ1นะครับและอัตราส่วนห้องน้ำต่อผู้ใช้โดยเฉลี่ยคือ1ต่อ20นะครับห้องน้ำชายนะครับจะต้องมีโถปัสสาวะด้วยนะครับอาจมีอัตราส่วนห้องน้ำต่อผู้ใช้ได้ถึง1ต่อ59นะครับห้องน้ำนะครับจะต้องมีที่ล้างมือหลังใช้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับห้องน้ำควรตั้งอยู่ห่างจากที่พักอาศัยไม่เกิน50เมตรนะครับแล้วห้องน้ำจะต้องสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีน้ำขังนะครับมีแล้วมีการระบายอากาศที่ดีนะครับพื้นที่ภายในจะต้องไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตรต่อที่นั่งนะครับและตัวเรือนน่ะกว้างอย่างน้อย 0.9 สูง2เมตรนะครับห้องน้ำจะต้องมีการใช้ถังเกะนะครับในสำหรับการกักเก็บสิ่งปฏิกูลนะครับในกรณีที่ไม่สามารถสร้างส้วมซึมได้นะครับส้วมสำเร็จรูปอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่จะต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลออกไปเมื่อส้วมใกล้จะเต็มนะครับในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมหรือประชาชนไม่สามารถใช้ส้วมซึมหรือส้วมสำเร็จรูปได้นะครับอาจจะต้องมีการจัดสร้างส้วมลอยน้ำตามแบบของกรมอนามัยนะครับการจัดหาเก้าอี้ส้วมหรือส้วมเคลื่อนที่สำหรับสำเร็จรูปให้ประชาชนนะครับและการดำเนินการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนไปกำจัดอย่างถูกวิธีนะครับส้วมหลุมก็อาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดินได้นะครับ

ัดมานะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการวัตถุอันตรายของเสียทางของเสียที่เกิดขึ้นจากทางการแพทย์และก็การจัดการสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลนะครับสำหรับการจัดการวัตถุอันตรายนะครับในกรณีเกิดสาธารณภัยนะครับขั้นการดำเนินการก็จะประกอบไปด้วย1คือระบุสถานที่ที่อาจจะมีอันตรายจากวัตถุอันตรายนะครับอย่างเช่นสถานที่กักเก็บน้ำมันสารเคมีหรือวัตถุอันตรายทุกชนิดนะครับที่มีการกักเก็บในปริมาณมากนะครับอาจรวมถึงถังกักเก็บบนดินและใต้ดินและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับถัดมาคือการประเมินอันตรายจากวัตถุอันตรายนั้นนะครับโดย อาจจะประเมินจาก Material Safety Data Sheet หรือ MSDS นะครับเอกข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีนั่นเองนะครับถัดมาเราก็ทำการติดป้ายเตือนถึงอันตรายและเตรียมแผนอพยพนะครับถ้าจำเป็นนะครับแล้วถัดมาคือเฝ้าระวังบ่งชี้นะครับสิ่งที่อาจจะเป็นสัญญาณการรั่วไหลของวัตถุอันตรายอย่างเช่นสัตว์ตายนกแมลงกลิ่นหรือควันนะครับและสุดท้ายก็คือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการวัตถุอันตรายนะครับถัดมาคือการจัดการของเสียทางการแพทย์นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดการของเสียทางการแพทย์ก็คือเพื่อควบคุมเก็บกักขนย้ายและกำจัดของเสียทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับและเป็นการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคด้วยนะครับการจัดการของเสียทางการแพทย์นะครับประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมนะครับก็คือการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อนะครับมักจะมีความซึ่งจะมีความชื้นสูงนะครับจุลินทรีย์เติบโตได้ง่ายควรกักเก็บในถุงแดงที่ปิดสนิทและกำจัดภายใน7วันนะครับส่วนขยะมีคมนะครับควรเก็บในภาชนะที่ออกแบบไว้นะครับและนำไปกำจัดเมื่อภาชนะเต็มนะครับด้านการขนส่งนะครับการขนส่งของเสียนะครับจากพื้นที่ประสบภัยควรแยกการขนส่งออกจากระบบขนส่งขยะมูลฝอยทั่วไปนะครับสำหรับของเสียทางการแพทย์นะครับการบำบัดนะครับของเสียทางการแพทย์จะต้องทำการเผาในเตาเผาของโรงพยาบาลนะครับหรือนึ่งด้วยไอ้น้ำแรงดันสูงหรือออโตเคฟนะครับหรือใช้สารเคมีฆ่าเชื้อนะครับจะใช้ในกรณีฆ่า

0: ฆ่าเชื้อขยะที่เป็นของเหลวเท่านั้นนะครับและจะใช้เมื่อจำเป็นนะครับการกำจัดนะครับขยะติดเชื้อที่เป็นแหล่งที่เป็นของเหลวนะครับที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยจะต้องเททิ้งสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเท่านั้นนะครับการจัดการของเสียทางการแพทย์นะครับขั้นแรกนะครับเราจะต้องระบุแหล่งกำเนิดของเสียของทางการแพทย์อย่างเช่นเกิดจากโรงพยาบาลคลินิกหรือหน่วยปฐมพยาบาลนะครับสถานที่ชันสูตรศพนะครับแล้วก็ถัดมาคือประเมินศักยภาพของหน่วยงานที่เก็บขนของเสียนะครับประเมินเส้นทางการขนของเสียแล้วก็ประเมินศักยภาพสถานที่ในการบำบัดของเสียนะครับสุดท้ายคือการแยกขยะประเภทของขยะของมีคมนะครับขยะจากการบำบัดทางเคมีและของเหลวจะช่วยลดการสะสมของขยะได้นะครับในกรณีที่ขาดแคลนอุปกรณ์เก็บกักของเสียอาจใช้สิ่งทดแทนดังต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นขวดเครื่องดื่ม PET ขนาด2ลิตรใช้รวบรวมเก็บวัตถุมีคมนะครับถุงดำหนาซ้อน2ชั้นนะครับอาจใช้แทนถุงแดงได้นะครับแต่ต้องมีการติดป้ายระบุประเภทของขยะอย่างชัดเจนและแยกออกจากขยะทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้ระบบขนส่งขยะชุมชนมาขนส่งขยะติดเชื้อควรเป็นวิธีสุดท้ายที่จะเลือกใช้นะครับการดำเนินการขั้นที่2นะครับในกรณีที่จะต้องมีการพักเก็บของเสียเหล่านี้นานขึ้นนะครับควรจัดหาสถานที่พักเก็บที่ป้องกันแมลงและสัตว์ต่างๆได้มีอุณหภูมิและมีอุณหภูมิต่ำนะครับกับเก็บพักในภาชนะที่ป้องกันการรั่วไหลได้นะครับในกรณีที่จำเป็นนะครับที่จะต้องฝังนะครับแหล่งฝังกบเนี่ยจะต้องถูกหลักสุขาภิบาลนะครับจะต้องแยกฝังออกจากขยะชุมชนนะครับและลงบันทึกตำแหน่งการฝังเอาไว้นะครับถัดมาคือการจัดการกรณีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลนะครับหลักการก็คือลดอันตรายจากการสัมผัสรังสีนะครับนั่นก็คือลดระยะเวลาการสัมผัสนะครับที่จะสัมผัสสารกัมมันตรังสีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีใช้ได้ในกรณีที่กำเนิดรังสีอยู่เฉพาะที่ไม่แพร่กระจายแล้วก็การใช้กำบังหรือวัตถุที่มีความทนความหนาแน่นสูงลดการทะลุผ่านของรังสีได้นะครับหรือลดปริมาณรังสีนะครับที่มีอยู่นะครับโดยอาจจะใช้เวลาให้น้อยอยู่ให้ห่างแอบหลังที่กำบังลดปริมาณสารรังสีให้น้อยลงนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: สวัสดีค่ะชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับในหน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่4เรื่องการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนะคะความหมายและความสำคัญของมลพิษทางอากาศนะคะมลพิษทางอากาศจะหมายถึงสภาพอากาศที่มีสารซึ่งมีความเข้มข้นสูงกว่าปกติแล้วก็แขวนลอยอยู่ในชั้นของบรรยากาศนานพอที่จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของคนสัตว์พืชหรือว่าวัสดุต่างๆสารในที่นี้นะคะจะหมายถึงธาตุหรือสารประกอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์สารพวกนี้

ลอยนะคะปนอยู่ในรูปของก๊าซหยดของเหลวหรือว่าอนุภาคของอากาศค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูสัดส่วนของสารต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศก่อนนะคะสัดส่วนโดยเฉลี่ยนะคะของก๊าซต่างๆในบรรยากาศนะคะส่วนที่มากที่สุดนะคะก็คือจะประกอบด้วยไนโตรเจนค่ะไนโตรเจนจะมีอยู่ประมาณ 78% นะคะสำหรับส่วนที่มากที่สุดในอันดับที่2นะคะก็คือก๊าซออกซิเจนนะคะออกซิเจนก็จะมีอยู่ประมาณ 20% นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะเป็นก๊าซอื่นๆนะคะก็จะประมาณ 1% นะคะนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศนะคะก็จะประกอบด้วยคำแรกก็คือคำว่าอากาศนะคะอากาศก็จะเป็นก๊าซผสมที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของโลกซึ่งก็จะมีส่วนประกอบของอากาศแห้งณระดับน้ำทะเลนะคะคำต่อมาก็คือภาวะมลพิษทางอากาศนะคะสำหรับภาวะมลพิษทางอากาศก็คือจะเป็นสภาวะที่บรรยากาศกลางแจ้งนะคะมีสิ่งเจือปนอยู่ซึ่งสิ่งเจือปนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมีขนาดใหญ่นะคะอาจจะเป็นพวกฝุ่นผงหรือว่าไอหรือว่าควันต่างๆคำต่อมาก็คือคำว่าเถ้าหรือว่าขี้เถ้าคำว่าเถ้าเนี่ยก็คือเป็นของแข็งขนาดเล็กมากนะคะที่เหลือจากการสำดาบที่สมบูรณ์นะคะฝุ่นละอองนะคะฝุ่นละอองก็จะเป็นอนุภาคของของแข็งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่าควันนะคะควันเนี่ยก็จะเป็นอนุภาคขนาดเล็กๆที่เกิดขึ้นจากการสำดาบที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็แขวนลอยอยู่ในชั้นของบรรยากาศนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นควันเล็กๆนะคะลอยอยู่นะคะถ้าเกิดในบรรยากาศที่มีแสงจ้าๆเราอาจจะมองไม่ชัดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปในที่มืดๆนะคะแล้วก็มีแสงเข้ามานะแล้วก็จะเห็นเป็นควันได้ง่ายๆนะคะสำหรับระบบนะคะสำหรับระบบภาวะมลพิษทางอากาศนะคะแน่นอนจะต้องประกอบด้วยแหล่งกำเนิดของสารมลพิษนะคะซึ่งก็จะมีแหล่งกำเนิดแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดแบบเฉพาะที่นะคะอย่างเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าตามบ้านเรือนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะอย่างเช่นยานพาหนะต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของสารมลพิษนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดนะคะหรือว่าเป็นไฟไหม้ป่าเนี่ยนะคะก็คือเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของสารมลพิษได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ชั้นของบรรยากาศนะคะก็จะกระจายไปในชั้นของบรรยากาศนะคะเกิดการแพร่กระจายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะลงมาสู่ผู้ที่รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะคะชนิดของมลสารในอากาศนะคะก็เราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะได้3กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นอนุภาคนะคะเป็นอนุภาคก็คือเป็นลักษณะที่เป็นของแข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นพวกฝุ่นพวกควันพวกละอองพวกเส้นใยต่างๆนะพวกละอองเกสรดอกไม้นะคะอันนี้ก็จัดอยู่เป็นชนิดของอนุภาคนะคะประเภทที่2ก็คือเป็นแก๊สนะคะอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นไอระเหยนะคะเป็นไอระเหยอินทรีย์หรือว่าจากน้ำมันเบนซินเป็นต้นนะคะสำหรับในวงจรนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีวงจรของน้ำวงจรของออกซิเจนนะคะมีวงจรของคาร์บอนแล้วก็มีวงจรของไนโตรเจนนะคะซึ่งก็หลักต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นวงจรที่เป็นการกระจายชั้นนะคะการกระจายของก๊าซต่างๆหรือว่าอนุภาคต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ชั้นของบรรยากาศค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศนะคะผลกระทบของมลพิษทางอากาศนะคะก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ผลกระทบในระดับท้องถิ่นนะคะในระดับท้องถิ่นก็คือเราจะเริ่มคุยจากระดับเล็กๆไปหาระดับใหญ่ๆนะคะระดับท้องถิ่นเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยก็จะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์นะคะแน่นอนว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายนะคะหลักๆเนี่ยก็คือเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจนะคะจากการสูดดมเข้าไปถ้ามีอนุภาคนะขนาดที่เล็กกว่า10ไมครอนนะคะยิ่งอนุภาคขนาดเล็กเท่าไหร่ยิ่งเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจที่ลึกมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอันตรายก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะอันตรายนะคะจากสารประกอบนะคะของไฮโดรคาร์บอนนะคะไฮโดรคาร์บอนเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจหรือว่าสัมผัสถูกเยื่อบุ

ของร่างกายนะคะอย่างเช่นเยื่อบุในตานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นแรงนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจนะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อเกิดอาการผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจนะคะเกิดอาการแสบตาแสบจมูกน้ำตาไหลหรือว่าน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดวิกฤตมากๆก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้นะคะส่วนของคาร์บอนมอนอกไซด์นะคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับเซลล์เม็ดเลือดแดงของเรานะคะมันก็จะเข้าไปจับตัวนะคะกับฮีโมโกลบินนะคะทดแทนออกซิเจนนะคะแล้วก็ทำให้เกิดร่างกายเนี่ยเกิดการขาดออกซิเจนได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นผลกระทบต่อพืชแล้วก็ต่อสัตว์นะคะพืชที่ได้รับผลจากมลพิษทางอากาศนะคะจะมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นลักษณะที่เป็นแบบเฉียบพลันหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นแบบเรื้อรังนะคะแบบเฉียบพลันก็คือว่าเมื่อสารพิษเข้าไปนะคะทางรูของพืชนะคะสู่พืชนะคะทางรูของใบนะซึ่งก็เป็นอวัยวะที่พืชใช้ในการหายใจนะคะอาการที่ปรากฏที่เห็นได้ชัดนะคะอย่างเช่นก๊าซโอโซนนะคะหรือว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์นะผลเฉียบพลันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือใบยุบหรือว่าเกิดลายที่แห้งเหี่ยวนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นยอดนะคะก็เกิดผลกระทบให้เราเห็นได้ทันทีก็ลักษณะจะคล้ายๆกับอาการที่พืชขาดสารอาหารนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นผลกระทบต่อระดับเป็นระดับภูมิภาคนะคะระดับภูมิภาคเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาฝนกรดเกิดขึ้นนะคะภาวะฝนกรดเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่ชั้นของบรรยากาศเนี่ยมีก๊าซนะคะมีก๊าซที่เป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะหรือว่าไนโตรเจนออกไซด์ปนเปื้อนอยู่เยอะนะคะแล้วก็พอมีปริมาณน้ำฝนเกิดขึ้นนะคะตามธรรมชาติมันก็จะช้านะคะเข้าไปละลายเอาก๊าซนะคะที่มีความเข้มข้นอยู่จำนวนมากในชั้นของบรรยากาศแล้วก็ละลายออกมานะคะแล้วก็ลงมาสู่ชั้นพื้นผิวโลกหรือว่าเข้าไปสู่แหล่งน้ำต่างๆนะคะอันนี้ก็คือปัญหาของฝนกรดนะก็คือทำให้น้ำที่ปกติควรจะมีค่า pH หรือว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยในสภาพที่เป็นกลางนะคะแต่ว่าพอน้ำฝนเนี่ยช้าเอาก๊าซที่มันมีความเข้มข้นสูงนะคะก็จะทำให้น้ำที่ผ่านจากฝนลงมาเนี่ยนะคะกลายเป็นน้ำที่มีค่า pH ต่ำนะคะก็เราก็เลยเรียกว่าเป็นฝนกรดนะคะก็คือมีสภาวะเป็นกรดนะคะแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาวะกรดเนี่ยมันก็จะเข้าไปกัดกร่อนนะคะกัดกร่อนท่อนะกัดกร่อนท่อทำให้เกิดการผุกร่อนนะคะปัญหาถัดมาก็คือการเกิดปัญหาของหมอกควันนะคะอันนี้ก็เป็นระดับภูมิภาคแล้วนะคะเราจะเห็นหลายๆครั้งว่ามีปัญหานะคะมีข่าวที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าสม็อกนะคะสม็อกก็คือเป็นสโมกบวกฟอกนะคะสโมกก็คือควันต่างๆนะคะฟอกก็คือละอองนะคะซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความชื้นอยู่แล้วนะคะในชั้นของบรรยากาศคราวนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในภาวะนะคะอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะมีการใช้ยานพาหนะเป็นจำนวนมากนะคะมีหรือว่าเป็นเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมนะคะเมื่อมีควันต่างๆนะคะหรือว่ามีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นนะคะก็จะลอยเข้าไปสู่ชั้นของบรรยากาศคราวนี้เมื่อไปกระทบกับความชื้นที่มีอยู่เดิมอยู่ในชั้นของบรรยากาศนะก็จะทำให้เกิดเราก็จะเห็นเป็นชั้นของหมอกควันเกิดขึ้นนะถัดมานะคะก็คือปัญหาของการเกิดรูโอโซนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มีก๊าซนะคะก๊าซเรือนกระจกนะคะที่ลอยขึ้นไปในชั้นของบรรยากาศนะคะแล้วก็ทำให้ไปทำลายนะคะรูทำให้เกิดเป็นรูโอโซนเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับการควบคุมความร้อนนะคะของชั้นบรรยากาศของโลกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือทำให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมากล่าวถึงหลักการจัดการมลพิษทางอากาศนะคะหลักการจัดการมลพิษทางอากาศเราจะมีการกำหนดมาตรฐานของคุณภาพอากาศนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น

สองลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดนะคะแล้วก็ลักษณะที่สองก็คือมาตรฐานของคุณภาพอากาศในบรรยากาศนะคะแบบแรกที่เป็นมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการกำหนดนะกำหนดมาตรฐานของยานพาหนะนะคะอย่างเช่นมีการตรวจวัดควันนะคะจากปล่องท่อไอเสียนะคะของยานพาหนะซึ่งก็จะเป็นยานพาหนะในหลากหลายรูปแบบนะคะที่กฎหมายกำหนดนะคะอย่างเช่นจากรถยนต์นะคะจากรถประจำทางขนาดใหญ่จากรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าจากเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดคุณภาพอากาศนะคะจากยานพาหนะนะคะเขาก็จะมีการกำหนดมาตรฐานอยู่นะคะอย่างเช่นการวัดนะคะจะต้องมีเครื่องมือวัดอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่อยู่ระยะห่างจากปล่องควันของท่อไอเสียเท่าไหร่นะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะนะคะส่วนประเภทถัดมานะคะที่เป็นจากแหล่งกำเนิดนะคะก็คือเป็นอุตสาหกรรมนะนี่ก็จะมีการกำหนดขนาดของความเข้มข้นนะคะของมลภาวะนะคะทางอากาศนะคะว่าจะมีอนุญาตให้อุตสาหกรรมต่างๆนะคะอุตสาหกรรมในโรงงานประเภทต่างๆนะคะเขาก็จะไปดูว่าในโรงงานต่างๆนะคะที่มีมลภาวะออกมาเนี่ยนะคะหลักๆของแต่ละประเภทโรงงานเนี่ยจะมีอะไรออกมาบ้างนะคะแล้วก็จะมีการกำหนดนะคะค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมให้ปล่อยออกสู่ชั้นของบรรยากาศได้นะคะสำหรับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมองภาพรวมนะคะที่เป็นลักษณะของก๊าซต่างๆนะคะที่อยู่ในชั้นของบรรยากาศอาจจะมีถ้ามีความเข้มข้นสูงมากๆนะคะก็มีระยะเวลานะคะก็จะมีระยะเวลาที่กำหนดแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นบางก๊าซบางชนิดนะคะอาจจะกำหนดภายใน1ชั่วโมงนะคะจะต้องมีค่าไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะหรือว่าบางชนิดอาจจะกำหนดเป็นต่อ8ชั่วโมงนะคะหรือว่าต่อ24ชั่วโมงต่อ1ปีนะคะถ้าเกิดมีปริมาณไม่สูงมากนักนะคะก็กำหนดต่อ1ปีเป็นต้นการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศนะคะก็จะมีการติดต่อการติดตามจากแหล่งกําเนิดนะคะแน่นอนถ้าเกิดเรารู้ว่าซอร์สหรือว่าแหล่งกําเนิดอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ไปติดตามตรวจสอบจากแหล่งกําเนิดนั้นๆนะคะหรือว่าประเภทที่2ก็คือติดตามอยู่ในชั้นของบรรยากาศนั่นเองนะคะหน่วยงานหลักนะคะที่มีหน้าที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบมลพิษทางอากาศนะคะสําหรับประเทศไทยนะคะก็คือจะเป็นกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งก็จะขึ้นตรงกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกหน่วยงานหลักอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็คือกรมอนามัยนะคะซึ่งขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้านมลพิษทางอากาศนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะมีหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะหน้าที่หลักแน่นอนนะคะก็คือจะเป็นคนที่ออกมากำกับนะคะเป็นคนออกมาตรฐานนะคะออกวิธีการนะคะวิธีการในการเก็บในการเก็บตัวอย่างคุณภาพของอากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะรวมไปถึงการติดตามตรวจสอบนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นสถาบันการศึกษานะคะสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะทำการวิจัยนะคะหรือว่าให้ความรู้ต่างๆนะคะให้กับคนที่ต้องการศึกษานะคะหรือว่าอาจจะมีการบริการสังคมบริการชุมชนต่างๆนะคะเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรามีปัญหาค่าของ PM นะคะก็คือ Particulate Matter นะคะ PM 2.5 หรือว่า PM 10นะคะ PM 10นะคะก็คือเราก็จะมีหน่วยงานต่างๆหรือว่าสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะที่จะพยายามเสนอแนวทางนะคะในการที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหาของมลภาวะอากาศที่เกิดขึ้นนะคะถัดมานะคะก็คือจําเป็นของเรื่องของหน่วยงานเอกชนนะคะหน่วยงานเอกชนแน่นอนว่าสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะก็คือตัวเองนะคะถ้าเกิดเป็นแหล่งกําเนิดนะคะเป็นภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็ต้องมีการพยายามควบคุมนะคะหรือว่ากําจัดนะคะซึ่งก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะเพื่อที่จะพยายามลดปัญหาของมลภาวะอากาศนะคะให้ได้ตามมาตรฐานก่อนอันนี้คือถ้าเป็นการควบคุมตามกฎหมายนะคะถัดมานะคะหน่วยงานถัดมาที่เกี่ยวข้องก็คือสื่อมวลชนนะคะสื่อมวลชนอันนี้อาจจะเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยกระจายนะคะช่วยกระจายผลที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าช่วยกระจาย

หาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างส่วนที่เกิดปัญหาแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะรวมไปถึงให้ประชาชนนะคะได้ตระหนักนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะก็คือชุมชนท้องถิ่นนะนี้ก็จะเป็นภาค

นะคะก็พยายามช่วยกันลดปัญหามลภาวะที่ทางอากาศที่เกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการควบคุมมลพิษทางอากาศนะคะการควบคุมมลพิษทางอากาศนะคะเราก็จะแบ่งตามลักษณะของการเกิดนะคะซึ่งก็จะมีเราจะมาดูนะคะว่าแหล่งกำเนิดแล้วก็ชนิดของมลพิษทางอากาศมาจากไหนนะคะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราจะแบ่งตามลักษณะการเกิดของมลพิษทางอากาศนะคะอย่างแรกเนี่ยแน่นอนเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นะคะการเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราใช้ทรัพยากรนะคะใช้เชื้อเพลิงใช้พลังงานต่างๆถัดมานะคะก็จะเป็นเกิดจากในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดนะคะขนาดใหญ่นะคะที่ทำให้เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นะคะส่วนลักษณะถัดมานะคะก็คือเป็นเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะอย่างเช่นการเกิดภูเขาไฟระเบิดนะคะการเกิดภูเขาไฟระเบิดก็ทำให้เกิดก๊าซนะคะมหาศาลนะคะเกิดเป็นละอองนะคะขึ้นสู่ชั้นของบรรยากาศนะคะหรือว่าการที่เกิดไฟไหม้ป่านะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะบางคนอาจจะแย้งอยู่ในใจว่าเอ๊ะไฟไหม้ป่าอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะคะไฟไหม้ป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่อากาศมันเกิดความแห้งนะคะเกิดความแห้งแล้งมากๆนะคะแล้วก็เกิดการเสียดสีกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกไหม้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็กระจายกันต่อไปนะคะนี่ก็เกิดขึ้นเป็นมลพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติถัดมานะคะเป็นการแบ่งการเคลื่อนที่นะคะของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศนะคะเราก็แบ่งตามลักษณะของการเคลื่อนที่นะคะเราจะแบ่งได้เป็นลักษณะแรกก็คือแหล่งกำเนิดที่ไม่เคลื่อนที่นะคะแหล่งกำเนิดที่ไม่เคลื่อนที่ก็คือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าตามบ้านต่างๆนะคะ การที่เราใช้ชีวิตประจำวันในบ้านนะคะเราก็ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือเป็นแหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นยานพาหนะต่างๆนะคะทำไมก็ถึงต้องแบ่งตามลักษณะของแหล่งกำเนิดเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยหรือว่าการควบคุมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะมาดูการควบคุมนะคะสำหรับในลักษณะที่เป็นแบบที่เป็นแหล่งกำเนิดที่เป็นแบบ อยู่กับที่ก่อนนะคะก็จะมีการระบายอากาศแบบที่ทำให้เจือจางนะคะโดยที่จะมีอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือโดยวิธีทางธรรมชาตินะคะวิธีทางธรรมชาติคือลักษณะเป็นยังไงนะคะลักษณะก็คือว่าเป็นการใช้ช่องเปิดต่างนะคะอย่างเช่นตามบ้านเรือนของเราเนี่ยนะคะเราจะมีหน้าต่างนะคะบางบ้านนะคะเราก็จะมีจะเห็นนะคะหรือว่าจะมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆพัดลมหมุนน่ะนะคะอยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านบนหลังคานะคะซึ่งก็คือมันก็จะเป็นการถ่ายเทอากาศนะคะโดยวิธีการธรรมชาติก็คือลมเข้ามานะคะผ่านทางประตูผ่านทางหน้าต่างนะคะแล้วก็ลอยขึ้นไปสู่หลังคานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราเรียกว่าเป็นวิธีทางธรรมชาติส่วนวิธีทางกลนะคะวิธีทางกลเนี่ยก็คือเราก็จะใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นการใช้เครื่องดูดควันนะคะเข้ามาช่วยนะคะหรือว่าการใช้พัดลมดูดอากาศเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีทางกลนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะคะมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่เป็นระบบนะคะนี้อาจจะใช้ในลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเริ่มต้นก็คือจะเป็นคำว่าฮูดนะคะฮูดเนี่ยก็คือลักษณะของตัวที่เป็นช่องนะคะที่ทำให้เป็นส่วนที่รับอากาศนะคะอย่างเครื่องจักรนะคะแล้วก็จะมีฮูดก็คือตัวที่เป็นกระโจมอยู่ด้านบนนะคะที่จะรวบรวมเอามลพิษทางอากาศนะคะหรือว่าก๊าซต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็คือท่อส่วนของท่อก็คือการลำเลียงนะคะการลำเลียงเอามลอนุภาคอากาศนะคะจากรวบรวมจากฮูดต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ผ่านระบบท่อนะคะที่อยู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาส่วนที่3ก็คือพัดลมนะคะพัดลมอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพัดลมที่ระบายอากาศนะคะมีพัดลมดูดอากาศนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยนะคะพัดลมเนี่ยคือจะช่วยรวบรวมเอาเหมือนกับทำให้อากาศที่อยู่ภายในท่อเนี่ย
มันออกมาตรงทางออก

ออกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยนะคะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะจะมีลักษณะใบพัดที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอนุภาคด้วยนะคะว่ามีอนุภาคมีความร้อนนะคะมีอุณหภูมิสูงมีอุณหภูมิต่ำมีการกัดกร่อนนะคะมากหรือน้อยนะคะอันนี้ก็คือจะต้องคนที่ออกแบบนะคะก็จะต้องดูรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ประกอบด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือปล่องนะคะปล่องควันนะคะทำไมถึงจะต้องมีปล่องควันนะคะถ้าเกิดเราดูตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆส่วนใหญ่จะต้องมีปล่องควันนะคะโรงงานปูนซีเมนต์นะคะโรงงานผลิตอะไรก็แล้วแต่นะคะปล่องควันอันนี้เนี่ยก็คือจะช่วยทำให้มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่จะปล่อยออกจากโรงงานนะคะไปกระจายอยู่ในชั้นด้านบนของบรรยากาศนะคะก็จะทำให้เกิดการเจือจางนะคะแล้วก็มันก็จะลอยไปนะคะก็จะลอยปลิวไปแล้วก็ทำให้เกิดการเจือจางแล้วก็กว่าจะไปตกก็คืออีกไกลระยะทางไกลนะคะไม่มาตกอยู่ในทำให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมเกิดผลกระทบได้ถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคนะคะการควบคุมคุณภาพอากาศชนิดอนุภาคเนี่ยเราก็จะมีหลักๆอยู่5รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นห้องตกตะกอนนะคะอันนี้เราก็จะวัตถุประสงค์หลักเนี่ยนะคะก็คือใช้สำหรับการกำจัดอนุภาคที่มีขนาดใหญ่นะคะมีน้ำหนักเยอะนะคะอันนี้ก็มันก็จะมีหลักการง่ายๆเลยนะคะก็คือใช้การตกนะคะห้องตกตะกอนเพราะฉะนั้นก็คือใช้แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือใช้เหมาะสำหรับใช้กำจัดอนุภาคที่มันมีขนาดใหญ่นะคะมีช่องทางที่ให้อากาศเข้านะคะแล้วก็จะเป็นห้องนะคะเป็นกล่องนะคะแล้วก็ให้อนุภาคตกนะคะมีพื้นที่ให้อนุภาคตกแล้วก็มีส่วนที่เป็นก๊าซที่สะอาดออกไปนะคะอาจจะเป็นอากาศที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นห้องตกตะกอนนะคะแน่นอนประสิทธิภาพไม่สูงนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคประเภทที่2นะคะก็คือเป็นไซโครนนะคะลักษณะของไซโครนเนี่ยก็คือใช้แรงเหวี่ยงนะคะแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางนะคะก็จะมีช่องทางที่อากาศเข้ามานะคะแล้วก็หลักการก็คืออนุภาคของอากาศเนี่ยมันจะไปตกกระทบกับพื้นผิวนะของไซโครนที่อยู่ด้านข้างนะคะพอไปเหมือนเราวิ่งไปชนกำแพงนะคะพอเราวิ่งไปชนกำแพงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นความเร็วเป็นศูนย์นะคะหยุดแล้วก็ล่วงนะคะแล้วก็ล่วงตกลงพื้นอันนี้ก็คือเป็นหลักการของไซโครนถัดมานะคะเราจะเรียกว่าสครับเบอร์นะคะสครับเบอร์เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของหลักการที่มีการใช้น้ำนะคะเข้ามาช่วยนะคะมีการใช้น้ำเข้ามาช่วยก็คือว่าเราจะปล่อยให้อากาศที่เป็นอากาศเสียเนี่ยผ่านเข้ามานะคะแล้วก็ไหลสวนทิศทางกับน้ำนะคะทิศทางกับน้ำที่สเปรย์ลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะที่อากาศไหลมาจากทางด้านล่างนะคะแล้วก็สเปรย์น้ำจากด้านบนลงมานะคะเพื่อเมื่อมันไหลสวนทางกันเนี่ยนะคะอากาศที่มันมีสิ่งเจือปนอยู่นะคะมันก็จะไปละลายเข้าไปอยู่ในน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่เป็นอนุภาคนะคะที่เป็นของแข็งหรือว่าของเหลวหรือว่าก๊าซนะคะเพราะว่าก๊าซก็สามารถละลายอยู่ในน้ำได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นละนะคะแต่ว่าปัญหาของการใช้เครื่องมือชนิดนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเราเปลี่ยนลักษณะของมลพิษนะคะเป็นมลพิษอากาศเปลี่ยนไปเป็นมลพิษทางน้ำนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าพอเราใช้น้ำเข้ามาช่วยในการบำบัดเนี่ยนะคะอากาศเราสะอาดขึ้นแต่ว่าเราได้น้ำที่เป็นน้ำเสียเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นน้ำที่มีการปนเปื้อนอนุภาคมีน้ำที่เป็นการปนเปื้อนของก๊าซต่างๆนะคะซึ่งเราก็ปกติเนี่ยมันก็จะมีระบบในการบำบัดน้ำนะคะอาจจะเป็นการบำบัดน้ำเบื้องต้นนะคะมีผ่านการกรองนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นก๊าซนะคะที่เป็นกรดนะคะก็อาจจะมีการใช้สารประกอบที่เป็นด่างนะคะเพื่อทำให้น้ำเป็นกลางแล้วก็วนกลับมาใช้ในระบบงานนี้ก็ประสิทธิภาพก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะก๊าซที่เป็นก๊าซสะอาดนะคะเราก็มันก็จะลอยขึ้นไปสู่ทางด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเราก็จะเรียกว่าเป็นสครับเบอร์นะคะถัดมานะคะจะเป็นลักษณะของการกรองนะคะหรือเราเรียกว่าถุงกรองหรือว่าแบ็กเฮาส์นะคะแบ็กที่แปลว่ากระเป๋านะคะ BAG แบ็กแล้วก็เฮาส์ที่แปลว่าบ้านนี่แหละนะคะก็คือแบ็กเฮาส์หรือว่าถุงกรองนะคะอันนี้ก็จะเป็นใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะเพราะว่ามีราคาสูงนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องที่เป็นลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่

0: นะหลักการนะคะหลักการก็คือเขาก็จะเป็นถุงนะคะที่จะเป็นถุงผ้าถุงไฟเบอร์ต่างๆนะคะเป็นถุงที่คว่ำลงนะคะแล้วก็อากาศก็จะผ่านเข้าไปนะคะจากตรงกลางด้านในนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกนะคะหรือว่าอนุภาคต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกกักนะคะก็จะเป็นลักษณะของการกรองนะคะถ้านึกภาพไม่ออกก็อาจจะลองนึกถึงมุ้งลวดที่บ้านนะคะมุ้งลวดที่บ้านก็คือเป็นลักษณะแบบนั้นแหละนะคะยิ่งถ้ามุ้งลวดยิ่งถี่นะคะอากาศที่ผ่านไปก็ยิ่งสะอาดเพราะว่ามันยิ่งกรองอนุภาคขนาดเล็กๆได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมุ้งลวดที่มันมีความห่างนะคะก็คือเส้นใหญ่มีความห่างนะคะอันนี้ก็ข้อดีคือมันจะตันช้านะคะแต่ว่าข้อเสียก็คืออนุภาคขนาดที่เล็กๆเนี่ยมันก็จะสามารถหลุดลอดออกไปจากถุงกรองได้นะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของอนุภาคของแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละโรงงานนะคะแล้วก็เมื่อเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีการอุดตันเกิดขึ้นนะคะสำหรับถุงกรองนะคะก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะคะก็จะมีกลไกที่ใช้ก็จะมีการเขย่านะเป็นเครื่องเขย่าหรือว่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็รูดลงมาก็ทําให้อนุภาคเนี่ยที่มันติดค้างอยู่ตรงเส้นใหญ่นะคะก็ตกลงมาสู่ด้านล่างแล้วก็เก็บไปบําบัดต่อนะคะเก็บไปเป็นกําจัดเป็นขยะต่อนะคะสุดท้ายก็คือเป็นเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะหรือว่า EP นะคะ EP ก็จะเป็นลักษณะของการใช้แผ่นเพลทนะมีการใช้ประจุไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะคะก็คือว่ามีเพลทไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นลวดนำไฟฟ้าอยู่นะคะซึ่งก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ต่างกันนะคะแล้วก็พอฝุ่นอนุภาคเข้ามาเนี่ยนะคะก็ผ่านเส้นที่เป็นเส้นลวดไฟฟ้านะคะซึ่งจะเป็นประจุลบกับประจุบวกนะคะเพลทเป็นประจุลบประจุไฟฟ้าเป็นประจุบวกเป็นต้นนะคะก็มันก็จะผ่านเอาฝุ่นนะคะแล้วก็ทำให้ฝุ่นเนี่ยเกิดเป็นประจุขึ้นมานะคะแล้วก็จะวิ่งไปนะคะประจุลบกับประจุบวกมันจะวิ่งหากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่นมันก็จะวิ่งไปเกาะอยู่ที่แผ่นเพลทด้านข้างนะคะก็คือเวลาที่เราทำการบำบัดเนี่ยนะคะเราก็จะปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปนะคะก็ทำให้ฝุ่นเนี่ยก็คือใช้หลักการที่ทำให้ฝุ่นมันเกิดประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเพลทไฟฟ้านะคะที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือพอเราบำบัดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ไม่ใส่ประจุไฟฟ้าเข้าไปแล้วนะคะก็ฝุ่นมันก็จะตกลงสู่ด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพสูงนะประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่าสามารถใช้กับฝุ่นนะคะที่เป็นอนุภาคหรือว่าฝุ่นที่เป็นละอองไอได้สามารถใช้กับฝุ่นที่มีอุณหภูมิสูงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมนะคะที่มีลักษณะของอนุภาคที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีอุณหภูมิสูงนะคะมีความชื้นต่างๆนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูง
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: ดีค่ะสำหรับชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเจอกันที่หน่วยที่11นะคะการสุขาภิบาลอาหารค่ะอาหารนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญนะคะการบริโภคอาหารนั้นเราก็รับประทานเพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขนะคะซึ่งในการบริโภค

ารนั้นเราก็ไม่ควรคำนึงถึงแค่ความอร่อยเท่านั้นเราควรที่จะพิจารณาถึงความสะอาดและความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยดังนั้นเราจึงต้องมีความจำเป็นในการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันและควบคุมให้อาหารมีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยนะคะสำหรับปัจจัยที่ทำให้อาหารปนเปื้อนได้นะคะก็อาจจะมาเนื่องจากส่วนผสมในอาหารบางชนิดเช่นวัตถุเจือปนสีหรือว่าเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสรวมถึงจุลินทรีย์ต่างๆนะคะที่อยู่ในอาหารนั้นน่ะทั้งในเชื้อโรคพยาธิหรือว่าสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนอยู่ในส่วนของอาหารผู้สัมผัสอาหารภาชนะอุปกรณ์สัตว์และแมลงนำโรคหรือแม้กระทั่งสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะก็เป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่นะคะและในกระบวนการของการขนส่งการเตรียมการปรุงการเก็บหรือการจำหน่ายก็ทำให้มีเชื้อโรคปะปนไปได้นะคะเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปแล้วก็จะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายนะคะเกิดการเจ็บป่วยได้ดังนั้นเราจึงมีการจัดการสุขาภิบาลอาหารเกิดขึ้นมานะคะสำหรับการสุขาภิบาลอาหารหรือว่าฟู้ดแซนิเทชันก็จะหมายถึงกระบวนการจัดการและควบคุมทั้งอาหารภาชนะอุปกรณ์ผู้สัมผัสอาหารและก็สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการขนส่งการปรุงการเก็บรักษาหรือว่าการถนอมอาหารรวมถึงการจำหน่ายอาหารนะคะเพื่อทำให้อาหารเหล่านั้นสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วก็สารเคมีต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายหรือว่าเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกายต่อสุขภาพอนามัยแล้วก็การดำรงชีวิตของผู้บริโภคค่ะความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหารนะคะก็เพื่อเอามาใช้ในการรักษาคุณค่าความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้บริโภครวมถึงป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเป็นสื่อส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็สนับสนุนเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะสำหรับแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารนะคะในการจัดการและควบคุมอาหารให้สะอาดปลอดภัยก็จะทำได้โดยการจัดการและควบคุมที่ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้อาหารนั้นไม่สะอาดนะคะเพื่อลดการปนเปื้อนในอาหารให้น้อยที่สุดการควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารปนเปื้อนนั้นมีอยู่5ปัจจัยด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คืออาหารอันดับที่2ก็คือผู้สัมผัสอาหารและก็ควบคุมในเรื่องของภาชนะอุปกรณ์สัตว์และแมลงนำโรครวมถึงสถานที่ปรุงประกอบอาหารนะคะการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อความสะอาดปลอดภัยของอาหารทั้ง5ปัจจัยที่กล่าวมาแล้วนะคะเราต้องดูสาเหตุที่จะทำให้อาหารนั้นไม่สะอาดปลอดภัยก็ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าอาหารมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้คำแนะนำให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือว่าข้อกำหนดต่างๆนะคะสำหรับผู้ปรุงประกอบหรือว่าผู้จำหน่ายอาหารก็จะมีหน้าที่ในการจำหน่ายอาหารที่สดและก็สะอาดนะคะและหน้าที่ของผู้บริโภคนั้นก็จะต้องมีความรู้ในการเลือกซื้อในการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะคะจากสถานที่ที่ได้มาตรฐานและทำหน้าที่เป็นฟู้ดสปายหรือว่าเป็นสายลับอาหารปลอดภัยเพื่อทำการแจ้งเบาะแสเมื่อพบปัญหาให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบนั่นเองนะคะการปนเปื้อนของอาหารนั้นก็จะหมายถึงว่าในอาหารที่เรารับประทานนั้นมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่ามีสิ่งที่เป็นอันตรายที่ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาหารปะปนลงไปนะคะซึ่งตัวสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยการบาดเจ็บหรือไม่สบายของบุคคลที่บริโภคอาหารที่ได้รับการปนเปื้อนเข้าไปนั่นเองนะคะแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะมีอยู่2แหล่งด้วยกันก็คือแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนโดยตรงหรือเรียกว่าแหล่งปนเปื้อนขั้นต้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งมักจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่จะอาศัยอยู่ในตัวคนในอาหารใน

สัตว์แมลงนำโรคแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะยกตัวอย่างเช่นในอาหารดิบในคนหรือว่าสัตว์นำโรคและสัตว์เลี้ยงอากาศหรือฝุ่นละอองต่างๆนะคะก็จะถือว่าเป็นแหล่งปนเปื้อนขั้นต้นนะคะส่วนแหล่งปนเปื้อนโดยอ้อมหรือแหล่งที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนโดยอ้อมนั้นก็อาจจะได้แก่ภาชนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมปรุงบริการและเก็บอาหารนะคะรวมถึงโครงสร้างทางสถานที่ที่เราใช้ในการเตรียมปรุงเก็บแล้วก็บริการอาหารนะคะในกรณีของการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียถูกนำพาโดยพาหะเราจะเรียกว่าการปนเปื้อนข้ามหรือ cross contamination นะคะยกตัวอย่างแหล่งปนเปื้อนโดยอ้อมนี้ก็อาทิเช่นพื้นผนังเพดานของสถานที่ที่เราใช้ในการเตรียมปรุงประกอบอาหารนั่นเองค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะอันดับแรกเลยก็คืออาหารหมายถึงอาหารที่เราจะนำมาปรุงไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารสดเนื้อสัตว์ผักสดหรือว่าอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะคะผู้สัมผัสอาหารก็จะหมายรวมถึงผู้ปรุงผู้เสิร์ฟผู้จำหน่ายอาหารภาชนะอุปกรณ์ก็จะหมายถึงภาชนะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ใส่ในอาหารหรือใช้ในการหยิบจับอาหารระหว่างการเตรียมการปรุงประกอบแล้วก็การจำหน่ายอาหารนะคะส่วนสัตว์และแมลงนำโรคนี้ก็จะหมายถึงหนูแมลงวันแมลงสาบมดรวมถึงสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวนกเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้อาหารปนเปื้อนได้เช่นเดียวกันนะคะสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารก็หมายถึงบริเวณที่เราใช้ในการเตรียมปรุงประกอบอาหารแล้วก็จำหน่ายอาหารหรือแม้กระทั่งบริเวณที่เราใช้ในการรับประทานอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะประเภทของอันตรายในอาหารก็จะแบ่งได้3ประเภทด้วยกันนะคะก็จะเป็นประเภทอันตรายทางกายภาพอันตรายทางเคมีแล้วก็อันตรายทางชีวภาพนะคะเรามาดูที่อันตรายประเภทแรกก็คืออันตรายทางกายภาพหรือว่า physical hazard นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการบริโภคอาหารที่มีสิ่งปลอมปนเปื้อนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะจนทำให้เกิดการบาดเจ็บในลักษณะที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นเศษไม้เชือกกรวดทรายโลหะหรือพลาสติกต่างๆนะคะหรือว่าลวดเย็บกระดาษหรือแม้กระทั่งสิ่งแปลกปลอมจากเศษเปลือกไข่หรือว่าเศษเปลือกจากสัตว์น้ำจำพวกเปลือกแข็งกุ้งหอยปูอันตรายประเภทที่2ก็คืออันตรายทางเคมีหรือว่า chemical hazard ตัวนี้จะเกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารนั้นมีแหล่งที่มาแตกต่างกันมาดูพิษประเภทแรกก็คือพิษที่มีอยู่ในพืชแล้วก็สัตว์ตามธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นเห็ดพิษหรือเห็ดเมาตัวนี้ถ้าเราบริโภคไปนะคะในปริมาณที่มากก็จะทำให้เกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอุจจาระเหลวเป็นน้ำนะคะบางรายก็อาจจะมีเลือดปนออกมานะคะแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงมากก็จะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะหรือการรับประทานมันสำปะหลังดิบก็จะทำให้ได้รับพิษที่เรียกว่าไซยาไนด์นะคะตัวนี้จะทำให้ผู้บริโภคนั้นเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะคะบางรายอาจจะถึงขั้นชักหมดสติหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้พิษที่อยู่ในสัตว์ตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นแมงดาทะเลหรือปลาปักเป้านะคะสองตัวนี้จะได้รับพิษประเภทเดียวกันก็คือเทโทโดด็อกซินจะทำให้มีอาการชาที่ริมฝีปากแล้วก็ลิ้นนะคะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเดินไม่ไหวแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนสารเคมีที่เราอาจจะมีการเจตนาเติมลงไปในอาหารยกตัวอย่างเช่นสารบอแร็กตัวนี้จัดอยู่ในตระกูลของลูกชิ้นหมูยอหรือว่าผงชูรสนะคะก็จะถ้าเรารับประทานในปริมาณมากก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารระบบสมองซึ่งอาจจะทำให้มีอาการคล้ายเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็ถ้ารุนแรงมากก็จะเป็นอันตรายต่อไตนะคะจะทำให้เกิดไตพิการและตายได้นะคะถ้าได้รับปริมาณมากและเป็นเวลานานนะคะสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารโดยไม่เจตนาคำว่าไม่เจตนานี้หมายถึงว่าอาจจะมีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้สารกำจัดแมลงและก็ศัตรูพืชหรือว่า
ผู้ปรุงประกอบใช้ภาษา

อาณะสัมพันธ์อาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะจนทําให้สารเคมีนั้นอ่ะปนเปื้อนในอาหารแล้วก็ทําให้เกิดอาการผิดปกติต่อร่างกายนะคะรวมถึงทําให้เกิดสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการให้ความร้อนกับอาหารนะคะส่วนสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการตกค้างในดินและน้ํานะคะที่เกิดจากการพ่นสารแมลงนะคะรวมถึงสารพิษพวกนี้ก็ยังจะสามารถตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ได้ก็จะทำให้เกิดผลต่อสุขภาพตั้งแต่มีอาการเล็กน้อยคือเวียนศีรษะอาเจียนจนถึงเป็นพิษต่อระบบประสาทและก็ทำให้เกิดมะเร็งได้นะคะอันตรายประเภทที่3ก็คืออันตรายทางชีวภาพหรือไบโอโลจิคอลฮาซาร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นอันตรายที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคยกตัวอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราไวรัสโปรโตซัวแล้วก็พยาธินะคะซึ่งจะมีอาการแสดงและความรุนแรงแตกต่างกันไปนะคะอันตรายที่เกิดจากจุลินทรีย์นี้ก็จะแบ่งได้จากอันตรายที่เกิดจากสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นในอาหารนะคะและอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้ออันตรายที่เกิดจากสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่าโบทูลิซึมอันนี้เกิดจากสารพิษของเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียมโบทูลินัมนะคะเชื้อนี้จะพบในอาหารกระป๋องที่มีลักษณะบูมบวมนูนนะคะถ้าเรารับประทานอาหารกระป๋องพวกนี้ไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียอ่อนเพลียปวดศีรษะระบบประสาทและสมองเป็นอัมพาตหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะอาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรียยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวอะฮิวาตักกะโรคตัวนี้จะพบอยู่ในอาหารหรือน้ําที่ถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคตัวนี้นะคะจะทําให้เกิดอาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงซึ่งจะมีลักษณะเหมือนน้ําซาวข้าวนะคะสีขาวๆขุ่นๆอาจจะมีมูกเลือดปะปนมีไข้อาเจียนช็อกแล้วก็หมดสติได้นะคะถัดไปก็คือโรคที่เกิดจากปรสิตนะคะก็คือโรคบิดมีตัวตัวนี้เกิดจากเชื้อเอนทามีบาฮิสโทไลติก้านะคะแหล่งที่พบก็คือจะพบอยู่ในน้ำอาหารผักสดที่ปนเปื้อนชีสของเชื้อตัวนี้นะคะถ้าเรารับประทานน้ำอาหารหรือผักสดที่มีการปนเปื้อนก็จะทำให้เกิดอาการท้องร่วงถ่ายเป็นมูกเลือดปวดท้องมีอาการลักษณะคล้ายกับปวดเบ่งนะคะแล้วก็อุจจาระนั้นจะมีกลิ่นเหม็นเน่ามากนะคะก็คือจะเกิดจากโรคที่เกิดจากปรสิตนั่นเองและตัวโรคที่เกิดจากพยาธินะคะก็จะมีหลายประเภทมากเลยนะคะทั้งพยาธิไส้เดือนพยาธิใบไม้ในลำไส้พยาธิใบไม้ในตับพยาธิตัวจี๊ดแล้วก็พยาธิตัวตืดนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างก็คือพยาธิใบไม้ในตับตัวนี้เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดแบบกึ่งสุกกึ่งดิบหรือว่าดิบๆเลยสุกๆดิบๆพวกนี้ก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยมีอาการดีซ่านนะคะดีซ่านนี่ก็คือจะทำให้เกิดภาวะเบื่ออาหารอ่อนเพลียน้ำหนักลดท้องมันแล้วก็ตับโตนะคะเนื่องจากเรารับประทานปลาที่ปรุงสุกๆดิบๆแล้วมีตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในระยะติดต่อเข้าไปในร่างกายนั่นเองนะคะสำหรับองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีอำนาจโดยตรงในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาหารพ.ศ. 2522นะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในเรื่องของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคส่วนราชการท้องถิ่นก็จะหมายถึงหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นได้แก่กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก
ก็จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายอาหารในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบการจัดการสุขภิบาลอาหารแล้วก็กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหารก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของแหล่งปลูกแหล่งเลี้ยงสัตว์สถานที่ผลิตอาหารตลาดร้านสะสมอาหารหรือหาบเร่แผงลอยพวกนี้จะเป็นพรบ.การสาธารณสุขนะคะถ้าโรงฆ่าสัตว์ก็จะเข้าพรบ.ฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ส่วนสถานที่ผลิตอาหารก็จะเข้าในเรื่องของพรบ.อาหารนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างเฉพาะตัวกฎหมายหลักที่สำคัญนะคะก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะจะให้อำนาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นเทศบาลองค์กรปกครองส่วนตำบลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครในการควบคุมกำกับสถานประกอบการค้าอาหารนะคะซึ่งหน้าที่หลักก็คือผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและเงื่อนไขของท้องถิ่นนั้นตลอดเวลาที่ประกอบการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในด้านของสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารหรือการป้องกันเหตุรำคาญการป้องกันโรคติดต่อรวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารนะคะส่วนพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะกำหนดให้เจ้าของร้านอาหารที่ตั้งอยู่ติดกับทางเท้ามีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับหน้าร้านนะคะหากไม่ปฏิบัติหรือปล่อยให้ทางเท้านั้นสกปรกจะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาทห้ามปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานที่สาธารณะห้ามใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนที่เป็นใช้ในการปรุงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายถ้าฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะสำหรับพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นี้เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมอาหารให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยในการบริโภคนะคะซึ่งจะควบคุมตั้งแต่สถานที่ผลิตภัณฑ์และการโฆษณานั่นเองนะคะพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2523ตัวกฎหมายนี้ก็มีออกมาเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือโรคติดต่อทั่วไปโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อต้องแจ้งความนะคะซึ่งผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้สัมผัสอาหารต้องทราบว่าหากป่วยเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความจะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะคะซึ่งโรคติดต่ออันตรายก็จะได้แก่อหิวาตกโรคกาฬโรคไข้ทรพิษไข้เหลืองและโรคซาร์สนะคะสำหรับหลักการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารนะคะเราก็จะมีแนวทางในการเลือกการปรุงแล้วก็การเก็บอาหารนะคะสำหรับแนวทางในการเลือกอาหารก็จะประกอบไปด้วยหลัก3ปอก็คือประโยชน์ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดนะคะเราจะต้องมีการเลือกอาหารที่สดใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วก็มั่นใจว่าอาหารนั้นสะอาดปลอดภัยผลิตจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะซึ่งเราควรที่จะเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาลเพราะว่ามันจะได้อาหารที่มีคุณภาพดีราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะคะส่วนแนวทางในการพิจารณาการปรุงอาหารจะใช้หลัก3สอก็คือสงวนคุณค่าสุขเสมอและก็สะอาดปลอดภัยนะคะซึ่งการปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะใช้วิธีการที่ช่วยในการสงวนคุณค่าอาหารใช้ความร้อนในการปรุงเพื่อความสะอาดและก็ปลอดภัยในการบริโภคนะคะสำหรับแนวทางในการพิจารณาการเก็บอาหารก็จะใช้หลัก3สอเช่นเดียวกันแต่เป็นสัดส่วนสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะซึ่งเราจะต้องเก็บอาหารนั้นให้เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบแล้วก็บรรจุในภาชนะที่สะอาดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยนะคะซึ่งในการเก็บรักษาอาหารเนี่ยเราจะต้องพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในอาหารที่มีความชื้นหรือว่ามีโปรตีนในปริมาณสูงก็จะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของแบคทีเรียนะคะซึ่งแบคทีเรียเนี่ยจะชอบอาหารที่มีค่าเป็นกลางหรือใกล้กลางนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาที่มันเหมาะสมแบคทีเรียก็สามารถจะขยายพันธุ์ได้มากนะคะแบคทีเรียจะสามารถเพิ่มจำนวนได้ดีเมื่ออยู่ในอุณหภูมิประมาณ5ถึง
63องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเราจะเรียกอุณหภูมิเขตนี้ว่าอุณหภูมิอันตรายนะคะเพราะว่ามัน

สามารถช่วยเพิ่มจำนวนแบคทีเรียได้แล้วก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะคะแล้วก็เราจะต้องดูในเรื่องของผู้สัมผัสอาหารด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผู้สัมผัสอาหารเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตนที่ถูกต้องนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแต่งกายนะคะควรสวมเสื้อที่มีแขนผูกผ้ากันเปื้อนสวมหมวกหรือตะข่ายคลุมผมตลอดเวลานะคะรวมถึงหลังจากที่เราปฏิบัติหรือปรุงประกอบอาหารก็จะต้องมีการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยตัดเล็บให้สั้นไม่ทาสีเล็บนะคะเนื่องจากพวกนี้สามารถส่งผ่านเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกไปสู่อาหารได้นะคะในเรื่องของภาชนะและอุปกรณ์สัมผัสอาหารเราก็จะต้องเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์ให้เหมาะสมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุการออกแบบแล้วก็การใช้งานต่างๆในด้านของการล้างภาชนะเราก็จะต้องมีการล้างทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ด้วยนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดยตรงและการควบคุมสัตว์และแมลงนําโรคนะคะในการควบคุมสัตว์และแมลงนําโรคเนี่ยเป็นงานที่สําคัญนะคะเพื่อป้องกันการกระจายของโรคติดต่อและก็ควบคุมความเสียหายที่เกิดจากสัตว์และแมลงนําโรคนะคะแมลงและสัตว์นําโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขก็คือหนูแมลงวันแล้วก็แมลงสาบนั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการในการควบคุมและป้องกันก็คือเราจะต้องป้องกันไม่ให้หนูเข้ามาภายในอาคารได้ต้องมีการกำจัดแหล่งอาหารและที่พักอาศัยของหนูในระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากสารพิษตกค้างแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเราอาจจะเลือกใช้วิธีก็คือใช้กับดักหรือการใช้สารเคมีเป็นต้นนะคะการควบคุมป้องกันแมลงวันนะคะก็เป็นการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์แล้วก็ควบคุมแหล่งอาหารของแมลงวันโดยการปรับปรุงทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาลการกำจัดน้ำโสโครกให้ถูกวิธีนั่นเองนะคะวิธีการควบคุมและป้องกันแมลงสาบนะคะก็จะเป็นการทำลายและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ที่หลบซ่อนหรือแหล่งอาหารของมันโดยการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวิธีการกำจัดไข่และตัวแมลงสาบนะคะอาจจะใช้วิธีก็คือใช้กับดักใช้สารเคมีหรือว่าใช้เจลสารเคมีในการกำจัดแมลงสาบนะคะก็จะช่วยให้กำจัดแมลงสาบได้ดีแล้วก็มีฤทธิ์ตกค้างนานหลายเดือนต่อไปนะคะก็เป็นแนวทางการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วยการสุขาภิบาลสถานที่จําหน่ายอาหารการสุขาภิบาลตลาดสดการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและก็ระบบการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนะคะสําหรับการสุขาภิบาลอาหารสถานที่จําหน่ายอาหารนะคะในด้านของข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสําหรับร้านอาหารนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่มีโอกาสในการแพร่กระจายโรคติดต่อทางอาหารและน้ำได้เป็นแห่งหนึ่งนะคะเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคหลากหลายอาชีพจำนวนมากเข้าไปใช้บริการนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคร้านอาหารจึงต้องมีการจัดการปรับปรุงแล้วก็ดูอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารซึ่งจะมีข้อกำหนดพื้นฐานทั้งหมด15ข้อด้วยกันนะคะดูตามเกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติปลอดภัยก็คือ Clean Food Good Taste แล้วก็เกณฑ์มาตรฐานของ Clean Food Good Taste Plus นะคะก็จะเป็นข้อกำหนดในการจัดการทางด้านร้านอาหารส่วนการสุขาภิบาลตลาดสดเนี่ยในการจัดการสุขาภิบาลตลาดสดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ได้ให้ความหมายของตลาดไว้ว่าสถานที่ที่ปกติจัดไว้สำหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ผักผลไม้หรืออาหารที่มีสภาพเป็นของสดหรือมีการปรุงประกอบแล้วหรือของเสียง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะยังหมายรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนดก็จะถือว่าเข้าข่ายนิยามของคำว่าตลาดสดนั่นเองนะคะในการจัดการสุขาภิบาลตลาดเนี่ยสถานที่ตั้งตลาดจะต้องอยู่ห่างไม่ต่ำกว่า100เมตรจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ

0: ของเสียหรือว่าโรงเลี้ยงสัตว์นะคะตลาดจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือตลาดประเภทที่1คือตลาดที่มีโครงสร้างตลาดประเภทที่2คือตลาดที่ไม่มีโครงสร้างนะคะซึ่งในการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในตลาดสดนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะคะงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการกำกับวิเคราะห์ตัวอย่างตลอดจนการจัดการสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแล้วก็การกระจายข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะซึ่งตลาดสดเนี่ยตามหลักเกณฑ์มาตรฐานแล้วกรมอนามัยได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อพัฒนาตลาดให้สะอาดปลอดภัยไว้3ด้านด้วยกันก็คือดูในเรื่องของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของอาหารแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคนะคะตลาดสดน่าซื้อหมายถึงตลาดประเภทที่1ก็คือตลาดที่มีโครงสร้างส่วนตลาดนัดก็คือตลาดประเภทที่2ที่ไม่มีโครงสร้างนั่นเองนะคะในการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารนะคะตัวนี้เราก็จะนำมาใช้ในการติดตามแล้วก็พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความสะอาดปลอดภัยของอาหารก็ได้แก่ลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารการปนเปื้อนภาชนะอุปกรณ์รวมถึงสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารเพื่อเรานำมาใช้ในการประเมินสถานการณ์ด้านสุขภิบาลอาหารนั่นเองนะคะในการเฝ้าระวังที่เป็นระบบก็จะทำให้เราทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อการจัดการด้านสุขภิบาลอาหารนั่นเองค่ะในส่วนของระบบการจัดการนะคะการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆด้วยกันเลย4วิธีก็คือหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตนะคะหรือว่าเราเรียกว่า GMP แล้วก็ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP วิธีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลหรือว่า SSOP และมาตรฐาน ISO นะคะซึ่งอาจารย์จะเน้นอยู่2หลักด้วยกันก็คือGMP กับ HACCP นะคะสำหรับตัวหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตนะคะหรือว่า GMP ตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการเพื่อประกันความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตขึ้นทุกสถานที่ที่ผลิตในประเทศนะคะจะมีข้อกำหนดทั้งหมด6ข้อกำหนดด้วยกันส่วนระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP นะคะตัวนี้ก็เป็นระบบที่เรานำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารในด้านคุณภาพและความปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะเนื่องจากเรานำมาใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นซึ่งสามารถคาดคะเนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงสามารถหามาตรการในการป้องกันแล้วก็เอามาควบคุมคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการในความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตขึ้นนะคะก็จะมีหลักในการดำเนินงานทั้งหมด7ประการด้วยกันค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาหน่วยที่13การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาทำลองทำแนวข้อสอบนะครับแบบทดสอบนะครับข้อที่1นะครับข้อใดคือสาธารณภัยนะครับตัวเลือกที่1นะครับอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก2อันตรายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือค่อยๆเกิดขึ้นนะครับ3อันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับ4อันตรายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรง5ถูกทุกข้อนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อใดครับให้เลือกลองทำดูนะครับเฉลยนะครับถูกทุกข้อนะครับสาธารณภัยนะครับหมายถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มากนะครับเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือค่อยๆเกิดก็ได้นะครับเกิดเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรงนะครับนี่คือความหมายของสาธารณภัยนะครับข้อที่2นะครับข้อใดคือการจัดการเมื่อสาธารณภัยได้เกิดนะครับ1คือการจัดการของเสียทางการแพทย์2คือการจัดมูลการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล3คือการจัดการน้ำเสีย4การสุขาภิบาลอาหาร5ถูกทุกข้อนักศึกษาคิดว่าข้อใดครับคือการจัดการเมื่อสาธารณภัยได้เกิดขึ้นครับเฉลยนะครับนั่นก็คือถูกทุกข้อนะครับก็จริงๆการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการจัดหาน้ำสะอาดการจัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัยการสุขาภิบาลอาหารการจัดการน้ำเสียการจัดการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการจัดการของเสียการจัดการการจัดการสารกัมมันตรังสีรั่วไหลนะครับเป็นต้นนะครับข้อ3นะครับข้อใดคือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในขั้นป้องกันนะครับ1คือการเตรียมคนนะครับ2คือการรวบรวมข้อมูล3คือการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ทำคำแนะนำนะครับ4คือฟื้นฟูสภาพ5ถูกทุกข้อนักศึกษาเลือกข้อใดดีครับขั้นป้องกันนะครับเฉลยคือข้อ1นะครับขั้นเตรียมคนนะครับเตรียมคนนั้นอยู่ในขั้นป้องกันนะครับ4ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำเสียนะครับ1ป้องกันการระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับ2ป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ำประปา3ป้องกันการเสื่อมคุณภาพของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน4ข้อ1และข้อ2ถูก5ข้อ1 2และ3ถูกนะครับนักศึกษาเลือกข้อไหนกันครับเฉลยนะครับคือข้อ5นะครับข้อ1ข้อ2และ3ถูกนะครับนั่นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดการน้ำเสียก็คือป้องกันการระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อนะครับป้องกันการปนเปื้อนของระบบน้ำประปาและป้องกันการเสื่อมคุณภาพของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินนั่นเองนะครับและข้อ5นะครับข้อใดคือการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับ1การสำรวจความปลอดภัย2การสำรวจความเสียหาย3การทำความสะอาดนะครับ4ข้อ2และข้อ3ถูกนะครับ5คือข้อ1ข้อ2และข้อ3ถูกนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อใดถูกครับเฉลยนะครับก็คือข้อ5นะครับข้อ1ข้อ2และข้อ3ถูกการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะครับก็จะมีขอบเขตนะครับนั่นก็คือการสำรวจความปลอดภัยนั่นก็คือการสำรวจความเสียหายของโครงสร้างอาคารนะครับและ3คือการทำความสะอาดก่อนที่จะให้ผู้ประสบภัยเข้าไปกลับไปอยู่พักอาศัยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์นะครับก็ขอฝากให้นักศึกษาทุกคนนะครับกลับไปอ่านเนื้อหาในเอกสารการสอนของชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับและสุดท้ายก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จสอบผ่านชุดวิชานี้ไปได้ด้วยดีและ

0: และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่1นะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นมลพิษทางอากาศในรูปของแก๊สนะคะตัวเลือกที่1นะคะ PM 10แล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์นะคะตัวเลือกที่2นะคะ VOC นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารระเหยนะคะเป็นสารอินทรีย์ระเหยนะคะแล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่า CO นะตัวเลือกที่3นะคะ NOx NOx เนี่ยในที่นี้ก็คือเป็นไนโตรเจนออกไซด์ใน X ในที่นี้ก็คือจะเป็นอาจจะเป็น1หรือว่าเป็น2ก็ได้นะถ้าเป็น2ก็เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ก็คือเป็นรูปของไนโตรเจนออกไซด์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ O3 ก็คือโอโซนนะคะตัวเลือกที่4นะคะก็คือ O3 กับ VOC นะคะแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5นะคะก็คือ PM10 กับ O3 นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดจัดเป็นมลพิษทางอากาศในรูปของแก๊สทั้งหมดนะคะเรารู้ละว่า PM10 เนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เป็นอนุภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่มีลักษณะของอนุภาคที่เป็น PM10 แล้วก็จะตัดทิ้งไปนะคะก็คือข้อ1กับข้อ5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือข้อ2 3 4นะคะเราก็จะมาดูว่า VOC เนี่ยนะคะจัดเป็นรูปแบบของแก๊สหรือเปล่านะคะ VOC เนี่ยจะจัดเป็นรูปแบบของสารระเหยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับข้อนี้นะคะก็คือข้อ3นะคะข้อถัดมานะคะจงอธิบายความหมายของมลพิษทางอากาศนะคะลองนึกดูนะคะว่าคำว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะมีความหมายว่าอย่างไรมลพิษทางอากาศนะคะก็คือการเกิดฝุ่นละอองโมเลกุลชีวภาพหรือว่าวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆในชั้นบรรยากาศของโลกนะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคแล้วก็เกิดการเสียชีวิตในมนุษย์มีการทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะอย่างเช่นพืชพันธุ์ต่างๆการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สรรสร้างขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของมลพิษทางอากาศนะคะมีการปนเปื้อนนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะข้อ3นะคะจงอธิบายสภาวะนะคะภาวะโลกร้อนมาโดยสังเขปนะคะภาวะโลกร้อนคืออะไรนะคะภาวะโลกร้อนเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า global warmingนะคะ global warming ก็คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศนะคะบนพื้นผิวโลกสูงขึ้นนะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่โลกเนี่ยไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างที่ควรจะเป็นนะกิจกรรมที่ทำให้เกิดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นนะเกิดขึ้นจากหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะอย่างเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงการตัดไม้ทำลายป่าการที่ชั้นของบรรยากาศของโลกนะคะปกติเนี่ยก็จะถ้าเราไม่มีชั้นบรรยากาศเลยเนี่ยนะคะในตอนกลางวันเนี่ยอุณหภูมิของโลกจะสูงมากๆนะคะในขณะที่ตอนกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิของโลกจะต่ำมากๆเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะเป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ว่าพอมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยนะคะมันก็จะทำตัวเสมือนกับเป็นเกราะป้องกันโลกของเรานะคะในเวลากลางวันเนี่ยถ้าเรารับดวงอาทิตย์มาตรงๆนะคะก็คือเราจะรู้สึกร้อนอะนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีชั้นบรรยากาศเราจะร้อนกว่าดีมากเลยนะคะก็โลกเนี่ยนะคะก็จะรับเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันนะคะแล้วก็จะสะท้อนกลับนะคะออกจากโลกในตอนกลางคืนนะคะคราวนี้เวลามันสะท้อนกลับเนี่ยนะคะพอมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่ยังสะท้อนกลับมายังสู่โลกนะความร้อนเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้โลกของเราเนี่ยมันอยู่ได้นะคะก็คือมีความอบอุ่นเกิดขึ้นนะคะไม่เย็นจนเกินไปนะคะคราวนี้การที่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยทำตัวเสมือนกับกระจกนะที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์นะคะผ่านทะลุมายังพื้นผิวโลกได้นะก็จะมีการดูดกลืนรังสีคลื่นยาวนะคะที่โลกคายออกไปนะคะไม่ให้หลุดออกไปชั้นของบรรยากาศนะทำให้โลกไม่เย็นจัดในตอนกลางคืนนะคะดังนั้นเนี่ยสภาวะปกติเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คืออบอุ่นนะคะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปแต่ว่าภาวะโลกร้อนมันมีชั้นของบรรยากาศเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะมีก๊าซต่างๆนะคะ

พิ่มมากขึ้นนะไปทำลายชั้นของบรรยากาศนะคะทำให้เกิดรูโอโซนเกิดขึ้นนะคะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือแทนที่มันจะสะท้อนความร้อนออกไปนะคะกลายเป็นว่าเราสะสมความร้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะคำว่าภาวะเรือนกระจกเนี่ยนะคะที่มันเป็นคำที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็คือลองนึกถึงเวลาที่เขาทำการปลูกพืชนะคะอันนี้ก็คือมาจากการปลูกพืชนะคะก็มีการเหมือนกับตอนกลางวันเนี่ยพืชจะสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะใช้ความร้อนนะคะแล้วก็มีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไม่เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมนุษย์ก็มีการหลอกนะคะหลอกพืชก็คือทำเป็นชั้นของเรือนกระจกครอบการปลูกพืชไว้นะคะดังนั้นเนี่ยพอตอนกลางคืนเนี่ยนะคะก็เสมือนกับว่าในภายในพืชเนี่ยก็ยังได้รับความร้อนอยู่นะคะอันนี้เนี่ยเราถึงได้เรียกว่าเป็นภาวะเรือนกระจกนะคะก็คือมีอุณหภูมิมีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ภายในชั้นของกระจกนะคะถัดมานะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดใดเหมาะกับการบำบัดอากาศที่มีปริมาณมากและมีความร้อนสูงนะคะตัวเลือกก็จะมีอยู่5ข้อนะคะก็คือจะมีห้องตกตะกอนนะคะตัวเลือกที่2ก็คือไซโครนตัวเลือกที่3คือสครับเบอร์นะคะตัวเลือกที่4ก็คือถุงกรองแล้วก็ตัวเลือกที่5ก็คือเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะเรามาดูตัวแรกที่เป็นห้องตกตะกอนนะคะโจทย์บอกว่าข้อใดเนี่ยเหมาะกับอากาศที่มีปริมาณมากนะคะแล้วก็มีความร้อนสูงนะคะถ้าเกิดมีปริมาณมากเนี่ยห้องตกตะกอนน่าจะรับไม่ไหวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการอากาศที่มันมีมลพิษเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะออกไปจากห้องตกตะกอนได้เร็วนะคะแล้วก็ไม่สามารถบำบัดได้ทันนะคะแล้วก็รวมไปถึงอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิสูงด้วยนะคะถัดมานะคะที่เป็นลักษณะของไซโครนนะคะไซโครนเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะกับอนุภาคที่มันมีขนาดใหญ่ๆหน่อยนะคะก็คือใช้ลักษณะของใช้แรงเหวี่ยงนะคะแล้วก็ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเข้ามาช่วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะกับอากาศที่มีปริมาณมากแล้วก็มีความร้อนสูงนะคะถัดมานะคะก็คือสครับเบอร์นะสครับเบอร์นี้ก็คือใช้น้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอากาศเนี่ยมีปริมาณมากนะคะอาจจะทำให้เกิดการอุดตันระบบเกิดการอุดตันได้นะคะแต่ว่าสำหรับสครับเบอร์เนี่ยใช้กับความร้อนได้นะคะอากาศที่มีมลภาวะทางความร้อนได้นะคะส่วนถุงกรองนะถุงกรองเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะนะคะกับลักษณะของอากาศที่มีความร้อนเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เกิดการละลายนะคะของตัวไฟเบอร์หรือว่าตัวเส้นใยนะคะที่เรานำมาใช้เป็นถุงกรองได้นะคะดังนั้นเนี่ยในข้อนี้นะคะอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คืออุปกรณ์ชนิดที่5ที่เป็นเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตนะคะเนื่องจากว่าเราใช้กระแสไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการบำบัดนะคะดังนั้นเนี่ยจะสามารถรับอนุภาคที่มันมีอากาศที่มันมีอนุภาคที่มีปริมาณมากแล้วก็มีความร้อนสูงนะคะก็จะเหมาะสมสำหรับอากาศลักษณะนี้นะคะข้อ5นะคะอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศชนิดใดที่นิยมใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยหรือว่า VOC นะคะอันนี้ก็คือสารอินทรีย์ระเหยนะคะข้อกอก็คือข้อ1นะคะก็คืออุปกรณ์ควบแน่นข้อ2ก็คืออุปกรณ์การสันดาปนะคะข้อ3อุปกรณ์การดูดซับข้อ4อุปกรณ์การดูดซึมนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะลักษณะที่เป็นแพ็คทาวเวอร์นะคะอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยนะคะคำตอบเฉลยสำหรับข้อนี้ก็คืออุปกรณ์ในการสันดาปนะคะเนื่องจากว่าการสันดาปเนี่ยมีการใช้เชื้อเพลิงมีการใช้ก๊าซนะคะก๊าซอากาศเสริมเข้ามาช่วยนะคะก็เหมือนกับเป็นการเผาไหม้นะคะเป็นการเผาไหม้อนุภาคที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสันดาปนะคะข้อ6นะคะให้อธิบายนะคะว่าชาร์โคลคานิสเตอร์นะคะมีประโยชน์ในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างไรนะคะชาร์โคลคานิสเตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะที่ใช้ในการลดการเผยแพร่ของสารไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอันนี้เป็นชุดที่ใช้ในยานพาหนะนะคะก่อนที่จะปล่อยสู่ชั้นของบรรยากาศหรือว่าปล่อยสู่อากาศภายนอกนะคะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงค่ะ

ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารไปแล้วนะคะอาจารย์ก็มีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาลองทำดูนะคะข้อที่1ข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคหรือสารเคมีปนเปื้อนจากอาหารกอไก่การทำงานนอกบ้านขอไข่การมีร้านค้าเพิ่มขึ้นจำนวนมากคอควายการอาศัยในพื้นที่เขตเมืองงองูการบริโภคอาหารสำเร็จ

มากขึ้นจอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะก็ถูกทุกข้อค่ะเนื่องจากไม่ว่าการที่เราออกจากบ้านไปทำงานไปซื้ออาหารตามร้านค้าต่างๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเลือกที่จะบริโภคอาหารสำเร็จรูปพวกนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้เราได้มีโอกาสที่จะได้รับสารปนเปื้อนจากอาหารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่2อาหารในข้อใดต่อไปนี้ที่แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้กอไก่ขนมปังกรอบขอไข่เบคอนคอควายขนมหวานงองูแยมจอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะถูกทุกข้อค่ะเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นขนมปังกรอบเบคอนขนมหวานหรือแยมอาหารพวกนี้จะมีส่วนผสมของเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะจะทำให้แบคทีเรียไม่สามารถดูดความชื้นเข้าไปในเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้หรือว่าแบ่งตัวได้นั่นเองนะคะก็จะทำให้อาหารประเภทนี้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองข้อที่3แนวทางการดำเนินการสุขาภิบาลอาหารควรควบคุมปัจจัยข้อใดที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารปนเปื้อนกอไก่อาหารขอไข่ผู้สัมผัสอาหารคอควายภาชนะอุปกรณ์งองูสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารงองต่อจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะก็คือถูกทุกข้อค่ะสำหรับการสุขาแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยตั้งแต่การเลือกซื้ออาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารต่างๆที่เราจะต้องนำมาปรุงประกอบนะคะรวมถึงผู้สัมผัสอาหารก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการปรุงประกอบหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำหน้าที่ในการจำหน่ายอาหารภาชนะที่เราใช้ใส่อาหารหรือว่าสถานที่ที่เราใช้ในการจำหน่ายอาหารเหล่านี้จะต้องถูกควบคุมดูแลแล้วก็ดำเนินการตามหลักการของการจัดการสุขาภิบาลอาหารทั้งหมดนะคะข้อที่4การดันมันสำปะหลังดิบจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดท้องแล้วก็มีการชาตามปลายมือปลายเท้า3พิษในข้อใดที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้กอไก่มัสคารีนขอไข่ไซยาไนด์คอควายริซินงองูดิจิทัลลิสจอจานเทโทโดท็อกซินเฉลยค่ะก็คือตัวไซยาไนด์นะคะถ้าเรารับประทานมันสำปะหลังดิบนะคะก็จะทำให้เราได้รับสารพิษก็คือตัวไซยาไนด์เข้าไปในร่างกายก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีการชาตามปลายมือปลายเท้านะคะแขนขาไม่มีแรงใจสั่นแล้วก็อาจจะเกิดอาการชักการหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะข้อ5ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุดิบที่ควรเลือกมาปรุงเพื่อรับประทานกอไก่เนื้อหมูต้องมีสีแดงสดมีเม็ดสาคูไม่มีกลิ่นเหม็นบูดขอไข่เนื้อไก่ต้องมีเนื้อแน่นปลายปีกไม่มีสีคล้ำคอควายเนื้อปลาเหงือกสีแดงสดตาใสกดเป็นรอยบุ๋มงองูกุ้งต้องมีเนื้อแน่นมีกลิ่นคล้ายแอมโมเนียหางเป็นมันสดใสจอจานหอยต้องสดโดยฝาต้องเปิดอ้ามีสีตามธรรมชาติซีดจางเฉลยค่ะก็คือเนื้อไก่ต้องมีเนื้อแน่นแล้วก็ปลายปีกไม่มีสีคล้ำนะคะถ้าเป็นกอไก่เนี่ยที่ผิดก็คือเนื้อหมูจะต้องไม่มีเม็ดสาคูนะคะส่วนคอควายเนื้อปลาเนี่ยการกดจะต้องไม่เป็นรอยบุ๋มนะคะส่วนกุ้งจะต้องไม่มีกลิ่นคล้ายแอมโมเนียนะคะและหอยถ้าสดจริงๆจะต้องฝาปิดสนิทนะคะแล้วก็มีสีตามธรรมชาติรวมถึงไม่ซีดจางนั่นเองค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: เลือกเรียนมสก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
10: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
11: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
12: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหาสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
13: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
11: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
13: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
12: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
14: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
15: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติ

0: อบลมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
1: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.a.th
2: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
3: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
4: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
5: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
6: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
7: แล้วเจอกันนะครับ
8: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
9: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
8: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
9: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: คุณรับเองครับ
12: ฮัลโหล
11: ฮัลโหลครับ
12: แล้วแม่ทำอะไรอยู
11: ่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
13: ล้างจานอยู่ครับ
11: ล้างจานอยู่ครับ
13: ใครโทรมาลูก
11: พ่อโทรมาครับ
12: แม่ทำกับข้าวป่ะ
11: แม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับ
13: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะ
11: มีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับ
13: พ่อจะกลับหรือยัง
14: พ่อจะกลับหรือยังครับ
12: เดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อน
15: เย้ไปยัง
11: พ่อเลิกงานดึกครับ
16: พวกเขารักคุณมากนะครับคุณน่ะรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า
17: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
18: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
19: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับจะอยู่ในหน่วยที่4 5 6ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เขียนเลยนะครับหน่วยที่4หน่วยที่5หน่วยที่6นะครับหน่วยที่4เนี่ยต้องบอกว่าท่านอาจารย์ไม่สะดวกเผอิญก็มีผู้แทนที่มามีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถนะครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนชพรกังสังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวั
1: สดีค่ะ
0: ท่านที่2นะครับผู้เขียนของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรวนาพิทักษ์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเข้าสู่เนื้อหาของหน่วยที่4เลยแล้วกันหน่วยที่4เนี่ยเป็นหน่วยเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจริงๆเรื่องการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะแต่เราไม่สามารถคาดการได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ต้องให้อาจารย์เนี่ยลองอธิบายนิดนึงแล้วกันว่านักศึกษาจะศึกษาในหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะพบเจออะไรบ้าง
1: นะคะจริงๆในหน่วยนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พงศิษฐ์บอกแหละใกล้ตัวแต่คาดหมายอาจจะไม่ได้นะก็คือสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะได้รับนะคะในหน่วยนี้เนี่ยก็คืออะไรสะคือสาธารณภัยนะคะแล้วผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นเนี่ยมีใครบ้างนะคะอันนี้คือหลักๆนะคะ
0: โอเคพอพูดถึงสาธารณภัยปุ๊บเราก
1: ็
0: สงสัยแล้วว่าทั่วๆไปเนื้อสาธารณภัยคืออะไ
1: ร
0: เอาง่ายๆก่อนอาจารย์วราพรว่าสาธารณภัยคืออะไรครับ
2: อย่างในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆก็คือในเรื่องไฟป่านะคะ
0: ไฟป่าเกิดขึ้นได้จริงๆไฟป่าไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยนะออสเตรเลียนี่แบบโอ้โหหนักหน่วงมากเรื่องนี
1: ้ตามที่เราเห็นข่าวกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไฟป่าเป็นสาธารณภัยหรือเปล่
1: า
0: อาจารย์วิชัย
1: เดี๋ยวเราค่อยมาให้คำตอบกัน
3: ที่ผมนึกก็คือภัยที่มันเกิดขึ้นแล้วประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนที่เห็นก็คือสึนามิ
0: สึนามิ
3: แล้วก็กรณีน้ำท่วม
0: หรือเปล่า
3: น้ำท่วมใหญ่ปี54ใช่ไหม
0: ครับ
3: ประมาณนั้นนะครับ
0: ไฟป่าน้ำท่วมนักศึกษาลองจินตนาการนะครับว่านอกจาก2อย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆสาธารณภัยเนี่ยมีความหมายอย่างอื่นอีกหรือเปล่าพายุได้ไหมอ่ะมีไฟมีลมมีน้ำ
1: ค่ะดินน้ำลมไฟ
0: ถ้าดินถล่มล่ะใช่ไหมนี่ต้องให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของคำว่าสาธารณภัยหน่อยครับ
1: ค่ะนะคะจริงๆความหมายของคำว่าสาธารณภัยนะมันจริงๆมันคือง่ายๆเลยค่ะก็คือเป็นภัยที่เกิดต่อสาธารณชนนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าสึนามินะคะก็จริงๆอุทกภัยนะคะไฟป่าคนทั่วๆไปเข้าใจอาจจะคิดว่าเอ๊ะจริงไฟป่าไม่ใช่สาธารณภัยหรือเปล่าอาจจะมีแค่อุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะคำว่าสาธารณภัยคือภัยอะไรก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อสาธารณะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายนะคะหลักๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะซึ่งให้นิยามความหมายของคำว่าสาธารณภัยก็คือเป็นภัยที่เกิดต่อสาธารณะนั่นเองนะคะก็ได้แบ่งประเภทของสาธารณภัยจริงๆถ้าบอกทุกคนอาจจะตกใจ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามีแค่อัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยภัยแล้งนะคะ 4-5 อย่างแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่นะคะ
0: มีเยอะกว่านั้น
1: สาธารณภัยที่บัญญัติอยู่ภายใต้พรบนี้เนี่ยมีถึง11ประเภทด้วยกันนะคะอันดับแรกเราคุ้นเคยอัคคีภัยไฟที่เกิดจากไฟไหม้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกไฟป่านะคะแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเภทอัคคีภัยนะคะวาตภัยก็คือภัยที่เกิดจากพายุนะซึ่งอันนี้อาจจะรวมไปถึงสึนามิก็ได้เพราะว่าสึนามิมันคือเกิดจากลมเกิดจากทะเลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะต่อมาค่ะอุทกภัยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกภัยน้ำท่วมตอนปี
0: 54
1: นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทกภัยแหละภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะภัยแล้งนี่ก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งบางทีตามที่เราได้ยินข่าวแถวภาคอีสานนะคะมีภัยแล้งประชาชนไม่มีน้ำมาใช้ในการเกษตรแบบนี้เป็นต้นนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้เรามี
0: อัคคีภัยมีวัตภัยมีอุทกภัยมีภัยแล้ง4ตัวละ
1: ค่ะ
3: ธรรมชาติทั้งนั้นและพวกที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ทักษะธรรมเ
1: น
3: ี่ย
1: ท่านอาจารย์คะอันนี้ก็ต้องบอกว่าโยงมาที่มนุษย์นิดนึงโควิดอาจารย
3: ์
1: โควิด
0: โควิดถือว่าเป็น
1: สิ่งที่เราต้องใส่แมสทุกวันนะคะโควิดถือว่าเป็นภัยประเภทหนึ่งนะคะบอกว่าอีกประเภทหนึ่งคือโรคระบาดในมนุษย
3: ์
1: นะคะซึ่งโรคระบาดในมนุษย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าก็คือเป็นโรคติดต่อซึ่งเราอาจจะยังไม่ทราบสาเหตุนะคะก็คือโควิดเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นโรคระบาดในมนุษย์เป็นสาธารณภัยนะคะจริงๆประชาชนทั่วไปจะบอกจริงๆสาธารณภัยมันอาจจะไม่ใช่จริงๆมันคือใช่ตามความหมายนี้นะคะ
0: โรคระบาดในมนุษย์แล้วถ้ามันไม่ระบาดในมนุษย์ล่
1: ะ
0: มันระบาดในสัตว์แบบนี้ล่ะ
1: นะคะ
0: ถือว่าเป็นภัยไหม
1: ใช่ค่ะถือว่าเป็นสาธารณภัยเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโรคระบาดในสัตว์มันระบาดแค่ในสัตว์ทำไมมันถึงเป็นสาธารณภัยสำหรับมนุษย์คำตอบก็คือบางโรคอะค่ะมันระบาดในสัตว์ก็จริงแต่ว่าพอคนเอามาบริโภคก็ได้รับผลอย่างเช่นเมื่อก่อนมีโรควัวบ้าอย่างเงี้ยนะคะ
0: แล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับสุกรอะไรที่เกี่ยวกับอันนี้ด้วยไหม
1: มีค่ะ
0: หรือว่าไก่ที่เป็นไข้หวัดอะไรสักอย่างไข้หวัดนกใช่ไหม
1: นั่นแหละค่ะ
0: ที่จะต้องเหมือนกับทำลายทั้งหมดไป
1: มีอยู่ช่วงนึงเนาะที่แบบว่าเราทานไก่กันไม่ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคระบาดในสัตว์ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ครับผม
1: อาจารย์ตะเกียบไก่สัตว์บก
0: ครับ
1: นะคะสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำก็ถือว่าเป็นโรคระบาดสัตว์น้ำก็
0: ม
1: ีแต่จริงๆเราไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะคะโรคระบาดในสัตว์น้ำ
0: ครับผม
1: นะคะมาละสัตว์พืชอาจารย
0: ์
1: พืชนะคะก็ถือว่าเป็นอีกประเภทนึงของสาธารณภัยก็คือโรคระบาดของศัตรูพืชอย่างบางทีเราเห็นข่าว
3: ตะกั่ว
1: ใช่ค่ะท่านอาจารย์ข่าวตะกั่วมาลุยพืชผลของชาวบ้านนะคะแบบนี้ก็คือเป็นสาธารณภัยเหมือนกันเพราะถือว่ามันมีผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้างนะคะ
3: กระทบต่อเศรษฐกิจด้วย
1: ใช่ค่ะบางครั้งอาจจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยนะคะมาละสัตว์เรียบร้อยละสัตว์น้ำสัตว์บกพืชนะคะทีนี้เราขึ้นไปนิดนึงเหนืออากาศเมื่อก่อนถ้าอาจารย์เคยดูโกโบริอังสุมารินไหมคะจะมีช่วงนึงที่เขาทิ้งระเบิด
3: เกิดไม่ทันนะครับ
1: อาจารย์พงศิษฐ์น่าจะเกิดทันค่ะ
0: ไปต่อไม่เป็นเลยครับอาจารย์วิชัยบอกเกิดไม่ทัน
1: นะคะที่บอกว่ามีอะไรเอ่ยเครื่องบินมาทิ้งบอมนะคะอย่างเงี้ยค่ะสงครามถือว่าเป็นภัยทางอากาศนะคะ
0: ก็ถือเป็นสาธารณภัย
1: ใช่แล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็จริงๆบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะภัยทางนี้แต่ว่าอย่างบางทีที่เราได้ยินข่าวเพื่อนบ้านก็ยังมีกันอยู่เนาะเอาทิ้งบอมนะคะ
0: อ
1: ันนี้เป็นภัยทางอากาศค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราเห็นบางประเทศอย่างเช่นประเทศอเมริกาที่มีผู้ร้ายเนาะมายิงเอาปืนมาแล้วก็ยิงโรงเรียนยิงตามโรงเรียนตามสถานที่ราชการต่างๆแบบนี้มันคือการก่อวินาศกรร
0: ม
1: นะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่ง
0: นะครับ
1: ก็มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ
0: ครับ
1: ผมทั้งหมดนี้คือประเภทของสาธารณภัย
0: 11ประเภท
1: ค่ะ
0: มันก็อาจจะมีภัยอื่น
1: ๆ
0: นอกเหนือจากนี้บ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับ
3: เพราะฉะนั้นไอ้กรณีที่มีการชุมนุมประท้วงแล้วก็ปิดโน่นปิดนี่แล้วก็ความวุ่นวายปาระเบิดตำรวจมาลุยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นภัยความเป็นสาธารณภัยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะถือว่าเป็นการก่อวินาศกรรมนะคะ
0: ผมสงสัยนิดนึงอาจารย์คือที่อาจารย์บอกเนื้อมันมี11ประเภท
1: ค่ะ
0: แต่ละประเภทอย่างเช่นสึนามิเนี่ยโหรุนแรงมากช่วงนั้นประเทศไทยประสบปัญหาแบบเยอะเลยแหละมันกวาดหายไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จำกัดนะแบบเนี้ยเราถือว่าเป็นสาธารณมันมีการแบ่งระดับความรุนแรงของสาธารณภัยไหมครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะมีค่ะอาจารย์อย่างบางทีเราจะเห็นพูดถึงไฟป่าบางทีบอกว่าไฟป่าเกิดเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียวอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีข่าวที่เราได้ยินตอนนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะเชียงใหม่บางทีไฟมันลามมาถึงลำปางนะคะหรือบางครั้งอาจจะครอบคลุมเขตบางส่วนของภาคเหนือเกือบส่วนใหญ่นะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าประเภทของสาธารณภัยเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ระดับ
0: ครับ
1: นะคะไล่ตามตั้งแต่ระดับขนาดเล็ก นะคะขนาดเล็กเนี่ยเขาบอกว่า

0: คือสาธารณภัยที่มีผลกระทบนะคะแล้วก็ภายในขอบเขตของแค่อำเภอท้องถิ่นเล็กๆเท่านั้นนะคะเช่นอำเภออาจจะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่แบบนี้นะคะมีไฟป่าอันนี้ก็คือเป็นแค่ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าขยายมาไม่ใช่อำเภอเดียวละทีนี้เป็นทั้งจังหวัดนะคะแบบนี้ก็จะเป็นสาธารณภัยขนาดกลางนะคะก็คือจะมีผลกระทบภายในขอบเขตของจังหวัดนั้นนะคะถ้าขยายมาอีกหน่อยไฟป่าลามไปถึงลำปางนะคะแบบนี้ก็คือจะเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่นะคะก็คือเกินขอบเขตของจังหวัดนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่า อย่างบ้านเราไฟป่ามันส่วนใหญ่มันก็จะมีเฉพาะภาคเหนือนะคะแต่ถ้าลองสมมติยกตัวอย่างที่เราน้ำท่วมปี54อะค่ะท่วมมาตั้งแต่น้ำไหลตั้งแต่ภาคเหนือมาถึงภาคกลางลงมาถึงกรุงเทพนะคะแบบนี้มันเกินคำว่าเล็กเกินคำว่ากลางเกินคำว่าใหญ่นะคะมันก็จะไปเข้าสู่สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งก็คือเป็นระดับวิกฤตของประเทศนั่นเอง
1: โอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปออกข้อสอบได้เลยเนา
0: ะ
1: ว่าจริงๆระดับการระดับความร้ายแรงของสาธารณภัยเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ระดับแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นโควิด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้อยู่ในระดับความร้ายแรงระดับไหน
0: นะคะก็ต้องบอกว่าเฉพาะอำเภอหนึ่งหรือเปล่าคำตอบ ไม่เฉพาะจังหวัดหรือเปล่าไม่ เกินจังหวัดเกินนะคะทั้งประเทศหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันคือสาธารณภัยที่ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งระดับ4นะคะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าสมมติอย่างทันไปหลายๆจังหวัดแบบนี้ก็อาจจะเป็นภัยที่ร้ายแรงอย่างยิ่งได้บ้างเหมือนกัน
1: อาจารย
0: ์ไหมคะค่ะท่านอาจารย์เรามาต่อกันดีกว่าค่ะทีนี้นะคะพอเราเห็นระดับความรุนแรงของสาธารณภัยแล้วนะคะมันเป็นภัยที่มันเดือดร้อนต่อประชาชนต่อประเทศต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีกฎหมายนะคะเข้ามาใช้บังคับนะคะเพื่อลดหรือแก้ปัญหาหรือบรรเทานะคะความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นนั่นเอง
1: ครับผม
0: ค่ะกฎหมายนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะมีหลักๆเนี่ยจะมีกฎหมายแบ่งเป็น2 ส่วนกฎหมายหลักเลยนะคะกับกฎหมายที่มีบางเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ใช่กฎหมายหลักนะคะคือกฎหมายอื่นๆ
1: ค่ะเรามาดูกฎหมายหลักก่อนครับอาจารย
0: ์
1: กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือกฎหมายอะไรครับ
0: ค่ะกฎหมายหลักนะคะก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะพุทธศักราช2550ค่ะนะคะ
1: 14ปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะจริงๆพูดถึงภัยมันมีมาตลอดนะคะแต่ว่าหลักๆนะคะสาเหตุที่เขามีการบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นก็คือรวบรวมนะคะหน่วยงานต่างๆที่มันเคยกระจัดกระจายอยู่นะคะเข้ามาอยู่รวมกันนะคะอยู่ภายใต้อยู่ภายใต้นะคะนักศึกษาลองดูนะคะจะบอกว่าเป็นจากเดิมนะคะโดยกองป้องกันฝ่ายพลเรือนนะคะกรมการปกครองนะคะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาตินะคะก็มารวมอยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากรวมหน่วยงานแล้วเนี่ยเรายังเป็นการรวมนะคะกฎหมายหลายๆฉบับเพื่อที่จะมาให้อยู่ฉบับเดียวกันเพื่อให้ที่ให้ง่ายต่อการดำเนินการนะคะ
1: การพูดง่ายๆคือเอากฎหมายหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยที่รับผิดชอบต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบเนี่ยเอามารวมกันไว้ในที่เดียวเลยเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดรวดเร็วต่อการแก้ไขสาธารณภัย
0: ค่ะ
1: นะคะโอเคครับ
0: ทีนี้นะคะพอมีกฎหมายแล้วทีนี้มาดูกฎหมายก็จะกำหนดว่ามีบุคคลใดบ้างนะคะที่มีหน้าที่นะคะในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการป้องกันนะคะและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเราเรียกสั้นๆก็คือกปพชนะคะอันนี้เราไม่ออกข้อสอบเนาะ ออกหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคณะเป็นองค์กลุ่มเป็นจะบอกว่าเป็นคณะกรรมการใหญ่นะคะที่เป็นตัวหลักเลยก็คือจะมีนายกรัฐมนตรีนะคะหรือรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานกรรมการนะคะก็คือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็น เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาการใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยรัฐมนตรีปลัดกระทรวงต่างๆนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือจะรวมจากทุกๆหน่วยงานเนี่ยมาอยู่เป็นเฮดเป็นหัวหน้านั่นเองนะคะซึ่งอำนาจของกปปช.เนี่ยหลักๆนะคะก็คือจะกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับชาตินะคะต้องเน้นว่าคือระดับชาติก่อนพอมีแผนระดับชาติเสร็จเนี่ยหน่วยงานย่อยๆนะคะก็จะไปออกแผนป้องกันระดับรองถัดๆมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกปปช.เนี่ยก็คืออาจจะมีให้ความเห็นชอบต่างๆนะคะแผนต่างๆที่จากหน่วยงานข้างล่างเนี่ยนะคะส่งขึ้นมานั่นเองนะคะนอกจากกปปช.แล้วเนี่ยก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานกลางของรัฐนะคะที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยของประเทศนะคะก็คือเป็นหน่วยงานที่รองรับอำนาจหน้าที่ที่ส่งต่อมาจากส่วนข้างบนอีกทีหนึ่ง
1: เรามีคณะกรรมการอันบนและตัวบนที่คอยบริหารนโยบายถ่ายทอดนโยบายเรามีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วต่อไปเราควรจะมาดูว่าแล้วใครล่ะที่จะต้องมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ
0: นะคะผู้บัญชาการฟังดูแล้วเหมือนออกลบ นะคะผู้บัญชาการก็คือจะเป็นรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้มีหน้าที่อำนาจควบคุมป้องกันเวลาเกิดบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรคำว่าบัญชาการก็คือต้องทั่วราชอาณาจักรนะคะ
1: ร
0: องผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการเนี่ยก็คือจะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นรองผู้บัญชาการนะคะย่อยลงมาอีกนะคะก็จะมีผู้อำนวยการกลางก็คืออธิบดีเป็นผู้อำนวยการกลางก็ยังมีอำนาจทั่วราชอาณาจักรเหมือนกันนะคะระดับรองลงมาก็คือผู้อำนวยการจังหวัดอันนี้ก็น่าจะคิดได้แหละว่าคือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะคะทีนี้พอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอำนาจก็จะลดลงมาแล้วก็คือเฉพาะภายในเขตจังหวัดเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะคะซึ่งทีนี้นะคะเรามาดูว่าในพระราชบัญญัตินี้นะคะลองหยิบเฉพาะเนื้อหาสาระสำคัญบางอันมานะคะว่าแล้วกฎหมายภายใต้พ.ร.บ.ตัวเนี้ยนะคะเขาคิดว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่จะกำหนดเอาง่ายๆอย่างเวลาเกิดสาธารณภัยบางทีมีเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปนะคะเพื่อที่จะลดบรรเทาสาธารณภัยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดได้ไปทำลายเคลื่อนย้ายสิ่งของนะคะที่เป็นของประชาชนคิดว่าทำได้หรือไม
1: ่
0: นะคะจริงๆคนที่เป็นนักปกครองท้องที่น่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละ
1: ครับ
0: เกิดน้ำท่วมนะคะแล้วมีคนติดอยู่ในบ้านหลังนึงเราเป็นเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยต้องพังบ้าน
1: พังประตูเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยแหละ
0: นะคะสมมติว่าพังประตูได้แต่ไม่พังทุบบ้านทั้งหลังนะคะแบบนี้ก็ต้องบอกว่ากฎหมายนะคะเขาบอกว่ามีอำนาจนะคะเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเท่าที่จำเป็นคือถ้าพังประตูอ่ะโอเคเท่าที่จำเป็นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกินกว่าเหตุอ่ะก็อาจจะเป็นความผิดได
1: ้ซึ่งจริงๆการบัญญัติแบบนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับกฎหมายอาญาของเรานะครับเรื่องการป้องกันถ้าเราเห็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายเราก็สามารถที่จะป้องกันสิทธิ์ของผู้อื่นได้แต่ก็การป้องกันมันก็ต้องพอสมควรแก่เหตุ
2: จริงๆแล้วหลักความจำเป็นเป็นหลักกฎหมายทั่วไปน
0: ะ
2: ภาษีกฎหมายละตินบอกว่าความจำเป็นเนี่ยไม่คำนึงถึงกฎหมายความจำเป็นอิกนอร์กฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อมีความจำเป็นแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้อำนาจในการทำการใดๆได้
0: ค่ะเนาะพื้นฐานของกฎหมายก็คือเอาหลักทั่วๆไปที่ประชาชนมองว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละนะคะเอาไปบัญญัติไว้นั่นเองทีนี้เราลองมองกลับกันถ้าคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานมาขัดขวางล่ะคำตอบก็คือมีโทษนะคะก็คือมีโทษทั้งทางอาญามีโทษทางอาญาทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยเหมือนกันนะคะถ้าต้องเข้าไปในอาคารสถานที่นะคะเจ้าพนักงานทำยังไงก็คือเข้าไปถ้าได้รับอนุญาตก็โอเคเข้าได้นะคะหรือถ้าไม่ได้รับอนุญาตแต่เป็นกรณีที่มันจำเป็นจริงๆก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกัน
1: แม้จะไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่ต้องรับโทษ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเน้นย้ำนะครับว่าโทษเนี่ยจริงๆตามพ.ร.บ.ตัวนี้นี่มีโทษทางอาญาด้วยนะครับโทษอาญามีกี่อย่างครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: พอจำได้ไหมครับ
0: อาญาอาจารย์น้องอาญาทั่วไปหรืออาญารัก
1: โอ้โห
0: นะคะโทษทางอาญาเนาะ5อย่างเนาะ
1: 5อย่าง5อย่าง
0: ค่ะทีนี้เราตะกี้ที่พูดไปนะคะก็คือเป็นการบรรเทาสาธารณภัยในภาพกว้างของทั้งประเทศนะคะทีนี้พอเป็นกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการบัญญัติไว้เฉพาะสำหรับกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะผู้อำนวยการนะคะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะคะหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้สอดคล้องกับแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างที่บอกว่าจะมีแผนใหญ่แผนหนึ่งนะคะแล้วแต่ละหน่วยงานย่อยก็คือไปออกแผนให้มันสอดคล้องกับหน่วยงานหลักที่ออกมา
1: ครับ
0: นะคะก็ตามทั่วๆไปเลยค่ะก็คือปกติก็คือต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเตรียมพร้อมไว้สำหรับกรณีเกิดสาธารณภัยนะคะมีการเตรียมบุคคลนะคะทีนี้นะคะอาสาสมัครนะคะบางครั้งเราเห็นว่าในการบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยอย่างที่เราเคยดูคดีมีพวกอาสาสมัครเข้ามานะคะอาสาสมัครเหล่านี้นะคะก็คือจะต้องมีการเขาเรียกอะไรมีการให้อำนาจไว้คนทั่วไปจะไปขอเป็นอาสาสมัครแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: นะคะทีนี้อาจจะมีบางทีเราเห็นพอเกิดสาธารณภัยอาจจะมีองค์การสาธารณสุขหรือบุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะเหล่านี้เนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะไม่ใช่ว่าไปถึงมีน้ำท่วมเราเป็นองค์กรบริษัทนึงจะเอาของไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะก็คือต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการก่อนค่ะ
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นกฎหมายหลักนะคะที่ถูกบัญญัติออกมาเพื่อที่บรรเทาสาธารณภัยแต่อย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยแม้ว่าจะมีการรวมกฎหมายแล้วนะคะอยู่ภายใต้พรบ.บรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีกฎหมายอื่นๆนะคะที่ออกมาช่วยนะคะในกรณีที่เกิดสาธารณภัยต่าง
1: ๆครับผม
0: ค่ะเช่นนะคะอย่างที่บอกว่าสมมติอุทกภัยอย่างมีสึนามิที่อุทกภัยน้ำท่วมนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะมีกฎหมายต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนอกจากพรบ.บรรเทาสาธารณภัยแล้วนะคะก็ยังมีเช่นพระราชบัญญัติการชลประทานอย่างเงี้ยนะคะก็โดยปกติหลักๆเนี่ยพรบตัวเนี้ยนะคะก็จะกำหนดเกี่ยวกับมาตรการการบริหารจัดการน้ำแต่พรบตัวนี้ก็มีขยายความไปด้วยว่ารวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำก็คืออุทกภัยด้วยนั่นเองนะคะก็คือเป็นพระราชบัญญัติที่ช่วยเสริมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพระราชกำหนดนะคะการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพ.ศ. 2555นะคะก็คือถ้ามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากอุทกภัยเนี่ยก็สามารถได้รับชดเชยค่าเสียหายได้แต่ก็ต้องเป็นไปตามพ.ร.ก.นี้นะคะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: นอกจากอุทกภัยแล้วมีภัยอื่นๆที่เกิดขึ้น
0: สมมติภัยแล้งอาจารย
1: ์ครับ
0: ภัยแล้งก็จะมีเหมือนกันนะคะก็จะมีอันนี้พูดถึงเพื่อสำหรับประชาชนแล้วกันเผื่อเป็นนักปกครองท้องที่นะแล้วเกิดภัยต่างๆเนี่ยก็สามารถลองดูซิว่ามันมีระเบียบมีกฎหมายไหนบ้างที่สามารถหาเงินชดเชยนะคะให้ลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะหรือประสบภัยก็คือถ้าเป็นภัยแล้งเนี่ยนะคะก็จะมีระเบียบกระทรวงการคลังนะว่าด้วยการจ่ายเงินราชการเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภาวะฝนแล้งนะคะอันนี้คืออะไรแปลว่าแม้ว่าทางจังหวัดนะคะยังไม่ได้รับเงินจากส่วนกลางก็จริงนะอาจารย์นะคะแต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็สามารถเบิกเงินจากคลังในประเภทเงินทดลองราชการไปช่วยเหลือชาวบ้านได
1: ้ครับผม
0: นะคะเพราะบางทีระบบราชการการที่จะเบิกเงินหรือเบิกอะไรบางอย่างก็มีขั้นตอนมีระเบียบซึ่งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะก็จะมีระเบียบตัวนี้แหละออกมาช่วยเหลือประชาชนนะคะลองเป็นภัยระบาดในมนุษย์โควิด
1: อ
0: ย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหลักๆเข้ามาเกี่ยวข้องพรบ.โรคติดต
3: ่อ
0: นะคะก็จะกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมนะคะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแบบนี้ก็คือถ้าเช่นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภออะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นกรณีมีโควิดอย่างเงี้ยนอกจากจากส่วนข้างบนแหละนะคะการที่แต่ด้วยที่มันระบาดไปทุกๆจังหวัดเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการแต่งตั้งนะคะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัดนั่นเอง
3: ซึ่งก็จะมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามากำกับดูแลนะคะเรื่องเยียวยาอะไรด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าจริงๆมันต้องใช้คู่กันนะคะเพราะว่ามีกฎหมายหลักแล้วทีนี้พอเวลามันเกิดภัยแต่ละประเภทเนี่ยก็อาจจะต้องมีกฎหมายย่อยอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะกฎหมายเฉพาะนั่นเอง
1: จริงๆเรื่องสาธารณภัยนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะมีกฎหมายหลักแล้วถ้าเราอยากรู้ครอบคลุมเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าภัยของเราเนี่ยมันเป็นภัยประเภทไหน
0: ใช่
1: มีกฎหมายหลักว่าไว้ยังไงบ้าง
3: หน่วยงานอะไรใช่ไหมคะที่บังคับใช้กฎหมาย
1: ใช่แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกมีกฎหมายอะไรบ้าง
0: ค่ะซึ่งจริงๆพอเป็นเจ้าพนักงานต้องบอกว่าพนักงานปกครองท้องที่เนี่ยเนาะก็ต้องดูเอาไว้แหละเพราะเวลาเกิดปัญหากับลูกบ้านเนี่ยอ้าวใช้กฎหมายตัวไหนล่ะลองดูซิมาช่วยลูกบ้านนะคะ
1: ครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญบางส่วนนะครับในหน่วยที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับเข้ามาพบกับช่วงหน้าของรายการต่อไปครับ
4: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของไปด้วยนะครับ
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่2นี้ก็จะเป็นหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5เป็นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของนักศึกษามากๆเลยนะครับว่าเอ๊ะเราใช้มือถือคอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยกรณีไหนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอาจจะเป็นความผิดแล้วโทษจะเป็นยังไงในหน่วยนี้นะครับก็ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรนะครับมาช่วยอธิบายต้องเรียนให้อาจารย์แจ้งนักศึกษานิดนึงว่านักศึกษาศึกษาหน่วยนี้เนี่ยoverview หรือภาพรวมที่นักศึกษาจะได้คืออะไรบ้างครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วในส่วนของหน่วยที่5นะคะกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าในด้านของการทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะคะซึ่งก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550นะคะซึ่งในส่วนของตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยหลักๆเลยโครงสร้างเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเป็นในส่วนของโครงสร้างที่เป็นบททั่วไปแล้วก็ในส่วนของการกำหนดพวกฐานความผิดบทลงโทษซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใกล้ตัวเนื่องจากทุกวันนี้นะคะเราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตกันในชีวิตประจำวัน
1: ตลอดเวลา
3: ใช่ว่าเรื่องของการทำงาน
1: มากกว่าทำงานอีกผมว่าบางทีน
3: ะ
1: ถ้านับจริงๆคนเราบางทีเดี๋ยวนี้เล่น LINE เล่น Facebook กันตลอดเวลา
0: ลืมตาขึ้นมาปุ๊บเสร็จก็อยู่ที่มือถือ
1: เราต้องเช็คก่อน
3: ใช่ในภาครัฐก็เหมือนกันนะคะก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานทั้งในเรื่องของการรับส่งข้อมูลอะไรต่างๆใช่ไหมคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของพ.ร.บ.นี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งก็จะพูดถึงอำนาจนะคะหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งก็จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะเช่นไปยึดค้นหรือว่าเรียกให้มีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอะไรต่างๆนะคะเพราะในส่วนของหน่วยนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเน้นศึกษาก็คือเราจะดูในเรื่องของความหมายก่อนว่าคำว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมเราไม่ใช้คำว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือว่าในส่วนของConvention on Cybercrime เองก็อาจจะใช้คำว่าเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์นะคะเราก็จะมาดูว่าในส่วนของตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของความเป็นมาของในส่วนของพระราชบัญญัติเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เราก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะเป็นฉบับที่2ก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของฐานความผิดด้วยแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดบทลงโทษที่เป็นเหตุฉกรรจ์ก็คือมีการเพิ่มโทษให้กับการกระทำความผิดบางอย่างเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของพวกฐานความผิดต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะไม่ใช่เฉพาะพวกเราเองนะคะในส่วนของนักปกครองท้องที่ก็ใกล้ตัวเหมือนกันนะคะ
1: ครับผม
3: ยันในส่วนของเอาตั้งแต่ต้นก่อนนะคะในส่วนของความหมายก่อนว่าจริงๆแล้วคำว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยคืออะไรนะคะบางประเทศอาจจะใช้คำว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของคำว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยมันจะมีความหมายที่ค่อนข้างจะแคบกว่าเราเขาจะมองในส่วนที่เป็นอาชญากรรมที่มุ่งกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์กับข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัติของเราเนี่ยจริงๆก็ยกร่างมาตาม Convention on Cybercrime นะคะซึ่งตัว Convention เนี่ยก็จะพูดถึงแค่ความผิดที่มันเป็นอาชญากรรมเท่านั้นอย่างเช่นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
1: อันนี้ก็คือภาษาเวลาดูหนังเนี่ยก็คือการ
3: แ
1: ฮกข้อมูล
3: การแฮกข้อมูลอะไรต่างๆนะคะโดยที่ไม่รับอนุญาตอะค่ะนะคะอาจจะเป็นการเจาะระบบเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะในส่วนของตัว Convention on Cybercrime ก็จะมีการบัญญัติเอาไว้สำหรับตัวกฎหมายของเราเองอะค่ะเราไม่ได้เอาส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มาบัญญัติไปเท่านั้นแต่ว่าเราไปรวมเอาเรื่องอื่นเข้ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติด้วยอย่างเช่นการส่งสแปมเมลนะคะอันนี้จานทรายอาจจะเคยได้รับอย่างพวกส่งจดหมายโฆษณาค่ะหรือถ้าส่งมาเป็นปริมาณมากๆที่เราเรียกว่าเป็นกฎหมายขยะนะคะ
6: จะค่ะเหมือนบางทีในอีเมลอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรเข้ามาอย่างนี้คือเป็นสแปม
3: ใช่ใช่ค่ะเป็นสแปมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยส่วนที่มันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสแปมเมลหรือว่าพวกจดหมายโฆษณาจดหมายขยะเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมันจะไม่ได้ถือว่าเป็นอาชญากรรมในตัวของมันเองอะค่ะเหมือนเขากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะกำกับดูแลในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจอะค่ะในการส่งจดหมายโฆษณาว่าเฮ้ยถ้าส่งมาเป็นปริมาณเยอะไปรบกวนการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นอย่างเงี้ยก็กำหนดให้เป็นความผิด
6: แต่อันนั้นแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการส่งเป็นคนทั่วๆไปส่งก็อาจจะไม่อยู่บังคับภายใต้อันนั้นก็ได้
3: จริงๆแล้วในส่วนของเรื่องสแปมอะค่ะมันจะมีส่วนของประกาศของกระทรวงออกมาบังคับอีกอันนึงซึ่งเขาจะใช้คำว่าเป็นการส่งในเชิงพาณิชย์งั้นก็อาจจะเน้นในเรื่องของการส่งไปเพื่อเสนอขายสินค้าหรือว่าประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสินค้าและบริการต่างๆนะคะก็ส่งเป็นปริมาณมาก
2: ผมถามนิดนึงไม่รู้อยู่ในความหมายของพรบ.นี้หรือเปล่าก็คือกรณีที่ปัจจุบันมันมีการส่งข้อความและทำให้เกิดความเสียหายหรือข้อความที่ไม่จริงนะครับข้อความที่อาจจะเป็นเรื่องของการดูหมิ่นหรือเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันถ้าดูในกฎหมายแล้วเนี่ยมันดูตามวัตถุประสงค์เนี่ยตามกฎหมายอื่นเนี่ยของประเทศอื่นไม่น่าจะอยู่ในพรบ.ไซเบอร์ครามแต่ของเราเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นความผิดหรือเปล่า
3: จริงๆแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยบอกมาค่ะว่าก็คือในต่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็จะบัญญัติเอาไว้ในส่วนที่มันเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยตรงแต่ว่าตัวพระราชบัญญัติเราเนี่ยนอกจากเราจะบัญญัติในเรื่องอื่นๆแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างมาคือเรื่องของการส่งจดหมายโฆษณาที่เป็นสแปมเมลแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนำเข้านะคะพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดค่ะอย่างที่ท่านจามิชัยบอกก็อาจจะเป็นข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมนะคะหรือว่าข้อมูลอันเป็นเท็จเราก็จะมีในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องก็จะอยู่ในส่วนของมาตรา14ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อ อาชญากรรมในตัวของมันเองโดยตรงนะคะเพราะว่าในต่างประเทศมันก็อาจจะไปอยู่ในส่วนของกฎหมายอื่นๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามความหมายของพระราชบัญญัติเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความหมายกว้างนะคะกว้างกว่า
1: ถ้ามองอีกในรูปแบบหนึ่งก็คือกฎหมายของไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมหลายๆด้านเลยนอกเหนือจากอาชญากรรมด้วยถูกไหม
3: ใช่ค่ะจริงๆค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะแล้วก็เวลาที่มีคดีเกิดขึ้นนอกจากเราบังคับใช้ตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายฉบับอื่นด้วยอย่างประมวลกฎหมายอาญาก็ยังมีการนำมาบังคับใช้ร่วมด้วยค
1: ่
3: ะ
1: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะถ้าตามความหมายทั่วไปเลยก็คือเป็นการกระทำความผิดที่ผู้กระทำเนี่ยต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีใช่ไหมคะรวมถึงในเรื่องของการสอบสวนสืบสวนแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นความหมายให้แคบลงไปอีกก็คือเป็นการกระทำความผิดที่มุ่งโดยตรงต่อพวกระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้วก็ของไทยเองก็คือรวมถึงในส่วนของความผิดอย่างอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตด้วย
2: กฎหมายไทยจะกว้างกว่าตัวไซเบอร์คราม
3: ใช่ค่ะ
2: ที่เป็นคอนเวนชั่น
3: ใช่ค่ะ
1: ครับผมโอเคครับแล้วถ้าเรารู้ความหมายแล้วตอนนี
3: ้
1: ลักษณะของการกระทำความผิดจะเป็นในรูปแบบไหนครับ
3: ในเรื่องของลักษณะของการกระทำความผิดใช่ไหม
1: คะ
3: ก็จะจำแนกได้เป็น3ประเภท3ลักษณะด้วยกันนะคะอย่างในยุคต้นๆเลยเนี่ยของการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะมุ่งโดยตรงต่อการกระทำความผิดต่อพวกระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของในองค์กรนะคะอาจจะเป็นการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมหรืออะไรต่างๆนะคะก็คือ
6: เหมือนมีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายหลัก
3: ใช่ค่ะเป็นเป้าหมายในการกระทำความผิดเลยนะคะแต่ต่อมาเมื่อมันมีพัฒนาการของพวกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา ใช่ไหมคะ ในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ย มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็คืออาจจะมีลักษณะที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะคะ ก็อาจจะเป็นการกระทำความผิดที่เรียกว่ามีคอมพิวเตอร์เป็นวัตถุหรือเหยื่อในการกระทำความผิดนะคะ อย่างเช่นการเข้าไปเอาข้อมูลของคนอื่นหรือเป็นการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
1: ผมแฮกเข้าอีเมลของอาจารย์แบบนี้ใช่ไหมครับ
3: ค่ะอาจจะไม่ได้มุ่งเข้าไปคือแค่ส่วนของระบบเข้าไปดูเฉยๆแต่ว่าเริ่มไปเข้าถึงข้อมูลเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์หรือไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์นะคะอย่างถ้าเกิดเราดูในปัจจุบันก็จะอย่างเช่นกรณีของการช่อโกงทั้งคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าในเรื่องของการฟิชชิงนะคะเราก็มีการไปหลอกลวงไปเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นใช่ไหมคะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะ
1: ครับ
6: นะคะอย่างนั้นอย่างบางทีเราดูหนังแล้วแบบมีระบบปล่อยไวรัสเข้าระบบอันนี้คือเป็นแบบแรกใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมาย
3: ใช่ค่ะเป็นเป้าหมายก็คือต้องการให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเสียหายถูกทำลายหรือว่าเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำให้ระบบมันทำงานได้ตามปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
3: นะคะแล้วก็ลักษณะสุดท้ายก็คือเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดในรูปแบบใหม่เลยนะคะจริงๆแล้วก็มีเป็นความผิดทั่วไปซึ่งเรามีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้วอย่างประมวลกฎหมายอาญาค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการเผยแพร่พวกภาพลามกนะคะหรือว่าในเรื่องที่ความผิดเกี่ยวกับในเรื่องของสถาบันอย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยพูดอะค่ะเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการนำเข้าส่งต่อหรือว่าเผยแพร่นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะแพร่กระจายได้ในวงกว้างใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดที่ดั้งเดิมอะค่ะแต่ว่าแค่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีด้วยกัน3ลักษณะค่ะ
1: ครับผมจริงๆเนี่ยเรื่องคอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องที่แบบเห็นภาพยากเนาะ
3: ค่ะ
1: จะรบกวนให้อาจารย์ช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยละกันถ้าเป็นการปกติเนี่ยผมบุกลุกเข้าบ้านคนอ่ะสมมตินายกไก่บุกลุกเข้าบ้านเราก็จะเห็นภาพชัดๆเนา
3: ะ
1: ว่าแบบเขาเดินเข้าไปในบ้านหรือเขาปีนข้ามรั้วเข้าไปแต่พอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือการเอาพาสเวิร์ดมาหรอหรือว่าบุกรุกยังไงเพราะว่าเราอยู่คนละที่กันอาจารย์อยู่เชียงใหม่ผมอยู่กรุงเทพแบบนี้มันจะบุกรุกกันยังไงบุกรุกไหมผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับช่วยเปรียบเทียบ
3: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่เรามีการยกร่างตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะ นำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างที่อาจารย์จันโยยกตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือการแฮกข้อมูลนะคะถ้าเราดูในส่วนของประมวลหมายอาญา

0: าในเรื่องของการบุกรุกเนี่ยก็ต้องเป็นการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นใช่ไหมคะซึ่งมันก็ต้องมีลักษณะเป็นการบุกรุกทางกายภาพนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือว่าการแฮกระบบเนี่ยหรือว่าการเจาะระบบเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ
1: ไปปรับใช
0: ้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของเราได้นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวลักษณะของข้อมูลคอมพิวเตอร์เองเนี่ยถามว่ามันเป็นทรัพย์ตามกฎหมายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของพวกคำพิพากษาศาลฎีกานะคะก็วางหลักเอาไว้ว่าถ้าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีลักษณะที่มันไม่ใช่ทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นความผิดถ้าเกิดว่าเราไปเข้าถึ
2: ง
0: ข้อม
2: ู
0: ลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นใช่ค่ะ
2: ก็ต้องอธิบายนักศาลนิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงนักศาลต้องเข้าใจความหมายของคำว่าทรัพย์ก่อนเนอะ
0: ค่ะ
1: เอาไป
0: ต้องเอา
2: ไปหมายความว่ายังไง
0: เอา
2: ไปถ้าเราผมหยิบปากกาเนี่ย
1: เห็นช
2: ัดขโมยไปเนี่ยทรัพย์แน่นอนเลยแต่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันมองไม่เห็นเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมือก็การไปเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์คนอื่นเนี่ยไปเอาของเขามาหรือว่าไปดักรับข้อมูลคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย
2: ์
0: นะคะหรือว่าในส่วนของการที่เราส่งไวรัสที่อาจารย์ทรายบอกเข้าไปทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยถามว่าเป็นการทำให้เสียทรัพย์หรือเปล่าม
1: ันดูยากเนาะเห็นก็บอกว่ายังไง
3: ซึ่งถ้าหากว่าจะใช้กฎหมายแพ่งมาเรียกร้องมันก็ต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องการดำเนินการใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นตรงในกฎหมายอาญามันถือว่าเป็นช่องโหว่อยู่ซึ่งมีกฎหมายนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการช่อโกงอย่างเงี้ยค่ะในปัจจุบันก็มีการช่อโกงในคอมพิวเตอร์เยอะใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะส่งเป็นอีเมลหรือว่าปลอมเป็นธนาคารอย่างเงี้ยค่ะส่งมาให้เราว่าให้เราเข้าไปกรอกพวกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินเล่าข้อมูลเราไปใช้อย่างเงี้ยมันจะเป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาไหมนะคะต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถ้าเขาเอาข้อมูลเรามาเราก็ยังไม่ได้เอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นความผิดไหมนะคะตรงนี้ก็ตัวพระราชบัญญัติก็มีการบัญญัติในเรื่องของความผิดในส่วนนี้ไว้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดกันในเนื้อหาต่อ
2: ค่
0: ะ
1: เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ซับซ้อน
0: ค่ะทีนี้เราเข้ามาสู่ในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะว่าตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่18กรกฎาคม2550นะคะเดิมก็จะมีการกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษรวมถึงอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันมันก็จะมีในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยกระทำความผิดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพวกความมั่นคงปลอดภัยของประเทศดังนั้นเขาก็เลยมีการกำหนดพวกเพิ่มเติมในเรื่องของฐานความผิดแล้วก็บทลงโทษที่มันสูงขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ในส่วนของตัวพรบฉบับนี้นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนในการเมื่อกี้บอกไปแล้วส่วนแรกก็คือเป็นบทพวกนิยามศัพท์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าระบบคอมพิวเตอร์กับข้อมูลคอมพิวเตอร์จริงๆมันคืออะไรนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นเรื่องฐานความผิดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตัวพระราชบัญญัติเนี่ยจะมีหลักการพื้นฐานสำคัญอยู่3หลักด้วยกันนะคะถ้าเราดูตามบทบัญญัติเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละบทบัญญัติก็จะสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานอันแรกคือเรื่องของการรักษาความลับนะคะเขาก็มุ่งที่จะคุ้มครองในเรื่องความลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือว่าความเป็นส่วนตัวนะคะของข้อมูลของเรานะคะอันที่2ก็คือเรื่องความครบถ้วนก็คือข้อมูลของเราเองเนี่ยจะต้องไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
3: integrity
0: แล้วก็อันสุดท้ายก็คือสภาพพร้อมใช้งานหมายความว่ามันต้องสามารถที่จะเรียกดูหรือประมวลผลได้ในภายหลังนะคะไม่ใช่มีใครส่งไวรัสมาแล้วพอเราจะเปิดข้อมูลเราดูไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนนี้นะคะว่าเมื่อกี้ถ้าไม่จำไม่ใช่พอดีถามไหมคะว่าไอตัวการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องทำกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวหรือเปล่าน
3: ะคะหรือปัจจุบันเนี่ยใช่ทั้งหลายหรือว่าปัจจุบันพวกนาฬิกาอะไรต่างๆพวกนี้มันสามารถที่จะประมวลผลอะไรได้
0: โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ไหมอ
2: ย่างเง
0: ี้
2: ยมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะมันคือโทรศัพท์เคลื่อนที
3: ่ต่อไปหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะประมวลผลอะไรได้เดี๋ยวนี้มันมีคอมพิวเตอร์ไอ้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ใช้ระบบที่ตัวประมวลแบบดิจิตอลอะไรต่างๆพวกนี้มา
0: ค่ะอันนี้นะคะก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะก็มีการกำหนดในเรื่องของนิยามศัพท์ซึ่งก็เป็นขอบเข

เหตุการณ์บังคับใช้ตัวกฎหมายฉบับนี้นะคะว่ามันใช้บังคับกับอะไรกันแน่ถ้าเราดูตามนิยามศัพท์นะคะเขาบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือชุดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันหรือสัมพันธ์กันนะทำหน้าที่ประมวลผลโดยอัตโนมัติหรือทำหน้าที่อื่นโดยมีการกำหนดพวกชุดคำสั่งเอาไว้นะคะให้ตัวระบบคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติการได้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างนะคะว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าพวกอุป

0: ได้โดยอัตโนมัติคือการมีการอินพุตข้อมูลเข้าไปแล้วมันสามารถมีเอาท์พุตก็คือแสดงผลออกมาได้เราสามารถอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะมีการกำหนดชุดคำสั่งก็คือมีการลงพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นลำพังคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่เฉยๆนะคะมีคนมาขโมยเครื่องคอมหัวจันทรายไปอย่างเงี้ยก็จะไม่ผิดตามพ.ร.บ.คอมหรือว่ามาทุบเอาค้อนมาทุบคอมพิวเตอร์ของจันทรายอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ผิดตามพ.ร.บ.คอม
1: อาจารย์คะงั้นแอบถามถ้าสมมติเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่แต่ไม่มีการลงระบบอะไรเลยแบบนี
0: ้
1: ก็อาจจะไม่ได้ถือว่า
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์คือไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้มีการลงโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้
2: ระบบคอมพิวเตอร์
0: ใช่ค่ะ
2: โอเคครับ
0: นะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยตามพ.ร.บ.นี้เนี่ยก็คือหมายถึงข้อมูลนะคะข้อความคำสั่งชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดในระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลได้รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรวมถึงในเรื่องของการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยนะคะอย่างมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าส่ง SMS มีข้อความนะคะไปหมิ่นสถาบันอย่างเงี้ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่าความหมายของเขาก็คือรวมถึงในส่วนของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นแล้วก็ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ
3: ท่านผมถามอันนี้เป็นคำถามนะอย่างเช่นนาฬิกาของผมเนี่ยเวลาเราวิ่งเราจะกดไปให้มันจับระยะเวลาระยะทางนับก้าวชีพจรอะไรต่างๆพวกเนี้ยเสร็จแล้วมันก็แสดงผลว่าวิ่งไปเท่าไหร่ชีพจรเท่าไหร่พวกนี้ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
0: จริงๆถ้าดูความหมายอะค่ะเขาก็จะค่อนข้างจะบัญญัติมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตอยู่แล้วเพราะเขาใช้คำว่าเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะอย่างของอาจารย์ถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะประมวลผลได้นะคะนอกจากมันวัดในส่วนของการทำงานของร่างกายเรานะคะหรือว่าในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะประมวลผลแบบเป็นข้อมูลเราสามารถใช้ในการรับส่งข้อความอะไรต่างๆได้มันก็จะอยู่ในความหมายของในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันใช่ค่ะ
3: ค่อนข้างกว้าง
2: ตอนนี้เราเห็นภาพว่าความสำคัญคือระบบคอมพิวเตอร์ถ้ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีโทษยังไงบ้างครับอาจารย์มีโทษอาญาไหม
0: ค่ะ
2: ตัวกฎหมายตัวนี้ครับม
0: ี
2: ความร้ายแรงแค่ไหนครับ
0: ในส่วนของความฐานความผิดแล้วก็บทลงโทษนะคะจริงๆเราก็จะอยู่ตั้งแต่มาตรา5ถึงมาตรา16นะคะจะมีไม่ได้เยอะมากนะคะในส่วนของความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างในส่วนของฐานความผิดแรกเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา5ซึ่งเป็นเรื่องของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบนะซึ่งอาจจะเป็นการเข้าถึงทางกายภาพก็ได้เช่นเราไปรู้พาสเวิร์ดของอาจารย์โยมาแล้วเราก็มานั่งกรอกเข้าไปในระบบหรือว่าจะเป็นการเจาะระบบนะคะเป็นรีโมทแอคเซสมาจากทางไกลก็ได้อันนี้ก็เป็นความผิดเหมือนกันซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะทีนี้คำว่าเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบเนี่ยจะรวมถึงการเข้าถึงเกินกว่าอำนาจด้วยนะคะเช่นเรามีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะหรือในองค์กรแต่ว่าใช้อำนาจหน้าที่เกินคือไปดูข้อมูลส่วนอื่นด้วยก็เป็นความผิดตามมาตรานี้เหมือนกันน
1: ะคะ
2: ภรรยาaccess ข้อมูลของสามีโดยสามีไม่บอกพาสเวิร์ด
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะ
2: อันนี้มีความผิดไหมครับ
1: ถ้าจะอยากรู้จริงๆนะคะ
0: อันนี้ก็ถือทำโดยไม่มีอำนาจเหมือนก
1: ัน มันไม่เหมือนแบบว่ารักทรัพย์สามีภรรยาที่มัน
0: ไม่ค่ะอันนี้ใช่ค่ะกฎหมายจะไม่ได้เขียนชัดเจนเหมือนประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมคะในเรื่องความผิดระหว่างสามีภรรยาทีนี้ความผิดอันต่อมาค่ะก็จะเป็นมาตรา6ก็คือเป็นการล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงของผู้อื่นแล้วก็นำมาตรการไปเปิดเผยอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่เรารู้ username password ของคนอื่นแล้วเราเอาไปเปิดเผยต
1: ่อ
0: นะคะไม่ว่าเจ้าของ password เนี่ยเขาจะเป็นคนให้เราเองหรือว่าเราไปล่วงรู้โดยการไปแอบดูอะไรก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาไปเปิดเผยต่อก็คือจะเป็นความผิดนะคะอย่างเช่นอาจารย์ทรายให้พาสเวิร์ดมาแล้วอาจารย์เอาไปบอกอาจารย์วิชัยต่อเนี่ยค่ะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
1: อย่างนี้ถ้ารู้พาสเวิร์ด ของอาจารย์โยมาแล้วเอาไปให้ภรรยาอาจารย์โย
2: ก็มีความผิดก็มีความผิดครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเขาให้เรามาแล้วเราไม่ได้บอกใครเราไปใช้เองนะคะเราได้มาโดยชอบนี้ก็

0: ป็นไร
1: ถ้าอาจารย์บอกต่อเนี่ยก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับปรับไม่เกิน 20,000 บาท
2: ค่ะท่านอาจารย
0: ์นะคะความผิดมาตราต่อมาก็คือมาตรา7นะคะก็คือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะคะอันนี้ก็คือการเหมือนกับการแฮกอะค่ะแฮกเข้าระบบแล้วก็ไปเอาข้อมูลเขามาโทษก็จะเยอะกว่าเข้าถึงระบบอย่างเดียวนะคะส่วนในมาตรา8ก็จะเป็นเรื่องของการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ในระหว่างการส่งโดยมิชอบอันนี้ต้องเป็นกรณีอยู่ในระหว่างการส่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงไปยังอีกเครื่องนึงนะคะต้องเรากำลังกดส่งข้อความหาการแล้วมีผู้อื่นใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะดักรับอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้แต่ถ้าไม่ได้ส่งหาการคือเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบเราเนี่ยมันก็จะผิดตามมาตรา7ก
2: ็
0: คือเข้าถึงนะคะมันต้องอยู่ในระหว่างการส่งหากันด้วยนะคะซึ่งก็จะมีโทษเยอะกว่านะคะส่วนความผิดข้อต่อมาก็คือในส่วนของมาตรา9อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำลายทำให้เสียหายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนะคะข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นก็คือพวกส่งไวรัสอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ซึ่งโทษก็จะเห็นได้ว่าเยอะขึ้นนะคะส่วนมาตรา10เนี่ยก็คือเป็นการกระทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
2: อ
0: ันนี้เช่นมีช่วงหนึ่งที่มีคนตกลงกันกด F5 ไปพร้อมๆกันจำนวนมากๆมันก็เหมือนกับทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานหนักขึ้นใช่ไหมคะอาจจะหน้าเพจของเว็บไซต์นั้นก็อาจจะล่มไปก็จะเป็นความผิดซึ่งก็จะสูงขึ้น
1: นี่ผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่าการที่กดแบบ
0: ใช่ค่ะเหมือนกับมันเป็นการรีเฟรชพร้อมๆกันนะคะในส่วนของเว็บไซต์นั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะรองรับกันคนเข้าไปเยอะๆได้
1: คือถ้าเราทำคนเดียวไม่ได้นัดกันก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจเพื่อทำให้ระบบมันล่มเนี่ยจะมีความผิดได
0: ้ค่ะทีนี้ในส่วนของพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะคะเขาก็จะมีการแก้ไขในส่วนของมาตรา12ก็คือเป็นเหตุฉกรรจ์นะคะว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลแล้วมันกระทบต่อความมั่นคงอะไรต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตด้วยโทษก็จะหนักขึ้นเช่นเข้าไปแก้ไขข้อมูลประวัติของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะทำให้อาจจะส่งผลกระทบใช่ไหมคะในเรื่องของการวินิจฉัยโรคการรักษาก็เป็นความผิดนะคะหรือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานโดยไม่ปกติเช่นเข้าไปแก้ไขในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ของบริการสาธารณะเช่นระบบโดยสารหรือว่าอากาศยานไทยทำให้เขาไม่สามารถที่จะให้บริการได้ตามปกติแล้วถ้าเกิดว่าทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตก็มีโทษที่สูงขึ้นเป็นเหตุฉกรรจ์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรา13อันนี้ก็เป็นกรณีที่ไปเผยแพร่พวกเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการกระทำความผิดนะคะให้พวกแฮกเกอร์ใช้ก็จะมีความผิดนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือคอมพิวเป็นใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเช่นการเผยแพร่พวกข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วก็คือเรื่องของการส่งจดหมายโฆษณาหรือว่าสแปมใช่ไหมคะก็จะมีโทษแต่ว่าในส่วนของการส่งสแปมมันก็จะมีหลักเกณฑ์เอียนะคะว่าถ้าส่งมาโดยที่ไม่ได้ปิดบังในเรื่องของแหล่งที่มาหรือไม่ได้เป็นการรบกวนคนอื่นมีช่องทางให้มีการปฏิเสธในเรื่องของการรับจดหมายก็จะไม่ผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเผยแพร่นำเข้าพวกข้อมูลที่มันผิดกฎหมายก็จะกำหนดเอาไว้4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1คือการนำเข้าข้อมูลโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนะคะซึ่งข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมข้อมูลออนเป็นเท็จเช่นไปหลอกลวงเอาข้อมูลส
3: ่
0: วนตัวทางการเงินใช่ค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือการนำเข้าข้อมูลออนเป็นเท็จนะคะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องเฟคนิวอันที่3ก็จะเป็นเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะคะพวกหมิ่นสถาบันแล้วก็อันที่4ก็คือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกภาพตัดต่ออะไรต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นมาตราเดียวที่ยอมความได้ค่ะก็จะมีแค่นี้ค่ะ
1: โอเคแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหมือนพรีวิวของหน่วยที่5เนี่ยแหละกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยขอให้นักศึกษาเนี่ยลองไปศึกษาเนื้อหาในหน่วยนี้ดูดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงแน่นอนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ
4: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มาก แต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะครับและในช่วงที่3นี้ก็จะเป็นหน่วยที่6นะครับกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับทำไมเราถึงจะต้องเรียนกฎหมายสิทธิมนุษยชนวัตถุประสงค์ของผู้เขียนต้องการที่จะสื่อสารอะไรให้กับนักปกครองท้องที่รู้ในเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยต้องให้ท่านอาจารย์วิชัยเนี่ยเป็นผู้ตอบเราแล้วครับ
3: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์โยครับจริงๆแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นกระแสหลักนะถ้าเราดูตามมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้สถาบันการศึกษาเนี่ยใส่ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยทุกๆระดับนะและที่สำคัญที่สุดสำหรับนักปกครองท้องที่ต้องรู้เพราะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการเรียกร้องระหว่างกันบางครั้งมันนำมาสู่ความขัดแย้งบางครั้งจากจุดที่ขัดแย้งเล็กๆเนี่ยมันขยายไปถึงปัญหาในระดับชาติได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรมันมีหลักการอย่างไรแล้วก็มันมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องของการคุ้มครองเพื่อให้บุคคลเนี่ยได้สามารถที่จะเยียวยาสิทธิ์ก่อนที่จะมีการรู้สึกว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิชนในระดับท้องถิ่นระดับท้องที่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่การระงับข้อพิพาททำให้เข้าใจกันนะนี่คือเรื่องที่สำคัญที่ผมคิดว่าหลักสูตรของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบรรจุเรื่องนี้ไว้ก็จะทำให้ช่วยความขัดแย้งบรรเทาปัญหาความขัดแย้งไปได้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นในชุดวิชาเนี่ยนะครับก็จะพยายามที่จะให้หลักการคิดที่สำคัญไว้ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถจะวิเคราะห์ต่อปัญหาถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้นำชุมชนแล้วมีคนมาถามอะไรพวกนี้นะฮะจะได้อธิบายได้ครับผมอาจจะเริ่มต้นตรงที่ว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับหน่วยที่4หน่วยที่5เมื่อกี้นะครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมันไม่มีตัวพรบเฉพาะไม่มีกฎหมายเฉพาะเราถามว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนบัญญัติอยู่ในกฎหมายอะไรบ้างไปดูไม่มีกฎหมายนะครับที่เขียนว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนคืออะไรกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีอยู่อย่างไรถ้าจะเจอก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่มากที่คือเป็นเรื่องใหม่หมายถึงเป็นคำที่ใหม่ในระบบกฎหมายไทยประการที่2ก็คือว่าตัวกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยอยู่มีถ้าเกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งตรงนั้นเป็นกฎหมายในการปกครองไม่ใช่เป็นการกฎหมายไม่ได้เป็นกฎหมายบอกว่าสิทธิมนุษยชนมีอะไรบ้างมีวิธีการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น
1: ขออนุญาตถามอาจารย์เริ่มต้นเลยนะไอ้สิทธิมนุษยชนที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็คือจริงๆคือมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นรูปธรรมเหมือนกฎหมายอื่นๆที่เราพูดคุยกันมาเริ่มต้นเนี่ยถ้าพูดถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็คือแค่คิดว่าเราควรที่จะมีสิทธิ์อะไรหรือเปล่าครับพื้นฐาน
3: ถูกต้องตรงนี้คือสิ่งที่อาจารย์โยพูดเนี่ยถูกประเด็นตรงที่สุดเลยก็คือว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิหรือว่าเป็นประโยชน์ที่รับรองโดยระบบกฎหมายก็บอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หมายความว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการรับรองไว้ในกฎหมายบางครั้งมันมีการรับรองไว้แล้วแต่ว่ามันไม่ครอบคลุม บางครั้งมันอาจจะรับรองครอบคลุมแต่ในบางเรื่องวิธีปฏิบัตินะครับปฏิบัติของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมันอาจจะทำให้บุคคลที่อ้างสิทธิ์เนี่ยคิดว่าตัวเองยังไม่ได้รับรองสิทธิ์ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าสิทธิชนเป็นสิทธิที่ไม่สมบูรณ์สิทธิที่เรียกร้องหลักใหญ่ของสิทธิชนก็คือการเรียกร้องให้รัฐนั้นคุ้มครองสิทธิ์ตามที่คนที่เรียกร้องที่เจ้าของสิทธิ์เนี่ยได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ fulfill human right นะก็คือสิทธิที่เชื่อว่าตัวเองมีเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าสิทธิชนเป็นเรื่องของสิทธิที่เรียกว่าเป็นสิทธิทางธรรมสิทธิทางศีลธรรมหรือว่าสิทธิทางการเมืองเรียกร้องให้มีการคุ้มครองโดยกฎหมายหรือโดยระบบของกฎหมายนะบางครั้งกฎหมายมันไม่มีบางครั้งมีแต่ไม่สมบูรณ์บางครั้งแนวปฏิบัติไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเรามีอยู่ในสิทธิอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงนี้เราต้องเข้าใจลักษณะของสิทธิชนหรือว่าพัฒนาการแนวคิดมันก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะผมจะอธิบาย 2-3 เรื่องที่สำคัญสำหรับนักกฎหมายในส่วนต้นนะฮะในเรื่องของลักษณะของสิทธิพัฒนาการของมันหลักการที่สำคัญเพื่อเราจะได้วิเคราะห์ได้เวลามีปัญหานะครับ
1: ครับผมว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยพอเมื่อที่ท่านอาจารย์พูดนะว่ามันเป็นเรื่องที่คนเราเนี่ยอยากจะมีสิทธิ์ถ้าลองดูประเทศไทยในสมัยก่อนนะเราก็ไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะครับแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเปิดดูมันจะมีเรื่องผิวขาวผิวดำทะเลาะกันหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามผมสันนิษฐานนะครับว่าจริงๆเรื่อง human rights เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นที่แรก มันควรจะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศก่อนถูกไหมครับแล้วประเทศไทยก็ adopt พัฒนามา
3: ครับถ้ามองอย่างนั้นก็อาจจะอธิบายได้ในแง่ของเรื่องของแนวคิดสิทธิชนที่เราถือว่าเป็นสากลนะว
1: ่
3: ามันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นนะแต่ว่าเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานอาจจะมีความเชื่อมานานแล้วแต่เราไม่ได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับจริงๆแล้วเรื่องของระบบแนวคิดเรื่องของสิทธิชนที่เชื่อว่าเป็นสิทธิประจำตัวมนุษย์เนี่ยมันมีมาช้านานผมเชื่อว่าทุกคนมีนะครับแล้วก็ที่มันทำให้เป็นรูปเป็นร่างที่จัดระบบความคิดเนี่ยมันอาจจะต้องสืบเราอาจจะต้องศึกษาจากแนวคิดของตะวันตกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มแนวคิดนะครับของสิทธิชนแนวคิดสิทธิชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ตั้งแต่เกิดเลยนะแนวคิดเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักปรัชญาสำนักสโตเอกหรือว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองอะนะโทษทีสำนักกฎหมายธรรมชาติที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติเนี่ยถูกกำหนดที่ปรากฏการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมโดยธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
1: ครับ
3: หรือบางครั้งก็เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับพระเจ้าจะกำหนดไว้แล้วธรรมชาติจะกำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นในการอ้างเรื่องของสิทธิประจำตัวของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีสิทธิบางประการการกล่าวอ้างพวกนี้เพื่อที่จะมาต่อต้านของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแรกเริ่มเดิมทีของแนวคิดเรื่องของสิทธิชนก็คือการอ้างสิทธิประจำตัวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อต่อสู้กับอำนาจของกษัตริย์เพื่อต่อสู้กับอำนาจของผู้ปกครองที่ไม่เป็นธรรมจะเห็นว่ามันแรกเริ่มเดิมทีมันชัดเจนเลยว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่ถูกปกครองกับผู้ที่อยู่ในสถานะที่ปกครอง
1: ครับ
3: คนหนึ่งอ้างอำนาจของปกครองหรือว่าเป็น positive law ก็คืออำนาจตามกฎหมายคำสั่งของรัฐาธิปัตย์ถ้าเราเรียนกฎหมายเรารู้นะกฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์เพื่อที่จะควบคุมเพราะเมื่อมีรัฐมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมจัดการเพื่อให้สู่เป้าหมายของความเป็นรัฐ
1: ครับ
3: แต่ในขณะเดียวกันคำสั่งหรือว่ากฎหมายบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปกระทบสิทธิของมนุษย์หรือว่าไปกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นมนุษย์จะอ้างอะไรเพื่อให้เห็นว่าไอ้กฎหมายเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นธรรมก็คือเอาเหตุผลความชอบธรรมเนี่ยมาอ้างนั่นก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่างกฎหมายบ้านเมืองกับกฎหมายของธรรมชาติหรือว่าเหตุผลที่เป็นธรรมนั่นแหละมาว่า ความเชื่อหรือว่าสิทธิอันเนี้ยมันมีคุณค่าสูงกว่ากฎหมายบ้านเมืองนะครับตรงนี้นี่คือแนวคิดของสิทธิชนต่อมาไอแนวคิดเรื่องของสิทธิธรรมชาติหรือว่าสิทธิประจำตัวมนุษย์เนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปโดยเฉพาะในช่วงหลังจากยุคภูมิปัญญายุคปฏิวัติทางด้านของเขาเรียกว่า glorious revolutionary ก็คือยุคฟื้นฟูภูมิปัญญาเนี่ยนะครับมันก็มาใช้เรียกร้องในเรื่องของการปลดปล่อยรัฐจากศาสนจักรและมาปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมถ้าเราดูในรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับอ้างในเรื่องของสิทธิประจำตัวมนุษย์สิทธิเสรีภาพประจำตัวเพื่อที่จะให้มนุษย์หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับเป็นอิสรภาพนะครับนั่นก็คือเชิดชูในเรื่องของอิสรภาพเสมอภาคเสมอภาคนี่ก็คือว่าคนในอาณานิคมที่เป็นดินแดนของ อเมริกานะครับย่อมมีอิสรภาพมีเสรีภาพเช่นเดียวกันกับคนที่ในอังกฤษเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นประเด็นในเรื่องของการประกาศอิสรภาพหรือแม้กระทั่งในการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเชิดชูในเรื่องของเสรีภาพเสมอภาคและพราดรภาพนะตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสหประชาชาติขึ้นมาหลักคิดอันนี้ก็กลายมาเป็นหลักคิดใหญ่นะครับถ้าเราจำได้นะครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับมันมีดินแดนอาณานิคมเยอะแยะเลยนะครับแล้วประเทศต่างๆนะประเทศไทยนี่โชคดีที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครของไทยแต่ประเทศลองดูพม่าลองดูฝรั่งกัมพูชาลาวพวกนี้ถูกกดขี่เป็นพลเมืองชั้น2ที่ไม่มีอำนาจในการปกครองตัวเองบุคคลเหล่านี้มันไม่มีสภาพเท่าเทียมกับคนเจ้าอาณานิคมนอกจากนั้นพวกทาสพวกอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องของความเสมอภาคหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีอิสรภาพในการที่จะตัดสินใจปกครองดินแดนตัวเองกำหนดอนาคตดินแดนของตัวเองอะไรต่างๆพวกนี้จึงเป็นแนวคิดกระแสหลักในขณะนั้นเพื่อที่จะมาเรียกร้องให้มีการประกาศอิสรภาพเพราะฉะนั้นไอ้โปรเจกต์หนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ที่สุดก็คือว่ามีการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆเนี่ยจากการเป็นอาณานิคมและเชิดชูในเรื่องของเสรีภาพช่วงสงครามโลกครั้งที่2เราเห็นในเรื่องของการเข็นฆ่าชาวยิวนะชาวยิวเนี่ยเขาผิดเนื่องจากว่าเขาเกิดมานับถือศาสนายิวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆที่รัฐออกมาสมัยนาซีเยอรมันออกกฎหมายยึดทรัพย์ชาวยิวชาวยิวต่อต้านก็ถือว่าขัดอำนาจรัฐสามารถที่จะลงโทษอย่างรุนแรงได้สุดท้ายก็คือยิวผิดเนื่องจากเกิดมาเป็นคนยิวก็ต้องถูกส่งตัวไปเข้าไปในเขาเรียกว่าไปค่ายกักกันแรงงานจริงๆไม่ใช่เป็นเชลยนะจริงๆก็คือพลเมืองของนาซีเป็นพลเมืองของเยอรมันแหละแต่ว่าเขามีเชื้อชาติยิวเพราะฉะนั้นจึงเลยต้องถูกควบคุมตัวและตายไปเท่าไหร่8ล้านคนเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยบอกท็อปกฎหมายผ่านโดยรัฐสภาหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สหประชาติจัดทำขึ้นก็คือร่วมกันในการที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในปฏิญญาสากลซึ่งเป็นเอกสารหลักฉบับแรกที่เกี่ยวกับสิทธิชนจึงได้รับรองหลักการนี้หลักอิสรภาพเสมอภาคและพราดรภาพพราดรภาพหมายถึงว่าเมื่อมีการละเมิดสิทธิชนแล้วมนุษย์ทุกคนควรจะต้องช่วยกันอันนี้คือหลักคิดครับ
1: แล้วประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มมีหลักคิดหรือแนวความคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: ครับจริงๆแล้วสิทธิชนในแนวคิดของไทยอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าเรายึดถือแนวคิดที่เป็นเรื่องของการเรียกร้องความชอบธรรมต่อผู้ปกครองเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ามันมีพัฒนาการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีการกราบบังคมทูลให้รัชกาลที่5เนี่ยเรื่องของก็เรียกว่าถวายการปกครองอะไรต่างๆพวกนี้ก็รู้สึกไม่เป็นธรรมสมัยรัชกาลที่6เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพระองค์ท่านอาจจะเราคงจะรู้พระองค์ท่านจะให้ความชอบธรรมกับ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นข้าราชบริพารที่สนองงานพระองค์โดยที่บางครั้งรู้สึกไม่เป็นธรรมนะครับทำให้ทหารหรือว่าข้าราชการบางคนรู้สึกไม่มีความเป็นธรรมจึงมีการเรียกร้องแล้วที่พัฒนาการที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเรียกร้องในสมัยพฤษภาก่อนหน้านั้นก็คือเหตุการณ์ตุลาวิพโยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดกระแสคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างโดยมีการรับรองคำว่าสิทธิชนในรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็คือ2540รัฐธรรมนูญ2540มีการตั้งคณะกรรมการสิทธิชนแห่งชาติมีการตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำใดที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพนะจริงๆแล้วคำว่าสิทธิชนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ารับรองโดยรัฐธรรมนูญ2540นั้นมีอยู่คำเดียวก็คือสิทธิชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ในการคุ้มครองเนี่ยในบทบัญญัติในตัวเนื้อหาเนี่ยเราไม่เจอคำว่าสิทธิชนนะเราเจอแต่สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ2560บัญญัติไว้ในข้อหมวด3หมวด3ถ้าหากไปดูหมวด3นี่เป็นเรื่องของสิทธิทางด้านพลเมืองสิทธิทางการเมืองส่วนใหญ่สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมักจะอยู่ในหมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐและนโยบายของรัฐซึ่งเป็นอยู่ในหมวดที่5และหมวดที่6แต่ทั้งหมดนั้นมันก็ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถจะเรียกร้องบุคคลเนี่ยสามารถจะเรียกร้องได้นะครับ
1: ครับผมก็เป็นแนวความคิดความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนนะครับต่อมาเนี่ยขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายลักษณะนิดนึงไอเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนแล้วลักษณะจริงๆของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบไหนมันเป็นยังไงครับอาจารย
3: ์สิทธิมนุษยชนมันต่างจากตัวสิทธิตามกฎหมายนะครับสิทธิมนุษยชนนั้นมันจะครอบคลุมตัวสิทธิตามกฎหมายนะครับหลักใหญ่ใจความของสิทธิมนุษยชนก็คือเป็นการเรียกร้องนะครับเป็นการเรียกร้องเพื่อให้รัฐจัดการให้นะครับมีคนสรุปว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิที่เป็นการเรียกร้องสิทธิที่เป็นเสรีภาพสิทธิที่เป็นสิทธิที่เป็นภูมิคุ้มกันนั่นก็คือคุ้มกันไม่ให้คนอื่นมาล่วงละเมิดเราแล้วก็สิทธิที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นอย่างเช่นเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเรามีสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของเรานะครับมีอำนาจในการใช้สอยมีอิสรภาพในการที่จะดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินของเราก็ได้หรือเรามีสิทธิเหนือนอกตัวร่างกายของเราเรามีอิสรภาพในการเดินทางไปไหนมาไหนจะทำอย่างไรเราจะแต่งตัวอย่างไรก็ได้จะไว้ผมข้างหนึ่งสีม่วงข้างหนึ่งสีเขียวเป็นอิสรภาพแล้วมีอำนาจในการที่จะดำเนินการนะครับหรือเป็นภูมิคุ้มกันก็คือการไม่ให้คนอื่นมาล่วงละเมิดจะมาว่าเราอะไรพวกนี้ไม่ได้นั่นคือลักษณะของสิทธิชนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิทธิชนเป็นสิทธิของปัจเจกชนนิติบุคคลพวกนี้ไม่มีสิทธิชนนะครับประการที่สองก็คือเป็นสิทธิระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับเป็นระหว่างรัฐกับตัวบุคคลนั้นบุคคลเป็นผู้มีสิทธิหรือว่าเป็น right holder ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ประกันสิทธิ์ก็คือรัฐเพราะฉะนั้นจะต่างจากลักษณะของสิทธิตามสัญญาหรือว่าสิทธิตามกฎหมายอื่นๆถ้าเราดูนะสิทธิตามกฎหมายแพ่งเนี่ยเป็นเรื่องของระหว่างบุคคลกับบุคคลแต่สิทธิชนมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเรื่องของการเรียกร้องระหว่างรัฐให้จัดการให้เมื่อเป็นสิทธิที่เรียกร้องกับรัฐทำให้รัฐเนี่ยต้องมีหน้าที
1: ่
3: ต้องมีหน้าที่ในหน้าที่ของรัฐในการประกันสิทธิ์เนี่ยมีอยู่มีการสรุปไว้มีอยู่3ประการที่สำคัญนะครับก็คือหน้าที่ในการเคารพ
1: ครับ
3: duty to protect โทษที duty to respect ก็คือการเคารพว่าบุคคลนั้นมีสิทธิ์การเคารพเนี่ยอาจจะแสดงออกของรัฐโดยการที่บัญญัติรับรองสิทธิ์ต่าง นะอย่างเช่นกฎหมายของเราเนี่ยสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยกฎหมายแพ่งแท้ๆนะแต่เป็นการรับรองสิทธิของบุคคลหรือมาตรา1336ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลมีสิทธิมีสิทธิใช้สอยหรือมาตรา2ของกฎหมายอาญาเนี่ยกฎหมายจะให้สันนิษฐานโทษทีกฎหมายวิธีพิจารณาให้สันนิษฐานไว้ก่อนหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลที่กระทำความผิดนั้น
5: เป็นผู้บริสุทธิ
3: ์ผู้บริสุทธิ์เงี้ยเป็นการรับรองสิทธิ์หรือเสรีภาพในการเดินทางสิทธิในการมีสัญชาติตามพรบสัญชาติอย่างเงี้ยเป็นการรับรองสิทธิ์นะครับเป็นการรับรองสิทธิ์หน้าที่ต่อไปก็คือหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองทำไมเราต้องมีตำรวจทำไมเราต้องมีโรงพยาบาลเพราะบุคคลนั้นมีสิทธิ์ในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นสิทธิในความมั่นคงเหนือเนื้อตัวร่างกายของเรานะครับถ้าเกิดว่ากฎหมายบอกว่าบุคคลมีสิทธิในการเหนือเนื้อตัวร่างกายแต่ไม่จัดการอะไรเลยเราเดินไปไหนถูกคนตีหัวถูกคนกระชากกระเป๋าผู้หญิงถูกข่มขืนอะไรต่างๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ประการที่สองที่สำคัญของรัฐก็คือหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองรวมถึงกระบวนการในการรับเรื่องราวร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิในต่างๆนะครับประการที่3คือหน้าที่ในการทำให้บรรลุผลหน้าที่ในการบรรลุผลเนี่ยหมายถึงว่าต้องให้เขาได้รับสิทธิ์จริงๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราบัญญัติว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางนะมีความเท่าเทียมกันคนพิการจะสามารถเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการทำให้บรรลุผลหรือว่า fulfillment เนี่ยนะครับก็คือว่าอาจจะต้องกำหนดให้สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมีลิฟต์สำหรับคนพิการที่จอดรถสำหรับคนพิการหรือคนที่เราเห็นนโยบายต่างๆที่ช่วยเหลือสนับสนุนนะคนยากจนกองทุนคนชราต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่ในการฟูลฟิลรวมถึงเรื่องของการเยียวยาเสียหายนะของเราในมีพรบ.กองทุนเยียวยากองทุนความเสียหายคนที่ถูกกระทำความผิดคนที่เป็นเหยื่อของการกระทำความผิดเนี่ยนะก็จะได้รับการเยียวยานั่นถือว่ารัฐบกพร่องไม่สามารถจะคุ้มครองบุคคลได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับ
5: เรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับถ้าพูดถึงสิทธิ์เนี่ยเราทุกคนมีสิทธิ์เราต้องใช้สิทธิ์โดยเท่าเทียมกันหรือเปล่าเพราะว่าสิทธิ์ของแต่ละคนเนี่ยบางคนเป็นนายทุนอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าหรือเปล่าหรือว่าพูดง่ายๆคือว่าไอ้หลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้หลักเสมอภาคหรือเปล่าหรือว่าหลักความเสมอภาคเป็นสับเซตหนึ่งของเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับ
3: อาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนเป็นคำกว้างนะจริงๆแล้วไม่มีคำนิยามชัดเจนสิทธิมนุษยชนคืออะไรแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราจำเป็นสำหรับตัวมนุษย์คืออะไรเพราะฉะนั้นเขาพยายามสกัดหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนมามีอยู่อาจารย์ผมขอพูดถึงเรื่องของหลักการพื้นฐาน3ประการหลักการแรกก็คือหลักเสมอภาคหลักเสมอภาคเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระดูกดำหรือว่าเป็นแบ็กโบนของหลักเรื่องของสิทธิมนุษยชนเลยนะฮะนั่นก็คือว่าทุกคนเนี่ยเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยควรจะต้องมีศักดิ์ศรีที่เท่ากันแต่การมีศักดิ์ศรีเท่ากันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องปฏิบัติทุกคนเหมือนกันนะบางคนอยากกินเค้กบางคนอยากกินขนมปังบางคนกินข้าวเราจะทำอาหารให้ทุกคนกินเหมือนกันไม่ใช่นะครับแต่ต้องให้สอดคล้องกับความแตกต่างที่เรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยทำไมเรือนจำของผู้หญิงเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ต้องมีผ้าอนามัยให้ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ชายเพราะผู้ชายไม่จำเป็นต้องใช้นะหรือว่าที่จอดรถคนพิการอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการจัดการให้สอดคล้องกับลักษณะอันจำเป็นจำเพาะของบุคคลเพราะว่าเขาจำเป็นนะในการดำรงชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักการเรื่องของความเสมอภาคมี2ความหมายความหมายแรกก็คือเรื่องของการไม่ปฏิบัติที่แตกต่างนะครับnon-distinction เนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยนะครับจะต้องไม่ปฏิบัติการใดๆให้แตกต่างกันนะเป็นก่อออกกฎหมายมาไม่มีข้อยกเว้นประการที่2ในกรณีที่บุคคลที่มี ความจำเป็นเฉพาะเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่เราเรียกว่าเป็นมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์หรือว่าเป็นเพื่อให้เขาได้สามารถที่จะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่นะครับในภาษากฎหมายเราใช้ว่า equal opportunity ไม่ใช่ equality แต่เป็น equal opportunity ก็คือโอกาสในการที่จะบรรลุถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงนะครับหลักการที่2ในเรื่องของสิทธิชนที่จำเป็นไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของหลักการจำกัดสิทธิ์ที่ชอบธรรมเราเห็นทุกสิทธิ์นะครับมันจะมีสิ่งที่ขนานกันกับสิทธิ์ก็คือหน้าที่เพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้การมีรัฐเนี่ยก็คือสังคมหน้าที่ของรัฐก็คือการจัดการผลประโยชน์หรือการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยหน้าที่พื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นสิทธิก็จะคู่กับหน้าที่นะครับสิทธิก็คู่กับหน้าที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจำกัดสิทธิเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในมาตรา29นะครับ28โทษที28นะครับในเรื่องของการจำกัดสิทธิจริงๆแล้วการจำกัดสิทธิเมื่อก่อนนี้รัฐธรรมนูญฉบับก่อน2540เนี่ยบัญญัติแต่รับรองสิทธิ์รับรองสิทธิ์แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายเสร็จแล้วเป็นไงพอกฎหมายออกมาบัญญัติจำกัดสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นความชอบธรรมแต่2540มันมีนวัตกรรมเนื่องจากว่าเราก็รับแนวคิดมาจากตะวันตกนะครับก็คือว่าการจำกัดสิทธิ์นั้นไม่สามารถทำได้นะเว้นแต่จะทำโดย1โดยกฎหมายทำไมถึงโดยกฎหมายเพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต้องให้รัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของเราเนี่ยมาตรวจสอบอันที่สองกฎหมายนั้นไม่ใช่ว่าออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิ์อย่างไรก็ได้ต้องมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการจำกัดสิทธิ์มีหลายๆอย่างเช่นเพื่อความมั่นคงเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนอื่นเพื่อคุ้มครองศีลธรรมเพื่อคุ้มครองทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายในเรื่องของสัมปทานสุราเนี่ยนะทำไมถึงบอกว่ายอมรับได้เพราะว่าต้องการที่คุ้มครองสังคมไม่ให้คนกินเหล้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเพื่อไม่ให้มีการทุ่มตลาดในเรื่องของสินค้าที่มันเป็นการมอมเมาอย่างนี้นะอันที่4โทษอันที่3ครับวัตถุประสงค์หรือมาตรการในการจำกัดสิทธิ์กับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เสียไปต้องได้สัดส่วนเนี่ยหลักการสำคัญเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาพิจารณาเรื่องของการจำกัดสิทธิ์มีความชอบธรรมหรือไม่เราต้องดู3ประการเนี่ยนะครับ
5: ครับ
3: หลักการสำคัญ
5: โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระสำคัญนะครับของหน่วยที่6นะครับกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงหน้านะครับในช่วงถามตอบสักครู่เดียวครับ
4: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตลอดครับ
5: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็เป็นช่วงถามตอบนะในช่วงนี้ก็คำถามที่น่าสนใจมาลองถามนักศึกษาดูให้นักศึกษาเนี่ยคิดตามหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเนี่ยลองทบทวนความรู้ที่ได้รับนะครับทั้งจากการที่นักศึกษาอ่านหนังสือมาเรียบร้อยแล้วหรือนักศึกษาเนี่ยฟังการบรรยายแล้วลองทดสอบตัวเองซิว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการที่ท่านอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยได้บรรยายได้เสริมให้เราเนี่ยครอบคลุมเพียงพอไหมนะครับคำถามเนี่ยนะครับผมขออนุญาตไล่คำถามไปทีละคำถามเลยละกันนะครับเอาเป็นคำถามแรกก่อนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ในกรณีถ้ากอไก่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเกิดภัยพิบัติขึ้น
0: ค่ะ
5: เอายกตัวอย่างเป็น น้ำท่วมแล้วกันนะครับเกิดสึนามิเกิดอะไรขึ้นมาแล้วกอไก่เนี่ยที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเขามีหน้าที่นะในการป้องกันสาธารณภัยในขณะที่

0: ขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาทำหน้าที่ด้วยความประมาทประมาทเฉยๆนะครับไม่ใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะมันมีสองส่วนนะครับนักศึกษามีความประมาทเฉยๆกลับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียหายเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยประมาทในระดับประมาทเฉยๆนะครับแล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอไข่เจ้าของบ้านและกันเจ้าของทรัพย์สินในกรณีนี้เนี่ยกไก่เนี่ยเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็กระทำด้วยความประมาทแต่ไม่ใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกไก่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยจะต้องมีความรับผิดทางกฎหมายหรือเปล่าครับ
1: ค่ะนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าพนักงานนะส่วนใหญ่ที่เข้าไปเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เขามีเจตนาดีแหละนะซึ่งถ้าโดยปกตินะคะถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยแม้เป็นเรื่องประมาทกฎหมายก็บอกว่าบางเรื่องแม้ประมาทก็ต้องรับผิดอยู่ดีนะคะเช่นในทางอาญาก็คือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายแม้ประมาทคุณก็ต้องรับผิดอยู่ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องป้องกันภัยแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนะคะตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าพนักงานนะคะซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่นะก็คือต้องเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยนะคะจะพ้นจากความรับผิดก็คือไม่ต้องรับผิดนั่นเองอาจารย์นะคะก็ต่อเมื่อ1กระทําไปตามหน้าที่ก็คือต้องมีหน้าที่ที่ทํานะคะ2กระทําไปพอสมควรแก่เหตุนะคะและ3ต้องไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็คือต้องครบทั้ง3เงื่อนไขนี้เท่านั้นนะคะเจ้าพนักงานคนนั้นจึงไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ว่าต่อทรัพย์สินต่อร่างกายหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเอาเงี้ยอย่างกรณีในกรเนี่ยเขาบอกว่าแค่ประมาทเลินเล่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันไม่เข้าเงื่อนไขที่3ต้องเป็นกรณีที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น
0: ถึงจะต้องรับผิด
1: นะคะยกตัวอย่างนิดนึงถ้าสมมติว่าในกนะเป็นเจ้าพนักงานจริงแต่ว่าไม่ได้มีหน้าที่ที่ไปบรรเทาภัยนั้นๆนะคะแบบนี้ก็คือถ้าไปทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นก็ผิดก็คือตัวเองต้องมีหน้าที่ก่อนนะคะสองแม้มีหน้าที่นะถ้ากระทำไม่สมควรแก่เหตุอย่างที่เคยยกตัวอย่างแทนที่จะเข้าไปช่วยคนนะคะแล้วพังแค่ประตูนะแต่ว่าทำไปทำมาบ้านก็พังไปทั้งหลังโดยที่มันไม่สมควรแก่เหตุนะคะเข้าเงื่อนไขที่สองละต้องไปดูต่อว่าทำอันนั้นเนี่ยแม้ว่าเขาสมควรแก่เหตุแต่ว่าเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะก็ผิดอยู่ดี
0: ก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง
1: นะคะ
0: นะครับ
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือกรณีนี้เขาไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะก็เลยไม่ต้องรับผิดนั่นเอง
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
0: ผมขออนุญาตเข้าสู่คำถามต่อไปนะครับก็เป็นคำถามเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์อันนี้นี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักศึกษานักศึกษาเนี่ยเล่นมือถือกันตลอดเวลานะมันจะมีกลุ่มไลน์โดยเฉพาะผู้ชายที่จะส่งคลิปกันเป็นคลิปเขาเรียกคลิปโป้คลิปอนาจารไม่ใช่สิเป็นคลิปโป้คลิปอนาจารเนี่ยส่งกันมาเยอะแยะเลยนายกอไก่ละกันนายกอไก่ก็ชื่นชอบก็เลยเซฟคลิปเนี้ยไว้ในมือถือของตัวเองผมขออนุญาตค่อยๆไล่คำถามนะครับอาจารย์คำถามแรกคือนายกอไก่เนี่ยเซฟคลิปไว้ในมือถือของนายกอไก่เองนะดูจากไลน์แล้วชอบคลิปนี้มากเลยนางเอกสวยๆเก็บคลิปนี้ไว้ข้อที่1ครับมีความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าต่อมาครับนายกอไก่เนี่ยรู้สึกว่ากลัวโทรศัพท์หายเก็บไว้ในโทรศัพท์เดี๋ยวหายแน่นอนเลยครับเอาไปแปะไว้ที่ไหนละกันเอาไปแปะไว้ใน Facebook ของตัวเองอันแรกก็กลัวว่าถ้าเกิดเปิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะก็เลยแปะไว้แต่ว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวคือฉันเห็นคนเดียว อยู่มาอีกสักพักนึงคุยกับเพื่อนเริ่มโม้เริ่มอะไรกันเปลี่ยนจากความเป็นส่วนตัวเนี่ยตั้งเป็น private group เห็นได้เฉพาะกลุ่มสมมติมีเพื่อน5คนละกันไม่ใช่คนทั่วไปสามารถเห็นได้เห็นได้เฉพาะกลุ่มเพื่อน5คนนี้เท่านั้นกรณีแรกเซฟเก็บก่อนนะครับนักศึกษาเก็บไว้ใน

0: ือถือก่อน2คือโพสต์ Facebook แต่ว่าตั้งให้ตัวเองเนี่ยเห็นได้คนเดียว
1: อ
0: ันที่3คือเปิดแต่ว่าเปิดเฉพาะกรุ๊ปปิดเห็นได้แค่5คนเท่านั้นและสุดท้ายแอดวานซ์เลยคือโพสต์เต็มที่เลยเผยแพร่ให้ทุกคนเห็นเลยใครอยากดาวน์โหลดเก็บเชิญเลยทั้ง4กรณีนี้เนี่ยให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันจะเป็นความผิดทางพรบ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้ในส่วนของมาตรา14อนุ4นะคะซึ่งตัวกฎหมายเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะลามกนะคะและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบก็จะมีอยู่สองส่วนนะคะก็คือการนำเข้าซึ่งข้อมูลลามกกับอีกอันหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ทีนี้ส่วนที่อาจารย์โยถามมาเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของกรณีแรกอะค่ะเป็นกรณีที
0: ่เซฟเก็บไว้ก่อน
1: เราเซฟเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองหรือว่าในส่วนของตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยนะคะคือเราดูได้คนเดียวเราเซฟเข้ามาในระบบของเราเองกรณีนี้ก็อาจจะไม่เข้าในส่วนของมาตรา14นะคะวงเล็บ4เนื่องจากประชาชนทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าถึงได้นะ
0: คะเพราะฉะนั้นใครขาเซฟเนี่ยก็สบายใจได้ว่ายังไม่มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์แน่นอน
1: ค่ะแต่ทีนี้อีกกรณีนึงนะคะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเซฟไว้แล้วอยากจะเอาไปไว้ใน Facebook ใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของกรณีเนี้ยค่ะก็จะมีในส่วนของแนวคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งอาจจะไม่ได้พูดถึงในส่วนของตัวFacebook Page โดยตรงแต่ว่าเป็นคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Facebook Messenger ซึ่งเป็นโปรแกรมสนทนานะคะซึ่งศาลก็ตัดสินเอาไว้นะคะว่าเป็นกรณีของจำเลยนะคะส่งภาพลามกนะคะซึ่งปรากฏเป็นภาพของโจทเนี่ยค่ะให้แล้วก็การที่จะเข้าไปดูเนี่ยก็คือมีแค่ตัวจำเลยกับโจทเท่านั้นที่มีรหัสที่ต้องใช้รหัสเข้าไปดูค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหน้าสาธารณะใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกรณีของห้องสนทนาแหละ Facebook Messenger นะคะก็คล้ายๆกับ LINE นะคะอย่างกรณีนี้ศาลบอกว่าเป็นกรณีที่เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จริงแต่ว่าจะต้องมีการเข้ารหัสในการเข้าไปดูนะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปใน Facebook Messenger ของคนอื่นได้ใช่ไหมคะ
0: อยู่ดีเข้าไปดูเมสเซจข้อความของอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยค่ะศาลก็ตัดสินเอาไว้ว่ากรณีนี้ก็เลยไม่ผิดตามมาตรา14วงเล็บ4นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเราเอาไปโพสต์ในหน้า Facebook Page ของเราเองแม้ว่าเราจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะเราดูได้คนเดียวถ้าเป็นกรณีเราได้ดูได้คนเดียวเลยเราตั้งรูปภาพนั้นว่าเราดูได้คนเดียวคนอื่นดูไม่ได้มันก็จะไม่เข้าในส่วนของมาตรา14วงเล็บ4เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกรณีเราตั้ง privacy ไว้ว่าดูได้เฉพาะเพื่อนเราที่เรารับแอดนะคะหรือเราเปิดสาธารณะคนอื่นเข้ามาดูได้กรณี2อันนี้ก็จะไม่แตกต่างกันนะคะก็คือถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา14วงเล็บ4อยู่ดีเพราะว่าจริงๆคำว่าประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ก็ยังไม่ได้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกานะคะแต่ว่าประชาชนทั่วไปก็ไม่น่าจะต้องกำหนดว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ใช่ค่ะอย่างเราเข้าไปดูได้คน2คนก็น่าจะถือว่าเป็นความผิดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา14วงเล็บ4แล้วค่ะ
0: ค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พึงระวังไว้นิดนึงว่าถ้าใครชอบโพสชอบแชร์ต่อกันกับทางไลน์เนี่ยแชร์ง่ายมาก
1: พวกไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้จากกลุ่มนี้แชร์ต่อกลุ่มนู้นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีความผิดได้แต่ถ้าเป็นภาพพระสวัสดีตอนเช้าอะไรพวกนี้คงไม่มีปัญหาเนาะ
1: ค่ะจันวิชัยส่งได
0: ้ทุกเช้าเด้งมาตลอดเวลาสวัสดีวันพระมาละเดี๋ยวพระสีจันสีเหลืองอังคารสีอะไรนะชมพูหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: สีเขียวบ้างตามวัน
2: ค่ะ
0: ก็มาแต่นี้ก็ไม่ผิด
2: แต่ถ้าสวัสดีวันจันทร์แล้วมีภาพอย่างเงี้ยมา
0: ก็เป็นความผิดได้
2: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: โอเคครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายแล้วอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์วิชัยแกเตรียมมาเลยสำหรับกิจกรรมให้นักศึกษาเนี่ยลองฝึกตัวเองดูซิว่าถ้าเกิดนักศึกษาเห็นข้อมูลที่ท่านอาจารย์เตรียมมาเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้อย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยเนี่ยได้นำเสนอไปหรือเปล่าขอเชิญท่านอาจารย์วิชัยครับ
3: จริงๆแล้วกิจกรรมที่ให้วิเคราะห์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเตรียมไว้เหมือนกันแต่ให้ไปทำในตอนที่เราเรียนกันที่ห้องนะ ไปทำกิจกรรมวิเคราะห์ตรงนั้นปัญหาส่วนที่ให้ทำตรงนี้เพื่อที่จะชี้เห็นประเด็นสำคัญสำคัญเวลาเราไปอ่านหนังสือเราจะได้จำได้หรือว่ารู้ว่าควรจะต้องดูตรงไหนบ้างนะครับเราลองมาดูถ้าหากว่ามีอย่างนี้นะครับดูนักศึกษาดูตามสไลด์นะครับกิจกรรมจับคู่ซ้ายขวานะอันแรกที่จอดรถสำหรับคนพิการหลักพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรัฐธรรมนูญว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครั้งแรกมาตรการจำกัดสิทธิที่ชอบธรรมบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กองทุนยุติธรรมอันนี้ถึงซ้ายมือนะซ้ายมือเป็นกลุ่มคำกลุ่มหนึ่งทางขวามืออาจจะมีเยอะหน่อยนะมันจะได้ไม่จับคู่กันง่ายนักนะครับเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎหมายแพ่งอิสรภาพเสรีภาพและพระราษฎรมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์มีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์สิทธิที่สูญเสียการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะการเลือกปฏิบัติบริหารกองทุนโดยสำนักงานศาลยุติธรรมหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องสับสนเพราะว่าอาจารย์ทำเส้นกั้นไว้แล้วแต่ละข้อนะครับมันไม่มีกอขอนะลองจำดูนะอันแรกเลยนะครับที่จอดรถสำหรับคนพิการเราดูทางขวามือมันมีอะไรที่สัมพันธ์กับคำว่าที่จอดรถสำหรับคนพิการนะครับอาจารย์โยพอตอบได้ไหมครับ
0: ผมถ้าทายผิดจะเป็นอะไรไหมครับเนี่ย
3: โดนปรับ
0: ดูจากข้อมูลนะผมตัดพฤษภาธมินก่อนมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับที่จอดรถคนพิการแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่ง อันนี้ผมค้างไว้ก่อนอิสรภาพเสรีภาพพาราดานภาพอันนี้น่าจะกว้างเกินไปสำหรับที่จอดรถคนพิการนะครับมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์ที่จอดรถคนพิการก็เป็นการยืนยันสิทธิ์ของคนพิการในระดับหนึ่งนะครับผมค้างตรงนี้ไว้ก่อนมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิสูญเสียอันนี้ไม่น่าจะใช่ประกันสิทธิที่ไม่ได้โดยฝ่ายบริหารคือการจัดที่จอดรถเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นการประกันสิทธินะของฝ่ายบริหารเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับเลือกปฏิบัติไหมถ้ามองเอาเฉพาะคำพูดนะก็ไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับมันเป็นสิทธิพึงมีที่คนพิการควรจะไปบริหารกองทุนนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็หน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงอันนี้ก็คือหน้าที่ของรัฐถ้าถามผมเนี่ยหลายข้อเข้าเลยนะ
3: ถูกต้องข้อไหนที่ตรงที่สุด
1: ข้ออ
3: าจารย์แนะนำนิดหนึ่งวิธีคิดอย่างที่อาจารย์โยทำเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องนะเวลาเราดูแล้วเนี่ยพยายามตัดอะไรที่มันไม่ตรงเวลานักศึกษาทำข้อสอบแม้จะเป็นข้อสอบอัตราย5ตัวเลือกเหมือนกันเวลาอ่านแล้วตัดอะไรที่ไม่ตรงอ่ะแล้วมันอาจจะมีตรง2ข้อ3ข้อเนี่ยนะที่มันตรงที่มันใกล้เคียงแล้วมาวัดดูว่าอะไรที่ตรงที่สุด อันนี้คืออาจารย์โยพยายามสาธิตวิธีการคิดตัดข้อที่ไม่ถูกต้องไปก่อนแล้วมันมีบางทีหลายๆข้อมากที่มันก้ำกึ่งถ้าเรายังคิดไม่ได้เว้นไว้ก่อนนะไปทำข้ออื่นก่อนนะครับตรงเนี้ยนะครับเราลองดูเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์ที่ใกล้เคียงเนาะมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์กับหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงหน้าที่ในการปกป้องหน้าที่ในอะไรอีกอันหนึ่งคือการประกันสิทธิ์โดยฝ่ายบริหารใช่ไหม
0: ครับ
3: แต่ไอ้หน้าที่ที่จอดรถสำหรับคนพิการเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเอกชนก็สามารถที่จะ
0: ทำได้
3: เราไปห้างสรรพสินค้าเห็นไหมที่จอดรถคนพิการปรากฏว่ารถหรูๆไปจอดเต็มเลยนะอย่างนี้เราเพิ่งรู้ว่าคนพิการขับรถหรูทั้งนั้นเลยนะจริงๆแล้วทำไมที่จอดรถสำหรับคนพิการมันมีความจำเป็นคนพิการ ที่เขาบางครั้งเห็นไหมครับเขาจะ

0: ต้องมีรถเข็นถ้าเกิดว่าจอดที่แคบๆรถเข็นเข้าไปส่งเนี่ยนะครับไม่สามารถจะขึ้นได้สะดวกแล้วก็ถ้าเราสังเกตใกล้กับประตูนี่เป็นการเอื้ออำนวยสิทธิ์ให้เขาได้สามารถจะเข้าถึงฟาซิลิตี้หรือว่าสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของรัฐเนี่ยควรจะต้องมีโรงพยาบาลโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะคนพิการขาเท่านั้นนะโรงเรียนเห็นไหมฮะโรงเรียนที่มสทเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่คำนึงสิทธิคนพิการเรื่องของการให้สอนเราคงไปอ่านหนังสือสำหรับคนจากสูพิการน
1: ะ
0: นี่คือการเอื้ออำนวยเขาเรียกว่าเป็นมาตรการเชิงยืนยันสิทธินะครับตรงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเชิงยืนยันสิทธิ์ครับอาจจะขีดเส้นลงมานะครับมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ
2: ์ครับ
0: การเลือกปฏิบัติเป็นการเลือกปฏิบัติไหมจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกปฏิบัติเป็นถ้อยคำทางกฎหมายเป็น technical term
2: หร
0: ือว่า discrimination มันจะต้องเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบธรรม บ้านเราเอามาใช้คำว่าเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม discrimination ก็เลยซ้ำกันนะครับจริงๆถ้าใช้คำว่าเลือกปฏิบัติเป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกนะครับว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะแต่ถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างนะบางครั้งมันเป็นธรรมก็ได้นะครับ
1: อาจารย์คะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกอย่างที่เข้าใจก็คืออย่างสมมติคนปกติกับคนพิการเนี่ยก็คือเขามีคุณสมบัติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นเลือกปฏิบัติ
0: ใช่ครับเขาเรียกว่ามีความจำเป็นเฉพาะน
1: ะ
0: ตัวบุคคลนะครับทำไมเราถึงให้เวลาสำหรับผู้หญิงในการคลอดแล้วผู้ชายไม่มีเวลาในการคลอดนะอันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าความแตกต่างไม่เหมือนกันต้องจัดการสิทธิ์ให้สมกับสิ่งจำลักษณะเฉพาะของบุคคลมากที่สุดนะครับข้อที่2หลักการพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคราวนี้อาจารย์ทรายลองดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลอง
2: ครับ
1: นะคะหลักการพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะเหตุการณ์พฤษภาธมินอันนี้ก็คิดว่าไม่ใช่นะคะแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่งนะคะอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่เพราะว่ามันคือหลักการ
0: เป็นแหล่งที่มา
1: ใช่ค่ะอิสระภาพเสรีภาพและพาราดอนภาพอันนี้ฟังดูแล้วนะคะดูเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกอันนะคะก็คือน่าจะเป็นข้อนี้นะคะทีนี้อันนี้ติดไว้ก่อนนะคะมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์อันนี้ผ่านไปแล้วนะคะ
0: ถูกเลือกไปแล้ว
1: ถูกเลือกไปแล้วค่ะเป็นข้อดีที่ได้คนที่สองเพราะว่าถูกตัดไปแล้วนะคะมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิที่สูญเสียอันนี้บอกว่าเป็นหลักการพื้นฐานอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่นะคะการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ไม่เกี่ยวข้องนะคะหลักการเลือกปฏิบัติอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานนะคะบริหารกองทุนโดยสำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่น่าจะเกี่ยวหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงก็ไม่น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานนะคะ
0: คำง่ายใช่ไหมครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอบว่าข้อ
1: 3ค่ะอิสระภาพเสรีภาพและพารา
0: อันนี้นักศึกษาเวลาทำพยายามคิดอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็จะเจอเลยบางทีมันก็คลุมเครือจ
1: ะ
0: เจอเลยถ้าหากว่าเจอปุ๊บเราไม่ต้องไปดูเข้าต่อไปหรือเปล่าไม่จะ
1: ไม่
0: ได้นะ
1: ต้องดู
0: เพราะว่าบางทีมันอาจจะตรงกว่าะนะครับเพราะฉะนั้นหลักการพื้นฐานเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดให้ฟังครับคือหลักพื้นฐานในเรื่องของอิสรภาพเสมอภาคแล้วก็พาราดันภาพนะครับต่อไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นฉบับแรกหรือว่าเป็นครั้งแรก
2: คือจริงๆเดี๋ยวผมต้องอธิบายขอถามอาจารย์ดีกว่านะครับว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเราประเทศไทยเรามีหลากหลายฉบับนะครับถ้านักศึกษาดูเนี่ยทุกฉบับหรือเปล่าที่บอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยของเราเนี่ยมีหมดเลยนะครับเราต้องดูรัฐธรรมนูญฉบับไหนตั้งแต่ฉบับแรกเลยไหมหรือว่าดูรัฐธรรมนูญฉบับที่2ฉบับที่3
0: Okay.
2: ตรงนี้เราต้องดูรัฐธรรมนูญฉบับไหนครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นมันมาประเด็นในเรื่องของแหล่งที่มาของกฎหมายสิทธิมนุษยชนคืออะไรนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องดูฉบับปัจจุบันรัฐธรรมนูญพอประกาศฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับที่ผ่านมามัน

ถูกยกเลิกโดยฉบับใหม่อยู่แล้วนะหลักกฎหมายหลักของกฎหมายก็คือว่าต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแต่นอกจากรัฐธรรมนูญเนี่ยสิทธิมิชนเป็นเรื่องของหลักการส่วนใหญ่นะครับมาจากหลักกฎหมายทั่วไปและแนวจารีตประเพณีและเหตุผลเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น

0: นะเว้นแต่จะถูกจำกัดโดยกฎหมายอะไรนะครับถ้าหากว่าไม่ถูกจำกัดแล้วถือว่าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะกลับจากกฎหมายเก่าๆที่บอกว่าสิทธิเสรีภาพให้เป็นไปตามกฎหมายมันกลับกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันกลับกันก็คือว่ามนุษย์มีเมื่อบุคคลเนี่ยมีอิสรภาพทำการได้เต็มที่เว้นแต่กฎหมายห้ามแต่กฎหมายห้ามมันก็จะมาติดอยู่ที่หลักเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมไม่ใช่ว่าจะจำกัดอย่างไรก็ได้มันต้องมีเหตุผลและมีความเหมาะสมนะครับ
1: ครับกลับเข้าสู่การจับคู่ของอาจารย์
0: คำถามนะครับ
1: ข้อต่อไปครับ
0: ข้อต่อไปอาจารย์ตะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นครั้งแรกคำถามคำนี้มันยากนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ลองดูนะครับมันสามารถจะหาคำตอบได้
2: ค่ะ
0: คร
2: ับงั้นก็จะลองตัดตามอาจารย์โยกับอาจารย์ทรายนะคะ อย่างข้อที่หนึ่งเหตุการณ์พฤษภาธมินอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องนะคะเป็นเรื่องของ
0: ใช่ได้ใช่ไหม
2: การชุมนุมแล้วก็อาจจะม
0: ีตาม
3: เราตื่นเต้นนะคะ
2: จะมีในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องอันที่สองคือแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่ง
0: ไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหม
2: อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวนะคะเป็นทางแพ่ง
0: เป็นเรื่องของการบัญญัติเรื่องของหน้าที่ของรัฐกับรัฐ
2: อันนี้สามอิสรภาพเสรีภาพและพลวันภาพอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักการพื้นฐาน
0: ถูกเลือกไปแล้ว
2: ถูกเลือกไปแล้วใช่ค่ะอันที่อันต่อมานะคะที่สี่คือเรื่องมาตรการเชิงยืนยันสิทธิจริงๆมันก็เหมือนเป็นยืนยันเหมือนกันนะบัญญัติรับรองแต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะอันต่อมาคือมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิที่สูญเสียอันนี้อาจจะไม่น่าเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะคะอันต่อมาการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารนะจริงๆแล้วข้อนี้เหมือนมันเกี่ยวหลายข้ออยู่เหมือนกันนะคะอันต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550นะคะก็อันที่เราถามเป็นครั้งแรกใช่ไหมอันต่อมาคือการเลือกปฏิบัติอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วก็เรื่องของการบริหารกองทุนอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงนะคะนี่อาจจะที่คิดว่าเกี่ยวข้องมากๆอาจจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์พฤษภาธมินแล้วก็ในเรื่องของก็เป็นการยืนยันสิทธิ์นะคะรวมถึงในเรื่องของการเคารพคุ้มครองแล้วก็ทำให้เป็นจริงด้วยเพราะรับรองในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอาไว้อะค่ะ
0: ครับบางคนอาจจะเลือกรัฐธรรมนูญสองอาณาจักรไทย2550เนาะถ้าใครไม่อ่านมารายละเอียดเนี่ยก็จะเลือกคำนี้แต่จริงๆแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือเหตุการณ์พฤษภาธมินซึ่งเป็นเรื่องของทำใหมีบทบัญญัติเรื่องของสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อไปมาตรการจำกัดสิทธิชอบธรรมเร็วๆนะครับเนื่องจากเรามีเวลาน้อยนะครับมาตรการจำกัดสิทธิชอบธรรมเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายว่ามันมีหลักเกณฑ์อยู่3ประการคือต้องทำด้วยกฎหมายอันที่2ต้องมีเป้าหมายหรือว่ามีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมหรือว่าที่เป็นที่ยอมรับได้ในสังคมประชาธิปไตยอย่างเช่นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพบุคคลการคุ้มครองความมั่นคงของรัฐการคุ้มครองระบบเศรษฐกิจการคุ้มครองศีลธรรมอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์อันที่3ก็ต้องมีความได้สัดส่วนมาตรการที่ใช้ในการจำกัดต้องชั่งน้ำหนักระหว่างสิทธิกับข้อจำกัดนะครับอันนี้ก็คือมีความได้สัดส่วนนะครับข้อนี้ต้องตอบว่ามีทำได้สัดส่วนข้อต่อไปบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดนั่นก็คือการคุ้มครองหรือว่ารับรองสิทธิ์โดยกฎหมายแพ่งนะครับข้อที่สุดท้ายกองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการประกันสิทธิโดยฝ่ายบริหารคือบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองโดยรัฐถ้าหากว่ารัฐบกพร่องเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์รัฐก็จะมีการเยียวยาให้แต่เฉพาะบางเรื่องนะครับสิทธิในชีวิตร่างกายแล้วก็เสรีภาพเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาระสำคัญของหน่วยที่4หน่วยที่5แล้วก็หน่วยที่6นะครับในชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครอง

ของท้องที่นะครับในวันนี้พวกเราทุกคนนะครับก็ขออวยพรให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับตั้งใจหนังสือแล้วก็ขอให้สอบได้คะแนนดีๆนะครับพวกเรา4คนก็ในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
4: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
8: ้จะเรียนมสทได้หรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการหน่วยที่4สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งในหน่วยนี้ก็จะมีอยู่2ตอนนะครับตอนที่ 4.1 ก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งในตอนนี้ก็จะมีอยู่4เรื่องเรื่องที่1ก็คือศูนย์ข้อมูลการเกษตรแห่งชาตินะครับ2ก็คือระบบสารสนเทศด้านการเกษตร3ระบบการบริหารสารสนเทศการเกษตรออนไลน์และเรื่องที่4ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่1ก่อนเลยนะครับพูดถึงศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า National Agricultural Big Data Center นะครับอักษรย่อ ก็คือ NABCศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาตินี้มีบทบาทโดยเป็นคลังข้อมูลกลางด้านการเกษตรทั้งหมดของประเทศนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานเป็นศูนย์ที่ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรและหน่วยงานนะครับแล้วก็ด้านสินค้าเกษตรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานนะครับข้อมูลที่มีอยู่ในศูนย์นะครับมีประโยชน์ทั้งในด้านการ

วางแผนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรนะครับตอนนี้ที่มาในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาตินี่นะครับเป็นความร่วมมือของ10กระทรวงหลักนะครับอันนี้ก็ไม่ขอกล่าวรายละเอียดของ10กระทรวงแล้วกันนะครับต่อไปก็พูดถึงบทบาทของศูนย์การเกษตรแห่งชาตินี่นะครับบทบาทหลักๆก็คือเป็นการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร14กลุ่มข้อมูลนะครับเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มข้อมูลรายละเอียดเราก็จะไม่พูดถึงนะครับแล้วก็เพราะเป็นรายละเอียดซึ่งนักศึกษาสามารถไปอ่านได้ในเอกสารการสอนนะครับแล้วก็บริการการวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้พูดถึงศูนย์ข้อมูลการด้านการเกษตรไปแล้วหรือศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติไปแล้วครับต่อไปนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือมาถึงระบบข้อมูลแล้วกันนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราเรียกว่าระบบสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับระบบสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อยกระดับเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเพราะว่าเกษตรกรจะต้องเข้าถึงเกษตรกรต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลนะครับมีแอปที่สำคัญนะครับก็คือ1โมบายแอปพลิเคชันเกษตรดิจิทัลหรือดิจิทัลฟาร์มเมอร์นะครับเกษตรดิจิทัลเนี่ยครับเป็นการรวบรวมบริการการเกษตรนะครับองค์ความรู้ต่างๆด้านการเกษตรแล้วก็เชื่อมนโยบายการเกษตรต่างๆเข้ามาด้วยกันนะครับนี่ก็คือโมบายแอปพลิเคชันเกษตรดิจิทัลนะครับต่อไปนอกจากฐานข้อมูลเป็นความรู้เกษตรดิจิทัลแล้วต่อไปนะครับระบบสารสนเทศการเกษตรอันที่สองก็คือระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลุกออนไลน์นะครับซึ่งระบบแผนที่การเกษตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ให้เกษตรกรนะครับหรือหน่วยงานต่างจะได้รู้ว่าในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อะไรต่างๆหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือในอันที่สองนะครับก็คือระบบสาระระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์นะครับภาษาอังกฤษเรียก Agri Map Online นะครับต่อไปที่สามนะครับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐด้านการเกษตรนะครับที่เขาเรียกก็ว่า Open Data นะครับก็คือMOAC ก็คือ Ministry of Agriculture and Cooperatives นะครับ Open Data นั่นเองนะครับก็คือข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับที่มีอยู่ต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจทั้งหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองหน่วยงานภาคเอกชนหรือเกษตรกรที่สนใจต่างๆนี้ก็ไปสืบค้นดูได้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงระบบบริการสารสนเทศเกษตรออนไลน์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่1เป็นกลุ่มการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและวางแผนการผลิตนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มการให้บริการข้อมูลที่ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการผลิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มการให้บริการข้อมูลการให้บริการกลุ่มที่4กลุ่มการให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมเกษตรนะครับก็คือ Big Data and Innovation 5ก็คือกลุ่มการให้บริการช่องทางการตลาดนะครับแล้วก็6กลุ่มการให้บริการองค์ความรู้ต่างๆซึ่งแต่ละกลุ่มนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รับผิดชอบภายใต้กลุ่มต่างๆนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายของตอนที่1ก็คือศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมนะครับ

ซึ่งศูนย์นี้เนี่ยหรือศูนย์ AIC นะครับก็คือ Agritech and Innovation Center นะครับศูนย์ข้อมูลนี้เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัดนะครับโดยมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบนะครับของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็จะเข้าไปร่วมดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลนี้ซึ่งศูนย์ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของแต่ละจังหวัดเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าในจังหวัดของเราเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในศูนย์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับนะครับแต่นี้ในต่อไปนะครับก็คือตอนที่2แล้วกันนะครับเมื่อตอนที่1เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแล้วก็มีการตลาดนะครับเป็นองค์ความรู้ทั่วไปที่เราสามารถจะไปสืบค้นได้จากแหล่งต่างๆนะครับแต่พอมาถึงตอนเรื่อง 4.2 นะครับระบบจะมาพูดถึงระบบการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์นะครับอันนี้เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี้ยสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถขายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยผ่านตลาดออนไลน์นะครับแต่การผ่านตลาดการส่งสินค้าผ่านตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับในไปต่างประเทศก็อาจจะยังยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ที่นิยมขายสินค้าตลาดออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นการขายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนักศึกษาจะต้องมารู้ก่อนว่าระบบตลาดออนไลน์เป็นอย่างไรนะครับโดยเนื้อหาในตอนนี้ก็แบ่งเป็น4เรื่องนะครับเรื่องที่1จะพูดถึงระบบการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์เรื่องที่2ก็จะพูดถึงหลักการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์แล้วก็เรื่องที่3ก็คือช่องทางการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์และเรื่องที่4กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์นะครับก็มาพูดถึงเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องที่1ก็ของตอนที่2นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์แต่นี้เราก็มาพูดถึงความหมายของการตลาดออนไลน์นะครับการตลาดออนไลน์คืออะไรคือการทำการตลาดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โลกหรือเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้เราจะเห็นว่าในจากความหมายเนี่ยเขาบอกว่ามีสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็นั่นหมายถึงการตลาดต่างประเทศนั่นเองนะครับการทําและอีกความหมายหนึ่งก็คือการทําตลาดโดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมผ่านสื่อออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าทำการโปรโมทขายสินค้าและบริการนะครับต่อไปนะครับก็คือเราพูดถึงข้อดีของการตลาดออนไลน์ก่อนนะครับข้อดีมีอะไรบ้างนะครับก็คือข้อดีก็คือไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายสินค้าได้นะครับ2ก็คือไม่ต้องมีพนักงานขายนะครับ3ลงทุนน้อยไม่ต้องเช่าพื้นที่เมื่อไม่มีหน้าร้านนะครับไม่มีร้านก็คือไม่ต้องเช่าพื้นที่นั่นเองนะครับบริการจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านลูกค้าได้ทันทีลูกค้าไม่ต้องเดินทางเข้ามานะครับเป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้านะครับก็คือเมื่อเราโฆษณาออกไปนะครับลูกค้าก็จะรู้เท่ากับเราประชาสัมพันธ์สินค้าเราออกไปในเอลูกค้าก็จะรู้ก็จะเป็นตัวเลือกในการเลือกสินค้าของลูกค้านะครับลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุยกับทางร้านได้โดยตรงนะครับเราจะเห็นว่าการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยก็จะมีขายรูปแบบเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับลูกค้าก็สามารถจะติดต่อโดยได้โดยตรงนะครับก็ขอรายละเอียดนั่นเองนะครับมีการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์นะครับก็สามารถโอนผ่านทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อดีก็คือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ในจำนวนมากในระยะเวลาเดียวกันเมื่อมีข้อดีของการขายตลาดออนไลน์นะครับ
ในเมื่อก็ต้องมีข้อเสียของการขายตลาดออนไลน์ตอนนี้ข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับก็มีหลักการสังเกตของข้อเสียอยู่5ประการใหญ่ๆก็คือ 1. มีการแข่งขันสูงในประเภทธุรกิจหรือสินค้าที่มีความนิยมนะครับพอมีเราสังเกตเห็นว่าพอคนนิยมอะไรปุ๊บคนก็แห่กันมาขายนะครับนั่นก็แสดงว่าเรามีการแข่งขันสูงนะครับความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างน้อยเมื่อที่เทียบกับการซื้อโดยตรงซึ่งการซื้อโดยตรงในลูกค้าจะเห็นสินค้าทันทีเลยใช่ไหมครับเราก็จะรู้เลยว่าตัวเองชอบไม่ชอบนะครับแต่ในการซื้อขายออนไลน์เนี่ยจะเห็นแต่ภาพนะครับลูกค้าก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่าสินค้าที่จะได้นั้นตรงกับสิ่งที่ได้จะเห็นในภาพหรือไม่นะครับสินค้าบางอย่างไม่สามารถนำมาขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าสินค้าบางชนิดเนี่ยไม่สามารถจะมาขายในที่สาธารณะโชว์หรือแสดงในที่สาธารณะได้นั่นเองนะครับความไม่ปลอดภัยจากการชำระเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์เราจะเห็นข่าวเสมอว่ามีการโกงกันมากมายนะครับก็คือมีการโอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้สินค้านะครับหรือบางทีก็ใช้เบอร์อะไรนะครับเบอร์ธนาคารหรือบัตรประชาชนในการโอนอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นซึ่งเป็นการทุจริตนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อสุดท้ายก็คือไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าแพงกว่าท้องตลาดได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราประกาศสินค้าไปแล้วเนี่ยลูกค้าเขาจะเห็นในท้องตลาดใช่ไหมครับเขาก็จะเปรียบเทียบได้ในเองเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะกำหนดราคาสินค้าที่แพงกว่าท้องตลาดได้นั่นเองนะครับต่อไปก็พูดถึงความสำคัญของการตลาดออนไลน์แล้วกันนะครับแต่นี้ความสำคัญของการตลาดออนไลน์มันก็คล้ายๆกับข้อดีนะครับคล้ายๆกันแต่อันนี้ก็คือพูดถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายนะครับแล้วก็ลูกค้าเข้ามาให้เองก็คือเมื่อเราโฆษณาสินค้าไปแล้วนะครับแล้วก็การเข้าถึงได้สะดวกจากทุกที่ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถจะส่งไปที่ได้ใช่ไหมครับการตรวจสอบประสิทธิภาพนะครับก็สามารถจะตรวจสอบได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายก็คือการนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกนะครับก็คือความสำคัญต่อไปองค์ประกอบของการตลาดออนไลน์นะครับถ้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าทางการตลาดเขาจะบอกว่ามี 4P ใช่ไหมครับซึ่งองค์ประกอบของการตลาดออนไลน์นี่ก็จะเป็น 6P ก็คือ P แรกคืออะไรก็คือ product ก็คือผลิตภัณฑ์P ที่2ก็คือราคา price นะครับแล้วก็ P ที่3ก็คือ place ช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นเองเราจะใช้ช่องทางไหนเดี๋ยวจะมีการพูดต่อไปนะครับแล้วก็การส่งเสริมการขาย promotion นะครับการให้บริการแบบเจาะจง personalization เนี่ยนะข้อนี้ P ตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีP สุดท้ายก็คือการรักษาความเป็นส่วนตัวก็คือ privacy นะครับสรุปแล้วก็คือองค์ประกอบของตลาดออนไลน์ก็มี2 P ที่เพิ่มขึ้นก็คือการให้บริการแบบเจาะจงและการรักษาความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มจากการตลาดทั่วไปนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับหลักการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์นะครับเรามีหลักการอะไรนะครับอันแรกเราก็จะพูดถึงกระบวนการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ซึ่งอันนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนเปิดตลาดเตรียมตัวนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างก็คือ1เราก็ต้องมองหาสินค้าที่ต้องการขายอันนี้ก็หลักการทั่วไปนะครับในการทำการค้า2ก็คือการหาแหล่งสินค้าว่าเราจะได้สินค้ามาจากที่ไหนนะครับแล้วก็มาเลือกช่องทางการขายช่องทางการขายก็จะพูดถึงในเรื่องในเรื่องถัดไปแล้วกันนะครับต่อไปกฎเกณฑ์การขายสินค้านะครับก็คือหลักการตลาดก็คือต้องมีความประทับใจแต่แรกทำยังไงให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนะครับการบอกต่อในแล้วพอลูกค้าประทับใจแล้วก็จะมีการบอกต่อในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อไปนะครับว่าโอเคสินค้านี้ดีไม่ดีนะครับแล้วก็การสร้างความน่าเชื่อถือนะครับเมื่อลูกการบริการต่างๆต้องสร้างความน่าเชื่อถือนะครับสั่งสินค้าแล้วลูกค้าก็ได้ในสิ่งที่ต
นเองอยากได้นั่นเองนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์ข้อสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้เป็นลูกค้าขาประจำนั่นหมายถึงว่าเมื่อเขาประทับใจแต่แรกใช่ไหมครับแล้วการบอกต่อมาแล้วก็เขาเกิดเชื่อถือในตัวสินค้าเนี่ยลักษณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นขาจรแล้วเนี่ยทำยังไงให้เขามาเป็นขาประจำของเราได้เพื่อจะซื้อสินค้าอื่นๆต่อไปนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ควรจะคำนึงถึงนะครับต่อไปพูดถึงการดำเนินการขายแล้วกันนะครับต่อไปเราก็พอเราเตรียมตัวเสร็จใช่ไหมครับเราก็แสวงหาลูกค้าแล้ววางแผนวิธีการเข้าหาลูกค้าว่าจะทำยังไงอย่างเดี๋ยวช่องทางการขายนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะพูดตอนต่อไปนะครับแล้วก็การเสนอการขายหรือการสาธิตก็คือโชว์เข้าไปออนไลน์ภาพต่างๆอาจจะทำคลิปอะไรต่างๆนะครับการแก้ไขข้อโต้แย้งต่างๆพอเราไปโฆษณาใช่ไหมครับก็จะมีผู้คอมเมนต์เข้ามานะครับเราก็พยายามจะแก้ไขว่าเขาคอมเมนต์เข้ามาแล้วมันเราควรจะแก้ไขอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็หลังจากนั้นเมื่อเราขายไปได้ระยะหนึ่งเมื่อจนถึงปิดจะมีการปิดการขายเราก็ต้องมีการติดตามผลว่าการขายเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็ต่อไปรูปแบบตลาดออนไลน์นะครับก็คือมันจะมีและความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับก็จะมีธุรกิจกับธุรกิจเรียกว่า B2B business to business ใช่ไหมครับตัวธุรกิจก็คือธุรกิจกับธุรกิจก็คือธุรกิจที่เราทำกับธุรกิจอื่นนะครับธุรกิจกับผู้บริโภคก็ B business to customer B2C นะครับธุรกิจกับรัฐบาล B2G government นะครับ government ผู้บริโภคกับผู้บริโภคนะครับ C to C customer to customer ผู้บริโภคกับรัฐบาลและก็รัฐบาลกับรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นรูปแบบก็มีออนไลน์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็มีหลายรูปแบบรัฐบาลก็คือตัวรัฐบาลทำผู้บริโภคก็คือลูกค้าถูกไหมครับธุรกิจก็คือธุรกิจที่ถ้าเราเป็นผู้ทำหรือธุรกิจหน่วยงานธุรกิจเป็นผู้ทำนั่นเองนะครับตอนนี้รูปแบบการค้าก็มี3รูปแบบใหญ่ๆก็คือการประมูลสินค้าการประกาศซื้อขายสินค้าและตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์นะครับธุรกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เรียกว่า e-commerce ต่างๆนี่ก็คือเป็นรูปแบบของการตลาดออนไลน์นะครับต่อไปข้อควรระวังในการทำตลาดออนไลน์ก็คือการสร้างเนื้อหาที่ไม่มีคุณภาพการทำโฆษณาสินค้าแค่ชิ้นเดียวการเลือกช่องทางการทำตลาดผิดการใช้งบประมาณเกินขอบเขตการซื้อข้อมูลปลอมการโฆษณาโดยไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนการโฆษณาชวนเชื่อแบบผิดและการเริ่มแคมเปญโดยไม่รู้กลุ่มเป้าหมายนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงช่องทางการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์แต่นี้ช่องทางเนี่ยเขาเรียกแพลตฟอร์มนะครับที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาใช้กันอยู่ก็คือมี Facebook นะครับแล้วก็ Instagram Line แล้วก็เว็บไซต์นะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูข้อดีข้อเสียของแต่ละด้านนะครับก็คือ Facebook เนี่ยจะมีคนนิยมใช้ทั่วไปนะครับ Instagram เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่บางกลุ่มที่ใช้แล้ว Line นี่ส่วนใหญ่จะใช้สื่อสารโดยส่วนตัวหรือบางทีก็มีเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆก็เป็นการโฆษณาขององค์กรแต่นี้ช่องทางการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์เนี่ยครับเวลาเราจะการเลือกช่องทางการขายสินค้าตลาดออนไลน์นะครับเราต้องพิจารณาอะไรบ้างก็คือคุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจเป้าหมายของธุรกิจครอบคลุมถึงระดับประเทศหรือทั่วโลกคือเราต้องดูธุรกิจของเราถูกไหมครับธุรกิจรองรับปริมาณการขายเพียงพอในปัจจุบันและสามารถเติบโตได้มากขึ้นและก็งบประมาณในการลงทุนธุรกิจในส่วนของอีคอมเมิร์ซนะครับต่อไปตัวอย่างนะครับที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับช่องทางการขายสินค้าโดยตลาดที่ยอดนิยมโดยทั่วไปก็มี Shopee Lazada Thailand Postmart Amazon และก็ eBay
นะครับอ่ะต่อไปเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับนอกจากพอเราพิจารณาช่องทางต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญต้องรู้กฎหมายนะครับเพราะว่ามีการขายสินค้าออนไลน์

ออกไปมากมายที่ทำแล้วผิดกฎหมายนะครับเราก็ต้องมารู้ว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์นะครับที่สำคัญก็จะมีกฎหมายอยู่5ตัวนะครับตัวแรกก็กฎหมายภาษี e-payment ซึ่งกฎหมายภาษี e-payment นี่จะเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรนะครับอันนี้ซึ่งเราก็จะต้องรู้ต่อไปกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนการค้ากฎหมายนี้จะเกี่ยวข้องกับการทำการค้าออนไลน์แล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆนะครับแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับการจดทะเบียนประเภทของสินค้านะครับอันนี้ถ้าเรามีสินค้าเราต้องไปจดทะเบียนของประเภทของสินค้าก่อนซึ่งเรียกว่ากฎหมายเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับต่อไปกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าการสินค้าออนไลน์เนี่ยจะต้องมีการโฆษณาอย่างมากมายในช่องทางต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มีการฟ้องร้องกันอย่างมากมายนะครับก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี้ก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับแล้วก็สุดท้ายก็คือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาก็คือซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆถ้าเราโฆษณาไปขายในแหล่งต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามีการฟ้องร้องกันมากมายเพราะมีการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะครับจากหน่วยที่4สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็จะขอสรุปนะครับว่าในหน่วยนี้เนี่ยเนื้อหาก็จะมีอยู่2ตอนนะครับตอนแรกก็จะพูดถึงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศนะครับเพื่อการส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็ตอนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องระบบการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์แต่นี้ในตอนที่1เนี่ยก็อยากจะให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยก็ลองไปดูในตอนที่1ก็คือจะพูดถึงเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโดยจะเน้นการผลิตแล้วก็การตลาดต่างๆการตลาดนั่นเองแต่จะไม่ค่อยเน้นวิธีการทำการตลาดนะครับจะไปบอกในแง่ตัวฐานข้อมูลสารสนเทศว่าการผลิตจะทำอย่างไรแล้วเราจะไปดูตลาดเพื่อจะมาสอดคล้องกับการผลิตอย่างไรนะครับในตอนที่1นั่นเองนะครับซึ่งจะมีหน่วยแล้วซึ่งเราจะได้ไปติดต่อนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องนะครับแล้วก็สารสนเทศจากหน่วยงานนั้นแต่พอมาถึงในขั้นตอนที่2นะครับในตอนที่2นี้เราก็จะพูดถึงระบบการสินค้าผ่านตลาดออนไลน์นะครับซึ่งระบบสินค้าผ่านตลาดออนไลน์เนี่ยในปัจจุบันจะมีความสำคัญมากนะครับเพราะเป็นการลงซึ่งเราได้กล่าวถึงข้อดีไปแล้วแล้วก็ความสำคัญไปแล้วว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยจะทำให้เราใช้ต้นทุนไม่เยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเราไม่ต้องเสียค่าประชาสัมพันธ์ออกมาต่างหากนะครับเพราะว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยจะอยู่ในระบบการขายนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบต่างๆให้เราเลือกตามความเหมาะสมกับสินค้าของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นการสินค้าตลาดออนไลน์เนี่ยทำให้ปัจจุบันเราจะเห็นว่าเราจะไม่ค่อยพบหรือพบก็น้อยนะครับว่าสินค้าการเกษตรเนี่ยมีการล้นตลาดต่างๆเพราะเนื่องจากว่าเราสามารถกับแพร่กระจายสินค้าไปได้อย่างรวดเร็วนะครับก็สำหรับในเรื่องในหน่วยที่4ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02503 3577 02504 8046-9

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสำหรับเนื้อหาของชุดวิชาสารสนเทศและสื่อเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเนื้อหาของหน่วยที่5นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งเนื้อหาหลักๆของหน่วยนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสาระสำคัญอยู่3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 5.1 จะพูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะตอนที่ 5.2 จะเป็นเรื่องของหลักการกระบวนการและกลยุทธ์การสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะส่วนตอนที่ 5.3 เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการนำสารสนเทศไปใช้ในการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอันนี้คือเนื้อหาหลักๆนะคะในหน่วยที่5นะคะเรามาดูรายละเอียดนะคะของทั้ง5หน่วยนะของหน่วยที่5นะคะว่ามีรายละเอียดทั้ง3ตอนยังไงบ้างนะคะตอนที่ 5.1 เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเรามาดูนะคะเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกคือแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรว่าการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยคืออะไรนะคะการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็คือกระบวนการในการถ่ายทอดสารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกความรู้นะคะองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจากเกษตรกรนะคะหรือจากเจ้าหน้าที่ที่เราเรียกว่าเป็นผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารซึ่งอาจจะเป็นตัวเกษตรกรนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหรือนักส่งเสริมการเกษตรนักพัฒนาต่างๆนะคะโดยอาศัยสื่อต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือเป้าหมายของการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะความสำคัญของการสื่อสารนะคะในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะ1นะคะมีความสำคัญต่อความเป็นสังคมการสื่อสารเนี่ยจะทำให้บุคลากรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเป็นตัวเกษตรกรนักพัฒนาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆนอกเหนือจากกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็จะมีการติดต่อนะคะมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนะคะมีการตกลงทำความเข้าใจสร้างกฎระเบียบกติกาต่างๆนะคะอันนี้ก็คือความสำคัญของการสื่อสารต่อความเป็นสังคมนะคะอันที่สองก็คือความสำคัญของการสื่อสารต่อชีวิตประจำวันนะคะซึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยนะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องคุยแลกเปลี่ยนกับคนในครอบครัวนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราไปนั่งดูโทรทัศน์ดูข่าวตอนช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันนะคะแล้วถ้าหากเราเข้าไปร่วมกลุ่มนะคะมีการพูดคุยกับกลุ่มสมาชิกนะคะกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจของเราเนี่ยก็เป็นความสำคัญของการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยเหมือนกันนะคะอีกอันนึงเป็นความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยเหมือนกับการสร้างความสัมพันธ์นะคะกับบุคคลภายนอกนะคะถ้าเกษตรกรเนี่ยเราต้องการขายผลผลิตทางการเกษตรนะคะบางคนอาจจะเดี๋ยว

นี้เนี่ยมีการขายทางออนไลน์ใช่ไหมคะก็เอาถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็โพสต์ขายอันนี้ก็คือความสำคัญของการสื่อสารต่อเรื่องของอุตสาหกรรมและธุรกิจนะคะประเด็นถัดมาเป็นความสำคัญต่อการปกครองนะคะโดยเฉพาะในระบบประชาธิปไตยนะคะเราก็จะต้องอาศัยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะการทำความเข้าใจการชี้แจงการกำหนดกฎกติการ่วมกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารต่อการปกครองนะคะสุดท้ายก็คือความสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศนะคะยกตัวอย่างง่ายๆการที่จะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยนะคะให้ต่างชาติรู้นะคะให้รู้ว่าเรามีสินค้าเกษตรเนี่ยที่เป็นอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์นะคะมีการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะส่งผลตามมานะคะนี่คือเรื่องของความสำคัญนะคะที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้คนเห็นภาพลักษณ์ของคนไทยหรือในต่างประเทศนะคะเราเห็นภาพลักษณ์ของการทำการเกษตรของเขานะคะมีการใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศนะคะการทำกฎกติกาทางการค้านะคะอันนี้ก็นำมาซึ่งการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยในเรื่องของการเจรจาทางการค้าได้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนะคะมีวัตถุประสงค์อยู่2ส่วนถ้าเรามองในเรื่องของตัวผู้รับสารกับตัวผู้ส่งสารนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ส่งสารนะคะถ้านักศึกษาจำโมเดลของ SMCR ในหน่วยก่อนๆได้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยตัว S หรือผู้ส่งสารเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเพราะว่าเรามองว่าเป็นกระบวนการสื่อสารที่เป็น2ทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ส่งเมื่อส่งข่าวสารไปอาจจะกลายเป็นผู้รับก็ได้นะคะหรือเจ้าหน้าที่นะคะเป็นผู้ส่งสารแล้วก็เป็นผู้รับสารในคราวเดียวกันเช่นเดียวกับเกษตรกรนะคะมาดูวัตถุประสงค์ของตัวผู้ส่งสารก่อนนะคะหรือว่าตัว S sender นะคะมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน4ข้อก็คือ1เพื่อแจ้งให้ทราบนะคะอย่างเช่นมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะคะหรือตอนนี้มีการระบาดของโรคแมลงอะไรบ้างนี่คือวัตถุประสงค์เพื่อทราบนะคะอันที่2นะคะวัตถุประสงค์เพื่อสอนหรือให้การศึกษาอย่างเช่นต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคโดมานะคะอันนี้ก็จะต้องสอนสาธิตให้เกษตรกรรู้เข้าใจแล้วก็สามารถทำนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้นะคะข้อที่3นะคะเพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายการประกินอากาศต่างๆทางด้านการเกษตรนะคะหรือรายการบันเทิงนะคะแทรกข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรไปด้วยนะคะอันที่4ก็คือเพื่อเสนอหรือชักจูงใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์นะคะก็จะมีการมีป้ายโปสเตอร์อะไรต่างๆอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารเพื่อเสนอหรือชักจูงใจนะคะหรือว่าอย่างเช่นรณรงค์ให้คน เลิกใช้สารเคมีนะคะหันมาใช้ชีวภัณฑ์นะคะส่วนวัตถุประสงค์ของผู้รับสารนะคะก็คือ 1. เพื่อทราบนะคะเราเปิดรับสารเพื่อทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ2เพื่อเรียนรู้นะคะเราสนใจในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งลำไยเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลข่าวสารเพื่อเรียนรู้ว่ามันมีเทคนิควิธีการกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างนะคะอันที่3ก็คือเพื่อหาความพึงพอใจหรือความพอใจอย่างเช่นเราต้องการผ่อนคลายนะคะเราก็ไปหาสื่ออันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของวัตถุประสงค์เพื่อความพอใจนะคะอันสุดท้ายก็คือเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้คือวัตถุประสงค์ข้อที่4ของผู้รับสารเรามาดูความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารกับผู้รับสารนะคะถ้าเมื่อใดที่ทั้ง2ฝ่ายมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันก็จะทำให้การสื่อสารนั้นเนี่ยเกิดประสิทธิผลไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าวัตถุประสงค์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สอดคล้องกัน

ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารนะคะอย่างที่เรารู้แล้วว่าผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์อะไรผู้รับสารมีวัตถุประสงค์อะไรอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้านะคะเราต้องผู้ส่งสารนะคะต้องการที่จะสอนหรือให้การศึกษานะคะแต่ผู้รับสารบอกว่าฉันมาเพื่อหาความพึงพอใจความบันเทิงหรือว่าเพื่อทราบเฉยๆไม่ได้ต้องการเอาไปปฏิบัติไปใช้เลยเห็นไหมคะความไม่สอดคล้องกันของวัตถุประสงค์ก็จะทำให้มีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารนะคะแต่ถ้าวัตถุประสงค์ของสองฝ่ายเนี่ยตรงกันอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ต้องการประชาสัมพันธ์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของเพี้ยระบาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำข่าวสารเผยแพร่อย่างเช่นทำเป็นอินโฟกราฟิกเผยแพร่ในไลน์กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรเป็นไงคะเขาก็ต้องการรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาปลูกข้าวอยู่มันมีโรคแมลงอะไรบ้างพอเขาได้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของเพี้ยนะคะมันก็จะทำให้เขาได้ข้อมูลแล้วก็ไประวังไปวางแผนจัดการของตัวเองได้อันนี้ก็คือความสอดคล้องกันของวัตถุประสงค์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารนะคะต่อมามาดูเรื่องขององค์ประกอบและเป้าหมายของการสื่อสารนะคะถ้าแนวคิดของเบอร์โลนะคะก็จะมีตัวหลักๆเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะ SMCR นะคะแต่ถ้าเรามองว่าในงานส่งเสริมเนี่ยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เป็นได้ทั้งผู้รับและก็ผู้ส่งสารในข่าวเดียวกันนะคะนั่นก็คือผู้ส่งสารเนี่ยส่งเนื้อหาข้อมูลข่าวสารหรือว่า messageนะคะผ่านช่องทางหรือว่าสื่อต่างๆชาแนลต่างๆเนี่ยไปยังผู้รับสารหรือว่ารีซีฟเวอร์นะคะผู้รับสารก็จะเกิดปฏิกิริยาหรือว่าฟีดแบ็กตอบกลับมานะคะว่าเข้าใจไม่เข้าใจต้องการให้อธิบายซ้ำไหมผู้ส่งสารก็จะส่งสารเข้าไปใหม่อันนี้ก็เป็นวงจรของแบบจำลองการสื่อสารของเบอร์โลนะคะซึ่งตัวผู้ส่งสารผู้รับสารเนี่ยก็จะต้องมีทักษะในการสื่อสารมีทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารต่อทั้งตัวผู้ส่งผู้รับนะคะมีระดับความรู้ที่พร้อมสำหรับในการสื่อสารในเรื่องนั้นๆ นะคะระดับสังคมและวัฒนธรรมนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาสื่อสารนะคะว่าถ้าเราสมมุตินะคะเราต้องการสื่อสารให้คนในพื้นที่เข้าใจบางทีเราอาจจะต้องใช้ภาษาถิ่นเป็นต้นนะคะส่วนในเรื่องของข้อมูล เนื้อหาสาระข่าวสารเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเนื้อหาสาระที่ เรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะการใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะคะในข่าวสารเนี่ยก็จะต้องเหมาะสมกับผู้ฟังอย่างเช่นก็ไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษนะคะเวลาที่จะไปบรรยายกับเกษตรกรนะคะหรือเรื่องของวิธีการส่งที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นเราต้องการอธิบายทักษะให้เกิดทักษะเนี่ยบางทีการไปสอนอย่างเดียวไม่พอมันก็อาจจะต้องมาทดลองปฏิบัติด้วยนะคะเรื่องของช่องทางในการสื่อสารเนี่ยก็จะมีผ่านประสาทสัมผัสต่างๆนะคะสำหรับอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน9องค์ประกอบที่อยากจะให้นักศึกษาไปทำความเข้าใจว่า9องค์ประกอบนี้มีอะไรบ้างอันแรกก็คือตัวนักส่งเสริมการเกษตรนะคะตัวที่2คือเรื่องของความรู้หรือตัวเนื้อหาข่าวสารองค์ความรู้ที่เราจะเอาไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรนะคะตัวที่3เราจะเลือกใช้สื่ออะไรสื่อบุคคลสื่อมวลชนนะคะจะใช้เรื่องของช่องทางการสื่อสารแบบไหนนะคะการพบปะแบบเผชิญหน้าการประชุมกลุ่มนะคะหรือว่าใช้การจัดนิทรรศการการไปลงมือปฏิบัติจริงในแปลงสาธิตนะคะตัวที่5ก็คือการรับรู้นะคะเราก็จะต้องดูว่าเรื่องของการรับรู้ของเกษตรกรเนี่ยเราจะทำยังไงให้เนื้อหาข่าวสารเนี่ยไปสู่เกษตรกรแล้วเกษตรกรได้ตีความสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสื่อไปนะคะตัวที่6ก็คือตัวเกษตรกรเองนะคะเรื่องของความสนใจความพร้อมที่เขาจะรับในการสื่อสาร

ารในครั้งนั้นๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจะมีตัวที่7นั่นก็คือสิ่งรบกวนสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดจากตัวสื่อเองนะคะหรือเรื่องของการรับรู้นะคะอย่างเช่นวันนี้เกษตรกรอารมณ์ไม่ดีเลยนะคะแต่เราจะไปสื่อสารเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้การสื่อสารล้มเหลวได้เราก็ต้องดูหลายๆองค์ประกอบด้วยนะคะตัวที่8ก็คือเรื่องของการประเมินผลนะคะการประเมินผลเนี่ยก็เป็นประเมินตั้งแต่เรื่องของตัวผู้ทรงตัวข้อมูลความรู้ข่าวสารตัวสื่อช่องทางการรับรู้ตัวเกษตรกรมันมีสิ่งรบกวนอะไรไหมนะคะตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะเป็นบทเรียนที่ทำให้การสื่อสารครั้งหน้าเนี่ยครั้งต่อไปประสบความสำเร็จอันนี้คือเรื่องขององค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตัวอีกตัวนึงก็คือเรื่องของเป้าหมายนะคะในการใช้การสื่อสารในงานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมีเป้าหมายหลักๆอะไรบ้างนะคะมี3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเองนะคะนักส่งเสริมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในหน่วยงานเดียวกันเจ้าหน้าที่ในระหว่างฝ่ายนะคะหรือนักส่งเสริมกับนักพัฒนาหน่วยงานอื่นๆนักวิชาการจากกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาจะมีการสื่อสารระหว่างกันมีเป้าหมายยังไงบ้างก็คือ1เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจในกิจกรรมในงานในโครงการต่างๆที่จะทำร่วมกัน2เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักส่งเสริมด้วยกันเองอย่างเช่นคนนี้เนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้โปรแกรมในเรื่องของGIS นะคะก็มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนนักส่งเสริมด้วยกันนะคะ3เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีนโยบายมีอะไรข่าวสารใหม่ๆไหมนะคะเพื่ออัปเดตตัวเองอันที่4ก็คือการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างแรงจูงใจอันนี้เป็นเป้าหมายการสื่อสารในระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเองอันที่2นะคะจะเป็นเรื่องของเป้าหมายการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรกับบุคคลเป้าหมายบุคคลเป้าหมายในที่นี้ก็คือตัวเกษตรกรหรือว่าผู้สนใจที่จะทำการเกษตรนะคะมาดูว่าเป้าหมายการสื่อสารนะคะเป้าหมายแรกก็คือเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อการถ่ายทอดความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรเพื่อการสร้างแรงจูงใจนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายในเรื่องของการสื่อสารในบทบาทของการเป็นการถ่ายทอดความรู้นะคะเป้าหมายอีกอันนึงในมองในแง่ที่ว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นผู้ชี้แนะและแก้ปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายในมุมมองนี้ก็จะมองว่าการสื่อสารนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรให้กับเกษตรกรอย่างเช่นเรื่องของการเตือนภัยทางการเกษตรนะคะเพื่อเตือนภัยการเกษตรนะคะเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงานนะคะเมื่อมีโครงการต่างๆไปลงในพื้นที่เนี่ยเราจะทำยังไงให้เกษตรกรเข้ามาร่วมมือหรือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเกิดปัญหาเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงนะคะนี่คือเป้าหมายของการสื่อสารในบทบาทของการเป็นผู้ชี้แนะหรือแก้ปัญหานะคะอันที่3เป็นเรื่องของเป้าหมายการสื่อสารในบทบาทของการเป็นผู้ประสานงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายนี้ก็คือเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันนะคะนี่คือเป้าหมายของการใช้การสื่อสารระหว่างตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกับบุคคลหมายนะคะตัวที่3นะคะเป็นเป้าหมายของการสื่อสารระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองนะคะก็จะมี2เป้าหมายหลักๆก็คือเพื่อการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ในระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะว่าแนวคิดที่สำคัญเนี่ยเราจะมองถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ทคโนโลยีการสื่อสารมีคำอยู่2คำนะคะ2คำนี้สัมพันธ์กันยังไงก็คือ1เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร

3อันตัวสุดท้ายก็คือทางด้านบุคลากรที่จะใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยจะต้องมีการทำงานที่ประสานสัมพันธ์กันนะคะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะมาดูบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะว่ามีบทบาทยังไงนะคะต่อการทำการเกษตรของเราบ้างก็คือ1ช่วยให้สามารถสื่อสารในระยะไกลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอย่างเช่นตัวเจ้าหน้าที่เนี่ย อยู่ในเขตในภาคต่างๆในจังหวัดต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่จะประชุมร่วมกันได้นะคะอันนี้ก็คือการสื่อสารระยะไกลได้สะดวกและรวดเร็ว2ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สื่อหลายๆประเภทเนี่ยก็จะทำให้เราความมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะหรือแทนที่เราจะต้องเดินทางไปเองเราก็ใช้โทรศัพท์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ3มีส่วนในการปลูกฝังค่านิยมความเชื่อและทัศนคติในสังคมอย่างเช่นเราต้องการที่จะให้เกษตรกรรักษาถึงสิ่งแวดล้อมนะคะลดการใช้สารเคมีการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของชีวพันธุ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งด้วยนะคะอันสุดท้ายมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับบุคคลในสังคมนะคะอันนี้โดยเฉพาะสังคมแห่งความรู้ในปัจจุบันนะคะนี่คือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่องานส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็คือ1ช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไปยังเกษตรกรที่ห่างไกลจากหน่วยงานของทางราชการนะคะยังจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเกษตรกรหลายคนเลยหลายรายเยอะมากนะคะที่เวลาลงพื้นที่ไปเจอเนี่ยเขาก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารเขาบอกว่าดูจาก YouTube นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะอันที่2นะคะช่วยในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานของหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรอันที่3ช่วยในการเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะมีองค์ความรู้อะไรนะคะก็อัดคลิปนะคะเผยแพร่ใน YouTube อะไรต่างๆ4ช่วยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสามารถใช้สื่อผสมในการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆได้คือใช้สื่อที่หลากหลายนะคะอันที่5ก็คือช่วยในการพัฒนาจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชนนะคะนี่คือความสำคัญมาดูตอนที่ 5.2 เป็นเรื่องของหลักการกระบวนการและกลยุทธ์การสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะสิ่งแรกก็คือเรื่องของหลักการในการสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะก็คือ1สื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นเครื่องมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหยิบมาใช้ที่หลากหลายได้แล้วก็ต้องดำเนินการบนพื้นฐานกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเท่านั้นแล้วก็มีเสรีภาพในการนำเสนอผู้ส่งสารจะต้องมีความรับผิดชอบต่อข่าวสารที่เราเสนอไปอันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นในการสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะนอกจากนี้นะคะในการใช้การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต้องมองว่าเกษตรกรก็มีองค์ความรู้ของเขาด้วยนะคะ2หลักการทำงานเชิงบูรณาการ3หลักการสื่อสารแบบ2ทาง two-way communication นะคะ4หลักการสื่อสารที่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของกลุ่มบุคคลเป้าหมายนะคะเกษตรกรผู้สูงวัยนะคะกลุ่มเยาวชนสตรีนะคะก็จะต้องใช้การสื่อสารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหลักของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมนะคะให้ชุมชนมีส่วนร่วมมาดูเรื่องของกระบวนการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะองค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็คือเราจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของผู้ส่งสารนะคะแล้วก็ตัวผู้รับสารนะคะจะเห็นว่าในกรอบแรกนะคะจะเป็นผู้ส่งสารคิดนะคะแล้วก็ใส่รหัสข้อมูลเข้าไปก็จะเกิดข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆผู้รับสารได้เมื่อได้สารแล้วก็จะถอดรหัสตีความแล้วก็คิดไต่ตองนะคะแล้วตัวผู้รับสารเองก็อาจจะกลายเป็นผู้ส่งสารนะคะที่จะส่งสารกลับมานะคะให้ข้อมูลย้อนกลับนะคะก็จะต้องคิดแล้วก็ใส่ข้อมูลคำตอบเข้ามาซึ่งอันนั้น

ก็เป็นข่าวสารนะคะผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็จะเป็นวงจรของการสื่อสารนะคะผู้ส่งผู้รับผู้รับกลายเป็นผู้ส่งได้นะคะมาดูกระบวนการเชิงระบบของการบริหารงานส่งเสริมของการบริหารการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรถ้าเรามองเรื่องของ input process แล้วก็ output ก็คือปัจจัยนำเข้ากระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐนะคะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่จะเป็นผู้นำความคิดที่จะเอาเนื้อหาข้อมูลข่าวสารต่างๆไปให้กับผู้รับซึ่งในเนื้อหากับช่องทางการสื่อสารเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของกระบวนการนะคะส่วนวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็จะต้องการข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการทำการเกษตรของเขามาดูเรื่องของกลยุทธ์การสื่อสารนะคะก็จะมีกลยุทธ์การสื่อสารนะคะแบบมีส่วนร่วมนะคะอันที่สองเป็นกลยุทธ์การสื่อสารในเรื่องของการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางอีกอันนึงเป็นกลยุทธ์การดำเนินงานในเพื่อการสื่อสารในเรื่องของการพัฒนาการเกษตรกลยุทธ์ที่สี่เป็นเรื่องของการสื่อสารการตลาดนะคะส่วนกลยุทธ์ที่ห้าเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะคะตอนที่ 5.3 จะเป็นเรื่องของการนำสารสนเทศไปใช้สื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะสำหรับเป้าหมายในการนำสารสนเทศไปใช้ในการสื่อสารเนี่ยก็คือการสื่อสารระหว่างเกษตรกรระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเองนี่ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในงานเกษตรในงานทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรค่ะก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนรายละเอียดเนื้อหาในหน่วยที่5นะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของหน่วยที่6นะครับสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเค้าโครงเนื้อหาซึ่งอาจารย์อยากจะให้นักศึกษานะครับและท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าในหน่วยที่6เนี่ยสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เนี่ยฮะมันจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญซึ่งนักศึกษาควรจะต้องได้รับทราบไว้นะครับในตอนที่ 6.1 นะครับในตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมนะครับและพัฒนาการเกษตรนะครับต่อมาในตอนที่ 6.2 นะครับเราจะคุยถึงเรื่องของหลักการกระบวนการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและสุดท้ายนะครับเราจะมองในเรื่องของการนำสารสนเทศนะครับไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งในแต่ละตอนนะครับก็จะมีรายละเอียดออกไปนะครับอย่างเช่นในตอนที่ 6.1 เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของแนวคิดเนี่ยเราจะอธิบายในเรื่องของความหมายความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในตอนที่ 6.1.2 นะฮะจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยนะครับเราจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีลักษณะในการที่จะทำในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับต่อมาในส่วนของตอนที่ 6.2 ซึ่งพูดถึงเรื่องของหลักการกระบวนการและกลยุทธ์อันนี้ชัดเจนเลยนะครับก็คือในเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องที่ 6.2.1 เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของหลักการประชาสัมพันธ์นะครับที่เราใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับต่อมาเรื่องที่ 6.2.2 นะครับก็จะพูดถึงเรื่องกระบวนการต่างๆนะครับก็คือกระบวนการประชาสัมพันธ์ซึ่งมันจะเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการ

ต่างๆซึ่งจะได้มาอธิบายให้นักศึกษานะครับได้เข้าใจนะครับว่ากระบวนการประชาสัมพันธ์ที่เราใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับในตอนที่ 6.2.3 นะครับอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ที่เราใช้ในการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นนะฮะมันจะมีกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างไรบ้างนะครับต่อมาก็คือในส่วนของตอนที่ 6.3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายตรงด้านนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการนำไปใช้นะครับมันนำไปใช้เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนที่ 6.3.1 นะครับการจัดการสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศนะครับเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเรื่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะมีจัดการเมื่อเรามีข้อมูลมีสารสนเทศตรงด้านนี้ออกมาเนี่ยเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของแหล่งสารสนเทศนะครับเพื่อเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นสารสนเทศที่เอามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรนะครับ 6.3.2 จะพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการออกแบบสารนะครับเนื่องจากว่าในการประชาสัมพันธ์นั้นมันจะต้องมีเรื่องของสารต่างๆที่จะเอาไว้สื่อสารให้กับทางด้านของเป้าหมายนะครับเราก็จะมองว่าขั้นตอนในการออกแบบสารนะครับเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมของเรานั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับสุดท้ายนะครับการประชาสัมพันธ์จะต้องมีการบูรณาการนะครับการบูรณาการสารสนเทศก็คือในเรื่องของการที่จะใช้ข้อมูลต่างๆนะฮะร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆหรือว่าในภายในองค์กรนะครับเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอันนี้เป็นเค้าคงเนื้อหาซึ่งทางเราจะต้องคุยกันนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าในหน่วยนี้นะครับทางด้านของอาจารย์มีความต้องการให้นักศึกษานะครับได้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างต่อไปเราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของเนื้อหานะครับในเนื้อหาสาระเนี่ยจะเป็นการสรุปนะครับว่าในการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นจะมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับเราจะเริ่มด้วยความหมายนะครับความหมายของการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์คืออะไรนะครับการประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการอย่างหนึ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเสริมสร้างนะครับความสัมพันธ์นะฮะสร้างความสัมพันธ์นะครับความเข้าใจอันดีนะครับระหว่างนะครับสถาบันหรือว่ากลุ่มองค์กรต่างๆนะฮะหรือประชาชนต่างๆตรงนั้นเนี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็ความร่วมมือการสนับสนุนนะครับจากประชาชนโดยใช้การสื่อสารอย่างเป็นระบบนะครับโดยสรุปแล้วนะครับการประชาสัมพันธ์ก็คือเป็นมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อมีเป้าหมายในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ทำยังไงก็ได้ให้เขาเกิดมีความสัมพันธ์กันเกิดความเข้าใจอันดีงามด้วยกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะให้รับความสนับสนุนจากมวลชนส่วนใหญ่นะครับหรือจากประชาชนตรงด้านนี้โดยผ่านทางด้านของระบบการสื่อสารนะครับต่อมานะครับในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับในการประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์นั้นนะฮะของเราเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ที่สำคัญเนี่ยจะมีอยู่3ประการนะครับตามเป้าหมายนะครับถ้าเกิดว่าในมิตินะครับวัตถุประสงค์ทั่วไปนะฮะวัตถุประสงค์ทั่วไปของการประชาสัมพันธ์นั้นนะครับก็จะมีอยู่3ตัวที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะต้องเข้าใจไว้ก็คือตัวย่อๆเลยนะครับก็คือก่อกันแก้นะครับก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีนะครับการประชาสัมพันธ์จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีก็คือการเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับต่อมาก็คือการกันกันก็คือการปกป้องป้องกันต่างๆไม่ให้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีงามตามที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับและสุดท้ายถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะฮะมันจะต้องทำยังไงการประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นการแก้ไขนะครับในเรื่องของการอินฟอร์มข้อมูลหรือการที่จะสื่อสารลงไปให้กับทางด้านประชาชนทั่วไปตรงด้านนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับในมิติที่2ก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์เฉพาะกิจนะครับการประชาสัมพันธ์ก็จะมีความสามารถในเรื่องของการที่ถ้าเกิดมีกรณีใดกรณีหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะเจาะจงเลยอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของการเกษตรเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการทำเทศกาลต่างๆขึ้นมาหรือในเรื่องของการที่เกิดภาวะนะครับอย่างเช่นมีโรคระบาดของแมลงศัตรูพืชลักษณะอย่างเงี้ยนะครับหรือจะมีในเรื่องของการอินฟอร์มข้อมูลของหน่วยงานต่างๆไปอันนี้นะครับเป็นการที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของเชิงเฉพาะกิจนะครับและสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการบริหารงานนะครับในองค์กรในหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมีคนหลายระดับตรงด้านนี้ออกมานะครับดังนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็คือการที่จะส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่จะห้างสร้างความเข้าใจอันดีหรือมีการในเรื่องของการห้างสร้างความร่วมมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ทางด้านของการบริหารโดยสรุปแล้วนะครับวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์นะครับที่สำคัญเลยก็คือการที่จะสร้างความเข้าใจอันดีต่างๆนะครับในมีในเรื่องของการวัตถุประสงค์ทั่วไปเฉพาะกิจของการบริหารที่สำคัญอย่าลืมนะครับ3ส่วนที่สำคัญก็คือการว่าก่อกันแล้วก็แก้นะครับ
ต่อมานะครับในเรื่องต่อมานะครับก็คือ 6.1.2 ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเมื่อกี้นี้เราคุยกันถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ทั่วไปในการประชาสัมพันธ์แล้วนะครับในเรื่องนี้เราจะมาพูดว่าถ้าการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมนะครับและพัฒนาการเกษตรนั้นมันคืออะไรก็จะเข้าจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์หลักของการประชาสัมพันธ์ก็คือหมายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการนะครับเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจนะครับระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตนะครับสินค้าบริการทางการเกษตรนะครับแล้วก็ความร่วมมือต่างๆให้มันเกิดขึ้นออกมาโดยใช้ระบบการสื่อสารนะครับโดยสรุปแล้วนะครับก็คือเนื้อหาสาระของการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยก็จะครอบเวอร์ก็คือจะครอบคลุมในเรื่องของกิจกรรมทางการเกษตรทั้งหมดเลยตั้งแต่ในเรื่องของการผลิตนะครับกระบวนการผลิตต่างๆนะครับแล้วก็มีกระบวนการจัดจำหน่ายต่างๆหรือถ้าเป็นในเรื่องของทางด้านของสินค้าหรือบริการทางด้านการเกษตรนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะให้มีการรณรงค์กิจกรรมเทศกาลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเกษตรนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้จะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเพราะว่ามันจะเป็นกระบวนการที่จะถ่ายทอดข้อมูลต่างๆจากประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้ฮะส่งไปสู่ประชาชนหรือเป้าหมายตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราจะคุยถึงเรื่องของความสำคัญของการประชาสัมพันธ์นะครับทำไมถึงจะต้องมีประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยแน่นอนเลยครับมันจะต้องมีความสำคัญต่อองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการทำการเกษตรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะอินฟอร์มข้อมูลหรือการที่จะส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยลงไปสู่เกษตรกรหรือว่าในหน่วยงานต่างๆนะครับจึงมีความสำคัญดังนั้นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์นะครับก็จะต้องมองในเรื่องของความสำคัญต่อองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับประเด็นต่อมาก็คือจะมีความสำคัญต่อตัวเกษตรกรตะกี้เมื่อสักครู่นะครับเราคุยถึงเรื่ององค์กรต่างๆแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องตอนนี้เรามองในเรื่องของเป้าหมายแล้วนั้นการประชาสัมพันธ์นั้นจะมองในความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรก็คือเป้าหมายของเราเกษตรกรควรจะต้องมีรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างไรบ้างหรือจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับหรือเขาควรจะต้องทราบอะไรในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการที่จะต้องระแวดระวังต่างๆนะครับตามหลักการและทฤษฎีของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรานะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรต่อมาก็จะเป็นความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็การตลาดต่างๆก็คือเป็นเรื่องของการที่มองในเรื่องของผลผลิตทางด้านการเกษตรแล้วนะครับว่าเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราจะส่งมอบไปให้กับผู้บริโภคนั้นเราจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับมีการประชาสัมพันธ์ที่จะต้องส่งเข้าไปนะครับอย่างเช่นพวกเราคงเคยเห็นนะครับในเรื่องของการที่จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือราคาสินค้าทางการเกษตรต่างๆนะครับในบทบาทของการประชาสัมพันธ์นะครับในบทบาทประชาสัมพันธ์นั้นหมายถึงว่าการประชาสัมพันธ์นั้นมันจะแสดงอะไรได้บ้างนะครับจะแสดงในเรื่องของอะไรที่จะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อันดับแรกเลยก็คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็คือข่าวสารต่างๆที่จะมีในด้านนี้ส่งมอบไปให้กับสู่เป้าหมายนะครับทั้งในเรื่องของข่าวสารในเรื่องของความรู้ทางด้านการเกษตรนะครับต่อมานะครับบทบาทของประชาการประชาสัมพันธ์มีสำคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการจูงใจซึ่งจะมีความสำคัญมากๆก็คือจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยได้เกิดการปฏิบัติตามอย่างเช่นในหลักการของเราเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกษตรกรนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางการในลักษณะที่ดีขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการจูงใจนะครับให้เกษตรกรนั้นได้มีการกระทำตามนะครับต่อมานะครับการกระตุ้นเตือนการกระตุ้นเตือนก็คือการที่จะทำให้เกษตรกรนั้นเกิดการตระหนักรู้อย่างเช่นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการที่ว่าในช่วงนี้ไม่ควรที่จะมีการปลูกลักษณะแบบนี้เนื่องจากภาวะภัยแล้งหรืออะไรลักษณะแบบนี้หรือมีโรคมีแรงอะไรพวกนี้ตกมานะครับเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกษตรกรนั้นได้รู้จักนะครับได้ตระหนักรู้นะครับว่าข้อมูลต่างๆหรือสภาวะการต่างๆที่จะมีผลต่อการเกษตรเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสุดท้ายบทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็คือการป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดในเกษตรกรเรานะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอยู่ชนบทห่างไกลนะครับบางทีการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการลักษณะที่ว่าอาจจะมีความผิดพลาดนะครับมีเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องดังนั้นในหน่วยงานต่างๆที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับก็คงจะต้องมองว่าเกษตรกรเนี่ยมีความเข้าใจผิดในเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการใช้สารเคมีบางอย่างนั้นนะครับมีความเข้าใจผิดในเรื่องของวิธีการใช้นะครับ
เราก็ควรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรนั้นได้รับทราบนะครับว่าควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับต่อมาก็คือแนวคิดนะครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็คือบทบาทนะครับที่จะต้องทำอะไรบ้างนะครับที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ได้คุยกันไปนะครับต่อมาก็คือเราพูดถึงเรื่องของประโยชน์นะครับถ้าเกิดเราการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นนะครับจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์กับใครนะครับเรามองในภาพกว้างเลยนะครับก็คือประโยชน์ที่โดยตรงกับการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็คือประโยชน์โดยตรงคือเกษตรกรนะครับเกษตรกรจะต้องได้รับประโยชน์นะครับเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ก็คือเกษตรกรต้องการประโยชน์ประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ตามบทบาทของการประชาสัมพันธ์ป้องกันการเข้าใจผิดให้เขาเกิดการรับทราบรับรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็คือการที่จะอินฟอร์มข้อมูลหรือการประชาสัมพันธ์หรือการส่งมอบข้อมูลตรงด้านนี้ฮะให้เกษตรกรได้รับทราบนะครับประโยชน์ต่อมานะครับในภาพรวมเลยก็คือในเรื่องของหน่วยงานการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับจะมองตรงด้านนี้ก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เกิดการประชาสัมพันธ์นั้นนะครับการประชาสัมพันธ์จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยมีประสบความสำเร็จดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือและก็เป็นประโยชน์ที่สำคัญต่อหน่วยงานนะฮะหน่วยงานที่อยู่ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนี้นะครับเราจบไปในส่วนของตอนที่ 6.1 นะครับในตอนที่ 6.1 เราพูดถึงเรื่องของทั่วไปไปแล้วนะครับต่อมานะครับในตอนที่ 6.2 เราจะพูดถึงหลักการต่างๆและกระบวนการและก็กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์นะครับเราจะเริ่มด้วยหลักการนะครับหลักการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักการหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจุดยึดโยงนะครับเหมือนกับเสาที่อยู่ตรงด้านนี้ฮะประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับหลักตรงด้านนี้ออกมาก็คือจะไม่หนีไปในหลักตรงด้านนี้เพราะฉะนั้นหลักการของการประชาสัมพันธ์เนี่ยจะมีอยู่4หลักนะครับก็คือ4เสาตรงด้านนี้ที่ทางด้านของอาจารย์ได้มอบให้กับพวกเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือหลักการก็คือการที่จะบอกกล่าวชี้แจงและเผยแพร่ข่าวสารหลักการของประชาสัมพันธ์ก็คือตัวของประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องมีลักษณะที่บอกว่าเป็นการกล่าวนะครับชี้แจงนะครับข้อมูลต่างๆทางด้านการเกษตรให้กับทางด้านเป้าหมายหรือเกษตรกรได้รับทราบนะครับเป้าหมายต่อมานะครับในหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็คือเราควรจะต้องใช้แบบ two-way communication ก็คือการติดต่อสื่อสารแบบ2ทางสองทางแบบไหนก็คือการที่หน่วยงานเนี่ยฮะอินฟอร์มหรือส่งข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์ส่งไปสู่เป้าหมายหรือเกษตรกรและสามารถที่จะทราบฟีดแบ็กกลับมานะครับมีการโต้ตอบกลับออกมาว่าผลที่ตอบรับนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่2นะครับหลักการที่1นี่ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อมาก็คือในเรื่องของ two-way communication นะครับก็คือในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร2ทางต่อมาก็คือหลักของการประชาสัมพันธ์ก็คือการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดนะครับทำไมจะต้องทำตรงด้านนี้เพราะว่าเวลาที่เรามองในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยมันจะมีความกว้างขวางมากนะครับมีเกษตรกรจำนวนมากนะครับดังนั้นงานประชาสัมพันธ์เราจะต้องระแวดระวังนะครับก็คือต้องมีการป้องกันและแก้ไขในเรื่องของความเข้าใจผิดนะครับสุดท้ายนะครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีผลนะครับมีหลักในเรื่องของการที่จะมองในเรื่องของประชามติต่างๆก็คือความเห็นโดยรวมของทางด้านเกษตรกรนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นหลักนะครับหลัก4ประการของการประชาสัมพันธ์นะครับต่อมานะครับในเรื่องที่ 6.2.2 เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของกระบวนการประชาสัมพันธ์นะครับโดยสรุปแล้วนะครับกระบวนการประชาสัมพันธ์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะครับ4ขั้นตอนนี้มีตามที่จะต้องอธิบายตรงนั้นนี่ก็คือ4ขั้นตอนที่สำคัญในแต่ละขั้นตอนนั้นจะมีในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของโดยย่อเลยนะครับขั้นตอนที่1ในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นกระบวนการประชาสัมพันธ์ก็คืออันดับแรกเลยนะครับก็คือการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆเดี๋ยวต่อไปเราจะทราบนะครับว่าแหล่งสารสนเทศที่จะเอามาใช้ในการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของกระบวนการนะครับกระบวนการก็คือการแสวงหาก็คือการค้นหาข้อมูลต่างๆที่มันจำเป็นนะครับต่อ
เป้าหมายของเราก็คือในเรื่องของเกษตรกรนะครับว่ามีข้อมูลอะไรอย่างเช่นตอนนี้ฮะเราต้องการในเรื่องของการที่จะป้องกันในเรื่องของการที่ระบาดของโรคแมลงดูนั่นนี่ออกมาเราก็ต้องมองข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรในเรื่องของแมลงศัตรูพืชตรงด้านนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์ก็เราก็ต้องมองในเรื่องของการหาข้อมูลแล้วนะครับต่อมาสู่เข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับเราต้องมองในเรื่องของเป้าหมายต่างๆนะครับก็คือมีการกำหนดนโยบายวางแผนและกำหนดโครงการประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้พูดง่ายๆก็คือพอเรามีข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาทำการวิเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วเรามองว่าเป้าหมายในสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็คือกำหนดแนวทางเป้าหมายและชี้ไปเลยนะครับว่านโยบายตรงด้านนี้เราจะประชาสัมพันธ์เพื่ออะไรแล้วก็เกิดการกระบวนการวางแผนนะครับในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการประชาสัมพันธ์ตรงนั้นเองเข้ามาสู่ขั้นตอนที่สำคัญแล้วนะครับก็คือขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3เนี่ยจะเป็นการปฏิบัติตามแผนในขั้นตอนที่2เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการที่เรากำหนดนโยบายต่างๆแล้วก็มีการวางแผนมานะครับทีนี้ในขั้นตอนที่3นี่ก็คือเอาแผนตรงนั้นเนี่ยฮะมาดำเนินการนะครับในการปฏิบัติตามแผนเนี่ยนะฮะอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของ 7C นะครับก็เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่เมื่อเป็นภาษาไทยจำโดยง่ายๆเลยนะครับก็คือการปฏิบัติเนี่ยจะต้องมองในเรื่องของอะไรครับความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารตรงด้านนี้สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ที่เราใช้คำว่าคอนเท็กซ์นะครับก็คือบริบทต่างๆตรงด้านนี้ฮะสภาพแวดล้อมยังไงต่อมาก็คือในเรื่องของเนื้อหานะครับเนื้อหาหมายถึงอะไรก็คือเนื้อหาก็คือสิ่งที่เราจะส่งมอบไปให้กับเกษตรกรหรือเป้าหมายเนี่ยให้เกิดการรับรู้นี่คืออะไรนะครับต่อมาก็คือไอ้เนื้อหาตรงด้านนี้หรือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยชัดเจนไหมนะครับมันคลุมเครือหรือเปล่ามันต้องตัดสินใจว่าเวลาคนที่รับสารปุ๊บจะต้องรู้ทันทีว่าคนที่จะส่งมอบไปให้ก็คือประชาสัมพันธ์ไปให้เนี่ยต้องการอะไรนะครับคำว่า clarify ก็คือในเรื่องของความชัดเจนอ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บนะครับแล้วก็เข้าใจตรงกับในสิ่งที่ทางด้านหน่วยงานหรือว่าผู้ที่เป็นนักส่งเสริมเนี่ยต้องการประชาสัมพันธ์ให้นะครับต่อมาก็คือต้องมีการต่อเนื่องนะครับเนื่องจากข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีการที่เขาเรียกว่า vary ไปเรื่อยๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญในการประชาสัมพันธ์ก็คือจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการต่อเนื่องสรุปมาตอนท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของช่องทางนะครับว่าจะประชาสัมพันธ์ให้กับทางด้านของก็คือเกษตรกรเป้าหมายเนี่ยเป็นใครอย่างไรนะครับอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางด้านของเกษตรกรที่อยู่ตามหมู่บ้านนะครับอาจจะประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายก็ได้อันนี้ก็เป็นช่องทางอย่างหนึ่งอาจจะเป็นในการประชาสัมพันธ์ผ่านในช่องทางต่างๆซึ่งอยู่ในหน่วยการสอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับโทรทัศน์นะครับวิทยุหรือสื่อทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขั้นตอนที่3ที่สำคัญนะครับก็จะเป็นบุคคลทางภายนอกภายในนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการประเมินผลนะครับการประเมินผลประชาสัมพันธ์นั้นเราจะพูดถึงเรื่องของการที่จะเข้าถึงเกษตรกรว่าการประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยถึงเกษตรกรหรือเป้าหมายของเราหรือไม่นะครับแล้วก็การตอบสนองของข่าวที่ได้รับประชาสัมพันธ์ตรงนั้นเนี้ยเกษตรกรเป้าหมายเนี่ยได้มีความรับรู้อย่างไรนะครับและในสื่อที่เราใช้ตรงด้านนี้ฮะมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับและสรุปตอนสุดท้ายก็คือการที่จะชักจูงหรือทำให้ได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับการประชาสัมพันธ์ในการใช้กลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์นั้นควรต้องมีอะไรบ้างในตัวนี้นะครับเราได้สรุปออกมานะครับมีอยู่5ส่วนที่สำคัญก็คือกลยุทธ์ในเรื่องของการวางแผนนะครับแผนประชาสัมพันธ์นั้นมีส่วนสำคัญมากนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็คือความทันสมัยความสะดวกรวดเร็วนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมีมากขึ้นต่อมานะครับก็คือการสื่อสารนะครับอย่างที่เราทราบการสื่อสารในระบบเดียวอาจจะมีปัญหาได้นะครับเราก็เลยมองในเรื่องของการทำอินทิเกเต็ดก็คือในเรื่องของการที่ผสมผสานสื่อหลายๆอย่างเพื่อให้ทางด้านของเป้าหมายนั้นได้เกิดการรับรู้นะฮะได้มากขึ้นต่อมานะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือสื่อหรือประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของการที่เราประชาสัมพันธ์ไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการความรู้ต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลข่าวสารนะครับก็คือสารสนเทศที่ดีนะครับกลยุทธ์นะครับในการพิจารณาเลือกสื่อนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์เป็นหลักนะครับวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงเพื่อจูงใจหรือเพื่อในเรื่องของการก่อการแก้ลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ต่อมาก็คือเราจะเลือกสื่ออย่างไรเราก็ต้องดูในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเกษตรกรเป็นใครนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบไหนการที่จะเข้าถึงสื่อต่างๆเป็นอย่างไรความพร้อมของหน่วยงานของเรานะครับว่าหน่วยงานของเราเนี่ย
อยากจะทำสื่อตรงด้านนี้เรามีความพร้อมทั้งเรื่องของคนเรื่องของงบประมาณหรือไม่ต่อมาสุดท้ายนะครับแล้วก็คือความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการที่จะทำแผนประชาสัมพันธ์หรือกระบวนการประชาสัมพันธ์นี้ไปสู่เกษตรกรนะครับต่อมาเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการจัดการสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับมันคืออะไรนะครับการจัดการสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ก็คือการที่จะทำระบบของฐานข้อมูลให้มันเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะครับมีข้อมูลครบพร้อมถูกต้องทันสมัยต่อ

อย่างเพื่อเอาไปใช้อะไรครับเพื่อจะเป็นข้อมูลตรงด้านนี้ฮะส่งมอบไปให้กับเกษตรกรเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการประชาสัมพันธ์อันนี้ก็จะเป็นในคอนเซปต์นะครับเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการสารสนเทศเป้าหมายของการจัดการสารสนเทศก็คืออะไรครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของด้านประชาสัมพันธ์ถ้าเรามีข้อมูลที่ดีมีข้อมูลมีฐานข้อมูลที่ดีมีสารสนเทศที่ดีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ก็จะดีไปด้วยนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ก็คือมีในเรื่องของอะไรครับจำนวนนะครับในส่วนของการประชาสัมพันธ์นั้นจะมีมากขึ้นเพิ่มคุณภาพให้แก่สารสนเทศนะครับแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆเรามีการจัดการนะครับมีการจัดการความรู้นะครับคุณภาพก็จะต้องดีขึ้นนะครับขยายขอบเขตของงานประชาสัมพันธ์นะครับมีความกว้างขวางมากขึ้นไม่ใช่ว่าเฉพาะในเรื่องของเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของขอบข่ายต่างๆที่กว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ทำให้งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเราเนี่ยมีความเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับต่อมาก็คือตอบสนองความรวดเร็วและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในกรณีที่เกษตรกรเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามีในเรื่องของการจัดการสารสนเทศให้มันเป็นในเรื่องของระบบแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุตรงด้านนี้เราสามารถที่จะค้นคืนหรือดึงข้อมูลออกมานะฮะแล้วก็มาใช้ในการที่จะพิจารณาวางแผนแล้วก็ส่งมอบก็คือประชาสัมพันธ์ไปให้กับเกษตรกรเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับได้ดีขึ้นนะครับมันจะมีความรวดเร็วอย่างชัดเจนดังนั้นในเรื่องของการจัดการสารสนเทศจึงมีความสำคัญตรงด้านนี้นะครับสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการแน่นอนแล้วครับถ้าในกรณีที่เรามีการสารสนเทศที่ดีนะครับมีจัดการจัดการที่ดีเนี่ยเป้าหมายก็คือผู้ที่รับบริการตรงด้านนี้ก็จะมีความพึงพอใจที่มากขึ้นนะครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนะครับองค์การต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องมีไว้นะครับก็จะเป็นเรื่องของที่มานะครับความเป็นมาขององค์กรวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์โครงสร้างคณะผู้บริหารแล้วก็บุคลิกภาพขององค์กรก็คือมองในเรื่องของลักษณะบริบทขององค์กรเป็นหลักซึ่งทางหน่วยงานต่างๆทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยควรจะต้องรู้ไว้นะครับต่อมาก็คือสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนะจะเป็นยังไงบ้างก็คือสารสนเทศก็คือข่าวสารประจำวันต่างๆผลรายเดือนรายปีหรือว่าความก้าวหน้าโครงการหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องในอนาคตอันนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงสารสนเทศก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในส่วนขององค์กรนะครับองค์การที่ทำงานอยู่นะครับว่าเรามีเนี่ยข้อมูลหรือว่าสารสนเทศตรงด้านนี้อย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับเป็นฐานข้อมูลที่เป็นเรื่องของแหล่งสารสนเทศนะครับเพื่อการวางแผนว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็จะต้องมีในเรื่องของฐานข้อมูลการประเมินผลงานวิจัยต่างๆนะครับฐานข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์นะครับของสื่อมวลชนด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผ่านช่องทางต่างๆนะครับเราจะต้องมีสื่ออย่างไรบ้างซึ่งจะเป็นในเรื่องของแมสมีเดียดังนั้นนี้นะครับต่อมาก็คือฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรเป็นใครอะไรลักษณะแบบนี้อย่างไรนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของข้อมูลแผนประชาสัมพันธ์การบริหารประเด็นข่าวสารแล้วก็ฐานข้อมูลทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่างๆตรงด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลที่จะเป็นแหล่งสารสนเทศที่จะเอาดึงเข้ามานะฮะดึงออกมาเนี่ยแล้วก็มาส่งมอบนะส่งประชาสัมพันธ์ไปให้กับเกษตรกรนะครับนักศึกษาควรจะต้องมองในเรื่องของฐานข้อมูลตรงด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีอยู่7ฐานข้อมูลที่สำคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยมันจะครอบคลุมไปทั้งหมดก็คือในเรื่องของการที่จะเป็นตัวสารช่องทางการสื่อสารนะครับตนเองแล้วก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายต่างๆแล้วก็เป็นบริบทโดยรอบนะครับในส่วนต่อมานะครับประเภทของสารสนเทศนะครับเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับจะมีได้กี่ประเภทนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเวลาที่เราจะทำสารสนเทศนั้นนะครับประเภทของประชาสัมพันธ์นั้นมีเป้าหมายอย่างไรสารสนเทศก็จะต้องตอบสนองในส่วนของวิธีการประชาสัมพันธ์นะครับก็คือสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นะครับต่อมาก็คือสารสนเทศเพื่อการวางแผนประชาสัมพันธ์นะครับต่อมาสุดท้ายนะครับก็คือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการนะครับงานประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้ก็เป็นตัวสารสนเทศที่จะตอบสนองในเรื่องของวิธีการประชาสัมพันธ์นะครับเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้นะครับในส่วนของหลักการออกแบบสารนะครับก็คือมีเดียตรงด้านนี้ฮะสารตรงด้านนี้ฮะที่เป็นข้อมูลต่างๆที่จะส่งมอบให้กับทางด้านเกษตรกรนะครับก็จะต้องมองในเรื่องอะไรบ้างมีทั้งหมดอยู่7ข้อนะครับในเรื่องของการออกแบบก็คือการวิเคราะห์นะครับภูมิหลังสถานการณ์ประชาสัมพันธ์ก็คือมองในเรื่องของบริบทต่างๆกำหนดวัตถุประสงค์นะครับวิเคราะห์เป้าหมายนะครับก็คือวิเคราะห์ของตัวเกษตรกรกำหนดกลยุทธ์นะครับทิศทางแล้วก็กรอบการรับรู้ว่าเกษตรกรนั้นจะเกิดการรับรู้อย่างไรนะครับต่อมานะครับในประเด็นที่5นะครับจะต้องมองในเรื่องของสาระ

0: การเขียนแล้วก็การกำหนดช่องทางการสื่อสารอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับในตัวที่4เนี่ยกำหนดกลยุทธ์ทิศทางแล้วแต่ตอนนี้ใน5นะครับในหลักข้อที่5ก็จะต้องมองในเรื่องของสาระนะครับว่าจะต้องด้านนี้จะต้องส่งไปมอบอย่างไรนะครับต่อมาในประเด็นที่6ก็คือจะมองในเรื่องของการที่ดำเนินการนะครับแล้วก็7สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินนะครับก็ในส่วนต่อมานะครับสารสนเทศนะครับเพื่อการบริหารจัดการงานด้านประชาสัมพันธ์นั้นจะมีอะไรบ้างก็จะมองในเรื่องของสารสนเทศทางด้านบุคคลนะครับงบประมาณความเสี่ยงการควบคุมภายในเกี่ยวกับเครื่องมือการติดตามและประเมินผลตรงด้านนี้จะเป็นลักษณะของการที่จะเป็นการบริหารจัดการในเรื่องของคนเงินนะครับแล้วก็ความเสี่ยงอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นลักษณะเหมือน management นะครับตอนที่ว่าเป็นเรื่องของการจัดการนะครับสารสนเทศที่มีคุณภาพนะครับในการบริหารตรงด้านนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ต้องมีความเป็นเอกภาพนะครับสามารถใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมๆกันได้เลยนะครับมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็มีความรักษาเรียกว่าความปลอดภัยดังนั้นสารสนเทศที่มีคุณภาพนะครับนักศึกษาจะต้องมองในเรื่องของความที่จะปองว่ามันจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความปลอดภัยก็คือไม่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรนะครับเนื่องจากว่าการประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้ฮะเราเพื่อเกาะกันแก้ให้เกิดความทัศนคติที่ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับลักษณะของการจัดการสารสนเทศที่มีคุณภาพนะครับเราพอพูดถึงเรื่องของการจัดการในเรื่องอะไรบ้างก็คือในเรื่องของช่องทางนะครับการที่เราจะส่งมอบไปในเรื่องของช่องทางต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เอามาเข้ามาสู่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในภาวะต่างๆอย่างเช่นภาวะวิกฤตนะครับสื่อที่ใช้นะครับแล้วก็ในสิ่งที่เราจะต้องมองในเรื่องของการเลือกสื่อประชาสัมพันธ์จะเห็นว่าเท่าที่คุยมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเลยนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องเน้นย้ำนะครับก็คือว่าการประชาสัมพันธ์นั้นคืออะไรมีวัตถุประสงค์สำคัญที่คืออะไรนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรข้อมูลต่างๆนะครับเนื้อหาสาระที่จะต้องส่งมอบไปสู่กับเกษตรกรนั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะว่าเมื่อจะเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้ฮะเราก็จะต้องมีในเรื่องของการจัดการสารสนเทศทางการเกษตรที่ดีเพื่อทำการส่งเป็นในเรื่องเข้าสู่กระบวนการประชาสัมพันธ์และส่งมอบให้กับทางด้านเกษตรกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเนื้อหาสาระที่ในหน่วยที่6นะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ

ครับสำหรับคำถามท้ายหน่วยนะครับเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติในการตอบคำถามหลังจากได้ศึกษาแล้วนะครับก็มีทั้งหมดอยู่8ข้อนะครับแล้วก็เนื่องจากเนื้อหาในหน่วยนี้มีอยู่2ตอนตอนละ4เรื่องก็รวมแล้วก็คือ8เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับจำนวนข้อคำถามท้ายหน่วยก็8ข้อพอดีนะครับสรุปก็คือเรื่องละ1ข้อนั่นเองนะครับคำถามแรกนะครับก็จะถามว่าบทบาท

0: ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติคืออะไรนะครับข้อที่2หน้าที่ของแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเกษตรดิจิทัลหรือดิจิทัลฟาร์มเมอร์คืออะไรนะครับข้อที่3ก็คือหน่วยงานใดที่รับผิดชอบข้อมูลการผลิตด้านการเกษตรจากแอปพลิเคชันในกลุ่มการบริการข้อมูลขนาดใหญ่และนวัตกรรมหรือ Big Data and Innovation ข้อ4ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมมีบทบาทอย่างไรข้อ5ข้อเสียของการขายของออนไลน์มีประการใดบ้างข้อ6ข้อควรระวังในการทำตลาดออนไลน์ที่ควรหลีกเลี่ยงมีประการใดบ้างข้อ7แพลตฟอร์มของตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะมีผู้ใช้งานมากที่สุดคือแพลตฟอร์มใด8กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์มีอะไรบ้างนะครับอ่ะนักศึกษาก็ใช้เวลาในการทำหาคำตอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปอาจารย์ก็จะเฉลยให้ฟังเลยนะครับอันต่อไปเฉลยนะครับบทบาทของศูนย์เกษตรแห่งชาติคือเป็นศูนย์ที่มีทำการรวบรวมสารสนเทศการเกษตรทั้งหมดจากหน่วยงานต่างๆทั้งในกระทรวงเกษตรเองและกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับซึ่งมีการรวบรวมมาจาก10กระทรวงนั่นเองนะครับต่อไปข้อ2หน้าที่ของแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเกษตรดิจิทัลหรือดิจิทัลฟาร์มเมอร์คือการรวบรวมงานบริการด้านการเกษตรองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเชื่อมโยงบริการโมบายแอปพลิเคชันของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาไว้ณที่เดียวนะครับนี่ก็คือโมบายแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเกษตรดิจิทัลต่อไปข้อ3หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลการผลิตด้านการเกษตรจากแอปพลิเคชันในกลุ่มให้บริการข้อมูลขยะขนาดใหญ่และนวัตกรรมที่เรียกว่า Big Data and Innovation ก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการนำความรู้ไปสู่เกษตรกรเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลการผลิตด้านการเกษตรต่างๆนั่นเองนะครับต่อไป4ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมมีบทบาทเพื่อเป็นแหล่งบริการเกษตรกรในแต่ละจังหวัดที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิตการเกษตรซึ่งอันนี้นะครับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นในทุกจังหวัดเพราะในแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์นี้ของตนเองซึ่งเป็นข้อมูลของจังหวัดนั่นเองนะครับต่อไปข้อ5ข้อเสียของการขายตลาดออนไลน์มีดังนี้ก็คือมีการแข่งขันสูงในประเภทธุรกิจหรือสินค้าที่มีความนิยมนะครับความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ยังมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อโดยตรงสินค้าบางอย่างไม่สามารถนำมาขายตลาดออนไลน์ได้แล้วก็ความไม่ปลอดภัยจากการชำระเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสุดท้ายก็คือไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าแพงกว่าท้องตลาดได้นั่นเองนะครับต่อไปข้อเหลืออีก3ข้อนะครับข้อ6ข้อควรระวังในการทำการตลาดออนไลน์ที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่นะครับ การสร้างเนื้อหาที่ไม่มีคุณภาพการทำโฆษณาสินค้าแค่ชิ้นเดียวซึ่งมันก็ไม่คุ้มถูกไหมครับแค่ชิ้นเดียวต้องมีหลายๆชิ้นนั่นเองการเลือกช่องทางการทำตลาดแบบผิดๆนะครับการใช้งบประมาณเกินขอบเขตและการซื้อข้อมูลปลอมนะครับการโฆษณาโดยไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็การโฆษณาชวนเชื่อแบบผิดๆแล้วก็สุดท้ายก็คือการเริ่มแคมเปญโดยไม่รู้กลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับต่อไปข้อ7นะครับแพลตฟอร์มของตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะมีผู้ใช้มากที่สุดก็คือ Facebook นะครับเราจะเห็นว่า Facebook เนี่ยก็เก็บข้อมูลไว้ได้นานด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พอเราโพสต์ใน Facebook เข้าไปเนี่ยนะครับพวกถ้าเราเป็น Facebook สาธารณะนะครับก็คนที่ทั้งเป็นเพื่อนใน Facebook และไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook ก็เข้ามาดูได้นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายข้อ8กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่5กฎหมายนะครับก็คือ1ก็คือกฎหมายภาษี e-payment ซึ่งเกี่ยวกับการภาษีอากรต่างๆนะครับแล้วก็อันที่2กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนการค้าซึ่งเราทําการค้าต่างๆเราก็ต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องไหมครับแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับตัวสินค้าเราก็ต้องไปจดตัวสินค้าว่าเราจะขายออนไลน์เนี่ยตัวมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่เราทําอ่ะมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวสินค้าเองนะครับแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งอันนี้เราต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่สามารถโฆษณาเข้าไปได้นะครับซึ่งถ้าอันนี้ถ้าเกิดเราโฆษณาแบบผิดๆก็จะโดนฟ้องร้องมาแล้วก็สุดท้ายก็คือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพื่อไม่จะได้ไม่ต้องมีการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆเราจะเห็นว่าสินค้าที่คล้ายๆกันโฆษณาคล้ายๆกันเนี่ยถ้าเราไปเรียนแบบเขาก็จะมีการฟ้องทางทรัพย์สินทางปัญญาได้นะครับการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับจบคำถามท้ายหน่วยของหน่วยที่4นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการเรียนและการสอบครับ
1: สำหรับเรื่องของการทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่5นะคะสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยจะมี3ตอนด้วยกันตอนที่ 5.1 เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดการเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งจะมีเนื้อหาหลักๆอยู่ด้วยกัน3เรื่องเรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดในการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายความสำคัญนะคะเรื่องที่2จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบและเป้าหมายของการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเรื่องที่3คือเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งเนื้อหาในตอนที่ 5.1 เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องตอบวัตถุประสงค์ให้ได้นะคะว่า1สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้เมื่อเราอ่านเนื้อหาในตอนนี้จบนะคะอธิบายแนวคิดได้อันที่2อธิบายองค์ประกอบและเป้าหมายของการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะคะข้อที่3ก็คืออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะคะนี่ก็คือ3วัตถุประสงค์หลักของตอนที่ 5.1 นะคะมาดูต่อไปนะคะเป็นตอนที่ 5.2 เป็นเรื่องของหลักการกระบวนการและกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะมีเนื้อหาสำคัญอยู่ด้วยกัน3ตอนตอนที่ 5.2.1ก็คือเรื่องของหลักการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตอนที่ 5.2 ก็คือ เรื่องที่ 5.2.2 ก็คือเรื่องของกระบวนการการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเรื่องที่ 5.2.3 ก็คือเรื่องของกลยุทธ์การสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเมื่อนักศึกษาอ่านเนื้อหาในตอนที่ 5.2 เสร็จเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องตอบวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ก็คือ1อธิบายหลักการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้2อธิบายกระบวนการการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะคะ3อธิบายกลยุทธ์ในการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะคะตอนสุดท้ายนะคะตอนที่ 5.3 เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการนำสารสนเทศไปใช้ในการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งเนื้อหาก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องที่ 5.3.1 ก็คือเรื่องของเป้าหมายในการนำสารสนเทศไปใช้ในการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเรื่องที่ 5.3.2 ก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยเมื่อนักศึกษาศึกษาในตอนที่ 5.3 เสร็จเนี่ยก็จะต้องตอบวัตถุประสงค์2ข้อได้ก็คือ1นักศึกษาสามารถอธิบายเป้าหมายในการนำสารสนเทศไปใช้ในการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้2นักศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้นะคะเราลองมาดูนะคะว่าตัวอย่างนะคะข้อสอบนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์ทั้งหมดกี่ข้อคะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด8ข้อนะคะข้อสอบของหน่วยนี้ก็ออก8ข้อเหมือนกันนะคะเรามาดูลักษณะของข้อสอบนะคะว่าคำถามเขาจะถามอะไรยังไงบ้างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่าง5ข้อนะคะข้อแรกอย่างเช่นคำถามอาจจะถามว่าข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของผู้ส่งสารตัวเลือกที่ให้ก็คือเพื่อรับทราบเพื่อเรียนรู้เพื่อความพอใจและหนึ่งในนั้นก็คือ เพื่อแจ้งให้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาตอบเพื่อแจ้งให้ทราบก็แปลว่านักศึกษาเข้าใจแล้วว่าวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะมาดูข้อที่2นะคะข้อใดเป็นเป้าหมายของการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเองระหว่างนักส่งเสริมกับนักส่งเสริมเขามีเป้าหมายในการสื่อสารยังไงนะคะตัวเลือกนะคะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการสื่อสารเนี่ยมีการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมด้วยกันเองนะคะอันที่2ก็คือการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมกับบุคคลเป้าหมายนั่นก็คือตัวเกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้องนะคะอันที่3ก็คือการสื่อสารระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองเพราะฉะนั้นตัวเลือกคำตอบนะคะมันก็จะต้องเป็น4ตัวเลือกนี้นะคะแต่ข้ออื่นๆนะคะอาจารย์ก็อาจจะหยิบตัวเลือกอื่นๆมารวมอย่างเช่นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในเป้าหมายการสื่อสารในบทบาทของการเป็นผู้ประสานงานชี้แนะหรือว่าถ่ายทอดความรู้ซึ่งถ้าเราถามว่าเป้าหมายระหว่างนักส่งเสริมด้วยกันเองเนี่ยตัวเลือกที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เป็นตัวเลือกที่ผิดนะคะตัวเลือกที่ถูกก็อย่างเช่นนะคะเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเองหรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราสามารถแยกได้ว่าเป้าหมายของการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมด้วยกันเองคืออะไรระหว่างนักส่งเสริมกับบุคคลเป้าหมายคืออะไรระหว่างนักส่งเสริมกับเกษตรกรคืออะไรนะคะมาดูข้อที่3การบูรณาการองค์ความรู้จากหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันเป็นหลักการใช้การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรข้อใดก็จะมีจำได้ใช่ไหมคะก็คือหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหลักการสื่อสารแบบ2ทางหลักการสื่อสารที่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป้าหมายระหว่างบุคคลนะคะแล้วก็หลักการมีส่วนร่วมนะคะคำตอบที่ถูกสำหรับเรื่องของการบูรณาการองค์ความรู้ก็คือหลักการทำงานเชิงบูรณาการนะคะข้อที่4 การไม่ปล่อยให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อมีอิทธิพลในการกำหนดพฤติกรรมด้านไม่ดีในการทำการเกษตรเป็นกลยุทธ์การพัฒนาตนเองในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะคะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรข้อใดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้แล้วล่ะว่าการพัฒนาในเรื่องของการตระหนักรู้ในการเปิดรับสื่อเนี่ยคืออะไรรายละเอียดนะคะการนะสร้างนิสัยในการตระหนักการเปิดรับสื่อการรู้จักแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์การเปิดรับสื่อโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเราต้องการทราบเราต้องการเรียนรู้นะคะหรือเราต้องการหาความบันเทิงอะไรก็ว่าไปเราก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับสื่อที่ชัดเจนการรู้จักแยกแยะระหว่างความเป็นจริงกับเรื่องที่สร้างขึ้นนะคะบางอย่างเนี่ยเขาต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์เราก็ต้องรู้ว่าที่ต้นพืชมันโตมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นด้วยนอกจากเรื่องของปุ๋ยยาต่างๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของพันธุ์นะคะเราก็จะต้องตระหนักรู้ด้วยนะคะเรื่องของการเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารจากสื่อหลายๆประเภทหลายๆแหล่งนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าการไม่ปล่อยให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเนี่ยมีอิทธิพลในการกำหนดพฤติกรรมด้านไม่ดีในการเกษตรนะคะนั่นก็คือหลักการที่ว่าการเป็นผู้บริโภคสื่อเราจะต้องบริโภคสื่อที่กระตือรือร้นนะคะต้องมีการตื่นตัววิเคราะห์ด้วยว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแล้วอย่าให้มันมีผลต่อพฤติกรรมทางการเกษตรของเรานะคะเราก็ต้องเลือกคำตอบในข้อนี้นะคะข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของข้อใดเป็นเป้าหมายของการสื่อสารในบทบาทของการเป็นผู้ชี้แนะในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรกับบุคคลเป้าหมายนะคะอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะการสื่อสารเนี่ยมันก็จะมีการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรด้วยกันเองโดยมีเป้าหมายอยู่ด้วยกัน4ด้านนะคะอีกอันนึงเป็นเป้าหมายของการสื่อสารระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองเนี่ยก็จะมี2เป้าหมายนะคะแต่นะคะในข้อคำถามเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเอาตัวเลือกเรื่องของเพื่อสร้างความสัมพันธ์เสื่องความเข้าใจเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เราก็ต้องไม่เลือกคำตอบข้อนี้คำตอบที่เราต้องการเลือกก็คือเรื่องของการเป็นผู้ชี้แนะใช่ไหมคะ 2.2 เนี่ยบทบาทในการเป็นผู้ชี้แนะแก้ปัญหาก็คือเพื่อประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรแล้วก็เพื่อเตือนภัยแก่เกษตรกรอันนี้ก็คือบทบาทของหรือว่าขอโทษเป้าหมายของการสื่อสารในบทบาทของการเป็นผู้ชี้แนะและแก้ปัญหานะคะเราก็ต้องเลือกตอบ2ข้อนี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของประเด็นสำคัญนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยไปทบทวนนะคะเนื้อหาสาระของหน่วยที่5สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะและขอให้นักศึกษาประสบกับความสำเร็จในการเรียนค่ะ
2: ทีนี้เราลองมาทำนะครับคำถามท้ายหน่วยดูนะครับว่าตอนที่เราได้ไปศึกษาจะฮะหนักชุดวิชานะครับจากหน่วยนี้มาเสร็จเรียบร้อยนะครับมาฟังสรุปตรงด้านนี้นะครับแล้วเราลองมาทำคำถามท้ายหน่วยนะครับว่านักศึกษานะครับจะสามารถตอบได้ไหมนะครับในข้อแรกนะครับลองบอกประเด็นนะครับประเด็นสำคัญนะครับในการประชาสัมพันธ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับประเด็นนะครับสำคัญในการประชาสัมพันธ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับในตรงด้านนี้ก็จะบอกว่าประเด็นสำคัญของการประชาสัมพันธ์นะครับมีอยู่4ประการนะครับประการที่1ก็คือเป็นกิจกรรมกระบวนการนะครับที่เน้นย้ำนะฮะกิจกรรมหรือกระบวนการที่สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีนะครับต่อมาประเด็นที่2นะครับก็คือความร่วมมือการสนับสนุนจากประชาชน นะครับต่อมาก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมองในเรื่องของกลุ่มองค์กรสถาบันต่างๆแล้วก็กลุ่มบุคคลนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นปาสาระสำคัญนะครับของการประชาสัมพันธ์ในข้อที่1 นะครับต่อมานะครับคำถามข้อที่2นะครับประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ต่อเกษตรกรมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มองในเรื่องของตัวเกษตรกรเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างคำตอบนะครับก็คือทำให้เกษตรกรเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจนะครับในวัตถุประสงค์และกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับให้เกิดการตื่นตัวสนใจที่จะเกิดการรับรู้ในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับแล้ว

ต่อเกษตรกรนะครับเข้าไปสู่ในข้อที่3นะครับข้อที่3หลักการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆมีอะไรบ้างนะครับพูดถึงหลักการนะครับในหลักการดำเนินการประชาสัมพันธ์มีอยู่ทั้งหมดอยู่เห็นไหมครับมีอยู่4หลักนะครับก็คือการที่เราจะชี้แจงเผยแพร่ข่าวสารต่างๆอันนี้ก็คือหลักการที่จะอินฟอร์มไปต่อมาก็คือ two-way communication นะครับก็คือการติดต่อ2ทางนะครับหลักต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็หลักที่4ก็คือมองในเรื่องของการที่จะเป็นในเรื่องของแมสนะครับก็คือในเรื่องของการทําประชามติต่างๆนะครับการสํารวจประชามติตรงด้านนี้ตรงด้านนี้จะเป็นหลักนะครับการดําเนินการประชาสัมพันธ์นะครับต่อมาเข้ามาสู่ในส่วนของข้อที่4เลยนะครับขั้นตอนกระบวนการนะฮะการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของขั้นตอนกระบวนการเราก็จะมองในเรื่องของสเต็ปต่างๆนะครับจําได้มั้ยครับตามรูปต่างๆตรงด้านนี้นะครับในการประชาสัมพันธ์จะมีนะฮะทั้งหมดอยู่4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการแสวงหาข้อมูลนะครับจากแหล่งสารสนเทศข้อต่อมาก็คือในเรื่องของการกําหนดนโยบายการวางแผนนะครับแล้วก็การกําหนดโครงการประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้ต่อมาขั้นตอนที่3นะครับที่อาจารย์เน้นย้ำไว้นะครับก็คือการปฏิบัติตามแผนนะครับเราพูดถึงเรื่องของ 7-4 นะครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับการประเมินผลการสื่อสารตรงด้านนี้การดำเนินการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ตรงด้านนี้ออกมานะครับจะมีทั้งหมดอยู่4นะครับนะครับ4ขั้นตอนนะครับเข้าไปสู่ในส่วนของข้อที่5แล้วนะครับให้อธิบายถึงลักษณะการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการเกษตรนะครับแต่ละลักษณะมาพอสังเขปมีอะไรบ้างลักษณะการประชาสัมพันธ์เนี่ยไหมครับลักษณะการประชาสัมพันธ์อันดับแรกก็คืองานประจำนะครับก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดทำเอกสารอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับกิจกรรมการพิเศษอย่างเช่นมีการสาธิตมีกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างไรบ้างกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างเช่นการเสริมสร้างความสุขต่างๆให้กับชุมชนกิจกรรมในเรื่องของการรณรงค์แก้ไขนะครับภาพลักษณ์อะไรพวกนี้แก้ไขปัญหานะครับอย่างเช่นรณรงค์การงดเผาต่อสั่งลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่สนับสนุนการตลาดอย่างเช่นการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยนะครับผลิตภัณฑ์ทางด้านของเกษตรอินทรีย์ลักษณะนี้ดังนั้นเวลาที่นักศึกษามองในเรื่องของประเด็นที่อาจารย์ถามนะครับว่าลักษณะประชาสัมพันธ์เนี่ยการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่นะครับ5ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่มันเป็นประจำที่มันเป็นพิเศษแล้วก็ในเรื่องของชุมชนสัมพันธ์นะครับแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์นะครับและสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการตลาดนะครับต่อมานะครับเป็นข้อที่6ให้อธิบายกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้างนะครับมีอยู่5ตัวอย่างนะครับ5ประการนะครับก็คือกลยุทธ์ที่มองในเรื่องของกลยุทธ์การวางแผนนะครับว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะฮะรายละเอียดก็มีพอสมควรนะครับเรามองในประเด็นใหญ่ๆก่อนนะครับกลยุทธ์ในเรื่องของการวางแผนต่อมาก็คือในเรื่องของความสะดวกทันสมัยรวดเร็วแล้วก็เหมาะสมก็คือมองในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาใช้ในการประชาสัมพันธ์นะครับต่อมาก็คือในเรื่องของกลยุทธ์ที่จะมองในเรื่องของการที่จะใช้การสื่อสารแบบที่ผสมผสานกันระหว่างสื่อต่างๆตรงด้านนี้นะครับกระบวนการสื่อสารต่างๆที่มามีการผสมกันนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการสื่อสารแบบผสมผสานตรงด้านนี้นะครับต่อมานะครับในประเด็นที่4นะครับกลยุทธ์ที่4ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับบางทีที่เราทํา CSR กันนะครับก็คือมองในเรื่องของการที่ส่งข้อมูลข่าวสารไปเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรและสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมีข้อมูลสารสนเทศในด้านการประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการความรู้นะครับเพื่อเอามาใช้เป็นข้อมูลแล้วก็สารสนเทศนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของฐานข้อมูลนะครับที่เป็นแหล่งสารสนเทศในการวางแผนก็คือฐานข้อมูลต่างๆควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูนะครับก็คือมองในเรื่องของฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลในด้านงานวิจัยต่างๆนะครับการประเมินผลการวิจัยนะครับต่างๆเนี่ยมันมีออกมาเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีฐานข้อมูลตรงด้านนี้เก็บไว้นะครับฐานข้อมูลด้านสื่อนะฮะสื่อต่างๆที่มีที่ผลิตไว้เนี่ยฮะเราก็เก็บมาไว้เป็นฐานข้อมูลตรงด้านนี้ไว้ตัวสื่อมวลชนต่างๆนะครับข้อมูลทางด้านเกษตรกรเป้าหมายข้อมูลทางด้านแผนงานต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลทางด้านของการบริหารข่าวสารต่างๆนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีฐานข้อมูลตรงด้านนี้ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อจะเอาฐานข้อมูลทั้ง7ฐานเนี่ยฮะที่สำคัญตรงด้านนี้นะฮะออกมาเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการวางแผนการประชาสัมพันธ์นะครับให้มองว่าองค์กรนั้นนะฮะสามารถ

าที่จะเอาข้อมูลตรงด้านนี้ดึงออกมาแล้วก็มีการบูรณาการกันเพื่อจะส่งมอบไปให้กับเกษตรกรนะครับสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือการบูรณาการสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลักษณะเฉพาะของการบูรณาการสารนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือบูรณาการในเรื่องของเนื้อหานะครับเนื้อหาในงานประชาสัมพันธ์ก็คือเนื้อหาต่างๆที่จะส่งมอบไปให้กับทางด้านของเกษตรกรนั้นมีการบูรณาการเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานทางองค์กรต่างๆทั้งภายในภายนอกตรงด้านนี้แล้วก็บุคคลต่างๆนะครับได้มีการรวมนะครับมีการที่เขาเรียกว่าบูรณาการก็คือมีการที่จะมาแชร์ข้อมูลร่วมกันเพื่อจะใช้ในการประชาสัมพันธ์นะครับประเด็นที่2นะครับก็บูรณาการสื่อก็คือใช้สื่อต่างๆนะครับที่มีอยู่นะครับร่วมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเป็นรูปแบบของสารนั้นนะครับว่าจะต้องมีการบูรณาการสารต่างๆนะครับก็คือรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อเสียงสื่อภาพสื่อวิทยุสื่อเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะมาบูรณาการกันก็คือมีการที่จะรวบรวมต่างๆเนี่ยเพื่อให้การประชาสัมพันธ์นั้นนะครับได้ประสบความสำเร็จนะครับในหน่วยตรงด้านนี้นะครับก็อยากให้นักศึกษานะครับได้ลองพิจารณาดูนะครับอย่างที่อาจารย์ได้คุยไว้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ในตอนที่ 6.1 6.2 6.3 ซึ่งจะเป็นในการเรียงลำดับราวความคิดนะครับก็คือหลักการทั่วไปการประชาสัมพันธ์แล้วเรามามองในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแล้วต่อมาตัวหน่วยสุดตอนสุดท้ายนะครับก็จะมองในเรื่องของข้อการใช้ข้อมูลการทำสารสนเทศสารสนเทศที่มีความสำคัญในการประชาสัมพันธ์และสุดท้ายก็คือการที่เราจะทำให้มันประสบความสำเร็จนั้นเราต้องเกิดการบูรณาการในเรื่องของสื่อต่างๆนะครับท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษาได้ประสบความสำเร็จนะครับจากการที่ได้ในหน่วยที่6นะครับการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.อ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ

0: แล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะนำความรู้ในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: ครับรายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับผมช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
3: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับและเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
1: ครับและช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
3: เรียกว่าเป็นช่วงล้นลามพี่แจเลยนะ
1: แน่นอนช่วงนี้พี่ชอบมาก
2: แต่ก่อนที่เราจะไปเคลิ้มกับพี่แจเนี่ยนะครับในช่วงเปิดบ้านอาเซียนวันนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับผมเราจะพาท่านผู้ชมไปดูศักยภาพนะครับทางด้านการใช้ภาษานะครับว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขาได้ยังไง
3: โอ้อยากรู้แล้ว
1: น่าสนใจมากใช
2: ่ครับตามไปดูกันเลยไหมฮะ
1: ไปครับ
2: ตามไปดูเลยครับ

0: ท่านผู้ชมครับธนาคารโลกเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าถ้าฟิลิปปินส์เนี่ยยังมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจต่อเนื่องอยู่อย่างนี้เนี่ยภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะกลายเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงสุดแห่งหนึ่งในอาเซียน
1: แล้วรู้เปล่าว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยของฟิลิปปินส์เนี่ยเจริญเติบโตรวดเร็วเนี่ยก็เพราะหนึ่งประการแรกเลยนะเรื่องของการที่ภาคธุรกิจการส่งออกเนี่ยเขาขยายตัวอย่างรวดเร็วประการที่สองต่างชาตินะเขาย้ายฐานการผลิตมาลงที่ฟิลิปปินส์นะครับมันก็เลยทำให้ฟิลิปปินส์เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนอันที่สามในประเทศเองมีการเพิ่มขึ้นของการบริโภคของชาวฟิลิปปินส์เอง
2: ที่
1: เป็นปัจจัยภายในที่สำคัญนะและอันที่สุดท้ายที่สำคัญเลยที่ธนาคารโลกเขาคาดการณ
2: ์
1: ก็ด้วยเหตุจากปัจจัยที่การเจริญเติบโตของฟิลิปปินส์เนี่ยมีศักยภาพที่สูงที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะที่ธนาคารโลกเขาเล็งเห็นแล้วก็คาดการณ์ไว้แต่ธุรกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะที่ของฟิลิปปินส์ที่กำลังเติบโตที่กำลังเติบโตเลยตอนนี้เรื่องของ call center call center แบบบ้านเราเนี่ยคือไม่ว่าจะช่วงไหนเวลาไหนเข้ามาในเรื่องของการบริการโทรศัพท์เข้ามาใช่และธุรกิจของ call center นะทำเงินมากมายให้กับฟิลิปปินส
2: ์
1: ถึงปีละ 25,000 US ดอลลาร์หรือล้านเหรียญสหรัฐในปี59เนี่ยในปี

0: เยอะมากเลย
1: เพราะนั้นธุรกิจตรงนี้เป็นการธุรกิจที่รับจ้างบริการทางธุรกิจต่างๆเนี่ย
0: คือ
1: ฟิลิปปินส์เขาเก่งมากเลย
2: จริงๆก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับพวกข้อมูลข่าวสาร
1: ใช่ใช่ใช
2: ่มากเลย
1: แล้วทีนี้คนฟิลิปปินส์เองเชื่อไหมว่าในอดีตมันมีประวัติมาว่าคนชาวฟิลิปปินส์เองเนี่ยเคยเป็นเมืองตกเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาตั้ง40ปีนะเพราะนั้นพวกนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมสำเนียงต่าง
0: ๆ
1: ถึงจะไม่ใช่อเมริกันจ๋าๆอเมริกันเป๊ะๆแต่ก็ได้รับอิทธิพลตรงนี้มาถือว่าเป็นมรดกและเป็นข้อได้เปรียบด้านภาษาของชาวฟิลิปปินส
0: ์อันนี้จริงอย่างที่พี่แจนว่าศักยภาพของคนฟิลิปปินส์ในการที่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ได้คล่องแคล่วมาก
1: คล่องมาก
0: นะครับแล้วก็ลักษณะของการพูดของเขาเนี่ยโครงสร้างประโยคอะไรเงี้ยมีความละไม้คล้ายคลึงกับคนสหรัฐอเมริกาอย่างยิ่ง
2: นี่แสดงว่าจริงๆแล้วพออเมริกาเข้ามาครอบครองเนี่ยเขาก็มีการเหมือนกับได้ถ่ายทอดวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆให้คล้ายคลึงกับที่ประเทศอเมริกาเลย
0: ใช
1: ่แล้วฟิลิปปินส์เนี่ยเองเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้เขามุ่งเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศให้บริการทางด้านภาษาให้เป็นธุรกิจการบริการทางด้านภาษาเนี่ยมากขึ้นเป็นศูนย์กลางเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันภัยเรื่องของการวิเคราะห์การขายซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนและก็มีการฝึกอบร
0: ม
1: เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยและให้ทุนการศึกษาด้วยนะให้ทุนการศึกษาให้ในการฝึกอาชีพต่างๆเนี่ยภายในปี2563เนี่ยธุรกิจการให้บริการทุกรูปแบบเลยจะไปรวมศูนย์กันที่ฟิลิปปินส
0: ์
1: และจะมีอัตราเพิ่มขึ้นทำรายได้เท่ากับร้อยละ20เลยก็ว่าได
0: ้ถือว่าเขาใช้จุดเด่นในด้านภาษา
1: เลย
0: ภาพด้านนี้มาผลักดันเศรษฐกิจของเขา
1: ใช่ครับถูกต้องเลย
2: ผมว่าเขาเป็นจุดแข็งนะเพราะว่าได้เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กนะเนาะแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายๆเหมือนกับเป็นเนทีฟของเขาเลย
0: ใช้ได้คล่องมาก
2: กลายเป็นว่าจริงๆแล้วพอเรียนมาแต่เด็กแล้วก็ทุกอย่างก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเงี้ยก็เป็นถือว่าเป็นแรงงานที่ใครๆก็ต้องการ
0: ใช่
1: แล้วก็ภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาเรียกว่าเป็นภาษา international language เป็นภาษาสากลไปที่ไหนเราพูดอะไรไม่ได้ภาษาต่างประเทศที่ต้องนึกถึงเลยคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วก็ข้อได้เปรียบของฟิลิปปินส์อย่างที่บอกก็คือเขาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วเนาะตรงนี้เองเนี่ยเลยทำให้มีอาชีพหลายๆอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแล้วเขาก็ส่งพูดกันง่ายๆว่าส่งแรงงานเนาะไปยังต่างประเทศได
0: ้ต้องยอมรับว่าอย่างที่พี่แจนว่าเนี่ยคุณภาพแรงงานของฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีมากเพราะว่าเขาสามารถใช้ภาษาได้
1: เขาใช้จุดแข็งของเขาเป็นประโยชน
0: ์แล้วที่สำคัญอย่างนึงเนี่ยอัตราระดับของค่าแรงของเขาเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำเพราะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นปัจจัย
1: เมื่อเปรียบเทียบกับ
0: ช
1: ายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะ
0: ก็คือที่น่าสนใจมากเลย
1: ค่อนข้างที่จะนั่นเลยแล้วช่วงวันนี้ที่อาเซียนพี่ไปสัมภาษณ์พี่ไปคุยนะครับกับท่านศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ท่านมีความรู้ด้านนี้แล้วก็ได้มาพูดคุยถึงเรื่องข้อได้เปรียบของภาษาของชาวฟิลิปปินส์กัน
0: น่าสนใจมาก
1: ไปฟังกันไหม
2: ไป
1: ชมกันไหมครับ
0: พี่แจน
1: ไปกันครับ

0: ช่วงวันนี้ที่อาเซียนนะครับเราจะมาพูดคุยถึงศักยภาพของชาวฟิลิปปินส์ด้านภาษาอังกฤษกันนะครับซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเองนะครับที่ชาวฟิลิปปินส์ได้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพด้านพยาบาลแล้วก็ครูสอนภาษาอังกฤษครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.เกียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ครับมาพูดคุยกันในรายการของเรานะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับน้องครับท่านผู้ชมด้วยครับ
0: ต้องขอเริ่มด้วยคำว่าปัจจัยอะไรครับที่ทำให้ชาวฟิลิปปินส์เนี่ยเก่งภาษาอังกฤษครับ
1: ภาษาไม่ใช่เรื่องความโง่เป็นเรื่องของการที่ได้โอกาสใช
0: ้ครับ
1: ดังนั้นเมื่อฟิลิปปินส์เคยเป็นรัฐอาณานิคมของคนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: เช่นสหรัฐอเมริกามาครอบงำฟิลิปปินส์อยู่พักใหญ
0: ่
1: ธรรมชาติเลยต้องติดต่อเจ้าอาณานิค
0: ม
1: จัดระบบต่างๆให้เอื
0: ้
1: อก็เลยได้ใช้เช่นระบบราชการภาษาราชการระบบการศึกษาจะถ่ายทอดเป็นภาษาอะไรก็จะทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู
0: ้
1: นี่คนไทยเนี่ยเป็นคนพูดภาษาไทยเก่งมากไม่มีใครที่พูดไม่ได้นะไม่ว่าฉลาดแค่ไหนไม่ฉลาดแค่ไหนก็พูดได้หมดเพราะใช้บ่อยเกิดมาก็ใช้เปี้ยงเลยที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แต่ฟิลิปปินส์ใช
0: ้
1: ท่านเมื่อจัดระบบหนึ่งต้องจัดระบบให้โอกาสใช้เขาจัดระบบง่ายครับฟิลิปปินส์เนี่ยในยุคหนึ่งจัดระบบขนาดนี้เลยว่าเรียนวิชาในโรงเรียนเนี่ยภาษาตากาล็อก

0: ช้วิชานี
1: ้ครับ
0: ภาษาอังกฤษใช้ในวิชานี
1: ้
0: คนก็สองภาษาโดยธรรมชาตินะครับไบลิงกัวโดยธรรมชาติพอได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็มีแรงบันดาลใจ
1: ครับ
0: เพราะรู้ว่าในประเทศตัวเองเมื่อก่อนตกงานงานทำไม่มีก็ต้องขนคนออกไปอยู่นอกประเทศไปเป็นพยาบาลไปเป็นทำอาชีพอื่นๆทั้งหลาย
1: แม่บ้าน
0: แม่บ้านเป็นเมด
1: เป็นเมด
0: of the world เป็นเมดแห่งโลกเป็นพยาบาลแห่งโลกดังนั้นพอไปเนี่ยคนพอปากท้องเรื่องสำคัญเพราะอยู่บ้านก็ไม่มีเงินใช
1: ้
0: ต้องไปทำมาหากินส่งเงินกลับบ้านครอบครัวที่บ้านต้องพึ่งพาถ้ามีแรงจูงใจว่าถ้ารู้ภาษาอังกฤษมีโอกาสได้ไปยิ่งต้องอยากเรียนใหญ
1: ่
0: เพราะว่าอาชีพที่จะทำได้ดีคือต้องพูดกันรู้เรื่องต้องส่งออกไปฉะนั้นเขาก็มีแรงใจทางเศรษฐกิจแรงใจทางการศึกษาแรงใจในระบบราชการแรงใจโดยธรรมชาติและคนเหล่านี้จัดระเบียบดีให้ได้โอกาสในการเรียนรู
1: ้
0: นี่ประเทศไทยเราเนี่ยเสียเปรียบเล็กน้อยจริงไม่จำเป็นต้องเสียเปรียบแต่เราตั้งใจให้เสียเปรียบเราไม่ได้เป็นรัฐนิคมซึ่งก็ขอบคุณที่ไม่ได้เป็นแต่เลยทำให้เราเนี่ยไม่ถูกสถานการณ์บีบให้ต้องเรียนรู
1: ้
0: เราก็เลยเล่นแต่ภาษาไทยไอแนวคิดผมเมื่อประมาณ25ปี26ปีที่แล้วเนี่ย บอกว่าให้เปลี่ยนโรงเรียนไทยทั้งหมดเป็นไบลิงกัวสคูลโรงเรียน2ภาษาและเป็นโรงเรียน3ภาษาไทรลิงกัวสคูลในที่สุดไม่ได้รับการขานรับอย่างจริงจังขานรับแบบไม่เต็มสูบก็เลยเกิดไบลิงกัวสคูลเล็กน้อยผมเนี่ยมองการไกลมาเลยว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่รู้ภาษาโลกคือภาษาอังกฤษประเทศไทยเสียเปรียบด
1: ัง
0: นั้นฟิลิปปินส์ก็ดำรงสถานะโดยความได้เปรียบอยู
1: ่
0: อย่างนี้เป็นต้น
1: และชาวฟิลิปปินส์เองก็เลยสร้างจุดแข็งจากตรงที่ท่านอาจารย์บอกมาสร้างแรงงานภายในประเทศโดยทราบว่าตอนนี้มีเขาเรียกว่าธุรกิจเรียกว่า call center เกิดขึ้นนะครับมีการเติบโตของรายได้ค่อนข้างสูงอาจารย์มองตรงนี้ยังไงครับ
0: ก็ฉลาดมากเอาจุดได้เปรียบเช่นหนึ่งภาษาอังกฤษพอได
1: ้
0: สองมีเทคโนโลยีที่ทำใหเกิด call center อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: อยู่ฟิลิปปินส์ก็นึกว่าอยู่อเมริกาอยู่ฟิลิปปินส์ก็นึกว่าอยู่ยุโรปก็ได้
1: ใช่เพราะไม่ต้องเห็นหน้ากัน
0: ไม่ต้องเห็นหน้า
1: ครับ
0: นะจะรู้อย่างเดียวคือสำเนียงอังกฤษฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นสำเนียงที่มีความเป็นฟิลิปปินส
1: ์
0: อาจจะพอเดาได้ว่าคนรับเนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: ฉะนั้นพอเทคโนโลยีช่วยได
1: ้
0: ภาษาได้แถมแรงงานราคาไม่แพง
1: ครับ
0: ฟิลิปปินส์แรงงานยังไม่แพงมาก
1: ใช่ครับ
0: แทนที่จะไปจ้างคนอเมริกันคนอังกฤษมาอยู่ call center
1: ค่าชั่วโมงสูงค่าชั่วโมงสูง
0: ก็เลยลงตัวไปจ้างฟิลิปปินส์จ้างอินเดียฟิลิปปินส์ก็เลยกลายเป็น call center แห่งโลกที่ราคาถูกผู้ภาษาอังกฤษรู้เรื่องบางทีทั้งโรงพยาบาลในอเมริกาเนี่ยนะจ้าง call center ฟิลิปปินส์รับสายแทนคนนึกโทรมานึกว่าอยู่อเมริกาแต่จริงๆอ่ะฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: ฉะนั้น call center นี่กลายเป็นอาชีพใหญ
1: ่
0: ค
1: ือ
0: ทำมากินกับภาษา
1: แล้วตอนนี้ก็เลยเป็นการเรียกว่าธุรกิจนี้ก็เลยเจริญเติบโตมากขึ้นในฟิลิปปินส์เองด้วย
0: ใช่ครับมันก็เลยได้เปรียบไปช่วงนึงแล้วก็จะใช้ความได้เปรียบคือคนฉลาดคือหาจุดได้เปรีย
1: บ
0: ที่คนอื่นแข่งยากและแข่งไม่ได้ดีเต็มที
1: ่
0: แล้วก็ใช้ประโยชน์เต็มที่อย่างน้อยเฉพาะการ
1: ครับ
0: นะจนกว่ามันจะหมดประโยชน์แล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นฟิลิปปินส์ก็รู้จักใช้นะเราก็เป็นคนที่โอกาสจะเป็น call center ผมว่าไม่มี
1: ครับแล้วทีนี้ครับนอกจาก call center อย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงแล้วก็ยังมีครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์ตอนนี้เราจะเห็นนะฮะในโรงเรียนอนุบาลเองก็ดีในประถมมัธยมรวมถึงมหาวิทยาลัยบางแห่งนะครับก็ใช้ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นชาวฟิลิปปินส์อาจารย์มองอย่างนี้อย่างไรคร
0: ับ มันก็ลงตัวฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศที่ลงตัวเราก็เลยไปเชิญมาเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ตามโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาลประถมอะไรมัธยมอะไรเยอะไปหมดมหาลัยด้วย
1: ครับทีนี้แล้วเรื่องของเลเวลหรือว่าศักยภาพหรือว่าระดับของภาษาอังกฤษของชาวฟิลิปปินส์เองอาจารย์มองยังไง
0: ถ้าพูดจริงๆนะภาษาเขาไม่เลวนะแต่สำเนียงเขาแปลกฉะนั้นถามบอกว่าได้คนฟิลิปปินส์มาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยจะได้เพอร์เฟกต์สำเนียงไหมสำเนียงที่ดีไหมบอกไม
1: ่
0: แต่พอไหวไม่พอไหวเมื่อเทียบกับราคาต่อบาทที่จ้างไปก็อ๋อนะก็ดีถามว่าภาษาอังกฤษเขาดีพอไม่ดีพอแต่วิธีออกเสียงอาจจะ
1: มีบ้างเล็กน้อย
0: มีปัญหาแต่วิธีเขียนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะภาษาอังกฤษเขาใช้ได้เลยวิธีเขียนไม่มีวิธีอ่านไม่มีปัญหาวิธีออกเสียงเนี่ยมันจะมีแปลงแบบสำเนียงที
1: ่
0: ติ ดมาจากตากะล็อกมาจากตากะล็อกซึ่งทำให้มีเกิดเอกลักษณ์ซึ่งจริงๆแล้วก็เรียกว่า
1: เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะฮะอาจารย์ผมว่านิดหนึ่งนะฮะ
0: ใช่ใช่เป็นเสน่ห์ผมเรียกด้วยตัวผมเองว่าฟิลิชไม่ใช่เอ็งลิชเป็นฟิลิชฟิลิชคือภาษาอังกฤษแบบฟิลิปปินนะซึ่งก็น่าสนใจแต่ไม่เป็นไร
1: ค
0: ือเราถ้าเราไม่ถือสาเดี๋ยวนี้โลกมันเป็นโลกาภิวัตน์ซึ่งก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวนี้เราต้องหัด ขยับปรับจูนหูให้ฟังสำเนียงรู้เรื่อง
1: ขอให้สื่อสารกันรู้เรื่อง
0: สื่อสารกันรู้เรื่องก็ไม่พอเป็นไปได
1: ้ครับครับแล้วไทยเองครับจะต้องปรับตัวด้านศักยภาพภาษาอังกฤษยังไงบ้างครับ
0: ใจผมนะผมขอทบทวนนโยบายที่ผมเคยพูดไว้หลายทีกับประเทศไทยยุค25 26ปีก่อนที่ไม่มีใครสนใจเลยผมเป็นคนเสนอคนแรกเลยว่าให้เปลี่ยนโรงเรียนไทย 3-4 หมื่นโรงเป็นโรงเรียนไบลิงโกสคูลให้หมดข้อ2 อยากให้มีการวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษเด็กไทยทุกคนใส่สมุดพกตั้งแต่อ่อนแต่ออดจนจบมหาวิทยาลัยว่าพัฒนาการตลอดจนถึงจะจบมหาลัยเนี่ยเด็กของเราภาษาอังกฤษมีคะแนนเท่าไหร่เช่น TOEFL equivalent เท่าเทียมกับ TOEFL IELTS จะเป็น CU TEP จะเป็น TU GET จะเป็นอะไรก็ได
1: ้
0: ขอให้วัดและจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้เราจะตามเข้าไปปีแล้วปีเล่าดีขึ้นไหมเด็กไทยทั้งระบบหรือถ้าแพงเกินก็สร้างระบบที่มันถูกแต่มาตรฐานในการวัดได้ดีทำให้มีตัวสมุดพกที่เก็บไว้เลยแล้วรู้ภาษาระดับไหนประการต่อมาทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีภาษาอังกฤษห้อยติดมาทุกที่ในป้ายสัญลักษณ์ต่างๆและมีอะไรต่างๆนานาให้คนคุ้นเคยเลย C ทำยังไงก็ได้ที่ทำให้คนไทยเนี่ยนะฝันเป็นภาษาอังกฤษให้ได
1: ้ครับ
0: หมายความว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษต้องดีเท่ากัน
1: ครับ
0: โอ้โหนี่เป้าหมายเลยนะคือให้โจทย์นี้คืองานหนักเลยไม่ใช่ทำให้ภาษาอังกฤษพอได้นะให้ดีเท่าภาษาไทยหมายความว่าคนไทยจะมีอยู่ proficiency มาตรฐานภาษาอังกฤษสูงพอซึ่งอันเนี้ยไม่ยากมันภาษาเป็นเรื่องทักษะเป็นเรื่องการทำซ้ำๆทำซ้ำๆเป็นเรื่องโอกาสต้องเปิดทุกบริบทฉะนั้นมีไงต้องไปสอนพ่อแม่ว่าบ้านจะช่วยได้ไงที่ทำงานผมขอเสนอเป็นประกาศรู้เวลาน้อยผมอยากให้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกันทุกสำนักงานฟังแล้วแปลกไห
1: ม
0: สมัยก่อนเราสื่อสารภาษาไทยกันหมดใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
0: เมื่อครู่กี้ผมพูดให้สำนักนายกรัฐมนตรีว
1: ่
0: าข้าราชการเราสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกันได้ไหมฟังแล้วตกใจราชการไทยต้องสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยเลยก็เราติดต่อกับโลกเราไม่ใช่ภาษามหาอำนาจในภาษาไทยเกิดบริบทในที่ทำงานบริบทในโรงเรียนให้เป็นที่ที่ภาษาอังกฤษเท่านั้นภาษาอังกฤษเท่านั้นใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะเราบูชาครับไม่บูชาภาษาอังกฤษแต่เราจำใจเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลกไปแล้วและจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้การค้าการลงทุนราชการต่างๆในโลกเนี่ยมันต้องใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นผมคิดว่ามีวิธีคือจัดบริบทพูดโดยสรุปคือจัดบริบทให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นชีวิตประจำวันอ่านออกเขียนได้ภาษา
1: สื่อสารกันรู้เรื่องคุยได้
0: คุยกับชาวต่างชาติได้
1: แล้วต้องไม่กลัวด้วยใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่กลัว
1: ที่จะพูดผิดถูกในตอนต้น
0: ไม่กลัวต้องไม่กลัวเพราะว่าถ้าเรากลัวแล้วทำให้เราไม่กล้า
1: ใช่
0: ฉะนั้นไม่เป็นไรเขาก็ผิดเราก็ผิดนะไม่กังวลเลยเดินหน้าไปเลยและไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกังวลนะครับเราพูดให้ได้เอาเรียนแบบธรรมชาติข้อเสนอแนะผมง่ายๆเรารู้ภาษาไทยเราไม่ได้เริ่มจากการเขียนก่อนอ่านก่อนเราเริ่มจากการฟังและเราพูดเราดูแม่ดูพ่อตีความเอาว่าคำนี้แปลว่าอะไรไม่ได้เปิดประธานุกร
1: ม
0: พจนานุกรมไม่ได้เปิดเลยนะการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีผมเรียนตามตรงนะห้ามเปิดดิกอย่าเปิดดิกเชื่อผมเนี่ยเปิดดิกแค่ 3-4 ครั้งในชีวิตเองเรียนด้วยวิธีไหนอ่านจนเห็นบริบทไปเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำมาในบริบทต่างๆจน รู้สึกไปเองว่ามันแปลว่าอะไรไอ้รู้สึกไปเองเนี่ยยอดกว่าอ่านเปิดดิกเปิดดิกมันจะแห้งๆมันจะไม่เข้าใจจริงอ
1: ่
0: ะผมว่าเราต้องเอาดิกไปเก็บไว้สำหรับใช้กรณีเพื่อตรวจสอบบางเรื่องแต่ห้ามเอามาไว้ใช้เรียนร
1: ู้อย่างนี้สื่อมันก็เยอะด้วยใช่ไหมฮะอย่างทั้ง YouTube Facebook อะไรต่างๆมีการติดต่อกับชาวต่างชาติเยอะแยะภาษาอังกฤษเนี่ยก็มาจากตรงน
0: ี้ใช่ครับเราฟังทีวีเราฟังข่าวเราฟังภาพยนตร์เราเรียนรู้ด้วยธรรมวิธีธรรมชาติผมว่าไม่เหลือบากกว่าแรงครับทำได้ถ้าคนไทยมุ่งมั่น
1: ครับวันนี้นะครับเราก็ได้สาระความรู้นะครับจากท่านวิทยากรครับศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณคร
0: ับยินดีครับ
1: และช่วงของฝากจากอาเซียนวันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจน่ารับชมไปชมกันเลยครับ

0: ในช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาไปสัมผัส
1: ไปไหนแล้วครับเนี่ย
0: การผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกดูซิว่าตะวันออกกับตะวันตกมาเจอกันได้ยังไง
2: ที่ผมรู้มาเนี่ยฟิลิปปินส์นี่เขามีเสน่ห์มากวัฒนธรรมเขาเป็นการผสมผสานระหว่างจีนสเปนอเมริกาเองแล้วก็ของฟิลิปปินส์ที่เป็นต้นฉบับเองด้วยนะฮะ
1: แค่ฟังก็ยังงงๆอยู่ว่าจะผสมกันออกมาเป็นแบบไหน
0: ก็ในไชน่าทาวน์ก็คือเยาวราชเหมือนบ้านเราเนี่ยนะที่ฟิลิปปินส์เขาก็มีไชน่าทาวน์และไชน่าทาวน์ของเขามีจุดสัญลักษณ์ที่สำคัญก็จะมีฟิลิปปินส์นับถือคริสต์ศาสนาเนาะเขาก็จะมีไม้กางเขนพอมีไม้กางเขนนี่คือตะวันตกตะวันออกของเราไปพบเขาก็คือมีธูปจุดธูปไหว้สักการะไม้กางเขน
1: จุดธูปสักการะไม้กางเขน
0: เป็นการ
1: เป็นซีนที่แบบว่า
0: เป็นความเชื่อของทางตะวันตกและตะวันออกมาเจอกันแล้วน่ารักมากน่ารักมากคืออะไรเป็นความเชื่อของคนเอเชียที่มีต่อนะฮะพระเยซู
1: พระเยซู
0: ใช่และผมก็พาไปอีกที่หนึ่งเป็นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกเช่นเดียวกันก็คือที่อินทรามูรอสซึ่งอินทรามูรอสเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่โบราณสร้างตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1571
1: โอ้1571
0: ใช่แล้วก็สร้างในพื้นที่ที่เกือบ400กว่าไร่เลยนะมีกำแพงล้อมรอบมีหินล้อมรอบมิดชิดและเป็นค่ายที่สำคัญเป็นป้อมปราการที่สำคัญในอดีตเนี่ยต้องการป้องกันนะการรุกรานจากโจรสลัดในอดีตเลยแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สำคัญนะครับของฟิลิปปินส์ก็คือกาซามะนิลากาซาในภาษาสเปนแปลว่าบ้านมะนิลาคือเมืองมะนิลานั่นเองนะครับเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวสเปนชั้นสูงคือพวกคนรวยพวกอีลีทพวกชนชั้นนำนะครับชนชั้นสูงของชาวสเปนโดยที่จะสร้างบ้านเนี่ยจากไม้เนื้อแข็งนะครับจากวัสดุอย่างดีเลยนำเข้าจากประเทศจีนหน้าต่างก็จะเป็นเปลือกหอยมุกที่สำคัญและมีความสวยงามมากและเฟอร์นิเจอร์ของเก่าของใช้โบราณซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบันแล้วนะครับนี่ก็เป็นเมืองที่น่าสนใจอีก
1: คาซามะนิลาเนี่ยก็คืออย่างที่พี่จานไปดูมานี่ก็คือเป็นเมืองคือเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมเก่า
0: ใช่เป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าแล้วก็พูดง่ายๆว่าตอนสเปนเข้ามาในอดีตเนี่ยนะในสมัยศตวรรษที่16เนี่ยสเปนก็มาตั้งรกรากมาชุมชนแล้วก็ชนชั้นนำของสเปนก็จะอยู่บริเวณนั้นแหละแล้วก็จะสร้างบ้านเรือนซึ่งได้รับอิทธิพลนะครับจากยุโรปมาในตัวของเขาก็นำมาแล้วก็มาผสมผสานกับตะวันออกที่สำคัญ
1: โอ้ต้องสวยมากเน
0: ี่ยสวยสวยสวยแล้วก็ที่สำคัญนะตรงนี้แต่ที่น่าเสียดายเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็ถูกญี่ปุ่นเนาะทำลายไปบ้างบางส่วนแต่ก็อย่างว่าเนาะในช่วงสมัยสงครามโลกก็ถูกทำลายไปแต่ก็รัฐบาลฟิลิปปินส์เองก็ได้กลับมาฟื้นฟูนะครับเมืองนี้ให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวน่าเข้าไปค้นหา
1: แล้วก็
0: พูดกันง่ายๆว่าเข้าไปฟื้นฟูแหล่งตรงนี้ให้เป็นท่องเที่ยวที่ยอดนิยมขึ้นมา
2: ที่ผมรู้มานี่ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมครับจนเกิดเป็นที่ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็แถมยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วย
0: ใช่เลยเข้าทางเลย
1: มีด้วยครับ
0: มีเข้าทางพี่เลยพี่จะพาไปชมนครประวัติศาสตร์วีแกนใช่อยากรู้ไหมเป็นยังไงสวยงามแค่ไหน
2: อยากรู้ครับ
0: อยากรู้ไปชมกันครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองวีแกนครับเมืองประวัติศาสตร์เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับที่สำคัญเมืองแห่งนี้นะครับได้รับการวางผังเมืองนะครับแบบสเปนในสมัยศตวรรษที่16ครับเป็นการวางผังเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ครับตัวเมืองวีแกนนะครับตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำอาบราครับซึ่งติดกับทะเลจีนใต้ครับในเขตจังหวัดอิโกโลซูซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลด้านทิศตะวันตกของเกาะลูซอนบริเวณนี้นะครับเป็นเขตที่อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโกวันเตสและแม่น้ำเมติโซครับและถ้าเราจะไปชมเมืองในเขตอนุรักษ์เราไปหารถม้ากันก่อนครับเพราะว่าที่นี่ห้ามรถเครื่องเข้าครับเพราะเป็นเขตเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมดังนั้นตรงนี้จะมีผู้คนเดินเท้าและรถม้าเท่านั้นครับไปครับสถาปัตย์ของเมืองนะครับได้รับอิทธิพลจากหลายที่ตั้งครับทั้งฟิลิปปินส์จีนและยุโรปมีการผสมผสานกันครับจนก่อให้เกิดรูปร่างรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทีนี้ท่านผู้ชมก็จะสงสัยนะครับว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้นมาผสมผสานกันอย่างไรให้กลมกลืนกันนะครับก
3: ก่อนที่สเปนจะเข้ามามีอิทธิพลนะครับในอดีตวีแกนเป็นเกาะและมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ฮะจนกระทั่งปีคริสตศักราชที่1572มีนักสำรวจชาวสเปนชื่อฮวนซันเซโดนะครับได้เข้ามาค้นพบเมืองใหม่และตั้งชื่อว่าวิลลาเฟอร์ดันนีน่านะครับส่วนวีแกนเป็นเมืองอยู่ทางเหนือฮะที่ชาวสเปนก่อตั้งเป็นศูนย์กลางการค้าขายวีแกนเองนะครับค้าขายโดยตรงกับเมืองจีนเพราะเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญในภูมิภาคและยังส่งสินค้า

0: ออกไปยังเม็กซิโกและไปยังยุโรปต่อไปนะครับการค้านี้เองครับทำให้เกิดการติดต่อของผู้คนและมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่สำคัญระหว่างฟิลิปปินส์จีนและสเปนครับที่ผมพาทุกท่านเที่ยวชมเมืองนี้แล้วนะครับเมืองที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนะครับวิถีชีวิตได้อย่างสวยสดงดงามถ้าใครมาฟิลิปปินส์แล้วอย่าลืมมาเที่ยวเมืองวิแกนแห่งนี้ครับ
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับที่เราตั้งใจมานำเสนอก่อนจบรายการเรามีคำถามมาร่วมสนุกอีกแล้ว
2: เหมือนเดิมใช่ไหมคำถามนะครับมีอยู่ว่าฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลได้รับมรดกทางภาษาอังกฤษมาจากชนชาติใด
3: ง่ายไปปะเนี่ย
2: ตอบได้หรือเปล่าตอบ
3: ได้หรือเปล่า
2: ฟ
3: ิ
2: ล
3: ิ
2: ปป
3: ิน
2: ส์ได้รับมรดกทางภาษาอังกฤษมาจากชนชาติใด
3: นะครับไม่ยาก
2: ได้ไหม
1: ได้
2: ได้ถ้าตอบได้เนี่ยถ
3: ้
2: าท่านผู้ชมนะครับส่งคำตอบเข้ามาร่วมในรายการของเราที่FacebookASEANSTOU จะได้รับเสื้อยืดเนี่ยอย่างแบบนี้นะครับแต่2คนนี้เขาผิดไซส์นะฮะอาจจะดูเล็กไปสักนิดนึงนะครับแบบนี้สวยๆงามๆแบบนี้นะครับ3รางวัลด้วยกันนะคร
3: ับ ตั้ง3รางวัล
2: ใช่
3: เหมือนเดิม
1: แต่ไม่ใช่ของเรา
3: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับมาจนถึงจุดนี้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อเสนอแนะประการใดสามารถเขียนมาเลยนะครับตามที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้ครับ
1: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
2: ลากันไปก่อนครับ
3: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
5: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบรรยายในเรื่องของการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะคลอดยากจากกำลังการคลอดและช่องทางคลอดผิดปกติซึ่งเนื้อเรื่องของเราในวันนี้ก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาวะคลอดยากแนวคิดการรักษาและก็การพยาบาลในตอนที่1เราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะคลอดยากนะคะซึ่งการคลอดยากนี่หมายถึงภาวะผิดปกติที่มีความก้าวหน้าของการคลอดราช้าและเป็นไปไม่ตามเคิร์ฟของเลเบอร์รูมนะคะซึ่งการคลอดที่เนิ่นนานการคลอดติดขัดก็จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการไปตามปกติได้นะคะสาเหตุที่เราพบบ่อยๆนะคะ3องค์ประกอบของการคลอดก็คือความผิดปกติของแรงซึ่งแรงนี้อาจจะมาจากการหดลัดตัวของมดลูกหรือมาจากแรงเบ่งของแม่ซึ่งจะเกิดในระยะที่2ของการคลอดช่องทางคลอดที่ผิดปกติซึ่งช่องทางคลอดที่ผิดปกตินี้นะคะก็อาจจะมาจากเชิงการหรือมาจากช่องทางคลอดความผิดปกติที่เกิดกับตัวทารกนะคะน้ำค่ำแล้วก็ตัวรกเองก็อาจจะมีผลทำให้การคลอดยากเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ความเครียดสภาวะจิตใจอาจจะทำให้แม่เครียดและส่งผลให้มดลูกไม่หดลัดตัวซึ่งมดลูกไม่หดลัดตัวก็จะทำให้เกิดการคลอดยากและการคลอดล่าช้าตามมานอกจากนี้ภาวะอ่อนเพลียในขณะที่แม่รอคลอดนั้นทำให้ภาวะสุขภาพของแม่อ่อนเพลียไม่สามารถมีแรงเบ่งได้ในระยะที่2ของการคลอดถ้าการคลอดก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าแม่อยู่ในท่าที่ทำให้ลูกไม่สามารถเคลื่อนต่ำได้หรือถ้านอนตะแคงก็อาจจะทำให้ลูกเกิดการคลอดล่าช้าการคลอดยากก็จะตามมานะคะอาการและอาการที่แสดงที่เกิดจากภาวะคลอดยากผู้คลอดจะมีอาการเจ็บครรภ์นานขึ้นค่ะนอกจากนี้จะทำให้ผู้คลอดรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าเพราะว่าในระยะคลอดเนี่ยแม่จะไม่ได้รับประทานอาหารแล้วก็งดน้ำงดอาหารเพราะนั้นแม่ก็จะเสียแรงจากการที่เจ็บครรภ์คลอดนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยคือแม่จะขาดน้ำนะคะอาการที่แสดงออกมาของการขาดน้ำก็อย่างเช่นปากแห้งนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีไข้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แม่ก็จะรู้สึกว่าไม่มีแรงเบ่งตามมานอกจากนี้จากการตรวจภายในนะคะจะพบว่าปากมดลูกขยายล่าช้าค่ะเพราะว่า1ถ้าการเบ่งของแม่เนี่ยเบ่งลงมาแล้วไม่สามารถที่จะคลอดได้เพราะปากมดลูกก็จะบวมพอปากมดลูกบวมเนี่ยขนาดของปากมดลูกก็จะเล็กลงเพราะว่าขนาดของปากมดลูกเนี่ยปกติเนี่ยต้องใหญ่กว่าศีรษะนะคะคือประมาณ10เซนเนื่องจากศีรษะทารกมากดที่ปากมดลูกเป็นเวลานานและไม่สามารถคลอดได้ระดับสนน้ำก็ไม่เคลื่อนต่ำหรือขึ้นต่ำล่าช้าก็อาจจะทำให้หัวลูกเนี่ยถูกกดอยู่เป็นเวลานานแล้วเกิดก้อนน้ำหรือเกิดการทำลายของหลอดเลือดบริเวณศีรษะทำให้เกิดก้อนโนขึ้นได้นะคะการวินิจฉัยของการคลอดยากเนี่ยเราสามารถดูได้จากการ

ซักประวัตินะคะอายุของผู้คลอดก็มีส่วนสําคัญนะคะผู้คลอดที่มีอายุน้อยอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเนี่ยการเจริญเติบโตของเชิงการช่องคลอดยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่พอตั้งครรภ์เกิดขึ้นปุ๊บนะคะฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นก็ทําให้เชิงการไม่หยุดการเจริญเติบโตก็ทําให้มีการเชิงการแคบมากขึ้นเกิดภาวะไม่สมส่วนกันระหว่างศีรษะทารกและเชิงการซึ่งเราเรียกว่าเซฟาโลเพลวิกดิสโพพอร์ชันซึ่งนักศึกษาเคยได้ยินมาตั้งแต่ตอนที่เรียนการคลอดปกตินะคะหรือภาวะ CPD นั่นเองประวัติการคลอดในครั้งก่อนก็มีส่วนสําคัญนะคะเพราะว่าผู้คลอดที่เคยมีประวัติคลอดยากหรือคลอดติดขัดครั้งนี้ก็อาจจะมีส่วนทําให้เกิดคลอดยากตามมาอีกนะคะประวัติการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเชิงการค่ะเพราะเชิงการมีส่วนสําคัญในการที่จะรองรับการคลอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเชิงการหักหรือเชิงการถูกทําลายก็อาจจะทําให้การคลอดไม่เป็นไปตามปกตินะคะการตรวจร่างกายค่ะก็สําคัญนะคะอย่างที่บอกว่าแม่ที่มีภาวะตัวเล็กอย่างเช่นแม่วัยรุ่นหรือแม่สูงน้อยกว่า145เซนติเมตรนี่ก็ทําให้เชิงการเล็กและแคบพอเชิงการเล็กและแคบก็ทําให้ศีรษะซึ่งมีขยายขนาดใหญ่กว่าไม่สามารถเคลื่อนต่ําลงมาได้นะคะซึ่งเราเรียกว่า CPD นั่นเองการตรวจครรภ์นะคะการตรวจครรภ์ก็มีส่วนสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราตรวจครรภ์แล้วเราพบว่าขนาดของมดลูกใหญ่แล้วก็ดูคาดคะเนน้ําหนักของทารกในครรภ์เนี่ยแล้วพบว่าตัวใหญ่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราทราบว่าอาจจะมีการข้อติดขัดตามมานะคะการตรวจภายในนะคะปากมดลูกก็เปิดล้าช้าหรือปากมดลูกบวมแข็งกว่าปกติส่วนนําขึ้นต่ําล้าช้านะคะการหดและตัวของมดลูกการจับมดลูกเนี่ยเราก็จะทราบว่าการหดและตัวเป็นไปตามปกติไหมน้อยเกินไปไหมหรือมากเกินไปไหมถ้ามากเกินไปก็อาจจะทําให้มดลูกแตกได้นะคะภาวะสุขภาพของผู้คลอดนะคะคือถ้าเรามองแล้วว่าผู้คลอดมีระยะเวลาการคลอดยาวนานเขาก็จะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าพอเข้าสู่ระยะที่2ก็จะทําให้ไม่สามารถเบ่งคลอดได้นะคะภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์นะคะถ้าเด็กขาดออกซิเจนเนี่ยเราจะพบได้เลยว่าอัตราการเต้นของหัวใจทารกเนี่ยอาจจะเร็วหรือช้าเกินไปนะคะในช่วงแรกของการขาดออกซิเจนก็เหมือนเราวิ่งรอบสามนะคะเวลาเราหยุดวิ่งเนี่ยเราจะพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจเราเร็วมากขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราขาดออกซิเจนก็ทําให้เราพยายามที่จะหายใจให้มันเร็วเพื่อจะได้ออกซิเจนเข้าไปเด็กก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าขาดออกซิเจนในช่วงแรกอัตราการเต้นของหัวใจก็จะมากกว่า160ครั้งต่อนาทีเนื่องจากเขาพยายามที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายนะคะแต่เมื่อร่างกายไม่สามารถทนต่อภาวะขาดออกซิเจนแล้วเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจก็จะน้อยลงค่ะคือน้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีนะคะนอกจากนี้ที่สําคัญคือการใช้กราฟการคลอดก็มีส่วนสําคัญนะคะถ้าเราเป็นพยาบาลห้องคลอดเนี่ยเราต้องมีการบันทึกการเปิดของปากมดลูกนะคะในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยเพื่อให้ทราบว่าการเปิดของปากมดลูกเป็นไปตามปกติไหมระดับส่วนนําปกติไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเส้นของกราฟการคลอดเนี่ยมันเลยเส้นตื่นตัวหรือเส้น alert line มาเนี่ยให้พยาบาลเนี่ยให้เป็นสัญญาณว่าอาจผู้คลอดอาจจะมีภาวะคลอดล่าช้าแล้วถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเนี่ยอาจจะเกิดภาวะคลอดยากตามมานะคะทั้งนั้นถ้าเส้นกราฟที่มีการบันทึกการเปิดของปากมดลูกมาถึงเส้นปฏิบัติการหรือแอคชั่นไลน์เนี่ยถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่มีสูติแพทย์เนี่ยเราต้องพยายามรีบเคลื่อนย้ายผู้คลอดไปยังโรงพยาบาลที่มีสูติแพทย์นะคะหรือโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วต้องรีบรายงานแพทย์นะคะแสดงว่าการคลอดนั้นล่าช้าและยาวนานถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเนี่ยอาจจะทําให้ทารกเสียชีวิตได้และนอกจากนี้แม่ก็อาจจะเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะวันนั้นการตรวจด้วยขึ้นความถี่สูงเนี่ยมีความสําคัญนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเห็นภาพของทารกในครรภ์ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สามารถช่วยวินิจฉัยการคลอดยากได้นะคะสิ่งที่ตามมานะคะจากการคลอดยากเนี่ยก็คือผลกระทบต่อผู้คลอดค่ะเพราะฉะนั้นการที่แม่รอคลอดในระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้แม่เขาเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะหรือเราเรียกว่า maternal exhaustion พออ่อนเพลียแล้วเนี่ยพอถึงเวลาที่ช่วงเบ่งในระยะที่2ของการคลอดก็ทําให้เขาไม่สามารถคลอดได้การติดเชื้อนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาระหว่างรอคลอดยาวนานไม่ว่าจะเป็นน้ําคร่ําเลือดที่ออกเหงื่อต่างๆก็อาจจะส่งผลให้แม่ติดเชื้อได้นอกจากนี้ถุงน้ําคร่ําอาจจะแตกก่อนกําหนดทําให้เชื้อ
ผ่านเข้าทางช่องคลอดได้เช่นเดียวกันหรือในรายที่มดลูกหดและตัวแรงแต่ไม่สามารถทารกไม่สามารถขึ้นต่ำมัวได้เพราะนั้นแรงอัดมันก็จะอยู่ในมดลูกนะคะอาจจะทำให้มดลูกแตกนักศึกษาลองนึกถึงช่วงที่เป่าลูกโป่งถ้าเราอัดลมเข้าไปนานๆเนี่ยจะทำให้ลมไม่สามารถออกไปได้ลูกโป่งก็จะแตกได้นะคะถ้าเกิดมันมีช่องทางลมออกได้เนี่ยลูกโป่งก็จะไม่แตกเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ในกรณีที่มีภาวะคลอดยากเนี่ยอาจจะทำให้ต้องช่วยเหลือกันคลอดด้วยการทำสุติศาสตร์หัตถการนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือใช้ครีมช่วยคลอดเพราะนั้นการใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือครีมช่วยคลอดเนี่ยจะทำให้มีการบาดเจ็บช่องทางคลอดนะคะนอกจากนี้ศีรษะทารกอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เช่นกันมดลูกที่หดรัดตัวอยู่นานๆนะคะก็เหมือนเราเหมือนกันนะคะเกิดการอ่อนเพลียเพราะนั้นในช่วงหลังคลอดเนี่ยแม่อาจจะตกเลือดหลังคลอดได้นะคะนอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวนะคะก็เกิดแม่เกิดภาวะความเครียดความวิตกกังวลบางคนเกิดความกลัวเลยค่ะไม่กล้าคลอดนะคะแล้วก็ที่สำคัญกระบังลมอาจจะหย่อนได้นะคะนอกจากผลกระทบต่อมารดาแล้วเนี่ยยังมีผลกระทบต่อทารกนะคะทารกเมื่อมดลูกบีบรัดตัวก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกได้น้อยลงเพราะนั้นทารกก็จะขาดออกซิเจนไปด้วยนะคะแล้วก็ทารกเนี่ยบางครั้งเนี่ยถุงน้ำค่ำแตกก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือบาดเจ็บการคลอดจากที่กล่าวมาแล้วนะคะซึ่งจากตอนที่หนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าแนวคิดของการคลอดยากคือการคลอดที่ไม่สามารถดำเนินไปตามปกติได้นะคะแต่การประเมินสภาพผู้คลอดจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าคนไข้หรือผู้คลอดเนี่ยเสี่ยงต่อภาวะคลอดยากหรือเปล่านะคะเพราะนั้นอาการหรือการแสดงที่บ่งบอกก็จะทำให้พยาบาลสามารถตัดสินใจได้นะคะเป็นไงคะจากการที่เราฟังแนวคิดภาวะคลอดยากนะคะในเรื่องของความหมายอาการแสดงการวินิจฉัยนะคะเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของแนวทางการรักษาแล้วก็การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะคลอดยากซึ่งจะทำให้เราสามารถดูแลผู้คลอดให้ผ่านการคลอดและสามารถเผชิญการคลอดไปได้อย่างปกตินะคะแนวทางการรักษาและการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะคลอดยากเราก็จะพูดถึงการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะคลอดยากจากกำลังการคลอดผิดปกตินะคะยังจำได้ใช่ไหมคะกำลังการคลอดผิดปกติก็คือมาจากตัวการหดและตัวของมดลูกหรือจากแรงเบ่งของมารดานั่นเองนะคะการพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะคลอดยากจากช่องทางคลอดก็อาจจะมาจากเชิงการและช่องทางคลอดหรือว่าปากมดลูกนะคะแนวทางการรักษาเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือการรักษาแบบประคับประคองและก็การรักษาแบบเฉพาะนะคะการรักษาแบบประคับประคองหรือเรียกว่า supportive therapy ซึ่งเราจะทราบมาอยู่แล้วว่าในระยะรอคลอดเนี่ยแม่มีอาการอ่อนเพลียนะคะบางรายเนี่ยคุณหมอไม่ให้รับประทานน้ำไม่ได้รับประทานอาหารจะทำให้คุณแม่เนี่ยมีอาการอ่อนเพลียบางรายอาจจะขาดน้ำขาดอาหารนะคะเพราะนั้นการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอย่างเพียงพอก็จะช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำได้นะคะการดูแลกระเพาะปัสสาวะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยอยู่ใกล้กับมดลูกถ้ากระเพาะปัสสาวะเต็มนะคะก็จะทำให้ขัดขวางการหดและตัวของมดลูกและทำให้การเคลื่อนต่ำของทารกล่าช้าพอการเคลื่อนต่ำของทารกล่าช้าไม่มากดที่ปากมดลูกถ้านักศึกษาจำได้นะคะก็คือเฟอร์กูสันรีเฟกเฟอร์กูสันรีเฟกก็จะช่วยกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยหลังออกซิโทซินออกซิโทซินก็จะไปกระตุ้นให้มดลูกหดและตัวอีกทีนึงเพราะนั้นมันก็จะเป็นวงจรที่จะช่วยให้มดลูกหดและตัวดีขึ้นนะคะการประเมินการติดเชื้อนะคะถ้ามีอาการแสดงของการติดเชื้อเนี่ยก็อย่างเช่นมีไข้นะคะหรือว่าแม่หายใจหอบอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่คุณพยาบาลต้องสังเกตนะคะหรือในกรณีที่มีแผนการรักษานั้นการให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยพยาบาลต้องอธิบายให้คุณแม่เข้าใจนะคะว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยช่วยการที่จะช่วยรักษาเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายและป้องกันไม่ให้เชื้อลุกลามเพราะนั้นการรับประทานเนี่ยจะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องและก็รับประทานจนหมดนะคะ
ในระยะที่รอคลอดเนี่ยคุณแม่จะต้องเจ็บปวดนะคะจากการที่มดลูกหดรัดตัวนะคะการที่มดลูกหดรัดตัวเนี่ยก็จะทําให้ขอโทษนะคะการที่มดลูกหดรัดตัวเนี่ยก็จะทําให้

คุณแม่เนี่ยเกิดการเจ็บปวดแล้วก็ทุกทรมานนะคะเพราะนั้นบางทีเราอาจจะต้องตัดสินใจที่ช่วยระงับการปวดโดยการใช้ยาแต่การใช้ยาก็ต้องพิจารณาว่าผู้คลอดจะต้องไม่คลอดภายใน 2-3 ชั่วโมงเพราะว่ายาแก้ปวดส่วนใหญ่จะทำเป็น Muscle Relaxant หรือยาที่ทำให้กล้ามเนื้อมดลูกคลายกล้ามเนื้อเรียบคลายเพราะนั้นกล้ามเนื้อเรียบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหรือว่าแม้กระทั่งกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยคลายจะทำให้การคลอดช้าแล้วก็ไปกดการหายใจที่สำคัญคือกดการหายใจของทารกเพราะนั้นถ้าเกิดเราคาดคะเนผิดหรือว่าคาดคะเนไปว่าจะไม่คลอดใน 2-3 ชั่วโมงแต่บังเอิญคุณแม่คลอดเร็วขึ้นภายใน 2-3 ชั่วโมงแต่เราให้ยาไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็เตรียมการที่จะให้การช่วยเหลือทารกหลังคลอดโดยการเตรียมเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพแล้วก็ตามกุมารแพทย์ในกรณีที่ฉุกเฉินจะต้องช่วยในการฟื้นคืนชีพทารกนะคะการลดความเครียดและความวิตกกังวลนะคะจากวงจร Fear Tension Pain ที่เราเรียนมาในระยะปกติเพราะนั้นในกรณีที่คุณแม่เกิดความกลัวหรือจากการที่เขาไม่รู้เนี่ยก็จะทำให้เขามีความกังวลพอความกังวลเกิดขึ้นจะทำให้คุณแม่มีความเครียดนะคะแล้วก็ทำให้มีความปวดมากขึ้นพอความปวดมากขึ้นเนี่ยคุณแม่ก็จะทุกข์ทรมานจากอาการปวดนะคะเพราะนั้นการที่บางทีเนี่ยการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำกับคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยตัดวงจร Fear Tension Pain ได้นะคะการรักษาแบบเฉพาะนะคะก็คือโดยการประเมินสิ่งที่ตรวจพบว่ามดลูกหดละตัวเป็นยังไงหดละตัวล่าช้าไหมหรือหดละตัวมากกว่าปกติไหม interval duration เป็นอย่างไรนะคะการหดละตัวทีๆก็อาจจะทำให้มดลูกเสี่ยงต่อภาวะมดลูกแตกได้หรือในกรณีที่มดลูกหดละตัวล่าช้านะคะการจับ interval duration ก็มีส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าถ้ามดลูกหดละตัวล่าช้าแรงดันของมดลูกก็จะน้อยลงทำให้เด็กไม่เคลื่อนต่ำนั้นเราก็ต้องรายงานแพทย์เพื่อพิจารณาให้ออกซิโทซินที่จะช่วยเสริมแรงการหดลัดตัวตามธรรมชาตินะคะการพยาบาลนะคะการพยาบาลที่สำคัญนะคะเป็นบทบาทที่สำคัญของพยาบาลเลยนะคะเพราะนั้นการประเมินสภาพผู้คลอดเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถคาดการวินิจฉัยสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้นะคะการซักประวัติครอบครัวบุคคลในครอบครัวที่มีประวัติคลอดยากเพราะนั้นถ้าเกิดคุณแม่หรือผู้คลอดเนี่ยมีครอบครัวญาติพี่น้องที่เป็นสายตรงแล้วมีประวัติคลอดยากหรือแม้กระทั่งการตั้งครรภ์ในครั้งก่อนแล้วเขามีประวัติคลอดยากครรภ์นี้ก็อาจจะมีประวัติคลอดยากเช่นเดียวกันนอกจากนี้อายุนะคะอายุหรือปัจจัยส่งเสริมก็มีส่วนสำคัญนะคะแม่ที่มีอายุน้อยนะคะในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเนี่ยการเจริญเติบโตของเชิงการยังไม่เต็มที่เมื่อมีฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์ก็จะทำให้เชิงการหยุดการเจริญเติบโตพอเชิงการหยุดการเจริญเติบโตแล้วเนี่ยก็จะทำให้เชิงการแคบส่วนนำไม่สามารถผ่านมาได้ก็จะต้องทำให้คุณแม่เนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดคลอดหรือแม้กระทั่งอายุมากก็เช่นเดียวกันนะคะเซลล์ต่างๆเนี่ยก็เกิดการเสื่อมไปบ้างแล้วนะคะการยืดขยายก็ไม่ดีกับหญิงวัยเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณแม่อาจจะมีภาวะวิตกกังวลนะคะกลัวลูกเป็นมีความผิดปกติของโครโมโซมพวกดาวซินโดรมหรือห่วงกังวลว่าการคลอดจะคลอดไปได้ด้วยดีไหมหรือจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญถึงแม้อายุมากก็อาจจะทำให้คุณแม่วิตกกังวลมากขึ้นโดยเฉพาะคุณแม่ที่อายุมากแล้วก็มีลูกคนแรกแล้วเป็นความคาดหวังของครอบครัวอันนี้ก็จะทำให้คุณแม่เครียดมากกว่าคนธรรมดานะคะการตรวจครรภ์นะคะการตรวจครรภ์ก็จะช่วยประเมิน passenger ได้จำได้ใช่ไหมคะ passenger ก็คืออะไรบ้างคือขนาดของทารกนั่นเองนั้นหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานก็อาจจะมีทารกตัวโตอันนี้ก็เราอาจจะประเมินได้ว่าการคลอดอาจจะเป็นไงคะการคลอดอาจจะเป็นการคลอดยากหรือถ้าทารกที่ไม่ได้อยู่ในแนวดิ่งลงมาการอยู่ในแนวขวางหรือแนวเฉียงก็อาจจะทำให้การคลอดล่าช้าหรือให้เป็นไปตามปกติได้การที่ทารกอัตราการเต้นของหัวใจทารกไม่เป็นไปตามปกติอาจจะน้อยกว่า110หรือมากกว่า160อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะบอกว่าการคลอดอาจจะไม่เป็นไปตามปกติศีรษะทารกอาจจะถูกกดหรือสายสะดืออาจจะถูกกดได้นะคะการตรวจภายในนะคะการ

อดภายในเพื่อประเมินการเปิดขยายของปากมดลูกการดูความบางของปากมดลูกนะคะแล้วก็การเคลื่อนต่ําของส่วนนํานอกจากนี้สภาพถุงน้ําก็มีส่วนสําคัญถ้าถุงน้ําแตกเป็นระยะเวลานานๆนะคะก็อาจจะทําให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตลักษณะของน้ําค่ําไม่ว่าน้ําค่ําจะรั่วหรือน้ําค่ําจะแตกก็ต้องดูว่ามีขี้เถาปนไหมถ้ามีขี้เถาปนเราก็ต้องรีบประเมินอัตราการเต้นของหัวใจทารกนะคะถ้าผิดปกติก็ต้องรีบไล

จจะเกิดการตกเลือดหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นลกเกาะตามลกลอกตัวก่อนกําหนดอาจจะทําให้เลือดออกในระหว่างที่รอคลอดได้นอกจากนี้คุณแม่อ่อนเพลียไหมอาจจะต้องดูแลให้คุณแม่ได้พักผ่อนเพื่อจะได้มีแรงเบ่งคลอดในระยะที่2ของการคลอดนะคะต่อไปในระยะคลอดนะคะระยะคลอดคุณแม่บางรายกลัวมากนะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าการที่ให้กำลังใจหรืออธิบายว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะการคลอดมาถึงตอนนี้แล้วคุณแม่ให้กำลังใจว่าส่วนคุณแม่สามารถคลอดได้และคุณหมอกำลังให้การรักษาอะไรอยู่บางทีเราไปให้น้ำเกลือหรือให้สารน้ำเนี่ยโดยที่ไม่ได้บอกคุณแม่คุณแม่อาจจะตกใจว่ามีอาการรุนแรงหรือเปล่าทำไมต้องให้การรักษาไม่เหมือนคนอื่นนั้นเราต้องอธิบายให้เข้าใจว่าในช่วงรอคลอดเนี่ยคุณแม่อาจจะไม่ได้รับประทานอาหารนะคะแล้วก็บางทีงดน้ำก็อาจจะทำให้ขาดน้ำได้เพราะนั้นการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำก็จะช่วยให้คุณแม่ไม่เกิดภาวะขาดน้ำได้นะคะการประเมินความปวดและการบรรเทาความปวดและเทคนิคการบรรเทาความปวดนะคะที่สำคัญถ้าไม่ใช้ยาได้ยิ่งดีนะคะเพราะนั้นเทคนิคการหายใจในระยะที่รอคลอดในระยะที่1เราก็ให้หายใจแบบช้านะคะช้าๆลึกๆในระยะที่คุณแม่เจ็บปวดมากขึ้นเราก็อาจจะให้หายใจแบบเร็วเบาตื้นนะคะแต่ในระยะที่ใกล้คลอดแล้วแล้วเรายังเตรียมอะไรไม่ทันหรือแล้วถ้าเกิดคุณแม่คลอดในช่วงนี้อาจจะทำให้ติดเชื้อได้เราอาจจะแนะนำให้คุณแม่หายใจแบบเป่าเทียนนะคะหวังว่ายังจำกันได้นะคะการดูแลกระเพาะปัสสาวะให้ว่างเพื่อช่วยให้ส่งเสริมหรือช่วยให้มดลูกหดลัดตัวดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดการบาดเจ็บจากการที่ส่วนนำมากดกระเพาะปัสสาวะเป็นเวลานานนะคะการดูแลให้ผู้คลอดได้รับสารน้ำอย่างเพียงพอการติดตามความก้าวหน้าของการคลอดเป็นระยะนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะคือการบันทึกขอโทษนะคะการบันทึกลงในพาโทกราฟซึ่งเราก็จะช่วยดูได้ว่ากราฟนั้นมันเลยเส้น alert line ไหมนะคะเลยเส้นปฏิบัติการไหมเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อหรือรายงานแพทย์นะคะในระยะที่2ของการคลอดแรงเบ่งของแม่มีส่วนสำคัญค่ะถ้าแม่เบ่งถูกต้องการคลอดก็จะเกิดได้เร็วนะคะแต่ถ้าเกิดแม่เบ่งไม่ถูกต้องเราก็สังเกตได้จากดูซิว่าแม่เบ่งแล้วหน้าแดงไหมเบ่งแล้วฝีเย็บบางไหมนะคะหรือว่ามีวาวะเก็บปิ้งไหมถ้าเบ่งถูกต้องเนี่ยส่วนน้ำจะเคลื่อนต่ำนะคะเพราะนั้นถ้าแม่เบ่งไม่ถูกต้องเนี่ยหน้าจะแดงก็จะทำให้การคลอดล่าช้าแล้วแม่ก็เป็นไงคะเกิดความเครียดความวิตกกังวลอ่อนเพลียในที่สุดก็ต้องช่วยคลอดด้วยสูติสารหัตถการนะคะบางทีในระยะรอคลอดเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจอาจผิดปกติหรือมีขี้เถ้าในน้ำค่ำนะคะพยาบาลก็ต้องให้ออกซิเจนนะคะอาจจะเป็นให้ผ่านทางจมูกหรือให้ผ่านทางหน้ากากก็ได้นะคะแล้วก็ในระยะรอคลอดเนี่ยคุณแม่มีเลือดมีน้ำเดินมีน้ำค่ำออกมาแล้วก็เหงื่อออกคุณแม่ไม่สามารถลุกไปทำความสะอาดเหมือนคนทั่วไปได้เพราะฉะนั้นพยาบาลอาจจะต้องช่วยเช็ดหน้าทำความสะอาดร่างกายแล้วก็เปลี่ยนผ้าให้ก็จะช่วยให้คุณแม่สุขสบายมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้คุณแม่ได้นอนหลับพักผ่อนถ้าเกิดคุณแม่ได้หลับพักผ่อนในช่วงที่มดลูกคลายตัวก็จะทำให้คุณแม่มีแรงเบ่งในระยะที่2ของการคลอดมากขึ้นนะคะในระยะหลังคลอดการประเมินทารกแรกคลอดก็มีส่วนสำคัญนะคะยังไม่ลืมใช่ไหมคะแอปกาสกอร์เราเอามาใช้ในการประเมินทารกแรกเกิดใน1นาที5นาทีและ10นาทีเพื่อจะประเมินว่าทารกมีอาการขาดออกซิเจนไหมนะคะทารกปกติเนี่ยคือคะแนนประมาณ 7-10 คะแนนเราก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะเราให้ดูดน้ำค่ำแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ทารกร้องเสียงดังดีก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะใช้ผ้าห่อตัวแล้วก็อุ้มทารกไปให้คุณแม่ให้ดูดนมนะคะบนหน้าอกคุณแม่เลยเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพระหว่างแม่ลูกสร้างเสริมความผูกพันระหว่างแม่ลูกก็จะช่วยหนึ่งคุณแม่รู้สึกเป็นไงคะมีความเป็นแม่ลูกก็รู้สึกผูกพันกับแม่นะคะแล้วที่สำคัญคือเป็นการเริ่มต้นในการให้นมแม่นะคะแต่ถ้าเกิดมีกรณีที่ขาดออกซิเจนนะคะก็จะต้องดูว่าขาดออกซิเจนมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ถ้าเกิดน้ำแอปกาสกอร์น้อยกว่า3คะแนนก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการใส่ท่อช่วยหายใจยาฉีดกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจยาแก้ภาวะความเป็นกรดในกระแสเลือดนะคะหรือบางครั้งอาจจะต้องช่วยฟื้นคืนชีพนะคะโดยการกดหน้าอกหรือนะคะหรือเราเรียกว่าเชดคอม

เอชั่นนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าอัตราการเต้นของหัวใจทารกเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้นะคะทารกที่คลอดเนี่ยอาจจะต้องได้รับการบาดเจ็บอาจจะได้รับการบาดเจ็บทางศีรษะนะคะอย่างเช่นเซฟโฟฮิมาโตมาคือมีเลือดคั่งที่กะโหลกศีรษะมีเลือดออกใต้กะโหลกศีรษะนะคะหรือคาปุสซักซิดาเนียมีน้ำคั่งอยู่ใต้กะโหลกศีรษะหนังศีรษะเราก็ต้องอธิบายให้คุณแม่เข้าใจว่าทั้งเซฟโฟฮิมาโตมาหรือคาปุสซักซิดาเนียมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็จะหายไปภายใน2-3เดือนถ้าเซฟโฟฮิมาโตมาก็จะช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นคาปุสซักซิดาเนียมก็จะเร็วหน่อยนะคะนั้นเราการอธิบายพยาบาลต้องขยันอธิบายเพื่อให้แม่คลายความวิตกกังวลนะคะการประเมินการหดและตัวของมดลูกในกรณีที่มดลูกหดและตัวไม่ดีนะคะเราก็ต้องดูว่าระดับมดลูกสูงเกินไปไหมมีก้อนเลือดข้างๆไหมเราอาจจะต้องขึงมดลูกและใกล้ก้อนเลือดไล่ก้อนเลือดออกมาเพื่อกระตุ้นให้มดลูกหดและตัวดีขึ้นนะคะการประเมินสัญญาณชีพเป็นระยะทุก15นาทีใน1ชั่วโมงแรกนะคะทุก30นาทีในชั่วโมงต่อมาแล้วก็ทุก1ชั่วโมงจนกว่าสัญญาณชีพจะคงตัวการประเมินเลือดที่ออกทางช่องคลอดนะคะก็จะช่วยทำให้เราทราบว่าเลือดในระยะหลังคลอดไม่ควรเกิน500ซีซีนะคะถ้าเกิน500ซีซีเราก็ต้องประเมินสัญญาณชีพด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะอวัยวะสืบพันธุ์นะคะแล้วก็แผลฝีเย็บนะคะเราก็ต้องประเมินด้วยโดยใช้หลักลีดแดบนะคะลีดแดบสกอร์ริงนะคะก็ดูว่าแผลฝีเย็บเป็นไงคะมีความแดงไหมอันนี้ก็คือถ้าแผลฝีเย็บมีความแดงก็แสดงว่าเป็นไงคะมีเลือดมาเลี้ยงดีนะคะมีบวมไหมบางทีเนี่ยมีการอักเสบก็อาจจะมีอาการบวมเกิดขึ้นที่สำคัญคือมีก้อนไหนบางทีการเย็บแผลถ้าเย็บแผลลึกเกินไปหรือเย็บแผลไม่ถึงก้นแผลก็อาจจะทำให้เลือดออกใต้แผลแล้วก็มีก้อนเลือดไปกดเบียดบริเวณที่ฝีเย็บทำให้มีอาการปวดนะคะแล้วก็ถ้าเราสังเกตได้ว่าเนี่ยบริเวณก้อนเลือดบริเวณที่ฝีเย็บก็จะมีอาการม่วงคล้ำๆนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของเอ็กไคโมซีสนะคะก็แสดงว่ามีเลือดคั่งอยู่นั่นนะคะถ้าเกิดก้อนเลือดใหญ่เราอาจจะต้องรายงานแพทย์เพื่อที่จะเย็บใหม่นะคะตัดเย็บจัดตัดไหมออกแล้วก็เย็บใหม่นะคะเพราะถ้าเกิดเรายังปล่อยให้อยู่เลือดนั้นก็จะออกอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูว่าเลือดที่ไหลออกจากแผลเป็นเลือดแบบไหนเลือดที่เป็นเลือดสดๆไหมเป็น active bleeding ไหมเราอาจจะเย็บแผลคนที่เย็บแผลอาจจะเย็บแผลไม่สนิทหรือเย็บแผลหลวมเกินไปก็อาจจะทำให้มียังมีเลือดออกหรือเลือดที่ออกเป็นลักษณะสีค้ำๆอาจจะออกมาจากโพรงมดลูกแล้วก็ต้องดูว่ามดลูกหดรัดตัวดีไหมนะคะแล้วก็แผลที่เย็บเป็นไงคะสนิทดีไหมเพราะว่าการเย็บแผลก็จะทำให้แผลสวยเหมือนเดิมเพราะนั้นการเย็บแผลที่ดีก็คือ1เพื่อหยุดเลือดไม่ให้เลือดออกอันที่2เพื่อให้แผลกลับเป็นเหมือนเดิมนะคะแผลไม่ได้แยกแล้วก็สนิทเหมือนเดิมนั้นการดูว่าแผลปริไหมก็จะช่วยทำให้เราทราบว่าเราต้องไปเย็บแผลใหม่ไหมหรือต้องรายงานแพทย์ว่าอาจจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้วก็ความปวดค่ะเพราะนั้นหลังที่เราตัดฝีเย็บไปแล้วเนี่ยผู้คลอดก็จะมีความปวดนะคะก็ต้องประเมินโดยใช้pain scoring นะคะว่าเกิน5คะแนนไหมถ้าเกิน5คะแนนอาจจะต้องให้ยาแก้ปวดนะคะแล้วก็หลังคลอดก็ต้องดูแลให้ได้รับสารน้ำอย่างเพียงพอนะคะเพื่อให้คุณแม่มีแรงที่จะดูแลเลี้ยงดูทารกต่อไปนะคะก็วันนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราได้รับฟังจากการคลอดแนวคิดของการคลอดยากแล้วก็การดูแลแนวทางการรักษาที่สำคัญพยาบาลต้องประเมินสภาพให้เป็นแล้วก็ใส่ใจดูแลคนไข้เพื่อให้ไม่เกิดภาวะคลอดยากและการคลอดล่าช้าแล้วทำให้คุณแม่แล้วก็ทารกคลอดมาอย่างปลอดภัยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะรายละเอียดต่างๆนักศึกษาสามารถดูได้ในเอกสารประกอบการสอนซึ่งจะละเอียดมากกว่านี้นะคะ

แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้ง

0: พื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้หน่วยที่13เรื่องการประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่กับคมนาคมและเมืองอัจฉริยะซึ่งในส่วนของเนื้อหาตอนที่1ข้อมูลขนาดใหญ่กับคมนาคมอัจฉริยะในส่วนของเนื้อหาแรกนะคะความหมายของคมนาคมอัจฉริยะคมนาคมอัจฉริยะหรือ Intelligent Transportation นะคะหมายถึงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารโทรคมนาคมและมีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการคมนาคมขนส่งประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางบกการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางท่อและการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ซึ่งการขนคมนาคมอัจฉริยะยังช่วยอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการยกระดับความปลอดภัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมการคมนาคมในส่วนของสถาปัตยกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับคมนาคมอัจฉริยะนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรก data collection layerนะคะส่วนที่2 data analytics layer ส่วนที่3 application layer นะคะในส่วนแรกนะคะชั้นการรวบรวมข้อมูลหรือว่า data collection layer นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการเตรียมข้อมูลและการดูแลรักษาข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลอาจจะมาจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆสมาร์ทการ์ดวิดีทัศน์ระบบการหาตำแหน่งทั่วโลกหรือว่า GPS RFID และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆชั้นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analytics Layer นะคะชั้นนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระบวนการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลการจัดการข้อมูลเมืองข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลในส่วนของชั้นสุดท้ายนะคะชั้นการประยุกต์ใช้งานหรือว่า application layer นะคะจะเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์การไหลของการจราจรการตรวจจับความผิดปกติของการจราจรการควบคุมสัญญาณไฟการวางแผนการเดินทางสาธารณะและการเดินทางส่วนบุคคลในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมอัจฉริยะนะคะจากในภาพจะสามารถแบ่งออกได้เป็น6เทคโนโลยีใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือเทคโนโลยี NGN เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing นะคะเทคโนโลยี IoT Big Data และเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมอัจฉริยะนะคะในส่วนของเทคโนโลยีแรกโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้านะคะหรือว่า Next Generation Network หรือว่า NGN นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแบบ Packet Based ที่รองรับบริการหลากหลายในการสื่อสารโทรคมนาคมสามารถเชื่อมต่อโดยใช้โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงมีคุณภาพข้อมูลการสื่อสารที่มี